0: จงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไ

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทางเมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
7: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะในเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะในการที่จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิริวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นของวันหยุดยาวสำหรับใครๆหลายๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับคุณรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะก็อย่างที่ว่าแหละคุณรวันเนื่องจากวันหยุดยาวแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดสำคัญด้วยนะครับทำให้รัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยมีการประชุมครม.กันก่อนในวันจันทร์มีหลายเรื่องที่ผ่านมติครม.นะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นวันนี้คุณรวัตคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องของแวด 7% นี่คุณรวัตเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเนี่ย ก็ได้มีการตราพระกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะที่เดิมเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า 10% นะแล้วเราหลังจากนั้นตั้งแต่1มกราคม35เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับนะผมก็นับดูนะจะไปถึง30กันยายนปี70ที่เราจะขยายอีก1ปีเนี่ย35ปีแล้วนะที่เราใช้แวด 7% มานะไม่เคยได้กลับไป 10% เลยนะเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับโดยมีการขยายเวลาในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มนะ 7% ออกไปเนี่ยอีก1ปีนะครับนะก็มีผลตั้งแต่1ตุลา69ไปจนถึง30กันยายนปี70เนี่ยเหตุผลก็เนื่องจากว่าเขามองว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี69ยังต้องเผชิญข้อจำกัดนะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ความยืดเยื้อของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตัวดอกกลางยังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะแล้วก็การค้าโลกยังมีความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนนะตาภาระหนี้สินของภาคครัวเรือนนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะคุณภาพสินเชื่อ SME ก็ด้อยลงเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ากระทรวงคลังก็เห็นว่าเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในของประเทศนะเพื่อรักษาระดับการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเนี่ยจึงเห็นควรให้ขยายนะครับเรื่องการที่จะลดภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% ต่อไป1ปีนะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ35ปีผ่านมาเราจะกลับไป 10% ได้เมื่อไหร่นะครับนี่คือมติครม.สำคัญเมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
9: ค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะคะแต่ว่าขออนุญาตคุณวิเชษฐ์นำเรียนเรื่องของกิจกรรมอันสืบเนื่องกับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหน่อยนะคะก็คือในเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นนะคะก็ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะส่วนการเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็การเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอันนี้สำหรับวันนี้นะคะงดเข้าถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์เนี่ยนะคะตลอดทั้งวันนะคะอันนี้ก็เป็นในฝั่งของวันนี้นะคะกิจกรรมที่ประชาชนจะแสดงออกแล้วก็ในส่วนของในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปส่วนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจะมีขึ้นในเวลา 19:29 นะคะอันนี้จะจัดที่สนามหลวงนะคะท้องสนามหลวงฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนี้ในการถวายพระพรชัยมงคลนะคะถวายเครื่องราชสักการะได้ที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดสืบต่อไปนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนกันก่อนแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนื่องจากจะเป็นวันหยุดยาวนะคุณวิเชษฐ์เนื่องจากวันนี้วันเฉลิมนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันมะรืนนะคะก็คือวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับหลายๆคนเนี่ยนะคะถ้าได้ไปท่องเที่ยวทำบุญหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดไปกับครอบครัวหรือไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สาย3วันติดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสทั้งการเดินทางได้รวดเร็วแล้วก็แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าน้ำมันด้วยนะคุณเชษฐ์ในช่วงน้ำมันขาขึ้นนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะไปจรดถึงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่30ก็คือวันเข้าพรรษาเลยนะคะท่านที่ใช้เส้นทางพิเศษ เฉลิมมหานครก็คือดินแดงบางนาดาวขนอง21ด่านท่านที่จะใช้เส้นทางศรีรัตน์นะคะแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินถึงปักเกร็ด10ด่านอันนี้ขึ้นใช้ทางด่วนได้ฟรี3วันนะคะนี่ก็เป็นโอกาสเลยสำหรับใครที่อยากจะไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้โอกาสในช่วง3วันนี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทางด่วน3ด่านค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยท้ายที่สุดก็เป็นไปตามที่มีการประชุมบอร์ดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหน้านะคุณวิเชษก็ถือว่าได้อานิสงส์เหมือนกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ไปต่อแล้วนะคะแต่ก็จะได้ยืดเวลาในการใช้ไปอีกสัก2เดือนนะคะเมื่อวานนี้ครม.เห็นชอบนะคะตามที่บอร์ดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะดิฉันขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันเพราะชื่อจริงๆมันยาวมากเลยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบนะคะตามข้อเสนอของบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ให้ผู้ถือบัตรรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาค่าครองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบนะคะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็จะได้ครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าจบสิทธิ์กันไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยื่นต่อหรือว่าอาจจะโดยคุณสมบัติต่างๆเนี่ยอาจจะถึงจะทบทวนสิทธิ์ก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าก็ได้อานิสงส์ใช้ต่อไปได้นะคะอีก2เดือนนะคุณวิเชษคือคนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี65นู้นแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องอาจแถมต่อไปอีก2เดือนนะคะจะไปจรดที่30กันยาก็คือได้ใช้ในเดือนสิงหากันยานะคะจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้อันนี้คนที่เคยมีสิทธิ์อยู่เดิมถือบัตรอยู่เดิมนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้อีก2เดือนส่วนคนที่จะไปต่อในการขอใช้สิทธิ์นี้ในปี69ต่อไปเนี่ยอันนี้ไปเริ่มกันพร้อมกันทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็มีการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในการรับทราบแนวทางทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติที่ทางบอร์ดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะคะก็คือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะคนที่ไปเรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบทุกช่วงวัยเลยก็ยังได้รับสิทธิ์อยู่นะคะถ้าเกณฑ์ข้ออื่นท่านเข้าท่านจะไม่ขาดเพราะการเป็นแค่นักเรียนนักศึกษาแล้วส่วนท่านถ้าไปมีชื่อเป็นคนถือหุ้นนะคะหรือไปเป็นถึงกรรมการในบริษัทหรือจะไปถือหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นการถือหุ้นในบริษัทที่เขาจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนอันนี้มันจะคนละเป้าหมายกับพวกธุรกิจทั่วไปเนาะที่ต้องแสวงหาผลกำไรใช่ไหมคุณวิเชษแต่นี้จะเป็นวิสาหกิจสังคมวิสาหกิจชุมชนอันนี้ยังไปได้ต่อนะคะใครที่ถือหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยคือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนยังได้ไปต่อนะคะส่วนกรณีมีเงินฝากล่ะหรือมีการถือครองตราสารหนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเคยจะถูกขาดสิทธิ์ตรงนี้จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าคำว่าต่ำเนี่ยใช้เกณฑ์ตัวเลขเท่าไหร่นะคะกระทรวงการคลังใช้คำว่ามีกรรมสิทธิ์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากนะคะคือถ้าเกิดอยู่ในข่ายนี้เนี่ยหรือบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะไปขอเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ส่วนรถก็อย่างที่เป็นข่าวกันแล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์เก่ารถยนต์เก่านะคะมอเตอร์ไซค์ถ้าอายุเกินกว่า15ปีแล้วยกเว้นแต่ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์แบบโอ้โหคุณวิเชษประเภทบิ๊กไบค์ราคาแพงนะคะมูลค่าสูงหรือเป็นรถจักรยานยนต์เก่าแต่แบบโอ้โหรถ รถหรูอะรถที่แบบนักสะสมเท่านั้นถึงจะมีนะอันนี้ไม่รวมนะคะไอ้เก่าแบบนั้นยิ่งเก่ายิ่งแพงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช้งานธรรมดานี่แหละหรือว่านะคะเอามาเป็นรถพ่วงนะคะหรือเป็นรถยนต์เก่านะคะรถที่ใช้ในงานเกษตรกรรมเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีรถพ่วงเยอะนะคุณวิเชษฐ์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วพ่วงข้างอ่ะเหมือนมีรถซาเล้งแหละพ่วงข้างด้วยนะคะใช่นะคะอันเนี้ยไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่นับรวมละรถพ่วงเนี้ยเว้นแต่เหมือนกันถ้าเป็นรถอายุเกิน20ปีแต่ด้านเป็นรถยนต์มีมูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมนี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เคยอยู่ใน4ข้อนี้นะคะก็ถือว่าขอทบทวนสิทธิ์ได้เพราะท่านไม่มีชื่อในรอบที่แล้วนะคะก็ให้ทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งมีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ให้ไปจนถึง31สิงหาคมนะคะก็ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการก็คือเว็บไซต์ที่ดิฉันเคยบอกบ่อยๆนะวันนี้จะบอกอีกครั้งหนึ่งละกันเพราะว่าเผื่อวันหยุดยาวจะมีเวลาไปทำหรือให้ลูกหลานช่วยนะคะก็คือเว็บไซต์ที่พิมพ์ไปเลยเนาะพิมพ์เข้าไปว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเว็บไซต์พิมพ์ภาษาไทยไปเลยก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าพิมพ์ต่อไปหน่อยนะ .mof นะคะ .go.th นะคะหรือถ้าจะง่ายหน่อยก็คือแอปพลิเคชันเชื่อว่าตอนนี้มีติดมือถือกันไว้สำหรับคนไทยจำนวนไม่น้อยแล้วล่ะแอปเป๋าตังแอปทางรัฐนะคะหรือมันยังยุ่งอีกก็ลองไปติดต่อที่แบงค์ดูแต่ว่าช่วงนี้คงไม่ได้นะคุณเชษฐ์แบงค์น่าจะหยุดกันอยู่นะก็แต่ถ้าแบงค์แบงค์รอเปิดทำการกันก็มีกรุงไทยธ.ก.ส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็บอกว่าในกรณีของการทบทวนสิทธิ์ให้ถึง31สิงหาส่วนขยายเวลาเพราะว่ามันก็จะต้องมีเวลาในการแก้ข้อมูลด้วยเนี่ยกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีเวลาไปถึง20กันยายน2569นะคะอันนี้ก็คือต้องไปติดต่อเพื่อให้เขามีเวลาในการที่จะแก้ไขข้อมูลซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เขาจะมีเวลาแก้ไขข้อมูลถึง20กันยา69นะคะแล้วก็นอกจากนี้เพิ่มด้วยความสะดวกอีกแม้กระทั่งหลายคนพูดมาหลายช่องทางก็ยังลำบากอีกนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆหรือว่ากลุ่มด้อยโอกาสนะคะเอาเป็นว่าในฝั่งของจังหวัดและอำเภอนะคะเขาจะตั้งศูนย์ที่เรียกว่า One Stop Service หรือ OSS นะคะอันนี้สำหรับชาวบ้านเลยบางทีมือถือก็เป็นรุ่นเก่าเนาะไม่ใช่แบบรุ่นมีกล้องคุณเชษฐ์มีมือถือไว้รับสายโทรออกแบบโบราณอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะอันนี้มันพอดีมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนแบบเห็นหน้าใช่ไหมอันนี้ไปทำที่ไอ้ One Stop Service นี่แหละนะคะก็บอกว่าอันเนี้ยให้ทางอำเภอหรือจังหวัดเนี่ยจัด One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับสิทธิ์ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ Electronic KYC นะคะก็คือหมายถึงการยืนยันตัวตนชนิดที่แบบต้องใส่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยด้วยนะคะแจ้งข่าวสารด้วยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ส่วนราชการต่างๆนะคะก็ถือว่านี่ก็จะเป็นการที่2กระทรวงจะบูรณาการกันในการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะคะก็คือคลังและมหาดไทยนะคะอันนี้ก็มีคำอธิบายมาเหมือนกันนะบอกว่าถึงจะดูทำให้ประชาชนเนี่ยมีเสียงบ่นบ้างนะคะรู้สึกว่ารัฐกว่าจะได้เงินรัฐเนี่ยมีความยุ่งยากอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในภาคราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกโหนี่มันจะเป็นโอกาสอันดีเลยนะที่เขาจะได้ข้อมูลที่มันอัปเดตนะคะอย่างมหาศาลนะจากประชาชนนะคุณเชษฐ์คราวนี้ก็จะรู้เลยว่าไอ้ที่เคยมีชื่อค้างคาคลาคสังหรือแม้แต่ตัวเราเองซึ่งอาจจะไม่เคยรู้ว่าชื่อเราโดนไปอยู่ตรงไหนทำอะไรไว้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการรู้ซึ่งกันและกันนะทีนี้ถ้าพยายามมองกันในแง่นั้นมันก็เป็นประโยชน์จริงๆนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผ่านจากที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
10: ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายก็เป็นไปตามที่เราคุยกันเมื่อวานนี่แหละเรื่องการส่งเกษตรและสหกรณ์นะครับรายชื่อนั้นเลยทีเดียวละ แต่เรื่องหนึ่งที่มันโยงกับประเด็นเรื่องของกสทช.นะเรื่องประธานกสทช.เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะตั้งแต่25สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นนี้มันก็โยงกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประธานกสทช.เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปดูนายกเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศที่กสทช.ก็คึกคักเดียวละเมื่อวานเพราะว่าคนที่เห็นด้วยกับท่านประธานกสทช.นะคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยก็ให้กำลังใจมีการมอบดอกมงดอกไม้กันก่อนที่คุณหมอจะเรียกอาจจะประชุมเนี่ยปรากฏว่าประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อยมีคนออกจากห้องประชุม3คนเลยไม่ครบองค์เลยให้คุณรอ
9: คือคนที่ประชุมด้วยก็พยายามทักทวงนะแต่เอานี้ก่อนเมื่อวานเนี่ยที่เรียงรายมารอมอบดอกไม้เนี่ยตกลงมีความรักใคร่ผูกพันท่านประธานกสทช.จริงๆเลยว่าคนอย่างนี้เนี่ยอย่าไปอะไรกับท่านสิต้องให้ท่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งทำงานจนเสร็จนะแต่อย่างที่บอกเนาะเรื่องราวของท่านคุณหมอไห่เนี่ยนายแพทย์สรณะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ลือลั่นใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยกรรมการเขาตั้งใจจะให้ไม่ครบเพราะเขาเกรงปัญหาข้อกฎหมายแต่ก่อนหน้านั้นกสทช.เนี่ยก็ไม่สามารถประชุมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะส่วนใหญ่ในแพทย์สรณะท่านมีภารกิจต่างประเทศดูงานจะเป็นที่เรื่องลือนะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่ามุกมารอมอบดอกไม้กันเนี่ยคือมันไม่สามารถจะชี้วัดได้ว่าป๊อปปูล่าหรือว่าสภาพการมันบังคับไม่มานี่โดนเล็งแน่เลยสำหรับคนที่เป็นฝ่ายประจำนะคนที่เป็นฝ่ายประจำถ้าไม่มาเนี่ยนะน่าจะโดนเล็งมาให้รู้แล้วรู้รอดดอกมงดอกไม้ไม่ต้องเตรียมมาเดี๋ยวมีคนจัดไว้ให้มันเป็นมุกเก่านะคุณวิเชษดิฉันแอบนึกนะคือแบบสมัยโบราณย้อนตอนอสมทเคยมีเรื่องเหมือนกันสมัยดิฉันเคยเป็นประธานสหภาพแรงงานเคยมีเหตุกับประธานบอร์ดนะในยุคนั้นท่านเป็นต้องบอกโอ้รุ่นใหญ่นักวิชาการครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเรื่องรู้ในภายในแล้วกันมันมีเรื่องมุมมองต่างระหว่างมุมของการเป็นพนักงานนะกับการที่บอร์ดเนี่ยใช้อำนาจในการเปลี่ยนระเบียบบางอย่างนะคะก็ทำให้มันจะเกิดปัญหากับระบบนะคะในการบริหารงานบุคคลนะคะในการในงานในความในผลกระทบกับเส้นทางอาชีพของต้องบอกว่าตัวพนักงานอสมทที่เติบโตจากลูกหม้อเติบโตขึ้นมาตามหน้าที่การงานก็เป็นมุมมองต่างนั่นแหละแล้วก็พอเราจัดการตรวจสอบเรื่องนี้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยที่มีการมาจัดแจงระเบียบแบบนี้เพื่อผู้บริหารภายนอกซึ่งควรเป็นสัญญาจ้างแล้วก็พิจารณาตามผลงานต่อเป็นรอบๆไปเพราะว่าได้ค่าตอบแทนได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่มากกว่าพนักงานประจำอยู่แล้วเนี่ยก็มีมุมมองต่างปรากฏว่าก็เกิดอย่างนี้เลยดิฉันเห็นเมื่อวานเนี่ยภาพมันหลอนไปเลยปรากฏว่าในยุคนั้นก็เหมือนกันค่ะมีการเกณฑ์คือพนักงานส่วนกลางไม่เห็นด้วยแต่ก็ไปเกณฑ์พนักงานอสมทจากต่างจังหวัดเข้ามามอบดอกไม้มีการจัดทำเสื้อยืดสีม่วงให้ใส่ด้วยตอนนั้นประท้วงใส่เสื้อดำกันก็มีการคนบอกไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามาในกรุงอย่างเดียวนะไม่รู้แอบจ่ายค่าลงค่ารถอะไรกันให้แบบขี้เกียจจะไปสืบสาวราวเรื่องมีเสื้อยืดให้สวมใส่เสร็จสับมีกองดอกมงดอกไม้ก็เดินหน้ากันมายืนเข้าแถวมอบดอกไม้ให้กับประธานบอร์ดท่านนั้นโอ้โหพอเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นการมามอบให้กับประธานบอร์ดกสทช.เนี่ยที่ฉันก็เกิดภาพจำเลยแบบโอ้แม่มุกนี้เนี่ยมันเก่าจริงนะเหตุการณ์ของดิฉันนี่คุณเชษ20ปีแล้วนะ20ปีมาแล้วมุกนี้ยังใช้อยู่เลยต้องบอกเลยโคตรเชยเลย
10: แต่มันเป็นอย่างนี้ตัวละวันคือประสบการณ์ที่ผมเคยไปเฉียดมาจากกสทช.นะคือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายนะคุณรอนประธานและกรรมการเนี่ยเขาจะคุยไปกันภายในนะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบตรงไหนแล้วก็ไม่ก้าวก่ายกันนะปกติก็จะไม่แตะต้องกันนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งนะคุณรอนท่านผู้ชมทุกฝั่งก็คือว่าเขาสามารถนำบุคคลต่างๆเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่นะในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ได้นะโควต้าอะไรกันอยู่เลยเพราะเราเข้าใจเลยนะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเป็นประธานไม่ธรรมดานะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะประธานนี่เป็นทหารหมดเลยนะคุณประวัติติดต่อกันเนี่ยก็ไปให้พลเรือนก็ไปนั่งเป็นหรอกนะปรากฏว่าเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็รู้ดีเลยว่าจะเอาใจประธานยังไงใช่ไหมโอ้โห ไม่ต้องพูดถึงเลยนะทุกอย่างพรึบๆๆๆหมดนะประมาณยุคนี้อันนี้โอเคนี่ท่านก็ไม่ได้เป็นทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าวิธีกรรมมันก็เดิมๆก็คงยังมีอยู่ละกรวันอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพอเราเห็นดอกมุ้งดอกไม้เราก็พอเข้าใจได้อย่างที่กรวันพูดถึงนั่นแหละว่ามันก็ต้องมีคนที่เป็นคนที่เขานะเอาเข้ามาบ้างเป็นคนที่เรียกว่าเป็นลูกน้องบ้างอะไรบ้างเขาต้องจัดการอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจารย์พี่รองเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกสทช.เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าที่เดินออกจากห้องเนี่ยไม่ใช่วอล์กเอาท์นะอาจารย์พี่รองไม่ใช่วอล์กเอาท์แต่ว่ามันต้องหารือเรื่องของสถานภาพทางกฎหมายของท่านประธานก่อนมันถึงจะคุยกันต่อได้ไม่งั้นมันเดี๋ยวมีประชุมกันไปแล้วมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะงั้นที่ผมก็เข้าใจแล้วว่าคนที่เขาสามคนนี้ไม่ยอมอยู่ในประชุมและทำให้ประชุมมันล่มเนี่ยนะแต่ว่าทางคุณหมอสรณะนี่เขายืนยันนะว่ายังไงตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับมติของการสรรหาและนี่เลยเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน90วันและเขาย้ำว่าการพ้นจากตำแหน่งของตนนั้นจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะเป็นหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งนะประเด็นนี้คือจุดสำคัญเลยนะที่คุณหมอสรณะยืนยันว่ามาด้วยการโปรดเกล้าเพราะฉะนั้นจะไปก็ต้องไปด้วยการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะคุณหม
9: อโอ้เนี่ยก็พอใช้คำนี้นี่ก็น่าห่วงเลยนะครับคือบางทีก็ไม่อยากให้มีการจะโยงใยไปถึงอะไรให้เป็นประเด็นนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูกันคือเหตุผลของกรรมการที่วอล์กเอาเนี่ยคุณวิเชษจริงๆก็ไม่ใช่การเกเรเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งท่านทราบว่ามันมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางหลังจากหมดสัญญาสัมปทานนะคะโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่มันจะหมดในปี72แล้วเป็นอนาคตของคนทำทีวีแล้วก็แน่นอนนะคะพนักงานในวงการนี้อีกจำนวนมากมายหลายหมื่นคนเนี่ยที่ก็ต้องฝากเอาไว้กับว่าตกลงหลังปี72เนี่ยนะไม่ใช่ไปคิดเอาตอนใกล้ๆมันต้องคิดก่อนนะจะได้เตรียมตัวมันจะยังไงนะคะคือกรรมการท่านที่ walk out เนี่ยท่านก็มีความรับผิดชอบนะคะในการทำงานในหน้าที่แต่ในเมื่อมันมีมติจากคณะกรรมการสรรหามาถึงตัวของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยคือกรรมการทุกคนก็ท่านก็มีคำอธิบายของท่านเนี่ยนะคะได้อย่างดีนะคะบอกว่าถ้ามันยังมีความเคลือบแคลงอยู่อย่างเนี้ยคืออย่างหนึ่งในกรรมการเมื่อวานเนี่ยนะท่านก็เป็นทหารมาเหมือนกันนะพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญท่านอยู่ในสายกิจการกระจายเสียงท่านบอกว่าเพราะว่าสถานะของประธานกสทช.ยังเป็นที่เคลือบแคลงนะคะแล้วมติของกรรมการสรรหาที่ว่านายแพทย์สรณะสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เนี่ยมันก็แจ้งมาถึงกรรมการทุกคนแล้วก็ย่อมมีผลทางกฎหมายถ้านายแพทย์สารณะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองได้แต่การฟ้องคดีนั้นก็ไม่มีเหตุจะไปให้เป็นการระงับหรือชะลอการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาเว้นแต่คำพิพากษาจะเป็นอย่างอื่นพูดง่ายว่ามตินั้นมันยังคงมีผลอยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าประชุมก็จะทำให้มีปัญหากันได้นะคะคือสถานะของประธานเป็นที่เคลือบแคลงเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหากันก็เหมือนกับที่อาจารย์พี่รงรองแหละบอกว่าการทำหน้าที่มันจะสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอาจารย์พี่รงรองนี่ก็เป็นกสทช.สายโทรทัศน์เนาะก็บอกว่าถ้ามีมติอะไรไปแล้วเนี่ยที่มันพันไปแล้วมาพบว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของประธานเนี่ยแล้วอย่าลืมนะในกฎหมายกสทช.เนี่ยคุณเชษเวลามีความเห็นอะไรที่ไม่เป็นที่ยุติเนี่ยกรรมชะกรรมปัตตัวประธานเนี่ยดับเบิลโหวตได้ไงแล้วท่านก็เคยใช้สิทธิ์มาแล้วอ่ะการดับเบิลโหวตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลแน่นอนมันมีผลแน่ๆที่ทำให้กรรมการคนอื่นๆเนี่ยเขาลังเลใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำอธิบายของอาจารย์พี่ลงร้องคือว่าถ้ามีมติอะไรไปแล้วเนี่ยคนที่รับใบอนุญาตผู้บริโภคและประชาชนในระดับสาธารณะจะได้ผลกระทบเป็นลูกโซ่มันก็คงไม่สามารถจะร่วมประชุมได้ถ้าท่านประธานยังยืนยันที่จะอยู่นะคะก็จะคล้ายๆกันอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุพัชลาสายอันนี้เป็นกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ ก็เป็นเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแรงหนุนหลังอย่างแรงที่ต้องบอกว่าทำให้ประธานกสทช.เนี่ยท่านดูมั่นใจก็กลายเป็นท่านรักษาการเลขากสทช.นี่แหละเพราะว่าถ้าใครไปเห็นภาพบรรยากาศข่าวเมื่อวานเนี่ยก่อนนายแพทย์สารณะเนี่ยจะมาถึงในจุดที่มารับดอกไม้เนี่ยคนที่นำมาก่อนเนี่ยคล้ายๆกับเป็นส่วนล่วงหน้ามาเนี่ยคือรักษาการเลขากสทช.นะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะเพราะว่าในการเป็นอะไรเป็นหลังพิงให้กับประธานกสทช.เนี่ยเพราะนั่นท่านก็ต้องถือว่าในสายประจำเนี่ยนะคะตำแหน่งเลขามันก็ว่างเว้นมันนานมากนะตั้งแต่เลขาคนเดิมใช่ไหมท่านออกไปเล่นการเมืองอ่ะ
10: สาธรณ์
9: นะคะเพราะฉะนั้นคุณไตรรัตน์เนี่ยท่านก็เป็นรักษาการเลขามันยาวนานนะแล้วยังมีการบอกว่าปัจจุบันไม่มีพระบรมราชองค์การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากการโปรดเกล้าในแพทย์สรณะเป็นประธานมาตั้งแต่วันที่13เมษายนเพราะฉะนั้นสำนักงานถือว่าในแพทย์สรณะเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยึดถือสถานะตามกฎหมายที่มีผลอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำอธิบายของคุณไตรรัตน์เนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะคุณวิเชษในการที่ใช้คำว่านะคะการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ยอมรับผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจและเป็นการมิบังควรการอ้างเพียงความเห็นหรือคำวินิจฉัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อาจลบล้างสถานะตามกฎหมายได้เพราะการไม่ร่วมประชุมโดยไม่ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ไม่ใช่จริงๆแน่นอนตำแหน่งสำคัญในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่ต้องมีการปลดกล้าปลดกระหม่อมนะคือเช่แต่ถ้ามันมีข้อขัดแย้งซึ่งมันมีเหตุผลประกอบโดยบริบูรณ์แล้วก็ถ้าเกิดผู้ไม่เห็นด้วยจะใช้สิทธิ์โต้แย้งอะไรใดๆเนี่ยก็คงต้องไปดูนะไปดูช่องทางกันต่อไปแต่การเชื่อมโยงอะว่าจะเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจเนี่ยดิฉันเป็นห่วงเนาะถ้าทุกคนที่มีปัญหาในชีวิตจากการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงประจักษ์นะทั้งเชิงพฤติกรรมหรือเชิงข้อกฎหมายเนี่ยแล้วเวลามีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยใช้คำนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวนะคุณวิเชษการอ้างว่าโอ้ยตำแหน่งนี้โปรดเกล้ามาไปทำแบบนั้นเดี๋ยวจะเป็นการลดทอนพระราชอำนาจเขาโอ้ขอเลยแบบไม่รู้สึกไม่สบายใจละกันในการที่ฟังคำอธิบายแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคนตัดสินสุดท้ายก็จะกลายเป็นนายกสินะคะเพราะว่าโดยขั้นตอนกับกรรมการสรรหาเนี่ยท้ายที่สุดก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกจะต้องเป็นคนนำเรื่องขึ้นทูลเกล้านะคะปรากฏว่าในเชิงกฎหมายหมอสารณะบอกก็จะใช้ศาลปกครองนั้นก็ถูกต้องแล้วนะคะก็ควรจะไปใช้ช่องทางนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะต้องดูหนึ่งนะในการยืนยันของนายแพทย์สารณะเนี่ยท่านก็ยังจะนัดประชุมต่อก็ต้องดูอีกมันก็จะเกิดอาการองค์ประชุมไม่ครบต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่า เรื่องร้อนแรงที่คนในวงการหรือประเด็นอื่นๆที่รอคอยอยู่ก็จะยิ่งล่าช้าออกไปเพราะว่าก็นัดใหม่อีกทีนึงก็คือหลังจากช่วงวันหยุดยาวก็จะเป็นวันที่5และ6สิงหาคมนะคะซึ่งตัวในแพทย์สรณะเองก็ทราบดีว่าก็คงมีความเสี่ยงอะว่ากรรมการคนอื่นเนี่ยที่เขายังติดใจอะอย่างน้อยที่เมื่อวานนี้เราก็เห็นแล้ว3ท่านด้วยกันนะคุณเชษมันก็จะไปไม่ได้อีกแต่หมอไห้ก็ยังบอกอีกบอกว่าก็ต้องดำเนินการต่อตามกรอบการประชุมล่ะนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณเชษเล่าไปแล้วบอกไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าพระบรมราชองค์การคำวินิจฉัยที่ออกมาก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าอันนี้ก็อีกเหมือนกันก็อารมณ์เดียวกันกับเลขารักษาการเลขากสทช.เลยบอกไม่งั้นก็เป็นการลดทอนพระราชอำนาจส่วนตัวหมอหายก็ไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่าพระบรมราชองการนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องโหนต้องดึงจะดีไหมนะคะเอาเป็นว่านะคะในส่วนของ ของคำถามวงแตกเมื่อวานนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่แสดงออกอันนั้นชัดเจนคือนายแพทย์สรณะไม่เห็นด้วยกับอำนาจที่กรรมการสรรหาเป็นคนลงมติเขาเรื่องนี้นะคะแล้วแถมบอกว่าแล้วมันมีการยื่นตรวจเกี่ยวกับรายได้อยู่ในช่วงที่ข้ามเหี่ยวตรงนี้มันจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะคุณวิเชษว่ามันไม่ควรมีรายได้อ่ะในช่วงที่ได้รับเลือกมาเป็นประธานกสทช.ที่โปรดเกล้าแล้วด้วยเนี่ยปรากฏว่าอยากจะชี้แจงอะไรไหมจริงๆมันก็น่าจะเป็นโอกาสในการชี้แจงเรื่องนี้แล้วถ้าท่านแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆในเรื่องดังกล่าวว่าท่านทำงานเดียวงานประธานกสทช.งานหมอคืองานส่งต่อคนไข้นะถ้าท่านทำแบบส่งฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแพทย์นะอะไรต่อมีอะไรมันคงจะง่ายใช่ไหมแต่มันคงมีหลักฐานว่าท่านก็รับรายได้ตรงนั้นไงปรากฏนายแพทย์สรณะเนี่ยท่านไม่ตอบไงท่านไม่ตอบคำถามนี้นะคะประเด็นของนายกจะเป็นยังไงนายกช่วงที่มีเรื่องนี้ท่านปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมพอกลับมาก็มีเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านก็เอาเป็นว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายบอกแล้วว่าสว.ต้องมีมติก่อนถ้าสว.มีมติออกมาอย่างไรก็ตามนั้นท่านยืนยันว่าไม่มีการที่จะทำผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญกันแน่นะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะก็เป็นว่าท่านนายกก็มีหลังพิงเหมือนกันนะก็เป็นรองนายกที่ดูกฎหมายให้ก็คือรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เพราะว่าเป็นเลขาคณะกรรมการเก่ามานะนายกก็บอกก็ถามคุณประกรณ์เนื่องจากมีข่าวว่าท่านนายกต้องเร่งทุนกล้าวให้พ้นจากตำแหน่งแต่นายประกรณ์บอกว่าก็ต้องรอที่ประชุมวุฒิสภานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกใช้คำนี้เลยว่าถ้าเรื่องจากวุฒิสภามาถึงผมเมื่อไหร่ผมต้องลงนามผมใช้ดุลพินิจไม่ได้เพราะฉะนั้นยังเป็นหนังม้วนยาวค่ะ
10: 25นี้ก็เปิดสภาแล้ว25สิงหาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเปิดสภาแล้วเนี่ยหลังจากประชุมวุฒิสภานะนัดแรกหรือต้นๆเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าไม่ควรจะยืดเยื้อนะเพราะท่านนายกพูดอย่างนี้แล้วคุณประกรณ์ให้คำปรึกษาแบบนี้แล้วนี่นะที่สุดแล้วมันก็ต้องจบที่วุฒิสภาว่าจะโหวตว่ายังไงและนายกก็จะต้องทำตามนั้นแหละอันนี้ก็น่าคิดอีกประเด็นเนี้ยว่าสว.สินเงินก็จะเอายังไงกับเรื่องนี้คุณหมอสรณะก็เรียกว่ามีเวลาจะตั้งหลักตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วฝุ่นตลบเหมือนกันแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันหลังจากนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
9: เมื่อวานนี้ท่าทีจากภาคของผู้ประกอบการนะคะสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยนะคะเขาก็ส่งนะคะอุปนายกนะคะแล้วก็กรรมการสมาคมคือคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยแล้วก็พี่อดิศักดิ์นะคะอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจกรรมการสมาคมเนี่ยไปยื่นเรื่องที่กสทช.เหมือนกันนะคะจริงๆก็มีเรื่องของความเป็นห่วงกับประเด็นปัญหาประธานกสทช.ด้วยนี่แหละเพราะว่ามันมีสิ่งที่รอคอยคือเรื่องดิจิตอลทีวีรถแมพนะคะโดยทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีผู้ประกอบการเนี่ยทั้งช่องสแตนดาร์ดช่องไฮเดฟทั้งหลายเนี่ยนะทั้งแบบสาธารณะแล้วก็บริการทางธุรกิจเนี่ยอสมทก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยนะเป็นประเภทบริการทางธุรกิจเนี่ยนะคะ15ใบอนุญาตมีความกังวลกับเรื่องนี้นะคะเพราะในส่วนของกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยพอมันมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.ซึ่งท่านก็ต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นประธานทั้งร่วมพิจารณาลงมตินะคะแล้วก็ในเรื่องของมีการระบุชัดเจนเลยว่าการลงมติเนี่ยนะคะกรรมการที่มีส่วนได้เสียนะคะหรือกรรมการที่ไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมเนี่ยมันก็มีระเบียบพูดเอาไว้อย่างชัดเจนทีนี้ในเมื่อมันมีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับประธานกสทช.เนี่ยทางผู้ประกอบการเขาก็ไม่อยากให้มติที่เกิดขึ้นจะมีข้อโต้แย้งด้วยความชอบทางกฎหมายในภายหลังพูดง่ายว่าเกิดโหวตเวิร์ดอะไรไปแล้วมันมีผลขึ้นมาไม่ได้เสียงนั้นเสียไปอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็โหวตไปแล้วอ่ะผลมันมีทันทีไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องทีวีดิจิตอลรถแมพในส่วนของการทำงานเนี่ยบอกว่ากสทช.เนี่ยเขาพิจารณากันในชั้นของสำนักงานแล้วก็ต้องกลับมาเพื่อจะเข้าบอร์ดใหญ่ก็คือตัวกรรมการกสทช.ก็ครบกำหนดแล้วนะคะปรากฏว่ามันไม่ควรจะถูกเลื่อนวาระการพิจารณาเรื่องนี้ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยเรียกร้องไปถึงทั้งตั้งแต่ตัวประธานคือป ประธานที่คุณหมอสรัตน์ยืนยันว่าท่านยังเป็นอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็กรรมการท่านอื่นให้พิจารณาหน่อยนะคะว่าตกลงความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะการทำหน้าที่ของประธานกสทช.เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจากมีมติให้ท่านสละสิทธิ์ไปแล้ว2ข้อเสนอคือให้เร่งพิจารณาดิจิตอลทีวีรถแมพตามกรอบ30วันที่กสทช.กำหนดไว้ไม่ให้เรื่องของอนาคตอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลต้องล่าช้าไปอีกและ3อยากให้การประชุมและลงมติอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีความชัดเจนปราศจากข้อสงสัยทางกฎหมายเพื่อให้มติดิจิตอลทีวีโรดแมปและมติสำคัญอื่นมีความมั่นคงปฏิบัติได้ไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบการและประโยชน์สาธารณะในภายหลังนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้ทางสมาคมมีความกังวลนะคะว่าถ้ามันยังมีปัญหาอยู่และทำให้การทำงานของกสทช.หยุดชะงักเนี่ยการตัดสินใจเรื่องแบบนี้ยิ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นปัญหาทางข้อกฎหมายของกรรมการไม่กี่คนนะคุณเชษฐ์มันพันถึงอนาคตคนทีวีทั้งอุตสาหกรรมเลยนะคะก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะไปพักกันค่ะ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
7: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
7: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
12: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
14: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
15: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
16: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
18: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
17: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
18: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
19: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
9: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์อยากไปเรื่องไหนเชิญก่อนนะคะ
10: เดี๋ยวเราก็แต่ศาลปกครองและกรณ์ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่มันโยงกับศาลปกครองเหมือนกันการเลือกตั้งน้ำการบอร์ดประกันสังคมเลยนะโอ้อันนี้ก็วุ่นต่อแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แจ้งความคืบหน้ากรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งน้ำการประกันสังคมเนี่ยที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมนะตามประกาศกรรมการการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนลงวันที่25พฤษภาคม2569ข้อ2เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษานะครับในคดีหมายเลขดำที่1320/2569ลงวันที่24กรกฎาคม2569ให้ทุเลาการรับใช้ข้อ2ของประกาศต่างๆไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นคุณจุลพันธ์อธิบายว่าคำสั่งทุเลาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งโดยตรงทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการการเลือกตั้งตามแผนเดิมได้ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนจึงมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะครับและคุณจิรพันธ์ก็ทิ้งท้ายว่าหากมีความคืบหน้าหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมจากศาลปกครองก็จะรีบนำมาแจ้งให้ประชาชนนะครับและก็ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทันทีนะกรณ์ก็ปรากฏว่าก็มีสื่อมวลชนบางส่วนก็นำนะในส่วนของเอกสารศาลปกครองกลางมาเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนี่ก็มีประชาชนนะครับออนไลน์ก็นำมาเปิดเผยแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามนะกรณ์ว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้ทำท่าว่าจะเป็นไปตามกระบวนการที่วางเอาไว้แต่ว่าเมื่อมีการไปฟ้องศาลปกครองและศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาในเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยนะครับก็ทำให้กระบวนการการเลือกตั้งก็ต้องชะลอไปแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะครับ
9: นะคะก็มีประเด็นทุกรอบเลยนะเรื่องของ นะประกันสังคมนะร้อนแรงจริงแต่ว่าก็ต้องดูตามความจำเป็นนี่แหละเพราะว่าบางรอบก็อ่อนประชาสัมพันธ์ส่วนรอบนี้ก็ดูว่าอาจจะทำให้กระบวนการมันยุ่งยากนะคะท้ายที่สุดก็ไปถึงศาลปกครองแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะเวลายังได้อยู่เนาะเมื่อวานเนี้ยดิฉันเห็นข่าวหนึ่งความที่ไม่ได้ตามแต่ต้นดิฉันก็เลยไปนั่งไล่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสถานทูตจีนเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยโพสต์ข้อความบอกว่า
10: เขาบุกไปจับเนี่ยตำรวจไปจับทะลุเลย
9: เดี๋ยวเอาอันนี้สถานทูตจีนเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าการได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรบอกกรณีมีพลเมืองจีนคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรนะทีมงานขึ้นงั้นสลับกันหน่อยน้องๆขึ้นภาพนิ่งสถานทูตจีนโพสต์ที่พี่ส่งให้ก่อนแล้วตามด้วยคลิปเหตุการณ์นะคะเอาอันนี้ก่อนบอกอันนี้สำหรับท่านที่ชมสดเดี๋ยวจะได้เห็นนะเล่าตามนี้ก่อนคือสถานทูตจีนเนี่ยเมื่อคืนโพสต์อย่างนี้บอกว่าการได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรสำหรับกรณีมีพลเมืองจีนคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพในวันที่25กรกฎาค
10: ม
9: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนคนนี้แล้วและได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีอย่างเหมาะสมโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตจีนจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายใต้ขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีน
10: ครับ
9: ทีนี้ในลักษณะของภาพเหตุการณ์ก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่คุณวิเชษฐ์มันขึ้นเทรนด์ใน X เลยนะขึ้นเทรนด์ใน X อันดับ1ตอนนี้อันดับ1คือขึ้นแฮชแท็กว่า ban GMMTVเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าโอ้โหนี่เราต้องมานั่งไล่ตามดูว่ามันมีดราม่าอะไรอีกแล้วมันเพิ่งจบมันเพิ่งจบเรื่องเด็กอิตาลีกับผู้โดยสารชาวไทยไปมีอะไรเกิดขึ้นอีกคราวนี้เป็นจีน VS ไทยเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังแล้วกันเพราะเล่าไปครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวมันสะดุดนะครับไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องนี้และแน่นอนเบรกหน้าก็ยังมีเรื่องของการเมืองที่เข้มข้นด้วยในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
19: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือMEA เชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างสวยงดงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างสวยทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญในกรุงเทพได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสาปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาโดย MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแสงไฟประดับและร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้อนุทินโชว์หวานสยบข่าวรอยร้าว2 น1 พ.โพสต์รูปร่วมเฟรมหนูเนพิพัฒน์ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นปึก

0: ไทยอาจเกิดความไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะหลังการปรับเปลี่ยนบทบาทและการบริหารงานภายในรัฐบาลทั้งการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดึงงานกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคืนจากนายพิพัฒน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและการที่รัฐบาลเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้แคมเบอร์เร่เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบและมีคำอธิบายว่าการกินแคมเบอร์เร่เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือการใช้ช้อนเคาะหรือทุบหน้าคาราเมลให้แผ่นน้ำตาลไหม้ด้านบนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะตักรับประทานการเปรียบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้งและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นไปด้วยดีท่ามกลางการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะช่วงวันหยุดยาวเนี่ยแหมดิฉันหวั่นใจไม่อยากให้มีเรื่องอะไรดราม่าเยอะเหลือเกินคุณวิเชษฐ์เขาบอกว่าคนไทยถ้ามีวันหยุดยาวแล้วมีเรื่องดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในออนไลน์จะไฟลุกมากช่วงก่อนจะเข้าสู่สัปดาห์นี้ใช่ไหมเรามีกรณีคน BTS นั่นจบแล้วนะจบแล้วเนี่ยดิฉันตัวเข้าสู่โหมดมันหยุดยาวจะเกิดเหตุจีน VS ไทยกันจากเรื่องนี้แหละนะคะเลยต้องมารีบทำกันบ้านแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตกลงมันยังไงก็จะพยายามรวบรวมจากที่มีนะแต่ว่าขอตัดสลับมาทักทายกับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ยังติดตามเรายังกรุณาตามเราในช่วงวันหยุดนี้อยู่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเดินทางไปไหนต่อไหนท่องเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะเช้านี้จาก YouTube ของคลื่นค่ะคุณประวิตรทักทายมาคุณสมประสงค์ด้วยจากปารีส18องศาตี3แล้วคุณแพรจังบอกว่าไม่อยากให้ขึ้นแวดจาก7เป็น10เปอร์เซ็นต์เลยถ้าแวดขึ้นราคาสินค้าและบริการต้องเพิ่มแน่ๆนะคะคุณจักรกฤษนะคะบอกฟังนะฟังอยู่แต่เช้าเลยขอบคุณนะคะคุณปราโมทบอกคนไทยยากจนลงไม่เห็นว่ารัฐเนี่ยเอาแต่กู้แจกแล้วก็มีหนี้รัฐน่าจะมีวิธีคิดและทางออกดีกว่านี้คนไทยก็ช่วยคนไทยแต่ปัจจุบันดูแล้วคนไทยไปช่วยคนต่างด้าวทุนเทามากกว่านะคะคุณตุ้ยนะคะบอกหนูรอได้กสทชคนของเขาถึงจะทูลกล้าวนะคะส่วนคุณปรีชาวงบอกตอนนายกสมัครถูกถอดตำแหน่งไม่เห็นต้องรอปลดกล้าวเลยนั่นตำแหน่งนายกนะคะคุณวิชยุทธนะคะคือคุณวิทยาเอาขออภัยคุณวิทยานะคะบอกติดตามอยู่ทั้ง YouTube และ 96.5 ติดตามทั้ง 96.5 แล้วก็ YouTube ด้วยกับขอบคุณนะคะคุณทิติพงศ์บอกช่วงนี้หลายเหตุการณ์เนี่ยนะคะบอกว่าเหมือนจีนกำลังแสดงอิทธิพลเหนือไทยในการปกป้องคนจีนในไทยพยายามบอกว่าอะไรที่เป็นของจีนไม่ว่าจะเป็นโรงงานของจีนมาสร้างปัญหาคนจีนที่ย้ายมาหรือเด็กไทยสวมสิทธิ์ไทยก็อย่ามายุ่งวุ่นวายนะคะคุณ KM ม่งให้อีโมจิหัวเราะมาคุณแคนไรท์นาวพูดถึงสภาพอากาศมาบอกว่าที่ลพบุรีครึ้มๆโอ้ช่วงวันหยุดนี้เห็นบอกว่าสภาพอากาศก็จะน่าจะมีฝนตกกันพอสมควรด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้เป็น YouTube แล้วดิฉันมาดูที่ในส่วนของ Facebook กันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปดูซิไม่อยากให้เกิดเหตุไทยจีนมานะแต่ตอนนี้เริ่มส่งเขาลังนิดหน่อยมาแล้วนะคะพอสถานทูตออกโรงก็เลยต้องเข้าไปดูมาดูที่ Facebook อีกนิดนึงคุณอุไรทักทายมาคุณอะไรนะนะคะบอกว่าขอบพระคุณมากที่ยังมาให้ความรู้ในวันหยุดยาวนะคะคุณอะไรนะบอกอีบอกให้ดิฉันเบาได้เบาอยากฟังยาวๆเดี๋ยวไม่รู้จะไปฟังที่ไหน คุณ แม่เป็นคนเสียงดังสิคุณอะไรนะนะพยายามจะเบาอยู่นะแม่ขอบพระคุณนะคะที่อุตส่าห์ห่วงคุณคณิตบอกว่าวันดีของแผ่นดินค่ะวันเฉลิมในหลวงรัชกาลที่10ขอทรงพระเจริญนะคะแล้วก็คุณคณิตก็ฝากมาบอกว่าราชการไทยมันมีดราม่าตลอดเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องช่วยชาวสวนขายดอกไม้มีเรื่องกสทชมีดินแดนลึกลับเป็นแหล่งเงินนะคะบอกว่าเป็นหมอเอาเวลาไปดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิชาชีพดีกว่ามาเฝ้าผลประโยชน์ด้านการศึกษาของประเทศนะนะคะแล้วก็คุณอริยาบอกว่าจีนปกป้องดูแลพลเมืองเขาอย่างดีเพราะฉะนั้นเราควรเรียกร้องให้จีนปกป้องดูแลพลเมืองไทยอย่างดีด้วยในกรณีแม่น้ำปนเปื้อนและหรือบริษัทหรือเรื่องที่จีนทำแร่แร่เอิร์ธเนี่ยในพม่านะคะคุณเหมียวบอกฟังข่าวคณะกรรมการกสทช.แล้วเศร้าใจที่เดี๋ยวนี้กล้าทำกันในสิ่งที่เห็นชัดอยู่แล้วว่าไม่ควรที่ประธานพ้นวาระแล้วยังมาทำหน้าที่อีกแล้วยังไปอ้างเบื้องสูงอีกไม่สมควรมากๆนะคะคุณลุกบอกว่าเรื่องของเศษที่ทิ้งลงในแม่น้ำที่ระยองโอ้มีเคสที่ระยองด้วยใช่ไหมคะบอกจริงๆต้องเป็นหน้าที่ของใครเขาไปดูก็นี่แหละทีนี้คนจีนทุนเรามีเรื่องกับจีนเยอะเนาะแล้วกรณีที่คนจีนมามีเรื่องในไทยสถานทูตเราต้องบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคทูตท่านนี้เลยรู้สึกจะเข้มๆนิดนึงนะท่านทูตท่านนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าแอคชั่นในต่างๆนานาที่เราเห็นเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในเมืองไทยเนี่ยนะคะท่านจะดูค่อนข้างเข้มแม้กระทั่งกรณีของไต้หวันก็ตามใช่ไหมเห็นบอกว่ามีข่าวเลื่อนจัดงานภาพยนตร์ไต้หวันเนาะแล้วปรากฏว่าพอผู้จัดงานเขาไปขึ้นโลโก้มันเป็นงานความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันทางคนของสถานทูตจีนเขาไม่โอเคจะให้ไปเอาโลโก้ตรงนี้ออกเอาคนที่เป็นโรงหนังเขาจะไปทำได้ยังไงมันเป็นเรื่องของการจัดงานก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลงมาลงลึกอะไรเกี่ยวกับพวกงานอีเวนต์อะไรพวกนี้ด้วยทีนี้กรณีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาดูกันก่อนนะพอเราไม่ใช่วัยรุ่นนะคุณวิเชษเราก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดกระแสแล้วทำไมมันไปเป็นแบนนะคะแบน GMM TV ด้วยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปเนาะแล้วก็ขึ้นภาพนิ่งนะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาของทางตอนนี้มีฝั่งเลือกข้างแล้วคนออนไลน์ที่เป็นฝั่งจีนก็ออกมาปกป้องตัวเองซึ่งมีคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่าทางการจีนเนี่ยน่าจะมีการเข้าถึงภาพข่าวหรือเหตุการณ์ข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะที่ทำให้จีนอาจจะฟังข่าวข้างเดียวแต่ไทยเนี่ยด้วยความที่เปิดในเชิงสื่อสารมากกว่านะแล้วก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่รู้ภาษาจีนแล้วรักภาษาจีนเป็นแฟนโอ้โหขึ้นกำแพงเมืองจีนดูซีรีส์แล้วลงไม่ได้อะคุณวิเชษดิฉันก็เคยไปติดอยู่บนนั้นนานพักใหญ่เลยนะดูล่าหยกแล้วติดงอมแงมเนี่ยนะฮะเอามาดูกันมันเกิดอะไรขึ้นคือแกมมี่เนี่ยเขาจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปินของเขาหรือว่าดาราของเขาเยอะนะก็จะมีทั้งงานนิยายด้วยเพราะหลังๆเนี่ยคือต้องบอกว่าทรงนิยายที่เป็นหญิงชายมันมาแรงอะคุณวิเชษแล้วพอไปขยายผลทำเป็นละครเป็นซีรีส์คนก็ชอบต่างคนต่างมีแฟนคลับเนาะแล้วก็จะมีอีเวนต์ตามมาอะไรเงี้ยก็จะขยายผลไปเรื่อยๆก็เป็นรายธุรกิจที่ทำให้กันมี่เนี่ยเขาก็สามารถยังยืนหยัดอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์ได้นะคะทีนี้เนี่ยมันมีการจัดงานขึ้นมาชื่อว่างานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ทีนี้ถ้าใครเคยไปงานพวกนี้งานประเภทแฟนมีตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะคือเขาจะบอกว่าด้วยปริมาณคนกับพื้นที่มันไม่สามารถรองรับความต้องการได้หมดหรอกเขาก็เลยมีกติกาว่า1คนต่อ1สิทธิ์ห้ามจองที่นั่งแทนกันห้ามส่งต่อที่นั่งให้คนอื่นด้วยก็คือต้องใจรักแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ต่างคนต่างแบบเข้าไปจับจองซึ่งบางทีมันก็จะมีกรรมวิธีเข้าไปแข่งกันจองในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะเด็กๆเขาจะเก่งนะเรื่องจองบัตรคอนเสิร์ตบัตรแฟนมีตอะไรทั้งหลายซึ่งโอ้โหคุณวิเชษต้องอาศัยจังหวะเวลาแล้วก็การร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีมแล้วกว่าจะได้ดูคอนหรือว่าไปแฟนมีตที่นี่นะคะคือประเด็นที่มีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพื้นที่หนึ่งอยู่ซึ่งเดิมเป็นคนไทยนั่งทีนี้คนไทยนั่งอยู่เดิมปรากฏว่าคงแบบไม่ได้แบบจะดูเองก็จะส่งต่อให้เพื่อนซึ่งถ้าเราดูตรงนี้เอ๊ะมันขัดกติกาถูกไหมมันไม่ได้เป็นไปตามกติกาที่คนจัดงานจัดอันนี้เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งละ แต่ปรากฏว่าในช่วงที่เธอกำลังจะลุกเพราะเธอกำลังจะส่งต่อให้เพื่อนเนี่ยมีแฟนคลับชาวจีนซึ่งเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปที่พี่ส่งให้ซึ่งเป็นคลิปอยู่ใน X เนาะดิฉันก็เลยไปดูว่าเขาโพสอะไรกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เลยส่งให้น้องทีมงานเนี่ยคนที่ดูสดในวันนี้จากรายการจะเห็นก็จะเป็นวัยรุ่นจีนเลยเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนคนไทยแล้วนี่แหละเป็นน้องๆวัยรุ่นอยู่นะคะใส่เสื้อส้มสวมหมวกนะคะก็มานั่งแทรกโดยดึงป้ายของเจ้าของที่เดิมที่เป็นคนไทยออกแล้วก็เอาร่มมาวางไว้ปรากฏสตาฟก็เห็นเหตุการณ์เราบอกว่าการส่งต่อที่นั่งกันแบบนี้ทำไม่ได้คือฝั่งที่เป็นคนไทยที่รู้ว่าตัวเองทำผิดกฎแล้วเนี่ยก็กำลังจะลุกออกไปแต่โดยดีอันนี้คือคนที่แฟนคลับที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะมาเล่าเรื่องกันอยู่ใน X แล้วก็มีคนรวบรวมไว้เนี่ยนะคะปรากฏว่าแต่แฟนคลับคนจีนคนนี้ที่เป็นน้องผู้หญิงใส่เสื้อกล้ามสีส้มเนี่ยเธอกลับจะนั่งตรงนั้นเธอนั่งแช่ตรงนั้นเลยปรากฏว่าบรรดาแฟนคลับที่มีการไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปส่องกันว่าตกลงมันเกิดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าที่แฟนคลับชาวจีนที่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อส้มเนี่ยในคลิปเนี่ยไปนั่งปักอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์มาสะกิดให้ออกมีการสะบัดตัวไปมาชี้หน้าถีบเธอแล้วก็ท้ายที่สุดมีการปล้ำกันอยู่ตรงพื้นจนเอาน้องออกไปแล้วก็เป็นเหตุทำให้สถานทูตจีนไม่โอเคเนี่ยที่เตือนมาแล้วก็จีนก็เกิดกระแสแบนแกรมมี่เลยนะไม่พอใจว่าเอ้ยแบบคุณไม่ควรทำแบบนี้กับแฟนคลับของคุณในต่างแดนนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนเข้าข่ายแบบว่าใช้ความรุนแรงบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเหยียดเชื้อชาติบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการไฟลุกอยู่ที่ทางกลุ่มออนไลน์ของทางจีนเหมือนกันปรากฏว่าทางฝั่งคนไทยบอกว่าแฟนคลับน้องคนจีนคนนี้ซื้อคิวมาคือเดี๋ยวนี้มันจะมีคนแบบทำอาชีพอย่างเงี้ยคุณวิเชษซื้อบัตรกว้านซื้อบัตรแล้วมาปล่อยแพงๆรับจองคิวนะแม้แต่หิ้วของเคยเห็นใช่ไหมร้านป๊อปมาร์ทอ่ะเห็นคนแก่ๆเต็มเลยเฮ้ยรุ่นนี้ยังมาเล่นของเล่นวัยรุ่นท้าทอยเปล่ารับจ้างมาเข้าคิวไปซื้อให้คือมันมีอาชีพแบบนี้รวมทั้งอาชีพรับจองที่นั่งด้วยเขาบอกว่าไม่ได้ผิดกฎของงานเขาบอกว่าห้ามส่งต่อแทนกันใช่ไหมคะปรากฏพอคุยกันเขาก็จะไปมีภาพแบบได้ในสกิดก่อนปรากฏว่านะคะก็มีสตาฟที่ตอนหลังเนี่ยถูกพักงานเนี่ยนะคะเขาก็พยายามปกป้องตัวเองเพราะว่าพอมันมีเรื่องท้ายที่สุดเนี่ยมีเรื่องเหมือนไปสกิดแล้วเจ้าตัวสาวจีนคนนั้นไม่พอใจก็มีการสะบัดตัวขัดขืนชี้นิ้วมีทิ่งมีถีบอะไรท้ายที่สุดเนี่ยมีเหตุการณ์มากมายเพราะว่ามันทำให้เส้นทางของศิลปินที่จะเข้าไปในพื้นที่จัดงานก็กระทบไปด้วยคือเช่นรวนไปทั้งงานนะพูดง่ายๆก็จบลงด้วยมีการปล้ำกันอยู่ตรงพื้นเลยเหมือนมันไปเอาตัวขึ้นมาแล้วกุกคลักกันอยู่ตรงพื้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจว่าแบบทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าไปกลุ้มลุมน้องเขาจนใช้ความรุนแรงหรือเปล่าน้องที่ว่านี่คือน้องจีนนะก็จีนก็สถานทูตจีนก็แอคชั่นออกมาเลยว่าให้ต้องปกป้องดูแลพลเมืองของฉันด้วยใช่ป่ะปรากฏว่าคือก็เลยมีการเกิดเหตุว่าทางแกมมี่เนี่ยเขาก็มาตอนแรกภาพเป็นอย่างนั้นก่อนแกมมี่ก็ออกแถลงการบอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่บริเวณกิจกรรมรวมพลภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ของ GMMTV จำกัดตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นและเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในบางช่วงมีการใช้กำลังเกินกว่าควรแก่สถานการณ์บริษัทไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและทุกกรณีเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นคนภายนอกที่บริษัทว่าจ้างให้มาทำงานไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัทบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติงานได้ระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวแล้วจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้ข้อยุติส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าบริษัทได้ฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงยังไม่ได้ฟ้องร้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทคือ GMMTV เนี่ยนะคะเขาไม่มีนโยบายหรือแนวทางเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติหรือสัญชาติใดๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะระหว่างบุคคลไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคติหรือนโยบายของบริษัทต่อบุคคลจากสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นแถลงการของทาง GMM ปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลความขัดแย้งนะคะจากข้อที่จริงตรงนี้ว่าแฟนคลับชาวไทยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะที่มาบอกว่าโอ้โหนะใช้ความรุนแรงเป็นกาดผู้ชายผมยาวจับคนทุ่มเนี่ยบอกไม่จริง สตาฟที่ไปเข้าถึงตัวน้องผู้หญิงจีนเป็นสตาฟผู้หญิงทั้งหมดแล้วที่บอกว่าเธออุตส่าห์มาวางรอของตั้งแต่เช้าตรู่แล้วทำไมมาทำแบบนี้เขาบอกว่าไม่จริงห้างเป็นที่จัดงานห้างเปิด10โมงน่าจะมาบอกเอาของเข้ามาในห้างวางตั้งแต่เช้าตรู่ไม่จริงอันนี้คือเป็นข่าวทางฝั่งจีนก่อนนะแล้วก็บอกว่าพยานฝั่งไทยบอกสตาฟไม่ได้ใช้ความรุนแรงมากดคอหรือจับทุ่มจนเสื้อผ้าฉีกขาดเลยแต่แฟนคลับจีนนี่แหละขัดขืนตอนที่ถูกนำตัวออกไปจากพื้นที่เพราะผิดกติกาแล้วใช้เท้าถีบขาสตาฟหญิงสตาฟเลยตัดสินใจล็อกตัวล้มกลิ้งไปด้วยกันทั้งคู่เพื่อหยุดการอาละวาดและระงับเหตุนะคะคือมันแย้งกันยังไงคือปรากฏว่าคือสตาฟเนี่ยพอโดนเรื่องพักงานเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไปเชิญตัวน้องออกจากพื้นที่หลายครั้งแต่น้องแฟนคลับสาวจีนคนนี้ก้มหน้าก้มตากดมือถือแกล้งเมินสะบัดแขนออกคุยกันเป็น 10-20 นาทีพอจะพาตัวออกไปก็เอามือป้องบังกล้องโทรศัพท์ไม่ให้ถ่ายภาพนะคะก็คือเธอจะอยู่ตรงนั้นพอบอกเอ๊ะทำผิดกติกาเขาก็เลยเอามือบังในช่วงที่น้องสาวจีนจะถ่ายภาพศิลปินน้องก็เลยโกรธถีบขาที่สตาฟหญิงก่อนแล้วก็มีการใช้กำลังสตาฟจึงตัดสินใจเข้าชาร์จนะคะปรากฏว่าแต่ฝั่งจีนออกข่าวอีกแบบนึงบอกน้องผู้หญิงจีนคนนี้มาร้องแต่6โมงวางล่องจองคิวมีหลักฐานแชทถูกคนไทยหาว่าเธอมาแซงคิวสตาฟก็ใช้กำลังรุนแรงไม่ตรวจสอบหลักฐานมีการกดบริเวณคอฉุดกระชากลากถูแย่งมือถือและปรากฏว่าการที่เธอมีการถีบกาดชายผมยาวเนี่ยชายผมยาวเลยโมโหเลยไปทุ่มเด็กคนนี้จับลงพื้นเสื้อขาดหมดเลยกำไรข้อมือพังสินค้าถูกยึดนะแล้วก็ถูกประจานมีเสียงโห่ร้องก็เลยเกิดแฮชแท็กนะคะของแฟนจีนบอกว่าแบนศิลปินไทยนะคะให้ลงโทษสตาฟให้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการบอกว่ากำลังเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะก็เลยมีข้อมูลแย้งมาจากทั้งตัวสตาฟในที่เกิดเหตุว่าไม่ใช่ชายผมยาวแต่เป็นผู้หญิงแล้วเกิดเหตุอะไรแฟนคลับชาวไทยก็รุมกันมาให้ข้อมูลกันอยู่ใน X เต็มไปหมดเลยนะคุณพิเชษสุดท้ายเนี่ยแฟนคลับชาวไทยเลยบอกว่าแฟนคลับต่างชาติบางกลุ่มมีพฤติกรรมคุกคามความเป็นส่วนตัวของศิลปินนะคะมีการบุกรุกถึงบ้านบ้างแอบถ่ายรูปอันนั้นก็ว่ากันไปนะอาจจะเป็นแบบการแบบเอาจริงเอาจังมากในการที่จะไปตามดูแฟนคลับนะคะแต่เขาบอกว่าคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าแฟนคลับชาวจีนบางส่วนใช้ถ้อยคำดูถูกเหยียดหยามแฟนคลับชาวไทยในเชิงฐานะบอกว่าแฟนคลับชาวไทยยากจนคือทุ่มไม่ได้เหมือนแฟนคลับชาวจีนทุ่มให้ศิลปินไม่ได้คือดิฉันว่ากำลังเนี่ยมันกำลังจะไฟลุกเนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยคุณเชษจนกระทั่งสถานทูตจีนออกมามีท่าทีอย่างเงี้ยคุณเชษคิดดูสิเรื่องมันจะไปจบที่ตรงไหนปรากฏมันเกิดขึ้นแล้วนะใน X เนี่ยเทรน X อันดับ1ตอนนี้คืออะไรแบรนด์ GMM TV เขามองว่าเหมือน GMM TV เนี่ยไม่ได้ดูในข้อเท็จจริงเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการกระทำที่เกินกว่าเหตุแล้วก็เอาเรื่องของความรู้สึกของทางจีนเนี่ยเหมือนแบบมาเป็นการตัดสินอะนะคะเพราะจริงๆเขาก็ต้องห่วงแหละเพราะแฟนคลับยิ่งอยู่ต่างประเทศมากเขาก็ได้เงินมากใช่ไหมคุณเจษแต่ตอนนี้พอสถานทูตมาแจมด้วยเนี่ยดิฉันยังเดาไม่ถูกนะว่าเรื่องมันจะไปจบลงยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูตอนต่อไปแหละค่ะแต่ว่าเช้าเนี้ยบอกเลยว่าเรื่องนี้ถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นนี่แหละคือเรื่องราวที่เป็นประเด็นกันขึ้นมานะคะอาจจะเป็นดราม่าเรื่องที่2ถัดจากไทยอิตาลีเป็นไทยจีนนะคะ
5: ก็หวังว่าจะเคลียร์กันได้กันแล้วกัน
4: นั่นแหละสิ
5: วิ่งกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลไม่งั้นเดี๋ยวบานปลายแน่นอนพูดถึงเรื่องภาพเรื่องรูปในการเมืองในวันนี้นะเห็นในสื่อหลายฉบับนะหลายสื่อนะก็ลงภาพนะภาพคุณเนวินเอามือขวาจับไหล่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะภาพนายกเอามือโอบไหล่ของนาคุณเนวินชิดชอบนะนายกรัฐมนตรีและอีกด้านหนึ่งมือซ้ายของนายกเนี่ยก็วางอยู่ที่ไหล่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็บอกว่าพิพัฒน์บอกโชว์ภาพนะลบคำครหาว่าแตกแยกกันนะสองนอกันหนึ่งพอเนี่ยก็คุณพิพัฒน์เองเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเนี่ยภาพนี้ก็เป็นการพบกันนะระหว่างคุณเนวินระหว่างนายกรัฐมนตรีนะและตนเองนะครับก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับบอกไปแล้วว่าคุยกันทุกสัปดาห์ตอนที่พบกันก็นายกก็ถ่ายรูปเป็นเรื่องปกตินะก็จะได้ลดคำกล่าวหาว่ามีการแตกแยกกันตอนนี้บอกว่าปั่นไปเรื่อยนะ ไม่เช่นนั้นสื่อก็ปั่นกันไปเรื่อยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวเรื่องความแตกแยกออกมาจากไหนนะแต่ไม่ตนไม่ได้เป็นคนปล่อยมาแน่นะครับและคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าเรื่องนี้นะไม่ใช่ประเด็นข่าวความขัดแย้งทั้ง3คนใช่หรือไม่เจ้าตัวบอกก็ประชุมก็ไม่มีความขัดแย้งประชุมทุกสัปดาห์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณรวัตเพราะว่าอะไรนักข่าวถามนี้หลังจากแพร่ทราบนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะคุณกรุณาที่ชอบภรรยาคุณในวินโพสต์ข้อความลักษณะที่บอกว่าดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งมองว่าจะเชื่อมโยงกันหรือไม่คุณพิพัฒน์บอกผมไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์ดังกล่าวเลยผมก็ไม่เข้าใจและยังไม่เห็นข้อความว่าเป็นอย่างไรนะโอ้คุณนรันภาพนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นภาพถ้าเราดูจากภาษากายเราจะเห็นเลยว่าคุณเนวินเนี่ยดูจะยิ้มสว่างที่สุดนะเพราะว่ายิ้มเปิดปากเผยฟันเห็นชัดเจนแต่นายกนั้นอมยิ้มนะไม่เห็นฟันนะแต่ถ้าดูคุณพิพัฒน์นี่นะดูยังไงยังไงก็ฉีกยิ้มคุณดังอยู่ข้างล่างเลยนะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเขาก็อธิบายกันไปนะแต่ว่าเรื่องราวความเป็นจริงในทางการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะคุณพิพัฒน์ตอนหลังก็โดนลดบทบาทไปเยอะนะทั้งเรื่องของแลนด์บริดจ์ทั้งเรื่องของ EC และอีกหลายเรื่องแล้วคนของคุณพิพัฒน์เองก็โดนไปหลายคนเลยนะที่ใกล้ชิดกันเนี่ยนะนี่ก็เลยเป็นภาพทางการเมืองที่พยายามออกมานะครับคุณรอด
4: นะคะก็ตอนนี้ถ้าสงบศึกในได้ด้วยภาพเดียวนะคุณวิเชษเพราะว่าก็ต้องบอกว่าไม่เห็นภาพนี้มานานแล้วพอสมควรนะสองนอหนึ่งพอใช่ไหมเนหนูแล้วก็พิพัฒน์นะคะแล้วก็มีขนมหวานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าพอสงบศึกนี้ได้ก็ต้องจับมือกันนะคะต่อตีกับกรณีของเรื่องของโกงเลือกสวนี่แหละคุณวิเชษว่ามันจะไปยังไงต่อนะคะเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าในฝั่งของกรณีที่ท่านนายกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการตอบโต้นะคะจากเรื่องของการถูกตรวจสอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะที่บอกว่าจะต้องฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะแล้วท่านก็ตอบทำนองว่าถ้าจะบอกว่ามีคนเห็นท่านนะคะหลังจากที่เลือกสวมาเสร็จสรรพที่โรงแรมภูแมนแล้วท่านบอกโอ้ยท่านไปประจำเลยต้องบอกว่าไม่ไปวันไหนมากกว่านะคะแล้วก็ยังบอกสปาก็ดีนะบุฟเฟ่ก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประธานวิปฝ่ายค้านพริษนะบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าขอบคุณสื่อที่ถามนายกจนทำให้นายกตอบแบบเลี่ยงการตอบแบบเจาะจงไปตอบแบบกว้างๆนะคะเอาเป็นว่าพริษออกมาแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.หรือ DSI ทำได้ไม่ยากเลย1ไปตรวจกล้องวงจรปิดของโรงแรมภูแมนในวันที่21หรืออาจจะเป็นวันอื่นก็ได้ว่ามีใครเข้าออกบ้าง มีใครไปใช้บริการ 2ดูตำแหน่งมือถือของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องสิว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันไหมปล.เห็นนายกย้ำหลายครั้งว่าไปโรงแรมภูแมนบ่อยมากอยากเห็นนายกมาสภาบ่อยแบบนี้บ้างครับเพื่อมาตอบกระทู้และก็สถามของฝ่ายค้านนะคะส่วนเรื่องคุณสุขสำรวยซึ่งก็เดินหน้าที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองด้วยการฟ้องเหมือนกันเพราะถูกพาดพิงมาจากการจัดงานระหว่างทางคุณไอติมแล้วก็พยานแล้วก็แต่การถูกฟ้องเนี่ยตอนนี้ฟ้องไปที่ยิ่งชีพอัชชานนท์เนาะผู้จัดการไอลอว์เนี่ยพริษนะคะพูดถึงคุณสุขสำรวยไว้บอกว่าถ้าบอกว่างานเลี้ยงที่ท่านจัดที่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยอำนาจเจริญเนี่ย2วันก่อนการเปิดรับสมัครสว.ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.เพราะมีการถ่ายทอดสดทั้งงานไม่ได้พูดถึงเรื่องสว.บนเวทีเลยถ้างานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.จริงผมก็เชื่อว่าท่านคงไม่ประกาศต่อหน้ากล้องที่ถ่ายทอดสดแต่ที่หลายคนเขาสงสัยคือเขาสงสัยว่ามันอาจเชื่อมโยงกับการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครสว.อาจจะมีการพูดกันยังไม่เป็นทางการนอกเหนือจากกิจกรรมบนเวทีเพราะอย่างน้อย4คนในงานก็กลายมาเป็นผู้สมัครไม่กี่วันหลังจากงานนั้นและอย่างน้อย3คนในงานก็กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสว.จากอำนาจเจริญ2เดือนหลังจากงานนะคะแล้วก็มีการทักว่าอำนาจเจริญมีขนาดเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีสว.ในจังหวัดนี้ถึง5คนนะมากเป็นลำดับ8จากทั่วประเทศนะคะแล้วบอกว่าการที่จัดงานเลี้ยงเคยมีคนร้องไปที่กกต.คุณสุขสำรวยยังไม่เห็นเคยถูกกกต.ไปสอบเลยก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ยุติไปแล้วเนี่ย อันนี้คุณพลิตโต้ว่าเป็นคนละข้อกล่าวหากับที่หาว่าท่านเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสว.ร่วมกับผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาอื่นอีกกว่า200คนหรือไม่ ก็เดี๋ยวจะต้องรอดูกกต.ที่ว่าจะลงมติชี้ขาดใน1เดือนข้างหน้านี้ว่าจะส่งฟ้องไปที่ศาลหรือยกคำร้องแต่คำถามที่คุณภริษฐ์ถามไปถึงคุณสุขสำรวยคือยังไม่ได้ตอบชัดๆว่าท่านยืนยันได้ไหมว่าท่านไม่เคยรับรู้หรือสั่งการให้ทีมงานของท่านโอนเงินหรือจ่ายเงินให้ผู้สมัครสว.ในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกสว.บอกว่าที่บอกว่าผมพูดช้าไป2ปีไม่ช้าหรอกแต่ที่พูดตอนนี้เพราะคดียังไม่จบและสังคมมีความกังวลว่ากกต.กำลังจะมีมติใน1เดือนข้างหน้านี้เพื่อตัดตอนให้เรื่องของท่านและบุคคลในพรรคท่านไปไม่ถึงศาลหากใครจะช้าคงเป็นกกต.ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคดีดังกล่าวและเข้าถึงข้อมูลหลักฐานได้มหาศาลแต่กลับสอบสวนเรื่องนี้นานกว่า2ปีโดยยังไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงวัตถุประสงค์ที่ดิฉันดูคุณภริษฐ์หรือว่ายิ่งชีพออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้จะเรียกว่ากดดันก็ไม่ผิดนะคุณเชษฐ์เขาอยากให้ส่งให้กกต.ไม่ต้องไปตัดสินอะไรเลยส่งทั้งก้อนทั้งสำนวนไปที่ศาลเลยเพื่อให้เรื่องนี้มันไปถูกพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาลเพราะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันไม่ใช่เป็นกรณีรายกรณีกันนะคะโหนี่ก็ไม่รู้ว่ากกต.เนี่ยจะออกมามุกไหนเลยนะคะในช่วง1เดือนที่กำลังจะถึงนี้ก็คือเดือนสิงหาคมนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขออภัยเกินเวลามาด้วยเราสองคนลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำ่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
13: สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันในวันเริ่มต้นวันหยุดยาวนะคะกับ CEO Vision Plus ดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมวันนี้28กรกฎาคมค่ะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่29กรกฎาคมก็ตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะคะก็มีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพูดง่ายว่าขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางคือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตยาสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครก็คือเส้นดินแดงบางนาดาวคะนองค่ะมี21ด่านนะคะแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์เส้นทางแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์มี32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาคือเส้นทางบางปะอินปากเกร็ด10ด่านนะคะ การทำพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการยกเว้นค่าผ่านทางครอบคลุมเฉพาะ3สายทางข้างต้นนะคะสำหรับทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์สายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในประกาศก็ยังคงเก็บค่าผ่านทางตามปกตินะคะก็ให้วางแผนเดินทางกันสักนิดหนึ่งในช่วงวันหยุดยาวช่วงเวลาให้วิ่งฟรีเนี่ยเริ่มเที่ยงคืน1นาทีของวันนี้นะคะ28กรกฎาคมจนถึง24นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมรวม3วันด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดพูดถึงการเดินทางเนี่ยมีเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีเป็นประธานนะประชุมการพัฒนาโครงการความร่วมมือรถไฟไทยจีนนะคะก็คือการประชุมเนี่ยเขาจะติดตามความก้าวหน้าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเร่งรัดความการดำเนินงานนะช่วงกรุงเทพหนองคายระยะที่1ก็คือกรุงเทพนครราชสีมาแล้วก็การเตรียมพร้อมระยะที่2นะคะนครราชสีมาไปถึงหนองคายรวมถึงการเชื่อมระบบรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนให้เป็นโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อซึ่งนี้ก็จะรองรับการเดินทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยนะคะไปดูความคืบหน้ากันก่อนความคืบหน้าโครงการรถไฟระยะที่1นะคะก็คือช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทางจุดนี้เนี่ย 250.77 กิโลเมตรมี6สถานีค่ะมีวงเงินลงทุนอยู่ที่ 179,412.21 ล้านบาทงานโยธา14สัญญาปัจจุบันเนี่ยแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง10สัญญานะคะแล้วก็อยู่ระหว่างจะซื้อจัดจ้างอีก2สัญญาทำให้ภาพรวมการก่อสร้างมีความก้าวหน้าร้อยละ 55.27 ส่วนของงานที่มีความก้าวหน้าใกล้แล้วเสร็จค่ะคืองานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองนะคะตามสัญญา 3-2 เนี่ยรวมถึงงานช่วงลำตะคองสีคิ้วแล้วก็ช่วงขุดจิกโคกรวดตามสัญญา 3-4 ขณะที่สัญญา 4-1 เนี่ยช่วงบางซื่อดอนเมืองสัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพพระแก้วกำลังอยู่ในช่วงเร่งรัดขั้นตอนต่างๆนะคะให้ลงนามแล้วก็เริ่มก่อสร้างได้เร็วก็มีเป้าหมายที่เขาจะเปิดให้บริการช่วงกรุงเทพนครราชสีมาจริงๆก็อีกไม่กี่ปีนะคะก็คือปี2573ทีนี้พอเปิดให้บริการแล้วเนี่ยเส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะเป็นการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังจังหวัดและเมืองสำคัญด้วยนะคะนอกจากการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเนี่ยพื้นที่โดยรอบสถานีก็ถือว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการบริการที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยวก็คือจะนำไปสู่การจ้างงานการเพิ่มรายได้ดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่พื้นที่นะคะอันนี้ก็ถือเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่สำคัญจากการพัฒนาโครงสร้างระบบรางส่วนระยะที่2ก็คือช่วงนครราชสีมาไปถึงหนองคายระยะทาง 357.12 กิโลเมตรมีสถานี5แห่งนะคะมีวงเงินลงทุน 341,351 ล้านบาทมีกรอบค่างานก่อสร้างโยธา 237,454.86 ล้านบาทตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดทำขอบเขตของงาน TOR นะคะแล้วก็ทำราคากลางอะไรต่างๆเว้นพื้นที่ดินตามแผนเนี่ยจะประกาศประกวดราคางานโยธา8สัญญาภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เป้าหมายคือเริ่มก่อสร้างในปีหน้าแล้วเสร็จปี2574พอโครงการระยะที่2แล้วเสร็จมันก็จะทำให้โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อจากกรุงเทพไปจนถึงจังหวัดหนองคายได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็มองว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยกระดับการเดินทางแต่ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นประตูสู่ประเทศลาวและจีนเป็นประตูเศรษฐกิจเลยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางคมนาคมท่องเที่ยวและโลจิสติกด้วยนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะในส่วนของรถไฟความเร็วสูงที่เผลอๆก็จริงก็อีกไม่กี่ปีนะก็อาจจะก็จะได้ใช้บริการกันแล้วนะคะมาดูเรื่องอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับภาษีการค้าอย่างที่ทราบดีนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเขาประกาศเก็บภาษีอัตราการค้าตามมาตรา301กำหนดภาษีเบื้องต้น 12.5% แต่ว่ามีสินค้ายกเว้นภาษีกว่า 2,120 รายการก็ครอบคลุมทั้งอาหารสินค้าเกษตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะคิดเป็น 50% คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์พูดถึงความคืบหน้าในการเจรจานะคะว่าสหรัฐที่มีการเปิดไต่สวนตามมาตรา201ใน2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินในประเด็นแรงงานบังคับเนี่ยเขากำหนดอัตราภาษีเบื้องต้นไว้ที่ 12.5%ตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งไทยเราก็ยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่15เมษายนไปแล้วแล้วก็เดินทางไปชี้แจงด้วยวาจาเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะทั้งนี้อัตราภาษี 12.5% ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายเพราะว่ามีประเด็นในเรื่องของ excess capacity นะคะซึ่งอาจจะมีการกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมก่อนนำมาคำนวณแบบสะสมรัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายอยากให้ภาษีรวมทั้งหมดคือไม่สูงกว่า 19% ตามกรอบเดิมคือกรอบเดิมทบทวนความทรงจำนะก็คือเราเนี่ยเคยเผชิญภาษีครั้งแรกเลย 36% นะคะคุณสุภจีบอกว่าบางฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไทยถูกเพิ่มภาษีจาก10เป็น 12.5 แต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเราเคยเผชิญกรอบภาษี 36%ก่อนที่จะเจรจาลดลงมาเหลือ 19% ส่วน 10% เนี่ยเป็นแค่มาตรการชั่วคราวตามมาตรา122และ 12.5% เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการมาตรา301ซึ่งอยู่ในช่วงของการเจรจานะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีเป้าหมายโดยรวมไม่สูงกว่า 19% ตามกรอบเดิมและไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งพร้อมทั้งยื่นคำอุทธรณ์แล้วก็ชี้แจงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะในกำลังผลิตส่วนเกินเนี่ย excess capacity ประเด็นนี้ไทยชี้แจงว่าอุตสาหกรรม3กลุ่มที่ถูกตรวจสอบคือยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางรวมไปถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 75-90% คือไม่ได้ต่ำกว่า 60% ตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีข้อสนับสนุนครบถ้วนพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมหากมีการขอข้อมูลเป้าหมายของเราคือภาษีรวมต้องไม่เกิน 19% ไม่เสียเปรียบคู่แข่งแล้วก็ขยายรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีให้มากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้รับการยกเว้น 2,120 รายการครอบคลุมสัดส่วน 62% ของสินค้าที่ส่งไปยังสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 56,000 ล้านดอลลาร์ค่ะก็จะมีสินค้าเกษตรอาหารก็ยกตัวอย่างแป้งมันสับปะหลังยางธรรมชาติสับปะรดแปรรูปผลไม้สดและแห้งกลุ่มมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวน้ำตาลวัตถุดิบอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแผงวงจรรวมหน่วยเก็บข้อมูลอุปกรณ์อัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนอุตสาหกรรมและวัตถุดิบนะคะก็จะมียาฆ่าแมลงปุ๋ยผลิตภัณฑ์ไม้หนังสัตว์เหล็กหล่อและเศษโลหะกลุ่มอากาศยานและกลุ่มการแพทย์ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนอากาศยานยาส่วนประกอบของยาสินค้าอื่นๆก็พวกเสื้อผ้าใช้แล้วศิลปะงานอาร์ตทั้งหลายนะคะของสะสมโบราณวัตถุตอนนี้ต้องเร่งเจรจานะคะแล้วก็รัฐบาลยืนยันว่าจะสรุปให้เร็วที่สุดแต่ว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตสิทธิประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนกังวลก็ถือเป็นเส้นแดงที่ไทยยังไม่สามารถยอมรับได้นะคะแม้ว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านจะยอมรับเงื่อนไขนี้แต่ยังไงก็ตามเราพร้อมยอมรับมาตรการอำนวยความสะดวกในการค้าหลายอย่างอย่างเช่นกำหนดกรอบเวลาการตรวจสอบสินค้าและการตอบกลับที่ชัดเจนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ไทยกำลังเจรจากับสหภาพยุโรปแล้วก็ความตกลงเขตการค้าอื่นๆโดยย้ำว่าจะไม่แก้ไขกฎหมายใดที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศนะคะส่วนประเด็นแรงงานบังคับเนี่ยก็กำลังผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับโดยครม.เห็นชอบหลักการไปแล้วแล้วก็ตั้งกรรมการที่มีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็ส่งแรงงานเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเร่งเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของครม.แล้วก็ในรัฐสภานะคะให้การเปิดประชุมในเดือนสิงหาคมเนี่ยซึ่งไทยก็แจ้งความคืบหน้าต่อสหรัฐไปแล้วนอกจากนี้นะคะเรื่องของการเจรจาการค้าเนี่ยเรายังใช้ความร่วมมือในมิติอื่นประกอบด้วยรวมถึงยืนยันแผนนำเข้าสินค้าเกษตรพลังงานเครื่องบินจากสหรัฐตามข้อตกลงเดิมแล้วก็สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นปัจจุบันเนี่ยภาคเอกชนของเราลงทุนในสหรัฐประมาณ 19,300 ล้านดอลลาร์ยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีก 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนี่ก็จะช่วยการจ้างงานและลดการขาดดุลการค้าได้นะคะส่วนเรื่องที่ชี้แจงต่อฝ่ายสหรัฐว่ากว่า 30% ของการขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีกับไทยเนี่ยก็คือมาจากบริษัทสหรัฐเองที่มาผลิตสินค้าในประเทศแล้วก็ส่งกลับไปยังตลาดสหรัฐอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ฝ่ายสหรัฐรับทราบแล้วก็เอาไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจก็ยังมั่นใจนะคะว่าภาพรวมการส่งออกปีนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะเจอมาตรการภาษีสหรัฐแต่ว่ารัฐบาลก็ปรับเพิ่มกรอบการส่งออกปีนี้จากเดิมที่คิดว่าจะส่งตัวเป็นเติบโต 8% ค่ะเนื่องจากว่าการส่งออกครึ่งปีแรกขยายตัวได้ดีนะคะแล้วก็ผลกระทบจำกัดตอนนี้ที่เร่งดำเนินการสี่เรื่องก็คือผลักดันกฎหมายแรงงานบังคับนะคะเร่งสรุปการเจรจาเรื่องของภาษีต่างตอบแทนต่างตอบโต้แล้วก็เพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีดูแลผู้ส่งออกให้ปรับตัวกับมาตรการภาษีได้การเจรจาทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทีมไทยแลนด์เป้าหมายคือรักษาประโยชน์ประเทศไทยทำยังไงให้อัตราภาษีไม่สูงกว่าคู่แข่งและไม่เกินกรอบ 19% แล้วก็เพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะแข่งขันได้นะคะอันนี้ก็คือ เรื่องของภาษีที่เราก็เร่งดำเนินการอยู่ไปดูเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านสักหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีการโจมตีติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะก็ทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัส ปิดลบเมื่อวันจันทร์นะคะแล้วก็มีรายงานว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดีนั่นก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลงไป6เหรียญ70เซนต์ปิดที่82เหรียญ61เซนต์ส่วนเบรนท์ลงไป8เหรียญ42เซนต์ค่ะปิดไปที่88เหรียญ36เซนต์ราคาน้ำมันปรับลงนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการเจรจากับอิหร่านก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพแต่ก็เตือนเหมือนกันว่าสหรัฐจะกลับมาโจมตีถ้าการเจรจาไม่บรรลุผล ก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะอิสมาอิลบากาอีบอกว่าอิหร่านยังคงมีจุดยืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ว่าหากว่าสหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านก็จะระงับการโจมตีเช่นกันพร้อมกับบอกว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านผ่านตัวกลางร่วมไปถึงปากีสถานและกาตาร์ค่ะทางด้านของไมค์วอชนะคะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าการที่ทรัมป์ตัดสินใจระงับการโจมตีอิหร่านจะช่วยเปิดโอกาสและเพิ่มเวลาให้กับกระบวนการทางการทูตค่ะทั้งนี้หลังจากสหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงติดต่อกัน13คืนเลยทีเดียวนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็สั่งระงับปฏิบัติการเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ CBS News นะคะอ้างรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในภูมิภาคบอกว่าสหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งผลกระทบขณะที่คณะผู้แทนจากโอมานเยือนอิหร่านเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่วน The New York Times รายงานว่าทรัมป์ได้ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านหลังจากคณะที่ปรึกษาอาวุโสออกมาเตือนค่ะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐกำลังร่อยหลอขณะที่พลเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมก็เตือนเช่นกันว่าการปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านอีกครั้งอาจจะทำให้ขีปนาวุธที่มีอยู่ในคลังแสงนั้นถูกใช้จนหมดนะคะแน่นอนค่ะราคาน้ำมันปิดร่วงทองคำปิดบวกนะคะทองคำเนี่ยบวกเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีการประงับการโจมตีชั่วคราวก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อก่อนที่สหรัฐจะมีการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้นะคะเมื่อคืนทองคำก็ลงไปขออภัยเพิ่มขึ้น6เหรียญไปอยู่ที่ 4,077 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาการประชุมของเฟดล่าสุด Fed Watch 2ของ CME Group นะคะก็บอกว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง 62% ค่ะที่เฟดจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.5 ถึง 3.75% ในการประชุมซึ่งก็เริ่มวันนี้นะคะ 28 ถึง 29 กรกฎาคมขณะเดียวกันให้น้ำหนัก 38% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอยู่เพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% แต่ก็ให้น้ำหนักถึง 82% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ใช่การประชุมเดือนนี้นะคะจะเป็นการประชุมเดือนกันยายนเควินวอชทำหน้าที่การประชุมเป็นครั้งที่2แล้วก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมโดยเขาจะชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจของเฟดในการประชุมครั้งนี้แต่ก็ไม่มีแนวโน้มส่งสัญญาณทิศทางการดำเนินงานนโยบายของเฟดในปีนี้นะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องที่เราต้องติดตามหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสงครามขณะที่คนอเมริกันเนี่ยก็บอกว่าโพบอกว่าหนุนสงครามอิหร่านแค่1ใน3ก็ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายของครามที่มันดูเหมือนว่าไม่มีความชัดเจนใดๆนะคะเอาละค่ะไปดูทริปที่เราอยากจะชวนทุกท่านเดินทางไปด้วยกันนะคะกับ CEO Vision Trip นะคะเป็น Business Trip ที่น่าสนใจมากไป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมชิงเต่า7วัน4คืนไปทั้งดูงานไปเรื่องของดูธุรกิจแห่งโลกอนาคตรับประทาน Lobster เที่ยวเมืองโบราณนะคะทริปนี้เราจะพาไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกไปสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆไม่ธรรมดาเลยค่ะจะไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์นะคะทราบกันดีว่าไฮเซนส์เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกเขาส่งออกไปถึงกว่า160ประเทศแล้วก็พาไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูนะคะว่าตอนนี้ โลกเนี่ยเขาหมุนกันไปถึงไหนมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอยู่บ้างที่สำคัญคือเรามีโอกาสจะไปร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าค่ะนี่เป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นคุณภาพที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะไปเติมความรู้แล้วเนี่ยไปเที่ยวด้วยนะคะไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาไปเดินเล่นรับลมทะเลที่ชายหาดหมายเลข3ไปเดินสะพานกลางทะเลแล้วก็ขึ้นตึก81ชั้นไปเที่ยวภูเขาเสี่ยวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่า360องศาแล้วก็จะพาไปเยือนแลนด์มาร์คทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาตะกวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าบทเซนต์ไมเคิลค่ะแล้วก็พาย้อนเวลาซึมซับบรรยากาศกว่า 1,400 ปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะคะไปถึงชิงเต่าต้องไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าต้นตำรับตำนานของแท้แล้วก็ไปช้อปปิ้งให้จุใจที่ไปเหรียญพาซ่านะคะคลิปทั้งหมด7วัน4คืนได้พบเพื่อนใหม่ได้คอนเนคชั่นได้ไอเดียธุรกิจได้เที่ยวสนุกสนุกออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ค่ะรับจำกัดเพียง30ท่านเพื่อที่จะได้ดูแลทุกท่านแบบทั่วถึงและพิเศษที่สุดอย่าลืมขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้นะคะที่ LINE Assign Thinking Radio มี Assign ข้างหน้าด้วย LINE Assign Thinking Radio นะคะ Trip CEO Vision Business Trip จอดนวัตกรรมนวัตกรรมชิงเต่านะคะไปติดตามรายละเอียดกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับคุณบุรพงษ์แจ้งจิตนะคะกับดร.นพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยเปิดสมุดปลดน้ำเงินไทย MSME Plus เป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
15: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธิ์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่พบว่าผ่านเกณฑ์จะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะขอให้การตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานะข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนปรากฏเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อครอบครองยังเหมือนเดิมปรากฏอยู่ในทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือทบทวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเองพี่พัฒน์ยืนยัน2นอน1พอไม่มีอะไรคุยกันทุกสัปดาห์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ปมร้าวฉานป่านแคมเบอร์เร่ท่ามกลางกระแสร้าว2นอ1พอและบอกว่าพวกเราไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ให้ข่าวไปแล้วว่าเจอกันทุกสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก่อนประชุมกัน3คนนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ดีใจได้ลบคำครหาไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยเมื่อถามถึงด้านนายเนวินได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นไม่มีอะไรนายพิพัฒน์ยืนยันว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่ได้เจอหน้ากันรวมถึงโทรศัพท์พูดคุยเกือบทุกวันสำหรับกรณีนางกรุณาชิดชอบภรรยานายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีครบดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์สำหรับตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า2นอ1พอไม่แตกกันนายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปี2ปีแต่เป็นน่าจะ20ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ดังนั้นไม่ควรมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่

0: รวจจับที่ดีขึ้นและการขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อแต่ยังคงเตือนการระบาดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
10: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: การนาฬิกา9นาทีสวัสดี

0: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่28กรกฎาคมศักราช2569นะครับก็อยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดยาวลองวีคเอนด์28 29 30กรกฎาคมวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของพวกเราปวงชนชาวไทยด้วยนะครับก็ตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะครับในของทุกปีนะครับก็ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ถือว่านะครับวันนี้ลองวีคเอนด์แต่ว่าเรายังคงมาพบกันแล้วก็พูดคุยกันเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับและมีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาพูดคุยกันนั่นคือเรื่องราวของผู้ประกอบการหรือ SME มาอัปเดตกันหน่อยครับว่าในวันนี้ในปีนี้ในครึ่งปีแรกที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้น SME นั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการรวมตัวกันแน่นอนครับของสมาพันธ์ SME ไทยล่าสุดมีการยื่นหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านสมุดปกน้ำเงินครับถึงรัฐบาลในงานไทย MSME Forum 2026เสนอให้รัฐนั้นมีการเร่งผลักดัน5วาระสำคัญครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมเสนอให้ MSME Plus เป็นวาระแห่งชาติครับข้อเสนอนี้นะครับเป็นอะไรครับสมุดปกน้ำเงินเอ๊ะทำไมต้องเป็นปกน้ำเงินครับรวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและแนวทางการแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมควรทำอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับดร.นพพงษ์ชีระวรนะครับประธานสมาพันธ์ SME ไทยหรือว่าดร.เอกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับดร.เอกอยู่กับเราแล้วอยู่ในสายยังเอ่ยสวัสดีครับดร.เอกครับ
1: สวัสดีคุณวรพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับที่มาคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราพยายามติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของสมาพันธ์ SME ตลอดมานะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีการยื่นหนังสือสมุดปกน้ำเงินเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยย้อนความที่มาที่ไปของแนวคิดแล้วก็นโยบายนี้สักนิดหนึ่งครับแล้วก็สถานการณ์นะครับของ SME ไทยในปัจจุบันล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับดร.เอกเรียนเชิญครับ
1: กว่าจะมาเป็นสมุดปกน้ำเงินนะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปของสมุดปกน้ำเงินก็คือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีของสมาพันธ์เอสบีไทย
0: ครับ
1: บังเอิญนะครับบังเอิญก็เป็นสีของพรรคแกนนำรัฐบาลด้วยนะครับ
0: สีเดียวกับพรรคภูมิใจไทยเลยนะฮะดร.เอกคร
1: ับจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยว
0: จริงๆไม่เกี่ยวนะโอเค
1: ของสมาพันธ์เอสบีไทยใช่เสื้อจั๊กเสื้ออะไรต่างๆของเราก็เป็นโทนสีน้ำเงินตั้งแต่11ปีที่แล้วนะครับ
0: อืมครับ
1: ที่มาที่ไปของสมุดสีน้ำเงินเนี่ยเราไปจับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มีเรียนเชิญศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สถาพรเริงธรรมนะครับ
0: ครับ
1: เข้าทำงานเป็นคณะทำงานทีมร้อยด็อกเตอร์ของสมาพันธ์เอสบีไทยเราพูดคุยกันเสร็จแล้วก็บอกว่าเราอยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกจริงๆก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เดินสายพูดคุยกับผู้ประกอบการให้เราหน่อยไปทั้ง5ภาคเลยเดี๋ยวเราจะผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เนี่ยเตรียมรอไว้อาจารย์ก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลไปนั่งพูดคุยไปสัมภาษณ์นะเป็นโฟกัสกลุ่มทั้ง5ภาคแล้วก็มาจบกันที่กรุงเทพอีก1กลุ่มเป็นกลุ่มที่6ตอนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรละเป็นการสัมมนาผู้นำของสมาพันธ์ทั่วประเทศตอนนี้งานวิจัยเราได้แล้วนะงานวิจัยก็คือเราได้จากท่านศาสตราจารย์ดร.สถาพรเนี่ย
0: ครับจากมหิดลแล้วครับ
1: สัมมนาผู้นำอีกประมาณ350คนเราก็ใช้หัวข้อเป็นคำถามแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลเอาสองส่วนนี้ฮะมารวมกันเราก็เห็นถึงปัญหาแล้วก็แนวทางที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็ไปคุยกับทีม100ด็อกเตอร์ของสมาพันธ์เอสเอ็มไทยที่เราเชิญกูรูด็อกเตอร์ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านต่างๆนะครับแล้วก็เชิญเฉพาะบางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องหลักที่มีความสามารถในการคิด เชิงนโยบายนะครับมานั่งพูดคุยกันเพื่อเอาปัญหาเอาแนวคิดต่างๆที่ทีมวิชาการก็ดีหรือว่าเวิร์กช็อปที่เราจัดก็ดีเนี่ยข้อมูลต่างๆมาเพื่อวิเคราะห์มาสังเคราะห์ก่อนที่จะออกมาเป็นแนวคิดในเชิงนโยบายที่รัฐบาลน่าจะจับต้องได้แล้วก็สามารถเอาไป implement เอาไปดำเนินการต่อได้นี่คือที่มาที่ไปของสมุดปกน้ำเงินฮะก็ทำกันมาหลายเดือนแล้วครับ3เดือน4เดือนแล้วไล่มาตามขั้นตอนต่างๆจนตกผลึกมาเป็นสมุดสีน้ำเงินแล้วก็ได้มีการยื่นให้กับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินะครับ
0: ในงานยื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางรัฐบาลรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ฮะใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ยื่นบนเวทีดินเนอร์ทอล์กทำการผู้ประกอบการแล้วก็คนไกลแล้วก็หน่วยงานภาครัฐกว่า 1,400 คนภายในงาน
0: โอ้นะครับวัตถุประสงค์ของสมุดปกน้ำเงินนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นอะไรในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้บ้างคร
1: ับหลักๆเราต้องเข้าใจโครงสร้างของผู้ประกอบการไปก่อนนะครับผมใช้เวลาประมาณ1นาที2นาทีเนาะในการไล่โครงสร้างเพราะถ้าไม่เข้าใจ
0: โครงสร้างมากกว่า2นาทีก็ได้ครับดร.เอกครับวันนี้วันหยุดครับคุยได
1: ้ครับ
0: เรียนเชิญคร
1: ับ เราสมาพันธ์เนี่ยพยายามเติมคำว่า M เข้าไปหน้าคำว่า SME ซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะสมาพันธ์นะคร
0: ับ
1: จริงๆอาเซียนเนี่ยใช้คำว่า M SME เนี่ยมาเป็น10ปีละแต่ว่าอาเซียนในช่วงแรกๆจะใช้ M ตัวเล็กเพื่อบ่งบอกว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับมาช่วง 2-3 ปีหลังนี้ก็เปลี่ยนเป็น M ตัวใหญ่คงไม่ต้องการให้ดูแล้วมันเหมือนกับว่าโอ้คนตัวเล็กเนี่ยยังต้องใช้หนังสือตัวเล็กอีกนะต้องเป็นเอ็มตัวใหญ่สมาพันธ์ก็ถือว่าเป็นองค์กรแรกของประเทศนี้เนี่ยที่ใช้คำว่า MSME แทนคำว่า SME คำว่า MSME มันรวมคำว่า Micro Enterprise นะครับ Small Enterprise แล้วก็ Medium Enterprise เข้าไปรวม3กลุ่มนะครับปกติถ้า SME เนี่ย
0: ถ้า SME เฉยๆมันจะเป็น small and medium ถ้ามี M ข้างหน้า S อีกทีก็เป็น micro แล้วก็ small แล้วก็ medium คือเล็กลงกว่า small อีก
1: ใช่แต่จริงๆในความหมายของ SME ของประเทศไทยมันรวม micro อยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ได้ถูกพูดถึงทีนี้มานั่งดูว่าทำไมสมาพันธ์ถึงต้องใส่ micro เข้าไปหน้ากับว่า SMEไมโครปัจจุบันเนี่ยโดยข้อมูลของสสวนะสิ้นปี2568นะครับมีจำนวน 2.8 ล้านรายผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยมี 3.3 ล้านรายนะครับจะเป็นไมโครเนี่ย 2.8 ล้านรายหรือคิดเป็น เกือบ 85% 85% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วเป็นสมอลเนี่ยอยู่ที่ 470,000 รายหรือคิดเป็น 14%
0: คร
1: ับเป็นมีเดียมอยู่ประมาณ 52,000 รายหรือ 1.5% มีลาร์จคัมปานีในประเทศนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายหรือคิดเป็น 0.5% เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: คือถ้าเราจะดูแลปริมาณของผู้ประกอบการเนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นไมโครแต่อาจจะส่วนใหญ่ในเชิงนโยบายที่ผ่านมาหรือว่านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เวลาพูดถึงจะพยายามพูดถึงสัดส่วนของ GDP ถ้าเป็น GDP large company เนี่ยแค่ 0.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถสร้าง GDP ได้2ใน3อะฮะอยู่ประมาณที่65% ของ GDP ประเทศไทยเพราะถ้าไปพูดมิติของตัวเลขพวกนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า MSME ที่เหลือก็ความสำคัญก็น้อยลงเพราะรวมกันแล้วก็แค่35%
0: มีปริมาณแต่เรื่องของ GDP อาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากครับ
1: ซึ่งอันนั้นอันตรายฮะอันตรายมาเป็น10ปีแล้วล่ะว่าถ้าฟังนักวิชาการที่เน้น GDP ฟังนักเศรษฐศาสตร์ที่เน้น GDP ซึ่งจริงๆไม่ได้ผิดแต่ผมบอกว่าอันตรายต่อการพัฒนาภาครวมพัฒนาความแข็งแรงของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับสมาพันธ์ก็เลยเสนอมุมมองอีกมิตินึงว่าดูเชิงปริมาณบ้างก็ดีนะเพราะอะไรเพราะ large company เขาเข้าถึงโอกาสได้ดีกว่าได้มากกว่าเขาเลยสามารถ create สัดส่วนของ GDP เนี่ยได้มากกว่าพอเราพูดในมิตินั้นมิติเดียวเนี่ย MSME มันก็เลยเข้าถึงโอกาสได้น้อยลงพอเข้าถึงโอกาสได้น้อยลงสัดส่วนของการสร้าง GDP ของประเทศมันก็เลยน้อยลงเพราะถ้าให้ความสำคัญของส่วนนี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะ

0: ามารถสร้าง GDP ของประเทศเนี่ยได้มากกว่า 35% ซึ่งมันบ่งบอกว่ารายได้มันกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยได้มากขึ้นเราไม่ได้บอกว่ารายใหญ่ไม่สำคัญนะครับเราบอกว่ารายใหญ่ก็สำคัญแต่ MSME เนี่ยก็รวมๆกันก็มีสัดส่วนของผู้ประกอบการอยู่ที่ 99.5% ก็ต้องถามว่า 99.5% ของผู้ประกอบการประเทศนี้สำคัญไหมถ้าสำคัญก็มาฟังเรานะครับอันนี้คือหลักคิดที่มาที่ไปที่เราเติมคำว่า MSME เข้าไปเติมเข้าไปหน้าคำว่า SME ครับเราก็เลยคิดทิศทางในการทำสมุดบกน้ำเงินในการคิดในการลงไปเก็บข้อมูลก็เลยไปถึงคนตัวเล็กมากหน่อยตามสัดส่วนที่เราเล่าให้ฟังแล้วก็ไปถึงกลุ่มที่เป็นไมโคร
1: ถ้าจะถามให้เป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจว่าเขาคือใครเนี่ยคำว่า M ที่เป็นไมโครที่บอกเป็นคนตัวเล็ก90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ GDP อาจจะไม่ได้สูงมากเพียงแต่ว่ามีปริมาณที่มากที่สุดในสัดส่วนของ MSME เราเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเขาเป็น M
0: จริงๆสสว.เขามียอดขายกับการจ้างงานแต่ว่าการจ้างงานหลังๆเนี่ยผมว่าดูยากแล้วเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาการจ้างงานปริมาณคนก็อาจจะน้อยลงไปเพราะตัวที่เป็นหลักที่เราสามารถดูได้ก็คือยอดขายล่ะไมโครเนี่ยยอดขายต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านก็เป็นร้านข้าวแกงร้านค้าในตลาดแผงลอยรถเข็นต่างๆหรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์กลุ่มโอท็อปเกือบทั้งหมดนะครับอะไรประมาณนี้หรือเป็นกลไกต่างๆเป็นกลุ่มที่ภาครัฐส่งเสริมให้ค้าขายอันนั้นเนี่ยมีอยู่ 2.8 ล้านรายนะครับยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีสมอลเนี่ยยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านถึงแต่ไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีพอไปโตขึ้นไปหน่อยเป็นมีเดียมก็ยอดขายตั้งแต่50ล้านบาทแต่ไม่เกิน300ล้านบาทต่อปี
1: คร
0: ับ ลาสคอมพานีก็คือเกิน300ล้านบาทขึ้นไปไอ้ใช่อันนี้เป็นนิยามคร่าวๆของการค้าแล้วก็ภาคบริการจริงๆมันมีรายละเอียดปลีกย่อยภาคผลิตหลักคิดมันก็ไปอีกตัวเลขหนึ่งแต่ว่าตัวเลขโดยเฉลี่ยก็บวกลบอยู่แถวนี้ครับ
1: ล้าน800,000บาทต่อปีก็คือหารผมว่า12หารก็เท่ากับเดือนละ 150,000 ถ้าคิดง่ายๆเร็วๆถูกมั้ยฮะก็ตัวเอง
0: ใช่ลองหาร30วันดูนะ
1: โอเคหาร30วันหนึ่ง 5,000 บาท
0: ใช่ก็จะอยู่ประมาณนั้นก็พวกร้านกาแฟในต่างจังหวัดร้านอาหารในต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ร้านค้าในตลาด
1: ซึ่งต้องทำความเข้าใจนะไอ้วันละ 5,000 เดือนละ 150,000 นี่ฟังดูเหมือนเยอะนะจริงๆแล้วมันคือรายได้ยังไม่ได้หักต้นทุนนะถูกไหม
0: ใช่ยังไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองเงินเดือนตัวเองเงินเดือนลูกน้องส่วนใหญ่กลุ่มไมโครนี้จะมีการจ้างงานประมาณ 1-2 คนไม่เกิน5คนใช้คำนี้ดีกว่า
1: ถ้าคิดอย่างนี้ได้ไหมครับว่ารายได้สุทธิ average เนี่ยมันน่าจะเหลือวันหนึ่งถ้า 5,000 หรือเดือนละ 150,000 มันสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันโดนหักต้นทุนสักกี่เปอร์เซ็นต์พอคิดแบบนี้ให้เห็นภาพว่าเขามีรายได้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครึ่งได้ไหมฮะ2,500ได้ไหมหรือว่าน่าจะน้อยกว่านั้น
0: โอ้ผมว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นต้นทุนที่เป็นต้นทุนทางตรงที่เขาใช้จ่ายไปซื้อของซื้ออะไรมาเน
1: า
0: ะ
1: วัตถุดิบทั้งหลาย
0: ที่ใช่อาจจะมีการจ้างงานบ้างจ้างเด็กบ้างสองคนหรือทำกันเองสามีภรรยาบ้างหรือให้ลูกมาทำบ้างซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีงบการเงินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงรายรับรายจ่ายได้ครบถ้วนเนี่ยก็เก่งแล้วนะไอ้นี่คือโล่งความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นไม่มีงบการเงินกลุ่มนี้ก็เข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้เพราะแหล่งทุนเข้าเดินเข้าไปธนาคารก็ถามหางบการเงินเป็นหลักกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็มีความพยายามที่จะสอนให้ลงรายรับรายจ่ายนะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางเป็นแนวคิดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ 2.8 ล้านแล้วบอกว่าไม่ได้คุณต้องไปยกระดับมาตรฐานของคุณขึ้นมาก็เราพูดมา10ปีแล้วครับถ้ามันยกได้มันก็ยกไปแล้วครับแต่กลุ่มนี้ผมว่าภาระหลักๆก็คือภาระหนี้นึกถึงแม่ค้าในตลาดเป็นหลักนะครับไปกู้หนี้ยืมสินมาเครดิตก็ไม่ค่อยดีงบการเงินก็ไม่ค่อยมีเจอร้อยละ20ร้อยละ

0: แค่30ต่อเดือน
1: โอ้
0: อันนี้คือปัญหาหลักของกลุ่มนี้เลยคือไปกู้หนี้นอกระบบพอไปกู้หนี้นอกระบบก็เจอร้อยละ20ร้อยละ30ต่อเดือนเพราะภาระจริงๆที่เป็นภาระของเขาก็คือภาระในการจ่ายหนี้ครับร้อยละ20ต่อเดือนเนี่ยโอ้โหปีนปลาเข้าไปเท่าไหร่240คือคุณกู้มาแสนหนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่ายหนี้240,000ภายใน1ปี
1: โอ้โห
0: สองเกือบมันสุดท้ายมันอยู่กับหนี้มันอยู่กับหนี้แล้วก็เข้าถึงกลไกเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐก็ไม่ได้เพราะจะให้คนกลุ่มนี้ปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเขาวิ่งสู้ฟัดหาเงินมาจ่ายหนี้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าเลือดตาจะแทบกระเด็นละ
1: ถ้าอย่างนั้นแปลว่าแนวทางที่เราเสนอและสะท้อนปัญหาให้ภาครัฐฟังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสต่างๆอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่เหมือนหนึ่งในห้านโยบายที่เรานำเสนอผ่านสมุดตกน้ำเงินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนี่แหละเราทิศทางหลักๆนะครับสมาพันธ์เนี่ยได้รับเชิญเข้าไปอยู่ในกรอคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะ
1: คร
0: ับท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานให
1: ้
0: พอเข้าไปอยู่ในกรอเราก็อยู่บนโลกความเป็นจริงครับพอเรามีเครื่องมือที่เป็นกรอเราก็ใช้กรอเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพราะ5นโยบายที่เรานำเสนอก็จะเน้นกรอเป็นตัวตั้งนะครับหนึ่งในเรื่องที่เราเสนอนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนของคนกลุ่มนี้ครับของกลุ่มไมโครนี่แหละครับเราบอกว่าถ้ายังใช้กลไกธนาคารปล่อยซอฟโลนลงมาช่วยเนี่ยซอฟโลนดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ซอฟโลนจะไปถึงคนที่มีความพร้อมคนที่มีไซส์มีสเกลธุรกิจที่โตขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไปจบที่กลุ่มมีเดียมที่มียอดขาย50-300 ล้านนะครับเพราะตัวเลขงบการเงินต่างๆของเขาสวยนะครับแล้วก็ยอดขายมันดูมีศักยภาพมันดูมีอนาคต
1: คร
0: ับแต่กลุ่มที่ยังด้อยโอกาสอย่างกลุ่มไมโครเนี่ยเข้าไม่ถึงแน่นอนสมอลบางส่วนเข้าถึงแต่ซอฟท์โลนที่ให้มาแต่ละล็อตต้องจำกัดนะครับว่าสามารถปล่อยกลุ่มมีเดียมได้เท่าไหร
1: ่
0: กลุ่มสมอลเท่าไหร่ถ้าไม่จำกัดไม่จำกัดสมอลก็นั่งรอไปนะครับควรสมมติมา100,000 ล้านควรจะปักหมุดลงไปเลยว่า30,000 ล้านให้กับมีเดียมอีก70,000 ล้านต้องปล่อยสมอลดูจากอะไรดูจากงบการเงินดูจากยอดขายครับ
1: ยอดขาย
0: ของงบการเงินปีล่าสุดว่ามาเท่าไหร่อะไรยังไงผมว่านั่นก็ดูแล้วต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลหรือแบงค์ชาติเนี่ยกำหนดผ่านซอฟท์โลนไปเป็นเงื่อนไขว่าถ้ากลไกรัฐธนาคารรัฐจะเอาไปปล่อยธนาคารรัฐหรือธนาคารเอกชนเนี่ยหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเอาไปปล่อยก็ต้องปล่อยในสัดส่วนนี้ไม่งั้นไปมีเรี่ยมหมดฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราไล่เรียง5สร้างโอกาสเร็วๆเอาสร้างโอกาสแรกที่คุยอันเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยสิ่งที่เราเสนอรัฐบาลเนี่ยคือยังไงวิธีการทำไง
0: ผ่านกรอจังหวัดให้กรอจังหวัดไปคัดสรรกลุ่มที่เป็นไมโครไมโครจริงๆยอดขายไม่เกิน1.8 ล้านนะครับแต่ว่าเราอาจจะยืดหยุ่นให้เป็นสมอลบางส่วนก็อาจจะปักหมุดว่ายอดขายไม่เกิน5 ล้านให้ทั้งเอกชนให้ทั้งกลไกภาครัฐที่รู้จักร้านค้า
1: เป็นขยับจาก1.8เป็น5โอเคคร
0: ับ ใช่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อมาพิจารณาแล้วสินเชื่ออาจจะไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเนื่องจากไซส์สเกลของเขาไม่ได้ใหญ่วงเงินสินเชื่ออาจจะอยู่ประมาณสัก300,000 บาทแต่ว่าขอโอกาส
1: จะเป็นหลักแสนมากกว่าโอเคไม่ถึงหลักล้านโอเค
0: ใช่ขอโอกาสในชีวิตให้เขาอย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงก็คืออาจจะคิดอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นเอง
1: ช่วย
0: เขาหายใจได้หรือว่าเอาเงินก้อนนี้ไปลดภาระหนี้อะไรของเขาที่ไปกู
1: ้กติกาต้นตระเอกเช่นคุณต้องมีงบการเงินต้องบัญชีย้อนหลังเดิมบัญชีไป6 เดือนคุณต้องมีรายได้ประมาณนี้แล้วร้านต้องมีโอกาสในการทำเงินได้ต้องอะไรเงี้ยคือกติกามันต้องมีอะไรมากกว่าเรื่องของการปล่อยกู้มันถึงจะปล่อยได้ใช่ไหมแบงก์ก็ต้องการความมั่นใจการพบกันตรงกลางระหว่างแบงก์กับผู้กู้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ในทุนนอกระบบอ่ะมันไม่น่าจะง่ายกว่าไหมหรือทำให้ง่ายแบบจะทำให้ง่ายแบบในทุนนอกระบบได้ไหมผมถามตรง
0: ต้องพยายามให้ง่ายคือถ้าวางกติกาแล้วก็เอา เอากติกาของแบงค์ของธนาคารมาวางผมว่าโจทย์มันก็ไม่เปลี่ยนสุดท้ายผลลัพธ์ก็ไม่ได้
1: เปลี่ยน
0: เพราะฉะนั้นงบการเงินอาจจะต้องวางไว้ไม่ดูเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่มีงบการเงินแล้วก็
1: okay.
0: ไปดูหน้าร้านเพราะเหมือนจินตนาการเหมือนจังหวัดยะลาปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามยกในพื้นที่ที่มีปัญหาเยอะๆเนาะผมก็เข้าเห็นกันหมดอะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ขายดีหรือเปล่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดมา20ปีเป็นเจเนอเรชันที่3เปิดมา40ปี50ปี
1: คร
0: ับ ผมถามว่าเขาจะอยู่ต่อไหมเปอร์เซ็นต์ที่เขาอยู่ต่อก็มีถ้าเขาได้สินเชื่อ
1: เติมสภาพคล่อง
0: ถูกเพราะเขาไปต่อได้อยู่แล้วหรือแม่ค้าในตลาดขายมาแล้ว10ปีอย่างเงี้ยเขาต้องการแค่โอกาสพวกนี้เขาไปต่อได้อยู่แล้วเขาไปรอดอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไปดูให้เห็นจริงว่าเขาขายจริงเขาขายมานานแล้วเขาขายได้ไม่จำเป็นต้องไปดูบัญชีมันอะไรมากมายอย่างนั้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นั่นคือที่เรามองแล้วก็ไปปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะ200,000-300,000-100,000ก็ตามศักยภาพที่ตามศักยภาพของธุรกิจที่เราเห็นเนาะแล้วก็ตามเบี้ย 105% แล้วทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปถ้าเขาผ่อนตรงเวลา2งวด1ปีอ่ะผ่อนตรงเวลาทุกงวดเลย
1: คร
0: ับ ก็มีส่วนลดดอกเบี้ยในปีถัดไปอีก 0.25% แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อสอนเพื่อเทรนเขาให้เขามีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้นวินัยทางการเงินมันจะเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการสั่งหรือออกกฎหมายหรือไปพูดว่าคุณต้องมีวินัยทางการเงินนะก็ทำมาแล้วกี่ปีแล้วครับมันเคยได้ผลไหมอันนี้ก็คือให้เงินเขาไปช่วยเขาก่อนแล้วก็จัดระเบียบชีวิตเขาว่าถ้าคุณผ่อนตรงเวลาคุณก็ได้ส่วนลดไปแล้วทุกๆ2-3เดือนเราอยากให้เขามีความรู้เรื่องอะไรอยากสอน AI เขาอยากสอนให้เขาทำงบการเงินรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆก็บอกว่าเนี่ยคนที่ใช้เงินกองทุนก้อนพวกนี้เนี่ยก็ต้องมาเข้าอบรมเรื่องพวกนี้เราวางกองทุนนี้ไว้ประมาณที่30,000 ล้านนะครับ30,000 ล้านเนี่ยเพื่อกระจายไปทั้ง76แล้วก็รวมกรุงเทพ77จังหวัดไปให้ถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เราเรียกไมโครหรือและสมอลบางส่วนอันนี้เป็นข้อแรกครับจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเนาะแต่ว่าใช้พรอจังหวัดเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตัวที่2ก็คือสร้างโอกาสทางการตลาดคนตัวเล็กก็ขาดโอกาสทางการตลาดนะเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเด่นเรื่องท่องเที่ยวแต่เด่นเรื่องท่องเที่ยวในเมืองหลักของท่องเที่ยวแต่เมืองรองอีก50จังหวัดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนว่าเป็นเมืองทางผ่านแวะกินข้าวมื้อหนึ่งแล้วหายไปเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณผ่านกรอแต่ละจังหวัดไปเป็นงบสร้างเขาเรียกอะไรสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้กับเมืองรอง50จังหวัดคุณวรพงษ์เคยได้ยินสกายวอล์กไอเยเวงไหมฮะที่เบตง
1: ผมเคยไปเลยคร
0: ับ
1: ด
0: ร
1: เอก
0: นั่นคือตัวอย่างที่ดีเลย
1: สวยมากครับสวยมากครับทะเลหมอกสวยมาก
0: ใช่ผมเชื่อว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีจุดที่น่าสนใจมันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มันว้าวๆเพียงแต่มันขาดโอกาสในการพัฒนา
1: จริง
0: สกายวอล์กไอเยเวงเนี่ยเป็นตัวที่ถูกพัฒนาใช้งบประมาณก่อสร้างในช่วงแรกมันไม่ถึง100ไม่ถึง100ล้านนะครับแล้วก็มีการต่อเติมเพิ่มเติมเบ็ดเสร็จผมว่าใช้งบอยู่ประมาณ180อ่ะสมมติเราตั้งกลมๆว่า200ล้านต่อจังหวัดกรุงเทพจังหวัดเมืองรองนะครับจังหวัดเมืองหลักเขามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้ว200ล้านโดยแบ่งจ่ายเป็น2ปีปีละ100ล้านแล้วให้กรอเนี่ยไปลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วระดมความคิดเห็นอาจจะหากูรูที่เก่งในเรื่องการออกแบบเรื่องการดีไซน์แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยไปช่วยคิดช่วยทำแล้วก็สุดท้ายก็มีบัดเจ็ตอยู่ประมาณ200ล้านเนี่ยในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นขึ้นมาหลักคิดก็คือแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนไม่ใช่แหล่งรายได้นั้นไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในกลไกรัฐในมือของรัฐทั้งหมดจริงๆมันต้องอยู่ในมือของรัฐเพราะเป็นเงินของรัฐแต่มันต้องสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับคนในพื้นที่เหมือนสกายวอล์กไอเยเวงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นไปบนสกายวอล์กก็เป็นชาวบ้านขึ้นไปทีละ10 บาทบ้าง20 บาท
1: ใช่ใช่ใช่
0: บ้างร้านค้าต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของชาวบ้านทั้งหมดเลยการบริหารจัดการเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วน
1: ท้
0: อง
1: ถิ่น
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เจอในช่วงโควิดสกายวอล์กไอเยเวงนี่เสร็จ เสร็จในช่วงโควิดนะครับเขาฝ่าวิกฤตโควิดแล้วสุดท้ายมาเลเซียมาเที่ยวเยอะมากเข้าไปเที่ยวเบตง
1: ผมไปผมเคยผมไปมาเมื่อปีที่แล้วดร.เอกคนคึกคักมาก 70-80% เป็นชาวมาเลเซียผมไปเมื่อปีที่แล้วคนคึกคักมากแล้วก็ 70-80% เป็นชาวต่างชาติเป็นมาเลเซียต่างมาเลเซียมีฝรั่งก็มีครับดร.เอกครับเท่าที่ผมสัมผัส
0: ใช่ใช่ใช่ผมไปเก็บข้อมูลพวกนี้มาตลอดแล้วก็คนภาคใต้ก็ไปเที่ยวเบตงทั้งที่เหตุการณ์ความไม่สงบก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่สุดท้ายมันถูกมองข้ามไป
1: คร
0: ับ นั่น
1: ครับ
0: ผมถึงบอกว่าหลักคิดลักษณะอย่างนั้นน่ะเอามาขยายผลอีก50จังหวัดได้ไหม50จังหวัดมันรองนะครับก็ใช้เงินเท่าไหร่ละปีละ50คูณ100
1: 5,000 ล้าน
0: ก็ใช้เงินอยู่ประมาณแค่10,000 ล้าน
1: 10,000 ล้าน2ปีก็10,000 ล้าน200ล้าน50จังหวัดก็2ประมาณ20,000 ล้าน
0: 10,000 ล้านนับแค่10,000 ล้าน
1: ประมาณ10,000 ล้านใช่ๆๆ
0: 10,000 ล้านจากการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนกระจายอยู่ใน50จังหวัดเมืองรองโอ้โหโอกาสมหาศาลนะครับคุณวรพงษ์
1: จริงๆๆ
0: เพราะตอนนี้ในการท่องเที่ยวมันก็ขายธรรมชาติเพียวๆจนผมว่าคนที่ไปมันก็ไปจนมันเบื่อแล้วเนาะแล้วต่างชาติที่มาปุ๊บจุดขายใหม่ๆของเมืองไทยกำลังจะหายไปเรื่อยๆมันจะ
1: เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับดร.เอกครับเมืองรองมันอาจจะถูกชูด้วย 2-3 เรื่องเช่นสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เชิญชวนไปเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างสะพานสกายวอล์กเนี่ยหลายจังหวัดก็มีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสกายวอล์กนะนี่เป็นตัวอย่างเฉย2เนี่ยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นอันซีนนะผมเคยได้ยินอันซีนไทยแลนด์อเมซิ่งไทยแลนด์บางจังหวัดเป็นเมืองรองแต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่คนยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อาจจะเป็น3อาจจะเป็นเรื่องของสินค้าประจำถิ่นชุมชนโอท็อปหรือสินค้าอะไรที่แบบในอยู่ในเมืองรองแล้วเราไม่เคยโอ้โหอันนี้ที่จังหวัดนี้มีของในชุมชนที่อร่อยๆแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันถ้าพัฒนาทั้ง2-3หัวข้อนี่ผมว่ามันก็น่าสนใจนะดร.เอกใช่มั้ย
0: ใช่ทั้งหมดเลยครับให้กรอจังหวัดเป็นคนคิดฮะโดยมีบัดเจ็ตอย่างที่เรานำเสนอว่าบัดเจ็ตปีละร้อยให้2ปีติดต่อกันเพราะมันสามารถทำทั้ง 2-3 เรื่องที่คุณวรพงษ์พูดถึงเนี่ย
1: ไ
0: ปพร้อมๆกันได
1: ้ดีมากเลยอันนี้ดี
0: อันนี้ก็เป็นการเติมศักยภาพให้กับพื้นที่ให้กับแต่ละชุมชนโดยผ่านเวทีกรอเน
1: า
0: ะ
1: นโยบายอันนี้การตลาดครับต่อได้เลยครับดร.เอกข้อที่3ก่อนเลย
0: ก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆโลกมันกำลังเปลี่ยนไปทาง AI เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้ง่ายขึ้น
1: ย
0: ังไงหนีไม่พ้นแล้ว AI พวกนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านของเราลดต้นทุนบางตัวลดต้นทุนเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนเนาะเพราะถ้าทำให้เขาสอนเขาเหมือนที่ผมบอกว่าเอากลุ่มคนที่เราปล่อยสินเชื่อ200,000-300,000น่ะมาเข้าระบบพวกนี้ก่อนเทรนให้เขาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกลุ่มคนที่เหลือก็อ่ะทุกๆ2เดือนทุกๆ3เดือนก็มีการอบรมอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นก็ต้องหาวิธีจูงใจเนาะเพราะถ้าให้มาอบรมปุ๊บเขาบอกเขาขายผักขายปลาในตลาดอยู่หยุดวันนึงเพราะรายได้เขาหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ย
1: ใช่ก็
0: ต้องมีมาตรการในการจูงใจอาจจะเป็นวอลเชอร์เป็นอะไรที่ให้สิทธิประโยชน์กับเขาในเรื่องการเข้ามาอบรมมา
1: สกิลรีสกิลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเลยเขาก็จะไปใช้ลดต้นทุนได้อะไรได้ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ของสมาคมเอสบีไทยคือสิ่งที่เรานำเสนอภาครัฐผ่านสมุดปกน้ำเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้เสนออย่างเดียวเราก็ทำด้วยสมาคมเองก็ทำ AI นะครับจับมือกับอาลีบาบาซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยมาเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ MSME เนี่ยเข้าถึง AI ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ข้อที่4ต่อนะครับ
1: โอเคเชิญครับ
0: ข้อที่4คงเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเป็นคอขวดที่มันทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเองเนี่ยทำงานยากมากในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามจัดระเบียบผู้ประกอบการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
1: ครับ
0: อยู่ทั่วประเทศเนี่ยผลกลไกภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรกูเลเตอร์เราบอกว่าปรับบทบาทหน่อยเถอะถ้าอยากให้เราเข้าถึงมาตรฐานพวกนั้นผมยกอนุญาตยกตัวอย่างนะครับ มาตรฐานอาหารก็อาจจะเป็นเรื่องอย.มาตรฐานอุตสาหกรรมเรื่องมอก.หรืออะไรก็ดีเนี่ย
1: มัน
0: เป็นเรื่องของผู้ประกอบการในประเทศในประเทศเนี่ยภาครัฐควรจะเป็นแฟคซิลิเตเตอร์ควรจะเป็นคนอำนวยความสะดวกไปโค้ชชิ่งเขาไปสอนเขาเพื่อให้เขาทำได้ตามมาตรฐานพวกนี้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็เป็นเลกูเลเตอร์อย่างที่อยากจะเป็นเลยนะครับเพื่ออะไรส่วนหนึ่งก็สินค้าที่นำเข้ามาตอนนี้เนี่ยพอมันผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมาตรฐานต่างๆมันถูกตรวจบ้างไม่ถูกตรวจบ้างผ่านศุลกากรเข้ามาง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องไปเข้มงวดแล้วก็เป็นเลกูเลเตอร์กับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ในขณะที่สินค้าถ้าเป็น MSME หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นผู้ผลิตภายในประเทศเนี่ยช่วยเขาหน่อยถ้าอยากให้ถึงมาตรฐานพวกนั้นถ้ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องไปช่วยเขาอะครับไม่ใช่นั่งแล้วก็ชี้อย่างเดียวเอกสารนี่ไม่ผ่านไอ้นั่นคุณไปทำมาใหม่โน่นนี่นั่นอะไรคือเลกูเลเตอร์ดีแต่ใช้ให้ถูกกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มคนไทยด้วยกันก็ขอให้มันเป็นแฟคซิลิเตเตอร์คืออำนวยความสะดวกให
1: ้ผู้ประกอบการลดขั้นตอนแล้วก็อย่าเข้มงวดใช่ว่าไงเข้มงวดดีแต่ว่าเข้มงวดในลักษณะที่ให้เขาผ่านได้โดยที่ไม่ได้ถึงขนาดต้องโอ้โหมีเป็นร้อยข้อพันข้ออะไรเงี้ยแนะนำเขาด้วยสอนเขาด้วยบอกเขาด้วย
0: อันนี้เราพูดถึงมาตรฐานแต่จริงๆมันมีหลายเรื่องถ้าเราพูดถึงขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆเนี้ยโอ้โหกว่าจะเปิดร้านอาหารได้หนึ่งร้านไม่รู้ไปกี่แห่งถ
1: ้
0: ามันสามารถมีอะไรที่มันรวมศูนย์ที่เราเรียก one stop service ได
1: ้
0: ไปจุดเดียวแล้วโลกปัจจุบันมันออนไลน์แล้วมันบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่ 4-5 แห่งกว่าจะได้ประสานในการทำกิจการบางเรื่องมาเนี่ยผมว่าสมัครออนไลน์ก็ได้นะสมัครออนไลน์สักจุดนึงแล้วคุณก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อเชื่อมไปต่อปลั๊กในกลไกที่ภาครัฐต้องการแล้วก็ผมว่ามันต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศให้เยอะขึ้นส
1: ่
0: วนต่างชาติก็ว่าไปครับถ้ามาเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีนำโอกาสนำอะไรมาผมว่าอันนั้นก็ดีแล้วก็เปิดช่องให้เขาเข้ามาถ้าอะไรที่มันเท่าๆหน่อยหรือว่ามาใช้นอมินีคนไทยก
1: ็
0: นั่นนะฮะสอบพักกำลังภาครัฐไปทำงานพวกนั้นเถอะเนาะอย่ามาเที่ยวเข็นอะไรกับคนตัวเล็ก
1: ที่จะมาเอาเป็นเอาตายกับคนตัวเล็กที่เป็นคนไทยเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้นโยบายข้อที่
1: 5
0: ก็บอกว่าก็ต้องสร้างโอกาสสู่เศรษฐกิจในอนาคตเราเห็นด้วยกับการที่กรอมติกรอที่ผ่านมามี S curve มี7ใน7อุตสาหกรรมนะแล้วก็บอกว่าบางทีประเทศไทยมันก็มีทิศทางเราก็สนับสนุนทีนี้ไอ้7กลุ่มอุตสาหกรรมอะบางทีมันต้องใช้การลงทุนจากต่างประเทศ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยอย่าเอาการลงทุนที่เราได้แค่ค่าแรงเลยผมว่าในที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศมาแล้วเรานั่งรับค่าแรงเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าสุดท้ายประเทศไทยเราก็ไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเสียทีเพราะเราก็บอกว่าอีก12ปีเราต้องการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเราก็ต้องทั้งหมดนะครับว่าต้องมีเทคโนโลยีต้องมีงานวิจัยต้องมีพัฒนาบุคลากรของเราให้เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วอาจจะต้องมีใช้สินค้าไทยโลโก้คอนเทนต์เนี่ยเยอะหน่อยในสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันได้มากกว่าค่าแรง
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับ New S curve และบาง S curve เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้การลงทุนจากต่างชาติอย่างเช่นยานยนต์แห่งอนาคตพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกการแพทย์อะไรพวกนี้อาจจะมีทั้งคนไทยและอาจจะมีทั้งต่างชาติเนาะแล้วเราก็เห็นด้วยกับ FDI แต่ต้องมีเทคโนโลยีมีงานวิจัยแล้วก็มีการบังคับให้ใช้ local content หรือว่าวัตถุดิบภายในประเทศเนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วเราก็เรียกร้องว่า BOI อาจจะต้องมาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยมากขึ้นนะครับคือตอนนี้เข้าใจว่า BOI ทำแต่ว่าในเขาเรียกอะไรข้อกำหนดในการเข้าถึง BOI เนี่ยอาจจะเป็นรายที่มีความพร้อมเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นรายเล็กรายย่อยลงมาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้เกิดการลงทุนในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราทำเมืองรองแล้วเนี่ยคนภาคเอกชนมันก็มีส่วนร่วมได้ เราก็จะมีกำลังมากกว่าไอ้ปีละ100ล้านที่พยายามสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อ่ะเอกชนเขาเห็นโอกาสว่าอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นสกายวอล์กที่เดิมเนี่ยสกายวอล์กไอยูเนี่ยพอมันมีสกายวอล์กมันมีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเอกชนในพื้นที่เริ่มเห็นโอกาสร้านกาแฟร้านเขาเรียกอะไรร้านอาหารรวมถึงร้านสินขายสินค้าขายบริการเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยถ้าดีไอส่งเสริมเขายกระดับมาตรฐานเขาขึ้นอีกสักหน่อยเนี่ยผมว่าโอ้มันจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็การให้บริการการขายสินค้าต่างๆมันก็จะดูพรีเมียมขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดมันก็จะตกอยู่ในพื้นที่แล้วก็ชุมชนมากยิ่งขึ้น
1: อ
0: ันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราเสนอมาก็คือให้ทำงานฐานกรอ.โดยที่ใช้โครงสร้างของกรอ.จังหวัดกรอ.กลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นต
1: ั
0: วขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพวกนี้ครับ
1: ครับท่านรองนายกเอกนิติว่าไงบ้างครับที่เราเสนอไปปุ๊บท่านรับลูกเลยไหม
0: ผมเชื่อว่าท่านเห็นแนวคิดแนวทางของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมาท่านก็เลยต้องใช้คำว่าท่านก็เลยมาเชิญสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเนี่ยเข้าไปทำงานในกรอเป็นกรุ๊ปแรกนะครับปกติกรอที่ผ่านมาจะมี3องค์กรหลักนะมีหอการค้ามีสภาอุตสาหกรรมมีสมาคมธนาคารเป็นหลัก
1: ใช่
0: พอการฟื้นกรอรอบนี้เนี่ยเปิดตัวมาก็คือมี4องค์กรเอกชนหลักโดยมีสมาพันธ์ SME ไทยเพิ่มเข้าไปนะครับก
1: ่อ
0: นหลังช่วงหลังๆก็จะมีองค์กรภาคเอกชนเพิ่มไปอีก2องค์กร3องค์กรนะครับแต่ว่า4องค์กรแรกเนี่ยสมาพันธ์อยู่ในนั้นแสดงว่าท่านรองนายกเองนิติคงเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากหรือแนวคิดในการขับเคลื่อน SME เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดนี้ก็เลยมีเราเข้าไปรวมถึงงานเจ
1: ้
0: าสัวฮะคุณวรพงษ์จำงานเจ้าสัวได้ไหมงานเจ้าส
1: ั
0: วง
1: าน
0: ทีโอที่แต่พวกคุณเราเป็นองค์กรขนาดเล็กไม่ใช่องค์กรขนาดเล็กหมายถึงว่าองค์กรตัวแทนของคนตัวเล็กองค์กรเดียวเนาะที่เข้าไปในเวทีนั้นเข้าไปเนี่ยทั้งกลางซีโอทั้งกลางเจ้าสัวแล้วเราก็ไปพูดเหมือนที่ผมพูดให้คุณวรพงษ์ฟังเนี่ยให้ผู้ฟังทางบ้านฟังเนี่ยว่าเรามีเอ็มอยู่ 2.8 ล้านรายเพราะฉะนั้นมาตรการกลไกภาครัฐถ้ายังใช้คำว่าช่วย SME รวมๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับพัฒนาตัวเองยากมากแต่ถ้าทำตามหลักคิด5นโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยซึ่งเราเน้นเราหลักๆเนี่ยเราเน้นไปที่ไมโครและสมอลเป็นหลักเพ
1: ื
0: ่อให้เปิดช่องสร้างโอกาสส่งเม็ดเงินส่งส
1: ่
0: วนสัพพะกำลังบางส่วนเนี่ยไปให้เขาไปลดต้นทุนเขาไปเติมโอกาสให้เขาเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยปากท้องของผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศที่เป็นคนตัวเล็กก็จะอิ่มมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นส่วนคนตัวใหญ่ก็ว่าไปครับคนตัวใหญ่มีศักยภาพไม่ได้บอกว่าไม่พัฒนาคนตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องพัฒนากลุ่มมีเดียมเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับก็ทำควบคู่กันไปเพียงแต่ว่าเวลาทำนโยบายต่างๆก็แยกส่วนหน่อยว่าอะไรสำหรับมีเดียมอะไรสำหรับสมอลอะไรสำหรับไมโครประมาณนี้อันนี้ต้องอีกมาตรการที่ผมต้องขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จำกัดอยู่ที่กลุ่มที่มียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านนี่เป็นกลไกเดียวคุณวรพงษ์ในประเทศนี้ณวันนี้ที่ภาครัฐสามารถส่งเม็ดเงินเป็นยอดขายเนี่ยไปให้ผู้ประกอบการไมโครและไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์ได้เพราะว่าสินเชื่อก็ไม่ได้มาตรการช่วยเหลืออบรมอะไรต่างๆมันไม่ถึงกลุ่มนี้ชัยช่วยไทยพลัสคือเรื่องเดียวที่ส่งไปถึงกลุ่มไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์ของประเทศนี้ได
1: ้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอาจจะมาตามความคืบหน้าของการขยับขยื่นเคลื่อนด้วยมาตรการ5ข้อนี้กันอีกครั้งหนึ่งพอดีเวลาหมดครับดร.เอกเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยเรื่องความคืบหน้าของเรื่องนี้กันอีกทีนะฮะดร.เอกครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.เอกครับแล้วคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับดร.เอกดร.นพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยอดคือถ้าจะคุยกันต้องมีลึกเลยรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรผมคิดว่าเราคงได้เห็นความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพักกันเร็วๆสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุยกันต่ออาจารย์พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆกันก่อนจะเริ่มออมเงินง่ายๆวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.9% 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณระพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังครับ 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ซูเปอร์สมอลไมโคร SME มีตัวช่วยที่เสนอมาตรการภาครัฐไปผมว่าถ้าเอาจริงเอาจังแล้ว implement ได้น่าจะเห็นมากเห็นผลนะอาจารย์ว่าไหม
11: ครับครับผมก็แผนนี่ดีแล้วนะครับก็อยู่ที่ execution หรือการเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าตลาด SME รวมถึงไมโครที่คุณรับพงเน้นเนี่ยจริงๆมันเป็นความท้าทายมานมนานละว่าเราจะเคลื่อนไอ้ระบบนิเวศนี้ยังไงเพราะว่าโดยธรรมชาติของกิจการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพีระมิดอยู่แล้วนะครับก็คือรายใหญ่อยู่ข้างบนแต่มีน้อยนะครับแต่มันมี impact สูงในขณะที่ฐานรากเนี่ยก็จะเป็นพวกไมโครหรือ small SME นะครับผมคิดว่าจุดเน้นในเรื่องนี้อาจจะพยายามเปิดอีกมุมมองนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายปลายทางของการที่เราจะส่งเสริม SME ให้เติบโตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูในแง่ของการเคลื่อน SME ขึ้นไปในยอดบนของพีระมิดนะคือไม่ใช่หมายความว่าต้องพัฒนาให้สมองเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเป็นลาร์จนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัดส่วนของคนที่จะขึ้นไปเป็นลาร์จเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพลิกหัวพีระมิดกลับลงล่างว่าทำยังไงถึงจะทำให้สมองเป็นลาร์จทั้งหมดเนี่ยอันนี้คงอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่จุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ก็คือเนื่องจากไมโครหรือ SME เนี่ยมันอาจจะมีสำนวนว่าเกิดง่ายตายเร็วนะครับคือในข้อดีก็คือโอกาสในการเริ่มธุรกิจเนี่ยมันทำง่ายนะผมอาจจะตกงานวันนี้เราก็ไปเช่ารถเข็นมาคันหนึ่งไปขายหมูปิ้งหน้าปากซอยได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้เรามีโอกาสทำมาหาเลี้ยงชีพได้ทันทีนะครับแต่ตายเร็วในความหมายนี่คือถ้าเราไม่มีจุดแข็งบางอย่างนะครับในธุรกิจเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะจบตัวกิจการได้เร็วมันก็ไม่ sustainเพราะนั้นเราจะต้องมีสเตทเมนต์ประมาณว่าแทนที่จะคุณให้ SME เป็นกิจการขนาดใหญ่ในที่สุดเนี่ยต้องทำไงถึงทำให้เขาเกิดง่ายตายยากนะครับก็คือเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าการที่เขาจะตายหรือจะกิจการปิดตัวลงเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าขอบข่ายของ SME เนี่ยมันจำกัดทั้งด้วยพื้นที่แล้วก็เรื่องของทรัพยากรการที่จะมาสเกลให้เขาเป็นรายใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ควรจะเป็นแต่ว่าทำยังไงถึงคลิปเขาเนี่ยให้เป็นขนาดเล็กหรือไมโครแต่เขาตายยากก็คือสามารถที่จะทนแรงกดดันมีภูมิคุ้มกันสามารถจะทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้อย่างตลอดไปอันนี้คือเป้าหมายที่ผมก็ควรจะเป็นครับ
1: เกิดยากเลยนะเกิดง่ายตายยาก
11: เ
1: กิด
11: ครับผม
1: ง่ายตายยากเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนก็เป็นปัญหาวังวนสุดคลาสสิกที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะอาจารย์เรื่องกู้นอกระบบแล้วผมก็ยังเห็น
11: มันมี
1: คนพูดถึงอยู่เยอะ
11: ครับตรงนี้มันเป็นระบบนิเวศซึ่งเราไม่สามารถพัฒนาได้เองในตัว SME คือมันจะมี3ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องรัฐเนี่ยเป็นผู้ดูแลกติกาก็ต้องทำไงให้เป็นธรรมอย่าให้ SME โดนเอาเปรียบสถาบันการเงินซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเรื่องการทั้งปล่อยสินเชื่อแล้วก็การให้เงินทุนนะครับซึ่งแบงก์เองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเฟรนลี่กับ SME ที่ไม่มีหลักประกันใช่ไหมฮะมันก็เป็นระบบที่มันก็ยังต้องผลักดันไปอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของสถาบันศึกษาซึ่ง SME หลายแห่งก็ใช้โอกาสในการเข้าไปพาร์ทเนอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานหรือเรื่องของนวัตกรรมที่ผ่านเรื่อง R&D มานะครับ3จุดนี้มันเป็นจุดที่เคลื่อนยากในทุกประเทศเพราะว่ามันมีเลกาซีของมันอยู่นะครับแต่ SME สมัยใหม่วันนี้เขาไปอีกกลุ่มหนึ่งนะที่กลุ่มเราอาจจะเรียกตรงนี้ก็เป็น strategic partner หรือเป็นคู่ค้าที่สามารถจะส่งมอบโอกาสหรือตลาดมาให้นะครับตัวอย่างเป็นรูปธรรมบ้านเราก็มีนะคุณวรพงศ์อย่าง SME บางเจ้าเนี่ยตัวเล็กจริงแต่เขาสามารถจะกินส่วนแบ่งตลาดได้ใหญ่ผ่านคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพนะในรูปแบบที่เรียกว่า collaboration เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีมันฝรั่งไปเอ็กกับน้ำพริกแม่อะไรสักแห่งหนึ่งนะครับหรือจะมีซีอิ๊วไปทำรถไอติมแล้วก็ไปวางขายในห้างใหญ่เนี่ยอันนี้คือการที่ SME สมัยใหม่สามารถที่จะอยู่รอดได้หรือพูดง่ายๆคือตายยาก จากการที่เขารู้จักไปคอลแลบกับรายคู่ค้าที่เป็นรายใหญ่ๆหรือเป็นรายที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นปาร์ตี้ที่4ที่ควรจะเอาไปพิจารณายกระดับแล้วก็ขยายตัวตลาดของ SME
1: ครับก็คงได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นคงได้มาคุยกันอีกครั้งนึงวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
11: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมหมดเวลาครับ CEO ชั้นพลัสวันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโพสต์ถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกริกฟ้าไกลทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยครม.อนุทิน1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์175รูปเป็นอันเสร็จพิธีทอร์นาโดถล่มความเสียหายที่วิสคอนซินสหรัฐเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตามเวลาท้องถิ่นแรงลมหมุนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองเมนาชาพบอาคารสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนและรถยนต์พลิกคว่ำนอกจากนี้พายุทอร์นาโดยังได้พัดผ่านสร้างความเสียหายในเมืองแอปเปิลตันซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความ

0: วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
5: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
7: ์10:08 นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่28กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของรัชกาลที่10นะวันนี้สถาบันการเงินตลาดหุ้นก็ปิดทำการ1วันนะจริงๆก็ต่อเนื่องเลย2วันนะเพราะวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะก็เป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศนะคะในเรื่องของการลงทุนสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มีกันอยู่3วันทำการนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศก็มีปัจจัยต่างประเทศใหญ่ๆที่เราจะต้องติดตามด้วยก็คือการประชุมทางฝากของ FOMC นะคะทางฝากของ Fed นะทางฝากอเมริกานะคะที่จะพิจารณาในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะว่าจะออกมาในทิศทางอย่างไรนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็คาดการณ์นะน่าจะยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะน่าจะยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นนะคะแต่ว่าก็คงต้อง

0: ดูเนาะว่าส่งสัญญาณหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ปรับขึ้นนะคะในรอบนี้ท่ามกลางปัจจัยที่ก็ยังคงต้องติดตามนะโดยเฉพาะประเด็นปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศบรรยากาศนะคะในเรื่องของสัญญาณระหว่างอิหร่านนะคะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกานะคะรวมไปถึงประเด็นคัมแบ็กกลับมาของเรื่องของสงครามทางการค้านะคะของทางฝั่งอเมริกาค่ะที่ใช้มาตรการในเรื่องของภาษีนั้นเนี่ยเริ่มที่จะออกมาอีกแล้วนะคะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ตลาดนั้นเนี่ยติดตามแล้วก็กดดันบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนไม่น้อยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยบ้านเราปิดทําการนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นอื่นๆนะก็เปิดทําการกันตามปกติเราจะค่อยๆไล่เรียงนะเพราะบางตลาดเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะไปดูทองก่อนวันนี้ราคาทองเนี่ยนะคะก็ปรับตัวลดลงตามราคาของทองโลกเลยนะคะเพราะว่าเช้ามาวันนี้เนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นจะปิดนะแต่ตลาดทองบ้านเราไม่ปิดนะสมาคมค้าทองประกาศออกมาแล้วนะคะในช่วงเช้าวันนี้เอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะคะปรับราคาครั้งที่สองทองคำแท่งรับซื้อ64,300 บาทนะคะขายออกอยู่ที่64,500 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่65,300 บาทนะคะตรงนี้ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลบไปบาทละ600 บาทนะคะก็พอสมควรทีเดียวนะปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศของราคาทองนะมีการขยับปรับตัวเนี่ยนะคะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะภาพราคาทองอ่ะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะคะขานรับการคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังไม่มีการรายงานโจมตีติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะแล้วก็ด้านเจ้าหน้าที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง2 รายเนี่ยก็บอกว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากชาติที่เป็นกลางเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีความคืบหน้าในการผลักดันให้สหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปัจจัยที่เราจะต้องติดตามมากๆก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐนะหรือว่าเฟดนะคะในวันที่28-29 กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะทับซับผลกันเนี่ยในส่วนของดูรีแอคต่างๆก็คือเช้าวันพฤหัสที่เราก็จะกลับมาเปิดทำการภาพของตลาดหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลจาก Fed Watch 2นะคะของ CME Group เนี่ยบอกว่านักลงทุนค่อนข้างจะให้น้ำหนัก 62.1% นะว่า Fed น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะคะที่ระดับ 3.5-3.75% แต่ว่าก็ให้น้ำหนักค่ะประมาณสัก 55.1% ว่า Fed เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็คือการประชุมในรอบถัดไปนะคะซึ่งถ้ามีการส่งสัญญาณอะไรออกมานั้นเนี่ยแม้ว่ารอบนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามีการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะมีรีแอคในภาพของตลาดเนาะออกมาในทิศทางไหนนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เราจะต้องติดตามกันนั่นเองนะคะเป็นภาพในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินนะที่ต้องติดตามกันค่ะส่วนวันนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะก็ไล่เรียงกันวันนี้บ้านเราลบเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลบนะแล้วบางตลาดก็ลงแรงนะคะวันนี้ที่แรงมากๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปดูหน่อยก็จะมีที่นิกเกอิ225นะวันนี้ลงไปถึง 4.29% นะคะ 2,769 จุดนะคะก็ลงค่อนข้างแรงอีกหนึ่งตลาดที่ลงแรงมากนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์บ่อยมากนะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนวันนี้มีไปหรือยังหรือว่าเพราะตอนนี้ดูคอสปีเกาหลีใต้นะลงอยู่ 10.4% นะคุณผู้ฟังที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยลงอยู่702จุดนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากทีเดียวนะตอนนี้บรรยากาศของตลาดหุ้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยหลีดด้วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ชิปกับเซมิคอนดักเตอร์รู้สึกว่าจะเจอแรงขายกันอยู่พอสมควรนะส่วนตลาดอื่นๆนะคะเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างหางเสงที่ฮ่องกงนะตอนนี้ก็ลบประมาณสัก 0.24% 60จุดนะไปดูเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามก็ลบอยู่ประมาณ 10.69 จุดนะตอนนี้ 0.64% นะคะเวียดนามตอนนี้เวนอินเด็กซ์ 1,658.50 จุดนะคะ VN 30 1,798.78 จุดนะคะก็น่าติดตามเหมือนกันนะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกับแขกรับเชิญนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวียดนามนั้นเนี่ยนะคะก็ดูโลรอบที่ผ่านมาคือ1,600ประมาณ1,630 1,640นะตอนนี้ก็เข้าใกล้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาทำไฮไปนะในรอบปีนี้เนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมเองนะแถว1,900จุดสำหรับเว ียนอินเด็กซ์นะคะแล้วก็จริงๆปัจจัยส่วนใหญ่อะถ้าพูดถึงภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่ออกมาเชิงลบผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ยังดีนะแต่อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวนะในเรื่องของต่างชาติที่มีเทขายแล้วก็มีอาจจะมีปัจจัยหุ้นเฉพาะตัวนะที่เราคุยกันไปเมื่อวันนี้นะคะนักลงทุนก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะนี่สำหรับเวียดนามใครที่ตามกันนะคะอันนี้เป็นสัญญาณนะของภาพตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนบ้านเราจริงๆบ้านเราเนี่ยทรงดีแล้วก็แข็งแรงนะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างบอกไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะกดลบลงไปแรงสักหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในทรงที่เราเคยคุยกับนักวิเคราะห์ไว้นะถ้าแถว 1,600 หรือกระทั่งหลุด 1,600 ไปเป็น1,580นะก็ถือว่ายังประคับประคองแล้วก็สะท้อนความแข็งแกร่งอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปที่ 1,624 จุดนะคะก็ลบไป 19.92 จุดวอลุ่มการซื้อขายนะคะ 88,483 ล้านบาทจะบอกว่าช่วงหลังเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างคึกคักนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพเซตลบไปค่อนข้างแรงอ่ะแน่นอนก็คือเดลต้าแต่ว่าถ้าไปดูตัวอื่นเนี่ยก็ยังมีตัวที่ฟื้นตัวกลับมาแล้วก็บวกได้ดีนะสำหรับกลุ่มธนาคารบางตัวด้วยนะคะเมื่อวานนี้เดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าฉุดดัชนีไม่น้อยเพราะตัวเดียวลงไป22จุดนะคะ 7.17% เนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้เซตเนี่ยดูเหมือนกับว่าถูกแรงกดดันเยอะแต่ว่าถ้าเอาเดลต้าออกตัวอื่นก็ยังเขียวได้ BBL ดับ2เมื่อวานนี้194บาทแบงก์กรุงเทพก็บวกได้3บาทนะ 1.57% ปตท.นะคะ39บาทลงไป50สตางค์นะ KBank ก็บวกขึ้นมาค่ะ242จุดบวกมา2บาทนะ 0.83% นะคะ SCB ค่ะ154บาท50สตางค์ลงไป50สตางค์ AOT 64บาทบวกมา50สตางค์ค่ะ KDB นะคะกรุงไทยแบงก์เมื่อวานราคาเสมอตัวแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนสูงโซนไฮนะคะ43บาท50สตางค์ค่ะปตท.สผ.นะ150บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงกราฟค่ะ65บาท25สตางค์ลงไป75สตางค์แล้วก็ TTB นะคะ3บาท8สตางค์เมื่อวานนี้บวกมา6สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็จะเห็นว่าก็ยังมีกลุ่มอื่นตัวอื่นนะที่เขียวสลับนะคะแล้วบางตัวก็ราคาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าดัชนีกดลึกเมื่อวานนี้หลักๆก็คือให้น้ำหนักไปที่ตัวเดลต้าเป็นสำคัญนั่นเองนะคะแล้วก็ภาพรวมเอาไปดูแยกตามรายกลุ่มหน่อยนะสำหรับส่วนของนักลงทุนเมื่อวานนี้เนี่ยรายย่อยเข้าไปรับพอสมควรเลยกลุ่มเดียวเลยแหละซื้อสุทธินะ 4,500 กว่าล้านบาทส่วนกลุ่มอื่นเมื่อวานนักทุนสถาบันขายเยอะนะคะ 2,400 กว่าล้านบาทต่างชาติก็ขาย 1,664 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายไป416ล้านบาทนะคะเบ็ดเสร็จเมื่อวานเนี่ยวอลุ่มก็ 88,483 ล้านบาทนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยวอลุ่มการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยก็จะอยู่ราวๆนี้นะ 80,000 90,000 นะบางวันก็ถึงแสนล้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความคึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราพอไปดูกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูตัวเลขหน่อยละกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราคุยกันเนี่ยนะคะเราจะเห็นสัญญาณการกลับมาของนักลงทุนต่างชาตินะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆพูดในเสียงเดียวกันนะคะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยนั้นเนี่ยถือว่ามีความดีเฟนซีฟนะคะแล้วก็ในภาพที่ตลาดอื่นๆเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นแรงแล้วก็ช่วงหลังเขามีการเทคโปรฟิตโดยเฉพาะหุ้นที่ตลาดที่มีการลีดนะคะด้วยนิวอีโคโนมีด้วยเทรนที่เป็นเทคโนโลยี AI ทั้งหลายนั้นขึ้นมาแรงมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับมีการโรเตทนะมีการปรับตัวนะคะมีการขายแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตลาดบ้านเราก็ถือว่าเป็นตลาดที่ช่วงที่ผ่านมาเราก็ต่ำไม่ไปไหนนะราคา valuation ต่างๆก็อาจจะมีความสมเหตุสมผลกับ defensive และปันผลที่ดีนะคะถ้าไปดู G เม็ดเงินต่างชาติก็ยังเข้าสุทธิตอนนี้ถ้าเทียบ1มกราคมจนถึง27กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็ประมาณกับ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเนี่ยนะคะยังเป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธิอยู่นะคุณผู้ฟังตอนนี้ 74,157 ล้านบาทนะซื้อสุทธิแต่สถาบันเนี่ยขายหนักคุณผู้ฟังขายไป 9,521 ล้านบาทนะคะกลุ่มอื่นนักทุนรายย่อยก็ยังบวกอยู่นะซื้อสุทธิอยู่นะตั้งแต่ต้นปี 3,600 กว่าล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อที่ 12,740 ล้านบาทนะคะหรือแม้กระทั่งเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเนี่ยต่างชาติก็ยังซื้อสุทธิอยู่ ่นะคะที่ 46,983 ล้านบาทนะส่วนนักทุนรายย่อยกับสถาบันในประเทศเนี่ยขายพอๆกันสถาบันขาย 25,000 กว่าล้านบาทแล้วก็รายย่อยขายไป 22,900 กว่าล้านบาทนะก็บางคนไปรับช่วงต่ำนะเวลาขึ้นนั้นก็อาจจะเทคโปรฟิตทำกำไรนะสำหรับรายย่อยแต่ว่าเราก็ยังเห็นสัญญาณในเรื่องของฟันโฟที่เข้ามาอย่างดีนะในส่วนของบ้านเราอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะตัวเลขนะในส่วนของเม็ดเงินต่างชาตินะว่ายังคงเป็นซื้อสุทธินะตั้งแต่ต้นปีตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็70,000กว่าล้านบาทนะ74,000กับ75,000นะคะถ้าเทียบตั้งแต่1มกราคมก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนักลงทุนก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็การ select เลือกกลุ่มหุ้นในการลงทุนนะคะอันนี้ก็ยังคงสำคัญนะในเรื่องของกลุ่มธุรกิจต่างๆนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทจดทะเบียนนะที่ทยอยนะคะในการที่จะประกาศผลประกอบการออกมานะคะในส่วนไตรมาส2อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาการแต่ว่าเท่าที่พูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ต่างๆก็จะเห็นนะคะว่านักวิเคราะห์เองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนมีการปรับเป้าปรับประมาณการในภาพของหุ้นไทยนะคะบางเฮ้าส์ก็ให้ไปประมาณสัก 1,700 หรือว่ายืนเหนือ 1,700 ก็แสดงว่ายังมีรูมมีอัพไซด์ให้ไปกันได้สำหรับของภาพของเซตนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูกันแบบเรียลไทม์เซตอินดีคส์เราก็1,624 จุดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพนะในส่วนของตลาดหุ้นนะบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศนะในวันที่เราปิดทำการกันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ปิดทำการอีกวันนึงก็มอนิเตอร์นะคะในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพูดคุยกันนะคะกับโค้ชหนุ่มนะวันนี้วันหยุดแต่โค้ชอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวไปทักทายโค้ชกันแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
1: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
0: ์ค่ะวันนี้พูดคุยกันกับโค้ชนะวันหยุดสบายๆนะคะไปทักทายโค้ชกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เราเจอกันเนาะเป็นวันหยุดนะคะสถาบันการเงินตลาดหุ้นก็ปิดทำการกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลองวีคเอนด์ของใครหลายๆคนเลยที่เรามีวันนี้ใช่ไหมคะหยุดพรุ่งนี้ก็หยุดบางคนก็ลาเพิ่มลาหัวลาท้ายไปได้ยาวมากเลยตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ว่ากันแบบยาวๆแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นต้นเดือนด้วยเนาะบางคนบอกว่าเงินดงเงินเดือนก็ออกกันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็อาจจะแพลนกลับบ้านกันต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวอะไรคนก็อาจจะแพลนแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะค่ะ
2: ครับก็นี่เพิ่งกลับมา พาลูกน้องไปเอาติ้งไงก็
0: เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
2: ใช่ใช่วันจันทร์เรามีวันทำงานหนึ่งวันใช่ไหมแล้วก็มีวันอังคารพุธเป็นวันหยุดเนี่ยหลายคนก็ต่อเลยเว้นวันจันทร์วันเดียวแล้วก็หยุดยาวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เงินกันดีๆนะฮะ
0: อันนี้สำคัญมากเวลาหยุดยาวๆเนี่ยแล้วบางคนอาจจะไม่เราเป็นอาจจะไปช่วงเงินเดือนออกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนพอดีกระเป๋าตุงไปเลยนะเป็นวันหยุดยาวที่ได้กระเป๋าตุงไปเลย ค่ะแต่กลับมายังอยู่กันยาว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวกลับมาปุ๊บ ก็จะสิ้นเดือนพอดีใช่ไหมเงินก็กลับมาอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพอได้นะครับ
0: อ๋อโอเคเพราะมันจะมีบางคนที่เงินเดือนออก24 25กับอีกกลุ่มนึงเงินเดือนอาจจะมาออกสิ้นเดือนพอดีใช่ไหมคะ31กลับมาพอดีค่ะ
2: ครับผมเนี่ยนี่ก็อาจจะต้องดูดี
0: ต้องวางแผนกันดีๆนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆว่ากันเนี่ยในสถานการณ์ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจการเงินต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่สู้ดีนะแต่อาจจะมีภาพลวงตาอยู่พอสมควรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยังดูคึกคักจับใจใช้สอยเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับมีมาตรการรัฐแต่ว่าอย่างโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันเนาะดราม่ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทั้งหลายใช่ไหมคะที่โอ้ตอนนี้น่าจะตามประเด็นเรื่องของสิทธิ์กันอยู่พอสมควรแล้วก็มีมาร้องสิทธิ์กันก็เยอะเหมือนกันเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนาะโค้ชใช่ไหมคะค่ะ
2: ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจำนวนคนที่ยื่นเข้ามานี่เยอะมากเนาะนะครับแล้วก็กระบวนการที่คัดเลือกก็ดูเรียกว่าอะไรอ่ะจนตอนนี้คิดว่าคนคงงงกันหมดแล้วว่าใครที่เดือดร้อนจริงเนี่ยเดือดร้อนไม่จริงอะไรอย่างงี้นะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าก็ยัง
0: ตรวจสอบข้อมูล
2: มีการรับทราบว่าคนบางคนที่ไม่น่าจะได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือเราคือต้องบอกอย่างเงี้ย เวลาที่เราใช้กฎเกณฑ์อะไรเข้าไปกับเนี่ยหลายๆครั้งมันก็อาจจะมีผลกระทบกับบางกลุ่มแล้วก็มีไม่มีเรียกว่าเป็นข้อดีหรือเป็นประโยชน์ให้กับบางกลุ่มนะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มของชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขารู้กันเนา
0: ะ
2: เขารู้กันว่าไอ้เนี่ยคนนี้ไม่ได้
0: เดือดร้อนหรอก
2: ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย

0: หลายๆครั้งที่เวลาไปทำงานก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับไปทำงานแบบทำโครงการแก้หนี้เนี่ยองค์กรก็จะมีงบให้สำหรับการที่เอาไปเติมเพื่อจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้พวกเราในฐานะที่เป็นทีมงานการเงินเนี่ยเข้าไปนั่งสัมภาษณ์เข้าไปคุยแล้วก็ดูว่าใครเหมาะสมที่จะได้นะครับก็เคยมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่ไปทำให้โรงพยาบาลหนึ่งเหมือนกันเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยเราก็เสนอไปว่า20คนนี้น่าจะได้เท่านั้นแหละประท้วงเลยฮะมีการได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยไอ้คนนี้มันไม่ได้ลำบากเลยทำไมไปได้อะไรเงี้ยซึ่งก็โอ้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในการที่เราจะจัดการหรือตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์อะไรบางอย่างตรงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจับเรื่องรายได้ได้ 100%
1: ค่ะ
0: นะถ้าเกิดว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นแคชเลส 100% ไปเลยนะแล้วก็เงินใช้วิธีการโอนเข้าโอนออกนะครับตรวจสอบมีระบบภาษีกันที่ครอบคลุมคำวันนี้มีคนอีกหลายคนที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษีเพราะฉะน
1: ั้
0: นรายได้หลายๆอย่างก็มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสินใจอะไรพวกนี้ไปก็จะอาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ครับก็คือคนบางคนก็จะมาทวงกันว่าไม่จริงเพราะไม่ได้จนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องยากในทีเดียว
1: ค่ะดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็การเก็บข้อมูลของประชาชนเนาะที่จะสามารถที่จะแทร็กหรือว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สำหรับข้อมูลแต่ละคนซึ่งวันนี้มันอาจจะยังมีเรียกว่ามียังมีช่องว่างอยู่เนาะทำให้การตรวจสอบสิทธิ์ก็อาจจะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรเข้มข้นหรือเป็นไปตามนั้นมากนักถ้าเทียบกับที่มีคนทวงการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามีบางอันที่เขาก็บอกว่าปีนี้ที่มีปัญหาอย่างเช่นที่ลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยไหมฮะ
1: ค่ะบางคนเอาไปตัดจดบริษัทเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะใช่ไหมคะที่เขารีเซ็ตสองค่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้อย่างเรื่องของการที่ลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีในเรื่องของลูกกตัญญูอะไรเงี้ยนะก็ปีนี้เท่าที่ฟังมาคือเขาไม่ใช้เพราะว่าถูกประท้วงแรงอยู่เหมือนกันแต่เขาเหมือนกับส่งสัญญาณนะครับว่าปีหน้าใช้นะนั่นหมายความว่าก็ต้องคุยกับลูกกันให้ดีครับว่าถ้าแกไม่ได้เลี้ยงฉันแล้วแกห้ามเอาชื่อฉันไปลดหย่อนผมมองว่าพี่มองว่าเขามองมุมนี้เป็นมุมหลักเลยว่ามีหลายเคสที่ไม่ได้ส่งเสียพ่อแม่จริงๆไม่ได้ดูแลท่านจริงแล้วก็เอาชื่อไปลดหย่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นให้ท่านได้รับตรงนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะก็คงจะเป็นประเด็นตรงนั้นนะครับแต่ว่าดูสัญญาณแล้วคือโอเคปีนี้ไม่จับเรื่องนี้เพราะว่ากระเทือนคือถ้ามาบอกกติกาแบบกระชั้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าบอกกันไว้ล่วงหน้าแบบเนี้ยอันนี้ปีหน้าน่าจะดูแล้วอาจจะใช้ตรงนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวก็ต้องตามกันอีกทีนึงนะเพราะมันมีเกณฑ์หลายเกณฑ์เหมือนกันนะที่เขาปรับปรุงเกณฑ์ใช่ไหมคะที่ไม่บังคับใช้ในปีนี้แต่ว่าอ่ะปีหน้าก็ต้องติดตามกันเหมือนกันนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับเกณฑ์แล้วก็ที่มีประเด็นเดียวก็จะเป็นเกณฑ์พวกทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งบางทีมันไม่ได้อัปเดตหรือใดๆเนี่ยค่ะ
0: ทรัพย์สินเก่าทรัพย์สินมันจริงจริงมันว่าจะที่รายได้นี่พูดยากเหมือนกันนะครับอย่างเกณฑ์ทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ใช่ไหมฮะถ้าเรามีรถยนต์อยู่1,000ที่ปลอดภาระแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เนาะมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเนี้ยแต่ก่อนหน้าเนี้ยรายได้คือเกิน8,000ต่อเดือนปีหนึ่งเกิน100,000ก็เลยสามารถมีความสามารถในการ
1: ซื้อรถได้ผ่อนรถได้มองแบบนี
0: ้แต่ว่าพอผ่านไปสมมติว่า6 ปีผ่อนรถจบแล้วนะมีรถเป็นทรัพย์สินแล้วแต่ว่ารายได้ไม่มี
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นไปได้เนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะต้องมองว่าเอ๊ะเรามันมองถูกมองผิดอะไรยังไงแต่ว่าถ้าตอนนี้กำลังผ่อนอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แหละน
1: ะ
0: ถ้ากำลังผ่อนอยู่แสดงว่าอ้าวรายได้คุณน่าจะเกิน8,000แหละเพราะฉะนั้นคุณชงไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันนะฮะ
1: เกณฑ์ในส่วนของอายุอ่ะคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกัน ค่ะเกณฑ์ส่วนอายุว่าคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะพี่หนุ่มเพราะว่าคนที่ขอสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็มีเริ่มตั้งแต่อายุ18 ปีเลยอ่ะมันจะมีเขาจะแบ่งทุกปีนะใช่ไหมคะอันเนี้ยพี่หนุ่มมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสำหรับในฐานะที่เราก็ดูเป็นโค้ชให้คำแนะนำในเรื่องของการเงินด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกณฑ์อายุด้วยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงด้วยนะคนที่ขอรับแล้วก็จะถูกปฏิเสธไปก็ไม่เขาเรียกอะไรเงื่อนไขไม่ตรงคุณสมบัติไม่ตรงเนี่ยก็เยอะเหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นช่วงเกณฑ์อายุเนี่ย18 ปีจริงๆ18 ถึง 22 ถึงประมาณ 25นี่เป็นช่วงอยู่ในวัยเรียนเนาะ
1: ค่ะใช่
0: แต่นั่นอาจจะต้องมาดูกันนะฮะถ้าว่าเขายังศึกษาอยู่อย่างเงี้ยมันต้องตัดทิ้งไปเลยเนาะว่าไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมี18บางคนก็อาจจะเรียนจบระดับปวช.ทำงานแล้วแต่ว่ารายได้ไม่พอหรืออะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ากติกาหรือเกมแบบนี้มันยากพอสมควรนะฮะแต่ถ้าใครอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นช่วงวัยอายุน้อยก็ยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยไม่อันนี้ต้องเช็คกันให้ดีนะนะถ้าตรวจสอบได้ก็ไม่ควรจะให้นะครับรวมไปถึงคนอายุ20 เศษเนี่ยบางคนก็ยังเรียนอยู่นะเดี๋ยวบางคน25นี่บางคนยังไม่จบนะบิว
1: ค่ะใช่
0: เรียนปริญญาตรีไม่จบแต่หลักฐานรายได้ไม่มีนะเนี้ยมันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องละเอียดแต่จริงๆแล้วว่าที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือ เราไม่ควรมีคนอยู่ในระบบสวัสดิการเยอะครับ
1: ใช่อันนี้เป็นพอตัวเลขทั้งหมดออกมาเนี่ยนะคะโอเคแม้ว่าจะมีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เลยแต่ว่าตัวเลขภาพรวมอ่ะก็คือค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็ทำให้หลายคนมองภาพใหญ่ๆเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงและน่ากังวลอยู่พอสมควรใช่ไหมคะประมาณนี้คนก็พูดถึงประเด็นนี้อยู่พอสมควรค่ะ
0: ใช่ช่วงวันนี้ถ้าเกิดคนไทยมีประมาณ60-70 ล้านคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเอาตัดเด็กออกเนาะกับผู้สูงอายุเอาผู้สูงอายุก็ได้บัตรสวัสดิการตัวใช่ฮะเป็นเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุอยู่แล้วเนาะตัดเหลือคนทำงานมีอยู่เท่าไหร่เหลือถ้าคนทำงานเหลือประมาณสักศูนย์นะ40 ล้าน45 ล้านคนเนี่ย40 ล้านคนอย่างเงี้ยในวัยทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะได้แหละเพราะจะ70เอาคนที่ตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วมีคนแก่เกิน20มีเด็กประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นมันหายไปเหลือประมาณ40 หรือ 30 กว่าล้านเนี่ยแล้วมีคนอยู่ในระบบสวัสดิการเนี่ย10 กว่าล้านอ่ะ
1: ค่ะ
0: น่ากลัวไหม
1: ก็นี่สูงแต่ยิ่งยอดลงทะเบียนรวมก็18เลยนะ18 กับ 19 18.8 ล้านที่แบบหมายถึงลงทั้งหมดอะไรเงี้ยสำหรับปีนี้นะคะก็สูงมากพอสมควรแต่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ผ่านก็เยอะแหละในรอบแรกเนี่ยนะคะที่พิจารณากันไปแต่ว่า
0: ก็เห็นบอกเลย
1: ตัวเลขที่ลงใช่
0: แต่มันคือเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่ว่าคนที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้โอ้โหเลี้ยงทุกฝ่ายเลยนะ
1: ค่ะ
0: เนอะภาษีส่งก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มาเลี้ยงคนที่รายได้ไม่เพียงพอด้วยซึ่งมันเยอะไปอ่ะครับ
1: ค่ะ
0: เนอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าโครงการนี้ดีเป็นประโยชน์ไหมแน่นอนเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเติมนะส่วนของรายได้เพื่อช่วยทำให้เขาสามารถครองชีพได้แต่ว่าในมุมนึงเราก็ต้องมาตั้งคำถามครับว่าเราจะมีตัวเลขแบบนี้เป็น10 ล้านทุกๆปีเหรอเนอะซึ่งมันก็เป็นครบที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเหมือนกับเวลาเราคุยเรื่องคนละครึ่งเนี่ยนี่คือผ่านมาเดือนที่สองก็มันจะจบแล้วใช่ไหมครับยังไม่เข้าในที่สามเลยแต่มีเสียงถามนะจะมีต่อไหมเวลาจัดบริการประชาชนคนก็ถามว่าจะมีต่อไหมคนโอ้โหต่อยังไงนะต่อต้องเงินนั้นนั้นเนา
1: ะ
0: มันโอ้โหแค่นี้ก็ต้องกู้มาแล้วอ่ะใช่ไหมกลายเป็นว่าบางทีก็ถ้าเสพติดกันแบบอะไรที่มันฟรีอะไรมันไม่ฟรีสักอย่างครับมันไม่ฟรีสักอย่างแล้วก็เรามาถึงจุดที่งบประมาณของประเทศเราครับเมื่อหักค่าใช้จ่ายประจำต่างๆไปแล้วเหลืองบที่ลงทุนน้อยมากเนอะตอนนี้ก็มองปิดมันชนกันแล้วครับ คิดว่าไม่เกินปีสองปีที่จะเป็นอย่างนี้อยู่ก็คืองบกองทุนจะอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์กฎหมายละ
1: ค่ะ
0: เนี้ยจะไปยังไงต่อเหลือเพราะภาระประเทศเยอะเหลือเกินนะนี่เห็นว่าข้าราชการเขาเริ่มมีเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับสำหรับเห็นกพ.เขาออกเงื่อนไขมาว่าจะให้ early นะครับสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปมีอายุราชการ25ปีนะครับเห็นมาแล้วนะเนี่ยคือความเหนื่อยของรัฐทั้งนั้นเลยฮะที่กำลังจะต้องโหแบกหลายมุมมาก
1: ค่ะแบบระยะยาวลองเทิร์นนี่เหมือนอารมณ์เอกชนมีใช่ถ้าพูดถึงเรื่อง early เนาะที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์เหมือนกับภาคเอกชนที่มีโครงการเนาะรวมใจหรือว่าโครงการ early retire ก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งภาคเอกชนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเยอะก็คือเริ่มต้นที่อายุ45ปีแล้วอ่ะใช่ไหมคะอันนี้รัฐก็เริ่มจะมีเหมือนกันหลักการเบื้องต้นคืออายุ50ปีขึ้นไปอายุราชการ25ปีไม่รวมทวีคูณเริ่มแล้ว
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุราชการ25ปีก็คือเราได้บำนาญแล้วเนาะเขาได้บำนาญแล้วก็น่าจะจูงใจมากขึ้นนะครับเห็นว่าได้เงินเดือน12เท่าหรือเปล่า12ก็ได้เงินเดือนปีหนึ่งเงินการส่วนเออร์ลี่แล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่25ปีเราได้บำนาญละนะถ้า25ปีถ้าเอาตามสูตรเลยนะฮะก็คือเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่ใช่ไหม
1: คุ
0: ณอายุราชการคือ25หารด้วย50อันนี้คือตามสูตรกบข.นะก็คือได้เงินเดือนขึ้นได้กำไรเป็นเงินเดือน
1: ของเงินเดือนปัจจุบัน
0: ไปยาว
1: ๆแล้วก็จะมีเงินกบข.แล้วก็จะมีเงินกบข.อีกนะที่เราสะสมมาใช่ไหมคะที่จะเป็นเงินก้อนที
0: ่
1: ได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: อ
0: ี
1: กต
0: ่
1: างห
0: ากก็เนี่ยฮะก็เรียกว่ามันเป็นความชัดเจนแล้วอะว่าเงินที่จะเอามาใช้จ่ายในลักษณะของแหมไม่อยากจะเรียกว่าถ้าก่อนหน้านี้เราจะใช้ว่าเป็นประชานิยมนะนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากเรียกคำนั้นแล้วเพราะว่าหลายๆโครงการก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายาวๆไปอาจจะไม่โอเคแล้วนะฮะในส่วนของได้คุยกับผู้บริหารขององค์การรัฐนะบางที่อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะมีผลกระทบนะก็คือพวกพนักงานราชการนะฮะพวกสัญญาจ้างอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มอ่ะที่เขาจะไม่ต
1: ่อ
0: นะครับแต่จริงๆนี่ขออนุญาตพูดอันนี้คนหนุ่มพูดนะไม่ใช่รายการพูดนะพูดก่อนคือไปทำงานกับหน่วยงานรัฐเยอะบิวไปบรรยายไปอะไรที่มีความทุกคนเขาเยอะไปเนี่ยคนเขาเยอะไปจนบางทีเราไปทำเป็นโครงการหรืออะไรเงี้ยเนาะรู้สึกว่ามาทำอะไรกันเยอะแยะซึ่งดูแล้วบางคนเหมือนไม่มีหน้าที่อะครับอันนี้อาจจะใจร้ายนะอาจจะใจร้ายนะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกย้ำนะฮะย้ำนะใส่ของกันนะมีคนหลุมพูดเองนะฮะไม่ใช่รายการนั่นแหละฮะก็คือมันอาจจะถึงเวลาที่แบบจะใช้เป็นภาษาขององค์กรก็คือรีดไขมันเนาะ
1: ว่าต้องลีนในภาวะสถานการณ์แบบนี้ด้วย
0: เราควรจะลีนเนี่ยเราควรจะ
1: ประกอบ
0: อะไรพอสมควร
1: ค่ะประกอบสำคัญคือการลดงบประมาณของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมาวันนี้เราถอยกลับมาก่อนในช่วงสุดท้ายเนี่ยคงจะต้องให้โค้ชแบบให้คำแนะนำเพราะว่าเนี่ยเราคุยกันไปในหลายๆกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในเรื่องของบัตรคนจนที่รายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีนะคะเราคุยถึงกลุ่มที่อาจจะต้องมีการเข้าร่วมโครงการ Early Retire หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ถ้าจะมีการปรับลดพวกพนักราชการหรือการไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยเพราะเรากลับมาดูที่ตัวเองว่าแล้ววันเนี้ยเราต้องเตรียมการหรือเริ่มมองยังไงได้บ้างอ่ะต้องให้โค้ชให้คำแนะนำเพราะเราเนี่ยแน่คนที่ฟังอยู่อาจจะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือคนกลุ่มที่ได้รับบัตรคนจนเนี่ยเราจะก้าวข้ามเกินจากรายได้ปีละแสนไป8เดือนละ 8,000 กว่าบาทเนี่ยยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คำแนะนำนิดนึงค่ะ
0: ถ้าได้เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ครับต้องบอกว่าทักษะใหม่ๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่หนึ่งกลุ่มที่ฐานรายได้อาจจะไม่ได้สูง

0: นะครับมันอาจจะได้เวลาที่เราอาจจะต้องมองหานะครับทักษะใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้นะทักษะที่จะสร้างอาชีพสร้างอะไรใหม่ๆได้นะครับตรงนี้มันมีในมุมนึงก็คือเทคโนโลยีในต่างๆเข้ามามันมาdisrupt มันมาแย่งงานพวกเราไปแต่ในอีกมุมนึงมันก็มีโอกาสที่ทำให้ถ้าเราเรียนรู้เราก็สามารถใช้มันเพื่อทำมาหากินได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากรวมไปถึงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อาจจะ early หรือแม้แต่โลกต่อจากนี้ที่เราจะเกษียณกันนะครับเนอะการวางแผนเกษียณรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เริ่มศึกษาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็เริ่มออกแบบเวลาไปบรรยายเรื่องการเกษียณสำหรับคนไทยเองก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะออกแบบไว้ว่าเนี่ยด้วยอายุเฉลี่ยที่เราจะไปอยู่กันได้ยาวๆถึง80นะจนกลัวจะเกิน80ด้วยซ้ำตอนนี้
1: ค่ะตอนนี้บางคนมองไป90แล้วนะมองเผื่อไปอีก
0: สูตรการเกษียณเดิมมันเริ่มใช้ไม่ได้ความหมายคือถ้าเป็นข้าราชการอาจจะดีหน่อยก็คือมีเงินบำนาญซึ่งกินไปจนวันตายน
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นระดับกลุ่มเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเราจะเก็บเป็นเงินก้อนเพื่อจะทยอยออกมากินอาจจะน่ากลัวละว่าถ้ายิ่งอยู่ยาวเนอะนี่ยังไม่นับว่าต้องสู้กับค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆด้วยเนอะก็เลยจะแนะนำสูตรใหม่ว่าหลังเกษียณเนี่ยนะให้เปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเนาะเป็นการทำงานในแบบที่เราเลือกเองนะครับความหมายก็คือเรามีความสุขตั้งแต่เราทำแล้วมันไม่เหมือนงานคือเราอาจจะไม่แฮปปี้ไม่สนุกแต่ก็ต้องทำไปเพื่อจะไม่มีรายได้เลี้ยงตัวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนก็คือว่าตลอด30-40 ปีของการทำงานเราบริหารจัดการเงินดีมากเกษียณพวกมีเงินเก็บมันออมอยู่ก้อนหนึ่งหรือเราจะเออร์ลี่เหมือนกลุ่มข้าราชการที่กำลังถูกชวนก็นะนะครับแต่พอเราเออร์ลี่หรือเกษียณมาแล้วเนี่ยนะให้เราใช้ทักษะที่สองหรือทักษะที่มันสะสมมาเนี่ยทำอาชีพอะไรบางอย่างไปอีกสัก10 ปีอ่ะเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ย60ยังแข็งแรงเนาะ60ยังแข็งแรงเราทำงานไป10 ปีเนี่ยเนาะเงินของหนึ่งครับเงินของเราล่อยหล่อช้าลง
1: ใช่เพราะมีรายได้
0: ไม่ได
1: ้
0: เท
1: ่
0: าเงินเดิมใช่มันไม่ใช่เท่าเงินเดือนเดิมก็บิวมันก็ยังได้ค่าน้ำค่าไฟค่ากินอะไรบางอย่าง
1: ปัจจัยพื้นฐานที่เรายังไงเราก็ต้องจ่ายอ่ะใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ช่วยตรงนั้นได
0: ้
1: ค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นได้เห็นละในเนี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังทำรีเสิร์ชเล็กๆทำข้อมูลสำหรับผู้เกษียณที่ทำงานต่อเนี่ยครับบางคนมีเงินเก็บแค่2 ล้านครับบิวถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักการการเงินทั่วไปก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่พอแน่ตลอด20 ปีใช่ไหมครับแต่ว่าที่เขาทำงานต่อนะครับบางคนเคยทำงานในองค์กรใหญ่นะครับกลายเป็นว่ามาเป็นอาจารย์สอนที่อาจารย์พิเศษนะแล้วก็รับเขียนบทความอะไรเงี้ยนะเดิมก็อาจจะรายได้สูงหน่อยแต่ว่าปัจจุบันเหลือรายได้10,000 กว่าบาท20,000แต่ว่ามีบ้านแล้วหนี้ไม่มีเงินเก็บก็มีพร้อมใช้แต่ยังไม่ได้ใช้ก็กิน10,000 กว่าบาทตัวเนี้ยก็กินอยู่ได้ทำให้เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันล่อยหล่อช้าครับอันที่หนึ่งสองคนพวกนี้เขาเรียกอะไรนะไม่เฉาอะยิ่งทำงานกลายเป็นแข็งแรง
1: ค่ะอันนี้สำคัญ
0: เอออายุ60ยังทำอยู่กระยุ่งกระฉับกระเฉงอยู่คือเราจะไม่เห็นเหมือนคนที่อู๋เกษียณแล้วอยู่ชิลไปหน่อยนี่เขายังลุกเร็วได้เข้าใจลุกเร็วไหมลุกแล้วไม่วาร์ปอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็มีงานวิจัยอันนึงที่ไปเห็นที่เมืองนอกมาคือคนกลุ่มนี้จะไม่เป็นซึมเศร้าความเสี่ยงเรื่องอาการทางสมองนะฮะโรคความจำเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะช้าหรือน้อยเนาะเพื่อนกันว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่วันนี้ยังอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายได้น้อยไม่เพียงพอหรือคนที่จะเกษียณแต่สิ่งที่มันจะต้องมีติดตัวในโลกใบหน้านี้ก็คือทักษะสำรองใช่ไหมครับ
1: ค
0: ุณน้องทักษะสำรองวันนี้เรามีอะไรบางอย่างซึ่งทำมาหากินคนเกษียณก่อนหน้าเกษียณเราทำอะไรอยู่ไม่รู้แหละแต่ตอนเกษียณเราอาจจะได้หยิบทักษะสำรองขึ้นมาทำมาหากินคนที่รายได้ไม่พอนะทักษะเดิมของท่านเนี่ย

0: ้างรายได้ได้ไม่ดีไม่พอแล้วท่านต้องหาโอกาสเองใหม
1: ่หาทักษะใหม
0: ่ถ้าระหว่างนี้ใช่ครับหาเวลาไปเรียนไปเก็บนะครับทีนี้ของความรู้ทางอินเทอร์เน็ตมันเยอะแยะมากเลยอยากให้คนอื่นเขาบอกเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับคือถ้าบอกว่าถ้ายกตัวอย่างไปเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่มีเอาลองหาอะไร
1: ทำกันเยอะแล้วหลายๆคนก็จะมีเริ่มต้นด้วยปัญหาก่อนน่ะใช่ไหมคะแล้วมันทำให้ไม่ได้เริ่มสักทีเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปแล้วก็เริ่มก่อน
0: ทำกันเยอะเนี่ยเอาแค่แบบaffiliate น่ะน้องที่เขาชอบอ่านหนังสือเนี่ยเขาเอาหนังสือมาเล่าแล้วก็เอาหนังสือมาผูกตะกร้าครับเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กๆแบบมหาวิทยาลัยนะใช้คำนี้ขี้หมูขี้หมายังเดือนละหมื่นนะครับ
1: ใช่ไหม
0: เนาะยังเดือนละหมื่นเนี่ยอดเข้าสวัสดิบัตรบริการเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เงินที่เราทำ
1: เกิน 8,000
0: คือมันต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างอะนะแบบอันนี้ก็พูดตรงๆย้ำอีกครั้งนึงใส่ดอกจันนะอันนี้คนหนุ่มพูดเองรายการเลยที่พูดคือมีบางคนพอเรารู้สึกว่าเรายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนหนุ่มสาวนะถ้าเป็นคนสูงวัยเนี่ยเข้าใจครับนะก็อาจจะแบบโอกาสในการปรับตัวหรืออะไรต่างๆเนาะมันอาจจะยากแต่มีที่ไปรับกันเนี่ยนะเวลาถ่ายภาพต่อคิวเนี่ยบางคนนี่ยัง40เองนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ขอพูดตรงๆนะฮะย้ำคนหนุ่มพูดเอง
1: ค่ะ
0: โอ้ท่านยังเปลี่ยนหรือสร้างโอกาสในการหาทักษะอะไรใหม่ๆตัวเองได้เยอะเลยอ่ะเนาะนะครับแต่เนื้อสิ่งใดนะฮะคนที่ชีวิตการเงินไม่ได้ลำบากแต่ว่าเขาตรวจสอบท่านไม่ได้แล้วท่านก็ยังไปรับบัตรไปรับเงินตรงนี้อยู่นะฮะ
1: นี่กลุ่มนี้น่าตีนะ
0: อาจารย์ไม่ได้พูดอาจารย์ไม่ได้พูดเขาพูดเองขอสาบแช่ง
1: อ๋อสับแช่งเลยน้องไม่ตีอย่างเดียวสับแช่งเลยนะ
0: คือถ้าไป
1: แยกสิคนเดือดร้อนจริง
0: จะได้ค่ะลำบากควรจะได้ไม่มีปัญหาไอ้ไม่ลำบากมีรายได้ที่รัฐไม่รู้และทำเป็นเงียบๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเอาเพิ่มสับแช่ง
1: เลยครับเนาะมันเหมือนไปเบียดบังงบประมาณแล้วก็ไปกันสิทธิ์คนอื่นด้วยนะถ้ามองแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไหวอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควร
0: นี่ไม่โอเคอ่ะเนาะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการเกิดโครงการอ่ะดีนะครับแต่ว่าการตรวจมันก็ยากนิดนึงอ่ะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่มันก็มีคนกลุ่มนี้เนาะนะครับก็น่าเห็นใจนะครับก็น่าเห็นใจรัฐเหมือนกันแล้วกันโดนไปเย
1: อะค่ะแต่ว่าเราได้แนวทางละวันนี้นะจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการเพิ่มทักษะใหม่ๆแล้วก็การแสวงหารายได้บางทีเราจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันมีเคยฟังสัมภาษณ์เนาะพวกหลายๆคนเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเออจริงๆยุคนี้มันดูเหมือนมีความยากแต่มันก็มีอะไรใหม่เข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้สามารถหาเงินได้แล้วได้จริงๆโดยที่ถ้าเป็นอดีตสิ่งนี้จะดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ในยุคนี้ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นใช่ไหมที่เราสามารถสร้างรายได้เราจะได้ก้าวเอาก้าวข้ามพ้นนะเป็นอาจจะใช้คำว่าเนี่ยก้าวข้ามพ้นขีดความยากจนไม่ต้องขอรับสวัสดิการจะได้ไม่เป็นเรียกอะไรเป็นในส่วนของเบียดบังงบของรัฐหรือในต่างนานาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือประเด็นเรื่องของ early retire อะไรเงี้ยภาพมันเปลี่ยนไปละอย่างที่โค้ชบอกเราต้องวางแผนหรือคนที่เป็นพนักงานราชการเหมือนที่โค้ชบอกนะก็ต้องอย่าวางใจเนาะใช่ไหมคะอย่าประมาทเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาไม่อะไรเนี่ยมันก็กระทบได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องสู้ๆนะฮะคือการได้สิทธิ์ตรงเนี้ยเนาะสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือในสภาวะที่เราตกทุกข์ได้ยากกันผมใช้คำนี้เนา
1: ะ
0: แต่ไม่ว่ายังไงก็คือเราต้องมองหาทางที่จะออกจากตรงนี้ให้ได้นะครับ
1: ค่ะใช่โอเควัน นี้เป็นนะคะสาระสำคัญนะที่เราคุยกันในวันนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะในสถานการณ์แบบนี้นะใครที่อยู่ภาคเอกชนก็เหนื่อยก็สู้ๆกันทุกคนนะคุณผู้ฟังนะคะมีคำถามมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งมาทางนี้ได้หรือว่าไปทางมันนี่โค้ชได้วันนี้ขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็มีไอเดียนะว่าเราควรจะทำยังไงวางแผนยังไงด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารนะสามารถติดตามกันได้นะวันนี้เราก็ได้ไอเดียแนวแนวความคิดนะแต่ชอบมากที่โค้ชบอกเลยว่าทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการหาทักษะใหม่ๆทักษะสำรองนะคะให้กับชีวิตของเราและหลายๆคนเนี่ยผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วแต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษในแต่ละอย่างเนี่ยที่ไม่เหมือนกันที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนี่ยเราหยิบค้นตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในการที่จะสามารถสร้างรายได้นะในภาวะสถานการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเจอกับความยากลำบากหรือว่าอย่างที่บอกไปนะว่าบางอย่างเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนใหม่แล้วก็เตรียมแผนสำรองแล้วก็อย่าประมาทด้วยนะคะกับการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องนะที่จะมาฝากกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
4: ์ 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
7: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ปรับ ข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะตลาดหุ้นสถาบันการเงินบ้านเรานะคะก็ปิดนะเป็นวันหยุดนะตลาดต่างประเทศก็เปิดทำการตามปกตินะหลายๆตลาดก็ค่อนข้างเดือดพอสมควรนะโดยเฉพาะทางฝ้าของญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เกาหลีใต้จากลบ 10% ก็ดีขึ้นนิดนึงนะลบเรียลไทม์ตอนนี้คอสปีเนี่ยลบ 9.32% นะ634จุดนิกเกอิ225ตอนนี้ลบอยู่ 3.86% 2,508 จุดนะคะทางฝ้าของหางเสงอ่ะหางเสงนี่ยังเป็นเบาๆนะลบอยู่ 0.2% 49จุดนะคะแล้วก็เวียดนามเวนอินเด็กซ์ค่ะก็สลับมาบวกแล้วนะคะแต่บวกอ่อนๆยังไม่ถึง1จุดตอนนี้ 0.82 จุดนะคะดัชนี 1,669.67 จุดนะคะนี่เป็นภาพตลาดหุ้นต่างประเทศในวันที่เราปิดทำการนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ปิดทำการอีกวันนึงนะคะแต่มีข่าวมาฝากค่ะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะคะแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่าที่ www.ghb.or.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาอัปเดตกันนะคะอีกเรื่องค่ะเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะที่เอามาฝากกันสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะคะนี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่รวมทั้งเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องของการกินนะ lobster ด้วยนะคะแล้วก็เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดค่ะไฮไลท์ของทริปนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้พาแค่ไปถ่ายรูปแล้วจบไปนะคะแต่จะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆค่ะเขาจะพาไปที่เราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไป160ประเทศนะคะไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกค่ะดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนกันไปถึงไหนกันแล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษณเมืองชิงเต่าอีกด้วยนะคะโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันค่ะไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลแล้วก็ขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซี่ยวหยูซานชมเมืองชิงเต่านะคะชมวิวกันแบบ360องศาเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะคะย่านป่าต้ากวนนะคะหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลค่ะแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโม่นะคะพลาดไม่ได้กับโรงงานเบียร์ชิงเต่าค่ะไปเจอต้นตำรับระดับตำนานถึงที่นะคะก่อนจะพาไปละลายซับให้จุใจที่ไปเหรียญพาซาค่ะทริปคุ้มๆ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งคอนเนคชั่นใหม่แล้วก็ไอเดียธุรกิจใหม่ๆเขาจะออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะแต่ขอประสิทธิ์ดังๆเลยว่ารับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะเพื่อดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ Exclusive ที่สุดนะคะสามารถขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะที่ LINE @ Thinking Radio นะมีแอดข้างหน้านะคะใครที่สนใจต้องรีบหน่อยนะเพราะว่า30ที่นั่งเท่านั้นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามด้วยบ้านเรายังปิดทำการอีก1วันนะสำหรับตลาดหุ้นเดี๋ยวดูตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็พรุ่งนี้มีแขกรับเชิญมาพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะมีความสุขวันหยุดทุกคนสวัสดีค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท.

0: M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณถวายเป็นพระราชกุศลส่งต่อลมหายใจตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพลตำรวจโทนิติธรจิตกานนท์จินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการลำเลียงอวัยวะหัวใจดวงที่181จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะทำให้การเดินทางใช้เวลา1ชั่วโมง57นาทีภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุทินปัดเคลียร์ใจเนวินพิพัฒน์ยันรักกันดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานกรามเบเร่โดยระบุว่าการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายอนุทินหัวเราะก่อนที่จะระบุว่าช่วยมาเทรนให้ตนหน่อยเวลาที่นักข่าวตั้งคำถามทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ก่อนจะย้อนถามกลับว่าอยู่ในบ้านตนหรือเหตุใดต้องเคลียร์ใจทำไมตนต้องเคลียร์ใจคุณอยู่บ้านผมหรือถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเรื่องภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครเมื่อถามว่าจะฝากไปถึงคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ฝากเรื่องของบ้านตนเองสมมุติหากมีปัญหาจริงๆก็เคลียร์กันภายในบ้านแค่นั้นซึ่งไม่มีอะไรเพราะถ้ามีคงไม่คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนักข่าวไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้รัฐบาลหนุนศึกษาการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงเริ่มใช้ปี70เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนการทำงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการติดตามงานและการประสานงานอย่างรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลและงานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับรองเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานแบบดิจิทัลภาครัฐและคาดว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40%
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์เปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
9: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันอังคารนะวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะโบคราวนี้พบกับโบแล้วก็พบกับหนุ่ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหนุ่ยจิรภาสอนวันนะคะก็วันนี้เนาะถือว่าเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดนะคะตะเลิกแต่ว่ารายการของเราก็ไม่ได้หยุดนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงของรายการ Modern Market เนาะก็ช่วงแรกจะเป็นช่วง2 minute ที่จะเปิดสายให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเข้ามาโทรพูดคุยกันเพื่อที่จะขายสินค้าและบริการแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็คืออยู่กันเรียกได้ว่าเคหสถานของตัวเอง
9: ใช่ก็ว่าเคหสถานคือไม่ได้ไปห้อง2
10: ไม่ได้อยู่ห้อง2
9: ใช
10: ่ก็เลยอาจวันนี้ก็เลยอาจจะยังไม่สะดวกในการที่จะเปิดสายหน้าใหม่เน
9: าะใช่แต่วันอังคารหน้าคงได้มาเปิดสายฝากร้านกันค่ะแต่ว่าจริงๆเรามีข่าวคราวที่น่าสนใจเยอะๆเลยวันนี้แบบว่าข่าวเต็มเนาะรวมถึงช่วงที่2เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเนาะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของSME ต้องรอด

0: แต่ว่า
1: ค
0: ช่
1: ่
0: ว
1: ะ
0: งแรกเนี่ยขออนุญาตนำข่าวดีๆมาฝากก่อนแล้วกันค่ะคุณน้อยว่า
1: อ๋อค่ะ
0: เรื่องของถ้าเราจะเริ่มออมเนี่ยจะเร
1: อ
0: ิ่
1: ื
0: ม
1: ม
0: ออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วค่ะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่จะให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะฝากเริ่มต้นเพียง10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนค่ะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการค่ะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนเนี่ยก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะจนถึง31 สิงหาคมสิ้นเดือนหน้าสิเนาะจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้เราก็มาฝากเรื่องของการออมกันค่ะคุณนุ้ยใครที่สนใจการออมไม่ว่าจะเป็นแบบ10แบบ9 เดือนหรือแบบ11 เดือนเนี่ยก็เรียกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเต็มๆไม่เสียภาษีแน่ๆอันนี้เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณน้อยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้แบบเป็นการแบบเสียเวลานะไม่ให้เป็นการลืมของเราด้วยเราจะพาผู้ฟังไปเรียกว่าเขาเปิดรับสมัครแล้วสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11 ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจค่ะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2 ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะแล้วก็ดร.อามตั้งนิรันดร์ค่ะคุณกฤตชลัดก้อนเทียนค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมทั้งนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยเขาจะเริ่มอบรมกันตั้งแต่กันยาถึงธันวาคมปี2569นี่แหละสมัครด่วนได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25 สิงหาคม 2569ค่ะราคาพิเศษท่านละ59,000 บาทนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะสามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่094-480-3076 094-480-3076นะคะหรือว่าอีก2 เบอร์คือ094-480-3034และ094-396-6649ค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ100.5ก็ได้ค่ะ
1: อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการอบรมสัมมนาเนาะ CEO Tip แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนี่ท่องเที่ยวต่างประเทศเลยคลื่นของเราค่ะทริปนี้ก็คือห้ามพลาดเลยเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเชิญชวนเลยไปเที่ยวชิงเต่านะคะในวันที่20 ถึง 26 กันยายน
0: ค่ะ
1: โอเคนะคะก็สำหรับรายการใครที่มีแบบว่าไอเดียใหม่ๆเนาะแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้เป็นทริปที่สำหรับ CEO Trip เลยก็รายการ CEO Vision Business Trip นะคะก็จะพาท่านไปเจาะนวัตกรรมนะวัฒนธรรมชิงเต่า7 วัน 4 คืนเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพาไปดูงานธุรกิจนะคะไปกินนี่เขาบอกว่ากินจะพาไปกินล็อบสเตอร์เลยนะ
0: แล้วก็เที่ยวตัวเลยนะ
1: คนละตัวเลยนะคะแล้วก็เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษแบบทริปนี้ก็คือลงตัวมากๆเลยนะคะโดย

0: ไฮไลท์ของทริปนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะพาแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็จบไปนะคะแต่ว่าเราจะพาคุณเนี่ยไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกเลยแล้วก็จะไปสร้างคอนเนคชันใหม่ๆกันนะคะโดยสถานที่ที่จะพาไปนี่ก็คือจะพาไปเจาะลึกไปดูงานที่โรงงานไฮเซนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกเลยนะที่เขามีการส่งออกถึง160ประเทศเลยนะคะแล้วก็จะพาไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแห่งแรกเลยเป็นแห่งแรกในจีนเนาะอันนี้ก็เห็นได้ว่าเลยว่าโลกอนาคตของเรานี่จะหมุนเป็นนวัตกรรมใช้ AI ไปถึงไหนแล้วก็คือแน่นอนแหละว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตนี่ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ก็คือต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มๆเนาะถ้าเราได้มีโอกาสแบบได้ไปเห็นนวัตกรรมเขาก่อนมันก็จะมีโอกาสทางช่องทางธุรกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะเราก็จะมีการเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าด้วยนะอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับเรียกได้ว่าต่อเป็นคอนเนคชั่นคุณภาพนะที่หาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอนนะคะแล้วก็จะไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มเลยไม่แพ้กันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองไข่มุกแห่งทะเลเหลืองอันนี้ก็คือจะพาคุณไปเดินเล่นไปรับลมทะเลชิลๆนะคะของชายหาดหมายเลข3อันนี้จะไปเดินสะพานกลางทะเลที่แล้วก็ไปขึ้นตึก81ชั้นนะคะแล้วก็ยังไปเที่ยวภูเขาเตี้ยวอยู่ซานนะอันนี้ก็คือสามารถที่จะชมวิวเมืองชิงเต่าได้แบบ360องศาเลยแล้วก็จะไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะคะทั้งในย่านป่าต้ากวนนะแล้วก็เป็นหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าแล้วก็โบสถ์เซนต์ไมเคิลนะคะแล้วก็จะพาย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีหมูนะคะเอาออกเสียงถูกไหมเนี่ยจีหมูนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยเราจะไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าอันนี้ไปเจอกับต้นตำรับแบบเบียร์ระดับตำนานเลยนะไปถึงที่เลยนะคะแล้วก็ก่อนกลับก็คือจะพาไปละลายทรัพย์นะคะให้จุใจเลยที่ไปเหรียญพาซ่านะคะสำหรับทริปที่บอกเนี่ยเป็นทริปคุ้มเลย7วัน4คืนนี่คือได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งคอนเนคชั่นแล้วก็ไอเดียธุรกิจใหม่ๆนี่คือได้แน่นอนนะคะเขาจะออกเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แต่ต้องขอกระซิบก่อนว่าทริปนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลทุกท่านอย่างทั่วถึงเนาะแล้วก็อยากให้มันเป็นทริปที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยบอกไปก่อนว่ามีผู้สนใจเยอะมากเราเข้าไปดูใน LINE @official นะของหลังบ้านของเราเนี่ยก็คือมีคนทักแล้วก็สนใจกันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรแกรมแบบนี้นะคะก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะคะที่ LINE @thinking radio นี่แหละใส่ตัวแอดแล้วก็ thinking radio นะคะก็สามารถขอโปรแกรมไปดูก่อนได้นะคะแล้วก็ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าเต็มขึ้นมานี่ก็มันจะเสียดายนะทริปดีๆแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาด
1: อธิบายเพิ่มเติมหน่อยหลายคนจะบอกว่าอ่านพูดมาอาจจะแบบว่าเป็นไฮไลท์ให้เห็นก่อนว่าเราจะไปชมที่ไหนกันบ้างแต่ว่าเขาอยากอธิบายเพิ่มเติมจากคุณนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าไฮไลท์ของทริปนี้จะพาไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะของไฮเซนเขาถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกนะเพราะว่าเขามีการนำเอาระบบ AI ระบบ IoT แล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยมาใช้ในสายการผลิตจริงครับผู้ชมเนี่ยที่จะไปกับพวกเราเนี่ยจะได้เห็นการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะควบคุมเป็นการควบคุมคุณภาพด้วยระบบอัจฉริยะแล้วก็มีการบริหารงานโรงงานในแบบ Smart Factory ค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการผลิตระดับโลกด้วยนะอันนี้ถึงบอกว่า

0: อยากให้ไปชมอยากให้ไปเห็นจริงๆว่าเขาทำงานกันยังไงในโรงงานนี้นะนอกจากนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าจะพาไปศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ด้วยเนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมเนี่ยศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยค่ะของเมืองชิงเต่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยที่กำลังผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของจีนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะภายในศูนย์เนี่ยจะมีการฝึกหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานในสถานการณ์ที่แบบเป็นสถานการณ์จริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมงานโลจิสติกหรือว่างานบริการภายในบ้านหรือแม้กระทั่งงานประกอบชิ้นส่วนเนี่ยก็ต้องใช้ที่เขาใช้ความละเอียดสูงๆเนี่ยก็ใช้ AI หรือว่าหุ่นยนต์ได้เหมือนกันโดยอาศัยการเก็บข้อมูลเรื่องของการเคลื่อนไหวการเรียนรู้ในแบบของมนุษย์เนี่ยไปพัฒนาสมองของ AI ของหุ่นยนต์เนี่ยแหละค่ะให้มันมีความสามารถที่มันใกล้เคียงมนุษย์มากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่มาชมเทคโนโลยีนะแต่ว่าเราจะไปเรียนรู้เรื่องแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้เห็นทิศทางของ AI และหุ่นยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจค่ะทั้งเรื่องของการผลิตการบริการการใช้ชีวิตซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่แบบสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือว่าธุรกิจของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจวิศวกรนักศึกษาเนี่ยที่สนใจเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็เรียกก็อยากให้ไปเดินทางไปกับเราในครั้งนี้นะเพราะจะช่วยให้เราได้เห็นอนาคตก่อนใครแน่ๆค่ะแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้มีโอกาสเนี่ยทางธุรกิจในยุค AI ได้อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าชิงเต่าเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลกับเบียร์ค่ะแต่ว่ามันเป็นแต่เขายังเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมอัจฉริยะของจีนด้วยที่จะรอคุณผู้ฟังเนี่ยไปเยี่ยมชมไปพร้อมๆกับเราค่ะซึ่งทริปเนี้ยมี CEO นะผู้ดำเนินรายการ CEO ของเราไปด้วยอย่างพี่เฮงเนาะพี่เฮงวิชัยวรธานีวงศ์จะไปด้วยรวมไปถึงคุณบอยชาญเดชด้วยก็จะไปเหมือนกันนะคะเราจะพาผู้ฟังไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้แหละที่บอกไปว่ามันเป็นนวัตกรรมจริงๆไม่ใช่แค่แบบไปอย่างที่นุ๊กนุ้ยบอกคือไปเช็คอินถ่ายรูปไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของนวัตกรรมความก้าวหน้าอนาคตที่จีนเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
1: นะคะรับรองว่าได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นๆว่าเฮ้ยเรากำลังประเทศไทยเนี่ยเรากำลังจะก้าวไปสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยการไปศึกษาดูงานทั้ง2แห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมาะสมมากๆนะคะกับธุรกิจของท่านแน่นอนมันจะต้องเอามาปรับใช้ประโยชน์อะไรได้สักอย่างแหละนะคะก็เลยไม่อยากให้พลาดจริงๆก็
0: อย่างที่นุ้ยบอกว่าอย่างที่นุ้ยบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเนาะมันมีหุ่นยนต์บางตัวที่มันสามารถช่วยผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตด้วยค่ะเขาก็มีเรื่องของ elderly care เนาะที่เขาจะทำไปดูแลของผู้สูงอายุเนี่ยอย่างเช่นจีนเนี่ยเขากำลังแบบอย่างที่เราบอกจีนเขากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกับไทยนี่แหละก็จะมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อดูแลผู้สูงอายุเลยอย่างเช่นแบบว่าอาจจะมีหุ่นยนต์ที่แบบช่วยเตือนว่าได้เวลากินยาแล้วนะอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะสามารถพูดคุยเป็นเพื่อนได้กับเวลาแบบผู้สูงวัยก็จะเหงาๆเนาะก็จะมีหุ่นยนต์นี่แหละไปช่วยคุยเป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งสามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยหรือมีการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินนะเวลาแบบผู้สูงอายุล้มผู้สูงอายุเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยเนาะก็จะสามารถเตือนเหตุฉุกเฉินได้จะช่วยหรือช่วยพยุงเดินเข้าห้องน้ำก็ได้เหมือนกันนะเรียกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่เราจะพาไปดูนี่แหละว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้างก็สรุปใครสนใจค่ะบอกว่าทักไลน์เลยดีกว่าที่ไลน์ at thinking radio ค่ะไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสิ่งที่โบกับนุ้ยบอกได้เลยนะเราจะมีทีมงานเนี่ยเขาคอยตอบกันอย่างรวดเร็วมากค่ะ
1: นะคะก็รีบทักด่วนอย่างที่บอกไว้ว่ามันเต็มไวนะคะสำหรับเทรนด์ดีๆแบบนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่หนูคิดว่ามันจำเป็นมากๆในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนาะถ้าเกิดใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบางทีเราออกมาทำงานใช่ไหมคะแล้วท่านจะต้องอยู่แบบอยู่บ้านท่านเดียวหรืออยู่กับหลานหรืออยู่กันตามลำพังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดความเป็นห่วงที่เราใช่ไหมสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้เลยว่ามันมีส่วนช่วยได้ดีมากๆที่ถูกบ้านจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแค่มีเจ้ากล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV นะคะต้องบอกว่ารุ่นที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นรุ่น V360A80 Wi-Fi นะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้แบบ ามารถดูภาพสดๆแล้วก็สามารถคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ได้ยินเสียงสามารถทำได้นะคะแล้วก็ใช้งานผ่านมือถือง่ายๆค่ะโดยกล้องเนี่ยนะคะเขามีความละเอียดสูงถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าค่ะแล้วก็มีความคมชัดระดับ 4K UHD ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งก็ง่ายค่ะติดตั้งได้ทั้งในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านนะคะเขาทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็มี memory SD card เนี่ยได้สูงถึง128 GB เลยนะบันทึกต่อเนื่องได้30 วันนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยแล้วก็กล้องนี้สามารถหมุนได้355 องศานะคะหมุนขึ้นลงได้75 องศาเลยแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดเนี่ยง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะดูภาพตอนกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดเพื่อที่จะสามารถให้เราเนี่ยมองเห็นได้ในที่มืดนะคะแล้วก็เรานี่มีการรับประกันสินค้าให้1 ปีนะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยของ ShopMania เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นมาให้เลยตอนนี้นะคะซื้อ1 แถม 1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าสามารถซื้อ1 แถม 1นี้คือติดตั้งในบ้าน1 ตัวติดตั้งนอกบ้าน1 ตัวได้เลยนะเพราะว่ามันสำคัญมากๆเพียงไม่ได้ดูแค่เพียงภายในบ้านเนาะถ้าเอาไว้ส่องซักนอกบ้านหน้าบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นความปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรไปที่021143990021143990นะคะเขามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทค่ะก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนียนี่คือ MCOT อสมทของเรานี่การันตีคุณภาพอยู่แล้วนะคะวิธีการสั่งซื้อง่ายมากค่ะโทรไปเลยนะคะบอกขอบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งรอบประกัน021143990ค่ะโทรเลยค่ะ
0: โทรกันมาได้ค่ะที่ใครสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องวงจรปิดตามเบอร์ที่บอกหรือแม้กระทั่งจะมาสมัครเนาะไปร่วมทริปสุด Exclusive กับเราที่เชียงต่าวแล้วก็ LINE @thinking radio มาได้เลยหรือแม้กระทั่งใครที่อย่างที่บอกว่าใครอยากจะฝากร้านอะไรเนี่ยสามารถก็ติดต่อมาได้เหมือนกันนะคะในวันสัปดาห์หน้าเราก็คงจะได้เปิดช่วงของ Trumit Market ให้มาฝากร้านกันนะก็สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันที่ LINE @thinking radio เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะก็น่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวเนาะพี่โบ
0: ได้
1: ก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะก็มันมีข่าวดีจากรัฐบาลค่ะเขาบอกว่านะคะจะเปิดขยายเวลาแบต 7% นะคะไปอีก1 ปีค่ะนู่นก็คือเราจะเสียแบต 7% นี่ยาวๆไปถึงวันที่30 กันยายน 2570เลยนะคะทางนี้เนี่ยเขาก็เพื่อที่จะพยุงค่าครองชีพแล้วก็รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเมื่อวานนะคะทางครม.เนี่ยเขาก็เพิ่งมีมติเห็นชอบนะคะในการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกว่าแวดนะคะก็อยู่ที่ 7% ค่ะต่อไปอีก1ปีโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1 ตุลาคม 2569คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกำหนดการว่าจะใช้แบบ 7% เนี่ยได้ถึงวันที่30 กันยายนนี้นะคะแต่ว่าก็เศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็ต้องต่อกันไปแหละนะคะเพราะว่าภาระภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นภาระหนักเหมือนกันเนาะในการที่จะซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะคะโดยที่การขยายเวลาให้เนี่ยเขาก็มีเป้าหมายเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการบริโภคด้วยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจด้วยนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยนะคะมติหลักๆเลยก็คือจะเป็นมติอยู่ในร่างพระราชกฤษฎีกาค่ะก็เขาออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรนะคะว่าด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะกระทรวงการคลังนี้เขาก็เล็งเห็นนะคะว่ามันจะต้องขยายแวด 7% เนี่ยออกไปอีก1ปีแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะคะเพราะว่าจากข่าวนี้ ก็คือถ้าไม่ต่อเวลาขยายให้เนี่ยเขาจะเพิ่มมัน 10% เลยนะเออมันก็สูงมากมันก็สูงมากนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราต้องเสียทุกๆการซื้อสินค้าไปกับแวด 10% นี่100บาทนี้10บาทให้กับแหวนแล้วอ่ะมันเป็นมูลค่าที่สูงมากเพราะฉะนั้นการขยายเวลานี้ก็จะถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งค่ะที่ทางรัฐบาลนะคะกระทรวงการคลังเขาก็จัดมาให้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวคราวกันต่อแล้วก็ยังได้ไปคุยแขกพิเศษด้วยนะคะสักในช่วง SME ต้องรอดแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
9: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 วันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
1: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะคะก็สำหรับช่วงที่2นี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นช่วง SME ต้องรอดเนาะเราก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญนะคะสำหรับช่องทางในการพูดคุยกับเรานะคะติดต่อกับเรานี่ก็คือมีหลากหลายช่องทางเลยนะคะตอนนี้ก็ทาง Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 ที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านไลฟ์นะคะผ่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็นที่ทางช่อง Channel YouTube นะคะที่ Thinking Radio ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น LINE@Thinking Radio นะคะก็ทักทายมาได้ตรง LINE @Thinking Radio นี้ก็คือสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องของคลื่นเลยเนาะอันนี้ก็ตอนนี้มีคนสอบถามเรื่องในเรื่องของทริปนะคะกิจกรรมของเรากันเข้ามาเยอะมากๆนะคะในส่วนของหน้าปัดวิทยุก็ FM 96.5 ค่ะก็สามารถหมุนเข้ามารับฟังได้นะคะคู่นี้นี่รายการ Modern Market ก็จะเป็นคุณชันเดชเนาะคุณชันเดชกับพี่โนอาร์ตานนะคะก็มาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังสดๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยด้วยนี่ก็ต้องรอติดตามในการรับชมรับฟังนะคะนี่ตอนนี้เนี่ยทาง Facebook Page ของเราก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังทักทายกันเข้ามาเหมือนกันนะขออนุญาตทักทายซะหน่อยนะคะคุณทัศยานี่บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะที่มาฟังสดๆรายการ Modern Market ของเราทันนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ทาง YouTube ยังไม่มีนะคะ
0: สามารถทักทายกันมาได้นะคะแลกเปลี่ยนกันได้ในช่วงวันหยุดอาจจะมันจะคุยกับใครก็มาคุยกับเราก่อนได้ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุยกับแขกคุณน้อยมีข่าวดีมาฝากเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานกันค่ะจัดงานไทย MSME Forum 2026การขึ้นแล้วก็มีทางรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณท่านดร.เอกนิติธรประภาสเนี่ยท่านไปขึ้นเวทีด้วยแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจค่ะท่านให้นโยบายมาแบบนี้ว่าเรื่องของโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นความเสี่ยงสำหรับ SME ของไทยด้วยนะคะซึ่งการมาถึงของ AI หรือแล้วก็รวมไปถึง Agentic AI ด้วยเนี่ยก็จะเข้ามาทลายข้อจำกัดเรื่องของต้นทุนของผู้ประกอบการรายเล็กนะให้สามารถมีผู้ช่วยเหลือเสมือนจริงทางด้านบัญชีกฎหมายการตลาดโดยไม่ต้องไปลงทุนสูงค่ะเรียกว่าเป็นตัวช่วยได้เลยนะเพราะก็ถือว่านี่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นแค่เทรนหรือเปล่าแต่ว่าดร.เอกนิติเนี่ยเขามองว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่โลกเราเนี่ยเคยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งในเชิงเศรษฐกิจนะคะคือตอนปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนปีคริสต์ศักราช1800ถึง1900เนี่ยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำให้มีไฟฟ้าใช้มีอุตสาหกรรมมีการใช้เรือมีการขนส่งค้าขายระหว่างประเทศนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งถือเป็นครั้งใหม่โดยการใช้ AI potential ค่ะแล้วก็ AI เนี่ยมันจะมาช่วยให้เราเนี่ยคือแบบอ่ะทั้งอาจจะเสี่ยงด้วยแต่ว่ามันหลอกเราได้ก็จริงแต่ว่ามันก็มีความฉลาดแล้วก็มีความเก่งถ้าเรารู้จักใช้มันเนี่ย AI มันก็จะมาเป็นตัวช่วยเราได้ทั้งความสามารถของมันมาตรวจสอบได้ด้วยนะคะทางรัฐเอกนิติก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นการบรรเทาภาระนะแล้วก็เพิ่มความสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจเนี่ยก็เลยได้มีการสั่งการไปยังผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้เร่งพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้อยู่ในระดับต่ำโดยเร็วที่สุดค่ะอันนี้ถือเป็นข่าวดีแม่งนุ้ยว่าตอนนี้ท่านได้พิจารณาแล้วว่าเอาล่ะช่วงนี้สภาพคล่องมันไม่ค่อยดีฉะนั้นก็เลยสั่งการไปเลยว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ไปดูซิว่ามันสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME ได้แค่ไหนยังไงให้อยู่ในระดับต่ำลองไปดูกันอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีที่ทาง SME เองเขาก็เรียกร้องมาแล้วค่ะแล้วก็ท่านเองก็ตอบรับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยไปอันนี้ถือเป็นข่าวดีค่ะนุ้ย
1: ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าในยุคแบบค้าขายออนไลน์แบบนี้เนาะ AI ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูจากที่เราแบบทุกๆคนก็ให้ความสำคัญดูจากที่เราเปิดคอร์สในการอบรม ในวันที่1ที่2ที่กำลังจะถึงก็เต็มอย่างรวดเร็วนะคะในการที่จะเอา AI เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็ในช่วง
0: สมัครไว้เดี๋ยวแป๊บนึงใครที่สมัครไว้อย่าลืมไปเรียนนะคะ1กับ2
1: ค่ะก็อย่าลืมเพราะว่าเราทีมงานนี้ก็คือพร้อมมากนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเอา AI นี่มาใช้งานเป็นตัวช่วยในเรื่องของธุรกิจของท่านได้จริงๆแบบต้องขอย้ำว่าจับมือทำรับรองว่าเป็นแน่นอนนะคะเพราะทีมงานในการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านเนี่ยมีเยอะมากนะคะก็ดีใจด้วยกับทุกท่านที่สมัครเข้ามาทันนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าช่วงที่สองนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของช่วง SME ต้องรอดนี่หลายท่านไม่ใช่หลายท่านสิบางท่านอาจจะเคยได้ยินซุ้มเสียงนะคะมาแล้วเพราะว่าท่านก็เข้ามาในช่วงแรกในรายการของเราเนาะมาฝากร้านค้าเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงที่สองนี้ก็คือจากการพูดคุยนี้ต้องบอกว่าการทำธุรกิจนี้มันน่าสนใจมากๆแล้วก็มีอีกหลายมุมมองที่อยากเอามาแชร์ต่อนะคะวันนี้เราก็เลยชวนมาพูดคุยกันนะคะแขกรับเชิญของเราก็คือน้าสุนะคะสุสงวนตันติพีรวุฒิค่ะซึ่งตอนนี้ก็ในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของค้าขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์อยู่นะคะกลุ่มที่ท่านดูแลอยู่นะก็กลุ่มเสื้อผ้ามือสองผ้าคัดเกรดใบน้าสุนี้ต้องบอกว่ามีสมาชิกกลุ่มเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากที่จะมาชวนคุณน้าเนี่ยนะคะแชร์มุมมองในเรื่องของการทำธุรกิจที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเสื้อผ้ามือสองออนไลน์อ่ะพี่โบหลายๆท่านก็จะกังวลในเรื่องของมิจฉาชีพใช่ไหมเพราะว
0: ่
1: ามันเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าในเรื่องของการทำธุรกิจของคุณน้านี่สามารถที่จะบริหารกลุ่มในเรื่องของขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ได้แบบไร้กังวลแล้วก็ประกอบธุรกิจได้แบบเรียกได้ว่าสำหรับมือนะคุณน้านี่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะแล้วก็น้าสุก็อยู่ในสายกับเราแล้วปูไม่ห่างค่ะเดี๋ยวทักทายก่อน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: น้าสุค่ะน้าสุเองนะคะ
0: ค่ะน้าสุบอกรอนานแล้วค
11: ่
0: ะ
11: อ๋อไม่นานค่ะไม่นานเพิ่งจะเข้าสาย
1: โอเคเริ่มแรกก่อนเลยนะคะอยากให้น้าสุนะคะแนะนำในเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะว่าทำอะไรยังไงที่ไหนคะเชิญเลยค่ะ
11: คือเราก็ทำกลุ่ม Facebook นะคะเป็นกลุ่มขายเสื้อผ้ามือสองกลุ่มของเราเนี่ยสมาชิกเยอะก็จริงก็จะมีทั้งนักช็อปนะก็คือคนเข้ามาซื้อเสื้อผ้าในกลุ่มของเราแล้วก็จะมีผู้ค้าของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าทั่วประเทศเลยมีสายเหนือสายใต้สายตะวันออกอะไรพวกเนี้ยคือทั่วประเทศเพราะว่าการที่เขาจะสมัครเข้ามาเป็นผู้ค้าในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะต้องมีข้อมูลของผู้ค้าให้ไว้กับเราใช่ไหมเพราะเราก็ถูกเหตุว่าไม่มาเป็นมิจฉาชีพนะค่ะใครมาซื้อของคุณเนี่ยก็ส่งจริงนะโอนแล้วต้องส่งนะแล้วก็มีปัญหาอะไรต้องรับผิดชอบนะคือในส่วนนี้เราก็จะมีการคัดกรองว่
1: า
11: เขาสามารถที่จะมาเป็นผู้ค้าเราได้ไหมทีนี้กลุ่มของเราเนี่ยจะมีสายใต้เยอะคือผู้ค้าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเยอะมากซึ่งก็อาจจะเป็นช่องทางที่เขาได้เสื้อผ้ามือสองมาจากตรงนั้นใช่ไห
1: ม
11: ทีนี
1: ้
11: การที่เราทำกลุ่มแล้วก็เปิดให้คนมาค้าขายเนี่ยอย่างนึงเนี่ยเราเองเป็นนักช็อปมาก่อนเราก็ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของคนที่จะมาหาซื้อของเนี่ยหนึ่งเขาก็อยากได้ของดีแล้วก็ไม่แพงและที่สำคัญใน Facebook อ่ะไม่ว่าที่ไหนก็คนโกงก็จะเยอะมากใช่ไห
1: ม
11: เราก็ต้องทำทุกวิธีทางว่าคุณซื้อของในกลุ่มฉันเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคุณโอนเงินแล้วเนี่ยคุณนอนหลับสบายรอรับของไปได้เลยใช่ไหมไม
1: ่
11: ต้องมากังวลเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะตามเพจตามอะไรที่แบบโอนเสร็จปิดค่ะปิดเฟซ
1: ตอนนี้
11: เลยค่ะตอนนี
0: ้ค่ะ
11: นะตอนนี้เราก็ต้องบอกกับเขาว่าในกลุ่มเราเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะพ่อค้าทุกคนเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนกับฉันแล้วไม่ว่าคุณจะมีปัญหาขาดการติดต่อหรืออะไรเนี่ยเราก็มีทีมงานแอดมินที่สามารถจะตามเรื่องให้คุณได้ตลอดก็แต่นะ
1: สมาชิกในกลุ่มมีเยอะไหมคะณสุตอนนี้เราเปิดมานานหรือยัง
11: ก็เปิดมาเนี่ย6ปีกว่าขึ้นปีที่7นะแล้วก
1: ็
11: ใช่ขึ้นปีที่7นะ
1: ค่ะ
11: คือครบ6ปีก็คือพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณที่ 300,000 330,000 ก็หย่อนไปนิดนึงเพราะว่าคนก็

0: ทั่วไปอ่ะเข้าๆออกๆกันนะก็ตีว่า 330,000 คนน่ะตอนเนี้ยกลุ่มของเราเราก็ไม่ได้ทํากลุ่มเดียวนะมันก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นของรวมแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยคือเราก็ให้หลากหลายไงเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยสมาชิกอ่ะบางคนน่ะเค้าก็อยู่กลุ่มนี้นะไม่ชอบกลุ่มนี้ไปอยู่กลุ่มนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ในช่องทางของผู้ค้าเนี่ยเราก็จะจัดสรรให้เค้าว่าเป็นยังไงคุณมีเสื้อผ้าแบบไหนเหรอจะลงยังไงเอาไปลงในกลุ่มนี้ก่อนไหมใช่ไห
1: ม
0: คือไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราจะให้อาชีพคนสร้างงานสร้างเงินเนี่ยตรงนี้เราให้ความสำคัญนะเพราะคนบางคนอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะไม่มากเหมือนกรุงเทพใช่ไหมการที่เขาไปหาเสื้อผ้ามาเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าอามาโพสต์ยังไงนะเขียนโพสต์ยังไงถ่ายรูปแบบไหนเราก็จะมีการแนะนำคือตัวนักสู่เองเนี่ยจะว่าไปเนี่ยทำตรงนี้มันนานมากแล้วก็เยอะมากเราก็จะชี้แนะเขาเลยนะบางทีเราก็บอกว่าอ้าวอย่างนี้นะเคยขายของมาก่อนไหมอ่ะเราก็บอกให้เขาเนี่ยส่งรูปภาพมาให้ดูพอส่งรูปภาพมาดูเนี่ยเราก็จะต้องบอกแล้วว่าคุณจะต้องปรับปรุงตรงไหนเข้าใจไหมเพราะอย่างบางคนถ่ายรูปมาเนี่ยรกไม่สะอาดคือเราก็พยายามยกระดับเสื้อผ้ามือสองนะคือให้ทุกคนเนี่ยเวลาเข้าไปซื้อแล้วก็ดูแล้วน่าซื้อโอ้ยสวยจังดูแล้วสะอาดตานะน่าซื้อใช่ไหมไม
1: ่
0: ใช่ไปแบบว่าโอ้ไปควักมาจากกระสอบแล้วคุณจะมาถ่ายแบบตามต้นไม้ตามรั้วตามกระถางตามพื้นเดินอะไรเงี้ยคือไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้พยายาม
2: อ๋อนั่นแสดง
0: เรา
2: น่าสุขันขออนุญาตค่ะนั่นแสดงว่าแบบเราไม่ใช่แค่เปิดพื้นที่ให้เขามาขายอย่างเดียวแต่ว่าเรามีคำแนะนำด้วยว่าทำยังไงให้มันขายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คือเราเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราไม่ได้มาทำตรงนี้เลยอ่ะเราก็ต้องสังเกตดูนะว่าทำไมคนนี้ขายดีทำไมคนนี้คนซื้อเยอะโอ้เขาถ่ายรูปชัดเจนนะแล้วเขามีลูกค้าเยอะนะดูสิลงโพสต์ไปไม่ถึง3นาทีเลยมีคนเอ๊ะเอ๊ะละใช่ไหมเราก็ต้องรู้แล้วอ๋อต้องทำอย่างนี้นะถึงจะดีนะแล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้มาสอนถูกป่ะตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ค้ามาก่อนคือจะว่าไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะตั้งแต่มีสมาชิก3คนแรก5คนแรกจนกลายเป็น300,000น่ะนะแล้วตอนนี้3กลุ่มก็ล่อไปเกือบ 5-600,000 แล้วใช่ไหมคือเราถือว่าเรามีฐานตรงนี้เรามีความรู้ตรงนี้ที่สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แนะนำเขาได้ใช่ไหมแต่โอเคนะคุณไปเดินเลือกเสื้อผ้ามาเนี่ยตามตลาดมือสองเนี่ยเมื่อคุณเลือกมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอามาซักรีดนะทำให้สะอาดแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วเวลาเขียนโพสต์เนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยเขียนโพสต์ยังไงให้ถูกต้องตามหลักของ Facebook ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะอะไรก็ตามที่เป็นลิขสิทธิ์ของแบรนด์เนี่ยเขามีต้นทุนนะเราอย่าไปยุ่งเขาใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่คุณจะไปก๊อปปี้ไอ้นู่นไอ้นี่มาวางในโพสต์เรื่องพวกนี้มันเป็นกฎของ Facebook อยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปคือเหมือนฉกฉวยเอาของเขามาใช้งานน่ะใช่ไหมเราบอกว่าทำแบบบ้านๆนะเราได้เสื้อผ้ามายังไงเนี่ยเราก็เอาไปโพสต์ขายแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะไปพูดคุยกับเขาในแชทเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกให้ได้ว่าโอเคถ่ายออกมาแล้วรูปภาพจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มเราก็คือเก่งมากเขาสามารถใช้ AI นะเอามาช่วยในการขายของอย่างสมมติเขาได้ชุดเดรสอะเดรสผู้หญิงมาตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปเดรสเลยนะแล้วก็เอาไปเข้า AI แล้วก็บอกให้ AI เนี่ยออกแบบมาว่าอ่ะผู้หญิงสูงเท่านี้อะไรเงี้ยถ่ายออกมาจะเป็นยังไงAI เขาก็ทำรูปภาพมาให้คุณก็สามารถเอารูปภาพนั้นมาโพสต์ได้ด้วยถูกป่ะว่าโอเคฉันเนี่ยมาขายเดทเนี่ยนะเดทของฉันเนี่ยราคา260นะค่าส่งก็คือแล้วแต่พื้นที่นะ30หรือห่างไกลบวก20หรืออะไรก็ว่าไปนะบวกค่าส่งแล้วกลายเป็น290นะแล้วถ่ายใส่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะทางนี้เวลามีผู้คนสนใจอะบางคนเขาชอบอยู่แล้วใช่ไหมไซส์ของเขานะขนาดของเขาเนี่ยราคาไม่แพงเอฟเลยเอฟเลยเขาก็ไปคุย
1: ก็คือบอกวิธีด้วยนะถ้าถูกค่ะถามนิดนึงก็จากการทำธุรกิจแบบนี้เนาะก็คือทำขายเสื้อผ้าออนไลน์นี้ใน Facebook อย่างเดียวมันจะต้องมีปัญหาที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจแหละอย่างที่บอกไว้ว่าเราคิดว่าเฮ้ย Facebook แพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่การหลอกลวงในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ค่อนข้างเยอะนักสู่จัดการปัญหาตรงนี้ยังไงหรือมันมีปัญหาและอุปสรรคอื่นที่อยากมาแชร์ไหมแล้วเรามีวิธีจัดการยังไงช่วยแชร์หน่อย
0: คือปัญหานี้นะมันมีแน่นอนคือไม่

0: ไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเดียวทุกปัญหาทุกธุรกิจทุกอย่างมันมีปัญหาแน่นอนแต่อย่างตัวน้าเองเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเราคือสู้เราคือสู้แล้วเราต้องรู้จักแยกนะไม่ใช่ว่าเวลาลูกค้าเนี่ยรับของไปแล้วเนี่ยรายงานเข้ามาเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยเราจะต้องแยกแยะเลยแยกปัญหาออกจากบุคคลเพราะว่าอะไรเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวถูกไหมคือผู้ค้าเนี่ยขายของในกลุ่มเราก็จริงแต่เราไม่เคยพูดคุยหรือพบปะกับเขาเลยคนเขามาซื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะตัดบุคคลออกไปเลยแต่เราจะดูที่ปัญหาเกิดจากอะไรแล้วเราก็มาพูดคุยกันเพราะในความเป็นจริงเราต้องเบาใจก่อนว่าเสื้อผ้ามือสองมันไม่ใช่อะไรที่มูลค่าแพงถูกไหมมันก็หลักร้อยถูกปะเราก็เบาใจมันไม่เหมือนกระเป๋าหรือรองเท้าที่แบบหลักหมื่นหลักพันตรงนั้นเราก็ต้องละเอียดใช่ไหมท่านี้อย่างเสื้อผ้าอย่างเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะอ่ะสมมติว่าน้าเนี่ยจะคุยกับคนซื้อบอกคุณรู้ไหมเดรสที่คุณซื้อเนี่ยตัวเนี้ยถ้าราคาในช็อปเนี่ย 1,290 แต่การที่คุณซื้อสภาพขนาดเนี้ยนะราคาบวกแล้วเนี่ยนะรวมส่งแล้วเนี่ยไม่ถึง300คุณลองรับไปก่อนนะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาคุยกับเราหรือแอดมินได้ถ้ามีความรู้สึกว่าแต่พยายามไม่ตรงไซส์นะคนเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอยู่ใส่ไซส์อะไรใช่ไหม S M L X L ใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องสภาพนี่แหละสำคัญนะเพราะบางคนบอกว่าตัวนี้สภาพ 80% นะ 90% เราก็จะไม่ให้ใช้เพราะว่าอะไรป่ะเปอร์เซ็นต์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกป่ะบางคนคนขายบอกว่าของผม95ครับแต่คนรับขายบอกมันจะถึง50ไหมเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้พูดตรงๆนะเหมือนเราใช่ไหมคนขายก็อยากขายได้ไอ้คนซื้อก็อยากได้ของดีถูกป่ะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: เนี่ยเราก็บอกเวลาพวกยูค้าขายเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องไม่ต้องพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะบอกไปเลยสภาพดีมากครับสภาพดีครับสภาพคุ้มค่าเงินครับอะไรเขาว่าไปใช่ไหมหรือใหม่มากอะไรเขาว่าไปเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขารับของไปแล้วบอกเขาก็จะไปเฉ่งกับพ่อค้าเลยนะโอ้ยไม่ได้ง่าย95% 98%รับไปถึงเนี่ย50%ยังไม่ถึงเลยอ้าวใช่ป่ะให้เราก็ต้องมีความรู้สึกนะว่าคือเวลานะตัดสินปัญหาเนี่ยระหว่างนักช็อปนะคนขายนะเราจะต้องอยู่บนความเป็นจริงถูกไห
1: ม
0: เราจะต้องอยู่บนความเป็นจริงว่าเอางี้ไหมราคาที่คุณได้ไปเนี่ยคุณคิดว่าคุ้มค่าเงินไหมหรือว่าคุณจะคืนน
1: ะ
0: ถ้าคุณจะคืนคุณก็ส่งคืนพ่อค้าไปเลยอ่ะกลับไปที่จุดเริ่มต้นไม่ต้องค้าขายกันละไอ้คนขายก็เอาไปโพสใหม่ขายใหม่จบไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่านะคุณรับของไปแล้วทุกคนแฮปปี้หมดโอ้โหบางคนเนี่ยเขาก็จะมารีวิวนะในหน้าเฟซของเขาว่าลูกค้ารับไปแล้วนะโอ้โหดีใจมากเลยดูสิทั้งหอมทั้งสะอาดเนี่ยพรุ่งนี้จะไปเที่ยวฉันไม่ต้องซักเลยนะฉันใส่ไปเที่ยวได้เลยค่ะอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องดีใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะการที่เรามีกฎกติกาของกลุ่มเคร่งครัดแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าปัญหามันจะน้อยลงเพราะอะไรคุณซักรีดให้สะอาดก่อนขายนะคุณตรวจงานให้ละเอียดนะแล้วก็เวลาค้าขายเนี่ยมีปัญหาตำหนิตรงไหนเล็กน้อยคุณแจ้งเข้าไปเลยคือเราจะเน้นว่าการค้าขายเนี่ยไม่ใช่แค่อย่างเดียวเนี่ยเสื้อผ้าหรอกนะการค้าขายแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงปฏิบัติถูกไหม
1: ใช่นุ้ยชอบนะแบบโฟกัสที่ปัญหาเออมากกว่าที่จะดูที่ตัวบุคคลเนาะก็คือเราเอาตรงๆแล้วมันมีปัญหาตรงไหนก็ไปโฟกัสตรงนั้น
0: ใช่เพราะว่าปัญหามีไว้แก
2: ้งั้นน้องสุเคยเจอค่ะเคยเจอแบบมิจฉาชีพเข้ามาบ้างไหมคะ
0: อ๋อมีแต่เราเองอ่ะก็ต้องเรียนรู้กับการวิธีที่จะใช้ข้อมูลที่จะไปตั้งค่ากลุ่มนะอย่างใครก็ตามเนี่ยจะเข้ามาแปะลิงก์มาแปะไลน์ตรงเนี้ยเราจะสกัดไว้หมดเราจะมีวิธีของเราและทีมงานแอดมินของเราเนี่ยถ้ามีคนกดรายงานเข้ามาหรืออะไรเนี่ยคือเราจะพยายามไม่ให้โผล่เข้าไปที่หน้าจอโทรศัพท์เลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย มันก็เหมือนกลุ่มเราเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาถูกไหมเช่นว่าอ
1: ้
0: าวฉันจะเข้าไปดูเสื้อเชิ้ตตัวเนี้ยใครมาแปะลิงก์อะกดลิงก์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่ากลุ่มไว้เลยว่าใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามคนซื้อคนขายหรือสมาชิกเนี่ยถึงคุณจะเพิ่งเข้ามาภายใน1ชั่วโมงเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาแปะลิงก์หรือมาแอดไลน์ในกลุ่มฉันเลยนะเพราะฉันสกัดไว้หมด
1: เรียกได้ว่าหมดห่วงหมดห่วงเรื่องมิจฉาชีพไปเลย
0: หมดห่วง
1: ไม่ต้องเวลาเวลา
2: ใกล้หมดแล้ว
1: ขอโทษทีเวลาน้อยไปหน่อยนะคะอยากให้นะย้ำนะคะนาทีสุดท้ายและฝากถึงรับรองว่ากลุ่มนี้ในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายนะปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ด้วยอยากให้นะฝากสุดท้ายนี้นิดนึงค่ะนาทีสุดท้ายเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะสำหรับสมาชิกนะคะที่จะต้องเข้าไปในกลุ่มเนี่ยไปหาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยให้เซิร์ชคำว่าเลยเสื้อผ้ามือสองใบนะสุแค่นี้ก็ขึ้นแล้วก็จะมีใบนะสุนะสามกลุ่มสี่กลุ่มก็กดเข้าไปแล้วถ้าจะทักทายกับน้าหรือว่าจะพูดคุยหรืออยากจะเข้ามาขายของก็จะมาปรึกษาหารือว่ามีนี่นะอยากจะขายของอ่ะแนะนำผมหน่อยสิผมอยากจะทำมาหากินนะมาเลยอันนี้มาเลยนะช่วยนะยินดีช่วยทุกคนทุกท่านเลยนะนะก็จะบอกเลยว่าวิธีไปหาเสื้อผ้ายังไงนะการจะโพสต์แบบไหนขั้นแรกเลยเนี่ยไปศึกษาในกลุ่มก่อนนะไปดูนะเขาโพสต์ยังไงเขาขายยังไงเขาทำยังไงก็เรียกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนนะเรียนรู้ด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนว่าต้องโพสต์แบบนี้นะทำแบบนี้นะทำไมกลุ่มนี้ก็รักจังเลยโอ้โหคนโพสต์ก็เยอะคนซื้อขายก็เยอะใช่ไหมเพราะอย่างหนึ่งเรามีรับประกันไงกลุ่มของเราเนี่ยมีรับประกันสินค้าและที่สำคัญเนี่ยคุณโอนเงินแล้วเนี่ยนะภายใน2วันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนคุณจะต้องส่งเลขส่งของให้กับคนซื้อเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่าโอนแค่5 วัน 7 วันก็รออยู่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วหลังจากรับของแล้วเนี่ยนะภายใน2วันเนี่ยมีปัญหาอะไรแจ้งแอดมินเลยหรือว่าถ้าเป็น
2: สามารถแจ้งกับได้
0: คุณแจ้งแอดมิน
1: เชิญชมเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็นี่เลยไปเสิร์ชหาเลยถ้าถูกนี้คือแบบมีไมค์เป็นการทำธุรกิจที่ดีมากนะนุชชมแล้วก็ทราบว่าก็คืออยู่ในวัยเกษียณแล้วด้วยเนาะโอ้แล้วก็ยังทำธุรกิจการขายออนไลน์แบบนี้ได้แบบคล่องแคล่ว
2: ชื่นชมมาฝากกันไว้เลยฝากกันไว้เลยนะคะใครที่สนใจก็นี่เลยพิมพ์ไปเลยเสื้อผ้ามือสองใบนะสุนี่แหละวันนี้ต้องขอบคุณนะสุมากๆเลยนะคะ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะสุค่ะก็ใครสนใจก็น้อยใครที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเนี่ยเข้าไปแวะเวียนกันได้เลยปลอดภัยแน่นอนนะสุการันตีมา
1: ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่านุ้ยเชื่อว่าการขายเสื้อผ้ามือสองแบบนี้คนสนใจเยอะนุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สนใจเหมือนกันเนาะแล้วก็มันก็เป็นช่องทางในเรื่องของเราก็กังวลเรื่องมีขาชีพอะแต่ว่าพอนะถูกมากการันตีแล้วก็ในเรื่องของการพูดคุยการทำธุรกิจแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆที่เราอยากจะมาแชร์ในช่วง SME ต้องรอดนี้นะคะ
2: ใช่แล้วก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคลื่นความคิดที่อยากนำมาฝากกันใน Modern Market ในตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกับบอยแล้วกันนุ้ยเนาะแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วมั้งคะนุ้ย
1: ค่ะน่าจะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันอังคารหน้ากับเราสองคนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากพูดคุยก็ติดต่อกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio ฝากขายสินค้าหรือว่าจะเป็นมาแชร์ในเรื่องของ SME ต้องรอดแบบนี้เนาะช่วงนี้ก็ฝากข้อความข้อมูลกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะก็เราสองคนก็รอที่จะร่วมพูดคุยกันอยู่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ลากันไปพร้อมๆกันเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
4: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcon Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกอนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับทางรัฐบาลก็จัดพิธีทำบุญถวายสัตย์ปฏิญาณวันเฉลิมพระชมพรรษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิธีครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจะร่วมถวายผ้าไตรเครื่องทยธรรมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นทุกคนได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเยื่องอเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญสามครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งรวมถึงเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าแฮชแท็กถวายบังคมจอมราชาแฮชแท็กพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลและแฮชแท็กทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมัยครม.อนุทินหนึ่งครับ
0: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะวันนี้นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โด ดยระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการออกแถลงการระหว่างเราส่งฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสก็มองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตอบตนเองมาก่อนว่าอยู่ๆตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้าว่ากันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อ

0: แม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือว่ามีการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่ว่าตอนนี้คิดอะไรและต้องรอคำตอบกลับมาหรือไม่ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เห็นต่างหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญต้องเดินไปด้วยกันในทางเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกทางกันแต่ถ้าทหารเดินในแนวทางของทหารเป็นกลยุทธ์ไปเราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันเป็นไปในทางของสันติค่ะสำหรับการข่าวที่มีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นายธนัทกล่าวว่ามันแปลกๆแต่ก็มีการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งสมมติฐานมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีการก่อเหตุที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งก็มีมานานแล้วในพื้นที่ส่วนในต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวมีการเฝ้าระวังอย่างไรนั้นนายธนัทระบุว่าไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญถ้าเป็นวันสำคัญก็จะมีทั้งปีค่ะก็มองว่าเราหย่อนเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสซึ่งอาจจะมีการจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นในหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะซึ่งการมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แม้ว่าจะมีความตึงๆนะคะแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนกันไปว่าจะมีการลดระดับการพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติก็ประสานกันยังต่อสายหากันได้ค่ะ
1: นายกอนุทินนะครับเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยืนยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวก่อนประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการครับว่าถามแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะครับว่าการเดินทางมาประชุมในวันนี้มีข่าวดีอะไรให้ประชาชนนายอนุทินก็บอกว่าผู้บริหารกระทรวงมาร่วมลงนามถวายพระพรจึงถือโอกาสประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าจากนี้จะจัดสรรเวลาเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ละ2วันแม้จะสามารถทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสถานที่อื่นได้แต่การเข้ามาพบผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่โดยตรงจะช่วยให้การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความหย่อนยานหรือไม่นายอรุทินก็ยืนยันว่าระบบและระเบียบราชการไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำระบบเอาไปใช้ระบบไม่ได้หย่อนยานแน่นอนระเบียบก็ไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบและระบบมีความไม่สุจริตครับส่วนการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2วันจะมีการมาขันน็อตเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหรือมาเฟียหรือไม่นายอรุทินก็ถามกลับว่ามาเฟียแปลว่าอะไรก่อนระบุว่าหากหมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในการแก้ปัญหาส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนายอรุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามความคิดของคนตั้งใจทุจริตได้แต่เมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาเพียงกว่า2สัปดาห์ก็สามารถขยายผลแล้วก็จับผู้กระทำผิดได้จำนวนมากเพราะมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ27กรกฎาคมมีการดำเนินการแล้ว7แอคชั่นและวันนี้ครับมีแอคชั่นที่8ตามข้อมูลของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันนะครับว่าจะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดช่วงเช้านะครับนายอรุทินได้พบกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งลงมานั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยตนเองก็ทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะสรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอภายใน 2-3 วันครับก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมด และหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเว้นหรือไม่นายอนุทินก็ตอบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกคุมขังแล้ว3

0: รายยังมีผู้ถูกออกหมายเรียกอีกหลายรายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนแปลงคะแนนเจ้าของกระดาษคำตอบไปจนถึงผู้ประกาศผลสอบย้ำนะครับว่าการสืบสวนยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและก็เชื่อว่าผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายจะสอดคล้องกันทำให้ข้อสรุปของคดีมีความน่าเชื่อถือและรัดกุมมากที่สุดครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโพสต์ภาพที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพก็คือหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคลมบูเล่นะคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าบรรยากาศการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็หัวก่อนระบุว่าให้ช่วยมาเทรนตนหน่อยว่าเวลานักข่าวตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในพักไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของใครให้มานั่งรับทราบนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: 12:12 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจะต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ได้หวังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ไปร้องยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ชอบหรือไม่ว่าศาลปกครองได้ทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้และพิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าชะลอครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากทางศาลว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและไปในทิศทางไหนหากเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งเราก็ยึดตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมี2 ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นระเบียบตั้งแต่ปี 64 ถึง 65 วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องให้จากภาคประชาสังคมและภาคประชาชนหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาบริหารโดยเร็ววันนั้นมีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมที่มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้ามาใช้และออกประกาศออกมาล้อกับระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและทางศาลก็ได้ทุเลาไว้แล้วเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาซึ่งเป็นขั้นตอนตามหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่ไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่อยากมีคนวิจารณ์ขนาดนั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงตนก็ไม่รู้จักกับผู้ร้องและได้ยินว่าเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่เคยพบกันเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดสุดที่จะไปวิเคราะห์แต่ก็เป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ก็ต้องว่าเป็นตามขั้นตอนส่วนระยะเวลาอุทธรณ์จะทำให้เกิดกำหนดวันเลือกตั้งตามเดิมคือ27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ยังหวังว่าจะไม่เลื่อนเพราะเราต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้เราต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งส่วนจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบางอย่างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้ครับ
2: ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือค่ะและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการให้ไทยตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนจะต้องมีการประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ก็ระบุนะคะว่าเอาข้อเท็จจริงมาก่อนค่ะผลการตรวจสอบมาอย่างไรก็ค่อยคุยกันส่วนที่คนไทยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนจำนวนมากสถานทูตก็ต้องชี้แจงเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: ออกหมายจับชาวเมียนมามือฆ่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับจากกรณีพบร่างของนายณัฐวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องนอนที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสภ.หนองปลือว่าทางชุดสืบสวนสภ.หนองปลือลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนภาค2เพื่อหาหลักฐานการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยจากข้อมูลทำให้ทราบว่าคนร้ายคนนั้นเป็นคนเดียวกันครับกับที่พบหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาซึ่งเคยทำงานที่บ้านเกิดเหตุแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลนะครับส่วนการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังที่พักในพื้นที่ปลวกแดงและพื้นที่บ่อวินแต่ว่ายังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมประสานทางทหารประเทศเมียนมาในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งอาจจะข้ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: รัฐบาลเปิดเผยข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมได้สำเร็จนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยอย.กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัมแอนติท็อกซินค่ะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษกล่าวได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 ขออภัยค่ะ 250,000 บาทลดลงเหลือเพียง 25,000 บาทก็คือลดลง10เท่านะคะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของทั้งสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมไปถึงองค์การเภสัชกรรมสำนักงานประกันภัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยาค่ะเข้าไปสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ในอนาคตค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกระทรวงศึกษาธิการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงครับเริ่มปี2570เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570ครับเป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการการติดตามงานการประสานงานให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันครับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานสังกัดเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลและก็งานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของภาครัฐครับการขับเคลื่อนระบบ e-office ของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญช่วยการสั่งการติดตามงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับการนำระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษแต่ว่ายังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดย่านดินแดงเมื่อวานนี้เป็นการรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟม.สั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขแล้วค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็สามารถถ่ายภาพขณะที่อาคารถล่มลงมาทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น 16:34 ที่ซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงค่ะซึ่งอาคารที่ถล่มลงมาเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนจนปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นหลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนื่องจากจุดตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งในชาวบ้านระบุนะคะว่ายังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าจะมีการเข้ามา าดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่จนกระทั่งทางชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พากันออกไปอยู่ที่สนามกีฬาของชุมชนจนเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มลงมาในช่วงบ่ายผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะนางสาวปณิสราเนธทานทรระบุว่าจากการสำรวจไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางสำนักงานเขตพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบดูให้แน่ใจนะคะว่าอาคารที่สุดตัวลงมานั้นจะมีแนวโน้มสุดตัวซ้ำหรือไม่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคประชาชนนายกันตพลดวงอัมพรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพื่อให้เร่งทบทวนปัญหาการดำเนินการเพราะสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างโดยรฟม.ชี้แจงค่ะเหตุอาการทรุดตัวนี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสั่งผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วค่ะซึ่งอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อถูกเวนคืนเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนที่มีวัสดุสังกะสีปิดล้อมอาคารล้มและก็ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ของประชาชนข้างเคียงบางส่วนทางรฟม.สั่งการที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแจ้งเตือนประชาชนให้เลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงออกเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งรฟม.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกันที่ปรึกษาผู้รับจ้างกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ตำรวจนนทบุรีรวบ2โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรูยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำขณะที่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางตันในอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเผยให้เห็นนาทีคนร้ายชาย3คนปีนข้ามกำแพงหมู่บ้านเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหายเมื่อวันที่9และ11เมษายนที่ผ่านมาได้ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนของสภ.ชัยพฤกษ์ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุจนทราบว่าทั้ง3คนร้ายใช้รถสาธารณะนะที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรูปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับจีนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอจับกลุ่มจนเมื่อคืนนี้ครับผู้ต้องหา2คนก็คือนายเลอเปาอายุ49ปีสัญชาติจีนนายเฟยชิงอายุ49ปีสัญชาติจีนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายรองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือและอื่นๆพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยมอมหน้าหรือว่าทำด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็เป็นภาษากฎหมายแหละครับส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือในหวนหูยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้สารวัตรสืบสวนสภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชาวจีนตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุโดยพักอาศัยที่โรงแรมแถวดอนเมืองและก็เรียกรถสาธารณะไปก่อเหตุลักทรัพย์จำนวน4หลังนำสิ่งของไปขายที่พัทยาชลบุรีหลังจากขายของเสร็จก็เดินทางกลับจีนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามโรงแรมจึงทราบชื่อนามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็ออกหมายจับ3คนครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธส่วนการก่อเหตุทรัพย์สินผู้ต้องหาที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อการก่อเหตุ1ครั้งครับ
2: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นตา คาตาลันของสเปนนะคะก็ทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควันถึง115คนมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และมีควันสีเทาจนทำให้ผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินเพียง2ถังค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพชนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
10: นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันวิชาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายได้แก่ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งผิดหากสะกดผิดหรืออักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2 SMS ที่มีสะกดคำผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในการสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นการได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณี 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์จะมีอักษรการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอม 4. บุตรหลานช่วยกันแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระวังการกดลิงก์ที่มา SMS โดยใช้ข้อความที่เกินความกลัวข้อความมาชิงรางวัลชิงโชคการเป็นคนโชคดีทั้งรางวัลโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะฮะผู้อำนวยการสถาบัน IMC แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน AI นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
1: เมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมามันก็มีธนาคารแห่งหนึ่งนะธนาคาร Virtual Bank ชื่อว่าคลิกเขาก็บอกว่าเราอะเป็นธนาคารที่คุณเลือกเลขบัญชีได
11: ้อืม
1: บางคนเขาก็ชอบเล่นเลขมงคลไงก็ไอ้ตรงกับเบอร์โทรส่งโทรศัพท์ผมก็เข้าไปนะ ผมเข้าไปจองเลขบัญชีแล้วผมก็เปิดแล้วฝากไปแล้ว1,000นะ
11: จริงจริงเริ่มต้นไม่ต้องฝากเลยก็ได้ไม่ใช่เหรออาจารย
1: ์แต่ผมเอาเงินไว้เพราะว่าเดือนตอนนี้ผมก็ชอบมีบัญชีเยอะๆแล้วก็เวลาจ่ายอะไรผมก็ใช้หลายๆบัญชีจ่ายแต่บัญชีมันน้อยไงเราเหมือนกับว่าเราซื้อเราจ่ายของน้อยเราใช้ตังค์น้อยไงเวลาซื้อคุณว่าซื้อของ 5,000 อย่างเงี้ยแล้วใช้บัตรเครดิตเนี่ยถ้าเราจ่ายจากบัญชีเดียว 5,000 มันดูเยอะใช่ไหมแต่ถ้า20บัญชีละ500อะไรเงี้ย300อะไรเงี้ยมันดูคือมันดูจ่ายน้อยไงผมก็ใช้กลยุทธ์นี้ฟีลลิ่งนะอาจารย์มีความเห็นว่าไงเรื่องธนาคาร Virtual Bank
11: จริงๆเนี่ยแบงค์ชาติให้ลายเส้นมา3ลายถูกไหมให้มา3ลายไอ้คลิกเนี่ยเข้าใจไอ้คลิกนี่มันโคไก่กรุงไทย
1: AIS แล้วก็มี
11: มันมีปตทคือ OR ใช่ไหม
1: OR
11: AIS แล้วเข้าใจว่ากรุงไทยด้วยนะ3
1: ใช่ๆๆๆกรุงไทยด้วย
11: แล้วก็มันก็จะมีของอะไร K-Bank อีกมั้งหรือผมจำเป๊ะไม่ได้นะมันจะมี3ลายนะจริงๆแล้วเนี่ย
1: ธนาคารไทยพาณิชย์มั้ง K-Bank ไม่แน่ใจว่าเล่นเกมนี้หรือเปล่า
11: จริงๆอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีอยู่3แต่อีก2ลายอ่ะเขาก็ยังเลื่อนไปเปิดก่อนนะผมว่าพอปั๊บเนี่ยเฮ้ยผมก็ทำเหมือนอาจารย์เลยนะแต่ผมว่าต่างกับอาจารย์นิดนึงนะอาจารย์เปิดเพราะอยากอาจารย์อยากได้เลขสวยเลยเอาไปเล่นผมเนี่ยเปิดเพราะอยากลองกันอยากลองคือเหตุผลผมเนี่ยนะแล้วผมเลือกเบอร์เลขบัญชีเนี่ยตรงกับเลขเบอร์โทรศัพท์ผม
1: ใช่
11: ผมก็เลือกตรงกับเลขเบอร์โทรศัพท์ผมเสร็จแล้วที่ผมชอบอย่างนึงคือเฮ้ยมันเปิดเนี่ยมันก็คือใช้อะไรมันเปิดผ่านเป๋าตังค์เลยนะไม่ต้องไปยืนยันตัวตนไม่ต้องไปสาขาผมว่ามันก็เป็นอะไรอ่ะ good experience นะผมว่าต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีคนเหมือนอาจารย์เหมือนผมเนี่ยเปิดเยอะขึ้นแต่ผมบอกเลยนะ
1: แต่ก็มิจฉาชีพมันก็จะทำมาละมิจฉาชีพอ่ะ
11: แต่เราไม่ใช่เป้าหมายเขานะอาจารย
1: ์อืม
11: ใช่ไหมเขา
1: เป้าหมายเขาก็เป็นเนี่ยไอ้ไรเดอร์อะไรพวกนี
11: ้เออนั่นแหละแม่ค้าพ่อค้าอะไรเงี้ยคือมองเป็นรายย่อยอาจารย์แล้วจริงๆเนี่ยถามผมเนี่ยคือตอนนี้มันมีจุดหน้าจูงใจอยู่2อันแต่ก็อาจจะไม่ได้มากนักนะอันแรกก็คือให้เลขสวยเนี่ยนะเลขบัญชีอ่ะเอางี้ป่ะอันที่2คือเลือกเลขบัญชีได้อันที่2เนี่ยมันโฆษณาอะไรนะ 20,000 บาทแรกเนี่ยให้ดอกเบี้ย 4%
1: 4%
11: เดี๋ยวไม่ได้แค่ 20,000 บาท
1: ได้กี่ตังค์
11: ได้กี่ตังค์แต่เขาก็มองงี้อาจารย์ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายรายย่อยๆอ่ะนะมันบางทีเขาอาจจะมีแค่10,000 20,000ไปฝากอ่ะอยู่ที่นี่ดีกว่าจะไปอยู่กับอะไรอ่ะแบงก์อื่นซึ่งดอกเบี้ยมันไม่สูงไงนะแต่ผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยสำหรับผมเลยนะไอ้ Virtual Bank เนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างเลยกับแบงก์อื่นว่ะอาจารย์คิดเหมือนผมมันก็คือมันก็เหมือนกันอ่ะแต่อาจารย์เปิดเนี่ยเพราะอาจารย์อยากได้เลขสวย
1: ไอ้ตัวแบงก์เนี่ยคือแบงก์เนี่ยที่เราเปิดเนี่ยเราก็เปิดบัญชีในออนไลน์ได้นะโดยไม่ต้องไป
11: เดี๋ยวนี้มันก็เปิดได้หมดอ่ะอาจารย
1: ์
11: เพราะว่า ผมก็เคยข้ามธนาคารเลยนะมันก็ยืนยันโอนผ่านเขาเรียกอะไร NDID ผมเคยทำอยู่แล้วก็เปิดได้แต่ผมคิดว่าจุดเขาอะเขาตั้งเป้าเรื่องปล่อยกู้มากกว่านะ
12: ใช่
11: ปล่อยกู้รายย่อยอาจารย์ใช่ไหมเพราะไอ้แบงค์ใหญ่ๆเนี่ยเวลาอาจารย์จะไปกู้ทีเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีแล้วไอ้สลิปเงินเดือนอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ผมว่ากลุ่มเป้าหมายเขาคือรายย่อยแต่จริงๆต้องบอกนี่นะอาจารย์บูชื่อแบงค์ทั่วโลกนะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะ
12: ครับ
11: ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้อะไรส่วนแบ่งสินเชื่อเนี่ยแค่ 1-2% ในงบของตลาดรวมทั้งหมดอ่ะผมว่าความอะไรความสำเร็จของ Virtual Bank เนี่ยคงต้องรอดูอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยผมคิดว่าต้องมาเช็คว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยปล่อยกู้ได้จริงไหมเห็นเขาบอกเขาจะปล่อยจะเริ่มปล่อยสินเชื่อเนี่ยอาจารย
12: ์
11: เดือนอะไรวะอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าเฮ้ยอาจารย์เคยจับมาไหนๆคุยเรื่องนี้อาจารย์เคยขอสินเชื่อออนไลน์ไหม
12: ไม่เคยครับ
11: เออผมเคยลองขอสินเชื่อรถยนต์ด้วยออนไลน
12: ์เป็นไงบ้าง
11: มันปฏิเสธผม
12: ยังไงอาจารย์ขอยังไง
11: มันปฏิเสธผมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันปฏิเสธผม
12: อาจารย์ส่งเอกสารอะไรไป
11: มากอ่ะ
12: อาจารย์ขอเอกสารมันให้เอกสารอะไรบ้าง
11: ไม่เห็นขออะไรผมเลยก็ถามผมก็ออกไปมึงถามผมว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็ใส่ข้อมูลไปทำงานที่ไหนแล้วก็อยู่ดีๆแต่อาจจะเป็นเพราะธนาคารนะผมไม่ได้มีบัญชีกับเขามากก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็ลองดูว่าจะได้ปรากฏว่าเขาปฏิเสธผมอะแล้วผมก็
12: ดูอายุ
11: ไม่เข้าใจเหตุผลนะ
12: เขาดูอายุป่ะ
11: อาจจะมีส่วนก็ได
12: ้เออเขาดูอายุเหมือนอย่างผมเงี้ยไปถ้าผมซื้อรถกูต้องซื้อสดแล้วล่ะนะมานั่งก่อนเอ้ยแต่รถมันก็4ปีเองนี่หว่าร
11: ถมันสี่ปี
12: บ้านนี่หว่า
11: ตอนรถเนี่ยนะต้องบอก
12: แม่ผมคิดว่ารถเนี่ยมันโดนยึดเยอะ
11: ไม่แต่ยึดมัน
12: โดนยึดเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาเซนซิทีฟมาก
11: ก็มีส่วนแต่ผมก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ไงว่าผมก็เลยแปลกใจไงว่าโอเคให้ทำไมเขาปฏิเสธผมแล้วนั่นคือเป็นเอ็กซ์เพรียนครั้งเดียวนะที่ลองทำแต่ก็นานแล้วล่ะนะตอนนั้นก็สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่นานหรอกสักปีสองปีที่ผ่านมาลองเล่นๆเฉยๆดันแต่ผมเนี่ยยังสงสัยอยู่ไอ้เนี่ยไอ้คลิกมาเนี่ยนะเฮ้ยแล้วเวลามันจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันจะดูอะไรมันจะขอเอกสาร
12: ผมเคยฟังผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยพูดนะคือมันมีคนส่งคลิปมาเนี่ยอยู่ใน Facebook เนี่ยผมยังเซฟไว้เลยแต่มันนานแล้ว 2-3 ปีมาแล้วเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยจริงๆไอ้พวก Virtual Bank เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก Non-Bank Non-Bank เนี่ยอย่างพูดว่าVChat ก็ปล่อยกู้ได้ใช่ไหมAlibaba อะไรเงี้ยก็ปล่อยกู้ได้ใช่ไหมเขามีตัวเขาดูตัวเหมือนก็ดูตัวดัชนีเป็นหลายร้อยตัวเลยนะอาจารย์
11: เพื่อจะปล่อยกู้ใช่ไหม
12: เพื่อจะปล่อยกู้เช่นไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้สายมันเป็นยังไงมันโน่นนี่เขาดูตัวแปรเป็นร้อยตัวเลยนะกว่าเขาจะปล่อยอาจารย
11: ์อาจารย์หมายถึงที่เมืองจีนถูกไหม
12: ใช่
11: เพราะเมืองจีนเนี่ยไอ้น่ามันเก็บพฤติกรรมการอะไรมันอะไรพฤติกรรมการใช้เงินอาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์ไปถึงป้าไปอาลีเพย์มันก็ชื่อบริษัทอะไรไอ้แอนด์ไฟแนนเชียลของจีนถูกไหมไอ้วีแชทมันไม่เห็นหมดอ่ะอาจารย์แล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะโซเชียลเครดิตสกอร์ริ่งด้วยไงดูว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนประเภทไหนสมมตินะอาจารย
12: ์
11: อาจารย์ซื้อแอลกอฮอล์เยอะๆบ่อยๆเงี้ยเฮ้ยมันก็บอกไอ้พวกนี้เรตติ้งอาจจะต่ำหน่อยเว้ยมันอาจจะแบบอะไรคะแนนไม่งั้นมันจะดูตรงนั้นเยอะบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีไอ้นี่แหละไอ้อะไรไอ้พวกไรเดอร์เนี่ยนะแกร็บเอ่ยไลน์แมนเอ่ยนี่มันก็ปล่อยกู้นะอาจารย์ทุกวันเนี่ยผมเคยคุยกับคนขับรถเนี่ยแกร็บกับรถแท็กซี่เนี่ยเขาก็บอกให้เขาก็ได้เงินอะไรฮะเขาก็ไปกู้มาซื้อข้าวซื้อของบางอย่างนะซื้อทีวีซื้ออะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะมีวิธีหักเงินได้ง่ายไงอาจารย
12: ์
11: เพราะพวกเนี้ยมันได้เงินจากเขา
12: ใช่
11: งั้นมันก็แบบเวลามันสกรีนมันมีวิธีการง่ายกว่าเยอะเขาเนี่ยผมกำลังมองว่าแล้วกรณีของบ้านเราอ่ะอาจารย์มันจะต่างกันกับไอ้นี่นะจะต่างกับไอ้แชทต่างกับไอ้อะไรอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรอาลีเพย์เพราะคนจีนมันใช้พวกนั้นเยอะพอใช้เยอะพฤติกรรมแต่ผมถามเนี่ยแต่คิดว่าคนเนี่ยมาใช้ไอ้ Virtual Bank เนี่ยก็จะใช้เพย์เมนต์อยู่สักเท่าไหร่แล้วมันจะเห็นพฤติกรรมการใช้เงินขนาดอะไรของเมืองจีนเหรอจ๊ะของเมืองจีนนี่มันใช้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะแล้วก็ความเสี่ยงสูงงั้นผมคิดว่าตรงเนี้ย มันจะเป็นเรื่องที่ต้องมาเป็นความท้าทายเหมือนกันนะในบ้านเราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรการปล่อยกู้ปล่อยได้แค่ไหนและที่ยากที่สุดเลยนะอาจารย์คอลเลกชันตอนเก็บตังค
12: ์
11: ใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยรายย่อยนี่บางทีนะฮะบางทีหนี้สินบางคนก็เยอะไปหมดเลยอาจารย์คือบางทีมันไม่ใช่หนี้แค่นี่นะบางทีหนี้อะไรอ่ะไอ้นอกระบบอีกงั้นเนี่ยคือความยากคือมองว่ามันแตกต่างกับอะไรอ่ะไอ้คนเจ้าของไรเดอร์เลยอ่ะไอ้นั่นมันง่ายกว่าเพราะคุณผ่านอาจารย์
12: เพราะอาจารย์กำลังพูดมันไม่มี data
11: มันไม่ใช่แค่
12: ไม่มี data เกี่ยวกับเรื่อง
11: มันน้อยกว่า
12: เรื่องการใช้เงิน
11: เรื่องเงินไม่ผ่านเงินไหนเงินไม่ผ่านอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์นึกผ่านแกร็บเนี่ยเวลาผมคุยกับไอ้แกร็บที่มาขับรถให้แล้วถามเรื่องเนี่ยแล้วเงินกู้บางทีผมถามบ่อยเขาบอกเขาโดนหักเลยนะจ๊ะพอรายได้ตั้งต่อวันเลยมันหักทิ้งเลยเพราะรายได้คือเอาแปลง่ายๆอ่ะก็คือเงินเดือนผ่านอ่ะนะเงินเดือนผ่านในแกร็บอยู่แล้วงั้นมันก็ปล่อยกู้ได้นะไอ้นี่ผมว่ามันก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งนะแล้วเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมานะจ๊ะไอ้เนี่ยไอ้ virtual bank ทั่วโลกเนี่ยนะจ๊ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะทุกเนี่ยมันมีปัญหาพอสมควรอ่ะมันไม่ค่อยกำไรเลยอ่ะจ๊ะนะมีน้อยรายกำไรอ่ะจ๊ะอย่างตัวใหญ่สุดเลยนะเขาบอกชื่ออะไรนูแบงค์ของบราซิลนะเขาบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยมีลูกค้า131ล้านคนแต่เขาบอกกำไรปีละ 2.9 พันล้านนะไอนี่ก็ดูน่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่ก็อย่างไอ้ V-Bank ของจีน V-Bank นี่นะเข้าใจว่า WeChat นึงใช่มั้ยฮะจ๊ะนะน่าจะ WeChat เนี่ยเขาบอกลูกค้า430ล้านนะแล้วจริงๆเนี่ยประเทศในอาเซียนจริงๆเนี่ยก็เปิด virtual bank มาหลายรายเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่นิดนึงว่าพอร์ตสินเชื่อเขาเนี่ยยังเล็กมากนะฮะเขาบอกว่าตัวยังน้อยมากก็คงต้องรอดูแหละนะแต่ผมว่าวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงเหมือนผมกับเหมือนอาจารย์เนี่ยเข้าไปเปิดเพราะสนุกเฉยๆไม่รู้นะอาจารย์คิดแบบผมหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยต้องการได้สิทธิ์เหรียญอาจารย์อาจจะบอกว่าอาจารย์ต้องการอะไรนะเอามาจ
12: ่ายเบอร์เดี๋ยวผมจะเปิดหมดนะไอ้3แห่งเนี่ยผมเปิดหมดแล้วก็ฝากไม่เกินหมื่นอะไรเงี้ยอ๋อ
11: แล้วทำไมอาจารย์ไม่ใช้แบงค์ใหญ่ๆอ่ะผมสงสัย
12: ผมก็มีแบงค์ใหญ่ผมก็มีหมดอ่ะผมก็ต้องการให้มีบัญชีเยอะไง
11: อุ้ย
12: ประ
11: ธานโทษอาจารย์จะเอาทุกแบงค์เหรอเนี่ย
12: ไอ้ผมมีหมดอ่ะผมมีกสิกรไทยพาณิชย์กรุงไทยอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไอ้ผมมีต้อง20ได้มั้ง
11: เฮ้ย
12: ประมาณ20ไม่ก็เวลาทำงานที่ไหนบางทีเราก็ให้เปิดบัญชีเงินเดือนแล้วก็ไม่ได้ปิดไงเราไม่ได้ปิดเราก็เปิด
11: แล้วตัวนั้นมีโมบายแบงกิ้งเห็นไหม
12: มี
11: อาจารย์ยังไปส
12: าขาแบงก์ไม่ได้ทำอะไรนะ
11: อาจารย์ยังไปสาขาแบงก์บ้างไหม
12: ก็ถ้าจำเป็นก็ไปนะแต่มันก็ไปเบิกเงินเยอะๆอะไรเงี้ยไปแต่ปกติไม่ค่อยได้ไป
11: ผมไม่ไปงานเลยนะน้อยมากเลยที่ผมจะไปต้องถามอีกอันน
12: ึงเอาถึงสิบเลยอะไรนะ
11: อาจารย์ใช้เงินสดเยอะไหมตอนนี
12: ้ไม่ก็ได้ใช้นะเงินสดอ่ะน้อยบางทีไม่มีบางทีมีติดกระเป๋าอยู่ผมเอาถุงซิปล็อกใส่แบงค์50สัก4 5ใบแบงค์20ต้องใส่บางทีจ่ายค่าจอดรถอะไรเงี้ยแบงค์100ผมมีติดไม่กี่ร้อยอ่ะเอาง่ายๆไม่ติด100ผมว่าไปถาม ChatGPT นะว่า virtual bank ในไทยมีโอกาสประสบความสำเร็จไหม
11: เขาตอบว่าไง
12: ถ้ามีเนี่ยอะไรคือ key success factor มันก็บอกว่าไอ้ virtual bank ในไทยเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่จะสำเร็จในฐานะเครื่องจักรปล่อยสินเชื่อที่เข้าใจคนตัวเล็กไม่ใช่แอปธนาคารที่ใช้ง่ายกว่าเดิมนะ virtual bank อย่างน้อย1รายสร้างธุรกิจยั่งยืนได้ให้คะแนนนะ7เต็ม10ทั้ง3ลายประสบความสำเร็จพร้อมกัน3เต็ม10เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอาจจะมีแค่ลายเดียวเข้ามาล้มธนาคารใหญ่2เต็ม10ทำให้ธนาคารเดิมต้องเปลี่ยนวิธีประเมินเครดิต8เต็ม10
11: อันที่เป็นไปได
12: ้ขณะนี้คลิกของกลุ่มกรุงไทย SOR เปิดให้บริการแล้วส่วน Bank X ของ SCBX คาคาว Bank และ V Bank เนี่ยยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการนะช่องไอ้ virtual bank ก็บอก virtual bank เข้ามาก็คืออาศัยช่องว่างตลาดไอ้กลุ่มที่มันเข้าถึงธนาคารไม่ได้
11: พวกเข้าถึงธนาคารไม่ได้ใช
12: ่ครัวเรือนไทยเข้าถึงบริการทางงานเงินในระบบแล้วประมาณ 97% ในเดือนเมษายนเนี่ยพร้อมเพย์มีธุรกรรมมากกว่า 2.3 พัน 5 2 2.35 พันล้านรายการก็คือเท่าไหร่ล่ะ 200,000 กว่านะมูลค่า 4.46 ล้านล้านแปลว่าคนไทยไม่ได้ต้องการแอปสำหรับโอนเงินเพิ่มอีก1แอปนะที่ผมต้องการเนี่ยนะช่องว่างที่แท้จริงก็คือคนจำนวนมากมีรายได้และกระแสเงินสดจริงแต่ไม่มีเอกสารหรือประวัติเครดิตที่ทำให้ธนาคารเดิมมองเห็นดังนั้นเมื่อถามแบบปีเตอร์ดักเกอร์ว่า Virtual Bank อยู่ในธุรกิจอะไรคำตอบคือไม่ใช่ธุรกิจธนาคารออนไลน์แต่คือธุรกิจเปลี่ยนร่องรอยพฤติกรรมดิจิตอลให้กลายเป็นความน่าเชื่อถือทางเครดิตพ่อค้าออนไลน์ไรเดอร์ฟรีแลนซ์อาหารขนาดเล็กหรือ SME อาจไม่มีสลิปเงินเดือนแต่มีประวัติรับเงินจ่ายโทรก็คือ AAS เติมน้ำมันเนี่ยคือ OR ซื้อวัตถุดิบส่งสินค้าและรักษาระดับเงินสดทุกวันใครอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วแยกคนไม่มีเอกสารแต่เครดิตดีออกจากคนเสี่ยงจริงได้แม่นคนนั้นชนะแต่มันมี strategic paradox ที่อันตรายกลุ่มเป้าหมายที่ regulator ต้องการให้ virtual bank เข้าไปช่วยคือกลุ่มเดียวกับที่ธนาคารเดิมระมัดระวังเพราะความเสี่ยงสูงและต้นทุนการประเมินไม่คุ้มกับวงเงินกู้ขนาดเล็กขณะเดียวกันสินเชื่อ SME และสินเชื่อผู้บริโภคเพิ่งผ่านการหดตัวจากความเสี่ยงเครดิตที่สูงขึ้นและสินเชื่อระบบธนาคารในไตรมาสแรกของปี69โตเพียง 0.2% พูดอีกแบบก็คือ Virtual Bank ถูกสร้างเพื่อปล่อยกู้ให้คนที่ระบบเดิมระบบเดิมไม่อยากปล่อยแต่ต้องทำให้ดีกว่าระบบเดิมโดยไม่กลายเป็นโรงงานผลิต NPL นี่ไม่ใช่โจทย์เรื่อง UX หรือ AI Chatbotkey success factor ที่แท้จริงคือ1 proprietary distribution ต้องได้ลูกค้าโดยแทบไม่เสีย CAC 3กลุ่มที่รับอนุมัติไม่ได้ถูกเลือกเพราะทำแอปเก่งแต่เพราะมี ecosystem อยู่แล้วได้แก่ธนาคารคมนาคมร้านค้าปีก payment wallet ฐานลูกค้าธนาคารและเทคโนโลยีธนาคารดิจิทัลระดับใหญ่คงหมายถึงไอ้ 7-Eleven มันคง
11: น่าใช่
12: ๆรู้ว่าไอ้นี่ซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนใน AS ก็เฮ้ยจ่ายโทรศัพท์ตรงเวลามั้ยอะไรพวกนี้นะหรือว่าเฮ้ยมาเติมน้ำมันมากขนาดไหนวะยกเว้นอาจารย์ธนชาติเนี่ยก็กู้ไม่ได้แล้วไม่ได้เติมน้ำมันนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ธนชาติเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยจ่ายโดยในบริษัทอย่างผมใช้บริษัทจ่ายใช่ไหมอันนี้ก็ ก็ตรวจไม่ได้ใช่ไหมเวอร์จูแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคนเล็กคนน้อยมันคงใช้ตัวเองจ่ายแหละใช่ไหมเวอร์จูแบงค์ที่ต้องซื้อโฆษณาแจกแคชแบ็กและให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อให้คนดาวน์โหลดจะมีต้นทุนไม่ต่างอะไรจากฟินเทคทั่วไปผู้ชนะต้องเปลี่ยนลูกค้าที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเดิมให้เป็นลูกค้าธนาคารโดยธรรมชาติเช่น AS ค่าโทรและพฤติกรรมการใช้งานบัญชีเครดิต OR การเติมน้ำมันและร้านค้า Cash Flow Data Working Capital Marketplace E-Wallet ยอดขายและรับชำระ Merchant Loan ฐานลูกค้า50ล้านไม่ใช่ข้อได้เปรียบหากไม่มีผลใน50ล้านคนนะย้ายพฤติกรรมทางการเงินอันนี้ข้อ1ข้อ2 underwriting superiority ต้องปล่อยให้ได้มากขึ้นโดยไม่เสียมากขึ้น key success factor ไม่ใช่ approving rate สูงแต่คือ approving uplift ระดับเครดิตลอสเท่าเดิม virtual bank ต้องพิสูจน์ว่า alternative data ทำให้คนอนุมัติคนดีที่ธนาคารเดิมปฏิเสธไม่ใช่เพียงลดมาตรฐานแล้วอนุมัติคนที่เสี่ยงเพิ่มนะ AI credit scoring จะเป็นความได้เปรียบก็แต่เมื่อมีครบ3อย่าง1ข้อมูลเฉพาะที่คู่แข่งไม่มี 2. ประวัติผลลัพธ์จริงว่าคนแบบใดชอบผิดนัดชำระ 3. ฟีดแบ็กลูปที่ทำให้โมเดลแม่นขึ้นทุกเดือนมีข้อมูลมากแต่ไม่สัมพันธ์กับความสามารถในการชำระหนี้คือ Data Warehouse ไม่ใช่ Data Mode
11: ครับ
12: 3. Collection Capability อันนี้ที่อาจารย์กังวลนะเอาแล้วมันจะไปเก็บยังไงมีความสามารถในการเก็บ
11: ยาก
12: นะพร้อมปาการไม่ได้อยู่ที่ตอนปล่อยกู้แต่อยู่ที่ตอนเก็บผู้เล่นเทคโนโลยีมักหลงไหลออนบอร์ดดิ้งและแอปรูฟวิ่งแต่เศรษฐศาสตร์สินเชื่อตัดสินกันที่ delinquency recovery และ collection ผู้ชนะต้องมีระบบเตือนการปรับวงเงินการชำระแบบยืดหยุ่นและการแทรก repayment เข้าไปในกระแสรายได้เช่นหักบางส่วนจากยอดขายหรือรายรับไม่ใช่รอให้ลูกหนี้ผิดนัดแล้วทวงก็คือที่อาจารย์พูดอะไอ้แก๊ปอะไรเงี้ย
11: พอมันหักเลยกัน
12: พอแบ่งเงินหักเลยใช่ไหมดิจิตอลเลนดิ้งที่ไม่มีคอลเลกชันโหมดคือการเร่งส่งออกเร่งส่งเงินออกไม่ใช่นวัตกรรมธนาคารก็4 daily use loop ต้องเป็นบัญชีหลักไม่ใช่บัญชีลาดดอกเบี้ย คลิกเริ่มต้นด้วยบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสิทธิประโยชน์ซึ่งช่วยสร้างacquisition ก็คือหาลูกค้าแต่ไม่ใช่โมเดลระยะยาววงจรที่แข็งแรงต้องเป็นรับรายได้จ่ายเงินเก็บออมเห็นแคชโฟลว์ได้วงเงินใช้วงเงินชำระคืนเมื่อธุรกรรมอยู่ในระบบมากขึ้นธนาคารรู้จักลูกค้ามากขึ้นความเสี่ยงลดลงวงเงินเพิ่มขึ้นและลูกค้าใช้เงินใช้ระบบมากขึ้นนี่คือ data five view หากลูกค้าเพียงฝากเงินเพราะได้ดอกเบี้ย 4% แล้วโอนออกเมื่อโปรหมดธนาคารได้ liability แพงแต่ไม่ได้ relationship นะฮะโอ้ไม่ไหวแล้วอ่านไม่ไหวแล้วจ้ะมีแต่ข
11: ้อเอาผมคอมเมนต์นิดนึงนะ
12: กับ
11: ว่าตามทฤษฎีเอาเข้าจริงไม่ง่ายหรอกแต่กว่าจะเก็บราต้าได้เนี่ยนะอาจารย์มันไม่ใช่อยู่ดีพุทธพัดมันมาของเก่า
12: แล้วมันก็มีแบงค์เดิมอยู่ด้วยนะ
11: ฮะ
12: ไอ้ทุกแบงค์เนี่ยมันก็มีแบงค์เดิมอยู่ด้วย
11: ถูกต้องแล้วผมว่าเขาอ่ะผมเคยคิดเล่นๆนะคนเคยถามผมพอตอนไลเซนส์ออกมาผมเป็นเจ้าของแบงค์เติมผมก็เอาไว้ก่อนอ่ะถามทำไมอ่ะก็การคู่แข่งด้วยอ่ะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ฐานลูกค้ามันคนละกลุ่มอ่ะอาจารย์ไอ้นี่คือกลุ่มรายย่อยแล้วก็ไปหาพันธมิตรเนี่ยอย่างที่อาจารย์เห็นนะไปคุยกับ AS คุยกับ OR อย่างครูเนี่ยถามว่าเขาอยากได้ไหมเขาอยากได้อยู่แล้วแบงก์อ่ะเพราะว่าเนี้ยเซเว่นเขามีทูมันนี่อ่ะถูกไหมอาจารย์เขาก็อยาก
12: ได้เซเว่นเนี่ยเงินเข้ามันวันเท่าไหร
11: ่ใช่ถูกไหม
12: กี่หมื่นล้านอาจารย์เงินเข้าเซเว่นวันละกี่หมื่นล้าน
11: ผมว่าพอเยอะสุดรายหนึ่งแหละอาจารย์
12: แล้วอาจารย์ดูนะเซเว่นเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ทันทีนะมันได้เครดิต3เดือนนะแต่มันรับเงินสดทุกวัน
11: ใช
12: ่อาจารย์ 15,000 ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่หมื่นเอาซะว่า 13,000 ล้านนะร้านค้าร้านเซเว่นเนี่ยมันรับเซเว่นสาขาละ50,000 บาทได้ไหมผมว่าสาขาละแสนมีนะเฉลี่ย
11: ใช
12: ่นะสาขาละแสนเนี่ยมี 10,000 10บาทนี่ก็เอาตัวละ 13,000 ละถึงสำหรับร้านค้า10บาทก็ 130,000 100บาทก็ 1,300,000 1,000 บาทก็13ล้าน10,000บาท130ล้านแสนบาทนี่วันละ 1,300 ล้านนะอาจารย์เฉลี่ย10วันนี่ 13,000 ล้านนะเดือนนึงอาจารย์เท่าไหร่ล่ะ 40,000 ล้านน่ะ
11: โอ้
12: 40,000 ล้านอาจารย์ไอ้เครดิต3เดือนน่ะมันมีเงินเป็นแสนล้านไอ้เซเว่นเนี่ย
11: ก็อาจารย์นึกดูสิ Virtual Bank 3รายอ่ะ2รายอ่ะมีแบงค์ข้างหลังถูกมั้ยอันนี้ก็มีแบงก์อีกอันนึง
12: ใช่ใช่
11: เซเว่นนี่เป็นอันเดียวนะ CP นี่มาโดด
12: ๆเซเว่นมันมีเงินเข้าวันละเป็น
11: เ
12: ป็นพันล้านน่ะ
11: งั้นเขาก็กล้าเล่นเลยไงอาจารย์แล้วฐานข้อมูลก็เต็มไปหมดอาจารย์
12: มันรู้ด้วยว่าอาจารย์ธนชาติเนี่ยเนี่ยวันหนึ่งซื้อเซเว่นเท่าไหร่
11: ไม่ใช่ผมใช้ทูมันนี่ประจำอาจารย
12: ์แล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์เติมครั้งหนึ่งกี่บาททูมันนี่อาจารย์เนี่ยเดือนนึงใช้ทูมันนี่เท่าไหร่
11: เราไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ผ่านทูมันนี่ทั้งนั้นน่ะอาจารย์เดี๋ยวน
12: ี้ใช่
11: ไปเองนะไอ้ฟู้ดคอร์ทก็จ่ายทูมันนี่ถูกไหม
12: ใช่ฟู้ดคอร์ท
11: หลายอย่างนะ
12: ฟู้ดคอร์ทผมไอ้ตอนแรกผมโง่ไอ้ฟู้ดคอร์ทอาจารย์ของไอ้พารากอนนะผมไปใช้ทูมันนี่โอ้ยมันสแกนได
11: ้
12: เพราะทูมันนี่เราต้องเติมไงแต่ถ้าเป็นไอ้
11: ผมชอบทูมันนี่อย่างนะอาจารย์ไอ้ความที่เติมเงินเนี่ยบางทีไปจัดตัดรายการบางรายการเนี่ยดีนะเพราะว่ามันไม่ไปหักบัตรเครดิตเราอย่างมุดค่าใช้จ่ายนะอย่าง Apple เนี่ยผมจ่ายทูมันนี่นะอาจารย
12: ์อ๋อเหรอ
11: เพราะว่าอาจารย์นึกภาพไอ้ Apple เนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยมันมีประเภทอะไรอ่ะโดนหักเงินน่ะบ่อยเลยบางทีเนี่ยมีลูกค้ามาหักเงิน Apple เนี่ยผมผูกทูมันนี่กับ Apple อาจารย
12: ์เหรอ
11: แล้วที่เกิดเงินหมดผมก็ไม่ได้กังวลไงอาจารย์แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตผูกไว้กับ Apple อ่ะเกิดแม่งมันมีใครแฮกเข้ามาถูกมั้ยอาจารย
12: ์
11: มีใครแฮกเข้ามานี่ผมเดือดร้อนเลยนะ
12: มันเยอะไงมันต้องเติมเงินเยอะ
11: ผมไม่ได้ซื้ออะไรเยอะ
12: ของผมเนี่ยเดือนนึงเนี่ยอาจารย์รู้ว่าผมหักผ่าน Apple เนี่ยผมต้อง 3,000 กว่าบาทนะ
11: โอ้
12: ผมเยอะมากเลยนี่ไม่รวมไอ้เจมินายไม่รวมคอร์สนี่ไอ้เจมินายกับคอร์สนี่หักพัน
11: บัตรเครดิต
12: บัตรเครดิตตัวนึงที่ไม่ใช่บัตรเครดิตที่หัก Apple นะเยอะมากเลยอ่ะผมเยอะมากเลยเดือนนึงผมจ่ายพวกนี้ไป 4-5,000 นะ
11: ไม่ละอาจารย์เดี๋ยวนี้พวกนี้นะมันกลายเป็นรายจ่ายที่บางทีเรากังวลอยู่เหมือนกันนะอาจารย
12: ์
11: มันมีค่าอะไรบ้างบางทีต้องจดให้ดีจ้ะผมมันเริ่ม
12: ผมไปดูเลยผมไปดูเฮ้ยทำไมมันแพงอ๋อบางทีบางตัวมันคิดเพิ่ม 30% เว้ย Apple น่ะนะอย่างเงี้ยผมสมัครไอ้ตัว Wall Street Journal เงี้ย มันคิดจาก 1,000 กลายเป็น 3,400 มันคิดอีก 30% ไงเพราะ Apple มันคิด 30% ไงคือมันก็โยนใน 30% มาให้ผมเลยผมเอ๊ะทำไมมันแพงจังวะปกติค่าสมาชิกอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์นี่เดือนละ 1,100 ก็แพงนะเดือน 1,400-1,500 ผมแพงครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของ ChatGPT ตัวท็อปอ่ะอาจารย์ ChatGPT มันเท่าไหร่ล่ะ 3,000 ใช่มั้ยผมเป็นสมาชิกบอร์ด4เดี๋ยวผมจ่าย 1,500 ละเดือนน่ะ
11: โอ้โหไม่แล้วเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ต้องเลือกสวิตช์เร็วๆด้วยนะคือผมนี่ไม่จ่ายปลายปีนะอันนี้รายเดือนเดือนนี้ใช่นี่เดี๋ยวเดือนนี้ใช่
12: ผมจ่ายรายเดือนผมจ่ายรายเดือนก็คือไม่พอใจกูก็เลิก
11: เออ
12: ถ้าผมสมัครผ่าน Apple ทำไมรู้ไหมเพราะว่าตะปากข้างนอกเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปเลิกมันนะคุยกับฝรั่งอ่ะยากอ่ะเออเดี๋ยวมันมาทำเป็นคุยไม่รู้เรื่องแม่งก็ง่ายๆจานไอ้บัตรเครดิตนั้นเราก็ยกเลิกบัตรเครดิตมันก็ชาร์จไม่ได้จบใช่ไหมเออหมดเวลาแล้วครับอาจารย
11: ์ครับ
12: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวคุยกับผมคุยกับคุณอาทิตย์ช่วงหน้านะฮะทำคืนนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
13: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
14: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปปส.หารือญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟลุ้น31กรกฎาคมอัยการสั่งฟ้องหรือไม่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกปปส.เปิดเผยถึงกรณีหญิงไทยอายุ28ปีหรือน้องเทียนถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟโดยระบุว่าปปส.ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้วซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบจึงได้มีการคุยเรื่องน้องเทียนไปด้วยในคราวเดียวกันและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนเมื่อวานนี้ที่ปปส.ภาค1เชิญนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเทียนและแฟนหนุ่มไปพูดคุยทั้งสองให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งรูปภาพข้อความแชทจากแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงแฟนหนุ่มแม้เป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้องเทียนไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเองซึ่งส่วนนี้น้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดส่วนวันที่31กรกฎาคมนี้ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ามีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3วันทางการไทยจะส่งข้อมูลหรือแนวทางสืบสวนให้ทางการญี่ปุ่นทันหรือไม่ซึ่งปปส.และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนค่อยๆทำไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดธนัดเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุขึ้นซึ่งได้มีการออกแถลงการระหว่างที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมนัดกันไว้ล่วงหน้าว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแต่เกิดเหตุอย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าจะรับได้คุยกันอยู่แล้วก่อเหตุแบบนี้แม้นักรบต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่และเริ่มพูดคุยกันแล้วเมื่อเกิดเหตุต้องเริ่มต้นกันใหม่เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่นายธนัดกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวมาว่าทางมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งยังเป็นศูนย์อากาศอยู่และยังต้องรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีว่าขณะนี้คิดอะไรและต้องรอว่าจะตอบกลับมาหรือไม่ชาวบ้านและนักเรียนในอำเภอระแงะชูป้ายล้นสะพานเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบอาลัยเจ้าหน้าที่สิ้นชีพ ที่บริเวณสะพานบุเกสามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่พร้อมใจการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งสันติภาพมวลชนต่างชูป้ายผ้าและป้ายข้อความประณามการก่อความไม่สงบอาทิหยุดละเลิกก่อความไม่สงบอยากให้อำเภอระแงะมีแต่ความสันติสุขเลือกสันติภาพไม่เลือกความรุนแรงรวมถึงป้ายเขียนมือของเหล่านักเรียนที่วาดรูปกากบาททับปืนแล้วระเบิดพร้อมข้อความไม่ต้องการความขัดแย้งหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสร้างสันติสุขด้านนางสาวยัดมานีดอลโลมะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสลดและโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแต่กลับมาระเบิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นที่รักของคนในพื้นที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
15: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
16: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืน

0: 2 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
1: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณเฮียท่านผู้ฟังครับ
7: ไม่ต้องกลัวนะหนังสือผมไม่ได้ลนลงมาหรอก
8: มุมกล้องใช่ไหมอันนี้ผมกำลังคิดอยู
7: ่กล้องใช่ยุ่งกล้องมันเหมือนกับมันจะเอียงไม่ได้เอียง
8: อันนี้ทำนองเหมือนเราไปยืนแบบข้างๆตึกที่มันสูงหน่อยอ่ะมันจะเป็นมุมประมาณนี้
7: เหมือนคุณไปดู iMac ก็นั่งหน้า
8: iMac นั่งหน้าโอเคโอเค
7: ส่วนไม่ได้มีส่วนใช่ไหมช่วงวันหยุดยาวก็หยุดเนี่ยนะฮะ3วันเลย28 29แล้วก็30นะครับผมคิดว่าคนมันก็คงจะหยุด31ไปด้วยอ่ะแต่ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทใครแม่งหยุดกันกันสูงเลยผมกาหัวไปเลยนะ
8: เล้งเลยเหรอ
7: เล้งเลยล่ะมึงก็อยู่นะคือขยันอย่างเดียวยังอยู่ลำบากเลยถ้ามึงไม่ขยันเนี่ยกาไว้ก่อนเลยล่ะใช่ไหม
8: โอ้โหจัดลำดับให้ก่อนเลยใช่ไหมหากมีอะไรขึ้นมา
7: ก็คุยสบายๆแล้วกันนะเพราะว่าเป็นบัณฑิตก็ถ้ามีแฟนฟังผมว่าอยู่บนรถคนก็ฟังอ่ะนะเมื่อวานเนี้ยไปพูดให้กับโครงการจูเนียร์ MBA รุ่น19ของจุฬา
8: จูเนียร์ MBA รุ่น19
7: ของจุฬาคือทางสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนี่ยนะเขาก็จัดโครงการจูเนียร์ MBA
8: ชื่อจำป่ะใช่จำป่ะหรือจำป่ะ
7: ใช่จำนี่แหละรุ่น19ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีโครงการนี
8: ้
7: คือผมเองเนี่ยอย่างที่ผมพูดก็คือ MBA ของผมเนี่ยเป็น MBA obsession นะผมเนี่ยเป็นคนที่ obsess กับ MBA มากนะครับ
8: แล้วโดย profession ของคุณธีรวัฒน์ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกอะไร journalist สายนี้ด้วยใช่ไหม
7: the only เลยนะ
8: ไม่ขิงเลย
7: ไม่ใช่แค่ในไทยแลนด์นะน่าจะเป็น in the world นะ
8: in the world เลย
7: in the world MBA journalist
8: only

0: เกินจริงไปใช่ไหม
1: ไม่มีไม่มีใครก็ทำแต่เรื่องนี้หรอกคือผมเนี่ย
0: ใครที่ทำอะไรเรื่องนี้หรอก
1: เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยนะ30-40ปีเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ NBA รุ่งเรืองใช่ไหม
0: จำได้จำได้ผมโตมาแบบในบรรยากาศแบบนั้นนะ
1: แล้วก็อันนี้คุณสนธิเนี่ยที่ทำผู้จัดการเนี่ยนะจะเป็นก่อตั้งผู้จัดการเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็ตอนนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ที่ผมก็ไปทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีหน้าเขาเรียกว่าบริหารธุรกิจ
0: โ
1: อ้ในบรรดาหนังสือทั่วไปมันไม่
0: ม
1: ีไม่มีบริหารธุรกิจใช่ไห
0: ม
1: แต่ผมเนี่ยหนังสือผู้จัดการรายสัปดาห์มีแล้วก็จะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าที่เกี่ยว MBA เหมือนท่านดูฟังนึกภาพไอ้นึ
0: กโอเคโอเค
1: หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่อง MBA แล้วก็เป็น
0: เดียวเลย
1: คือแม่งมีเล่มเดียวในประเทศไทยอ่ะที่มีรายงาน MBA ตลอดอ่ะ
0: เฮ้ยน่าสนใจ
1: โลกด้วยนะในโลกด้วยผมว่าไม่มีอ่ะที่จะรายงานทุกสัปดาห
0: ์แต่เฉพาะโฟกัสตรงไปนะมันให้ความรู้สึกว่ามันมีความเฉพาะทางอยู่เงี้ย
1: ใช่ผมก็จะเป็นรายงานผมก็เลยสนิทกับทางอาจารย์นิด้าไงสมคิดก็เพิ่งกลับมาใหม่ๆสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ว่าอยู่เป็นเรื่องยุคไรซิ่งของ NBA ในประเทศไทยเลยนะ
1: ใช่สมคิดกลับมาใหม่ๆแล้วตอนนั้นเนี่ย NBA นิด้าก็จะมีโอ้อาจารย์เก่งอาจารย์เนี่ยที่ทางด้าน HR อาจารย์ไพบูลย์ด้านไฟแนนซ์อะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยผู้จัดการรายวันเนี่ยเขาก็จะรับไอ้นักข่าวใหม่เนี่ยก็ได้ไปเชิญทุกเนี่ยมาคือนักข่าวใหม่ผู้จัดการเลย
0: โอ้
1: ดีดี
0: อ่ะดีดีอ่ะอันนี้ติดอาวุธทางปัญญา
1: ใช่คือเราอาจารย
0: ์ที่เก่งขนาดไหน
1: สุดเลยอ่ะของประเทศไทยอ
0: ่
1: ะ
0: มาสอนนักข่าว
1: มาสอนนักข่าวเพื่อที่เพิ่งจบปริญญาตรีใหม่อ่ะนะ
0: ว้าว
1: เนี่ยสอนเรื่อง strategy สอนเรื่อง marketing finance human resource อะไรพวกเนี้ยติดอาวุธ
0: มันก็แบบเรียกวุ่นวายนะแล้วมีสีสันนะใน
1: แล้วผมเองเนี่ยก็จะไปคุยกับอาจารย์ทุกสัปดาห์เนี่ยกับเนี่ยผมก็ต้องนั่งเรือไปละ
0: แสบอ่ะไปขึ้นลงเรือลงท่าตรงนี้นะ
1: พอดีสังคิดคุยกับดร.จิรเดชคุยกับอาจารย์อะไรเงี้ย
0: โอ้ยก็คือคุณเนี่ยก็ได้คุยกับครูบาอาจารย์ทางด้านนี้ประจำต่อเนื่อง
1: แล้วก็บางทีก็ไปคุยกับดร.พิพัฒน์อาจารย์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะของ MBA ธรรมศาสตร์เอาไปคุยกับอาจารย์จุฬาเนี่ยก็จะมีเนี่ย
0: ทุกสำนัก
1: ก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะไป3แห่งจุฬาธรรมศาสตร์นิด้าแล้วก็มีเกษตรอะไรเงี้ยเกษตรก
0: ็โอ้ครบแล้วนะลีดดิ้งคือครบแล้วนะ
1: แล้วผมเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะต้องหาต้องสร้างประเด็นไง
0: อ
1: ่
0: ะใช
1: ่มันต้องสร้าง
0: เราก็หยุดนิ่งไม่ได้ไงเราไปว่างๆแบงค์แบงค์ไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ได้เขียนแต่ข่าว MBA ผมก็วิเคราะห์เคสเรื่องการจัดการด้วยไงแล้วก็เนี่ยก็ถามอาจารย์สมคิดให้อาจารย์สมคิดก็วิเคราะห์บ้างอะไร
0: คอมเมนต์นะเวลามีเหตุการณ์นะกลยุทธ
1: ์มีอาจารย์อยู่แล้วไงที่มี strategy อยู่แล้วใช่ไหม
0: เฮ้ยนี่มันต้นทางแบบเคสสตัดดี
1: ้ใช่
0: กลยุทธ์ธุรกิจเลยพวกนี้เลยนะ
1: ใช่ใช่หรือบางทีผมก็เอาหนังสือมารีวิวบ้างอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้มันคือความแตกต่างใช่ไ
0: หมโหมันก็เหมือนเป็นการเข้าหลักสูตร MBA โดยส่วนตัวของคุณธีวัฒน์เองอย่างต่อเนื่องหลายปีด้วยอ่ะถ้าบ้าอีกแบบนึง
1: มันมีเมฆโสพลตอนทำ FM 97.5 ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นของกสทช.นะถึงชวนผมไปจัดรายการ MBA on air ไง
0: โอ้
1: พราะรู้ผมคือมิสเตอร์ MBA ไงเข้าใจป่ะ MBA
0: โอ้องลี่นะองลี่ในประเทศไทยในยุคนั้นแหละว่า
1: พอยองไงจากพอยอง
0: จำได้
1: คือปาก็ไป30กว่าปีแล้ว
0: ไอ้การคู่ไม่มีเทปย้อนหลังแล้วใช่ไหมอยากฟังกันนะเนี่ย
1: ไม่มีไม่รู้อยู่ไหนกันไม่รู้นานแล้วจำไม่ได้ละจนกระทั่งไอ้รายการนี้มันมีคนไปสัมภาษณ์นักโทษนะว่าเอ้คุณฟังวิวยูไหมมีคนฟัง MBA แน่นะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ถามฟังทำไมก็จบแล้วก็จะไปหางานจะได้ทำงานง่าย
0: นี่ไงใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองก่อนกลับเข้ามาสู่วงจรอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ไหมอันนี้มันก็ผมก็เลย
0: เ
1: ซสมากแต่ผมเองเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็ผมก็จะไป เนี่ยไปดูเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะมี
0: เอ
1: จัดอันดับนะฮะท่านผู้ฟังใน Nissan Business Week อ่ะมันจะจัดอันดับ
0: อ๋อทั่วโลก
1: Best Business School
0: อืมผมไอ้ทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออมันก็จัด
1: ไม่ได้จัดเมื่อก่อนเข้าใจว่าไม่ได้จัด
0: ไม่คิดใช่ไหม
1: ไม่ได้จัดละคิดว่าไม่จัดละก็ MBA ก็แต่ละไออีลอนมัสก์ก็ไม่รับแล้วอเมซอนแม่งก็ไม่ค่อย
0: นี่ยุคสตาร์ทอัพไปทำให้ชื่อของ NBA มัน
1: ดีไงใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยสัก20-30ปีที่แล้วอ่ะ30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็บูมมากเลย
0: จำได้
1: คนที่เรียนหมายถึงว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยมันก็อาจจะไปทำงานแล้วก็ 2-3 ปี
0: สักพักหนึ่งใช่ไหมสักพักหนึ่ง
1: ใช่ไปเรียน NBAนะฮะไม่งั้นเนี่ยโอกาสเติบโตมันก็น้อยอย่างผมก็เลยต้องไปเรียนไง
0: เนี่ยเออนี่อ่ะเมื่อกี้ผมก็รู้สึกเลยว่าผมในความทรงจำก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่สาขาอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าอยากจะเติบโตในองค์กรหรือขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยมักจะต้องมาบวกกับ MBA ปริญญาโท
1: ผมก็ต้องไปเรียนไม่งั้นเนี่ยผมไม่มี MBA ผมจะไปสอน MBA ได้ไงจบปริญญาตรีเนี่ยผมจะไปสอน MBA ได้ไงอย่างน้อยต้องมี MBA ใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นกาวดีเด่นนะธัญวัฒน์นี
0: ่
1: โอ้อะไรเงี้ยแบบนี้มันคือกาวดีเด่นนะแล้วผมคือกาวดีเด่น2รอบในอีกรอบนึงสิกาวดีเด่นในรอบ50ปีนะ
0: โอ้โห
1: แต่คือช่วงรอบ50ปีเนี่ยผมก็ไปรับรางวัลอย่าจะสมคิดด้วยไงแต่ก่อนแล้วรางวัลก็ไปนั่งคุยกันก่อนไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปซื้อหนังสือพวกนิตยสารธารมอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อที่สกอตแลนด์เนี่ยไปซื้อของ
0: ขึ้นปกใช่ไหมขึ้นปก
1: สามร้อยยี่สิบซื้อไม่ไหวนี่ก็ไปซื้อจตุจักรไม่รู้ร้านยังอยู่ก็น่าจะอยู่มั้งนะเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปซื้อนะอยู่เมื่อก่อนอยู่แถวบารมพูใช่ไหมก็ข้างฝั่งไปซื้อเป็นปิ่นเก้าอ่ะมันจะมีเซ็นทรัลปิ่นเก้ามันจะมี
0: ที่ร้านเหรอ
1: มีตอนหลังมันย้ายผมก็ไปซื้อเนี่ยผมก็ไปซื้อที
0: ่
1: ไอหัวหมากก่อนไอล
0: าหัวหมากก่อน
1: แล้วตอนหลังเนี่ยผมก็ไปซื้อที่ไอ
0: จตุจักรแล้วจะรู้จักโซนหนังสือมือสอง
1: ก็จะซื้อเนี่ยไทม์นิวส์วีคไฟเทอร์เนี่ยเขาเป็นรีวิวปัจจุบันที่ฟังไปแล้ว
0: จำได้พวกหัวเด่นๆประจำสัปดาห์เท่านั้นแล้วรายเดือน
1: อีโคโนมิสอันนี้ก็
0: ยุ
1: คเนื้อทิ้งคีย์เคอร์ทิ้งไปหมดรูปเลิกอะไรก็ทิ้งไปหมดเลยมันไม่รู้ไงที่ผมถ่ายไว้สมัยเรียนๆนี่ก็ทิ้งไปทางประเทศนั่นก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเนี่ยนะในพวกนั่งอ่านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ต้องไปหาตอนหลังผมก็สมัครสมาชิกพิเศษ V เองชอบไงมันก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหม
0: แล้วเน้นธุรกิจเน้นธุรกิจรายสัปดาห
1: ์ใช่พิเศษผมชอบไอ้ตัว
0: เลเยอร์
1: ตัวเลเยอร์มันด้วยไงมันจะมีเขียนมาแต่ละหัวข้อเป็นเรื่องเทคโอเวอร์เมื่อเจอแ
0: ฟ
1: นอะไรอย่างเงี้ย
0: หัวข้อมันจะมีแค่หัวเรื่องแล้วก็มีบรีฟโปรยใช่ป่ะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยมันจะมีหนังสือแต่ละปีมันจะมี The Best Business School ด้วย
0: โอ้
1: ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไปหมดละไอ้นกเนิร์กอะไรมาเนี่ยนะฮะเนี่ยผมก็เลยเป็นคนออฟเซสมากแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะมีไอ้มินิ MBA ได้ไงเป็นโครงการที่แบบสั้นๆอะไรพวกเนี้ยก็เรียนกันสัก3เดือนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: โอ้จำได้เหมือนเพราะว่าตลาดมีความต้องการแต่อาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรปริญญาโทก็เลยย่นย่อมา
1: น่าจะเรียนเย็นๆอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์มาสอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เชิญนักธุรกิจมาบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วตอนหลังก็จะมี MBA Executive MBA นะ
0: มีคำว่า Executive โผล่ขึ้นมา
1: ผู้บริหารเนี่ย 3-5 ไปอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเราโอ้ย 3-5 อายุเยอะแต่ตอนนี้เราเกินไปละนะที่มึงว่าแต่มึงเลยกูยังเกินเลยใช่ไหม
0: แล้วต้องโวยอีกเท่าไหร่
1: ยังไม
0: ่โวยกับผมอีกเท่าไหร
1: ่ไม่กี่วันนั้นยังไปพรีเซนต์ในตีสิบเลยนั่นนะไอ้คณะเศรษฐศาสตร์อันนั้นยัง
0: 20
1: something อยู่เลยอ่ะ
0: 20ปีที่แล้ว
1: 20 something ตอนนี้40 something ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยก็แล้วก็แตกหน่อไปมี YMBA ยัง MBA รู้เต็มไปหมดเลย
0: ก็คือพอมันเฟื่องเนี่ยมันก็จะมีเซกเมนต์ย่อยๆใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มี MBA มาแล้วเอกชน ในต่างจังหวัดเนี่ยผมบางทีก็เชิญผมไปสอนเนี่ยแม่ฟ้าหลวงผมก็เคยไปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วโหมีสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมสอนแบบ MBA นี่แบบตอนผมสอนประจำที่ประจอมเกล้าธนบุรีจริงก็ฟังรายการเรานี่แหละอาจารย์นะนะแต่ผมก็ไปสอนประจำเลยต้องอยู่เกือบไปสิบปีอ่ะนะลาผมก็ไปสอนไอ้มองเทพก็ไปสอนแล้วมองเทพไปสอนนิเทศด้วยแล้วก็สอนอันนี้ด้วยMBA ด้วยแล้วก็หอการค้าก็ไปโอ้โหเยอะมาก
0: ไปทุกที่นะ
1: งานโทรทัศน์ก็มีงานวิทยุโอ้เยอะแยะไปหมดเลยคืองานมันพีกอ่ะนะแล้วตอนหลังนี่ MBA มันแย่ลง
0: มันเริ่มแผ่วไปยุคไหนนะคุณดิวั
1: ตพูดตำนานนี่เพิ่ง13นาทีเอง
0: ตอนนี้อยู่
1: เหลือไปดูเวลาแม่งดูว่า20 13เองเหรอเออ
0: ค้นไงมันค้นไงเออ
1: แล้วก็ผมก็มีความตอนนั้นผมไม่ได้สนใจ MBA เลยนะแม้ว่าตัวผมจะซื้อหนังสือ Which MBA อะไรพวกนี้ก็ตามใช่ไหม
0: Which MBA
1: หรือว่า Manager of MBA อะไรพวกเนี้ยนะคือพิจารณาว่า MBA
0: มันมีใครพิจารณาแล้วนะ
1: แต่มันไม่ได้ผลิต Manager ใช่ไหมคือตอนหลังคนมันก็เกิดน้อยด้วยไงใช่ไหมแล้วก็คนมันก็เรียนน้อยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าให้พวกนี้มันสบายไม่ได้บอกว่าในเมืองนอกมันมีแต่มันไม่มี
0: อ
1: ิมแพกอ่ะทีนี้ก็เนี่ยแหละก็คือหลานพี่จริงครับคือพูดง่ายๆเป็นลูกเพื่อนพี่จริงเขาก็เป็นรุ่นคือไอ้จูเนียร์เอ็มบีเอของจุฬาเนี่ยเป็นอย่างนี
0: ้
1: น่าสนใจไม่ได้มาพูดพีอาร์นะเพราะว่าเขายังไม่ได้เขาไม่ได้เปิดเขาเรียนจบไปแล้วนะก็จะจบอยู่แล้วนะก็คือผมไปดูหลักสูตรแล้วก็คือเขาเรียนประมาณตั้งเดือนนึงแล้วก็การผู้สอนเนี่ยคือเรียนตอนบ่ายๆแล้วก็เลิกสามทุ่มนะแล้วก็ผู้สอนเนี่ยก็เป็นอาจารย์สักประมาณ 30% ในคณะมาสอนพื้นฐานอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เชิญพวกไอ้นักธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยที่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยหรือรุ่นเก่าอย่างธนามาพูดลักไลค์กับบิลตี้อะไรเงี้ยไอ้อ้นไอ้ ABC อะไรเงี้ยนะที่สอน AI แอดทอย one person business อะไรเงี้ยก็เรียกมาอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นประมาณรวมดาราเหมือนกัน
1: ก็เป็น
0: ทางธุรกิจนะ
1: แล้วน้อง
0: รุ่นใหม่สนใจ
1: น้องฮาวอย่างเงี้ยน้องฮาวนะเนี่ยมาใช่ไหมแต่นี่เขาก็เชิญผมไปนะแล้วก็เนี่ยโอ้ประมาณเด็ก24-27นะก็39%เนี่ยก็จะเป็นจุฬาจบจุฬ
0: า
1: แล้วก็สัก19%ในจบธรรมศาสตร
0: ์
1: 6%อะไรเงี้ยก็จะจบเกษตรอะไรเงี้ยก็จะมีนะประมาณ
0: 100ให้เราเห็น
1: ประมาณ10คนแล้วก็ 20% เนี่ยก็วิศวะประมาณ 20% เนี่ยก็จะเป็นภาริสาการบัญชี15เนี่ยจะเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วก็นิเทศอะไรพวกเนี้ยนะก็24-28-29อะไรพวกเนี้ยนะก็นึกว่าก็จะเป็นมี3แคตก็คือเป็น SME เป็นทายาทธุรกิจหรือเป็น salary person อะไรเงี้ยนะ
0: สายองค์กร
1: ผมไปพูดเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้มีแผ่นสูงแผ่นสายเลยนะผมก็เขียนบนกระดานบ้างแล้วก็เดินพูดอะไรก็เล่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยไปอะไรเงี้ยนะน่าสนใจอย่างนะคุณอาทิตย์
0: คือ
1: ผมแล้วเด็กก็โอเคนะเด็กก็โอเคมาถ่ายรูปกับผมนะบอกถ่ายไปให้พ่อดู
0: พ่อ
1: เป็นแฟนรายการแล้วพวกหนูเนี่ยระหว่างนั่งรถเนี่ยหนูก็ฟังรายการอาจารย์นี่แหละเนี่ยรายการเราเนี่ย
0: โตโตเขาเรียกว่าโตมาพร้อมรายการนะถ้าอยู่มา
1: เนี่ยเรียกว่าสมชนะทายแม้กระทั่งหลานพี่จริงอ่ะที่เขามาบอกพี่จริงให้เชิญผมอ่ะนั่นก็ฟังรายการวิทยุนะหรือว่าลวงข้าวซึ่ง ชิงดวงข้าวอ่ะน้องไม่รู้ว่าเป็นซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันหลายคนเลยบางคนก็ดู SBT แตกอะไรเงี้ยผมเนี่ยมีความรู้สึกนี่นะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นบายแอดหรือเปล่าผมว่าเด็ก Gen Z คนไหนอ่ะที่คุณพ่อคุณแม่เปิดวิทยุอ่ะหรือเมื่อตอนที่ส่งเขาไปเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจารย์เชียงไงก็ใช่อาจารย์เชียงที่จัดรายการใช่ไหมที่จัดรายการผม
0: ได้ได้
1: คือถ้ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะเป็น50
0: อ
1: ะไรเงี้ยหรือ50กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มีลูกมา20กว่าอะไรเงี้ยนะลูกเจนซีเนี่ยคือเปิดให้ลูกฟังอ่ะตั้งแต่แบบเด็กสิบขวบ
0: ไป
1: แล้วสิบเอ็ดขวบ
0: อะไร
1: เงี้ยนะ
0: พ่ออะไรเงี้ยฟังมา
1: แล้วเด็กเนี่ยก็เรื่องพวกธุรกิจอยู่ในหัวเนี่ยนะ
0: เอาก็แง่สิถ้าเทียบกับไม่ได้ฟังเรื่องพวกนี้กับมีเรื่องพวกนี้ให้ฟัง
1: โอกาสประสบความสำเร็จของน้องๆเนี่ยจะเยอะกว่าพวกที่ไม่ได้ฟังนะอันนี้ก็เหมือนคือพูดเหมือนไบแอสนะที่พูดแบบนี้เนี่ยผมนึกไปถึงผมนึกไปถึงประวัติของเดลว่าจะไปซื้อเล่มใหม่เล่มเก่ามันก็ดำ
0: เดลเดลคือไม่เข้าเดล
1: ไดเรกต์ฟอร์มเดลอะนะคือเดลเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับที่เป็นเจ้าของเดลคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
0: โอ้ยุคหนึ่งนี่คือเป็นดาราแห่งวงการนะนะ
1: เป็นดาราวงการเลยคือถ้าหนังสือประเภทนิตยสารประเภทได้แบบbillionaire under 40เนี่ยไอเนี่ยมันเป็นอันดับต้นๆตอนน
0: ี้จะ
1: ม
0: ีพวกจะยุค90นะ
1: ใช่ไหมไอเดลเนี่ยมันก็คือเดลเนี่ยนะมันเน้นเรียกว่า direct นะเหมือนเวลาเมื่อวานนี้ก็ถามนักศึกษาว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่นับเรื่อง customer กับ value เนี่ยนะคุณว่าตัวไหนสำคัญที่สุด
0: ไม่นะครับ
1: คุณจะสร้าง product หรือว่า service ขึ้นมาทั้งอันหนึ่งอะไรสำคัญที่สุดถ้าคุณไม่มีตัวนี้เนี่ยยากที่จะประสบความสำเร็จ
0: channel ป่ะ
1: ไม่ใช
0: ่
1: channel ไม่ใช่คนอื่นอยู่แล้ว
0: เออ
1: คุณสร้างเองยาก
0: customer value
1: ไม่ใช่เราไม่
0: ถ้าไม่มีอะไร
1: positioning เนี่ยมันคือหนังสือ marketing 101ของ Trump University อ่ะที่ผมตอนหลังผมใช้สอนเนี่ยบทเนี้ยนะมันบอกเลยว่า perhaps the most important each chapter เลยนะคือบทว่าเรื่อง positioning คือพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาท่านผลิตไอ้ตัวไอ้สินค้าหรือบริการขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่จะให้เขาฝังหัวในใจของผู้บริโภค
0: เวลาเขานึกถึงเรา
1: เออนึกถึงอะไรอย่างไอ้โน้ตเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ในหัวก็เดี่ยว
0: เท่ากับเดี่ยวอะเนาะ
1: คงทำทุกปีได้เลยปีหนึ่ง6-7รอบรอบหนึ่งก็ถ้าไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยผมว่าหักแล้วก็เหลือ 4-50 ล้านมีโน้ตเนี่ย
0: มีฐานแฟน
1: หน่อยใครโน้ตเนี่ยตัวดูโดมแต้พาณิชย์เนี่ยนะจัดเดียวทุกปีใครไม่ดูถึงจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขี้หมูขี้หมาหน้ารอบมีคนดู
0: แล้วก็มีแทนเป็นแฟนที่มีฐานรายได้อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: กำลังซื้อมีกำลังซื้อ
1: เออเนี่ยคนที่เป็นแฟนโน้ตเนี่ยก็65ลงมาถึงประมาณ50-65เอางี้แล้วกันหลักเลยนะแล้วพวกนี้เนี่ยลูกก็โตแล้ว50กว่าเนี่ยบางทีลูกก็20กว่าแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แล้วผมมีลูกน้องผมคนหนึ่งจำได้ไหมสันลูกวิทย์อ๋อลูกน้องคนสนิทเลยก็29ไปแล้วแล้วถามทำไรผมไม่จำได้ไงวันนี้นี่ตอนเขาเกิดมา2วันนะยังให้พี่มาเจิมเลย
0: เ
1: ดี๋ยวนั้นจะไปจีนเนี่ยบอกรีบไปเลย10กว่าปีแล้วมารีบไปเรียนจีนมึงภาษาจีนนี่สุดยอดนะอันนี้ก็ทำงานลาซาด้าแล้วผมถามว่าทำอะไรมันก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ลูกก็อยู่ส่วนลูกไงใ
0: ช่ไ
1: หมเออ50กว่าแต่มันก็ลูกก็อยู่ส่วนลูกก็เบอร์เมียก็มันก็ได้คุยกันแล้วซ้ำ อะไรเงี้ย มันก็เนี่ยไอ้กลุ่มนี้ไม่จะไม่ควักตังค์เหรอ 3-4 พันบาทเอง
0: ใช่ไหมในมุมของกำลังทรัพย์ของกลุ่มนี้นะเออ
1: แค่เราสามสี่พันบาทดูหนัง IMAX 3 5 6ครั้งก็
0: ใช่มั้ยหรือกลุ่มนี้กินข้าวมื้อละเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็รู้แล้ว
1: เออใช่มั้ยไอ้ข้าวอาจจะไม่กินแพงหรอกตอนนี้นะแต่ควักได้เนี่ยควักได้นะอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นไอ้หนังสือเนี่ยผมควักแต่แบบไอ้เดียวอ่ะผมก็ไม่ดูหรอกผมถ้าให้บัตรผมไปเนี่ยผมไปจ่ายเองผมไม่ไปอ่ะนะช่วงหลังก็เลยดูใน Netflixเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โน้ตเนี่ยไม่ต้องมาบอกหรอกว่าเอ้ยล้มแล้วไม่มีทางทำทุกปีปีละ 6-7 รอบเนี่ยเหลือไม่60ก็เกือบ100อ่ะไม่งั้นจะอยู่เฉยได้เหรอใช่ไหมอันนี้ก็คือความแข็งแกร่งของ positioning คนอื่นทำได้มั้ยนะเน็กจะมาทำเดี่ยวได้ไหมได้ใครจะไปดูได้กี่รอบ
0: ก็ได้ประมาณนึง
1: ใช่ไหมแต่นี้พอเขานึกถึงคุณอย่างเงี้ยเขาก็เนี่ยก็เลยบอกไปว่าเนี่ยคุณต้องให้นึกถึง
0: สร้างนะพูดอย่างนี้คือต้องสร้างใช่ไหมบอกใบแล้วว่าคือต้องสร้าง
1: ใช่ใช่แล้วมีคนตอนแรกนึกว่ามีคนถามเพื่อนคนถามเยอะเหมือนกันนะสามสี่คำถามนะคือคนที่จะพูดต่อคือดร.วิทย
0: ์โอ้ยโอ้แม่
1: แต่พอดีตอนนั้นเขาจะกินข้าวแต่โอ้โหคนเด็กๆก็มาถ่ายกันเยอะบอกเออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมันสุกไปตีแตกเอาเจ๊จงไปตีแตกด้วยบอกจุดแข็งผมเลยนะมันสุกเลยผมเองเนี่ยผมก็บอกงี้วันนี้คุยสนุกนะท่านผู้ฟังวันหยุดผมบอกตอนหลังผมไม่ค่อยชอบบรรยงบรรยายอะไรแล้วความสนใจผมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจแล้วผมความสนใจผมมันหลากหลายแล้วแล้วก็ผมไปสนใจด้าน geopolitics ผมสนใจเรื่องความอยู่รอดเลยของประเทศตอนนี
0: ้อันนั้นคือเสาหนึ่งนะผมเข้าใจว่าเสาหนึ่งนะ
1: ท่านผู้ฟังนึกออกมาว่าถ้าโลกเป็นแบบนี้เนี่ยทรัมป์กับอิหร่านมันยังยิงกันอยู่ซาอุก็ต้องไปยิงกับไอ้ฮูตีอะไรเงี้ยน้ำมันมันก็หลุดออกไม่ได้เรายังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็กินไปทุกวันเนี่ยแล้วคุณจะยังไงเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมแล้วขึ้นมึงสินค้าไม่ต้องขึ้นว่าพอราคาสินค้าทุกวันนี้มันเบี่ยวน้ำมัน45แล้ว
0: โอ้ขึ้นกันหมดอ่ะเป็นทอดๆทำไม
1: แต่คำถามเนี่ยว่าประเทศเราเนี่ยแม่งจะอยู่ยังไงรัฐบาลเองนี่ก็รับศึกหลายด้านมากนะเนี่ยยิ่งชีพก็หนึ่งสวนะทยอยไล่ฟ้องเนี่ยก็นายกอย่าฟ้องเลยนายกฟ้องเลยนะแล้วก็ไอ้เรื่องบัตรคนจนเนี่ยคุณเห็นไหมมันก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยต้องจ่ายนะส่วน
0: คนก็ไม่ไหวหนักใช่ไหมมันก็เสียสะท้อนเนี่ยมันก็รู้ออกมาเนี
1: ่
0: ย
1: เอาก็เจ๊จงก็บอกแล้วไงว่าหลังสงครามอิหร่านเนี่ยคนกินเนี่ยก็ลดลงต้อง
0: 20%
1: และไอ้ที่กินอยู่เนี่ยเคยสั่งกับข้าว2อย่างเนี่ยเหลือกับข้าวอย่างเดียวอะคุณคิดดูดิ
0: ท่านผู้ชมดูว่าดัชนีอะไรก็ไม่สะเทือนเท่าดัชนีเจ๊จงนะเหมือนกันนะ
1: เจ๊จงนี่ขายที่ร้านนี่31บาทนะ2อย่างใน39ขายถูกกว่าไอ้แคมเปญของคุณสุปฏีเนี่ยบอกซื้ออย่างหนึ่งเมื่อจะซื้อหมูทอดเนี่ยขอน้ำแกงเนี่ยน้ำแกงก็ให้ได้ส่วนหนึ่งไงให้หมดเลยเดี๋ยวเจ๊ก็ไม่รู้จะไปขายยังไงอ่ะมันแห้งทีนี้เวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็บอกอ้าวมึงก็ทำไปนะเนี่ยปัจจัย4คือปัจจัย4เนี่ยโอกาสตายอะยากนะอาหาร
0: ต้องกิน
1: ดูโฮมยารักษาโรคอันนี้ก็รวมอาหารเสริมด้วยแล้วกันนะ อันนี้การทำธุรกิจนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่ไปก่อนเลยเพราะว่าไอ้ตัว
0: สินเชื่อ
1: ทำเนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่ซื้อนะที่พังเนี่ยเพราะว่ารถไฟฟ้ามันออกมามากเกินไปพอมากเกินไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันไหลไปยาวมากเนี่ยที่มันขึ้นที่ดินเนี่ยมันขึ้นเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์คนมันก็ซื้อไม่ไหวไง
0: แทนที่เขาเรียกว่ามันเมืองจะขยายราคาจะย่อมยาวลง มันกลายเป็นการดันราคาขึ้นไปทางระบบ
1: ไปมึงไปถึงครูโคตรไปถึงอะไรพวกนี้เลยทำให
0: ้ดันราคามูลค่าที่ดินนะว่างั้นเถอะ
1: ใช่แลนด์ลอร์ดรวยถามทุกวันนี้นี่แลนด์ลอร์ดก็ไม่สามารถจะขึ้นตามราคาตลาดได้แล้วไม่มีใครซื้อคุณดูใกล้ๆคอนโดเราสิไอ้ปรึกษาว่างมาต้องนานเห็นป่ะ
0: แปลงนั้นนะ
1: จะหาคนซื้อเลยอ่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่ควรซื้ออยู่แล้วเพราะฝั่งตรงข้ามไม่ควรสร้างคอนโดตามวงจุ้ยคุณดูดิคอนโดอยู่ฝั่งเราหมดเลยเห็นเปล่าแบงก์ก็อยู่ฝั่งโน้นหมดมีแบงก์กรุงไทยมาอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณดูไอ้ตรงข้ามเราอ่ะใครจะไปซื้อทำคอนโดยิงป่ะใช่ไหมแล้วคุณดูถ้าเป็นถนนพหลโยธินเนี่ยคอนโดมันจะอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งโน้นเห็นป่ะเห็นฝั่งสระบุรีอ่ะคอนโดอยู่ฝั่งสระบุรีอ่ะไอเดโอมันถึงสร้างยากกันมันไปซื้อฝั่งโน้นไงหรือของเมเจอร์ไปซื้อฝั่งโน้นเนี่ยมันไม่ใช่ฝั่งสร้างคอนโดฝั่งโน้นเป็นฝั่งธนาคารเห็นเปล่าธนาคารนั้นมีฝั่งเราเลยเห็นเปล่าธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ปัจจุบันสำนักงานใหญ่นะก็ยังมีเขามีสองแห่งดูธนาคารไอ้กรุงไทยสาขาลีก็อยู่ฝั่งโน้นเห็นป่ะธนาคารกรุงเทพธนาคารใดไปไม่มีอยู่ฝั่งนี้เลยเห็นเปล่า
0: เออ
1: มีก็มาอยู่ใต้ไอ้ AS เนี่ยนะก็เป็นในธนาคารไอ
0: ้สาขาในออฟฟิศ
1: เล็กน้อยอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันมีของมันแต่ถ้ามันอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยคอนโดสร้าง
0: ซึ่งไม่รู้ทำไมนะ
1: มันจะเป็นฮวงจุ้ยมันอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ผมถามว่าแต่ว่าตลาดเช่าดีเพราะว่าไม่มีเงินซื้อมันก็ต้องเช่าใช่ไหมแล้วคุณดูไล่จีนเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาซื้อเห็นไหมแล้วก็พอให้ต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยคนไทยยิ่งไม่มีเงินซื้อ
0: มันดันราคาทางอ้อมอีกทาง
1: คนไทยไม่มีเงินซื้อนะจริงๆก็ไม่ได้แพงหมดหรอกเพราะไอ้ LPN มันก็ไม่ได้สร้างแพงแต่หมายถึงมันก็เดินเอาหน่อยนะอย่างคอนโดที่ผมอยู่กับคุณอาทิตย์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
0: ค
1: ือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอยู่ห่างกันคุยกันทั้งวันอะไม่รับสายนี่ก็โกรธกันเลยงอนกันเลยเดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยบังเอิญมาเจอกันละว่าไงแล้วก็นั่งหนังเราต่อไปเห็นไหมอันเนี้ยนะนี่เราก็เดินไปกิโลนึงถามว่าเหนื่อยไหมก็โอเคอะแต่ขากลับไปขนของบางทีก็ไม่ไหวแล้วก็ขึ้นรถบังอะไรบังอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคุณก็ไม่อยู่ใกล้ทำไมอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือคนไม่ได้คิดเรื่องอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: แต่ก็พอรังสารเห็นว่าเหี่ยวเลยพอเหี่ยวเลยปุ๊บเนี่ยเราเครื่องใช้ไฟฟ้
0: า
1: วัสดุก่อสร้าง
0: มันมีทอดทอด
1: อิฐหินดินทรายแล้วมันจะไปไง
0: ผู้รับเหมาอะไรเงี้ยมันโอ้โหที่มันต้องมีฟิกเขาเรียกประจำอ่ะนะมีคนประจำมีอะไรประจำอยู่เนี
1: ่ยแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าไอ้พวกวัสดุก่อสร้างมันเอาของจีนมาเต็มเลย
0: โอ้หลังๆ
1: เมื่อก่อนนี้พอ
0: 15ปีหลังนะ
1: พอสังหาริมทรัพย์มันโตมันก็ใช้กระเบื้องของผลิตในไทยพื้นในไทยอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช้ดีหน่อยของ
0: เอซีตัวปูนทางเศรษฐกิจมาลงกับผู้ประกอบการไทยหน่อย
1: ก็พูดในวัสดุก่อสร้างอยู่ในไทยนี่แหละไม้กับบางโพอะไรพวกนี้ใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ฟังไอ้จีนเนี่ยมันเข้ามาถูกมันก็ใช้เนี่ยไอ้โฮมโปรเนี่ยก็ของจีนทั้งนั้นน่ะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งในไทยเนี่ยแบรนด์ไทยมันก็สั่งจีนผลิตมันไม่ได้เกิดการจ้างงาน
0: ใช่เอาคุณเดินไปดูขนาดเพื่อนผมที่เศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะเขาไปลงทุนร้านเหมือนแค่ว่าวัสดุก่อสร้างอ่ะแบบทำนองโฮมโปรเงี้ยแต่ไซส์เล็กกว่าหน่อยเนี่ยในพม่านะช่วงที่มันเปิดประเทศหน่อยยังไม่มีการนะก็คือไปซอร์ซิ่งของคือเรียกว่าจีนนี่เกือบ 90% บวก
1: ใช่ทั้งนั้นแหละ
0: มีทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มา
1: ผมติดไอประตูดิจิตอลอ่ะเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ลืมเฮ้ยแม่งอันเดียวแม่งก็ลืมว่ะคือประตูที่ของโครงการนะคุณอาทิตย์ไม่รู้คุณเป็นป่ะนะไอ้ลูกบิดอ่ะมันต้องเอามือหมุนด้วย
0: ลูกบิดเอามือหมุน
1: หมายถึงว่าคือเราใช้เท้าเตะแล้วมันปิดไม่ได้ไง
0: อ๋อ
1: แต่มันลูกบิดอ่ะคือไม่ห่วยมากแต่ผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนแล้วแต่ผมเปลี่ยนหมดเลยลูกบิดเปลี่ยนใหม่ แล้วก็เดดล็อกก็จริงๆเดดล็อกก็ดีมัลติล็อกแต่ผมเอามัลติล็อกตัวเก่าออกไปไว้ที่คอนโดอื่นใช่มั้ยแล้วก็ผมก็เฮ้ยแต่บางทีเราลืมล็อกมั่งบางทีมาดูเฮ้ยแม่งล็อกไงวะไอ้คอนโดนึงมันล็อกแนวตั้งนี่ล็อกแต่เน้นนอนหมดละบางทีเราลืมไงก็ซื้อก่อนดีก็คือกุญแจดิจิตอลมา
0: จบเลยไม่มีปัญหาอะไรต่อไป
1: มาเฟเล่มาเฟเล่แบบริมล็อกนะริมล็อกนะเพราะผมยังคงเดดล็อกแบบเดิมไว้อยู่ใช่มั้ยลูกบิดเดิมไว้อยู่ใช่มั้ยเนี่ยผมก็นั่งดูเนี่ยพอผมซื้อเนี่ยมันก็จะมีใน Facebook ก็จะมีกุญแจดิจิตอลมาเต็มเลย
0: ผีอ่ะ
1: ยี่ห้อหนึ่งมียี่ห้อหนึ่งของไทยโอ้โหแบบไอ้ส่องหน้าก็ได้แล้วก็เวลาใครจะเข้ามาเนี่ยไม่ต้องใช้ตาแมวอ่ะมันจะมีกล้องอยู
0: ่
1: ใช่ไหมอันนี้ก็บางคนก็เนี่ยอัดลายนิ้วมือหรือว่าเป็นฝ่ามือไม่อะไรพวกนี้แยะไปหมดเลย
0: ยืนยันแค่ยืนยันตัวตนผ่านทางไหนก็เลือกไป
1: ประมาณแค่ 20,000ไปนั่งดูรายละเอียดเรามีพาร์ทเนอร์ของเราโรงงานจ้างจีนไง
0: อย่างนี้เกือบทั้งหมดแหละใช่ป่ะ
1: แต่ยังฮาเฟเล่ก็จ้างในฮาเฟเล่มาตรฐานเยอรมัน
0: ถูก
1: นะอยู่มาเป็นร้อยแล้วก็มีบริษัทไทยก็จ้างจีนผลิตคือตอนนี้เราไม่ได้ผลิตแต่เดี๋ยวเรา
0: ก็ขนาดพี่แล้วนะเดี๋ยว
1: พักตะกู้แล้วต่อเรื่องนี้เลยนะพักตะกู้กัน
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2เลยครับคุณอาทิตย์ครับ
0: ครับท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นนะฮะแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่ท่านผู้ฟังมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้ท่านผู้ฟังยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะฮะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะฮะจนถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: คุณทิ้งท้ายอะไรไว้นะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ย
0: อ๋อคุณไปพูดถึงเรื่องไอ้ยี่ห้อไทยที่ว่ามันไปสั่งจากจีนเนี่ยผมก็นึกถึงพี่ฮิปปี้แล้วก็แบรนด์ลูวูดเนี่ยว่าตอนหลังเนี่ยพอมันมีการขยายขอบขายผลิตภัณฑ์อะไรมากขึ้นเนี่ยลักษณะการที่เป็นการซอร์สและหาทางเรื่องเนี่ยก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีสัดส่วนของซัพพลายเออร์ที่มาจากจีนเนี่ยเพียบเพราะมาเยอะเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคือเราเคยคุยกับท่านผู้ฟังว่าเอ้ส่งออกดีนะส่งออกเราโตนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าตัวเศรษฐกิจจริงอ่ะเงียบนะครับเงียบขนาดเจ๊จงหายไป 20% น่ะคิดดูดิเงียบจนคนจนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เพิ่มแต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถจะจนได้หมด
0: แบกไม่ไหวแบกไม่ไหวนะ
1: นะก็ตอนนี้รัฐบาลก็ไม่กล้าขึ้นราคาน้ำมันเพราะว่าคือคราวที่แล้วเนี่ยขึ้นวันละ6บาทก็
0: ม
1: ีวันละ3บาทก็มี
0: ครับ
1: ดันไปถึง50บาทเนี
0: ่
1: ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมรสุมรัฐบาลก็ยังไม่ได้มากเท่านี้ไงตอนนี้น้ำมันก็ร้อยเหรียญร้อยขึ้นไปแล้วใช่ไหมก็ไม่นานนี่แหละมันต้องเดี๋ยวก็ตัวกลางต้องมาคุยกันแล้วล่ะนะแต่ผมก็จะเรียนนะทุกฟังนะว่า ยุคสมัยแห่งการผ่านช่องแคบเพอร์มูทฟรีเนี่ยจะไม่มีละใครจะเป็นคนเก็บนอกจากอีหลานคนเดียวอะจะเก็บในชื่อรูปแบบอะไรและเท่าไหร่อะไรเงี้ยซาอุอาจจะต้องจ่ายเงินนะครับเยเมนไม่มีเงินจ่าย
0: ใช่ไหมอ
1: ะไรเงี้ยก็ต้องไปยิงเงินไปก็ต้องจ่ายเงินกันไปอะไรเงี้ยนะ
0: มันก็จะมีรูปแบบการหารายได้แบบแปลกๆที่แต่เดิมไม่ทำแล้วต้องมาทำเพิ่มขึ้นเลยพวกนี้เนาะ
1: รัฐไอ้เอเชียมันก็จะแย่พอไอ้ตัวน้ำมันมันออกมาไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าน้ำมันจากตะวันออกกลางก็เอเชียใช่ไหมเดี๋ยวจีนก็จะเหนื่อยอะไรพวกเนี้ยนะคือพวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอย่างกรณีส่งออกโตเนี้ยแต่คุณดูนำข้าวเรานำข้าวจากจีนปีละ2ล้านล้านนะปีเนี้ย
0: โอ้
1: ก็แสดงว่าที่เราส่งออกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนงั้นน่ะ
0: ถ้าไปดูแงะดูใช่ไหมว่ามาจากไหนแล้วออกไปในมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง
1: ผมถามหน่อยว่าบ้านเราที่ทำเองเนี่ยส่วนใหญ่มันมีอะไรข้าวผมถามหน่อยว่าปุ๋ยมาจากไหนเล่ายาฆ่าแมลงมาจากไหนไอ้รถไถเนี่ยเป็นรถไถเราสร้างขึ้นมาเองหรือไงน้ำมันต้องใช้ไหม
0: โอ้คือผ่าดูประกอบเลย
1: ข้าว
0: ว่ามาจากเนี่ยไทยจริงๆเท่าไหร
1: ่หนึ่งไร่เนี่ยกว่าจะเป็นหนึ่งไร่เนี่ยคุณมันเล
0: ่
1: นซื้อจากใครคุณมันเล่นคุณซื้อจากใครนะหวานคุณได้อะไรก็จ้างคนหวานจ้างคนมาขับรถไถก็ญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างจีนบ้าง
0: ใช้พลังงานจากอะไร
1: มันออกกลาง
0: ที่ไหน
1: คุณก็ซื้อจากประเทศอะไรบ้างเราไปดูสิ
0: ใช่ไหมแล้วมาจากไหนทีนี
1: ้ที่บอกเราทำเกษตรเองเนี่ยต้นทุนที่เราซื้อมาเพื่อผลผลิตต่อไร่เนี่ยมาจากไหนบ้างไงและคำถามคือเราแต่จับประมงก็มีแต่ปลาหมอคางดำแล้วนะเรือที่ออกไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยเราก็อะไรที่เป็นของไทยบ้างวะแรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติประเทศส่วนใหญ่แล้วคนไทยเป็นอะไร
0: แต่ถ้ามองว่าสัดส่วนว่ายิ่งนับวันเข้าเนี่ยใช่ไหมมันเคลื่อนจากอะไรไปสู่อะไรเนี่ย
1: คุณขาดดุลปีละ2ล้านล้านเนี่ยปีนี้คือเดือนหนึ่งประมาณ200,000 กับ 200,000 ล้านนะใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็คุณขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินคือเงินออกมากกว่าเงินเข้าอ่ะค่าเงินมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไห
0: ม
1: นะแม้กระทั่งอย่างเงี้ยญี่ปุ่นดีกว่าจีนก็ส่วนใหญ่เราก็ได้แค่ค่าแรงเห็นนะ
0: อ
1: าจจะมีพวกซัพพลายเชนที่คนไทยเป็นเจ้าของอะไรก็ยังดีใช่ไหมแต่พวกนี้มันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เวลาคุณขายของออนไลน์ก็เจอค่าแพลตฟอร์มขนส่ง
0: ไม่เหลือ
1: แล้วตัวสินค้าที่คุณขายคุณยังก็เอา 90% มันก็ยังมาจากจีนเลยยกเว้นในน้ำพริกอะไรพวกนี้ที่ผมซื้อน้ำพริก
0: ที่โลโก้จริงๆโปรดักที่โลโก้นะ
1: พริกป่นอะไรพวกนี้ผมก็ซื้อใน Shopee เงี้ยก็คั่วเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มันก็
1: มีไม่เยอะเห็นไหมอย่างอื่นเนี่ยมันก็จากจีนหมดอ่ะเพราะคุณดูคุณก็รู้แล้วคุณสั่งสินค้าจากจีนมาแล้วก็มาขายในแพลตฟอร์มจีนขนส่งโดยจีนแล้วก็ไอ้จีนก็ไปสั่งมันเข้ามาอะไรก็ไปติดยี่ห้อไทยมั่งอะไรพวกนี
0: ้
1: หรือแบบคุณก็สั่งไอ้จีนมาตั้งโรงงานมันก็สั่งของสำเร็จรูปมาหรือมาทำเป็นประกอบแล้วก็ติดทำเป็นวินไทยแลนด์แล้วก็โดน301ไงเขาถึงเอา301มาเล่นงานเราไง หรือว่าเนี่ยเขาก็บอกตำเนียบข่าวก็บอกว่าเนี่ยเราไอ้พวกคิวเวิร์นพวกอะไรพวกนี้คือ AIG มาเทรนในบ้านเราแล้วก็
0: โอ้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ
1: ่ในอินเดียเขาก็เล่นงานเราไงแอนอินเดียใช้แรงงานทาสจริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหมแล้วคุณไปสนิทกับจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือโลกอะมันจะแบ่งเป็น2โลกต่อไปมันจะเป็นโลกไชน่าแล้วก็นอนไชน่าจะอยู่ฝั่งไหนล่ะ
0: โอ้แล้วคุณเนี่ยชี้ว่าคือจีนเนี่ยโตใช่ไหมโตแล้วเราก็แทบไม่ค่อยได้อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะมีปัญหากระทบมาในฝั่งที่ไม่เอาจีนด้วย
1: อย่างรุนแรงยุโรปก็ไม่เอาเพราะว่า คือพวกยุโรปพวกอเมริกาอะไร
0: มีสองเด้งอ่ะอย่างน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: พวกยุโรปพวกอเมริกาเนี่ยมันก็คือต่างตอบแทนไงคือหมายถึงว่
0: า
1: เอากูขายของไฮเทคให้มึงก็มาผลิตโลเทคมาให้กูอะไรเงี้ยไอ้จีนมันผลิตได้หมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: พอโตขึ้นมาแล้วกินหมดไง
1: เอามันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไงพวกประเทศจีที่รวยอ่ะจียี่สิบ
0: ถูกถูกพี่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต่อรองแล้วเขาบล็อกเต็มที่ไง
1: เขาก็ไม่เอาเขาต่อไปเขาจะไม่เอาจีนไงเขาก็ให้เวียดนามผลิตบ้างแล้วก็บี้ไม่ให้เวียดนามมันก็ดูแล้วกันอย่าสวมสิทธิ์เขาให้อินเดียบ้างอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้
0: กระจายความเสี่ยงออกไปกระจายความเสี่ยงออกไป
1: ก็คือเฟนชอร์ลิงไงใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ไอ้จีนเนี่ยมันก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเราผลิตถูกสุดเราดีสุดอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นมันก็ไม่มีเงินมาซื้อไง
0: มันคิดแต่ตัวเองไงทีนี้พอตัวเองได้มันทำลายนิเวศของอะไรอีกมากมายอย่างเงี้ย
1: เงินไม่ได้ลอยมาจากฟ้าคุณเอ้ยท่านสีไม่ได้ลอยมาจากฟ้าก็คุณขายถูกคุณผลิตสู้ไม่ได้ก็ทุกคนแม่งซื้อมึงหมดก็จะเอาที่เงินที่ไหนมาซื้อล่ะ
0: ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้คือความมั่งคั่งของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นความหายนะของคนอีกจำนวนมาก
1: คุณในพูดถูกเหมือนประโยคนี้ผมอ่านในของโจเซฟสตริกิสมังไอ้หนังสือเรื่องฟรีดอมอ่ะ
0: ครับครับ
1: ที่เขาบอกว่าไอ้อิสระไอ้ฟรีดอมของอันหนึ่งเนี่ยมึงอาจจะต้องล่าของอันหนึ่งก็ได้นะ
0: ใช่
1: เสือเนี่ยมันฟรีดอมเนี่ยไอ้กวางมึงฟรีดอมของเสือมึงมันล่ากูเลย
0: มันคุณพูดจากจุดไหนแค่ว่าคุณพูดจากจุดไหนคุณพูดว่าคุณเป็นใครในสมการแล้วบางทีเราอะไรอ่ะมนุษย์บางทีมันก็มองเรื่องของตัวเองอ่ะแล้วก็ทำให้มันมีเหตุผลอ่ะในการจะไปอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือสนใจแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วเรื่องคนอื่นช่างมัน
1: เอ๊ะเราหมดเวลากี่โมงเนี่ย
0: 11:30
1: อีก1 นาทีทีนี้พอรัฐบาลไปเอียงจีนอย่างเงี้ยนายกสุปฏีท่านอนุทินก็ไปบ่อยคือคิดว่าเนี่ยเราก็จะไปขยายเรื่องโน้นเรื่องนี้ในจีนอย่างเงี้ยจีนมันก็รับปากไปงั้นแน่มันก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกมันก็เวลามันทำจริงมันก็มีคอนเสิร์ต
0: มีวิธีขวางแบบไม่ให้ผิดสัญญาอีกหลายท่า
1: พูดง่ายๆจีนนะปากหวานเขาไม่มาแบบทรัมป์อะไรพวกนี้หรอกทรัมป์นี่มึงไซมึงไป
0: มีเลยนะนอนแพริฟนอนแพแต่ถ้าสมัยแต่ก่อนการค้ามันก็มีวิธีนุ่มนวลอะในการที่แบบว่าบล็อกยื้ออะไรพวกนี้
1: อันนี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วก็พูดกันตรงๆไปเลยว่าอันนี้มึงกูเอาเงี้ยแบบคาร์บอยอ่ะบอยก็มึงไปยืนคนละข้างแล้วก็
0: ดื้อเลย
1: หยิบปืนขึ้นมายิงกันเลยไม่ใช่แบบจีนนี่ซ่อนหลับในรอยยิ้มแล้วก็เสียบอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่เวลาหมดแล้วฮะพรุ่งนี้ก็ใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อน
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรองปลัดเซมเบ้เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและเช็คบิน500ขออภัยค่ะ 5,925 รายแก้คะแนนสอบนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ของผู้เข้าสอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และในส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ว่าหลังจากการประกาศผลมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ 55,193 คนและต่อมาภายหลังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มาโดยผิดปกติจึงต้องมีการยกเลิกบัญชีนั้นและได้ใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทพบว่าบัญชีที่ได้รับการรับรอง 55,193 รายและมีการส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆนั้นได้มาโดยทุจริตจึงยกเลิกแล้วนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้แทนซึ่งมีบัญชีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายแบ่งเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,280ขออภัยค่ะ 49,268 คนและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ขณะนี้ประธานกสทลงนามแล้วส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คนรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้นผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คนต้องหลุดทันทีและถูกเพิกถอนการบรรจุในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกันส่วน796รายที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังมีการแก้คะแนนก็ยังคงรับราชการได้ตามที่สอบผ่านแต่ในความผิดในการแก้ไขคะแนนก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเกษตรกรบ้านละเป้ายาในจังหวัดน่านกำลังวิตกกังวลหลังจากมีเงาะกำลังออกตลาดกว่า 400,000 ขออภัยค่ะ 100,000 กิโลกรัมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายมนชัยลีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะซึ่งมีสมาชิก170รายพื้นที่ปลูกเงาะรวมกว่า 1,000 ไร่กำลังวิตกกังวลกับผลผลิตเงาะคุณภาพที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 100,000 กิโลกรัมต้องการความช่วยเหลือในการระบายสินค้าเงาะที่อาจจะล้นตลาดราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสียหายโดยขณะนี้นางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่สำรวจสวนเงาะและประเมินผลผลิตเพื่อเตรียมวางแนวทางรองรับการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเตรียมประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคเอกชนช่วยเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางจำหน่ายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดน่านจะเร่งนำเครือข่ายภาคธุรกิจและศูนย์ช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำบทเรียนความสำเร็จจากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปรับใช้เตรียมแผน3ทางได้แก่การไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายสภาหอการค้าไทยและร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนำผลผลิตไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและออกบูธที่กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานครจนกว่าผลผลิตก็จะหมดฤดูกาลรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทย ้นจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฟังครับ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
2: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะ1วันนะพรุ่งนี้อาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อเนื่องเข้าพรรษานะส่วนช่วงแรกของรายการนะครับอย่างที่เคยรับปากคุณผู้ฟังไว้นะถ้าเป็นหยุดลองวีคเอนด์หยุดยาวๆต่อเนื่องเนี่ยนะแม้ว่าทางรายการเนี่ยเราจะเป็นเทปพิเศษนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดภารกิจอะไรเนี่ยนะก็จะมาสรุปข่าวสารให้ฟังนะเพื่อจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือจะได้อัปเดตด้วยเวลาที่มันหยุดต่อเนื่องหลายวันเนี่ยผมก็เกรงใจนะไม่ใช่ว่าไม่เกรงใจคุณผู้ฟังนะถ้าหากว่าจะไม่เข้ามาเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้แบบเสียอรรถรสไปสักเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะหยุดยาวนะหรือจะเอาซีดีเอาเทปอะไรมาเปิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วช่วงของลองวีคเอนด์เนี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่าพิเศษสุดจริงๆนะแต่ว่าจริงๆก็อยากจะอุบไว้ก่อนแหละนะว่ามันมีประเด็นไหนอย่างไรนะผมเกริ่นไว้ให้ฟังดีกว่าเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามนะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าเฮ้ยรอบนี้มีของดีพิเศษสุดจริงๆนะผมเนี่ยขออนุญาตคุณวีระว่าช่วงที่หยุดเนี่ยแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นวันที่31กรกฎาคมเนี่ยนะยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าจะเอามาเปิดวันไหนนะเดี๋ยวต้องรอทำเทปก่อนนะถึงจะรู้ว่าวันไหนเหมาะควรยังไงเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยผมขออนุญาตคุณวีระไว้ว่าเนี่ย

อยากจะเอาที่คุณวิระเนี่ยไปคุยกับคุณผู้ฟังกลุ่มเล็กๆประมาณ 30-40 คนบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันเนี่ยนะที่อยู่ที่ดีเอสรามอินทรา67เนี่ยนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้คนที่ไปก็ต้องบอกว่าเหนียวแน่นนะโอ้ฟังยาวเลย3ชั่วโมงผมก็ขออนุญาตคุณวิระบอกว่าคือจะเอามาเปิดทั้งหมดเนี่ยผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางไปนะแล้วก็เสียเวลาและขณะเดียวกันบางคนบ้านไกลมากนะอยู่คนละฝั่งเลยนะอยู่แถวธนบุรีอยู่แถวฝั่งธนนะบางคนอยู่นู่นอ่ะเลยไปอ่ะนะแถวลาดกระบงลาดกระบังอ่ะนะขับรถมาฟังนะผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตละกันนะผมอยากจะหาของพิเศษให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการที่เป็นแฟนประจำฟังทุกวันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแม้ว่าช่วงวันหยุดนะขัดตะเลิกเนี่ยเขาก็ยังฟังอยู่นะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอเอามาเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอนนะซึ่งคุณวีระเนี่ยคุยกับคุณผู้ฟังวันนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะโอ้โหเริ่มมาตั้งแต่เรื่องอะไรเรื่องการเมืองนะขยับมาเศรษฐกิจยาวเศรษฐกิจกลับมาการเมืองนะดูภาพรวมไงดูว่าเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงแล้วพวกนี้นะแล้วขณะเดียวกันขยับไปอีกคือเปิดโอกาสให้ถามคำถามมีถามหลากหลายมากถามเรื่องทองถามเรื่องอะไรต่อมีอะไรพันธบัตรเต็มไปหมดเลยนะผมก็อ่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยว 2-3 วันนี้นะคงจะเปิดให้ฟังแหละแต่เอาแค่บางช่วงบางตอนเพราะว่าต้องเก็บที่เหลือไว้ให้เป็นสำหรับคุณผู้ฟังที่ไปจริงๆนะที่แบบอุตสาหะที่แบบตั้งใจนะจะไปฟังคุณวีระคุยแบบสบายๆนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสนะได้แบบบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ย อีกกี่ครั้งหรือว่าต่อเนื่องหรือไม่นะอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆนะแล้วช่วงนี้งานคุณวีระเยอะด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ยังไปประชุมอยู่เลยกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ผมแจ้งให้ทราบว่ามีของอะไรมาฝากบ้างนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผมเนี่ยตอนเช้าจัดรายการที่ 92.5 ซึ่งเป็นรายการเศรษฐกิจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากรกฎาคมนี่นะนะฮะผมมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักหนี้สาธารณะผู้อำนวยการสำนักหนี้สาธารณะนะผอ.จินดารัตน์เนี่ยเรื่องของการเปิดขายหรือว่าเปิดให้จองพันธบัตรออมพลัสซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะเปิดจองกันวันที่31กรกฎาคมนี่แหละนะอันนี้กรุ๊ปแรกของที่ผ่านสบม.แล้วก็กรุ๊ปที่2ก็คือที่จะผ่านไอ้บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะธนาคารพาณิชย์แล้วก็รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้จะเปิดให้จองวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมแล้วก็จะประกาศผลวันที่6สิงหาคมก็คุยกันประมาณสัก15นาที20นาทีเหมือนกันนะรายละเอียดต่างๆนะอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเป็นยังไงเทียบกับช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงความน่าสนใจอยู่ตรงไหนบ้างช่องทางในการจัดจำหน่ายเป็นยังไงและทำไมถึงเอามาขายผมคุยรายละเอียดไว้นะก็แนะนำแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังเผื่อท่านไหนที่สนใจนะฮะคุณกุ้งที่โทรศัพท์มาถามในรายการอ่ะแล้วผมบอกว่ายังไงเดี๋ยวผมมาเปิดให้ฟังแน่นะฮะเนี่ยช่วง 2-3 วันนี้แหละนะยังไงคุณก็จะได้ฟังนอกเหนือจากเรื่องพิเศษอื่นๆนะครับอันนี้ผมแจ้งเพื่อทราบนะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันหน่อย ส่วนข่าวของเรานะวันนี้ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่นคือเมื่อวานเนี้ยตอนที่จัดรายการเนี่ยผมยังไม่เห็นนะสำหรับไอ้หมายเรียกกรณีของตำรวจสอบสวนกลางอ่ะนะกองปราบปรามอ่ะนะที่เขาจะมีการออกหมายเรียกเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะหรือว่ามีพฤติกรรมในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นทำลายเอกสาร
พยานหลักฐานอะไรต่างๆนานาหรือรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปลอมเอกสารใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรพวกนี้โอ้เยอะแยะนำเข้าสู่พรบ.คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอะไรพวกนี้นะหลายข้อหานะมี6ข้อหา7ข้อหาเขาบอกเป็นข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยประเด็นที่ต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยนะทางกองปราบเขาได้ขอหมายเรียกนะทั้งหมดกี่คนล่ะ2บวก11เป็น13คน2คนเนี่ยคือเป็นผู้บริหารนะทราบชื่อก็คือว่าคุณธีรุตสุภะวิบูลผลนะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานะฮะของที่มศวนะคุณเรืองเดชศิริกิจอันเนี้ยสองท่านเนี้ยนะจะมาถูกรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อกล่าวหาที่เมื่อกี้ผมเกริ่นให้ฟังส่วนอีก11คน11คนนี้ก็คือคนที่ตำรวจเขาเข้าไปบุกที่บางใหญ่จำได้ใช่ไหมที่บ้านที่เป็นบริษัทอะนะที่บางใหญ่แล้วตำรวจเข้าไปแล้วก็ไปเจอโอ้กำลังทำข้อสอบกำลังแก้ไขคะแนนอยู่เลยอะนะบอก11คนเนี้ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นอาจจะมีคนนอกบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในละแวกนั้นแถวๆนั้นนะ11คนนะรวมทั้งหมด13คนให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31นะวันที่31นะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีการติดต่อนี่แหละนะแล้วก็ดำเนินการนะครับส่วนผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามนายกรัฐมนตรีถามท่านนายกคล้ายๆกับว่าอันนี้เอาจริงเอาจังไหมคือก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสสังคมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องที่มันผ่านกสทมาจะเข้าคณะกรรมการกลางนะอ้าวแล้วหลังจากนั้นนะที่วันที่23ไงจำได้ไหมหลังจากนั้นบอกว่ารอเอกสารให้มันเรียบร้อยก่อนเนี่ยจนถึงวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ27 28นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงหยุดก็ตามทีเนี่ยแต่เมื่อวานไม่หยุดไงเขาก็เลยต้องถามว่าท่านนายกเอายังไงต่อนะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกเอาไงต่อนายกโอ้โหบอกเลยมาเป็นชุดเลยบอกโอ้โหทำมาไม่รู้กี่แอคชั่นแล้วทำมาเป็นสเต็ป6แอคชั่น7แอคชั่นแล้วนะไล่ตั้งแต่พอไปตรวจไปเจอเนี่ยนะหลังจากนั้นมีการโยกย้ายผู้บริหารปกครองท้องถิ่นตั้งกรรมการสอบวินัยนะตั้งรองประกรณ์นินประพันธ์กำกับดูแลการทุจริตนะร่วมมือกับทางปปช.แล้วก็ตำรวจออกหมายเรียกหมายจับอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเนี่ยตอนเนี้ยนะคือช่วงที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะออกหมายเรียกอะไรยังไงนะแต่จริงท่านก็คงรู้แหละนะท่านก็ถึงบอกว่าเนี่ยก็รอหมายเรียกหมายจับอยู่นะแล้วก็มีการสอบสวนพบเส้นทางทางการเงินที่มันมีความเชื่อมโยงอีกต่างหากนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยก็ทำมาตลอดนี่ไงนะไม่ได้มีนะบอกว่าทำมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่นายกเขาอธิบายนะก็ใครที่อาจจะว่าโอ้โหเนี่ยกลัวว่ามันจะตัดตอนหรือว่ามีแค่ไม่กี่คนนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกก็ยังย้ำนะเรื่อง 5,000 กว่าคนนะ 5,000 905,294 คนอะไรเนี่ยนะครับท่านก็ยังย้ำอยู่ว่าก็เซนท่านอะนะว่ายังไงมันก็ต้องยกเลิกอันนี้นะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่าช่วงวันหยุดนี่ก็คงว่างไปใช่ไหมอีกทีนึงผมว่าเข้าใจว่าก็เป็นต้นสิงหาคมเลยนะเพราะว่าเข้ามาอีกทีวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะมาตั้งหลักตั้งลำทำงานเนี่ยนะเพราะว่ามันหยุดยาวมา3วันติดต่อกันเนี่ยใช่ไหมจะมาทำงานวันศุกร์เลยบางคนเขาลาวันศุกร์อีกต่างหากนะก็น่าจะเป็นสิงหา1 2 3สิงหาวันจันทร์ที่3สิงหาก็คงมาตามเรื่องนี้กันอีกทีนะว่าความคืบหน้าถึงที่ไหนยังไงนะแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกนะว่าก็เป็นโอกาสที่ผู้สื่อข่าวเจอนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านจะไม่อยู่อีกแล้ว 3-4 สิงหาคมนี้จะเดินทางไปไหนอินโดนีเซียมั้งนะแต่ว่าโอกาสที่เจอเนี่ยก็เลยได้ถามคำถามเยอะมันก็หลายเรื่องใช่มั้ยเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้อ่ะโอ้โหกรณีของครบ2ปีหัวสว.ใช่มั้ยแล้วนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหานี่ใช่ไหมเขาบอกว่าท่านนายกเนี่ยโอ้ไปที่โรงแรมพูลแมนนะไปเจอกับทั้งคนที่เขาเป็นได้สวงสวเนี่ยนะไปทำไมเขาก็ถามนะตั้งเป็นประเด็นบอกไปทำไมนะก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรนะจนมีการพูดถึงประเด็นเนี้ย 2-3 รอบอะนะ
ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เป๋ายิ่งชีพใช่ไหมที่เอาไปส่งคุณผลิตอันนึงก็เปิดไปละรอบนึงใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาสัมมนาเปิดอีกรอบนึงนะแล้วก็ท่านนายกเมื่อวานนี้ก็พูดคุณอนุทินชาญวีรกูลก็พูดเลยนะก็บอกนะบอกว่าไอ้ที่ไปโรงแรมภูแมนเนี่ยนะบอกมันต้องไปถามเขาถามกลุ่มที่เขาไปนั่นแหละว่าไปทำไมนะไม่ใช่มาถามตนเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วนะแล้วก็ไปส่วนใหญ่ก็ที่ไปเจอนี่ก็คือทานกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้อยู่ตรงคอฟฟี่ช็อปนะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาคนเข้าโรงแรมปูแมนวันหนึ่งเป็นพันคนเป็นหมื่นคนอ่ะนะแล้วก็มีการพบปะใครจะขอถ่ายรูปตัวเองก็ให้ถ่ายรูปนะบอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรบอกไม่มีอะไรนะไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีการรวมตัวกันทำอะไรแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะท่านก็อธิบายนะก็ถือว่าเป็นการชี้แจงนะแต่ขณะเดียวกันนะก็เรื่องของหัวสวเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เป็นประเด็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะกระทบนะต่อสัมพันธภาพในพรรคร่วมรัฐบาลแต่นายกบอกโอ้โหยิ่งแนบแน่นเลยยิ่งแนบแน่นเลยนะแล้วนี่เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำอ่ะท่านนายกเอารูปที่ถ่ายร่วมกับใครอ่ะคุณเนวินชิดชอบใช่ไหมแล้วก็คุณพิพัฒน์ราชกิจประการ3คนอ่ะเข้าใจว่าอยู่ในห้องทำงานอาจจะมีการประชุมอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันนะเอา3คนอ่ะที่บอกโอ้โหตอนนี้มีปัญหา2นอ1พอนอหนูอนุทินนอหนูเนวินนะหนึ่งพอพิพัฒน์นะครับผมเนี่ยมีปัญหากันมีความแตกแยกกันใหม่เลยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็บอกไม่มีปัญหาสัมพันธภาพแนบแน่นนี่เดี๋ยวจะไปไหนละเดี๋ยวจะลงไปที่นครศรีธรรมราชด้วยกันกับคุณเนวินและหลังจากนั้นจะไปเตะบอลอีกต่างหากนะปัตตานีเจอกับบุรีรัมย์เนี่ยนะ2วันติดเลย31กรกฎาคม1สิงหาคมแล้วบอกว่ายังคุยกันเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะอันนี้ก็น่าจะช่วยให้สยบข่าวลืออะไรต่างๆคือไอ้ความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทย1ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับการบริหารราชการ1คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นการปรับอำนาจหน้าที่ที่มอบหมายให้กับรองพิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะแลนด์บีชใช่ไหมเรื่อง EEC อะไรพวกอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องหนึ่งละที่ทำให้ใครที่ติดตามการเมืองเริ่มมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในการบริหารราชการมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของพรรคภูมิใจไทยไหมทำไมอยู่ๆไปลดบทบาทอันที่สองฮะก็คือความสัมพันธ์หรือว่างานต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยเองเริ่มไล่ตั้งแต่อะไรเริ่มไล่ตั้งแต่ไอ้ที่ป่าตองใช่ไหมที่ภูเก็ตนะหลังจากนั้นมีนอมินีที่ตรงนู้นตรงนี้ที่ต่างชาติเข้ามานะนายกก็ต้องขันน็อตอ่ะทำไมว่าโอ้โหนี่ทำไมยังไม่ทำให้เสร็จเรียบร้อยสั่งการไปแล้วนะมีเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วยมีเรื่องของปลัดจังหวัดด้วยมีเรื่องจนมาถึงเรื่องสอบท้องถิ่นแล้วมันมีการโยกย้ายภายในของกระทรวงมหาดไทยมันก็เลยมีการตีความกันว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากกรณีของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่มันยึดโยงกับกลุ่มก้อนของใครของใครซึ่งอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยฮะสองเรื่องเนี้ยมันเป็นต้นตอทั้งหมดถึงช่วงที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ไปในพรรคภูมิใจไทยนะนายกก็ขันน็อตตลอดแหละนะแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้สิ่งที่มีการพูดถึงนะผมก็งงๆเหมือนกันนะอยู่ๆเพื่อนผมไลน์มาถามว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรที่มันจะเกี่ยวกับทางการเมืองไหมช่วงนี้ผมก็บอกเอ๊ะเท่าที่ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็เสียงค่อนข้างแน่นใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวเกือบ200เสียงแล้วอะ
มีทางพรรคเพื่อไทยอีก70เสียงนี่ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วถ้าหากมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่มียังไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนะเขาก็ถามผมว่าเท่าที่ผมดูตอนนี้ผมยังไม่มีเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็เรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ภายในพรรคภูมิใจไทยอะไรพวกนี้ผมเท่าที่ดูเท่าที่ตามก็เนี่ยอย่างที่นายกคุณอนุทินโพสต์ภาพล่าสุดเป็นการยืนยันว่ายังเหนียวแน่นอยู่เข้าใจว่าก็คงจะมีข่าวเหลือเรื่องพวกนี้มาแต่กระแสอีกกระแสหนึ่งครับอันนี้บอกเพิ่มเติมไปเลยเผื่อใครที่เป็นคอการเมืองจะได้ตามก็ต้องยอมรับนะครับว่า3เดือน4เดือนที่ผ่านมาสำหรับการเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลครั้งที่2ของนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2569ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะต้องบอกว่าหลายท่านคือโลกลืมจริงๆจะเอาผลงานมาโชว์อะไรคือถ้าถามผมอะว่าตอนนี้คุณณัฐพงษ์จำรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็เจ้ากระทรวงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยผมนับได้เลยนะนับท่านได้เลยว่าใครเป็นเจ้ากระทรวงไหนใครดำรงตำแหน่งอะไรมากกว่าครึ่งอ่ะผมนึกไม่ออกจริงๆอันนี้ไม่โกหกมากกว่าครึ่งอ่ะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมี35บวก1อ่ะอย่างน้อย17คนเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าใครทำอะไรยังไงอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะถึงแม้ว่าพยายามหลับตาแล้วนึกนะก็นึกไม่ออกจริงคนที่เคยทำงานบ่อยๆเคยเห็นภาพบ่อยๆเงี้ยหายไปเหมือนกันนะอันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะอย่าโกรธกันอย่าว่ากันนะอย่างคุณอะไรคุณแนนอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีอ่ะใช่ไหมตอนเป็นโฆษกพรรคโอ้โหออกแถลงข่าวทุกวันแต่พอเป็นรัฐมนตรีช่วยดีอีก็เข้าใจว่าหน้าที่ภารกิจคงจะเยอะนะฮะก็บางทีอาจจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้มาบอกว่าผลงานมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามอ่ะนะแต่เราก็เห็นว่าเออนี่ก็หายไปจากจอเรดาร์ใช่ไหมอย่างที่ยังแบบยังแบบมีต่อเนื่องหน่อยคุณสิริพงษ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์เนี่ยผมมีจะประเด็นอะไรก็ทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็ออกมาพูดออกมาคุยเนี่ยหลายตัวหลายครั้งอันนี้ยังพอนั่นแต่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านอื่นผมจำไม่ได้นะครับช่วยคมนาคมเนี่ยผมจำได้เป็นบางท่านอันนี้ผมพูดเลยนะลดน้อยมี3ท่านผมจำได้คนเดียวนะแล้วใครอีกล่ะรัฐมนตรีว่าการโอ้จำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่รัฐบาลจะต้องยังไงนะเพราะว่ามันมีคนจับประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะถึงคราวที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมดูผลงานมาแล้ว3เดือนจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสุดท้ายพอดีเห็นข่าวสั้นๆนะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนะมันมีกรณีที่คนเขาไปร้องที่ศาลปกครองกลางแล้วก็เพิ่งมีคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาศาลปกครองกลางมาสำหรับกรณีของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยที่ไปให้ผู้ที่เป็นประกันสังคมนะทั้งแบบนายจ้างและลูกจ้างไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยศาลปกครองกลางบอกเอ๊ะอันนี้มันอาจจะไปตัดสิทธิ์กับผู้ที่ประกันสังคมทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าคนไปลงทะเบียนมันล้านกว่าคนอ่ะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในระบบประกันสังคมอ่ะมัน20ล้านคนอ่ะนะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไปตัดสิทธิ์เขาหรือเปล่ามันไม่เป็นธรรมหรือเปล่าศาลก็เลยมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีก็คือให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะอันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามแต่ว่าเราจะกลับมาติดตามกันอีกทีสนใจกันอีกทีก็ต้องรอดูละเพราะว่ามันอยู่3วันนี่ใช่ไหมก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวแต่ว่าวัน2วันนี้ผมก็เห็นความเคลื่อนไหวแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานที่เป็นข่าวตอนหัวค่ำเนี่ยนะก็ทั้งคนคุณอะไรคุณเนมเหรอเนมสหัสวัตรอะไรสักคนเนี่ยนะที่ติดตามเรื่องประกันสังคมตลอดกับคุณไอ้รัชนกสีนอกเห็นคุณไอ้เขาเอาลงอะไรล่ะไอ้คำ
พิพากษาของศาลปกครองด้วยใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสรุปข่าววันนี้ตอนนี้เวลากำลังดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
7: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
6: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
8: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
11: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
1: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น80และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

ข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันหยุดนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะเมื่อวานนี้ก็พิเศษละวันหนึ่งนะที่ผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะที่ค้างเอาไว้นะในตอนที่7มาอ่านให้ฟังและขณะเดียวกันช่วงชั่วโมงที่2ของรายการก็เปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะก็เปิดต่อเนื่องนะจะได้แผ่นที่4นะจะได้จบให้ครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับหริหราลัยร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบากของแล้วก็ปราสาทโลเลยนะมีคุณผู้ฟังบางส่วนนะส่งข้อมูลมาถึงผมนะก็คือส่งเมสเซจมานะในอะไรล่ะในเพจโมล่าออนไลน์นะบางท่านคงจะพอทราบนะว่าเวลาถ้าจะมีอะไรฝากถึงผมเนี่ยนะหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเนี่ยนะหรือว่าบางท่านบอกว่าอยากจะให้เปิดนู่นเปิดนี่เนี่ยนะเขาก็จะส่งข้อความมานะผมก็จะรวบรวมนะแล้วก็ดูว่าความต้องการของคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยนะอยากจะให้ทำอะไรให้นะผมก็พยายามจัดสรรให้ได้มากที่สุดแหละนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ยังต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่สำเร็จรุ่งร่วงนะถึงแม้ว่าผมจะได้รับมอบหมายมาจากคุณวีระธีรพัฒน์บอกให้เอาหนังสือที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยมาอ่านให้ฟังนะเวลาที่ไม่อยู่นะก็จะมีช่วงที่ไม่อยู่ผมก็จะสลับกันไปฮะแล้วแต่ว่าตามความเหมาะสมอ่ะคือดูว่าระยะเวลาที่มันเป็นลองวีคเอนด์กี่วัน2วันอ่ะจะได้กี่ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ดูว่าถ้ามันหยุดวันเดียวจริงๆนะถ้าอ่านไปแล้วต้องเว้นระยะเวลาไปอีกนานเนี่ยนะอันนั้นผมก็จะหาเรื่องอื่นจะหาคอลัมน์อื่นมาอ่านให้ฟังหรือว่าหนังสือเล่มอื่นมาอ่านให้ฟังอย่างนั้นจะได้มักได้ผลกว่านะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปค้างอะไรกันนานนะครับวันนี้ผมก็เลยจะทำตามความต้องการของคุณผู้ฟังครับเพราะว่าท่านบอกว่าคุณณัฐพงศ์40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยอ่านไปได้แค่27ตอนนะมันมีตั้งประมาณ40ตอนนู่นนะเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่40 44เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูหน่อยกว่าด้วย51 52ตอนน่ะมีบทส่งท้ายด้วยคุณณัฐพงศ์ช่วยอ่านหน่อยนะครั้งที่แล้วนี่กำลังโอ้ดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะเริ่มเข้ามาทำงานในกลุ่มวัฏจักรแล้วใช่ไหมตอนนั้นนี่แบบต้องบอกนะโอ้โหโชคโชนมากนะผมเคยเจอคุณวีระช่วงที่ทำงานในกลุ่มวัฏจักรนี่โอ้โหโชคโชนจริงๆนะคือแล้วทำงานไม่ใช่ทำงานที่เดียวย้ายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้เนี่ยตอนเช้าอยู่ที่หนึ่งตอนกลางวันอยู่ที่หนึ่งตอนเย็นอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ตึกยูไนเต็ดอยู่ตรงที่อะไรล่ะตรงไหนตรงเขาเรียกว่าอะไรใส่ใต้เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะย้ายไปย้ายมาวันหนึ่งขับรถหลายรอบมากหลายที่ด้วยนะผมก็นะโอ้โหนี่นะเวลาทำงานจริงๆนะบางทีก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันนะก็กำลังดุเดือดเลยนะกำลังมันเลยกำลังได้ที่เลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาอ่านต่อให้ฟังนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ on professionalism ตอนที่28นี่ยาวนะตั้ง6หน้า7หน้านะไม่รู้ว่าถ้าจะอ่านจบตอนนี้แล้วตอนที่29เนี่ยนะผมจะได้อ่านต่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาแล้วกันนะเอาที่มันสมควรนะครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับปีแรกของการทำงานในกลุ่มวัฏจักรของผมเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วถามว่าเหนื่อยไหมคำตอบก็คือสาหัสพอๆกับลากเลือดครับต้องรบราฆ่าฟันกับผู้คนที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงและความเคยชินเดิมๆแต่ผมก็พิสูจน์ให้เห็นว่าผมน่ะของจริงและเอาจริงด้วยยิ่งผมทำให้ฝ่ายบริหารพอใจในการเชื่อมต่อระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อวิทยุในเครือได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ใครก็มาขวางการเปลี่ยนแปลงก็ยากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมคือยอดขายหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวันที่แปลสภาพจากหนังสือพิมพ์สมัครงานโฆษณาย่อยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันข่าวเศรษฐกิจธุรกิจที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้สถานภาพของผมในกลุ่มวัฏจักรมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นมากจนไม่ค่อยมีใครอยากจะมายุ่งกับผมโดยไม่จำเป็นผมเริ่มงานในปีที่2ในกลุ่มวัฏจักรในปี2538ด้วยความผ่อนคลายไม่เร่งเครื่องและกดดันคนทำงานด้วยกันมากเหมือนแต่ก่อนแน่นอนละครับปัญหาจุกจิกทัศนคติไม่ตรงกันก็มีเป็นธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องไม่พ้นวิสัยที่จะบริหารจัดการให้เรียบร้อยลงตัว
ผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการทำงานที่ยากและลำบากแบบนี้ก็คือคุยทำความเข้าใจและมีข้อตกลงกับคนที่มาจ้างงานให้ชัดเจนกันก่อนว่ากรอบการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผมและองค์กรที่ผมดูแลอยู่ตรงไหนต้องฟังใครและรายงานขึ้นตรงกับใครกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันอยู่ชั้น6ในขณะที่ผู้บริหารของกลุ่มวัฒนจักรอยู่ชั้น8ของอาคารวัฒนจักรแม้จะตึกเดียวกันก็จริงเดินบันไดหรือว่าขึ้นลิฟต์แค่นาทีเดียวก็ถึงแต่ผมไม่ค่อยไปมาหาสู่นะครับนานๆจะขึ้นไปสักทีและเท่าที่จำเป็นเท่านั้นด้วยผมมีข้อตกลงกับคุณนิกรพรสาธิตผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการบริษัทวัฒนจักรจำกัดมหาชนและคุณประพันธ์บุญเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทก่อนจะมาทำงานว่าผมจะรายงานขึ้นตรงกับ2คนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวใครจะเสนออะไรอยากจะยุ่งย่ามอะไรในส่วนงานที่ผมดูแลให้ไปคุยกับ2คนนี้อย่ามายุ่งกับผมอย่ามาคุยกับผมแม้จะมีเจตนาดีหรือร้ายยังไงก็ตามทีตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นภูมิต้านทานที่ทำให้ผมไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเมืองภายในบริษัทหรือสำนักงานให้ต้องปวดหัวโดยไม่รู้ตัวครับความเปลี่ยนแปลงสำคัญจริงๆกับผมและคนทำงานในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2538ครับในทางการเมืองมีการเลือกตั้งทั่วไปพรรคชาติไทยชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณบรรหารเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ถอยออกไปอยู่ขอบเวทีเป็นพรรคฝ่ายค้านผมไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าแต่ในเดือนกรกฎาคมปี2538เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิทยุประเภทคลื่นข่าวอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงอีกต่างหากผมได้รับทราบจากผู้บริหารวัฒนจักรว่าบริษัท Media Plus ได้ตกลงทำสัญญาสัมปทานเข้าไปบริหารขึ้น FM 101เรียบร้อยแล้วทราบว่าก่อนหน้านี้บริษัท Skylink คนที่ได้รับสัมปทานเดิมได้ว่าจ้างให้บริษัทคู่แข่งซึ่งกำลังขยายงานในธุรกิจสิ่งพิมพ์จากเดิมที่เป็นนิตยสารรายเดือนตอนนี้มาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันในชื่อเดียวกันและกำลังเตรียมเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นคนเข้ามาบริหารและผลิตรายการทางบริษัทคู่แข่งก็ว่าจ้างบริษัท Watchdog มาเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุอีกทอดหนึ่งแต่สัญญาสัมปทานที่ว่าหมดอายุไม่ต่อสัญญาโดยผู้รับสัมปทานและผู้ผลิตรายการเดิมไม่รู้มาก่อนผมไม่รู้ลึกตื้นลึกหนาบางของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากนักแต่ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะคำสั่งตรงเฉพาะตัวจากคุณนิกรผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มวัฒนจักรที่มีมาถึงผมครับผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรงไหนยังไงขอเล่าให้ฟังแบบนี้ก็แล้วกันถ้าหากยังจำได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2537จนถึงเดือนเดียวกันในปี2538ผมกับทีมงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันจัดรายการ News of the Day ทางคลื่นวิทยุ96 News and Talk FM ของบริษัท Media Plus แต่เมื่อทางบริษัท Media Plusได้สัมปทานคลื่น FM 101มาในแบบที่คลื่นนี้กำลังติดตลาดเพราะมีรายการที่ได้รับความนิยมมากจากทีมงานของบริษัทคู่แข่งและบริษัท Watchdog เป็นแม่เหล็กติดมาด้วยแบบนี้ฝ่ายบริหารของทาง Media Plus ถ่ายโอนรายการของคลื่น96 News and Talk FM ซึ่งหมดสัญญาพอดีมาไว้ที่คลื่นใหม่ที่เรียกขานกันว่า101 News and Talk FMวางตำแหน่งเป็นคลื่นข่าวเต็มตัวและผสมผสานกับรายการที่ผลิตโดยบริษัท Watchdog ที่ได้รับความนิยมสูงมากที่มีมาก่อนเข้าด้วยกันนี่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เหมาะสมถูกต้องครับจากเดิมที่บริษัทคู่แข่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท Watchdog ก็กลายมาเป็นบริษัท Media Plus มาเป็นคู่สัญญาแทนมีการกำหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแม้ว่าบริษัท Media Plus จะเป็นคนบริหารสัญญาสัมปทานกับกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นเจ้าของสถานีวิทยุคลื่นนี้ก็จริงแต่ในภาคปฏิบัติแล้วทางผู้บริหารในกลุ่มวัฒนจักรตัดสินใจมอบภาระหน้าที่ให้ผมเป็นผู้ดูแลสั่งการคลื่นข่าวแห่งใหม่นี้โดยตรงให้ประสานงานกับบริษัท Media Plus และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เข้าใจว่าต้องขึ้นตรงกับใครงานนี้ก็เรียกว่าเป็นคำสั่งลับเฉพาะแบบไม่มีเอกสารลงนามกำกับก็ว่าได้คนนอกไม่มีใครรู้เรื่องโครงสร้างที่ทับซ้อนลงไปในนี้หรอกครับยกเว้นจะเป็นคนในเครือในกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงเท่านั้นคราวนี้ก็เกิดรายการยำใหญ่ใส่สารพัดตามมาสิครับผมจำได้ว่าผมคุณสรจักรเกษมสุวรรณอันนี้กรรมการผู้จัดการบริษัทมีเดียพลัสคุณสุริยาโอสถานนท์ต้องคุยกันไปคุยกันมาอยู่หลายครั้งกว่าจะเขย่าผังรายการวิทยุของคลื่นข่าวใหม่ของมีเดียพลัสแห่งนี้จนลงตัวในขั้นสุดท้ายได้แม้การออกอากาศในคลื่นใหม่ในนาม101 News and Talk FM จะเริ่มในวันที่1สิงหาคมปี2538แต่คุณเชื่อไหมว่าจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมผังรายการสุดท้ายจริงๆยังเคาะไม่ลงตัวเลยครับเรื่องมันไม่ง่ายครับผมและคนที่คุยกันในตอนนั้นต้องจัดวางรายการให้ลงตัวต้องผสมผสานกันระหว่างรายการที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันที่ผมเป็นเบอร์หนึ่งจะทำจะมีมากน้อยแค่ไหนทีมงานของบริษัทมีเดียพลัสมีรายการอะไรที่จะต้องอยู่ต้องทำไปกับผังรายการใหม่บริษัทวัจจอกจะต้องผลิตรายการอะไรบ้างภายใต้ข้อตกลงสัญญาใหม่และบริษัทไทยสกายนิวส์ซึ่งผลิตข่าวต้นชั่วโมงและทำรายการสรุปข่าวประจำวันป้อนให้สถานีเพื่อให้เป็นคลื่นข่าวเต็มตัวจะต้องทำอะไรบ้างนี่ยังไม่รวมรายการข่าวกีฬาและบันเทิงที่มีทีมงานของหนังสือพิมพ์โลกกีฬารายวันในเครือวัฒจักรอีกฉบับที่จะเข้ามาร่วมผลิตรายการวิทยุอีกต่างหากผมบอกตามตรงครับผมไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่กับการพูดคุยครั้งนี้และรู้สึกได้เลยว่าทางบริษัทมีเดียพลัสออกจากเกรงใจบริษัทวอชด็อกซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าอยู่มาก่อนแล้วก็ทำให้คลื่นนี้ได้รับความนิยมเก่งใจมากไปหน่อยส่วนผมเองก็มีธงของตัวเองว่าจะมากน้อยแค่ไหนกับการไปดูแลบริหารคลื่นนี้ในที่สุดแม้จะต่อรองเจรจาลากยากลำบากแค่ไหนผังรายการวิทยุในคลื่นข่าวใหม่ซึ่งต่อไปจะโด่งดังมากเพราะมีการเชื่อมเครือข่ายออกสถานีวิทยุในต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกเกือบ50แห่งก็ออกมาแบบนี้ครับสำหรับผมและทีมงานจากวัฒจักรสายตรงเราย้ายรายการ News and Talk News of the Day ที่เคยจัดรายการทาง96 News and Talk FM มาที่คลื่นใหม่จัดรายการใหม่อีก1รายการคุยเฟื่องเรื่องเงินออกอากาศช่วงเวลา 9:30 นถึง 10:30 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ News of the Day ออกอากาศช่วงเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกันแต่เจียดเวลาช่วง 16:30 นถึง 17:00 นเป็นรายการคลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุนจริงๆก็แค่นี้แหละแถมไม่ใช่เวลาดีอีกต่างหากทั้งนี้เพราะเวลาที่เป็นเวลาพรามไทม์หรือไดรฟ์ไทม์ที่มีคนฟังมากเพราะอยู่ในระหว่างการเดินทางทำงานคือช่วงเวลา 7:00 ถึง 9:00 และเลิกงานช่วงเวลา 17:00 นถึง 13:00 คนอื่นจัดครับถามว่าแล้วใครได้จัดรายการช่วงเวลาดีมีคนฟังเยอะโดยธรรมชาติของวิทยุล่ะจะลองเดาดูไหมครับแต่คิดว่าคงเดาไม่ยากเป็นทีมงานของบริษัท Watchdog จำกัดครับแต่จะให้ดีผมไล่ให้ดูดีกว่ามีรายการอะไรต่อนี้อะไรเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้าเป็นรายการของบริษัท Media Plus ชื่ออรุณสวัสดิ์101คนจัดเป็น2คนผัวเมียคือคุณคำรณชูดีกับคุณอรวรรณกริมวิรัตกุลคุณชื่อนี้ไหมครับจากนั้นก็เป็นข่าวยามเช้าตั้งแต่ 7:30 ถึงตอนสาย 9:30 ทีมงานของสำนักข่าวไทยสกายนิวเป็นคนจัดคนดำเนินรายการถ้าหากผมจำไม่ผิดคุณสรจักรเกษมสุวรรณกับคุณอวัสดาปกมนตรีก่อนที่ภายหลังคุณเติมศักดิ์จรุปานจะเข้ามาทำรายการแทนคุณสรจักรนะแต่ว่าพี่เติมก็หลังจากนั้นนะก็คงจะได้ทราบข่าวกันนะก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ความโดดเด่นอยู่ตรงที่มีดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมแจมด้วยเป็นช่วงมุมมองของเจิมศักดิ์ในตอน 8:00 เป็นต้นไปจบรายการนี้มาถึงหรือว่ามาต่อด้วยรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินที่ผมเป็นคนจัดด้วยตัวเองลงมือจัดรายการด้วยตัวเองและทำรายการนี้ต่อเนื่องก่อนจะเลิกลาไปในเดือนกรกฎาคมปี2546นั่นเท่ากับว่าผมจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินยาวนานประมาณ 8-9 ปีที่คลื่นนี้เห็นจะได้คุณสุริยาโอสถานนท์
ควรดูแลบริหารจัดการคลื่นนี้ของ Media Plus ระดับปฏิบัติการจริงจัดรายการธุรกิจสนทนาต่อจากผมผมเข้าใจว่าน่าจะไปจบเอาตอนเที่ยงแต่รายการที่ผมคิดว่าเชิดหน้าชูตาให้กับคลื่นนี้มาก่อนแล้วก็ยังอยู่ในผังรายการเหนียวแน่นผู้คนให้ความสนใจติดตามฟังเป็นแม่เหล็กสำคัญก็คือรายการช่วงเย็นและตอนค่ำครับรายการบ้านนี้เมืองนี้ดำเนินรายการโดยดร.สมบัติจันทรวงศ์และมีทีมงานด้านข่าวของสำนักข่าวไทยสกายนิวส์คอยสนับสนุนสรุปข่าวประจำวันให้รายการนี้เริ่มตอน 5:00 น.ไปจบตอน 1:00 น.จากนั้นก็เป็นรายการเปิดประเด็นที่ลากยาวกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง 5:00 น.เลยคนดำเนินรายการหลายคนแต่ที่เป็นขวัญใจคนฟังก็คือดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองรายการนี้มีทีมงานของบริษัท Watchdog มาแบบเต็มพิกัดครับคุณทะเกินสมทรัพย์คุณพิรุณฉัตรวณิชกุลคุณวุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์และใครต่อใครที่ผมไม่รู้จักอีกหลายคนที่จริงยังมีอะไรมากกว่านี้แต่แค่นี้ผมคิดว่าละเอียดพอสมควรคิดว่าน่าจะทำให้คุณเห็นภาพแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนจำเอาไว้ดีๆนะครับไอ้อะไรอยู่ตรงไหนนี่แหละครับที่ต่อไปมันจะเป็นปัญหาผมก็ไปบริหารคลื่นข่าว101 News and Talk FM แบบเต็มตัวในเดือนสิงหาคมปี2538ต้องไปเจอกับผู้คนประมาณสัก50คนที่ผมไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อนแต่ปัญหาก็คือผลทำงานหลักอยู่ที่อาคารวัฒจักรถนนบรมราชชนนีแต่ต้องไปทำงานที่บริษัทไทยสกายนิวซึ่งเป็นสถานที่ออกอากาศของคลื่น101 News and Talk FM ที่อยู่ตึกอยู่ในUnited Towerข้างๆกับธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมงานนี้ต้องแยกร่างอวตารเป็นพระนารายณ์เดินทางไปมาระหว่างถนนสีลมกับถนนบรมราชชนนีเป็นทุกขลาภจริงๆครับผมไม่อยู่ที่ไหนเด็กๆที่นั่นก็จะมีความสุขพอๆกับผมอยู่ที่ไหนเด็กๆที่นั่นจะมีความทุกข์ในการบริหารจัดการคลื่นนี้ผมเอาแบบง่ายๆครับสำหรับคนจัดรายการและรายการที่ผลิตโดยคนในกลุ่มเครือวัฒจักรเป็นเรื่องราวที่เราต้องว่ากันเองเป็นการภายในเอาใครเข้าเอาใครออกรายการไหนดีไม่ดีเอาไม่เอาเราคุยกันเองจบกันเองเป็นการภายในส่วนใหญ่ผมจะจิ้มลงไปเลยในฐานะรัฐาธิปัตย์จอมเผด็จการมีอำนาจเต็มของคลื่นวิทยุคลื่นนี้ครับแต่สำหรับคนที่อยู่นอกกลุ่มอย่างบริษัท Watchdog นั้นเป็นเรื่องสัญญาจ้างผลิตรายการครับผมเองก็จำไม่ได้แล้วว่าบริษัท Media Plus ทำสัญญาที่ว่ากับบริษัท Watchdog แบบไหนอย่างไรแต่เข้าใจว่าเป็นสัญญาชั่วคราวนะครับช่วงแรกจากเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมแค่3เดือนก่อนไหนว่าต่างฝ่ายต่างอยากลองทำงานร่วมกันดูก่อนว่าดีไม่ดียังไงอยู่แล้วชอบไม่ชอบยังไงถ้าหากดีก็ค่อยมาทำสัญญากันใหม่ให้ยาวขึ้นยืดหยุ่นขึ้นในภายหลังผมก็ไปยุ่งวุ่นวายด้วยกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในคลื่น101 News and Talk FM ในเวลาต่อมากับทางบริษัท Media Plus บริษัท Watchdogและยังพ่วงเอาบริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีเข้ามาอีกต่างหากแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนกฐินสามัคคีคราวนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสเป็นอันมากเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนปี2539ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จริงครับแต่จากเดือนสิงหาคมปี2538ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2539อะไรต่อมีอะไรในชีวิตการทำงานของผมจะยุ่งเหยิงมากเป็นพิเศษเลยครับเคยได้ยินคำว่าทรอยก้าไหมครับอันนี้เป็นภาษารัสเซียครับใครไม่เคยได้ยินก็ลองไปหาความรู้ก่อนก็ดีนะพอผมมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังในลำดับต่อไปจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเกิดอะไรกับคำว่าทรอยก้าจะมาเฉลยต่อไปนะนี่ตอนเดียวนะตอนที่28นะจริงๆใน101 News and Talk FM นะช่วงปี43 44 45 46แถวๆนั้นนะที่วันก่อนคุณอะไรคุณพรชัยโทรศัพท์มาบอกคุณณัฐพงศ์ไม่จัดรายการทางกฎหมายหรออ๋อผมเคยจัดแล้วนะต่อจากคุยเฟื่องเรื่องเงินนี่แหละนะชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีนะก็ตอนนั้นจัดกับทนายนะอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นรุ่นพี่ที่สวนกุหลาบเป็นโอดสนุกอะนะจัดกันหลายปีนะ 2-3 ปีนะแล้วหลังจากนั้นคือผู้บริหารที่101เนี่ยนะเขาก็ชวนผมนะไปทำทีวีนะไปเป็นนักข่าวไปแล้วก็ไปอ่านข่าวทีวีนะแต่ว่าตอนแรกนี่ก็เป็นทีวีดาวเทียมยุคต้นๆเลยนะ
ยุคแรกเลยฮะที่ไหนละที่ News 1น่ะในเครือผู้จัดการนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นได้ประมาณสัก 2-3 ปีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นนักรบประเดจรก็ทำงานหลายที่นะไปทำรายการเศรษฐกิจได้จัดวิทยุเนี่ยคุณตะเกิงสมทรัพย์พี่ตะเกิงกับพี่พิรุณเนี่ยนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ประมูลวิทยุใหม่ๆอ่ะถ้าใครจำได้แกรมมี่เขามีการประมูลคลื่นวิทยุแล้วเขาได้คลื่นอยู่คลื่นหนึ่งชื่อคลื่น94 FM 94นะอันนั้นเขาจะทำเป็นคลื่นข่าวนอกเหนือจากคลื่นเพลงพี่ตะเกิงกับพี่พิรุณเนี่ยผมก็เจอกันนะแล้วก็มีพี่ไพศาลมังกรชยาอะไรด้วยนะก็ไปจัดรายการที่นั่นผมก็ไปจัดรายการเศรษฐกิจที่นั่นนะก็อยู่ตรงนั้นก็อีกประมาณสักปี2 ปีจนเขาไม่ทำคลื่นข่าวแล้วเขากลับไปทำรายการ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลทางบรรจุน้ำด่างผลิตประปาระเบิดเสียงสนั่นกลางเมืองภูเก็ตเทศบาลเร่งตรวจหาสาเหตุยืนยันน้ำประปายังใช้การได้เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีพร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยและปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้ในส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตเกิดระเบิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังบรรจุด่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด TSD แจ้งปมถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้ 200,000 รายเร่งปิดช่องโหว่แล้วยืนยันไม่กระทบหลักทรัพย์และธุรกรรมจากกรณีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25กรกฎาคมนางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าหลังตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเป็นการเข้าถึงผ่าน User ID ของผู้ใช้บริการรายหนึ่งก่อนที่จะพบความพยายามเปลี่ยนแปลงยูเซอร์หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึง26กรกฎาคม TSD เร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่27กรกฎาคมเพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและแจ้งนักลงทุนรับทราบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 200,000 รายจากทั้งหมด5ล้านบัญชียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครองโดย TSD ได้ประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้าแล้วพร้อมขอให้ผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกขอรอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวขออภัยต่อนักลงทุนยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์รับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
13: ๆ What makes a thinking school student unique?
14: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็วันนี้นะผมหลังจากที่อ่าน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะให้ฟังนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ดูละสลัดตะแล้วว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้เราฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะในแผ่นที่4ก็คือเรื่องที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยกันคือฮาลีฮาลาไลร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองปราสาทโลเลยนะจริงก็ยังมีความสวยงามนะในอาณาจักรพระนครเนี่ยอยู่เยอะนะมีปราสาทหลายต่อหลายแห่งปราสาทหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะว่ามีความสวยสดงดงามถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างนอกอาณาจักรพระนครก็คือต้องขับรถออกมาข้างนอกนะจากเสียมราชเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะก็คือปราสาทบันทายสีนะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในขนานนามว่าปราสาททรายสีชมพูอ่ะนะโอ้โหภาพสลักหินนุ่นต่ำสวยมากนะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฟังกันต่อดีกว่านะสำหรับปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักสีจำกงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข่งนะครับสำหรับแผ่นที่5ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระธีรพัฒน์กับอาจารย์สุเนศชุติธารนนท์คุยกันนะไปติดตามกันครับ
1: สำหรับเทปชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่จะได้รับฟังต่อไปเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับท่านอาจารย์สุเนศชุติธารานนท์ที่จริงเราคุยกันมา5ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเอามาตัดต่อลงเป็นเทปแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังมาเริ่มฟังเทปชุดนี้ซึ่งเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรม้วนที่5ซึ่งก็จะต่อเนื่องกับม้วนที่6เนี่ยก็เรียนนิดหนึ่งว่าถ้ามีโอกาสได้ฟังก่อนหน้านี้4ม้วนนะครับอันนั้นก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ประติดประต่อได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่เป็นม้วนที่1ม้วนที่2แล้วก็ม้วนที่3เนี่ยจะเป็นว่าด้วยสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะแล้วในม้วนที่4เนี่ยจะเป็นม้วนที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศพาไปเที่ยวชมฮาริฮาลาไลนะครับบริเวณที่เรียกว่าร่อรวยซึ่งจะมีปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยนะครับส่วนในเทปม้วนที่5ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงม้วนที่6ด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นชุด2ม้วนจบในตัวเนี่ยก็จะไปอนาบริเวณที่เป็นปราสาทหลักๆเนี่ยคือ4แห่งด้วยกันคือปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข็งหรือว่าพนมบาแข็งก็สุดแท้แต่จะออกเสียงเรียกกันก็แล้วกันนะครับทั้งหมดที่ไปรวมทั้งที่ไปที่ร่อรวยเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าเป็นอาณาบริเวณที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีมาก่อนศาสนสถานที่สำคัญที่สุดก็คือปราสาทนครวัดแล้วก็เมืองพระนครธมหรือว่านครธมนะครับซึ่งก็จะพูดคุยกันโดยละเอียดต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการพูดคุยถึงปราสาทที่สำคัญสำคัญที่หลายท่านอาจจะไปเที่ยวกันนะถ้าไม่ได้ฟังก่อนก็จะไปเที่ยวไม่สนุกยกตัวอย่างเช่นปราสาทพระขันปราสาทนาคพันปราสาทตาพมนะครับ

ปราสาทตาแก้วปราสาทตาสมสะสงปราสาทบายนปราสาทพิมานอากาศปราสาทบาปวนลานช้างหน้าสนามจักรวรรดิปราสาทจรุงปราสาทสุอปรัตแล้วก็ยังมีปราสาทที่เรียกว่าปราสาทคลังนะครับแล้วก็ยังมีอาณาบริเวณอื่นๆอีกเช่นพวกบารายตะวันตกนะครับปราสาทแม่บุญตะวันตกนะฮะปราสาทออกยมถ้าหากว่าผมกับท่านจสุเนศมีโอกาสก็จะคุยให้ฟังกันโดยตลอดนะแต่สำหรับชุดนี้ซึ่งเป็นม้วนที่5แล้วก็ม้วนที่6ต่อเนื่องกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้อรรถรสจากการที่ผมกับท่านจสุเนศไปพาเที่ยวชมปราสาทบรรทายสีนะครับปราสาทแปรรูปปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข็งทั้ง4แห่งนี้เราไปด้วยกันปีนไปดูของจริงเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายนี่คุณผู้ฟังก็จะได้อรรถรสมากนะครับและนอกจากนี้นอกจากเทปที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีหนังสือผมได้เขียนหนังสือเป็นบันทึกส่วนตัวสำหรับไปท่องเที่ยวเขมรเนี่ยใช้ชื่อว่าเที่ยวเขมรตระเวนอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมนะครับหนังสือเล่มนี้เมื่อมาอ่านประกอบกับการฟังเทปชุดนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเอาละครับคงไม่ให้คุณผู้ฟังเสียเวลามากไปฟังที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศคุยกันในเรื่องของปราสาท4แห่งเชิญเลยครับ

0: เออทำเป็นเล่นไปเราคุยกัน5 ชั่วโมงนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: โอ้ทำให้ผมเนี่ยฝันเป็นประสาทไปแล้วอาจารย์ คราวนี้อย่างนี้วันนี้เนี่ย เราทิ้งท้ายไปครั้งที่แล้วนะอาจารย์ว่า
1: ค
0: ือครั้งที่แล้วนี่เราพาไปแถวที่เรียกว่าร่อรวย
1: ใช่ครับ
0: นะซึ่งเป็นแต่ทางด้านทิศใต้ของนครวัดนครธม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแทนที่จะรีบวิ่งไปดูปราสาทนครวัดรีบไปดูเมืองนครธมเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องถ้าไม่เห็นของที่มันมีพัฒนาการมาต่อเนื่อง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าอย่างน้อยๆจะต้องไปที่นี่ใช่ไหมอาจารย์ปราสาทบันทายสี
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ก่อนจะคุยเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนึกภาพสักนิดนึงว่าสมมุติว่าเราพักอยู่ในโรงแรมในตัวเมืองเสียมเรียบใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับผมก็คิดว่าไอ้ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ด้านนอก
1: ใช่ครับนอกเมืองออกไป
0: นอกเมืองออกไปนะฮะก็ระยะทางนี่ก็ประมาณสัก30 กิโลเมตรเศษๆนะอาจารย์นะ
1: ก็ได้ครับ
0: ไปทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางเหนือเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะเรียกว่าไปทางอีสานของเสียม
1: เ
0: รียบ
1: ตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ใช่
0: คราวนี้เวลาไปเนี่ยก็นั่งรถไปเนี่ยผมก็แนะนำอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าสถานที่ไปเนี่ยมันคล้ายๆว่าถ้าไปดูเช้าๆหน่อยนี่มันจะไม่ร้อน
1: ครับ
0: เพราะมันต้องเดินเยอะ
1: ครับ
0: งั้นถ้าเกิดใครจะไปที่ปราสาทบันทายสีเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ไปออกจากโรงแรมเนี่ยถ้าดีๆถ้าเรียกว่าพร้อมกันคณะไม่ใหญ่เนี่ยออกสัก7 โมงนี่กำลังดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กะไปถึงที่ปราสาทบันทายสีเนี่ยสัก8 โมง
1: ครับสัก8 โมงกว่าๆนะครับ
0: เพราะว่า
1: เกิดจะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะแวะปราสาทอย่างเช่นแปรรูประหว่างทางหรือเปล่าครับ
0: คราวนี้ในระหว่างทางที่ไปเนี่ยนะครับระยะทางประมาณสัก30 กิโลเนี่ยผมก็บอกคุณผู้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับอาจารย์นะฮะว่ามันจะผ่านอะไรแต่ว่าเราจะมาคุยทีหลังกัน
1: ดีครับ
0: อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะเบิ่งเห็นปราสาทนครวัดที่เป็นคูน้ำรอบปราสาทนครวัดใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราเข้าไป
1: ใช่ครับถูกครับ
0: แล้วเราเลี้ยวออกไปทางขวา
1: ใช่ครับ
0: เราเลาะด้านหลังของปราสาทนครวัด
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราก็เลาะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะผ่านอย่างเช่นปราสาทบันทายคดี
1: ใช่ครับ
0: มันจะผ่านสะสง
1: ครับ
0: มันจะผ่านปราสาทแปรรูปที่อาจารย์พูดถึง
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเกิดเราไม่แวะนะฮะเราก็จะตัดตรงขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะไปปราสาทบันทายสี
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงคุ้มๆแข็งๆกันเป็นนิดหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก8 โมงครึ่งนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เราไปถึงปราสาทบันทายสีแล้วอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: สมมุติว่าตอนนี้เป็น8:30 นนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังก็ลงจากรถแล้วนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: เอาล่ะรถไปจอดหน้าปราสาทใกล้ๆใกล้ๆกับที่เป็นปราสาทบันทายสีละ
1: ครับ
0: มองไปรอบๆตัวอาจารย์แล้วก็จะเห็นร้านขายของนะอาจารย์
1: ใช่ครับมีทั้งสองฝากถนน
0: ใช่ทั้งสองฝากจะมีคนเขมรมาขายของมาขายผ้าสโลงอะไรต่ออะไร
1: ครับ
0: อย่าได้เสียเวลาตรงนั้นนะอาจารย์นะ
1: ครับอย่าดีกว่าอ
0: ย่าดีกว่านะ
1: ฮะ
0: ครับแล้วคราวนี้เราจะมาที่ปราสาทบันทายสี
1: เข้าสู่ปราสาทเลย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปราสาทบันทายสีเนี่ยเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือเรื่องของปราสาทบันทายสีเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้ถึงภูมิสถานของมันก่อนก็จะด
0: ี
1: คือว่ามันจะตั้งห่างจากเขาพนมกุเรนออกมาไม่มากเท่าไหร่นะฮะบางตำราเนี่ยบอกว่าอยู่ประมาณนับเป็นว่าตีนเขาพนมกุเรนเลยนะครับแล้วก็ตัวปราสาทตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาแม่น้ำเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นมันจะตั้งออกมาอยู่ทางฝั่งขวาของ
0: แม่น้ำเสียมเรียบ
1: ใช่ครับ
0: แม่น้ำเสียมเรียบ
1: เสียมเรียบนะครับ
0: คร
1: ับ ก็ถ้าเป็นปัจจุบันก็ห่างกันสักประมาณ3 กิโลทางด้านตะวันตกแต่ถ้าเป็นแม่น้ำเก่าก็ไม่แน่นะฮะอาจจะใกล้
0: กันใกล้ๆกันใช่
1: ใช่ครับนะครับนี่เรื่องของปราสาทนี้เนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นปราสาทที่ไม่ได้สร้างโดยพระมหากษัตริย
0: ์อันนี้สำคัญ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขนาดมันหรืออะไรเงี้ยดูโอ้โหแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่เคยดูมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปราสาทที่สร้างโดยปุโรหิตนะครับปุโรหิตคนนี้เนี่ยนะฮะชื่อยัตยวราหะนะฮะแล้วก็กับน้องชายของเขาที่ชื่อว่าวิษณุกุมารนะเป็นสองคนนี้เนี่ยเป็นพราหมณ์สำคัญนะที่รับราชการมาตั้งแต่ในสมัยของราชินทรวรมันนะฮะเป็นคนที่เป็นหลักนะที่คล คล้ายๆกับว่ามันมีบทบาทสำคัญตั้งแต่รุ่นพ่อลงมาจนถึงรุ่นชยบรมันที่5นะฮะอาจจะอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือ ให้ชยบรมันที่5ได้ราชบัลลังก์อะไรทำนองนี้เพราะนั้นเขาจึงกล่าวกันว่านะฮะปราสาทนี้เนี่ยดูตามศิลาจารึกที่กรอบประตู มันมีจารึกเยอะเลยนะฮะของปราสาทนี้เนี่ยก็เล่าว่าได้รับพื้นที่ในการพระราชทานจากพระมหากษัตริย
0: ์
1: ให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมา
0: คือน่าจะเป็นราเชนทระวรมันนะจ๊ะนะ
1: ครับ
0: คนที่เป็นคนให้ที่เนี่ย
1: ครับใช่ครับนะฮะทีนี้พอพูดถึงอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้ภาพให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าพวกเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะพราหมณ์มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี
0: ้
1: พราหมณ์มาได้ที่อะไรกันอยู่นี่นะฮะคือในคติของอินเดียเดิมเนี่ยเราจะรู้ว่าวรรณะเนี่ยจะมี4วรรณะด้วยกันคนเนี่ยนะฮะเขาตามความสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะมีพราหมณ์มีกษัตริย์นะฮะก็คือวรรณะพวกนักรบพวกราชาพวกอะไรต่างเนี่ยแล้วก็มีพวกพ่อค้าเรียก
0: วรรณะสูต
1: รใช่ฮะแล้วก็สูตรนะฮะเป็นพวกเกษตรกรนะฮะทีนี้ในคติเดิมของอินเดียเนี่ยพราหมณ์ที่อยู่ในวรรณะสูงสุดเนี่ยบทบาทที่สำคัญอันหนึ่งของเขานอกจากทำพวกยันพิธีหรือติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะยกพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะฮะจากคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นบุคคลที่พิเศษบุคคลที่เป็นผู้นำ
0: อันนี้จะเรียกว่าเป็นพิธีจะเรียกว่าปราบดาพิเศษจะเรียกว่าเป็นพิธีราชาพิเศษอะไรพวกนี้
1: ค
0: ือทำการลดน้ำไม้น้ำมนต์พ่นปั๊บเรียบร้อยจากคน
1: ค
0: เป็นเทพเลย
1: ใช่ไหมฮะนี่ไอ้คติอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นคติที่เขมรรับมาจากอินเดียด้วยนะฮะเพราะว่ารับศาสนาฮินดูเข้ามาข้อแตกต่างในความเข้าใจของผมนะครับ
0: คือ
1: ว่า เรารับพราหมณ์ของ อินเดียเนี่ยเข้ามาจริงแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการรับพราหมณ์ขึ้นมาให้เป็นวรรณะที่สูงกว่าพระมหากษัตริย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นพราหมณ์อาจจะเป็นที่เคารพหรืออาจจะเป็นที่อะไรอย่างนี้จริงอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ชำนาญการในราชสำนัก
0: อาจจะเป็นอินเทลเล็กชวลนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เป็นปัญญาชน
1: และฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีคล้ายๆกับว่าศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าได้และทำพิธีต่างๆเนี่ยนะเนี่ยผมนึกภาพในทำนองนี
0: ้
1: ให้ตรงนี้เนี่ยที่ทำไมถึงมีพราหมณ์พวกนี้อยู
0: ่
1: นะฮะและอันนี้เนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่ชยบรมันที่2แล้ว
0: ครับผม
1: นะฮะเพราะนั้นพราหมณ์ยัชแม่ชื่อเรียกยากหน่อย
0: ยัชยวราหะ
1: ยัชยวราหะเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอันนี้คงจะยกสถานะของราชเชนทรบรมันจากคนธรรมดาเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ทำพิธีเทวราชาแล้วก็คงเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรหลายๆอย่างด้วยคำในจารึกจะเรียกแกว่าปุโรหิตนะครับนี่ให้ลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันคงเป็นประมาณว่าพอพระเจ้าราชเชนทรบรมันยกพื้นที่ตรงนี้ให
0: ้
1: ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองนะฮะมันไม่ได้เป็นคล้ายๆกับอะไรอยู่กลางป่ากลางเขาเพราะว่าไอ้ปราสาทนี้เนี่ยความจริงมาเจอเอาเมื่อปี1914คศนะฮะ1914
0: ลง
1: ว่ามัน
0: ล
1: งอยู่กลางป่า
0: ลงหูลงตาไม่เห็น
1: ลงหูลงตาไปแต่ว่าในความเป็นจริงพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองอยู่นะฮะมันเป็นชุมชนใหญ่อยู่มีชื่อปรากฏในจารึกว่าอิศวรปุระหรือเม
0: ื
1: องแห่งพระอิศวร
0: อิศวรปุระหรือว่าเมืองของพระศิวะก็ได้
1: เมืองของพระศิวะ
0: อาจารย์ก่อนอาจารย์จะไปตรงนี้นิดเดียวผมเกิดฉุกคิดขึ้นมา
1: ครับ
0: อาจารย์พูดถึงพราหมณ์นะมีอยู่2ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ว่าทางอินเดียหรือว่าไทยเนี่ยจะรับคติพราหมณ์หรือว่าให้พราหมณ์มีบทบาทในราชสำนักเนี่ยแต่เราไม่ได้ import ระบบวรรณะเข้ามานะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับอันนี้จะค่อนข้างเห็นชัดนะครับว่าพราหมณ์ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยคือนอกจากเป็นนักบวชแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนข้าราชการด้วยนะฮะเป็นข้าราชสำนักอย่างหนึ่ง
0: อาจจะเป็นแบบ
1: มีภารกิจในการที่จะต้องมาประกอบพิธีกรรมเพื่อรับใช้พระมหากษัตริย
0: ์แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะอาจารย์นะแล้วผมพยายามอ่านในหนังสือเนี่ยผมก็ไม่ได้คำตอบนะฮะเราจะช่วยลองอาจารย์ลองช่วยเดาหรือยังไงก็สุดแท้แต่นะ
1: ฮะ
0: คืออย่างยัชยวาราหะเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวพี่แล้วก็วิษณุกุมารที่เป็นตัวน้องเนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วอาจารย์คิดว่าพวกนี้เป็นพาร์ทอิมพอร์ตหรือเปล่าอาจารย์
1: คืออย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันพรามอิมพอร์ตเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดปัญหาของความต่อเนื่องนะฮะ อย่างเช่นว่าเมื่อพอเกิดปัญหาว่าเอ๊ะอย่างว่าราชบัลลังก์เกิดปัญหาเกิดลบลาข้าวฟันนะพรามที่เคยมีบทบาทกระทำอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะฮะนั่นไปก็จะมีไม่มีการต่อเนื่อง
0: ก็ต้องไปหาพรามที่อื่นมา
1: เขามักจะต้อง import นะอย่างนี้เป็นประเภท import เข้ามาหรืออีกอย่างหนึ่งครับคุณวีระอันนี้สำคัญมาก
0: ค
1: ือเกิดการเปลี่ยนลัทธ
0: ิน
1: ะครับอย่างเช่นว่าอันนี้เคยอาจจะนับถือพระศิวะอะไรอยู่เงี้ยนะฮะคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นนับถือพระวิษณุเพราะนั้นคงจะใช้พรามในกลุ่มตระกูลเก่าเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้น
0: คล้ายๆว่าแต่ละคนมีความถนัดในคัมภีร์ในทางพรามเนี่ยที่นิยมหรือบูชาพระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันมันก็มีความถนัดต่างกันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กับความไว้วางใจด้วยเป็นเงื่อนไขของความจงรักภักดีเป็นเงื่อนไขของหลายๆอย่างทั้งนี้เพราะว่าพราหมณ์ที่มาประกอบพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะกรรมความลับสำคัญหลายๆอย่างด้วยพร้อมกันไปนะฮะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดชะตาเมืองอะไรต่อหลายๆอย่างนะฮะเพราะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆ
0: เพราะพวกเขมรเนี่ยมันมีอีกพวกนะอาจารย์นะไอ้พวกเก่งทางด้านพวกไสยศาสตร์อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามันรู้วันเดือนปีเกิดนั้นไปทำคุณไสนะใช่ไหมแล้วเอาเข็มเข็มจิ้มรูปปั้นขึ้นมานั้น
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าในภายหลังอย่างกรณีอยุธยาเนี่ยนะครับมีคติเป็นทางพุทธแล้วก็ตามทีพระสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมามีบทบาททำนองเนี้ยดูเลิกดูยามให้นะฮะเมื่อจะเป็นกบฏอย่างพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วมาดูเลิกให้พระศรีสินเป็นกบฏกับพระมหาจักรพรรดิทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นผมคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทอย่างที่บอกครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าคล้ายๆว่ามันไม่มีการเปลี่ยนลัทธิแล้วก็ไม่เกิดการขาดตอนของพราหมณ์ในราชสำนักเนี่ยก็อาจจะเป็นคนเขมรเองที่ไปล่ำเรียนแล้วก็บวชได้ไหมจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
1: คือในโดยในยักษ์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในเงื่อนไขของพราหมณ์นะครับคุณวีระยังคงเน้นในเรื่องในการสืบสายที่ถูกต้องนะฮะความเคร่งครัดตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีสูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นคนจำนวนน้อยแล้วก็ทำอยู่ในราชสำนักเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีคอมมูนิตี้ของเขาเองการที่เขาจะรับคัดเอาใครมาบวชมาอะไรเนี่ยนะฮะมันควรจะมีเงื่อนไขว่าอาจจะมีเชื้อสายมีการแต่งงานความสัมพันธ์บางอย่างผมยังจำได้นะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสืออยู่กับท่านอาจารย์ขวัญดีนะฮะทางด้านวรรณคดีแล้วเราก็ไปบวชพราหมณ์กันนะฮะของกรุงเทพอ
0: าจารย์ขวัญดีอัตวาวุฒิชัยนะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เจออาจารย์
1: ไปบทพราหมณ์กับท่านแล้วก็ไปขอดูองค์การแช่งน้ำกันนะฮะจำได้ว่าท่านไม่ให้เราแตะนะฮะนั่นครั้งนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพระครูวามเทพมุนีคือมันมีเซนส์ในทำนองว่าเอ๊ะเราเป็นวรรณะไหนเราเป็นพวกไหนเราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นะฮะไอ้ purification เนี่ยความบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากมากเลยเพราะนั้นตรงนี้ที่คุณวีระถามเนี่ยผมคิดว่าเขาคงดูในยะนี้เป็นสำคัญ
0: ผมที่เราคุยเรื่องพราหมณ์ละเอียดหน่อยเนี่ยเพราะว่าปราสาทนี้เป็นปราสาทไม่กี่ปราสาทนะที่พราหมณ์เป็นคนสร้างใช่ไหมจ๊ะ
1: เป็นคนสร้างเขาเป็นสมบัติของเขานะเป็นเขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยพอเปิดฉากตรงนี้ปั๊บเราก็รู้กันถึงอันนี้ก่อนในเรื่องของประวัติเพราะนั้นพอเห็นตัวปราสาทแล้วก็จะได้ไม่เกิดข้อสงสัยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็เลยเกิดการตีความได้ว่าการที่ปราสาทไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าที่ควรเหมือนปราสาทอื่นเนี่ยก็คงสัมพันธ์กับสถานะของผู้ที่สร้างว่าไม่ได้เป็นถึงพระมหากษัตริย
0: ์ไปสร้างแข่งไม่ได้นะ
1: อะไรทำนองนี้นะฮะแต่ถึงแม้ปราสาทนี้จะเป็นปราสาทที่ไม่ใหญ
0: ่
1: แต่กลับมีข้อเด่นนะฮะที่แปลกจากปราสาทใหญ่ทั่วไปนะจนได้เขาถือว่าเป็นเหมือนอัญมณีของศิลปะเขมรนะครับข้อเด่นตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่2อันด้วยกันในความเข้าใจของผมอันแรกเลยคือการคัดเลือกวัสดุที่เอามาใช้สร้างนะฮะเพราะว่าวัสดุที่เอามาใช้สร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพู นะฮะปราสาทที่จะสร้างทั้งหลังอย่างนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่านะฮะใช่ไหมฮะ
0: อาจจะมีนะแต่นี่ผมยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาอาจารย์คือเขาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนนะฮะบางส่วนนะฮะบางส่วนที่ปราสาทหินพนมลุงเนี่ยเขาพนมลุงเนี่ยมีบางส่วนเป็นหินทรายสีแต่ไม่ทั้งหมดฮะบางส่วนเป็นหินทรายสีชมพูแสดงว่ามันคงมีจำนวนไม่มาก
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเขมรเนี่ยสร้างหนึ่งปราสาทอย่างที่เราไปดูเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินหมดนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความลงตัวอันแรกความลงตัวอันแรกก็คือว่าถึงแม้ปราสาทเล็กนะฮะแต่ได้เลือกวัสดุที่พิเศษนะฮะแล้วก็พอสถานประมาณกับขนาดของปราสาท
0: ค
1: ือเลือกมาแล้วสร้างได้เสร็จสร้างได้หมดอีกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือความประณีตของฝี
0: ม
1: ือนะฮะที่สร้างแสดงว่าคนที่สร้างเนี่ยคงได้มันเนื่องจากมันอาจจะไม่ใหญ่นักนะฮะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถึงกับต้องทุ่มเทเวลาแรงกายอะไรอันยาวนานนะฮะการที่จะสร้างให้อย่างประณีตที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยก็จึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าปราสาทอื่นแต่มีข้อเด่นสำคัญ2ประการนี้เข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ลักษณะมันผมเข้าใจว่าคงอย่างนี้คือว่าพระเจ้าราชเชนทรบรมันเนี่ยอุทิศที่ให้สร้างใช่ไหมฮะแต่ปกติแล้วนะครับคุณเวลาเขาไม่อุทิศที่อย่างเดียวเขาต้องอุทิศผู้คนให้ด้วย
0: ต้องให้คนที่ไปค่ะไปดูแลไปรับใช้เป็นแรงงานด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับเป็นแรงงานตลอดจนท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านนะฮะที่จะรับผิดชอบดูแลคล้ายๆกับศาสนสถานโดยเฉพาะยิ่งนักบวชต่างๆที่ประจำอยู่กับศาสนสถานนั้นถ้าเป็นในทางคติพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกัลปนาเป็นทั้งที่ดินทั้งผู้คนทั้งสัตว
0: ์พวกนั้นเนี่ยพวกที่มาอยู่เนี่ยก็จะเรียกถ้าเป็นภาษาทางบ้านเราก็เรียกว่าข้า
1: พระ
0: บ้างเลขวัดบ้าง
1: วัดบ้าง
0: โยมสงฆ์ก็มีนะ
1: ใช่ครับ
0: โยม
1: เรื่องเลขวัดหรือโยมสงฆ์
0: ครับผม
1: นะครับถ้าเราลองไปอ่านศิลาจารึกปราสาทบันทายสีดูนะฮะมันจะมีของอยู่สักประมาณ6อย่างที่จะต้องอุทิศให้กับปราสาทนี
0: ้
1: โดยสม่ำเสมอนะฮะบางอย่างเนี่ยเป็นการอุทิศกันไปเลยแต่บางอย่างก็เป็นการอุทิศเป็นทั้งรายวันและรายช่วง นะฮะคือ อันดับแรกสุดเลยคือการอุทิศค่า
0: ค่าคือ
1: ค่านี่ก็คืออย่างคุณเวลาพูดถึงค่าวัด อะไรทำนองนี้ก็จะมีคนของหมู่บ้านต่างๆนะฮะที่จะถูกต้องอุทิศมาให้เป็นผู้รับใช
0: ้
1: นะครับอันดับที่สองเนี่ยคือต้องให้ข้าวเปลือก
0: อ๋อครับ
1: นะครับอันดับที่สามเนี่ยให้ข้าวสีนะฮะข้าวที่สีแล้วเนี่ยนะฮะ อีกอย่างหนึ่งคือให้งา
0: ให้งา
1: ฮะให้งาง
0: านี่ไอถั่วงานี่นะจ๊ะนะไม่ใช่งาช้างนะถั่วง
1: าไม่ใช่งาช้างครับงาที่เป็นอาหารนะฮะอีกอย่างหนึ่งให้ถั่วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้เนยเหลวนะฮะครับของพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยมันออกมาทางอาหารประเภทมังสวิรัติเหมือนกันผมรู้สึกอย่างนั้น
0: อาจารย์ผู้ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะมันน่าคิดดูนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากจะตีความเกินเลยเพราะว่าท้ายที่สุดนักบวชเหล่านี้เป็นมังสวิรัติหรือไม่นะเพราะไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดนั้น
0: ครับผมอันนี้ครับ
1: นี่คือของที่เขาให้
0: ครับผมครับคราวนี้ปราสาทเนี่ยมันชื่อบันทายสรีบ้างบันทายสีบ้างอะไรเงี้ยคล้ายๆบอกว่าเป็นปราสาทที่เป็นมีผู้หญิงอยู่อะไรทำนองนี้หรือว่าอะไรผมยังงงๆอยู่ว่ามันตรงนี้อาจารย์จะขยายความหน่อยเพิ่มเติมเรื่องชื่อปราสาทหน่อยสักหน่อยดีไหมฮะ
1: คือในยะตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคงเป็นความเข้าใจในทำนองว่ามันมีความสวยงามและข้อที่เป็นข้อเด่นมากๆเลยของปราสาทนี้คือนางอัปสรนะฮะที่สลักโ
0: อ
1: มีโอความสวยงามนะฮะแตกต่างไปจากของที่นครวัดและที่อื่นเพราะนั้นความรู้สึกเหมือนกับปราสาทนี้ในทำนองที่ไปผูกพันกับความอ่อนช้อยอ่อนหวานประณีตดังอิสตรีเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นส่วนอันหนึ่งหากแต่ว่าชื่อปราสาทที่มีปรากฏในศิลาจารึกเนี่ยนะมันไม่ได้
0: เป็นอีกชื่อหนึ่ง
1: นะฮะก็เข้าใจว่าจะชื่อว่าตรีภูมิวนะมเหสวน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ
0: อาจารย์พูดถึงนางที่เป็นเทวดาสตรีหรือนางอัปสรที่เป็นภาพแกะสลักเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ผ ผมลองนึกไม่ใช่นึกพอผมเห็นแล้วเนี่ยอาจารย์นะผมมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยอวบกว่า
1: ที่
0: ปราสาทบรรทายศรีเนี่ยนางอับสรเนี่ยจะอวบกว่าถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นจะเพรียวกว่าถ้าเทียบกับนครวัดนี่จะเรียวกว่าสเลนเดอร์กว่าคล้ายๆว่าอาจจะมีบอดี้เชฟหรือว่ายุคนั้นอาจจะนิยมแบบไม่อ้วนมากแต่ว่าสมัยบรรทายศรีเนี่ยจะอวบกว่านะอาจารย
2: ์ยังไม่จบนะครับแต่ว่าเราพักกันซะหน่อยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามปราสาทบรรทายศรีปราสาทแปรรูปปราสาทปักศรีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข็งกับคุณวีระธีรพันธ์และอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
4: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
3: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
5: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัย
6: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะผมไม่อยากให้เสียเวลาแล้วผมก็อยากจะให้ฟังต่อเนื่องด้วยจริงๆ เรื่องที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันอยู่นะปราสาทแปรรูปปราสาทบันทายสีอะไรเนี่ยนะจะมีอยู่2แผ่นนะ2ตอนนะคือในแผ่นที่5แล้วก็ในแผ่นที่6ของซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะถ้าคุณผู้ฟังมีนะอันนี้มีอยู่ที่22แผ่น22ตอนนะก็ไปเปิดฟังต่อได้นะจริงๆมีเยอะเลยนะมีปราสาทนครวัดนะอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำมีเมืองนครธมมีสะพานนาคราชประตูทิศใต้ปราสาทนาคพันปราสาทพระขันปราสาทนาคพันนี่ที่เขาเพิ่งบูรณะเพิ่มเติมนะปนมกุเลนนะกระบาลสเปียนกระบาลสเปียนนี่ที่มีอะไรอ่ะนารายณ์บรรทมศิลป์น่ะนะเนี่ยเขาคุยกันหรือว่าที่ผมชอบจริงผมชอบปราสาทตาแก้วนะสร้างยังไม่เสร็จแล้วก็ถูกฟ้าผ่ามันก็เลยไม่ค่อยมีสลักหินนูนต่ำแล้วมันก็จะเป็นอิฐมันเป็นหินน่ะนะยังเป็นแบบก้อนเป็นแท่งๆอยู่เลยนะครับอันนี้ผมก็ชอบปราสาทนี้นะคืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะชอบแบบโอ้โหสวยงามมีลายสลักหินนูนต่ำอันนี้มันดิบๆหน่อยนะก็มีเรื่องเล่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวไปฟังคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์กันต่อครับ
1: ยุคนั้นอาจจะนิยมแบบไม่อ้วนมากแต่ว่าสมัยบรรทายสีนี่จะอวบกว่านะอาจารย
2: ์คืออันนี้เนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นมันดูได้อาจจะในภาพรวมของแฟชั่นหรือมาตรฐานในเชิงของความงามด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณวีระดูให้ดีนะฮะทรงผมก็ไม่เหมือนนะฮะพวกทรงผมพวกถ้ายืนพวกอะไรต่างๆน่าจะไม่เหมือนทีเดียวน่าจะมีลักษณะเฉพาะของเขาเอง
1: แม้แต่พวกผ้าเพิ่มการผูกเพิ่มอะไรนี่ก็จะไม่เหมือนทั้งนั้น
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ใช่ครับนะฮะ
1: ครับผม
2: อันนี้เป็นข้อต่างของตัวนี้และผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขหรือลักษณะอันหนึ่งนะฮะที่มาสัมพันธ์กับชื่อที่รู้กันว่าบันทายสี
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติเนี่ยปราสาทอันนี้ถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราต้องเข้าทางตะวันออกทางเดียว
1: อาจารย์ลองทำเป็นคล้ายๆว่าวาดภาพเป็นผังให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมเพราะเอาว่าตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์สมมติว่าเราลงจากรถละ
2: ครับ
1: เราเดินมาจากที่ตรงรถเนี่ยประมาณสัก5นาที
2: ครับ
1: ตอนนี้ประมาณสัก 8:40 นะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: เรายืนอยู่ทางทิศตะวันออกทางเข้าของปราสาทแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: อาจารย์ลองวาดภาพให้ดูว่าเราจะเห็นอะไรยังไงบ้าง
2: คือเมื่อมองเข้าไปในจากตรงคุปราด้านนอกเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เข้าไปในตัวปราสาทเนี่ยนะครับให้นึกก่อนว่าปราสาทนี้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นนะฮะโดยกำแพงที่ทำเป็นกำแพงแรง
1: ครับ
2: นะแบ่งออกเป็น3ชั้นซึ่งก็เรายืนอยู่ตรงคุปราข้างนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำแพงชั้นนอกสุดนะฮะที่จะเดินเข้ามา
1: ครับ
2: ทีนี้พอการผ่านจากคุปราที่จะเดินเข้ามาเนี่ยให้นึกถึงว่ามันเป็นทางเดินยาวเหยียดนะฮะเป็นทางเดินยาวเหยียดพอสมควรรู้สึกจะประมาณ60กว่าเมตร
1: 60 70เมตร
2: นะฮะนะฮะเห็นจะได้นะฮะตอนที่เดินตามทางนี้เนี่ยผมอยากให้นึกถึงเปรียบเทียบคล้ายๆกับเมื่อเราขึ้นพนมรุ้งนะฮะเพราะว่ามันจะมีไอ้เสาที่รู้สึกเขาจะเรียกว่าเสานางเรียงหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ซึ่งวางคู่ขนานไปโดยตลอดนะซึ่งบ้างก็ว่าเสาเนี่ยเขาจะเป็นของที่ตามประทีปโคมไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้จะเป็นโครงสร้างในส่วนแรกเมื่อคุณวีระค่อยๆเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีอาคารอยู่ทั้งสองด้านทางแนวเดินนะครับ
1: ขนานกับแนวเดิน
2: ขนานกับแนวเดินเนี่ยนะฮะจนเข้าไปถึงโคปราในส่วนที่สองซึ่งก็จะมีกำแพงอีกนะครับแล้วเราก็จึงจะผ่านช่วงตรงนั้นเข้าไป
1: คือว่ากำแพงมีสามชั้น
2: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีระเบียงล้อมรอบมันเป็นกำแพงล้อมรอบแล้วก็ต้องเดินผ่านซุ้มประตูที่เรียกว่าโคปุระเข้าไปแต่ละชั้น
2: นะคร
1: ับ
2: นะฮะพอผ่านซุ้มประตูที่2ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบที่2เข้าไปเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เราก็จะเห็นแนวสระน้ำนะฮะแนวสระน้ำแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็เดินผ่านตามทางที่มันจะตัดผ่านแนวสระน้ำซึ่งเป็นสระขนาดพอสมควรนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับองค์ proportion หรือองค์ประกอบโดยรวมของปราสาทเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนมหาสมุทรนะเหมือนกับแทนมหาสมุทรทั้ง4อะไรทำนองนี
1: ้ครับผม
2: นะฮะจนกระทั่งเข้าไปถึงทางเข้าในสุดนะครับของตัวปราสาทชั้นในสุดซึ่งโคปุระชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปถึงส่วนที่เป็นส่วนในของปราสาทเลยซึ่งก็จะมีองค์ประกอบทั้งอาคารโดยรอบ นะฮะและตัวปรางซึ่งเป็นปรางหลักตั้งอยู่บนฐานเดียวกันมีปรางประธานแล้วก็ปราง
1: บริวาร2
2: บริวาร2
1: มี3ปรางตรงกลางนะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: ชั้นในสุดจะมีองค์ปรางเนี่ย3องค์
2: 3องค
1: ์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
2: ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
1: แล้วก็องค์กลางนี่จะเป็น
2: มีคล้ายๆมีมุกยื่นออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็เราปกติคือพอดีตอนที่เราไปเนี่ยเขาปิดแล้วตรงนี้
1: ใช่เรา
2: ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเห็น
1: เราไปช้า2ปีอาจารย
2: ์โอ้เหรอ2ปี
1: เขาปิดได้ประมาณ2ปีแล้วที่เป็นชั้นในสุดที่ห้ามเดินนะฮะแต่ว่ายังโชคดีว่าเรายังเดินฐานรอบนอกได้แล้วคราวนี้ว่าเนื่องจากว่าองค์ภาษาเนี่ยมันไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอมองเห็นนะถ้าเกิดว่าใครมันไม่ไกลจนคันนี้ที่เรียกมันจะใกล้ๆอ่ะแต่ก็ว่าห้ามไปแตะละตอนนี
2: ้
1: แล้วต่อไปผมเชื่อว่าชั้น2ก็ห้ามเข้าอีก
2: ผมจะลำบากนะฮะดีไม่ดีเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ทางด้านในสุดเนี่ยนะครับที่เราบอกว่ามีปรางสามปรางเรียงกันอยู่เนี่ยนะฮะเยื้องขึ้นมาทางด้านหน้าทั้งสองด้านของปรางซึ่งเป็นปรางประธานเนี่ยจะมีอาคารสองอาคารเขาจะเรียกว่าเป็นไลบรารี
1: น
2: ะฮะถ้าเป็น
1: หอสมุดหอพระอภิธรรมเก็บหนังสืออะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับสองด้าน
1: ครับ
2: อันนี้คือโครงสร้างโดยรวมคุณวีระคือพอเรามายืนอยู่ข้างหน้าสุดจริงแต่ให้จินตนาการไว้ว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ
1: ์
2: สถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันนะ
1: เรื่องการดูปราสาทเนี่ยอย่างน้อยๆนะอาจารย์คือต้องเข้าใจพอเข้าใจเรื่องเทวดาอินเดียสักระดับหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ถึงจะดูสนุกนะครับ
1: ครับคราวนี้อาจารย์มีอะไรเชิญเลยฮะ
2: คือที่อยากจะบอกเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเรารู้เรื่องเทพประกรณามของแขกอยู
1: ่
2: นะฮะมันก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าไอ้ปราสาทที่เขาสร้างเนี่ยนะฮะเขามีความพยายามที่จะจำลองโลกของเทวดาเนี่ยนะฮะเอาลงมาไว้ในตัวปราสาทเนี่ยยังไงเพราะว่าการที่เราจะเห็นรูปเคารพนั้นอยู่ตรงนั้นรูปแกะนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นความบังเอิญเรียกว่าไอ้ตรงนี้อะไรสวยก็ใส่เข้าไปแต่มันมีความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราจำกันได้นะคุณวีระอันแรกสุดเลยเนี่ยตรงโคบราแรกหน้าบันที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
1: เดี๋ยวต้องอธิบายคุณฟังทราบนิดนึงว่าคำว่าหน้าบันเวลาเราพูดถึงเนี่ยให้นึกถึงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: นะ
2: มันคือหน้าจั่วของบ้านนะครับถ้าบ้านเนี่ยเราเรียกหน้าจั่วถ้าศาสนสถานเนี่ยเราเรียกหน้าบ้าน
1: คือหมายความว่าตรงประตูขึ้นไปนะฮะเป็นเสาสองเสา
2: ใช่
1: นะฮะอันนี้เรียกว่าเสาประตู
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีข้างบนเป็นคานวางทับอันนี้เราเรียกว่าทับหลัง
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ตรงนั้นจะเป็นที่รองเพื่อทำเป็นจั่วข้างบนไอ้จั่วข้างบนนี่เราเรียกว่าหน้าบันนะจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: จะได้นึกภาพบอกฮะ
2: ใช่นะครับท
1: ี
2: นี้ไอ้ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
1: อันแรกสุดเวลาเข้าไปที่ปราสาทบันทายสีเห็นอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์ก่อนเลย
1: เงยหน้าขึ้นไป
2: เงยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นความมหัศจรรย์หรือความสวยงามเนี่ยมีมากเลยของความอ่อนช้อยของการแกะหินเนี่ยนะฮะที่คุณวีระเองก็พูดว่ามันเป็นอย่างกับสามมิติเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหน้าของพระอินทร์เองเนี่ยซึ่งขนาดเนี่ยคงไม่ใหญ่ไปกว่าหูแม่โป้งเท่าไหร่แต่แกะใบหน้าแกะอะไรเนี่ยเห็นตาเห็นจมูกเห็นปาก
1: ยิบเลยยิบ
2: ใช่ครับ
1: ละเอียดยิบเลย
2: ความประณีตมีถึงขนาดนั้น
1: ครับ
2: นี่พอเรามาดูเทพประกรณำแขกเนี่ยเราก็รู้ว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นจตุโลกบาลหนึ่งในจตุโลกบาลนะครับแล้วก็ท่านจะประทับอยู่ทิศตะวันออก
1: เป็นผู้ดูแลประตูสวรรค์ทางทิศตะวันออกพูดอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจได้ว่าพอเราเริ่มเข้ามาทางทิศตะวันออกตรงนี
1: ้
2: มันเราจึงเจอรูปเคารพนี้ก่อน
1: ม
2: าหรือรูปนี้ประทับอยู่ตรงหน้าบันก่อนนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าบันทายสีทั้งหมดเนี่ยคือแดนแห่งสวรรค์นะฮะทางที่จะเปิดเข้ามาทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเราเจอการ์ดเดียนหรือเราเจอผู้ที่เป็นคุ้มกันองครักษ์หรืออะไรต่าง
1: ๆ
2: อันดับต้นเลยคือพระอินทร์
1: พระอินทร์ที่ว่าเนี่ยมาในทรงช้างเอราวัณ
2: ทรงช้างเอราวัณนะครับ
1: งั้นเวลาเห็นใครขี่คอช้าง3เสียนเนี่ยให้สันนิษฐาน
2: ไว้ก่อนได้
1: พระอินทร์แน่นอน
2: ใช่ครับนะครับ
1: ครับ
2: ค ครับทีนี้พอเราผ่านตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ทางเดินที่เราบอกว่าประมาณ60กว่าเมตรเนี่ยนะครับพอเข้ามาถึงสักประมาณกึ่งกลางของทางเนี่ยมองไป2ด้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอาคารอยู่ทั้ง2ด้านนะครับอาคารอยู่ทั้ง2ด้านหากแต่ว่าทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมีอาคารที่เป็นอาคารกลางแล้วก็มีอาคารแฝดอีก2ด้านเนี่ยประกบอยู
1: ่
2: แต่ในขณะที่ขวามือเนี่ยจะมีอาคารเดียวเท่านั้นนะฮะอาคารนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะคงเป็นที่เก็บรูปเคารพคงเป็นที่ทำกิจกรร
1: ม
2: ทางศาสนาอยู่ด้วยนะฮะทั้ง2ส่วนเลย
1: มีทางด้านขวามือกับซ้ายมือ
2: ทางด้านขวามือ
1: สมมติว่าให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าคุณผู้ฟังเข้าทางทิศตะวันออกนะฮะขวามือกับซ้ายมือใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: ม
2: ัน
1: ก็จะเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับทิศเหนือกับทิศใต
1: ้ครับ
2: ทิศเหนือก็จะอยู่ทางขวามือทิศใต้ก็จะอยู่ทางซ้
1: าย
2: นะครับนี่พอคุณวีระเดินมาถึงให้ตรงบริเวณที่มีอาคารสองข้างขนาบอยู่กับตัวทางเดินเนี่ยนะครับถ้าเราหักเลี้ยวออกไปทางด้านขวามือ หรือขึ้นไปทางทิศเหนือน
1: ะ
2: ฮะตัวอาคารหลายส่วนมันก็ปลักหักพังแต่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็คือส่วนที่มันเป็นทับหลังใช่ไหมครับ
1: เป็นทับหลังใช่
2: เป็นทับหลังนะฮะทีนี้ส่วนที่เป็นทับหลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปที่น่าสนใจรูปที่แปลกมากถ้าสมมติว่าคนไม่มีพื้นทางเทพปกรณัมดูแล้วจะไม่เข้าใจโดยเด็ดขาด
1: มันอะไรของมันวะ
2: คือรูปอะไรของมันแน่ นะฮะทั้งนี้เพราะว่าไอ้รูปที่แกะเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เต็มตัวรูปนะฮะมันเป็นแกะบางส่วนของต
1: ั
2: วละครในเรื่องที่เป็นเทพอยู่ในเทพปกรณัมเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราจะดูให้ดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปของคล้ายๆกับเหมือนหน้าเหมือนหน้าการหน้าสิงเนี่ยนะฮะแลบลิ้นออกมานะฮะครึ่งตัวมีอยู่ครึ่งตัว
1: มีอยู่ครึ่งตัว
2: นะฮะแล้วทับอยู่อีกครึ่งตัวของคนอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับหน้ากับหัวกับล่าง
1: เราต้องอย่างนี้อาจารย์เราต้องหันหัวลงพื้นนะแล้วก็มองให้มันแนวเดียวกับมันเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นยักษ์นะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ครับฮะเพราะว่ามองไปเนี่ยก็ถ้ามองผิวเผินก็คล้ายๆเป็นกษัตริย์แต่ความจริงเป็นยักษ
1: ์
2: นะเป็นยักษ์มันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่า
1: ทับกันอยู่
2: ภาพหัวสิงนะฮะแล้วก็มีมือมีอะไรมาดูคล้ายหน้าการแต่ความจริงแล้วไม่ใช
1: ่
2: นะฮะทับอยู
1: ่
2: นะและมือเนี่ยเกาะอยู่บนอกของยักษ์ตัวหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราจะดูให้ดีเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆประหนึ่งกับว่านั่งทับแล้วก็เอามือเนี่ยจับอกยักษ์ตัวนั้นไว
1: ้
2: นะครับ
1: คราวนี้ถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องเลยนะพวกไม่รู้เรื่องดูก็เฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ยเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนะแต่เผอิญเรารู้เรื่อง
2: ใช่ใช่เผอิญเรารู้เรื่อง
1: เผอิญเรารู้เรื่อง
2: ฮะคุณเวลาครับ อันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือรูปอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นั่นเองนะฮะเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์เขาเรียกว่านรสิงหวตาร
1: นรสิงหวตารคืออวตารมาเป็นมนุษย
2: ์เป็น
1: มนุษย์หน้าสิง
2: สิง
1: มนุษย
2: ์สิง
1: มนุษย์สิงมนุษย์
2: เป็นมนุษย์สิงนะครับทีนี้การอวตารของพระนารายณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นการอวตารมาเพื่อปราบยุคเข็นนั่นเองนะฮะยุคเข็นปกติเนี่ยก็มักจะมีตัวผู้ร้ายเกิดขึ้นนะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับเทวดาผู้คนต่างๆพระนารายณ์นั้นก็จะต้องลงมาเกิดนะฮะเพื่อที่จะปราบภัยร้ายนั้น
1: เราเรียกว่านารายอวตาร
2: เราเรียกว่านารายอวตาร
1: ซึ่งมีทั้งหมด10
2: ปาง
1: สิบปางแต่ปางที่เด็ดๆเนี่ยจะเป็นปางที่8 คือมาเป็นพระราม
2: ใช่ครับ
1: แล้วปางที่9ใช่ไหมจ๊ะไอ้ปางที่8หรือปางที่9ผมไม่แน่ใจแถวๆเนี่ย8 9เนี่ยจะเป็นพระกฤษณะอันนึงกับพระนารายณ์
2: ปางที่8ครับ
1: ปางที่8พระกฤษณะ
2: พระกฤษณะ
1: แล้วปางที่9นี่เป็น
2: พระนารายณ
1: ์เป็นเดี๋ยวอาจารย์
2: ใช่ไหมครับ
1: ปางที่9นี่จะเป็นพระพุทธเจ้า
2: อ๋อเหรอฮะ
1: 7 8นี่จะเป็นพระรามกับอีกอันนึงก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่เป็นพระกฤษณะ
2: พระกฤษณะ
1: คือรามเกียรติ์กับมหาภารตะแต่นั้นไว้ทีหลังเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลัง
2: แต่ว่า
1: เอาเฉพาะนรสิงห์อวตารเนี่ย
2: อันนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะไอ้รูปยักษ์ที่กำลังถูกฉีกอกอยู่เนี่ยนะฮะไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า หิรัญยากษะหิรัญยากษะยักษ์นะครับหรือพญายักษ์หิรัญยากษะผมอาจจะจำผิดชื่อแต่ผมต้องขอโทษ
1: ไม่เป็นไรถูกแล้วฮะถูกแล้วถูกแล้วหิรัญยากะถูกแล้วฮะถูกแล้วฮะจัน
2: แล้วฮะไม่ใช่หิรัญยากะสิปุ
1: หิรัญยากะ
2: สิปุ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: คือเรื่องมันคล้ายๆประมาณนี้ฮะค
1: ุ
2: ณเวลาคือว่าไอ้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยที่ถูกฉีกออกเนี่ยนะมันเป็นน้องของยักษ์อีกตัวนึงมันมีเรื่องผัวพันมันเป็นน้องของยักษ์อีกตัวไอ้ยักษ์ที่เป็นพี่มันเนี่ยนะฮะชื่อฮิรันตยักษ์พูดง่าย
1: ๆ
2: อิตาฮิรันตยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่ได้พรมาแล้วมันมีอำนาจมากเลยนั้นอันนี้ผู้พี
1: ่
2: และวันดีคืนดีมันนึกยังไงรู้ไหมคุณวี
1: ระ
2: ไม่รู้จะอะไรทำมันม้วนแผ่นดินมันม้วนแผ่นดินหมดเลยอย่างกับเป็นเสือเนี่ยหนีบจักรแล นะฮะเดือดร้อนถึงพระนารายณ์นะฮะต้องแปลงลงมาเป็น
1: ไม่ถ้ามันม้วนแผ่นดินเนี่ยคนที่อยู่แผ่นดินเนี่ยต้องเสร็จหมดใช่ไหมจ๊ะ
2: ก็เสร็จ
1: เดือดร้อนดิ
2: เดือดร้อนมาก
1: ต้องขอพระนารายณ์มาช่วย
2: พระนารายณ์ก็เลยแปลงมาเป็นหมูป่าเป็นหมูป่านะฮะไม่รู้เขี้ยวตันหรือเปล่าแต่ขวิดซะไอ้เจ้านี่ตายนะนี่เพราะไอ้ผลจากการตายของพ่อคนนี้เนี่ยจึงทำให้อีตาน้องชายที่ชื่อว่าฮิรันยักษ์สิปุซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยนะฮะมีความหมายว่าเป็นยักษ์ที่มีเครื่องแต่งกายเป็นสีทองเน
1: ี่
2: ยพวกขึ้นมาเป็นใหญ่แทนนะพอพวกขึ้นมาเป็นใหญ่แทนแล้วเนี่ยนะฮะพวกก็กระทำกำเริบนะครับพวกหยาบช้าต่างๆพวกเทวดาทั้งคนทั้งไรในสามโลกนี่เดือดร้อนหมดทีนี้ไอ้ความเดือดร้อนมันมากไปกว่านี้คุณบีระเพราะว่าไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยนะฮะได้พรจากพระพรหมเวลานะฮะพระพรหมเนี่ยนะฮะท่านจะให้เรื่อยนะฮะท่านใจดี
1: ใครขอก็ให้เรื่อย
2: ไอ้นี่
1: อาจจะตอนก่อนนี่อาจจะแค่บำเพ็ญตบะทำสมาธิจนเรียกว่าพระพรหมต้องมาอ้าวอยากได้อะไรให้ไป
2: ใจนะเห็นใจก็ให้ก็ให้คือว่าไอ้เจ้าตัวนี้ฉลาดมากเลยพวกก็ขอทันทีว่า1อย่าให้ตายนะด้วยฝีมือมนุษย์หรือเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานเพราะงั้นในโลกนี้มันก็มีอยู่3อย่างครั้งนี้คุณวีระคือมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานถ้าไอ้3สิ่งนี้ฆ่าไม่ได้ก็ไม่มีใครฆ่าได้เห็นไหมฮะแต่พวกยังกลัวมากไปกว่านั้นเลยขอบอกว่าอย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆทั้งสิ้น
1: โอ้โห
2: นะฮะมากไปกว่านั้นบอกว่าขออย่าให้ตายในกลางวันและขออย่าให้ตายในกลางคืน
1: โอ้
2: นะแล้วยังกลัวมากไปกว่านั้นอีกเลยบอกว่าขออย่าให้ตายในเรือนและอย่าให้ตายในนอกเรือ นคือถ้าลากมันไปฆ่านอกเรือนมันไม่ตายฆ่ามันในเรือนก็ไม่ตายนะฮะพระพรหมให้เนี่ยคือเท่าที่ขอมาทั้งหมดเนี่ยนะให้หมดเลยนะฮะ
1: อันนี้พอมันมีอิทธิฤทธิ์แบบนี้แล้วมันไม่ตายมันก็ลุยแหลก
2: เพราะว่ามันก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็ฆ่าไม่ได้อยู่แล้ว
1: เออ
2: นะฮะปรากฏว่าพระนารายณ์เนี่ยนะฮะท่านเลยแปลงตัวเป็นนรสิงห
0: ์หมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้นะก็ยังเป็นลองวีคเอนด์อยู่นะครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันอาสาฬหบูชาจะมีอะไรมาฝากผมบอกเลยพรุ่งนี้ทีเด็ดนะพรุ่งนี้ทีเด็ดใครที่พลาดพรุ่งนี้นะจะต้องเสียใจ ผมยังสองจิตสองใจนะว่าจะเปิดต่อหรือเปล่าสำหรับ เรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรหรือว่าอาจจะเอาเทปชุดพิเศษสุดจริงๆที่ผมต้องบอกว่าต้องขออนุญาตอะว่าอันนี้ขอได้ไหมเอาสักนิดนึงมาเปิดให้ฟังหลายคนบอกว่าอยากให้เปิดให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนเดี๋ยวขอปรึกษาหารือกับคุณวีระสักครู่นะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิด
3: อภิรักษ์หาญพิชิต

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาย
3: ิงสะดุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันฐานราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธียิงสะดุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินจัดพิธียิงสะดุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกันการยิงสะดุด21นัดเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆจะได้รับการยิงสะดุดลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่งตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้มวลชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสมหามงคลรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีกองทัพภาคที่1ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังณบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตและหน้ากองทัพภาคที่1ในโอกาสนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้พร้อมพูดคุยกับมวลชนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงได้จัดกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยทางด้านการเดินทางบริการจุดพักคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันสำคัญนี้อย่างดีที่สุด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
16: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ

ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตรงประมาณสักบ่าย3ครึ่งเกิดผลกระทบอยู่แถวๆทางตอนใต้อุมาโมโตะเมืองคิวชูเกาะที่อยู่ใต้สุดไม่นับเกาะริวกิวที่อยู่ออกไปเนี่ยตอนนี้กระทบหนักนะครับ after shock มาอยู่เรื่อยๆใครที่มีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ที่แถวๆนั้นก็ถ้าจะเป็นห่วงก็ติดต่อเอาเท่าที่จะพอเหมาะพอควรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้ช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการช่วยเหลือนั้นเดี๋ยวจะน้อยเกินไปก็เปิดโอกาสให้ทางนู้นได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ได้มีโอกาสให้ตรวจสอบกันนะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่สถานทูตไทยสถานกงสุลไทยก็ได้มีการรายงานถ้าหากคนไทยมีความเป็นห่วงนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะประสานเข้าไปได้เมื่อสักครู่เป็นข่าวด่วนนะครับขณะที่วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเพื่อโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์วันนี้ก็เป็นวันที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษา74พรรษาวันนี้ก็มีพิธีหลวงนะครับหน่วยงานราชการในวันนี้ก็จัดงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตัวนักการเมืองวันนี้ครับก็ปรากฏหลายคนก็ออกมาให้คำตอบออกมาให้มุมมองทางการเมืองเยอะถ้าย้อนกันไปตั้งแต่เมื่อคืนก็จะเห็นภาพคุณพิพัฒน์รัชกิจประการภาพคุณอนุทินชาญวีรกุลภาพคุณเนวินชิดชอบกลมเกลียวกันครับก็มีการเปิดเผยกันออกมาท่านนายกหนูครับก็บอกว่าคนปล่อยข่าวแตกแยกเนี่ยแหมมันไม่น่าจะโอเคนะนักวิเคราะห์นี่เขาก็หิวแสงกันความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่น่าที่จะมีอะไรคนเจอท่านรองพิพัฒน์รัชกิจประการครับบอกความสัมพันธ์สองนอนหนึ่งพอยังดีนี่คุยกันปกติครับคุณพิพัฒน์บอกคุณเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้ครับก็กลายเป็นว่าภาพของคุณอนุทินที่ยืนอยู่ด้านหลังใส่เสื้อตารางหมากรุกเป็นเหมือนเสื้อโบกธงชัยชนะเวลาเข้าสนามฟุตบอลสนามแข่งรถคุณพิพัฒน์รัชกิจประการสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำคุณอนุทินสวมเสื้อผ้าไทยก็เรื่องนี้ก็ระส่ำนะครับถ้าไม่ระส่ำถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยภาพแบบนี้ไม่ต้องมาเต้นก็ได้ขณะเดียวกันครับเรื่องของคุณยิ่งชีพขยายต่อเนื่องนะครับมีการพูดผมจำไม่ได้ 100% ทำนองว่าถ้าจะต้องไปรายงานตัวถูกเรียกถูกอะไรโดยตำรวจที่แถวอำนาจเจริญนี่ท่านคุณยิ่งชีพผู้จัดการไอรอนนี่ก็พูดในทำนองว่าก็จะไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าตกลงแล้วเขาไม่ได้ดูถูกพ่อค้าแม่ค้าขายหมูครับไม่ได้ดูถูกเรื่องของ SME ครับแต่กรอกผิดกรอกถูกหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันสว.ที่มาจากอำนาจเจริญวันนี้ตามข่าวใช้คำว่าจ่อยแล้วไอ้คำว่าจ่อไอ้คำว่าเตรียมแจ้งความยิ่งชีพในการกล่าวหาเรื่องคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มแล้วก็บอกว่าทางกกต.เคยมีการปล่อยเรื่องนี้เป็นวินิจฉัยไปเสร็จเรียบร้อยมาแล้วประเด็นการเมืองเรื่องสีเสื้อเรื่องเครื่องแบบก็แล้วกันวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านนิรันดรเลื่อมสีท่านก็มีเอกสารออกมาให้เราได้เห็นกันก็คือว่าไม่ขอโอนย้ายข้าราชการไม่ขอโอนย้ายราชการแม้จะเหลือ2ปีอายุเหลือเนี่ยขอทำประโยชน์เป็นรองผบ.ตร.นั่นแหละถ้าในการทำงานเนี่ยถ้า2ปีอาวุโสขนาดนี้ไม่ได้ขึ้นมีน้องมาเป็นรุ่นน้องมาเป็นหัวหน้า
บางคนก็อาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนไหม

0: หรือบางคนก็อาจจะหวังดีว่าไปโตที่อื่นไปเกษียณที่อื่นไหมแต่ท่านบอกท่านอยู่ที่นี่ต่อได้อื่นๆวันนี้ก็มีประเด็นคืบหน้าประเด็นกระเซ็นกระสานกันออกมานะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตรายละเอียดวันนี้ผมอยู่กับคุณมนคุณวิสุทธิ์คมวัฒนพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับคุณพิรักษ์ครับก็ก่อนจะไปเรื่องกับบ้านการเมืองเรื่องเสื้อสีเรื่องแบ่งแยกนะฮะเรื่องคนรักประชาชนก็ว่ากันไปนะตรงว่าอยากจะเชิญชวนชาวไทยนะครับวันนี้จะไปเดินสายถนนประวัติศาสตร์ครับเป็นการเนรมิตสายประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนนะครับที่แถวราชดำเนินนะคุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นการแสงไฟยามค่ำคืนบนถนนราชดำเนินนะครับนี่ก็เชิญชวนกันด้วยมีตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะครับก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า immersive art ครับถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็สะท้อนแนวพระราชดำริและร่วมส่งแรงบันดาลใจในอนาคตนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเวลาครับท่านผู้ฟังครับที่บริเวณหน้าอาคารสถิตไทยชโยที่ถนนราชดำเนินกลางนะครับไปเที่ยวชมกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะสร้างประสบการณ์ด้านศิลปะร่วมสมัยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็วันนี้ใครที่อยู่กทม.ก็เรียนเชิญนะครับเป็นงานของคนไทยทุกคนนะครับ
0: วันนี้นายสมภารพลศักดิ์นะครับสว.อำนาจเจริญวันนี
1: ้ครับ
0: กล่าวถึงกรณีที่ยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนนะครับอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอว์โพสต์กล่าวหานายสมภารนางแดงกองมาสว.อำนาจเจริญว่าอาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นสว.กลุ่ม10จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่ามากว่า2ปีแล้วทางท่านสว.สมภารก็บอกว่าเรื่องนี้ตัวเขาเองแล้วก็ตัวท่านสว.แดงเนี่ยเคยถูกร้องกกต.ก็ตีตกคำร้องไปแล้วเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนฝั่งนี้เขาก็บอกครับว่าถ้าคุณยิ่งชีพไม่เชื่อไปดูคำวินิจฉัยกรรมการการเลือกตั้งที่มีการสั่งยกคำร้องนางแดงกองมาที่กล่าวหาว่าไม่มีคุณสมบัติจากหลักฐานคำวินิจฉัยชี้ชัดว่านางแดงมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีคำสั่งยกคำร้องของตัวเขาเองเนี่ยที่กล่าวหาว่าไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือการทำงานในด้านสมัครเมื่อน้อยกว่า10ปีซึ่งจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทำในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือนอกจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อมตามกฎหมายไม่น้อยกว่า10ปีสว.สมภารบอกว่ายิ่งชีพเป็นนักกฎหมายควรจะต้องรู้ว่ากกต.วินิจฉัยจบไปแล้วและต้องตรวจสอบให้ดีคือเหตุใดถึงตีความสว.กลุ่ม10คือกลุ่มประกอบอาชีพอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันว่ากฎหมายกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME หรือนายยิ่งชีพไม่ควรที่จะเปิดประเด็นให้สังคมสับสนทีนี้ครับฝั่งนี้ก็บอกว่าเตรียมแจ้งความกับนายยิ่งชีพแล้วเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายทั้งที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองโดยกกต.ไปแล้วยังจะหยิบมาเปิดประเด็นสร้างความดูหมิ่นเกลียดชังครับจริงๆตรงนี้ผมก็ใส่ดอกจันไว้นะครับคุณยิ่งชีพก็จะหยิบมาหรือมาฟ้องมาร้องหรือมาคลี่ก็สามารถทำได้ครับทีนี้อีกคำวินิจฉัยที่กกต.ไม่ได้ส่งเนี่ยมันก็เรื่องนึงนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าสองฝั่งจะยังไงกันต่อฝั่งนี้เขากล่าวหาคุณยิ่งชีพต่อครับบอกว่าเนี่ยนายยิ่งชีพเป็นผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มแล้วเรียนจบกฎหมายไม่นึกว่าจะขาดการกันกรองข้อมูลเลยเถิดไปถึงการดูถูกอาชีพคนอื่นผมยังไม่เห็นข้อความที่คุณยิ่งชีพบอกว่าดูถูกนะครับจึงไม่รู้ว่าทีมงานแนะนำทำคอนเทนต์แบบนี้ด้อยคุณภาพแล้วก็ตีไปที่ประเด็นเรื่องของ NGO ต่างชาติอันนี้ก็เข้าใจว่าความสามารถของท่านสว.ทั้งสองท่านนี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เหมือนกับย้อนเนี่ย ย้อนรอยที่คุณยิ่งชีพก็กล่าวถึงแล้วหลายคนก่อนอันนี้ก็เคยมีการทราบกันถึงความสวยงามของประชาธิปไตยว่ารอบนี้ก็จะมีอาชีพอื่นๆอย่างท่านนี้ก็จะโดนข้อกล่าวหาจริงๆไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาหรอกเป็นการบอกอาชีพที่มาสัดส่วนขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็บอกว่ามีประสบการณ์มากว่า10ปีเดี๋ยวดูกันต่อครับว่าจะออกกันยังไงแบบไหนครับคุณมนตรี
1: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณยิ่งชีพบอกว่าเป็นการสมัครผิดกลุ่มนะคุณยิ่งชีพนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าทางสองท่านฮะคุณแดงกองมาซึ่งตอนนี้เป็นสวแล้วกับคุณสมภารพราศักดิ์เนี่ยคือเขียนในใบสมัครว่าเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มระนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณแดงกองมาเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียงคือประเด็นก็คือว่าเรื่องของคุณยิ่งชีพบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยสมัครผิดกลุ่มเพราะว่ากลุ่มสิบเนี่ยเป็นกลุ่มของเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME ซึ่ง SME ตามคำนิยามของกฎหมายเนี่ยต้องเป็นลูกจ้างประมาณ300คนต้องย้ำว่าไม่ได้ประเด็นเรื่องของอาชีพอะไรหรือว่าสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่านะฮะก็คุณยิ่งชีพก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นเขียงหมูหรือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มระที่ไหนที่เป็นลูกจ้างมากมายเกิน300คนนะฮะก็มีเรื่องอื่นด้วยทำไมคะแนนเสียงมากมายล้นพ้นเนี่ยนะฮะเป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้แต่คุณชีพแกก็บอกว่าถ้าจะต้องถูกฟ้องนะจะถูกฟ้องทั้งสองท่านนะก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดที่ทั้งสองท่านเป็นสว.อยู่เนี่ยนะฮะจะไปตรวจดูร้านค้าด้วยว่าร้านที่เป็นร้านที่แบบเป็นผู้ออกความขนาดใหญ่หรือเปล่าอันนี้สิ่งที่คุณยิ่งชีพพูดไว้นะก็กลายเป็นประเด็นฟ้องร้องกันว่าตอนนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยทำท่าต้องไปหลายจังหวัดนะเพราะว่านี่สว.สองท่านนี้นะฮะสมานพระศักดิ์แล้วก็คุณแดงเนี่ยนะฮะก็ยืนฟ้องขนาดเดียวกันก็ฟังดูคุณอนุทินก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ถอนฟ้องนะฮะแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าให้ทนายความแล้วฝ่ายกฎหมายตอนนี้ยังไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องไม่ได้ป่าจะไม่ฟ้องนะครับไปถอดคำพูดของคุณยิ่งชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการหมิ่นประมาทแล้วการไปฟ้องก็แน่นอนไม่ได้ไปเองนะจะให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีคุณชีพเตรียมไปได้เลยสน.บึงกาฬวงเล็บภูมิลำเนาของผมเองครับเจ้าของคำพูดคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีฮะเป็นรองนายกซึ่งเคยนั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาโดยตลอดก็เอาเป็นว่าคนอื่นๆเนี่ยเฉพาะยิ่ง8คน8คนที่คุณชีพเอ่ยชื่อเนี่ยก็คาดการได้ว่าคงจะฟ้องกันทุกท่านแหละครับไม่เว้นกระทั่งท่านอนุทินชาญวีรกุลนะแล้ววันนี้ก็มีเพิ่มมาของคุณสว.อีก2ท่านคุณยิ่งชีพก็คงจะต้องเตรียมที่จะรับความเป็นจริงอ่ะนะมีโอกาสคุยคุณยิ่งชีพนะคุณยิ่งชีพก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นมหากรรมงานยิ่งใหญ่มโหฬารนะแต่ก็ถึงขนาดนี้ก็ต้องสู้นะก็ต้องสู้ไปนะแล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่องกองทุนช่วยเหลือไอลอนะซึ่งก็จะถ้ามีคดีก็จะช่วยคุณยิ่งชีพในเรื่องการดำเนินคดีนะฮะส่วนนี้ก็ถูกทางคุณสมภารแล้วก็คุณแดงนะก็แขวะเอานะว่าโอ้ก็เราไม่มีกองทุนนี่นะที่จะมาช่วยดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมายก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากคือผมว่าจริงๆคุณพิรักษ์
0: คร
1: ับไม่ใช่เรื่องฟ้องไปฟ้องนะมันเป็นเรื่องที่แบบยอมไม่ได้เหมือนกันนะที่คุณยิ่งชีพออกมาเล่นใหญ่แล้วก็จะรับเรื่องนี้มันสะเทือนต่อความรู้สึกของผู้คนแล้วก็มีคำถามมากมายเหมือนกันนะว่าข้อที่จริงเป็นยังไงแล้วตอนนี้คือว่าคุณยิ่งชีพปลุกติดคุณหลายคนในทีมก็ขยับนะตอนนี้ก็มีองค์กรต่างๆก็ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหัวเรื่องหัวต่อที่กกต.จะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งสำหรับผมนะคือเป็นเรื่องที่แบบในทางการเมืองแล้วมันยอมกันไม่ได้งั้นคุณยิ่งชีพก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับกับเรื่องนี้ครับ
0: แรกๆก็เหมือนกับคุณยิ่งชีพเจอก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะก
1: ็ใช่ใช่
0: ผมเองถ้าเป็นผมเจอผมคุยกับคุณ มนตรีวันก่อนเนี่ยพวกเราเองก็ไม่อยากโดนฟ้องหรอกเราเองเราก
1: ็ไม่อยากโดนคุณที่ชื่อจะเราก็ไม่อยากโดนแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องโดน
0: หยิบข้อมูลฝั่งนี้พูดถึงฝั่งนั้นฝั่งนั้นพูดถึงฝั่งนี้มาเนี่ยถ้าเราจะโดนข้อกล่าวหาการนำเสนอข่าวเลยก็โดนได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ไม่มีใครอยากจะไปเป็นภาระกับตัวหรอกแต่พอคุณยิ่งชีพตั้งหลักได้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็ต่อเลยนะแล้วก็ติดดาบไปนวมแล้วก็บู๊ที่จะไปต่อในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ยอมแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้ครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอนุทินเนวินแล้วก็พิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็ถูกแปลความหมายแล้วก็เรียกได้ว่าเนื้อหาอันเนี้ยไม่ได้ออกไปจากข่าวทีนี้ถ้าเป็นข่าวรายวันนะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าภูมิใจไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะชี้กระแสได้พอสมควรอันนี้คือในลักษณะของข่าวรายวันคือจะให้ทิศทางมาค่อนข้างบวกหรือบวกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างได้แต่ว่าข่าวในเชิงวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เขาอาจจะมองแล้วเขาอาจจะเห็นต่างไปจากประเด็นรายวันอย่างกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีของสองนอหนึ่งพอเนี่ยนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับแล้วก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวถ้าพูดกันจริงๆคุณวิสุทธ์ถ้าไม่ยี่ระกับเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโพสต์ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็อยู่ไปก็ได้แต่นี้แสดงว่ากระแสมันมาแล้วมันต้องดับทีนี้คุณอนุทินก็โพสต์อันนี้ออกมานักข่าวก็ถามเดี๋ยวทำไมต้องเคลียร์ใจอ่ะเนี่ยคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้ยังไงว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในพรรคเป็นธุระไม่ใช่ธุระของใครที่จะมารับทราบไอ้ผมฟังแบบนี้มันก็มีหลายคำที่ต้องถอดความหมายนะคือถ้ามันเป็นเรื่องธุระของคุณอนุทินหรือท่านนายกไม่ต้องมีใครมารับทราบเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องโพสต์บอกกันก็ได้นะแต่เนี่ยคือตั้งใจจะบอกว่ายังเหนียวแน่นกันอยู่ทีนี้ส่วนถามนักข่าวเนี่ยถามเนี่ยบอกเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยแหมถ้าผมเป็นนักข่าวเจอแบบนี้มันก็เหมือนมีการกดเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยคุณสมัครเวลาจะตอบโต้เวลาจะอะไรเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาจากไหนคุณมีหลักฐานหรือเปล่าคุณมีนี่หรือเปล่าอะไรเนี่ยบอกว่าตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาลัยเลยทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าจะมีอะไรฝากถึงคนปล่อยข่าวไหมคุณวิทย์บอกว่าไม่ฝากแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องในบ้านถ้ามีปัญหาจริงสมมุติก็เคลียร์กันในบ้านซึ่งไม่เคยมีถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันนานขนาดนี้อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้คุณพิสุทธิ์ในฐานะเคยดูแลนักข่าวในฐานะสมาคมเนี่ยนักข่าวฟังอย่างนี้ต้องเนี่ยนักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้บางทีมาถามคนอื่นแล้วคิดอย่างอื่นอยู่แล้วแล้วเผลอไปตอบเนี่ยคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานก็ไปอย่างพลาดหัวกันอีกแบบมันไม่ดีหรอกนักข่าวมีคุณภาพและต้องเป็นมืออาชีพคุณพิสุทธิ์ถามความเห็นความรู้หน่อย
1: ครับ
0: ตกลงนักข่าวมีสิทธิ์ที่จะถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรองนายกและคนที่ขับเคลื่อนพรรคเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงมันเกี่ยวข้องกับสถานภาพอะไรแบบนี้เลยนักข่าวถามได้ไหมคุณวิสุทธ
1: ์ถามได้ครับ
0: เออ
1: ผมคิดว่านักข่าวถามเนี่ยคือถามแทนประชาชนที่อยากรู
0: ้
1: คือถามนี่ไม่ได้ถามคุณอนุทินถามคุณเนวีหรือถามคุณพิพัฒน์สามคนนะ
0: ก็ถามนายกใช่ไหม
1: ไม่ที่ถามเพราะว่าทั้งสามท่านเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่ประชาชนสนใจจะถามไปโดยตรงไม่ได้ก็ฝากนักข่าวถามแต่ผมคิดว่าประเด็นอย่างนี้ดูที่ประเด็นนักข่าวถามแบบคุกคามถามคำถามแบบบทขยี้หรือไม่ให้เกียรติรู้ทินหรือไม
0: ่อ
1: ันนี้ผมไม่เห็นนักข่าวจริงนะแต่ถ้าเจอนักข่าวถามแบบจะเอาเป็นเอาตายกดดันจะคำถามชี้นำอย่างนี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ก็มีอะไรไม่ให้เกียรติไม่มีมารยาทหรืออะไรแต่ไม่อันนี้ไม่มีนะ
1: เออเท่าที่ผมฟังผมก็ไม่มีนะ
0: ไม่มีทำร้ายจิตใจไม่มีอะไร
1: แบบจะต้อนจนมุมหรือก็ฐานนำอะไรเงี้ยผมว่า
0: ก็ยังไม่มี
1: ไม่น่าจะมีก็นักข่าวผมคิดอย่างนี้นักข่าวก็มีสิทธิ์ที่จะถามส่วนคุณอนุทินจะในนามของคุณอนุทินหัวหน้าพรรคหรือนามนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้แหละครับเหมาะหรือไม่ประเด็นนึงนะแต่มีสิทธิ์ที่จะพูดผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องการเบรกนักข่าวว่าเฮ้ย คุณจะถามนำเด็กคุณจะถามเรื่องที่แบบก่อให้เกิดความแตกแยกอ่ะแต่ว่าประเด็นอย่างผมคิดอย่างเงี้ยคุณพิทักษ์ผมเชื่ออย่างนี้นะฮะผมเป็นคนหลักเชื่อว่านักข่าวถามแทนใจประชาชนนายกจะตอบอยังไงก็ได้ประชาชนเป็นคนดูและตัดสินใจแล้วจะ
0: คือเพราะฉะนั้นคือถ้านักข่าวก็ถามแทนประชาชนแล้วก็ถามดีแล้วนายกจะเลี่ยงแบบสุภาพหรือจะตอบโต้กลับอย่างกวีก็ว่าหรือยังไงก็ให้ประชาชนให้ได้เห็นว่า
1: ใช่ครับ
0: นักข่าวถามถูกไหม
1: ครับ
0: หรือนายกโต้ตอบโต้กำลังพอดีไหมหรือนายกเกินพอดีไหมให้ประชาชนตัดสินเอานะ
1: โอ้สมัยนี้โคทุกสมัยประชาชนเขาตัดสินเองได้นะฮะคืออย่าไปตัดสินแทนมันเป็นยุคหนึ่งไงมันยุคของคุณขออนุญาตเรียนท่านอดีตนายกคำบักสุทรเวชเนี่ยก็โต้ทุกดอกโต้ทุกเม็ดนะจนนักข่าวบางคนถ้ามีข้อมูลไม่แม่นก็ยอมรับว่าก็แพ้คุณสมัครเน
0: า
1: ะแต่ถ้าแม่นเนี่ยนะก็ตอบโต้ด้วยข้อมูลซึ่งคุณสมัครก็โอเคจะมีอารมณ์แต่ก็ยอมรับเอาแต่ก็เรียนตรงๆก็มีบางครั้งที่นักข่าวบางท่านไม่อาจเอ่ยชื่อนะซึ่งก็โต้ตอบคุณสมัครแบบก็เอาพูดง่ายก็ล้ำขอบเขตนะประชาชนก็แบบแสดงออกเองอ่ะมันก็แล้วแต่กรณีไปนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือผมคิดว่าคำถามหนึ่งที่อีกครั้งนะที่เพื่อความชัดเจนแห่งสาธารณชนเนี่ยนะก็คนมีของประชาชนผมคิดว่าทำได้นะแต่ถ้าข่าวถามเลยบอกให้กวนก็ตัดสินใจไปถ้าเกินขอบเขตว่าสำนักพิมพ์เขาก็ลงโทษกันนี้ได้อันนี้คือเรื่องคุณทัศน์แต่ฟังดูอย่างนี้คุณผมเข้าใจคุณชินก็คงจะแบบช่วงนี้แบบโดนบี้หนักนะก็น่าจะอารมณ์ออกประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าโดยคนนะคุณอภิรักษ์นี่มาสไตล์นิ่งนิ่งตลอดคุณจะรู้นะนิ่งนิ่งทุกงานกฎพิพัฒน์ราชกิจประกาศโกเกี้ยเนี่ยนะโกเกี้ยก็ถูกถามเหมือนกันนะสองนอนหนึ่งพอนะฮะว่าคุณโกเกี้ยบอกจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องถามก็ได้นี่อารมณ์นึงนะเรื่องนี้ไม่ต้องถามก็ได้แล้วก็ขยายต่อนะครับว่าบอกแล้วว่าพวกเราหมายถึง3คนเนี่ยนะไม่มีอะไรก็27แล้วก็คงให้ข่าวไปแล้วกงเกียขยายความว่าเราคุยกันทุกสัปดาห์เลยคือจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหินห่างไม่ใช่มีปัญหากันนะทุกสัปดาห์เราคุยกันนะฮะแล้วก็เวลามีอะไรปกติก็จะคุยกันอยู่แล้วนะฮะก็ตอนที่พบกันที่เนี่ยที่ถ่ายรูป3คนเนี่ยที่ก็แชร์กันทั่วเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติจะได้ลดคำครหาลดจริงเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่นี่สไตล์เหมือนท่านนายกอีกกันนะฮะคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยที่โยนให้สื่อเลยนะสื่อนักปั่นนะอันนี้ไม่ใช่คุณอาจารย์สมชัยนะสมชัยนี่ปั่นอะไรนะเกมีเพจเหรอ
0: ปั่นจักรยานนะสมชัยปั่นไปไหน
1: เกชื่อปั่นไปไหนก็ถือว่าแปลว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่เช่นนั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนเป็นข่าวที่ปล่อยโดยหาตัวตนไม่ได้ท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีครับผมคิดว่าหาไม่ยากนะสมัยนี้ให้ทีมงานเซิร์ชนะว่าข่าวที่มาจากไหนคุณพิรักษ์ง่ายมาก
0: จริงมันไม่ได้เริ่มจากสื่อปั่นหรอกมันน่าจะมีสองส่วนโดยที่สุด
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทีวีสื่อมันก็จะมีคอมเมนเตอร์อยู
1: ่ครับ
0: คอมเมนเตอร์ก็สมัยก่อนก็มีเหลืองแดงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็กระจายสีกระจายเฉดอ่ะเป็นฟ้าบ้างเป็นน้ำเงินบ้างเป็นเขียวบ้างเป็นส้มเป็นแดงเป็นอะไรบ้างอ่ะพวกนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสื่อสารของตัวเขาเองอีกส่วนหนึ่งก็จะมีนักวิชาการอิสระขออนุญาตนะมีทั้งอิสระมีทั้งไม่อิสระมีทั้งเดี๋ยวนี้บางที
1: มีทั้งทำตัวเป็นอิสระแต่ว่ามีปอกคออยู
0: ่โอ้โห
1: ไม่อะไรคือ
0: มีค่ายก็แล้วกันอ่ะรู้อยู่แล้วว่า
1: อันนี้ไม่ใช่คำรุนแรงก็คือว่าม
0: ีค่าย
1: เขามีคำเปรียบเทียบอย่างนี้คุณพิรักก็เป็นหมานะผมก็เป็นหมานะ
0: หมาเฝ้าบ้านนะ
1: หมาเฝ้าบ้านนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้แรงเป็นสับแสงทางวิชาการซ้ำไปนะนะ
0: คือก็มันก็จะเริ่มมาจากทางนั้นแหละอย่างที่ผมบอกตอนแรกกว้างๆเอาไว้อ่ะถ้าเป็นสื่อรายวันเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลส่วนใหญ่นะตอนนี้เวลานี้น่าจะคอนโทรลอีโมชันได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่พวกคอมเมนเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้อาจจะคุมไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้เพราะฉะนั้นท่านเองจะคุมยังไงจะสื่อสารยังไงแสดงว่า ท่านเริ่มรู้สึกสะเทือนแสดงว่ามันมีบางส่วนเนี่ยเขากลับไปโยงแล้วเขาเชื่อในตรงนั้นทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนถามนายกเรื่องนี้ด้วยเพราะคุณกรุณาชิดชอบเนี่ย
1: ภรรยาคนนี้
0: เนี่ยโพสเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแบบมีคนก็ถามเนี่ยสตาร์เขาบอกว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนักข่าวถามคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินบอกแล้วพูดผิดไหมคนที่ไม่ควรครบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเจ้าความเท็จมาต่อสาธารณหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านี้จะไปให้ความน่าเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าอย่าไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์ช่วยกันคือช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้คือซอต่ายเนี่ยก็พูดแรงคุณกรุณาชิดชอบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าซอต่ายเนี่ยพูดถึงใคร
1: แ
0: ต่
1: ว่าจังหวะ
0: แต่จังหวะนี้คุณอนุทินก็เหมือนกับเบิ้ลไปอีกฝั่งนึงอ่ะเบิ้ลออกไปอีกทางนึงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าที่คุณอนุทินพูดอ่ะคุณวิสุทธิ์ขอไปฮะมันก็จะมีณวันนี้มีอดีตนักการเมืองอดีตหัวหน้าพรรคสวมเสื้อชัดเจนนะผมเคยเขียนวิเคราะห์ไว้อันหนึ่งคือถ้าบอกว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิจารณ์การเมืองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสบายใจนะเพราะคนดูได้รู้ได้เห็นแต่บางคนเนี่ยบอกเป็นอาจารย์พิเศษที่นู่นเป็นผู้อำนวยการสถาบันนู่นสถาบันนี้บางทีไตเติ้ลแบบนี้มันไม่มีจริงอ่ะอันนี้คนดูบางคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะบางทีมันดูแล้วเหมือนไปให้เครดิตเขาเยอะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่คุณอะไรนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านคอมเมนต์เนี่ยกับอีกอันนึงอ่ะบางคนบอกเห็นก็ปิดไปหลายที่แล้วไม่รู้ท่านแขวะมาพวกหนังสือพิมพ์ที่ช่วงนี้มีปิดหัวหนังสือพิมพ์ไปที่ลายสองลายได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าสื่อบางสำนักนี่ก็เรียกได้ว่าจองกฐินท่านนายกนี่ก็ขยันเหมือนกันนะที่จะมองอะไรต่างจากที่ท่านนายกตลอดนะคุณวิสุทธ์นะ
1: แต่ผมขอมาดูโพสต์ของซอต่ายภรรยาคุณเดวินนะ
0: ท่านหมายถึงใครเนี่ย
1: เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง
0: โอ
1: ้ดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนะคือผม
0: ซ้อมหมายถึงใครอ่ะซ้อมใหม่ในใจผม
1: คือผมดูแล้วคุณด้วยแบบปัญญาที่ผมมีเล็กน้อยนะผมไม่เห็นมันข้องเกี่ยวกับพวกบรรดาคอร์รัปชันหรือเรื่องวิชาเท่าไหร่นะ อ่ะจริงคือคิดถึงว่าซ้อมแกพูดถึงเรื่องนักวิจารณ์เหรอผมว่าไม่น่าจะใช่แต่โอเคท่านนายกอาจจะตีความอย่างที่คุณอภิรักษ์เล่าให้ฟังว่าอาจจะตีความหมายถึง
0: หรือเราจะตีแบบเสี้ยมเราจะตีแบบเสี้ยมไหมล่ะ
1: หรือก็ได้ตีความนะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะยกลองอ่านวิธีง่ายมากนะ
0: มันต้องย้อนกลับไปนั่งนึกใช่ไหมคุณวิสุทธ
1: ิ์ไม่ก็ถาม
0: น้ำน้ำเงินในมหาดไทยน้ำเงินในกรมการปกครองน้ำเงินในทั้งหลายที่เขาประลองกำลังกันอยู่ทั้งที่ภูเก็ตด้วยทั้งที่ตรงไหนเอ่ยหรือแม้กระทั่งไอโครงการแลนด์บริดจ์อะไรต่อไม่ไรเนี่ยประลองกำลังทั้งน้ำเงินแถวนั้นทั้งน้ำเงินส่วนอีสานกับน้ำเงินส่วนใต้เนี่ยพวกนี้ถือว่าประลองกำลังกันไหมไม่รู้ซอต่ายหมายถึงเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคุณวิสุทธิ
1: ์โอ้ผมว่าหาคำตอบไม่ยากนะจะได้คำตอบฝ่าไม่รู้ที่ผมดูจากนี้แหละดูจากซอต่ายแหละ คือซอต่ายโพสต์อย่างที่เราอีกทีนะ
0: เ
1: หลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนวิธีที่จะสื่อสารโดยตรงนะซอต่ายเปิดประเด็นนะครับเปิดช่องแล้วนะครับก็ชวนผู้ติดตามแสดงความคิดเห็นและข้อความดังกล่าวในหัวข้อนี้ใช่ไหมโหวตหน่อยเข้าไปเลยคุณลุทีนคุณฟิลาใครกล้าเข้าไปเพราะเขาตายเปิดแล้วโหวตความเห็นก็ส่งตรงได้นะ
0: แสดงว่าถ้าคิดแบบตามคุณวิสุทธ์ก็คือถ้าเขาตายเปิดประเด็นเนี่ย
1: ก็เปิดจริงนะเปิดจริง
0: แล้วด้อมที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาตายพูดเนี่ยก็มาเขียนต่อโดยที่ซอต่ายไม่ต้องอธิบายเองอันนี้ใช่เทคนิคซอต่ายไหมคุณรู้สึกถ้าเราอ่านกันแบบนั้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปนั่งตามหาว่าต้อง
1: เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าเท่าที่ฟังคนที่รู้จักซอต่ายบอกซอต่ายก็เป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนห้าวตรงไปตรงมาบางคนก็กวนๆน่ะแต่ว่าคำพูดนี้น่าสนใจว่าจริงๆซอต่ายต้องการส่งสัญญาณถึงใครซึ่งความเห็นผมเนี่ยไม่น่าจะพูดถึงบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์พวกหิวแสงเท่าไหร่ในหัวเฉพาะประเด็นนี้นะ เดี๋ยวจะได้ไหมถ้าผมโปรยโฟสามซอสตายเลยครับ
0: เอ้า16:38ล้ำมาเยอะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้าก่อน
1: ครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เห
4: มกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-216195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับจากกระแสเรื่องของการเมืองซึ่งมีหลายเรื่องให้เราได้ตามกันเนี่ยนะครับวันนี้ที่บูธบัญชาการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็มีรายงานว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งท่านก็เป็นรองที่อาวุโสเรียกว่าอายุท่านก็ยังเหลืออีกเกษียณอีก2ปีทีนี้ท่านได้มีทำการทำหนังสือลงข้อความบันทึกด่วนที่สุดนะครับลงวันที่27กรกฎาคมก็คือเมื่อวานถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผ่านผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลโดยมีสาระสำคัญก็คือไม่ประสงค์ไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีกระแสข่าวกระเซ็นกระสายหรือกระเสียนหนังสือลงมาแล้วหรือเปล่าจึงมีการทำหนังสือตรงนี้ออกมาโดยหนังสือนี้มีขึ้นหลังจากที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี24กรกฎาคมครับเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยให้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผบตรแล้วก็ให้เป็นผบตรตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยทีนี้ครับในบันทึกรายละเอียดของกฎหมายท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกนิรันดรได้หยิบยกข้อกฎหมายขึ้นมาประกอบเหตุผลครับซึ่งท่านก็เหมือนกับขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันนะว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวมีความสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานเป้าหมายมีความต้องการที่จะรับโอนโดยต้องมีการทำความตกลงร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียก่อนคือสองฝั่งโอเคกันแล้วเจ้าตัวต้องโอเคด้วยนอกจากประเด็นในข้อกฎหมายแล้วท่านพลตำรวจเอกนิรันดรก็ได้ชี้แจงถึงประวัติรับราชการและการทำงานของตัวท่านเองครับโดยบอกว่าท่านเหลืออายุราชการอีก2ปีก่อนที่จะเกษียณรวมระยะเวลาที่ทำหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาทั้งสิ้น37ปีเจริญก้าวหน้าตามลำดับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมสายสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามงานอำนวยการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท่านย้ำครับว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจงานตำรวจมหาภาคการบูรณาการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัยมาประยุกต์ใช้กับตำรวจและที่ผ่านมาตลอดชีวิตราชการไม่เคยมีประสบการณ์ในส่วนงานราชการอื่นใดการโอนย้ายไปในหน่วยงานอื่นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จึงไม่น่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่ากับปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปก็สรุปเจตนารมณ์ครับว่า เมื่อพิจารณาประโยชน์สูงสุดแล้วของทางราชการแล้วและสอดคล้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเรียนยืนยันว่าไม่มีความสมัครใจที่จะโอนไปรับราชการยังส่วนงานอื่นหรือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบจุดยืนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ1ครับท่านก็อ้างกฎหมายฝ่ายส่งก็ส่งฝ่ายรับต้องรับอันที่2คืออ้างกฎหมายว่าถ้าเจ้าตัวไม่ได้สมัครใจก็ไปไม่ได้อันนี้คืออ้างอันแรกก่อนประเด็นที่2ก็คืออ้างความรู้ความสามารถของตัวท่านเองในหลายๆส่วนของงานราชการทำมา37ปีอยู่ตรงนี้เป็นประโยชน์และทันสมัยมีการปรับปรุงตัวปรับปรุงความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์มากกว่าประเด็นที่3ก้อนที่3ก็คือบอกว่าไม่เคยไปทำที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นไปที่อื่นก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ไปมากกว่าการที่อยู่ที่นี่และสุดท้ายท้ายสุดก็แสดงความจำนงโดยการหยิบยกทั้ง1กติกาและ2ก็คือเรื่องของความเจตนาของตัวท่านเองอยู่ที่นี่ยังจะดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็เป็นการสะท้อนเรื่องจัดการภายในนะครับก็จริงๆถามว่ากระเพื่อมไหมกระเพื่อมนั่นแหละแต่ว่าคงไม่ได้กระเพื่อมใหญ่เหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์อยู่ไหมครับหรือว่าร
7: อไปครับเริ่มเปิดใหม่ก็คงจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะฮะเพราะว่าก็ชัดเจนนะว่าการแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำรันนวลมาซึ่งผมก็นอนมาจริงเนี่ยนะครับก็ถึงที่ตามมาก็คือว่าจะต้องมีการแต่งตั้งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆตามมาซึ่งถ้าดูอย่างนี้คงจะต้องมีผลกระทบนะก็เลยมีหนังสือที่ออกมายืนยันสิทธิส่วนบุคคลนะฮะผมดูมาตรา39เขาเขียนว่าอย่างนี้ครับเป็นพรบตำรวจแห่งชาตินะฮะปี2565การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจแล้วก็ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการรับโอนนั้นพูดง่ายว่าก็ให้โอนยินดีจะโอนรับนะครับอันนี้ก็คือว่าตำรวจต้องสมัครใจหน่วยงานรับโอนต้องทำข้อตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าผมก็คิดว่าก็เคยมีเรื่องนี้นะคุณพิรักษ์นะที่สุดแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกไงเป็นระเบียบของทางตำรวจแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยก็มักจะมีการโยกย้ายอ่ะขึ้นอยู่กับผู้บัญชาเป็นหลักด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับไม่ใช่คนที่ตามเรื่องข่าวตำรวจนั้นก็มีนัยยะบางอย่างที่น่าจะกระทบต่อเรื่องการจัดโผของนายพลตำรวจล็อตใหญ่ของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาแล้วท่านนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบเนาะ
6: คือถ้าผมเป็นผบ.อ่ะแล้วผมจะต้องใช้งานรุ่นพี่อ่ะผมคงไม่สะดวกแล้วผมก็คงจะมีชุดของผมที่ผมอยากจะเอาเข้ามาทำงานด้วยเมื่อรุ่นพี่ไม่สมัครใจไปเนี่ยทีเนี้ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะขยับทางไหนได้บ้างอ่ะขยับไปเจรเลก็คงไม่ได้ขยับเป็นที่ปรึกษาสบ10หรอหรือตำแหน่งไหนมันก็คงไม่ไหวมันต้องคาไหมถ้าเจ้าตัวไม่สมัครใจหรือจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
7: ก็จะหาตำแหน่งให้อยู่อาจารย์ตำแหน่งให้อยู่เป็นอาจจะแต่ง
6: อยู่
7: ลอย
6: ลอย
7: ลอยลอย
6: จะไปข้างนอกท่านก็ไม่อยากไปอ่ะคุณพี่สุด
7: ครับก็ต้องจัดการได้เอาจริงจริงครับถ้าไม่
6: คือถ้าเกิดท่านสำราญมายังได้เพราะฉะนั้นจะจัดการตำแหน่งรองคงไม่ยากใช่ไหมคุณพิสุทธ
7: ิ์ใช่ฮะบางทีก็ไปฝากไปที่อื่นบ้างอะไรบ้างสมชก็เคยมีนะเอาผบ.ตร.รองผบ.ตร.ไปแหมไว้นะอย่างนั้นเขาต้องคงอื่นแต่ว่าโดยปกติ ตำรวจถ้าไม่ได้อึดอัดใจหรือรู้สึกไม่พอใจหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องถูกย้ายเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกสังเกตไว้คุณไปละ
6: นี่เขาดักไว้ก่อนเลย
7: นะแต่ว่าไม่ก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะนะว่าผบ.ตร.จะผมไม่แน่ใจว่าจะมองเป็นปัญหาไหมสำหรับผบ.ตร.เนาะเดี๋ยวรอผู้รู้เขาว่ากันนะครับ
6: ครับ
7: คุณพิทักษ์ผมขออนุญาตกลับมานิดนึงก่อนจะข้ามไปนิดนึงพอดีเรื่องของบรรดาสามคนที่ถ่ายรูปโชว์อ่ะนะฮะสนใจเพราะว่าคุณอนุทินปฏิเสธใช่ไหมครับคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่มีประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะจริงๆคุยกันทุกสัปดาห์ที่น่าสนใจคือนี้ครับตักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วคุณเนวินน่ะที่เป็นฉากที่ก่อนที่สอต่ายจะโพสต์นะที่โพสต์รูปสามคนเนี่ยคุณเนวินคิดยังไงคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าคุณเนวินเนี่ยไม่ได้สนใจข่าวพวกนี้เลยใช่ว่านี้เนวินก็เป็นคนการเมืองเข้าใจดีเรื่องของการที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกเป็นเรื่องปกติที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสมมติฐานคุณพิพัฒน์บอกว่ามีคนต้องการก่อให้เกิดความแตกแยกคุณเนวินแกไม่สนใจโอแกคนการเมืองเก่าประมาณเนี้ยนะสมมติฐานคุณพิพัฒน์ก็น่าสนใจนะคนต้องการสร้างความแตกแยกก็เลยสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อสักครู่ผมไม่รู้เป็นใครที่ผมพูดค้างไว้นะให้ทีมงานไปเซิร์ชนะฮะไม่ยากหรอกว่าข่าวนี้มาจากไหนแต่ว่าหรือมาจากข้างในผมไม่รู้วงการเมืองเองหรือเปล่าว่าจะคนการเมืองหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะฮะทีนี้ก็นักข่าวถามว่าต้องถ้าอย่างนั้นต้องคุยบ่อยๆหรือเปล่าคุณพิพัฒน์บอกว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วเวลาเจอหน้ากันนะแต่ว่าโทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวันมีอะไรก็ไถ่ถามกันนะครับผมไม่ได้เป็นนักข่าวถ้าผมเป็นนักข่าวผมจะถามตอบว่าที่คุยโทรคุยกันทุกวันนี่คุยกันสามคนหรือเปล่าหรือว่าสองคนวันนี้เป็นคนแก่ไม่ใช่นักข่าวในสนามแม่ในสนามจะฝากคำถามหน่อยนะครับ
6: ครับที่ญี่ปุ่นครับผมกลับมาอัปเดตหน่อยเผื่อคนไทยที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นหรือว่าไปกำลังจะไปหรืออยู่จะยังไงแบบไหนวันนี้มีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่คุมาโมโตะนะครับ
7: ครับ
6: เวลาประมาณ 14:27 ตามเวลาในประเทศไทยครับรับรู้แล้วก็มีการเตือนภัยสึนามิในหลายจังหวัดนะครับทั้งที่ฟุกุโอกะซากะนางาซากิและคุมาโมโตะนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้ไม่กระทบกับบ้านเรานะครับสิ่งที่ตามมานะตอนนี้เวลานี้ก็คือมี after shock ครับขณะที่ทางท่านกรุงศูนย์ใหญ่ฟุกุโอกะนะครับก็ออกประกาศเตือนแผ่นดินไหวสึนามินะครับโดยท่านก็รายงานว่าแรงสั่นสะเทือนสูงสุดอยู่ที่เมืองอุกิซิตี้ฮิคาวะนะครับในจังหวัดคุมาโมโตะระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ 3-4 ที่คาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยางิโออิตะแล้วก็ยามากุจินะครับก็มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในชายฝั่งทะเลอาริยะเกะแล้วก็เตือนประชาชนเฝ้าระวัง after shock ด้วยนะครับทางท่านกงสุลใหญ่ก็ขอเตือนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่คุมาโมโตะและใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นนะครับฉุกเฉินก็ติดต่อได้ที่กงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะนะครับใครอยู่ที่นู่นเขาคงพอทราบเบอร์กันนะครับส่วนใครที่อยากจะเช็คข่าวอะไรก็เข้าไปที่เพจของทางกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะก็น่าที่จะให้ข้อมูลได้จริงๆแล้วกับที่ญี่ปุ่นเรื่องของแผ่นดินไหวไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาแปลกใจหรือตกใจนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรับมือกันยังไงได้บ้างที่นู่นครับมีโรงงานของทางโซนี่ด้วยทางโซนี่ก็บอกว่าก็ยังรับมือไหวขณะที่คิวชูอิเล็กทริกพาวเวอร์ก็บอกว่าก็บ้านเรือนกว่า 40,000 หลังคาเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ JR คิวชูบริษัทรถไฟของเขาก็ระงับพวกชินคันเซ็นรวมถึงรถไฟบางสายด้วยส่วนสำนักงานกำกับพลังงานนิวเคลียร์ยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดก็อัปเดตให้ได้เห็นภาพกันครับคุณวิสุทธ์ครับ
7: ครับเวลาไม่กี่นาทีในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยก่อนจะลืมกันไปเรื่องของโกงข้อสอบฮะ วันนี้ความจริง
6: มีต้อง8แอคชั่นแล้วนี่คุณวิสุทธิ์ไม่เห็นต้องกังวลเลยมีตั้งกี่แอคชั่นแล้ว
7: แอคชั่นไม่สำคัญนะสำคัญว่าร
6: ีซอสผลลัพธ์
7: ใช่ใช่แอคแล้วมันเกิดอะไรตามมานะฮะวันนี้นายกเรียกประชุมผู้บริหารมหาไทยนายกจะเข้ากระทรวงมหาไทยสัปดาห์สองวันนะเดิมนายกไม่เคยเข้าไปนะนี่คงจะเปิดประเด็นเยอะกับบอลเดี๋ยวจะเข้ากระทรวงอาทิตย์ละ2วันวันนี้เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฮะตามสไตล์นายกฮะใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนแปลว่าจองต้องมีวิกฤตจริงนะครับหลังจากเจอข้อสอบเรื่องมรสุมข้อสอบท้องถิ่นนะฮะต้องเอากาฝากออกก่อนกืนหญ้าดีหมดโอ้โหนายกมีคำสวยๆเยอะแล้วก็เตรียมที่จะเซตกระทรวงใหม่นะฮะก็เนี่ยวันนี้ก็ถือว่าไปกันครบทีมนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็เริ่มจำได้นะคุณพิรักษ์นะบรรดาเขาเรียกรัฐมนตรีลูกเทพใช่ไหมคุณพลพีตอนหลังให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรผมจำไม่ได้บ่อยขึ้นนะคุณเจเศษนะฮะเนี่ย
6: เจเศษก็จะมาให้สัมภาษณ์เรื่องน้ำประปาน
7: ะฮะคุณเจเศษนะฮะแล้วก็เนี่ยก็เอาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาไทยมากันพร้อมก็ถือว่าเป็นการมอบนโยบายถ้าถูกแล้วก็ถือว่าเป็นการปลุกเร้าเนาะให้เดินหน้าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ
6: ก็เป็นโอกาสของสื่อหลายสื่ออ่ะ
7: ครับ
6: ที่ทำให้รัฐมนตรีทั้งหลายมีพื้นที่อ่ะคุณผู้ช
7: มมีเนื้อที่มากขึ้นก็จริงนะฮะแต่ว่าของจริงก็คือ
6: เนื้อที่กับเนื้องานจะเป็นคนละเรื่องกันนะอันนี้ไม่แน่ใจ
7: ถูกต้องครับคือต้องยอมรับว่าโอเคก็มีโอกาสได้โชว์ฝีมือไม่ต้องควรจะบอกโอ้ไม่ทำอะไรเนี่ยในใจฝีมือแล้วส่วนแสดงแล้วจะมีฝีมือหรือไม่ผลงานและการกระทำเป็นคำตอบ
6: เอาเบรกก่อนดีกว่าคุณวิศักดิ์เดี๋ยวยาวพักกันก่อนช่วงหน้าครับครับ
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเผยเจรจา FTA ไทย EU ใกล้ปิดดีล2ใน3ของการเจรจาเร่งเปิดตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวการเจรจา FTA ไทย EU มีเป้าหมายจะทำความตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้สรุปในประเด็นสำคัญแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทและกำลังเร่งเจรจาในประเด็นที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าและบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วผู้กำกับระแงะวันเกิดเหตุซ้ำรอยถล่มจุดตรวจบูเกสามีสั่งรื้อทิ้งตั้งป้อมยามกันกระสุนรับมือก่อกวนหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดและยิงจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดตรธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายเหตุเกิดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะและเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองต่างลงความเห็นให้ยุบหรือรื้อจุดตรวจบูเกสามีเป็นการถาวรโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรื้อหอสูงริมหัวสะพานที่มีเพิงพักเล็กๆอยู่หน้าบ้านพักชั่วคราวของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดหัวหน้าชุดซึ่งเป็น1ใน5ของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้ทำการลื้อผ้าสแลนกันแดดออกที่จุดตรวจซึ่งอยู่เยื้องกับหอสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายซ้ำพันตำรวจเอกสุภชัดนำป้อมยามกันกระสุนสีแดงหรือที่กำบังสนามหุ้มเกราะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นิรภัยสี่เหลี่ยมที่เสริมแผ่นเหล็กกล้าหรือคอนกรีตหนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดมาตั้งไว้บริเวณ3แยกปากทางเข้าไปน้ำตกซีโปแทนจุดตรวจบูเกสามีซึ่งห่างจากจุดตรวจบูเกสามีเดิมประมาณ200เมตรที่ใช้เป็นจุดตรวจด่านหน้าก่อนเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสลับเปลี่ยนเวรกันเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเวลา 16:27 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองยูกิซิตี้และไฮกาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะยาสุจิโร่พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง after shock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงาน มิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
0: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์ขานพิชิตวณิชนะครับเมื่อสักครู่สิ่งที่ทางคนที่ได้เป็นสว.เนี่ยนะครับคุณสมภารพลศักดิ์ก็ออกมาตอบโต้กรณีที่ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนกฎหมายไอลอเนี่ยนะครับ
7: ไอลอครับ
6: ก็ออกมาบอกว่ายิ่งชีพควรเคารพคำวินิจฉัยกกต.และไม่ควรจะเปิดประเด็นให้สังคมสับสนสงสัยยังมีนัยยะแอบแฝงอันอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ชี้นำโดยไม่สุจริตอันนี้คนที่ได้ผ่านการเลือกเป็นสว.นะครับคุณสมภารพลศักดิ์ทีนี้คุณยิ่งชีพก็ตอบครับก็บอกว่าเอ๊ะทำไมท่านสว.ถึงไล่ให้ผมไปดูคำสั่งของกกต.ผมก็อยากดูมากๆแต่มันมีให้ดูที่ไหนครับผมเคยยื่นข้อเรียกร้องต่อกกต.ให้เปิดเผยเรื่องร้องเรียนและข้อวินิจฉัยทั้งหมดแล้วแต่เขายังไม่ได้ตอบรับยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการไอลอว์เป็นในนี้ถ้าเราจะดอกจันแบบเติมมุมมองตรงนี้ไว้สักหน่อยก็คือว่ามันใกล้จะถึงกำหนดช่วงเวลาที่กกต.ต้องขยับแล้วแหละว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องหัวสว.เนี่ยตกลงกันยังไงแบบไหนหลังจากที่ผ่านมา2ปี
7: ครับ
6: นี้ถามว่าถ้าทางฝั่งของฝ่ายค้านทางฝั่งของพรรคประชาชนหรือภาคประชาสังคมหรือจะเป็นโครงการไอลอว์หรืออะไรก็ตามที่เขาตั้งคำถามเนี่ยเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวะนี้เวลานี้ไอ้ข้อสงสัยข้อเคลือบแคลงของสังคมที่มีกันมาเยอะๆเนี่ยกกต.จะทำหน้าที่ขนาดไหนซึ่งถ้าเราย้อนไปครับท่านประธานกกต.ใหม่ก็ออกมาบอกแล้วว่าเราจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นไปรษณีย
7: ์ครับ
6: ทีนี้เนี่ยพอไม่ได้เป็นไปรษณีย์แปลว่าอะไรครับต้องมีบางส่วนที่คิดเองตัดสินใจเองว่าจะเอายังไงหรือจะส่งหรือไม่ส่งขณะเดียวกันครับสังคมมันก็บอกว่าให้เรื่องมันไม่มีปัญหาเยอะเปิดเผยบ้างได้ไหมตัดสินใจอะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ยหรือขั้นตอนอะไรทั้งหลายเนี่ย ให้องค์กรที่เขาได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่านี้เป็นคนตัดสินหรือตัดสินใจว่าจะเดินตรงไหนน่าจะดีกว่าหรือไม่อย่างไรแต่วันนี้ตอนนี้เวลานี้แหละมันก็เลยพวงกันมาเป็นทั้งเรื่องสว.ทั้งเรื่องของพรรคภูมิใจไทยทั้งเรื่องของพรรคทั้งหลายเนี่ยก็เลยหยิบเข้ามาโน่นเนี่ยกันเต็มไปหมดแต่ว่าท้ายที่สุดครับเฉพาะตัวเรื่องเฉพาะสว.กกต.เองเนี่ยเรื่องหลักฐานเรื่องข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีออกมาน้อยมากในฝั่งของคนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบประกุลที่สุดครับ
7: ครับก็คือตอนที่เห็นการตอบโต้กันในเรื่องนี้นะคุณพิรักษ์ผมเห็นฝั่งโอเคละฝั่งของทางพรรคฝ่ายค้านฝั่งของคุณยิ่งชีพฝั่งของผู้สมัครสว.สำรองนะนักวิชาการหลายส่วนก็ออกมาเปิดข้อมูลพยานนะขณะเดียวกันผมเห็นฝั่งที่ออกมาตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาฝั่งสว.ก็จะบอกว่าสิ่งที่นำเสนอผ่านสังคมเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าสังเกตไหมเวลาเขาจะพูดว่ามันข้อมูลเก่าผมคิดประเด็นคือไอ้เก่าใหม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะสำคัญว่าข้อมูลมันมีข้อเท็จจริงหรือเปล่า

0: แล้วข้อมูลที่ว่าได้รับการพิสูจน์แล้วหรือยังเนี่ยคือการตอบโต้อ่ะข้อมูลเก่าอ่ะผมว่าเรื่องนี้แม้จะเก่าแค่ไหนถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่ต้องพิสูจน์ก็ต้องทำอ่ะนะนี่ก็
1: คือเก่าก็จริงนะคุณที่สุดแต่ว่าบางเรื่องมันยังไม่มีคําตอบโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานเนี่ย
0: ครับ
1: จะเรียกว่าจะไม่ใช้คําว่ายังไงมันเหมือนกับอมพนันว่าอย่างเดียวเนี่ยคือจะปล่อยให้สังคมลืมยอม
0: ไม่ได้
1: หรือจะปล่อยให้นักข่าวบอกไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่แล้วรับรู้ไปแล้วเนี่ยคือถ้าถามอยู่ทุกวันแล้วจะโดนต่อว่าถามเรื่องเก่าก็ต้องถามอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนนะถ้ามันไม่ได้คําตอบก็ต้องถามกันถามจนกว่าจะได้คําตอบอ่ะคุณวิสุทธิ์อ่ะหน้าเบื่อก็ต้องถามอ่ะ
0: ก็ต้องถามอ่ะความจริงไม่ควรจะถูกปล่อยให้หล่นหายไปตามกาลเวลานะแล้วเดี๋ยวนี้พิสูจน์ความศรัทธากกต.นะก็ยอมรับว่ากกต.ก็คือความเชื่อถืออ่ะภาษาฝรั่งก็เรียก trust เหรอหล่นหายวูบอ่ะก็ต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าจริงแค่ไหนนี่ท้าทายนะกกต.จะมีมติว่าอย่างไรจะฟ้องทั้งหมดตามที่กกต.ชุดหนึ่งเท่าไหร่200กว่าคนหรือจะไม่ฟ้องเลยหรือจะฟ้องบางส่วนอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำความต่างใจให้กกต.นะแล้วผมว่ากกต.ก็ต้องไม่เกรงใจใครอ่ะนะกกต.คือกกต.ไม่ควรเกรงใจใครนะนี่คุณเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณเวลาครับคุณเวลาผมขออนุญาตพาไปดูจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเพราะว่า
1: ครับ
0: เกิดขึ้นบ่อยมากสูญเสียกันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันอยู่ในช่วงการเจรจาทางไทยก็เปลี่ยนเขาเรียกหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เติมเป็นทหารนะนี่เปลี่ยนใหม่เป็นคุณธนัทสุวรรณกานนท์เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวของสำนักข่าวกองแห่งชาตินะครับหัวหน้าเจรจาแต่ว่าพอแค่จะเริ่มก็เกิดเหตุการณ์แบบรอบทำร้ายบ้างเผาบ้างระเบิดบ้างยิงบ้างจนเสียหายหมดเสียชีวิตไปหมดหลายคนนะครับล่าสุดทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติหัวหน้าคณะผู้คุยสันติภาพคุณธนัทก็บอกว่าไม่เจรจาละนะฮะคือมันกำลังจะคุยกันอะนัดกันเดือนกันยายนนัดไว้ล่วงหน้านะปรากฏว่าเกิดเหตุเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณไม่จริงใจหรือเปล่านะก็ไม่คุยละรอคุยกันใหม่แล้วกิจการคุยเนี่ยเขาคุยผ่านตัวแทนจากมาเลเซียครับนะก็เรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียเป็นตัวกลางนะปรากฏว่าตอนนี้ยังคุยไม่ได้ครับเนื่องจากว่าหัวหน้าผู้อำนวยการความสะดวกมาเลเซียเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคนใหม่เหมือนกันก็เลยเกิดเหตุขึ้นมารุนแรงหลายที่นะก็เอาเป็นว่าคำตอบก็จะเมื่อไหร่คงต้องรอต่อไปเพราะว่าทางฝั่งไทยบอกว่าก็ส่งสัญญาณไปแล้วนะว่าขอคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณจะรับการตอบรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอคำตอบอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะขณะเดียวกันนี่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าก็ตอนนี้มันเขาทำรุนแรงอ่ะเราก็รับไม่ได้อ่ะถ้าต้องการคุยเงื่อนไขคือต้องลดความรุนแรงแล้วก็มานั่งตรวจสอบว่าการก่อเหตุมีที่มาอย่างไรส่วนจะเรื่องอื่นแสอดแทรกหรือไม่จะต้องหารือก่อนผู้งานในท่าทีไทยคือถ้าคุณจะคุยคุณต้องแสดงความจริงใจในการมีการสงบก่อนไม่ได้ก่อเหตุยังไม่หยุดนะฮะงั้นโอกาสที่จะมีการเจรจาตอนนี้ดูแล้วยากนะฮะใครก็รับไม่ได้ขณะเดียวกันผู้อำนวยการสะดวกทางมาเลเซียที่เป็นคนเจรจาก็ยังรอคนใหม่ของเราก็คนใหม่แต่ว่าสิ่งที่เกิดไม่ใช่คนใหม่ฮะมันเกิดความเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างรุนแรงนะแล้วบรรยากาศอย่างนี้ที่เคยเกิดขึ้นคุณไปรับยามที่เกิดวิกฤตเกิดการสูญเสียขึ้นน่ะมันจะมีคนมาเรียกร้องเรียกหาสันติภาพซึ่งถ้ามีภาพที่เกิดขึ้นมาแหละแปลว่ามันวิกฤตมันรุนแรงแล้วสันติภาพที่ก็เกิดขึ้นแล้วที่ตันหยงมัดนะฮะตันหยงมัดตอนนี้ก็ มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มชาวบ้านนะฮะออกมารณรงค์ต่อต้านความรุนแรงนะครับมีป้ายก็ประนามความไม่สงบนะหยุดและเลิกก่อความไม่สงบหรือมีป้ายบอกว่าเลือกสันติภาพแต่ไม่เลือกความรุนแรงเลือกสันติภาพแต่ไม่เลือกความรุนแรงน่าสนใจนะครับแล้วก็เรียกร้องเรื่องหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสันติภาพนี่เป็นเสียงเรียกร้องเพราะว่าชาวบ้านเขาเจอของจริงอย่างผมเวลาเขาเสียชีวิตจริงลูกหลานเขาเสียชีวิตจริงเขาตำหากินไม่ได้จริงๆนะเขาอยู่อย่างหวาดหวั่นพันพึงจริงๆเขาก็ออกมาเรียกร้องแต่ว่าเรื่องร้อนจะเป็นจริงหรือไม่ไม่มีให้คำตอบนะก็หวังว่าจะสงบลงสักช่วงนึงก็ยังดีนะแต่หลายคนเขาก็ผูกพันนะอย่างเจ้าที่ต้องสูญเสียชีวิตไปประมาณเท่าไหร่5รายนะครับที่นราธิวาสชาวบ้านเขาก็สะท้อนว่าจริงๆก็คือมันก็เสียใจอ่ะเพราะว่าทางเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่มาดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบนะเขามาช่วยเหลือตลอดอ่ะหัวน้ำท่วมเดือดร้อนไม่สบายอะไรเงี้ยนะก็อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะเห็นโอกาสสันติภาพที่ปลายด้ามขวานเมื่อไหร่คุณไปละ
1: เอ๊ะคุณวิสุทธพูดถึงตันหยงมัดเดี๋ยวนี้ลองกองตันหยงมัดยังออกมาขายข้างนอกพื้นที่ยังเป็นสินค้าจากพื้นที่อยู่ไหมหรือว่ามันยากนะมันเป็นประเด็นยังไง
0: ผมจำแล้วผมไม่ได้ตามนะไม่ได้ตามแต่รู้ว่า
1: เมื่อก่อนเราจะเห็นตามที่ต่างๆกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหรือว่าเรา
0: ไม่เป็นอย่างนี้ครับไม่เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นลองกองที่อร่อยมากขึ้นชื่อมากแล้วช่วงนึงมันล้นตลาดจังนะคุณพิรักล้นตลาดก็ต้องช่วยกันขายเนี่ยเราก็ 6.5 เคยช่วยขาย
1: จำได้เราช่วยกัน
0: ซื้อ
1: ช่วยอะไรกัน
0: อยู่แล้วก็คือตอนนั้นขายไม่ได้มีผลสองประการครับ
1: ลดลงไปไม่ได้ใช่ไหม
0: พอเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยคนก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บเราพงในพื้นที
1: ่
0: ก็ต้องปล่อยมันเสียกับช่วงนึงกลไกตลาดมันล้นนะซึ่งตอนนี้ต้องสารภาพก็ว่าผมไม่ได้ตามว่าตกลงลองกองที่นั่นเป็นยังไงบ้าง
1: ครับวันนี้มีการแถลงจากรองโฆษกกรมน.ภาค 4ครับก็ชี้แจงหลายเรื่องปลอกกระสุนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อะไรทั้งหลายรวมไปถึงผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ทางพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าครับก็พูดถึงความคืบหน้าในการสืบสวนตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีที่มีใช้ระเบิดแสวงเครื่องก็คือเอาระเบิดติดรถยนต์แล้วก็ปล่อยรถยนต์เข้าไปที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่า
0: ครับ
1: คือเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียหายกันเยอะเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นส่วนระเบิดที่ประกอบเนี่ยพบว่าเป็นชิ้นส่วนที่ตรงกับที่ก่อเหตุบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมพื้นที่ตากใบที่ไพรวันที่ตากใบนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ที่ใช้เส้นทางเป็นชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายตอนนั้นที่มีระเบิดแสวงเครื่องอ่ะแล้วจะบึ้มเจ้าหน้าที่แต่ว่าไปโดนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยอันนี้อุปกรณ์เหมือนกันแสดงว่าก็เป็นการแสดงถึงความเชื่อมโยงของการประกอบเหตุเจ้าหน้าที่ก็นำข้อมูลไปติดตามหาผู้ก่อเหตุครับฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าก็กำลังประสานงานกันอย่างเข้มข้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันครับจากการพิสูจน์เมื่อสักครู่ก็คือระเบิดแสวงเครื่องในรถแต่ปลอกกระสุนเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนจำนวน14กระบอก10กระบอกเคยใช้ในการก่อเหตุคดีความมั่นคงมาแล้ว36คดีเมื่อรวมกับคดีล่าสุดก็กลายเป็น37คดีครับขณะที่อาวุธปืนอีก4กระบอกยังไม่พบประวัติในสารระบบอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคดีที่พบความเชื่อมโยง37คดีครับเกิดในนราธิวาส36ที่จะแนะ15ระแงะ5เจาะไอร้อง5สุขิริน3ศรีสาคร2รีสอร์ท1ตากใบ1อำเภอเมืองนราธิวาสอีก1แล้วก็1คดีในรามันครับอันนี้ก็เป็นการรายงานว่าเพราะฉะนั้นทีมหรือว่าชุดที่ก่อเหตุอันนี้ก็เชื่อมโยงกับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับคุณวิสุทธมีการรายงานเพิ่มเติมว่าศาลมีการออกหมายจับแล้ว2หมายนะครับนายอาซีซันหมายจับศาลนราธิวาสนายสบาอุดินนะครับก็ทั้ง2คดีก็คล้ายกัน นะครับอังยี่ซ่องโจรสะสมกำลังพลตระเตรียมสมคบกันก่อการร้ายทำความผิดใดๆเพื่อก่อการร้ายนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลต่อไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับผมวักมาดูเรื่องโกงข้อสอบหน่อยนะครับคุณวิรักษ์ครับล่าสุดมีการประชุมของกสทคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับมีการเอาบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองเนี่ยจำนวน55,000ผมตัดเศษออกไปนะ55,000รายส่งไปประจุตามที่ต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากปรากฏข่าวทุจริตนะครับมีการนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาใช้ได้เลยสรุปว่ามีคนสอบผ่านครับ5,064รายครับ5,064รายนะสอบผ่านโดยสุจริต49,268แก้ไขคะแนน5,925รายนะครับก็มีผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่าน 5,000 กว่ารายคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแล้วท่านนิรัตนะฮะท่านรองปลัดแซมเบ้ก็บอกว่าก็สอบผ่านอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะแก้ทำไมนะอีกจำนวนหนึ่ง790รายคือยิ่งรักมามีส่วนหนึ่งคือผู้การคะแนนไม่ถึงนะผมว่าเกิดกระบวนการทุจริตแล้วก็ทำคะแนนให้ถึงอ่ะก็มีบางกลุ่มอาจจะแบบคะแนนถึงแล้วนะแต่อาจจะแบบคือจ่ายเพื่อความมั่นใจอ่ะถึงแล้วก็แก้ถึงอันนี้ก็อีกจำนวนหนึ่ง790นะครับอันนั้นว่าบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่นะฮะก็จะเร็วๆนี้นะครับก็เอาเป็นว่านี่คือตัวเลขล่าสุดนะฮะที่ตั้งกรรมการสอบโดยท่านรองปลัดแซมเบ้อดีตผู้ว่าภูเก็ตคุณนิรัตพงสิทธิถาวรครับนะก็เรื่องนี้ก็ไม่อยากให้มันแผ่วอ่ะไม่อยากให้แผ่วนะฮะแต่ที่บอกครับว่าทางนายกก็วันนี้ก็ย้ำนะฮะว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องเอาคนผิดไปลงโทษให้ได้แล้วก็ลงไปจี้ที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่ผมจะพูดย้ำๆต้องขออภัยนะว่าเหนือสิ่งอื่นใดต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องนี้ถึงตัวจริงถึงผู้บงการถึงผู้สั่งการจริงไม่ใช่ตัดตอนแค่คนบางคนกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นเองนะนี่มันมีเรื่องของนี่ฮะเรื่องของโครงข้อสอบกับเรื่องของหัวสวถ้ามีจริงก็คาดหวังว่าน่าจะได้ถึงตัวจริงคนจริงบัญชาการจริงสั่งการจริงนะไม่ใช่ตัดตอนนี่ผมคิดว่าสิ่งที่หลายคนเขาก็คาดหวังข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ลูกเล่นลีลาการตอบคำถามวันๆหนึ่งไปนะครับอ่ะนี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องรอนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดไม่วันหยุดเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรจะมีวันหยุดควรจะมีการเดินหน้าแก้ไขการทำงานเรื่องใหญ่ต้องไม่มีวันหยุดนะครับคุณเวลาครับนะฮะอ่ะระหว่างรอเอาเป็นว่าเราพูดถึงนายกบ่อยนายกคนนี้ก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับก็คุณอนุทินจะไปเยือนอินโดนีเซียครับวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะก็จะไปอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการจะมีเรื่องของการเสนอร่างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียครับซึ่งอันนี้จะครอบคลุมเรื่องความร่วมมือความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็จะลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศรัฐมนตรีก็จะไปเยือนอินโดนีเซียนะฮะก็ทุกนายกรัฐมนตรีก็เดินสายไปที่เดินสายไปหลายแห่งด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมตกลงว่าคุณจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าณเวลานี้ยังไม่ใช่ยกเลิกการประกันสังคมนะคุณจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานบอกว่าต หลายฝ่ายรอนะครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการทุเลาเกี่ยวกับประกาศลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยจะต้องชะลอไว้ชั่วคราวหรือยังไงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การเลื่อนเลือกตั้งครับแต่ว่าเป็นการรอคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งและหวังว่าจะเดินหน้าเลือกตั้งได้ภายใน27กันยายนนี้นะฮะมีหลายคนก็บอกโอ้โหอุตส่าห์ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ปรากฏว่าถูกเลื่อนออกไปเหตุการณ์เรื่องคืออย่างนี้ครับการเลื่อนก็คือว่าจริงๆมีการเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือระบบประกันสังคมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีคนไปยื่นต่อศาลปกครองกลางครับขอให้ศาลพิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดว่าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนจะมีสิทธิ์นะซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของบอร์ดเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับตอนนี้ศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งในคดีนี้24กรกฎาคมนะครับก็ลองดูครับว่าศาลท่านจะมีคำสั่งว่ายังไงก็เลยมีการเลื่อนการเลือกตั้งประกันสังคมไปก่อนนะฮะก็หลายคนจะรอเกอร์นะว่าตกลงจะได้เลือกเวลาท่านหรือไม่หรือจะไม่ได้เลือกตั้งนะซึ่งก็ทางของกลุ่มกลุ่มทางฝั่งเนี้ยฝั่งเจ้าเก่าฮะฝั่งพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าก็จริงๆไม่อยากไม่เห็นต้องเลื่อนเลยนะเพราะว่าศาลปกครองไม่ได้ห้ามนะฮะก็แก้ระเบียบให้ถูกต้องให้ผู้ประกันตนทุกคนเลือกได้ก็เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เอาเพราะว่ารัฐมนตรีแล้วก็ทางประกันสังคมก็สั่งให้เลื่อนไปก่อนนะดูว่าศาลจะมีคำสั่งว่าอย่างไรแต่ต้องรอเกอร์หรือไม่รอเกอร์กันยายนจะเลือกตั้งหรือไม่ก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับคุณไปแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสายตรงสุดที่ชัยยืนกันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6 และ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio Trip ชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: อ้าวสายต่อไป
12: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
13: เลือกนี่สิครับ
11: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
13: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
11: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อ
2: ไปอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียที่ผ่านมาเรตติ้งก็ค่อนข้างดีครับแต่ว่ากับคนรุ่นใหม่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแล้วก็มีพรรคที่ต้องเรียกว่าเป็นพรรคแมลงสาบเรียกตัวเองอย่างนั้นแต่สามารถที่จะขึ้นมาต่อกรอะไรกันได้เยอะเลยทีเดียว
0: คุณ
1: เ
0: อกมาแรงพรรคเนี่ยมาแรง
1: ครับถ้าเอาไม่อยู่สถานการณ์นี่หนักเหมือนกันจะออกกันยังไงแบบไหนนะครับไปติดตามกันในสายตรงสุดที่ชัยยืนกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีนี่ต้องถือว่ามีภาพลักษณ์เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับกระบวนการคนรุ่นใหม่หรือเจนแซดที่เรียกตัวเองว่าเป็นกระบวนการแมลงสาบถึงขั้นที่ตั้งเป็นพรรคการเมืองแมลงสาบได้ซ้ำไปทำให้โมดีต้องยอมถอยครับและเป็นการถอยครั้งที่มีผลทางการเมืองมากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่ารัฐมนตรีศึกษาเดเมนทราประธานยอมลาออกเมื่อวันเสาร์กรณีอื้อฉาวข้อสอบรั่วเดือนพฤษภาซึ่งก็คือการถอยร่นเพื่อรักษาฐานอำนาจและภาพลักษณ์ของนายกโมดีที่ต้องเรียกว่าถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของคนรุ่นใหม่จริงๆชนวนเหตุสำคัญประทุจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระบองและแก๊สน้ำตาเข้าสกัดกั้นนักศึกษานับพันที่เดินขบวนมุ่งหน้าสู่รัฐสภาภาพความรุนแรงที่ตำรวจหวดกระบองใส่กลุ่มเยาวชนแพร่กระจายไปทั่วโลกโซเชียลออนไลน์ครับนั่นไม่เพียงแค่สร้างความโกรธแค้นในวงกว้างเท่านั้นแต่ยังบีบบังคับให้นายกโมดีต้องยอมละทิ้งนโยบายสั่งให้สู้อย่าถอย เพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยอมิตชาเป็นคนที่ได้รับคำสั่งจากนายกว่าให้ดูแลอย่าให้เด็กๆ เนี่ยเอาชนะรัฐบาลที่มีเสียงค่อนข้างจะหนาแน่นในรัฐสภาได้แต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จครับเพราะว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ารัฐมนตรีศึกษาซึ่งความจริงนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดเป็นมือขวาของนายกรัฐมนตรีโมดีด้วยซ้ำไปแต่ว่าเอาไม่อยู่เมื่อ ความอื้อเฉาเรื่องข้อสอบรั่วโดยเฉพาะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์มีผู้สมัครสอบที่ถูกกระทบถึง2ล้านคนและพ่อแม่ผู้ปกครองชนชั้นกลางซึ่งเดิมทีไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแมลงสาบเลยแต่ว่ากรณีข้อสอบรั่วและลามไปถึงเรื่องคอร์รัปชันในกระทรวงศึกษาและในรัฐบาลในส่วนรวมรวมถึงเยาวชนตกงานจบออกมาแล้วไม่มีงานทำผสมผสานกันครับเรื่องคอร์รัปชันตกงานข้อสอบรั่วและความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ต่อการเมืองแบบเก่านั้นต้องเรียกว่าล่มสลายต่อหน้าต่อตาความน่าสนใจของการประท้วงครั้งนี้คือการแจ้งเกิดของกลุ่มพรรคการเมืองที่ชื่อมวลชนแมลงสาบพรรคนี้เขาตั้งใจเลยนะคำว่าแมลงสาบความจริงเป็นคำเหยียดหยามแล้ววัยรุ่นพวกนี้เนี่ยโดนเรียกว่าเป็นพวกแมลงสาบโดยผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองบอกว่าพวกนี้ตกงานงานการก็ไม่ทำวันวันไม่รู้ทำอะไรไม่ต่างไปจากแมลงสาบปรากฏว่าคำนี้โผล่มาปั๊บนี่เยาวชนบนโซเชียลมีเดียของอินเดียนั้นร้อนระอุเลยครับก็มีการเขียนภาพประชดประชันมีมีมและมีการแต่งเพลงเพื่อที่จะใช้คำว่าแมลงสาบโต้กับผู้ที่มีอำนาจภายในไม่กี่เดือนความจริงแรกๆไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็มีคนมาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดร้อนแรงขึ้นมาทันทีจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเมื่อรวมตัวกันได้ก็เลยตัดสินใจตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อจะกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลนักการเมืองรุ่นเก่านั้นเลิกคอร์รัปชันและให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้คนรุ่นใหม่เจนซีเนี่ยมีงานทำและจะได้มีอนาคตตอนแรกๆนายกโมดีก็มองว่ามาไม่มีอะไรหรอกก็เด็กๆทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวก็หายไปแต่พอมีเรื่องอื้อฉาวข้อสอบรั่วเข้ามาซ้ำเติมทีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่การประเมินแรกๆภายในพรรค BJP ของนายกโมดีพบว่าคะแนนนิยมของพรรคกว่า 40% เนี่ยมาจากบารมีส่วนตัวของนายกโมดีโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาเยาวชนเดิมทีนี่เยาวชนนักศึกษาเห็นโมดีเป็นขวัญใจการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเรื่องอื้อเฉาอย่างนี้ฐานเสียงหลักกลุ่มนี้หันมาต่อต้านแล้วต่อต้านเป็นขบวนการด้วยจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของรัฐบาลการที่โมดีสร้างชื่อเสียงโดยการใช้โซเชียลมีเดียเข้าถึงประชาชนความจริงตั้งแต่ปี2014แล้วครับตั้งแต่เข้ามาในการเมืองช่วงหลังที่ได้เป็นนายกแต่วันนี้พลังของเจนซีเปลี่ยนแพลตฟอร์มทั้งโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นอาวุธที่ใช้ล้อเลียนผู้นำอินเดียอย่างรุนแรงถึงขั้นทำลายภาพลักษณ์ผู้นำที่ทันสมัยที่โมดีสร้างมาตลอดอย่างน้อย10กว่าปีอยู่ในตำแหน่งมา12ปีความล้มเหลวของการเจรจาผ่านระบบอุปถัมภ์ก็แสดงชัดเจนเพราะรัฐบาลพยายามที่จะใช้คนกลางโน้มน้าวแกนนำนักศึกษาผ่านสายสัมพันธ์ครอบครัวแต่ไม่เป็นผลครับมันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่มากระหว่างรัฐบาลกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมรับระบบเก่าอีกต่อไปแต่ก่อนนี้อาจจะประนีประนอมปรองดองเพื่อมีคำมั่นสัญญาแต่ว่าวันนี้ถ้าหากนายกไม่ยอมให้รัฐมนตรีศึกษาลาออกหรือบีบให้ลาออกนักศึกษาเหล่านี้บอกว่าเขาจะเรียกร้องให้ตัวนายกเองออกเลยนะครับถึงขั้นนั้นเลยฉะนั้นเพื่อจะปกปักรักษาอำนาจตัวเองโมดีจึงต้องถอยครับและเป็นการถอยที่มีความสำคัญมากเพราะไม่มีใครเคยเห็นว่าโมดียอมถอยถึงขนาดนี้แล้วก็มีการประกาศตั้งคณะทำงานพิเศษมาปฏิรูปการศึกษาแล้วครับตรงนี้แหละความจริงใจจริงจังที่จะปฏิรูปมีหรือไม่แค่ไหนอยู่ที่คนรุ่นใหม่แล้วตอนนี้ผู้ปกครองชนชั้นกลางก็มาร่วมขบวนการเรียกร้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วครับดังนั้นนี่คือคนรุ่นใหม่นี่คือโซเชียลมีเดียและนี่คือเสียงเรียกร้อง ของคนที่มองว่าการเมืองมีคอร์รัปชันมหาศาลยิ่งรัฐบาลไหนอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งรากงอกและยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จะตอบโจทย์ประชาชนนั้นยากขึ้นทุกวันฉะนั้นกรณีแมลงสาบเป็นกรณีที่ต้องเรียกว่าเป็นระฆังเตือนภัยสำหรับหลายหลายประเทศที่มีรัฐบาลในทำนองนี้มีใครที่ไหนบ้างเราคงไม่จำเป็นต้องลงลึกในรายการนี้วันนี
2: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนะครับมันมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งที่ในกระแสก็ตั้งคำถามกันเยอะเลยทีเดียวเรื่องของเด็กทารกเสียชีวิตอยู่ในห้อง ICU ครับเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ก็ตั้งคำถามถึงความไม่เหมาะสมกับเรื่องของการดูแลทีนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็แถลงออกมาทีละครั้งเนี่ยมานั่งไล่เรียงกันทีนี้ในส่วนของเหตุการณ์นี้ครับโรงพยาบาลอ่างทองก็ออกมาแถลงการครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยคือเอาจากล่าสุดถอดย้อนไปข้างหลังก็แล้วกันมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแถลงข่าวเหมือนกับมียิ้มหัวเราะระหว่างแถลงข่าวเนี่ยทางนี้ก็บอกว่าเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นระหว่างรับฟังความคำถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับโรงพยาบาลว่าจะดำเนินการกับญาติผู้เสียชีวิตไหมแพทย์ก็ทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้คาดหมายมาก่อนว่าจะมีคำถามแบบนี้ก็เลยมีสีหน้าตามธรรมชาติในขณะที่รับฟังคำถามไม่ได้มีเจตนายินดีล้อเลียนหรือขาดความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวส่วนข้อที่จริงก็ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอย่างรอบด้านโปร่งใสและเป็นธรรมทีนี้ก่อนหน้านี้ครับก็มีการอธิบายว่าจะไม่ฟ้องนะอยากให้เห็นใจโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลโดนหนักมากโรงพยาบาลก็ตอบโต้ไม่ได้เพราะเขาคือผู้สูญเสียก็พยายามที่จะเข้าใจแต่ผลกระทบก็หนักคือเด็กอาการหนักคนดูแลก็ตั้งใจอย่างน้อยก็มาคุยกันเข้าใจผิดและยอมรับพูดกันดีๆก็น่าจะได้เพราะคนไทยด้วยกันคือมันก็มีเซนส์ในการออกมาเนี่ยรอบแรกเนี่ยเขาก็ออกมาข้อได้จริงว่าเด็กเนี่ยอาการหนัก
0: คุ
1: ณพ่อคุณแม่ก็มีภาวะเหมือนกับเบาหวานอะไรอยู่น้องก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วทีนี้ก็ออกแถลงในลักษณะว่าเขาเสียหายนะเขาโดนเป็นจำเลยสังคมอ่ะเห็นใจด้วยแต่เขาก็ใจดีว่าเขาไม่ฟ้องกลับหรอกเพราะว่าน่าจะเป็นผู้สูญเสียแต่ถ้าเข้าใจผิดคุยกันดีๆเนี่ยก็จะไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จะออกมามียิ้มมีหัวเราะเนี่ยก็เลยออกมาแบบนี้ทีนี้คนก็ตั้งคำถามประเด็นสำคัญก็คือว่าในภาพที่ปรากฏก็คือว่าไอ้ห้องที่เขามีการตั้งโต๊ะจีนเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าของห้องประตูอาบน้ำเด็กแล้วก็อยู่ติดกับทารกที่เกิดมา5วันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมีตู้เตียงกันอยู่เนี่ย1 1 2 3 4 5กันอยู่แล้วตรงกลางสมมตินึกเป็นห้องใหญ่ๆตรงกลางเป็นโต๊ะพยาบาลขวาบนคือประตูห้องอาบน้ำเด็กแล้วก็มีโต๊ะจีนตั้งอยู่แล้วด้านขวาล่างลงมาเนี่ยก็จะมีเด็กๆนอนอยู่ห้อง ICU เด็กแล้วซ้ายเนี่ยก็จะมีห้องปลอดเชื้อซ้ายบนก็จะเป็นโต๊ะแพทย์ปรากฏว่าตัวทารกที่อยู่ในห้อง ICU เนี่ยก็อยู่ในจุดบริเวณเดียวกับที่มีการตั้งโต๊ะจีนนี่แหละทีนี้จะเรียกดราม่าจะเรียกยังไงก็ตามเนี่ยก็ตามแต่หมอเขาก็อธิบายก็บอกว่ายอมรับว่ามีการจัดกิจกรรมทานข้าวกันจริงแต่ก็เป็นการจัดเฉพาะกลุ่มคนไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นปกติคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าน้องเขาเสียชีวิตยังไงแพทย์ละเลยละหลวมหรือว่าเลยการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านั่นคือเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันเรื่องฟ้องไม่ฟ้องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วไอ้ท่าทีขำๆหัวเราะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยประเด็นนี้ถ้าเป็นผมเติมความเห็นผมก็คือว่าบางครั้งบางทีในบางอาชีพคุณวิสุทธ์ก็อาจจะลืมอาจจะเป็นเคสหนึ่งของอาชีพแพทย์ที่อาจจะตอบไปไม่ทันได้คิดว่ามันขำหรือไม่ขำนะแต่ไปแบบนั้นปุ๊บหนึ่งเคสที่เสียชีวิตแต่มันคือหนึ่งชีวิตของบางครอบครัวคุณที่สุด
0: ค
1: ือมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจ แล้วถ้าพูดกันแบบภาษาง่ายๆคือดราม่าแทนที่จะจบมันก็ขยายไปจนถึงเรื่องที่มันไม่พอใจกันไปมากขึ้นนะคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูหน่วยอื่นที่สูงกว่านี้มั้งครับที่ต้องมานั่งหาคำตอบว่าเขาดูแลคนไข้ผู้ป่วยใน ICU โดยเอาอาหารเข้ามากินเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ครับคุณวิสุทธ์เชิญต่อครับคุณวิสุทธ
0: ์ครับคนจีวันนี้มีเรื่องดราม่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่มีงานมหกรรมนิยายนานาชาตินะเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าก็เกิดประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับเกิดเรื่องใหญ่เพราะสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับมีหนังสือออกมาเลยนะบอกว่ามีคนของคนจีนมาในงานนี้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยใช้กำลังเกินสมควรนะก็เหตุเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งครับแล้วก็รับทราบจากผู้จัดงานยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินควรแก่สถานการณ์แล้วทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการอย่างเหมาะสมนะและหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองจีนเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสถานทูตจีนไม่ได้ออกแถลงการออกมาอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าก็เป็นกระแสฮือฮาว่าเฮ้ยการที่มาในงานหนังสืออ่ะก็คืองานมากรรมหนังสือนานาชาติ2026ที่ GMM TV เป็นคนจัดเนี่ยนะมันเกิดเหตุการณ์ได้จริงหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับปรากฏว่าทาง GMM Grammy เจ้าของก็ออกมาแถลงการนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุเกิดขึ้นจริงก็คือทางรปภ.เนี่ยเป็นล็อกนักท่องเที่ยวคนนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เกินไปอ่ะแล้วก็อธิบายว่าพนักงานนี้เป็นพวกเอาซอฟต์มันเถอะนะฮะก็เอาว่ามีการดำเนินการแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งความนักท่องเที่ยวจีนแต่ประการใดคือย้อนอย่างนี้คุณพิรักษ์เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีแฟนคลับชาวจีนเนี่ยมาจะเข้าร่วมกิจกรรมฮะแล้วก็เกิดอาการแซงคิวยึดที่นั่งแล้วดึงป้ายชื่อออกนะแล้วก็ถึงก็เจ้าที่ก็ไม่ก็มีการปะทะกันนะฮะเจ้าที่รปภ.เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอาซอร์สอ่ะเป็นรปภ.ข้างนอกที่มาดูแลแล้วก็มาเชิญตัวออกนะฮะแล้วก็เกิดอาการขัดขืนก็จากคลิปเนี่ยก็มีการใช้เท้าเนี่ยถีบขาเจ้าที่รปภ.ก็เลยล็อกตัวแล้วก็ล้มลงไปในพื้นที่แล้วก็เหตุนะครับมันเป็นประเด็นคืออย่างนี้ฮะคุณเนื้อแรกของเราเวลาคลิปมัน
1: ผมยังไม่เห็นคลิปแบบนักท่องเที่ยวเขาก็แรงเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
0: ใช่แต่ว่าคลิปมันออกคลิปมันตัดตอนแรกไงคลิปมันจะเห็นตอนที่รปภ.ไปดึงแล้วก็จะแบบ
1: อ๋อแล้วตอนนี้แล้วภาพตอนที่นักท่องเที่ยวไปกระทืบหรือไปเหยียบไปไอ้นั่นน่ะ
0: ตอนที่คลิปมาน่ะคลิปเราจะปล่อยมาเห็นละ
1: โอ้
0: นะฮะทีนี้ก็คืออย่างเงี้ยผมว่าเราดูคลิปเนี่ยมันก็แบบทีนี้เขาจะตัดเฉพาะที่มันก็แล้วแต่นะคลิปหนึ่ง
1: ฝั่งไหนได้ประโยชน์เขาก็จะเอาเฉพาะตรงนั้นเป็นหลักก่อน
0: มันก็ร้อนถึงท่าทีของสถานทูตจีนประเทศไทยที่ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วก็ปกป้องสิทธิของพลเมืองนะครับพอGMM Grammy ที่เจ้าของงานเนี่ยก็แถลงการขอโทษแล้วก็บอกว่าเจ้าที่บางช่วงใช้กำลังเกินกว่าเหตุแล้วก็สั่งพักพนักงานชุดนี้แล้วแล้วก็ที่บอกว่าจะมีการดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจริงๆแล้วไม่จริงนะพักงานรปภ.จริงแต่ว่าไม่มีการดำเนินคดีกับเนี่ยนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับก็เหมือนน่าจะจบเนาะปรากฏว่ามันเกิดกระแสในโซเชียลครับไม่พอใจฮะการแถลงการของค่าย GMM ฮะบอกว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานภาคสนามเพราะว่ารปภ.ไทยถูกทำร้ายร่างกายก่อน
1: โอ้โห
0: นะมันกลายเป็นประเด็นเลยเนี่ยก็มันร้อนถึงคุณเสียศักดิ์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นยังไงให้รอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นะก็ประมาณนี้เหตุการณ์นี้ก็เลยไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดนะแต่เอาคลิปมายืนยันกันก็เข้าใจนะว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดสารทูตแถลงการและรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องรอบคอบขอดูความชัดเจนทั้งข้อมูลทั้งคลิปอะไรก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่กระแสโซเชียลไปแล้วไปไกลมากแล้วครับ
1: ทีนี้เราในฐานะผู้ชมผู้ดูคุณวิสุทธ์นะเราต้องแยกวิเคราะห์กันเป็นส่วนๆนะ
0: ครับ
1: หนึ่งเนี่ยไอ้คลิปส่วนแรกที่ออกมาว่าลปภ.เนี่ยทำเกินกว่าเหตุเนี่ยทางฝั่งจีนเนี่ยผมมองว่าอันนี้ความเห็นนะ
0: เขาก็ต้องปกป้องพลเมืองเขาใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่เขาก็ออกตัวเร็วไปเพราะบางทีกระทบกระทั่งอะไรกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันไม่ถึงขนาดที่สถานทูตต้องออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอกชนน่ะคือรปภ.คือเอกชนน่ะกับคนของเขาอ่ะมันพอที่จะเรียกร้องอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ต้องขยับเร็วอ่ะอันนี้ก็คือมาเร็วอันที่สองถ้าผมตามในไทม์ไลน์เนี่ย GMM เขาก็ออกมาแหมมาขีดโทษคาดโทษบางส่วนเขาก็ไม่แฮปปี้แล้วก็บางส่วนก็บอกแหมไม่ว่าจะเป็นเอาท์ซอร์สไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นคนในนี่ของตัวเองอ่ะทีนี้แรกๆมันก็เป็นในแบบนี้แต่ผมเข้าใจ GMM ก็คือไม่อยากจะมีปัญหากับลูกค้าชาวจีนหรอกเพราะว่าจะคลิปจะหนังจะซีรีส์อะไรแต่เนี้ยลูกค้าชาวจีนเนี่ยก็ใหญ่แต่จริงๆถ้าเราแยกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลท
0: ี
1: นี้พอกลายมาเป็นคลิปอันหลังว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็ใช่ย่อยมันก็เลยมีดราม่ากลับมาอีกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็ดูถูกคนในอาชีพนี่เพราะว่ารักษาความเรียบร้อยรักษาไม่ให้แซงคุมแถวคุมอะไรอ่ะกลายเป็นว่าเราปภไปผิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ดราม่ามาอีกทีนี้ตอนนี้ผมว่าก็ต้องเช็คกันอ่ะว่าทางจีนเนี่ยจะถอยยังไงทางเราจะยังไงแบบไหนผมว่าทุกฝ่ายต้องถอยกันให้พอดีเนี่ยเรื่องของเรื่องคือถ้านักท่องเที่ยวชาวจีนคนนั้นมันไม่โอเคอ่ะก็ลงโทษมันไปคือแต่ว่าผมว่าจะไม่มันก็ต้องเป็นเยี่ยงเป็นอย่างที่ให้เกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างนักท่องเที่ยวบ้านเราเวลาไปทำอะไรอยู่ในต่างประเทศอยู่ในประเทศตะวันตกนี่เขาจัดการกันเต็มที่นะคุณวิสุทธ์เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่อไม่อะไรแบบนี้แต่ของบ้านเราบางทีมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าในข่าวนี่เขาบอกว่าตั้งโซเชียลล่าสุดนี่ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปขณะที่พลเมืองจีนกำลังใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก่อนที่จะถูกเข้าควบคุมตัวเนี่ยกลายเป็นว่าอันนี้เป็นคลิปหลังท่านเสียศักดิ์ท่านบอกว่าสถานทูตเขาก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งคือนักข่าวก็ถามเนี่ยทางฝั่งเราก็ไปถล่มสถานทูตแล้วว่าไวไปไหมออกมาลักษณะนี้แบบนี้คนของคุณอ่ะมันลุยของเจ้าหน้าที่ก่อนด้วยหรือเปล่าคนก็ไปถามท่านเสียศักดิ์ท่านเสียศักดิ์บอกว่าก็สถานทูตก็ต้องออกมาชี้แจงคือทางนู้นก็ต้องจัดการโซเชียลกันเองนะส่วนข้อเท็จจริงก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับท้ายๆนะคุณพิรักษ์ครับตอนต้นๆเราบอกว่ามีสว.อำนาจเจริญนะสองท่านนะฮะจะยื่นฟ้องคุณเป๋ายิ่งชีพนะก็คนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอีกคนเป็นเจ้าของเขียงหมูนะฮะคุณเป๋าบอกว่าถ้าเกิดฟ้องเดี๋ยวลงไปที่อำนาจเจริญก็จะไปเยี่ยมเยียนร้านนี้ด้วยฮะปรากฏว่านักข่าวหลายสำนักไปแล้วคุณพิรักษ์ไปทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวมาละทั้งเขียงหมูฮะปรากฏว่าตอนนี้ก็บอกร้านผิดชั่วข่าวว่าไม่มีคนดูแล
1: แต่เราไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่แล้วคนไม่สุด
0: ไม่รู้ว่าคุณเป๋าบืดนะร้านก็ปิดแล้วนะเห็นนักข่าวอย่างนั้นสงสารสำนักลงไปดูกันก็เป็นสีสันแล้วกันนะแต่วันนี้ต้องรอดูทีนะที่เราลุ้นกันว่าคดีหัวสว.กกต.บอกว่าจะได้ข้อสรุปประมาณเดือนสิงหาคมนะรอสำนวนรออะไรชัดเจนก่อนแว่วแว่วมาว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าจะขยายเวลาไปอีก1เดือนครับเดิมจะเป็นสิงหาอาจจะเป็นกันยา68เหตุผลก็คือพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอให้ทุกกระบวนการขอให้ประเด็นชัดเจนก่อนแล้วอาจจะขยายเวลาหนึ่งเดือนครับนี่เป็นแหล่งข่าวกล่าวว่านะ
1: ครับอ่ะหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับ
0: ครับ
1: คุณวิสุทธ์และผมลาเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะครับ
0: สวัสดีครับ
15: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
16: สนับสนุนโด
3: ยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 102.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้าง

0: คอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันอังคารที่28กรกฎาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับวันนี้ตลาดหุ้นของบ้านเราปิดทำการนะครับแต่ว่าภูมิภาคก็ยังคงแอคทีฟอยู่นะครับตลาดหุ้นภูมิภาคในเอเชีย28กรกฎาคมเนี่ยปิดตลาดปรับตัวลดลงส่วนใหญ่ครับนำโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ดิ่งลงอย่างหนักจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปนะครับดัชนีของตลาดหุ้นในภูมิภาคที่สำคัญนะครับไล่กันไปที่ตลาดอย่างคอสปีหรือ Composite เกาหลีใต้เนี่ยปิดไปที่ 6,023.66 จุดวันนี้ร่วงลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 11% เลยนะครับเผชิญกับแรงขายกลุ่มชิปนำโดย Samsung และ SK Hynix จนต้องใช้มาตรการพักการซื้อขายหรือว่า Circuit Breaker ไปเลยนะครับผู้ปุ่นหรือว่า NDE225นะครับติดไปที่ 62,364.92 จุดลดลงไป 3.95 จุดครับทำระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนไต้หวันนะครับปรับตัวลง 4.7% จีนชางไฮ้ดัชนีปิดไปที่ 3,813.31 จุดลดลงไป 1.2% นะครับฮ่องกงหางเส็งปิดไปที่ 25,289.04 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.3% ออสเตรเลีย S&P ASX 200นะครับปิดไปที่ 8,947.80 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.6% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันหยุดนะครับของเราตลาดจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งวันที่30กรกฎาคมครับวันพรุ่งนี้อยู่ในถึงวันอาสาฬหบูชาแต่วันเข้าพรรษาก็กลับมาเปิดตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันทำการของตลาดบ้านเราเพียงแค่3วันคือจันทร์พฤหัสบดีและศุกร์นะครับซึ่งพฤหัสบดีนั้นก็ต้องลุ้นกันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันในวันพฤหัสบดีนัดหมายคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับซึ่งก็จะชวนเราวิเคราะห์ในวันพฤหัสบดีนะครับจะชวนเราวิเคราะห์เรื่องของที่ตกลงกันไว้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของเฟดนี่แหละครับว่าตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของชิปสต็อกแต่เซลล์ออฟนะครับที่จะได้คุยกันด้วยในวันพฤหัสบดีในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับส่วนวันนี้ในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับเป็นวันอังคารเราก็จะไปกันที่ China นะครับ China อัปเดตวันนี้อยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรก็จะมาอัปเดตเศรษฐกิจของจีนกันด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของจีนตัวเลขล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างแล้วเจาะลึกนะครับมาเจาะลึกกันวิ่งไปช่วยในร้านกันว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงว่าทำไมถึงบอกว่าจีนนั้นกลายเป็นเศรษฐกิจตัวเคฮะครับที่เป็นขาลุกขาขึ้นขาลงของจีนนั้นเป็นไงบ้างนะครับรวมถึงปัญหาและเทรนด์ใหม่ของการบริโภคในจีนและภาคการส่งออกจีนที่ทำไมถึงไปได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วงที่2ของรายการนะครับแต่ข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในบ้านเราในวันนี้นะครับที่ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามนะครับเอกชนชี้ภาษี 12.5% นั้นไม่หนักแต่ว่าไทยนั้นยังเสี่ยงจากบัญชีกระดุมสหรัฐแล้วก็วันเกษตรแปรรูปนั้นจะได้รับผลกระทบนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่

ตามการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มประเทศที่โดนอัตรา 12.5% รวมถึงประเทศไทยนั้นสหรัฐใช้เกณฑ์พิจารณาจากกฎหมายภายในครับการบริหารจัดการสินค้านำเข้าและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งก็มีทั้งไทยยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ในกลุ่มนี้นะครับขณะที่อินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชานั้นได้อัตรา 10% ครับคือคุณวิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าแม้มาตรการภาษีรอบใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าประเด็นภาษีตอบโต้นั้นยังไม่ถือว่าสิ้นสุดนะครับหลายประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐซึ่งไทยเองก็ยังต้องหารือต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นการเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนื่องจากไทยนั้นติดหนึ่งใน10ประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดและตัวเลขเกินดุลส่วนหนึ่งก็มาจากการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นการผลิตของบริษัทสหรัฐที่ตั้งถิ่นฐานการผลิตในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามครับสินค้ากลุ่มนี้นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการภาษี 12.5% แต่ถูกจัดเก็บภาษีตามมาตรการเฉพาะอีกประเภทหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยไทยยังคงอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่า watch listของทางสหรัฐด้านดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากเดิมปัจจุบันเนี่ยไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน2ใน3ข้อเหลือเพียง1ประเด็นที่ยังไม่ผ่านนะครับก็ส่งผลให้สหรัฐนั้นยังสามารถนำประเด็นดังกล่าวนั้นมาใช้ประกอบการเจรจาทางการค้าได้ครับอย่างไรก็ตามครับกลุ่มสินค้าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคุณวิสิทธิ์มองว่าพวกสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งหลายรายการนั้นยังอยู่ภายใต้มาตรการภาษี 12.5% และอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้ากลุ่มอื่นจึงเห็นว่าภาครัฐนั้นควรจะเร่งเจรจากับสหรัฐพร้อมชี้แจงถึงความสำคัญของภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและเงินเฟ้อของสหรัฐเองนะครับแม้ยอมรับว่าการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐนั้นยังจำเป็นต้องมีข้อแลกเปลี่ยนระหว่างกันครับสำหรับผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยเนี่ยนะครับทางด้านของคุณวิสิทธิ์มองว่าผู้ซื้อในสหรัฐนั้นไม่น่าจะกดดันให้ผู้ส่งออกไทยลดราคาสินค้าอย่างเฉียบพลันเพราะว่าส่วนต่างภาษีอยู่ที่เพียง 2.5% จาก 10% ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถหาเรือและแบ่งเบาภาระร่วมกันได้คนเนี่ยประเมินเบื้องต้นว่าผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ต่อภาคธุรกิจนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจนมากนักเนื่องจากผู้นำเข้าในสหรัฐนั้นยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์และคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะเห็นทิศทางการสั่งซื้อภายใต้อัตราภาษีใหม่อย่างชัดเจนส่วนแนวโน้มการส่งออกของไทยทั้งปีนะครับยังคงเชื่อว่าจะขยายตัวได้ราว 8-10% โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีมูลค่าสูงและยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี AI นะครับแม้ว่าต้นทุนการผลิตนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนะครับคุณวิสิทธิ์ยังมองได้ว่าสำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมองว่า GDP มีโอกาสเติบโตเกิน 2% แต่จะไปถึง2.5% หรือเปล่าเนี่ยตามที่กระทรวงการคลังคาดการณ์กันไว้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงสำคัญ2ประการนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านว่าจะลุกลามหรือเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับและ2ผลกระทบจากนโยบายภาษีสหรัฐที่อาจจะกดดันทั้งเศรษฐกิจและการจ้างงานทั่วโลกนั้นชะลอตัวลงใน2-3เดือนข้างหน้าครับเพราะว่าหากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะส่งผลต่อการผลิตการจ้างงานและการค้าระหว่างประเทศซึ่งย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยอยากเห็นรัฐบาลเร่งสร้างประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยทั้งด้านห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain การจ้างงานและการยกระดับทักษะแรงงานควบคู่กับการเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ยังค้างอยู่นะครับเพื่อที่จะขยายตลาดส่งออกและกระจายความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนของโลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและต้องดูนะครับว่ามาตรการของรัฐบาลเองจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางด้านของ Positioning Magazine นั้นเขากำลังจับตาดูทุนอิสราเอลทำอสังหาขายคนในชาติเดียวกันเองนะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มต้นที่10ล้านบาทต่อยูนิตนะครับขายหมดไวด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงจะต้อง
ติดตามกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาล

0: จะมีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับที่นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีหลายมิติครับทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าก็มีมิติทางด้านความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะต้องจับตาดูขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับว่าทาง positioning magazine นั้นเขาดูเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับที่กำลังอยู่ในความสนใจก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้นะครับทุนอิสราเอลเนี่ยมาค้าอสังหาขายคนชาติเดียวกันเองครับเริ่ม10ล้านบาทต่อยูนิตขายหมดไวภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับดันยอดเปิดตัววิลล่าที่สมุยเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าภูเก็ตแล้วด้วยนะครับตลาดนะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้โดยเฉพาะของสมุยทำงานภูเก็ตเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังยุคโควิด-19ครับพบกระแส demand จากกลุ่มลูกค้าชาวอิสราเอลเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจับจองและลงทุนอย่างต่อเนื่องจนดันยอดขายวิลล่าคอนโดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับนักท่องเที่ยวคงไม่ใช่แต่โควิด-19น่าจะเกี่ยวข้องกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในขณะนี้ด้วยนะครับกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ยตอนนี้กำลังยึดทำเลทองที่สมุยนะครับเกินตัวเลขในเกิน200,000แล้วครับคุณประภาพรบุญขจรคุณครับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทเชฟิลประเทศไทยจำกัดเนี่ยบอกว่าแม้กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้นำผู้นักระยะยาวชาวอิสราเอลจะยังไม่ถึง10อันดับแรกของไทยนะครับพวก long stay กับทัวริสต์เนี่ยยังไม่ใช่ท็อป10แต่ว่าตัวเลขการเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้นั้นขยายตัวขึ้นครับยกตัวอย่างสมุยเนี่ยมีชาวอิสราเอลเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับจากเดิมประมาณ7,000 คนตอนนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า200,000 คนในปัจจุบันในสมุยนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเกาะสมุยรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเกาะพะงันเนี่ยกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวอิสราเอลไปแล้วอย่างชัดเจนเนื่องจากอินไซต์ชาวอิสราเอลนั้นชอบอยู่เป็นชุมชนที่สร้างซินากอกเราก็เห็นมาแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยทุนอิสราเอลกำลังรุกขึ้นทำวิลล่าขายกันเองและขายหมดไวครับ1เดือนทั้งหมดแล้วนะครับพฤติกรรมของกลุ่มทุนและผู้ซื้อกลุ่มนี้นะครับไม่เพียงแต่เช่าระยะยาวหรือ long stay เท่านั้นนะครับแต่ยังผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ developer เองหลักๆเนี่ยทำกันอยู่2วิธีการนะครับก็คือทำสัญญาเช่าระยะยาวหรือว่า leasehold กับเจ้าของที่ดินคนไทยแบบถูกกฎหมาย 100%หลังจากเช่าที่ดินกับคนไทยเนี่ยก็จะนำที่ดินมาพัฒนาโครงการวิลล่าขายคนชาติเดียวกันเองในแบบ leasehold คือซื้อได้ขาดอยู่ได้ไม่เกิน30ปีโดยมีสัญญายืดหยุ่นตั้งแต่10ถึง30ปีส่งผลให้สามารถทำราคาวิลล่าต้นทุนต่ำลงอยู่ที่ประมาณ8บาทถ้า8ถึง10ล้านบาทต่อยูนิตนะครับสำหรับซื้อ leasehold ระยะเวลา10ปีขณะที่วิลล่าวิวภูเขาเนี่ยขายขาดทั่วไปในมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่14ถึง17ล้านบาทนะครับกับวิธีที่2คือซื้อขาดที่ดินครับถือกรรมสิทธิ์แบบ freeholdใช้บริษัทนิติบุคคลในการซื้อบางรายนั้นอาจจะใช้นอมินีคนไทยมาถือหุ้น 51% ก่อนนำมาพัฒนาเป็นวิลล่านะครับสำหรับทำเลวิลล่ายอดนิยมของชาวอิสราเอลในสมุยนั้นกระจายอยู่ในโซนแม่น้ำโซนบ่อขุดและโซนเชิงมนขนาดโครงการวิลล่าที่ชาวอิสราเอลพัฒนานั้นมักจะมีอยู่ที่จำนวน 10-45 ยูนิตต่อแห่งนะครับโครงการค่อนข้างใหญ่นะครับและมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วอาทิบางโครงการที่มี25ยูนิตนั้นสามารถปิดการขายได้ภายในเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับสมุยตอนนี้เนี่ยเปิดตัวภูวิลล่าแซงภูเก็ตไปแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินซื้อกันด้วยสกุลเงินคริปโตครับสถิติครึ่งปีแรกปี69เนี่ยพบว่ายอดการเปิดตัววิลล่าในเกาะสมุยเนี่ยแซงภูเก็ตไปแล้วนะครับวิลล่าสมุยเปิดตัวใหม่70-80โครงการจำนวน800ยูนิตวิลล่าภูเก็ตเปิดใหม่40-50โครงการจำนวน700ยูนิตจากปกติแล้วเนี่ยภูเก็ตจะมีดีมานด์วิลล่าไม่เกิน1,000ยูนิตต่อปีแต่เพียงครึ่งปีแรกตอนนี้ได้กลับพุ่งสูงถึง700ยูนิตแล้วนะครับและคาดว่าสภาวะดีแมนด์ต่างชาตินั้นจะยังคงล้นทะลักและดำเนินต่อไปอีก 3-5 ปีครับแล้วก็ยังพบรูปแบบการชำระเงินซื้อวิลล่าที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเริ่มมีการซื้อขายผ่านบิตคอยน์และดิจิทัลโทเค็นเพิ่มมากขึ้นซึ่งเงินเหล่านี้เนี่ยไหลออกนอกประเทศโดยที่คนไทยไม่ได้อะไรเลยนะครับวิลล่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยผลตอบแทนเช่าสูงถึง 8-10% นะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวอิสราเอลสนใจซื้ออสังหาในไทยก็มาจากผลตอบแทนการลงทุนหรือว่า yield ที่ค่อนข้างสูงทำให้นักลงทุนเหล่านี้ที่ต้องการทั้งที่อยู่อาศัย เองและการเก็งกำไรเนี่ยสนใจนะครับโดยเฉพาะวิลล่าในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและสมุยมีผลตอบแทนการเช่ารายวันหรือว่า daily yield เนี่ยสูงถึง 8-10% เลยนะครับส่วนคอนโดมิเนียมระดับ affordable ที่ถูกนำมาปรับรูปแบบปล่อยเช่ารายวันและรายเดือนเนี่ยสร้างรายได้สูงถึง 60,000-70,000 บาทต่อเดือนเลยครับนอกจากกลุ่มอิสราเอลแล้วนะครับอีกกลุ่มที่น่าจับตาคือพวกตัวหนอกกลางครับที่ย้ายเข้ามาจากภาวะสงครามหรือมุ่งเป้าไปที่อสังหาริมทรัพย์แบบสร้างเสร็จพร้อมอยู่หรือว่า ready to move นะครับแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในบางช่วงจะสงบลงแต่ปริมาณการติดต่อสอบถามกลับไม่ได้ลดลงเลยครับนักลงทุนบางรายแสดงความต้องการซื้อเหมาทีเดียวสูงถึง10ยูนิตก็มีนะครับก็ต้องแนะนำให้รัฐบาลนั้นเข้าไปควบคุมและเก็บภาษีต่างชาตินะครับจากกรณีที่อิสราเอลเข้ามามีบทบาทในอสังหาสมุยพังงานภูเก็ตเนี่ยคุณประภาพรจะให้ความเห็นไว้นะครับว่าระบบการกระจายอำนาจของไทยนั้นอาจจะทำให้การกำกับดูแลในระดับท้องถิ่นนั้นมีความหย่อนยานขณะที่หน่วยงานส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบได้ยากก็เลยอยากจะมีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลนะครับให้เร่งออกมาตรการควบคุมการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งพิจารณาการจัดเก็บภาษีต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อนำรายได้เนี่ยเข้าสู่ระบบท้องถิ่นและป้องกันการกว้านซื้อที่ดินจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ในระยะยาวครับผมนี่คือสิ่งที่ทาง Positioning Magazine นะครับลงบทสัมภาษณ์คุณประภาพรคุณขจรคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเชอร์ดิลประเทศไทยไว้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเมียนมาผ่านกฎหมายให้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทูตประหารผู้บังคับเหยื่อทำงานสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากต่อเราก็มีคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ปิติกันไว้นะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยรัฐสภาเมียนมาภายใต้การหนุนหลังของกองทัพได้มีการผ่านร่างกฎหมายด้านอาชญากรรมออนไลน์ฉบับใหม่ครับกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ก่อเหตุหน่วงเหนี่ยวกักขังใช้ความรุนแรงหรือทรมานเหยื่อเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ออนไลน์ตลอดจนกรณีที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยหวังลดแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะจากจีนและสหรัฐนะครับ18:22 ครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันอังคารชัยนาทเดย์อยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรจากศูนย์จีนศึกษาจากจุฬานะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทางต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldโดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
14: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารนั้นคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้กันก่อนนะครับที่ worldwideweb.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115 GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้เรามาสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยนะครับ

0: กับช่วง China Update ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: ทุกวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์อาร์มอยากจะชวนเรามาดูเศรษฐกิจจีนในเชิงลึกกันบ้างนะครับมาเจาะลึกตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุดนะครับรวมไปถึงปัญหาและก็เทรนด์ใหม่ของการบริโภคในจีนทำไมถึงได้มองกันว่าจีนนั้นกลายเป็นเศรษฐกิจตัวเคนะครับรวมไปถึงภาคการส่งออกของจีนว่าทำไมถึงไปได้ดีนะครับตอนนี้เป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์อามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุดเป็นยังไงครับอาจารย์
3: เขาเพิ่งประกาศออกมานะครับเศรษฐกิจจีนครึ่งปีแรกการเติบโตของ GDP นะครับอยู่ที่ 4.7% ครับคุณวารินซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้านะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 4.5-5% ตอนประชุม2สภาเมื่อเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่า 4.7% เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับไตรมาสที่2เนี่ยมันเติบโตลดลงนะฮะอยู่ประมาณ 4.3% คือไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าเพิ่นเฉลี่ย2ไตรมาสแล้วก็ยังได้ตามเป้าอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องดูไส้ในครับคุณวาริน
0: ครับ
3: คือพอมาดูไส้ในเนี่ยครับเศรษฐกิจจีนนี่เขาบอกมันเหมือนเศรษฐกิจ K shape แล้วอะคำว่า K shape ก็หมายความว่าพวกเรานึกถึงนะครับตัวอักษร K เนี่ยมันมีเรียกว่าพุ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งลงก็คือเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีส่วนที่กำลังพุ่งขึ้นนะครับก็คือภาคอุตสาหกรรมกับภาคการส่งออกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับแต่ว่าที่พุ่งลงเนี่ยก็คือตัวเลขของภาคการบริโภคตัวเลขของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นเขาเรียกเศรษฐกิจสองขาที่มันสวนกันนะครับในเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีสองภาพที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับตัวเลขนะครับคุณวารินครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลุ่มไฮเทคแมนูแฟคจิ้งการผลิตไฮเทคเนี่ยนะครับเติบโตสูงถึง 13.3% นะครับคุณวารินคือเมื่อกี้เราบอกเศรษฐกิจจีนนี่โต 4.7% น่ะแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในอ่ะภาคไฮเทคอ่ะมันโต 13.3%แล้วก็ถ้ามาดูไส้ในของไฮเทคอีกนะครับคุณวารินจะเห็นว่าโอ้มันเติบโตดีมากเช่นอุปกรณ์ 3D Printing นะครับเติบโตถึง 48.5% นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเติบโตถึง 39.3% หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับเติบโตถึง 28% ก็บางคนบอกเอ๊ะอันนี้ไม่ได้แปลว่าจีนแค่เดินเข้าสู่โลกยุคใหม่นะแต่จีนกำลังกระโดดเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับเพราะว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันมาจากการเติบโตของภาคไฮเทคครับคุณวารินครับ
0: ครับก็เลยไม่ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนกังวลใช่ไหมครับอาจารย์ถึงแม้ตัวเลขออกมา 4.7% ก็ตามเนี่ยครับ
3: คือผมคิดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยภาคไฮเทคเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วอีกอันนึงที่ดูดีมากนะฮะก็คือตัวเลขของการส่งออกนะครับโดยเฉพาะการส่งออกเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณวารินครับเติบโตสูงถึง 20.1% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลจีนคงไม่ได้กังวลนะกับภาคไฮเทคแต่ว่าถ้าตอบคำถามคุณวารินว่ารัฐบาลจีนกลับบ้านนอนสบายใจโอ้ทุกอย่างดีมากไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเลขอย่างที่เราบอกอ่ะมันเป็นตัว K ใช่ไหมคือภาคไฮเทคภาคส่งออกนี่มันเป็นขาขึ้นเอ๊ะแต่ว่าพอมาดูเนี่ยภาคการบริโภคเนี่ยมันอ่อนแรงครับเพราะว่าตัวเลขของยอดขายปลีกนี่เติบโตแค่ 1.3% เองนะครับในครึ่งปีแรกนะครับแล้วมันน่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูไส้ในของภาคการบริโภคเนี่ยเขาบอกมันก็เป็น K shape เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาคบริการเนี่ยเช่นท่องเที่ยวในประเทศนะครับ เช่นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะครับพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะนะครับหรือว่าร้านอาหารเนี่ยเติบโตที่5.3%นะครับแต่ว่าที่มันไม่โตเนี่ยไม่ค่อยดีเนี่ยคือยอดขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าชิ้นใหญ่นะครับเช่นยอดขายรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยไม่ยอมใช้จ่ายเงินคนจีนใช้เงินแค่กับภาคบริการนะครับลาทานอาหารนะครับเที่ยวนะครับไปดูกิจกรรมโชว์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะใช้เงินซื้อของไหมเนี่ยคนจีนประหยัดอดออมรัดเข็มขัดนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่เชิงทีเดียวว่าคนจีนไม่มีเงินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขรายได้ต่อหัวของคนจีนนี่เติบโตนะครับประมาณ4.2%แต่ว่าการใช้จ่ายจริงเนี่ยมันโตแค่2.7%ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยคนจีนมีเงินในกระเป๋าแหละแต่ว่าเลือกที่จะเก็บออมเลือกที่จะเอาไปจ่ายหนี้นะครับมากกว่าจะเอาออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเพราะยังรู้สึกไม่แน่นอนในอนาคตยังรู้สึกถึงความผันผวนปั่นป่วนในภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตลาดแรงงานก็ยังดูซบเซาอยู่นะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยก็อันนี้เราคุยกันหลายครั้งแล้วว่าจ้างงานนี่ดูเหมือนหางานยากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราบอกภาคไฮเทคที่มันโตดีมากอ่ะคุณวารินมันจ้างงานน้อยนะครับเพราะว่า
0: AI
3: AI เนี่ยแหละ AI กับเทคโนโลยีอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกโอ้ตัวเลขภาคไฮเทคดูดีมากเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้สร้างการจ้างงานเท่าไหร่อันนี้มันก็เลยส่งผลนะฮะให้ตัวเลขการบริโภคเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนอีกอันนึงคุณวารินครับที่ก็เป็นเคดิ่งเหวเหมือนกันก็คืออสังหานะครับกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราคุยเศรษฐกิจจีนเราจะบอกว่าโอ้มันดันด้วยอสังหานะสร้างตึกสร้างสะพานสร้างถนนแล้วก็รัฐบาลเองก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขอสังหาเนี่ยนะฮะคุณวารินครับมันลดลง18%นะครับคุณวารินแล้วก็ตัวเลขการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยลดลง2.4%นะครับการลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงประมาณถึง8.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือภาคการลงทุนภาคอสังหาเนี่ยก็อ่อนแรงเช่นเดียวกันครับจีนก็เลยเป็นเหมือนเศรษฐกิจเหรียญสองด้านเศรษฐกิจตัวเคนะครับด้านหนึ่งไฮเทคส่งออกแข็งแกร่งแต่อีกด้านหนึ่งเป็นความเปราะบางอย่างมากเลยของภาคอสังหาแล้วก็ความกังวลของผู้บริโภคครับ
0: ครับที่จีนมาสู่จุดนี้ได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาจากการบริโภคในประเทศส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าที่ผ่านมาก็คือเน้นส่งออกอยู่แล้วครับที่เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนแล้วจีนจะจัดการกับตัวเคขาลงยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
3: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับคุณวารินเพราะว่าจีนเนี่ยพึ่งการส่งออกสูงมากนะครับก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยเราก็คุยกันมานานแล้วว่าเฮ้ยจีนเนี่ยจะต้องหันมาพึ่งการบริโภคในประเทศเยอะขึ้นแต่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นการบริโภคในประเทศมันซบเซาแต่ตัวเลขที่ดีมากแล้วก็ยังดีต่อไปเนี่ยคือการส่งออกซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็แปลกเพราะว่าคุณวารินก่อนหน้านี้เราจะนึกว่าการส่งออกจีนน่าจะแย่ลงนะเพราะว่าโดนสงครามการค้าถูกไหมครับบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีจีนนะครับทุกคนกีดกันสินค้าจีนอะไรเหล่านี้นะครับหลายคนคิดว่าการส่งออกจีนต้องมีปัญหาแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงนี่มันตรงกันข้ามนะครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกจีนดีเนี่ยคนเนี่ยเข้าใจกันว่าเป็นเพราะคนเร่งส่งออกคือเนื่องจากทรัมป์เนี่ยกลับไปกลับมาใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ขึ้นภาษีจีน 100% เดี๋ยวก็ลดละดีละสงบศึกคุยดีกับจีนไอ้ตอนคุยดีกับจีนเนี่ยทุกคนก็เร่งส่งออกใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมากลับมาซัดกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขส่งออกของจีนที่ดีๆเนี่ยคนมักจะวิเคราะห์นะครับว่ามาจากการเร่งส่งออกสินค้าเพราะว่ากลัวภาษีกลัวสงครามการค้าที่กำลังจะมาแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยคนบอกว่ามันไม่ใช่เพราะเร่งส่งออกครับคุณวารินครับ แต่
0: อื
3: ม
0: อ
3: ัน
0: ห
3: เ
0: ื
3: ป็
0: อ
3: นเพราะการเติบโตของ AI ทั่วโลก
0: อืม
3: การเติบโตของเทคโนโลยีทั่วโลกเอาแล้ว
0: คร
3: มั
0: ัน บ
3: เกี่ยวกับการส่งออกจีนยังไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณวารินจะทำ AI ยกตัวอย่างนะครับเมืองไทยจะทำ Data Center เนี่ยคุณวารินต้องนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเทคโนโลยีเครื่องจักรจากเมืองจีนนะครับ
0: อื
3: เพราม ะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเนี่ยการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนเนี่ยโตถึง20.1%เลยนะครับ
0: อืมอื
3: เพราม ะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกเข้าสู่ภาคไฮเทคซ
0: อ
3: ึ
0: ื
3: ่ง
0: ม
3: ทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องการสินค้าเทคโนโลยีไฮเทคต้นทุนราคาถูกจากเมืองจีนนะครับ
0: อืม
3: ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าจีนก็พึ่งตลาดโลกสูงมากแล้วก็ยังส่งออกได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่คือมันมาจากเรื่องของสินค้า AI ที่บูมมากทั่วโลกนะครับกระแสเรื่อง AI ที่มาพร้อมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องไฮเทคแต่ถามว่าคุณวารินจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฮเทคเหล่านี้คุณวารินจะต้องซื้อเครื่องจักรซื้อชิ้นส่วนจากไหนนะครับหลักๆก็คือเมืองจีนเพราะฉะนั้นก็
0: อ
3: เล
0: ื
3: ยกลายเป็
0: ม
3: นว่าการส่งออกจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเติบโตดีมากครับ
0: อืมครับครับแล้วการบริโภคที่ลดลงแบบนี้รวมถึงคนจีนที่ไม่มั่นใจและเก็บออมมากขนาดนี้นี่นะครับอาจารย์มันจะส่งผลต่อจีนในระยะยาวยังไงบ้างครับ
3: คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลจีนนี่ก็คือเย็บรอยแยกของตัวเคให้ได้นะครับคุณวาริน
0: ครับ
3: คื
0: ค
3: อ
0: รับ
3: ภาคไฮเทคการส่งออกเนี่ยมันก็โอ้ดีมากแล้วเนี่ยแต่ว่าทำยังไงเนี่ยที่จะฟื้นพลังการบริโภคนะครับทีนี้ให้ในอดีตเนี่ยรัฐบาลจีนคิดว่าเดี๋ยวมันค่อยๆฟื้นครับคือรัฐบาลจีนเนี่ยคิดว่าเอ้ยปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นมั้งเพราะว่าการบริโภคที่มันซบเซาเนี่ยมันเป็นเพราะโควิดก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคุณวารินปิดเมืออ
0: ื
3: ง
0: อฮึ
3: ขาดรายได้ไปเกือบ2 ปี3 ปีนะครับถัดมาก็คิดว่ามันเป็นเพราะความผันผวนมั้งโดนัลด์ทรัมป์สงครามนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันซบเซามายาวแล้วก็
0: อืม
3: มันมาพร้อมกับปัญหาเงินฝืดด้วยนะครับคุณวาริน
0: อืมครั
3: แ
0: บ
3: ต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีสัญญาณเชิงบวกเหมือนกันอยู่2อย่างนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับคุณวารินครับเขาบ
0: ค
3: อ
0: ร
3: ก
0: ับ
3: ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรมาสแรกนะครับที่เงินฝืดจีนเนี่ยกลับลำนะครับ
0: อืม
3: คือแต่เดิมเนี่ยจีนมีปัญหาเงินฝืดแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ดูเหมือนจะมีความกดดันเงินเฟ้อเข้ามาแล้วเพราะความกดดันจากภายนอกนะครับเรื่องราคาพลังงานเรื่องราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยเศรษฐกิจมหาภาคของจีนได้ส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนก็คงต้องเดินหน้าพวกโครงการส่งเสริมการบริโภคนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีโครงการให้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าของเก่ามาแลกนะครับของใหม่ซื้อของใหม่ราคาถูกนะครับมันก็ช่วยดันภาคการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตามองพวกโครงการสนับสนุนการบริโภคของภาครัฐของจีนที่จะต้องออกมาอัดแล้วก็กระตุ้นการบริโภคในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
0: อืมครับครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้เราจับตาก้าวย่างของจีนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เป็น message ที่สำคัญนะฮะก็คือว่าเวลาเรามองจีนเนี่ยเราต้องมองสองภาพแยกกัน
0: ครับ
3: คือพูดรวมเนี่ยจะเข้าใจผิดมากเลยยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกว่าโอ้เศรษฐกิจจีนดีมากโอ้พุ่งแรงมากเรากำลังละเลยนะฮะส่วนที่มันอ่อนแรงแต่ถ้าเราบอกโอ้เศรษฐกิจจีนแย่มากนะครับโอ้ไม่มีพลังซื้อเลยแล้วก็บอกมันไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะว่ามันมีไอ้ตัวที่มันกำลังดีอยู่ก็คือไฮเทคก็คือส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าคำอธิบายที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเศรษฐกิจตัว K นะครับ
0: ครับ
3: ก็คือมันมี K ขาขึ้นไฮเทคนี่ไปได้ดีส่งออกไปได้ดี แต่เคขาลงเนี่ยก็คือการบริโภคนะครับก็คือเรื่องของตัวอสังหานะครับการลงทุนนะครับแล้วก็โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลจีนก็จะเป็นเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเย็บรอยแยกของตัวเคให้ได้นะครับ
0: ครับ
3: สิ่งที่น่าสนใจครับคุณวารินครับก็คือแผน5ปีของจีนนะครับแต่ว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าแผน5ปีของจีนเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไอ้ตรงเคขาขึ้น
0: ใช่ไหมฮะ
3: แต่ว่ามันดูน้อยอ่ะที่จะมาดูว่าจะรับมือกับไอ้ตรงขาลงยังไง
0: นี่ไงฮะ
3: นะครับ
0: จ
3: นบ
0: าง
3: ค
0: นจะเย็บรอยเย็บตัวเคเนี่ยจะเย็บยังไงอะฮะอาจารย์
3: ใช่ใช่คือบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์เนาะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยดูไม่สนใจตัวเคขาลงเท่าไหร่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกรัฐบาลจีนคิดว่าเดี๋ยวฟื้นเองรัฐบาลจีนคิดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะว่าแต่ว่าไอ้ตรงเคขาขึ้นนี่ไม่มีใคร question นะครับคุณวารินคือเขาทุ่มเงินทุ่มกำลังสุดตัวแล้วก็ไปได้ดีนะครับอีกอันนึงเนาะที่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเราต้องติดตามเนาะก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าจีนพึ่งการส่งออกเยอะมากแล้วตัวเลขการส่งออกดีมากนะครับแต่มันก็แปลว่าจีนเนี่ยยังพึ่งพาตลาดภายนอกสูงมากนะครับคุณวารินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือพึ่ง AI บูมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนาะคุณวารินครับอุตสาหกรรม AI มันสะดุดขึ้นมาฟองสบู่แตกมันติดปัญหาขึ้นมานี่ยอดสั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยอดสั่งซื้อสินค้าเทคโนโลยีที่เราคุยกันเนี่ยมันหายไปเลยเนี่ยนะครับมันกระทบมหาศาลนะกับเศรษฐกิจจีนแล้วก็ที่เราบอกว่าอะไรครับผลิตเกินตัวนี่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนทั่วโลกต้องการสินค้าเหล่านี้จีนก็ผลิตใหญ่เลยส่งออกใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมนี้มันเกิดสะดุดมันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะเป็นตัวที่กระทบมากนะครับกับเศรษฐกิจจีนเพราะว่าก็จีนก็ยังพึ่งตลาดภายนอกประเทศสูงแล้วก็พึ่งกระแส AI บูมจากภายนอกด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับทีนี้พอเคขาลงที่อุตสาหกรรมเหล่านั้นชะลอตัวลงหรือว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่มีมาตรการที่ออกมาระบุชัดว่าจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรเนี่ยมันจะนำมาสู่ปัญหาในสังคมจีนยังไงบ้างไหมครับคือผมมองประเทศข้างๆนะฮะอาจารย์อย่างอินเดียเนี่ยที่เราคุยกันว่าโอ้โหโมดีนี่เขามั่นใจมากเลยว่าประชากรส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยคือเป็นยูสนี่คือเป็นแบบ the youngest nation in the world เนี่ยกำลังที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปแต่ปรากฏคนเหล่านี้คือจบมาไม่ตรงปกไม่มีงานทำบ้างตกงานบ้างหางานทำกันลำบากมากก็นำมาสู่เนี่ยฮะความไม่พอใจของฐานส่วนใหญ่ของประชากรเลยแต่ว่าในจีนนะครับอาจารย์อุตสาหกรรมที่เป็นเคขาขึ้นเนี่ยมันเป็น mobilization ของ labor จากขาลงไปสู่ขาขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีคนที่ไม่สามารถก้าวไปสู่ขาขึ้นได้แล้วก็กำลังเผชิญกับปัญหาในสังคมครับ
3: โอ้ครับคืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดเนาะคุณวารินบอกว่าปัญหาอันนึงก็คือไอ้ตัวเคขาขึ้นเนี่ยมันจ้างงานน้อยครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่อันนึงที่บอกว่าเอ๊ะคนหนุ่มสาวจีนตอนนี้หางานยากจริงๆนะครับ
0: ใช่ไหมฮะ
3: แต่ขณะเดียวกันนะครับคุณวารินครับหนึ่งเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยไม่ได้มีหนี้ครัวเรือนคนจีนไม่ได้ไม่มีเงินนะคนจีนเนี่ยมีเงินสะสมพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดแบบโอ้อยู่ไม่ได้ปั่นป่วนวุ่นวายนะครับข้อที่สองเนี่ยที่เราบอกว่าไม่มีการจ้างงานเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าคนจีนกลายเป็นผู้ประกอบการองค์ทรัพเนอร์คนจีนกลายเป็นไรเดอร์ใช่ไหมครับคนจีนกลายเป็นคนขายของอีคอมเมิร์ซที่บอกงานหายากอ่ะคืองานประจำงานบริษัทแต่ว่าถ้าคุณวารินอยากสร้างธุรกิจอยากเปิดร้านกาแฟอยากขายของออนไลน์ไอ้นี่ง่ายมากเลยนะตอนนี้ยุคนี้เพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าไลฟ์สดขายของแล้วก็ AI ด้วย AI ทำคลิปขายของ AI ทำกราฟิกโปสเตอร์สวยๆ AI ทำบัญชีที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับ OPC One Person Company คุณคนเดียวแต่ว่าใช้ AI เป็นทีมได้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสเศรษฐกิจใหม่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่งานประจำแบบเดิมๆครับคุณวารินครับ
0: ก็เข้าใจได้คือเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับอาจารย์เคยพูดถึงตอนที่พวกเขาเหล่านี้ใช้ Agentic AI กันเยอะละนะครับเป็น One Person Companyก็เลยอาจจะ ไม่มั่นใจก็มันโยงกันหมดใช่ไหมครับพอไม่มั่นใจว่าจะไปได้รอดหรือเปล่าก็เลยออมไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้
3: ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่งานประจำบริษัทโอ้จะอยู่กันได้ถึงเกษียณเหมือนในอดีตแล้วครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนั่นคือมุมมองของดร.อาร์มตั้งนิรันดรในวันนี้นะครับใช้น้ำอัปเดตอยู่กับเราเป็นประจำทุกวันอังคารอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกวันอังคารนะครับในช่วงเวลาก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราไฮไลท์ไปกันที่ปัญหาเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับสภาวะชะลอตัวและเย็นตัวลงอย่างรอบด้านนะครับนี่คือเคขาลงที่อาจารย์อาร์มเล่าให้ฟังมาสักครู่นี้ขาขึ้นก็มีนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขามองเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นลักษณะ two speed economy นะครับเป็นเศรษฐกิจ2ความเร็วครับที่ภาคการส่งออกเทคโนโลยีเองเติบโตสูงนี่คือเคขาขึ้นนะครับแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นกลับซบเซาอย่างหนักนะครับความท้าทายหลักที่ฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจของจีนนะครับก็เริ่มมาจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินรัฐบาลท้องถิ่นครับยอดการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยดิ่งลงอย่างต่อเนื่องซ้ำเติมด้วยหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นที่พุ่งสูงจนกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจนั้นสะดุดลงนะครับนั่นคือเคขาลงกำลังซื้อภายในประเทศก็วิกฤตครับยอดค้าปลีกและเม็ดเงินลงทุนในประเทศเนี่ยร่วงลงต่ำประชาชนขาดความเชื่อมั่นและก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับเนื่องจากเผชิญกับความเสี่ยงกับภาวะเงินฝืดครับและยังมีวิกฤตหนี้สินภาคครัวเรือนนะครับหนี้เสียบุคคลหรือว่า non-performing loans และอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของประชากรวัยผู้ใหญ่นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับนี่ยังไม่รวมถึงโครงสร้างประชากรที่ตอนนี้เนี่ยจีนเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคในระยะยาวเนี่ยลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัว two speed economy เนี่ยมันคืออะไรนะครับภาวะเศรษฐกิจ2ความเร็วเนี่ยมันก็คือภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศหรือว่าของโลกก็ตามนะครับเกิดการเติบโตแบบไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรงครับแบ่งออกเป็น2ภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับอย่างบ้านเราก็คงเห็นได้ชัดนะครับ Digital Economy อาจจะโตเร็วกว่า Real Sector บางอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับจากปัจจัยล้ำสมัย AI ตอนนี้ใครๆก็พูดถึง AI นะครับในขณะที่กลุ่มหนึ่งนั้นหดตัวหรือซบเซาอย่างหนักจากปัญหาเชิงโครงสร้างนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามองย้อนกลับมาที่เราก็พยายามจะก้าวข้ามกับดักตรงนี้ไปนะครับภาคส่วนที่เป็นความเร็วสูงเนี่ยนะครับtwo speed economy ภาคส่วนที่เป็นความเร็วสูงหรือว่า fast lane sector มันก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัลนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI artificial intelligence นะครับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่เติบโตอย่างโดดเด่นตามกระแสโลกเลยนะครับรวมถึงกลุ่มทุนใหญ่และส่งออกครับบริษัทข้ามชาติหรือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับSupply chain เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไปได้ดีครับส่วน slow lane sector นะครับมี fast lane ก็ต้องมี slow lane ด้วยนะครับก็คือภาคการผลิตดั้งเดิมและ SME ครับโรงงานผลิตสินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ได้นะครับกำลังเผชิญกับการหดตัวและสุดท้ายก็นำไปสู่การติดตัวลงตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาได้นะครับไม่ใช่แต่ในจีนในหลายประเทศครับภาคการผลิตดั้งเดิมใน SME ถ้าเกิดไม่มีการรีบออกนโยบายในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้เขาหลุดออกจากกับดักนี้ได้นะครับภาคการท่องเที่ยวระดับฐานรากก็เป็น slow lane sector ครับแม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองหลักเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับแต่ว่ารายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแต่ท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนในยังคงซบเซานะครับนี่หมายถึงจีนแล้วก็มองกลับมาที่ไทยก็คงเหมือนกันนะครับภาคครัวเรือนและแรงงานครับที่เป็น slow lane เหมือนกันนะครับประชาชนส่วนใหญ่นั้นเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงรายได้เนี่ยโตไม่ทันรายจ่ายนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดจากหนี้ครัวเรือนในระดับวิกฤตด้วยเหมือนกันนะครับสาเหตุและผลกระทบสำคัญที่ต้องจับตานะครับพอมันโตแบบกระจุกฟื้นแบบเปราะเนี่ยนะครับตัวเลข GDP ในภาพรวมนั้นมันอาจจะดูปรับตัวดีขึ้นแต่มันเป็นการขับเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกและมาตรการระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังติดกับดักเชิงโครงสร้างครับ แรงงานในระบบนั้นยังขาดทักษะด้านดิจิทัลทำให้ไม่สามารถย้ายจากอุตสาหกรรมเก่าที่กำลังตายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังโตได้ที่เมื่อสักครู่ผมถามอาจารย์อามไปนะครับว่าแล้วของจีนเป็นลักษณะนั้นด้วยหรือเปล่านะครับก็คำตอบก็คือยังเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับคืออาจจะต้องออกจากงานประจำนะครับแล้วก็มาเป็น one person company มาใช้ agentic AI นะครับความเชื่อมั่นลดทอนนี่ก็เป็นอีกผลกระทบที่ต้องจับตาครับผู้บริโภคระดับกลางถึงล่างเนี่ยยังขาดความมั่นใจในรายได้ในอนาคตนะครับก็ส่งผลให้ชะลอการจับจ่ายใช้สอยครั้งใหญ่เลยนะครับจีนเนี่ยชัดมากนะครับมันก็ยิ่งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยซบเซายาวนานขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของไม่ใช่แต่รัฐบาลจีนนะครับแต่น่าจะรวมถึงรัฐบาลของทุกๆประเทศนะครับที่อยู่ในกระแสที่เขาเรียกกันว่า two speed economy นะครับภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศหรือของโลกก็ตามนะครับเกิดการเติบโตแบบไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรงครับมี fast lane กับมี slow lane นะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังของเรานะครับนะฟังแล้วนะครับไปเห็นกับตาดีกว่านะครับจะได้เข้าใจสิ่งที่เราคุยกันกับอาจารย์อามมากยิ่งขึ้นเรื่องของจีนนะครับวันนี้เราชวนไปเจาะลึกกันที่ชิงเต่านะครับกับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับที่รวมเรื่องของการดูงานธุรกิจเรื่องกินโดยเฉพาะยิ่ง lobster นะครับเที่ยวเมืองโบราณเป็นทริปสุดพิเศษที่ลงตัวที่สุดแล้วครับไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบๆกันไปเช็คอินแล้วจบไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกครับไปสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆกันเราจะพาคุณไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกที่ส่งออกไปยัง160กว่าประเทศนะครับตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกครับไปดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขก VIP ที่เมืองชิงเต่าอีกด้วยนะครับโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับและไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันเลยนะครับไข่มุกแข่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิวๆที่ชายหาดหมายเลข3ที่เลื่อนชื่อนะครับไปเดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360แบบ360องศากันเลยนะครับไปเช็คอินแน่นอนครับที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับไปถึงที่นั่นแล้วเราต้องไปจิบเบียร์กันหน่อยครับที่โรงงานเบียร์ชิงเต่าไปจิบต้นตำรับระดับตำนานกันถึงที่เลยนะครับก่อนที่จะกลับเนี่ยยังมีกิจกรรมละลายซับกันด้วยนะครับให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่าครับทริปนี้คุ้มๆนะครับ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกเดินทางวันที่20นะครับกลับถึงไทย26กันยายนนี้ครับ20ถึง26กันยายนนี้แต่บอกขอกระซิบดังๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรารับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดนะครับท่านที่สนใจขอโปรแกรมทัวร์กันได้นะครับและสำรองที่นั่งกันได้ผ่านทาง official line account ของ Thinking Radio นะครับ add line กันเข้ามานะครับที่ add sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio นะครับ add Thinking Radio เป็น official line account ของคลื่นความคิดนะครับ add Thinking Radio สอบถามกันได้ครับสำหรับ trip CEO vision business trip เจาะนวัตกรรมชิงเต่า7วัน4คืนแล้วพบกันนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldกับผมวารินสัจเดลในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569แล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: นับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
10: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ EconBiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในวันนี้ซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรากลับมาเจอกันนะฮะวันที่28กรกฎาคมครับแล้วก็วันนี้รายการของเราจะมีเพียงแค่25นาทีนะครับเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลา 19:25 นาทีจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครครับดังนั้นประมาณ25นาทีจากนี้ไปนะครับเราก็จะได้เล่าข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นปิดทำการตลาดทองเปิดทำการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนปิดทำการนะครับแบงก์เบิ้งปิดทำการหมดเพราะว่าจะหยุดติดต่อกันถึง2วันเต็มๆนะครับวันนี้ตลาดทองคำในวันที่หยุดกันเนี่ยนะฮะตอนเปิดตลาดก็ใจหายใจคว่ำเลยลบไป500บาทต่อบาททองคำนะครับจนทำให้ราคาเปิดตลาดนั้นเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในช่วงประมาณ8วันที่ผ่านมาได้นะฮะแต่ว่าซื้อมาขายไปก็ ก็อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับการปรับรอบสุทธิทั้งหมดนั้นมีไม่มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปิดตลาดไปวันนี้ก็ถือว่าทองคำก็ปรับลดราคาลงมาในระดับหนึ่งซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดในช่วง8วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการที่วันนี้กลายเป็นวันหยุดไปเนี่ยนะครับข่าวสารก็ดูจะเงียบไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนำเอา2เรื่องมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะฮะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าสักวันหนึ่งจริงๆใช้คำว่าท่าไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าอย่างเราท่านๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็สูงวัยสูงอายุกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอปัญหาเหมือนอย่างที่สิงคโปร์ก็เจอกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันหยุดผมเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางนะครับไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่มีใครเคยไปเลยก็ได้เนี่ยก็คือนครวัดนครธมนะฮะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกัมพูชาอ่ะวันนี้เอา2เรื่องนี้มาเล่ากันก็เพราะอะไรทราบไหมครับคือเอาเริ่มเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนนะฮะก็ครบรอบ1ปีไปนะฮะตั้งแต่มิถุนายนในปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมิถุนายนในปีนี้เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการที่มีปัญหานะฮะความขัดแย้งเป็นตั้งแต่ระดับประเทศชายแดนนะฮะแล้วก็เรียกว่าลุกลามกันไปจนท่านเป็นปัญหาระดับสากลระดับนานาชาติกันเนี่ยนะครับทีนี้ในช่วงครบรอบ1ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เล่าไปแล้วนะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ซึ่งเขาก็มีการรวบรวมกันเช่นการค้าก็สุดต่ำลงการท่องเที่ยวก็ตกต่ำลงอันนี้เป็นฝั่งของกัมพูชาเขานะครับทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดออกมาอย่างน่าสนใจวันนี้ซึ่งเขาก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการท่องเที่ยวบรรยากาศการท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวต่างๆในกัมพูชาซึ่งวันนี้สื่อที่เขารายงานกันออกมาเนี่ยก็เป็นสื่อของประเทศจีนนะฮะ SCMP นะครับเป็นสื่อของทางการจีนเลยสื่อทางการจีนเนี่ยเขาไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาครบรอบ1ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาโจหัวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเขาพูดถึงอังกอร์ที่เรารู้จักกันดีว่านครวัดหรือบางคนก็จะรู้จักอีกจุดนึงคือนครธมนะครับถือว่าเป็นแม่เหล็กตลอดการของแผ่นดินกัมพูชาของเขานะฮะหลายท่านอาจจะเคยไปหรือเปล่าหรือหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็หลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าก็คงไม่ต้องไปก็ได้นะครับหลังจากที่เกิดปัญหากันมา1ปีเนี่ยแต่ถ้าใครเคยไปแล้วเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับอย่างเป็นธรรมนะความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นแบบโบราณกาลตั้งแต่สมัยยุคไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะหลายคนที่เคยไปมันก็จะเป็นภาพจำอยู่ตรงนั้นทีนี้สื่อของจีน SCMP เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่านับตั้งแต่มีปัญหา1ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่เขาจับมา5เดือนแรกมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ไปเที่ยวนครวัดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยฮะเรียกได้ว่าเงียบกริบนะฮะคนหายปึ๊บไม่รู้หายไปไหนกันหมดเลยนะฮะ SCMP เนี่ยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในกัมพูชาบอกว่า5เดือนแรกของปีเนี่ยเอาจับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะไม่ใช่คนกัมพูชาเที่ยวนี่นะฮะ5เดือนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไปเที่ยวในกัมพูชาเหลือแค่ 1,540,000 คนนะ 1,540,000 คนซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะฮะพอไปเทียบกับ5เดือนแรกในปีที่แล้ว5เดือนแรกปีที่แล้วมีต่างชาติเข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ย 2,950,000 คนเท่ากับว่าหายไป 1,400,000 คนรู้ไหมครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตกไปถึง 47.8% เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับคือสถานการณ์การท่องเที่ยวของทางกัมพูชาของเขาที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยนี่นะครับและเวลาเราไปแกะตัวเลขไส้ในภาคเศรษฐกิจของกัมพูชาเราจะรู้เลยนะครับว่าภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยคิดเป็น 10%นะฮะคิดเป็นประมาณ 10% ของทางด้านเศรษฐกิจกัมพูชานะฮะถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีปัญหากับประเทศไทยแล้วก็ลุกลามกลายไปเป็นปัญหาแบบระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย2ปีที่แล้วมีนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวกัมพูชาถึง 6,710,000 คนนั่นเป็นสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินกัมพูชาเลยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นดูไปแล้วมันก็เสียดายนะครับเสียดายแล้วก็ใจหายเลยครับว่า2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแม่เหล็กท่องเที่ยวเนี่ยดึงชาวต่างชาติไปเที่ยวกันเยอะแต่พอ2ปีให้หลังเนี่ยทำอะไรกันก็ไม่รู้จนทำให้ความเสียหายทางด้านภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับประชาชนกระทบกับคนทำอาชีพไกด์กระทบกับบริษัทที่ทำทัวร์ของกัมพูชานะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสื่อของจีนเนี่ยก็เจาะต่อไปนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคือเขาไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งชื่อนางอคิมไลนะฮะเป็นคนชาวกัมพูชาคือคุณอคิมไลเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เจ้าของบริษัททัวร์ที่มีชื่อว่า Adventure Cambodia นะครับว่า Adventure กัมพูชาบริษัทนี้เนี่ยอยู่ในเมืองเสียมเรียบ ท่านผู้ชมเคยไปเสียงเรียบไหมฮะถ้าใครเคยไปก็จะรู้นะครับว่าเมืองนี้ก็เป็นที่ตั้งของนครวัดแล้วตั้งธุรกิจนี้มาถึง13ปีแล้วอีกอย่างนึงคือคุณอคิมไลเนี่ยแกก็เป็นสมาชิกของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งชาติกัมพูชาด้วยนี่นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนเลยนะฮะว่าตอนนี้อังกอร์เนี่ยนะฮะอังกอร์วัดเลยที่เรียกกันว่านครวัดในวันนี้เงียบสงบอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายปี

พระอาทิตย์จะขึ้นจะไปดูวัดไหนแต่ถามว่าประเทศนี้ปลอดภัยหรือไม่นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาคิมไลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัททัวร์แอดเวนเจอร์แคมโบเดียยอมรับเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็กระทบต่อชื่อเสียงของกัมพูชานี่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธหรือว่าจะต้องแกล้งปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเศรษฐกิจของกัมพูชาไม่ได้โดนไม่รับผลกระทบเนี่ยคนทำทัวร์นี่พูดเองเลยนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งคือจังหวัดมณฑลคีรีอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะครับว่าจังหวัดมณฑลคีรีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามและพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดมณฑลคีรีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเนินเขาหุบเขาทอดยาวลงไปเสร็จแล้วก็ด้วยความสูงเนี่ยมันจะมองลงมาจากพื้นราบเนี่ยเขาบอกเป็นวิวที่สวยมากอันนี้ผมก็ไม่เคยไปนี่นะฮะซึ่งสื่อจีนก็รายงานครับว่าคนที่ทำทัวร์ในจังหวัดมณฑลคีรีเนี่ยก็บ่นกันหมดเลยแล้วก็บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่นำมาซึ่งความเสียหายนะความเสียชื่อเสียงของกัมพูชาแล้วก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์มีปัญหากับเรื่องของไทยกันบ้างเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามณฑลคีรีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่กัมพูชาพยายามจะปั้นให้กับบรรดาคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบรักธรรมชาติสายเดินป่าเทรคกิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหายไปหมดเลยครับและจริงเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเฉพาะคนยุโรปที่เขาชอบจะเดินทางมาตรงบริเวณนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยเลยนี่นะครับดังนั้นถ้าเราจะมาดูกันเนี่ยนะฮะซึ่งข่าวนี้สื่อจีน SCMP เนี่ยเรื่องนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นเรื่องความกังวลไม่ปลอดภัยเวลาเดินทางไปที่กัมพูชาถูกไหมฮะปัญหาที่สองตามมาก็คือการที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงในช่วง1ปีที่ผ่านมาระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับต่อมานี่ก็เป็นที่ทราบกันดีเนี่ยนะครับว่ากัมพูชาเองเนี่ยนะครับก็สูญเสียนะครับเรียกว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ไว้วางใจเนื่องจากว่ากลายเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมหลอกลวงอาชญากรข้ามชาติโดยเฉพาะเป็นอาชญากรของชาวจีนที่ไปตั้งเรื่องศูนย์ call center scammer ต่างๆในประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยสื่อจีนเข้าไล่เลงกันออกมาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไปกระทบและก็ทำให้ตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ากัมพูชาโดยเฉพาะยิ่งแม่นเหล็กสำคัญอย่างนครวัดเนี่ยนะฮะแทบจะเหงาเงียบเหงากันเลยเนี่ยนะครับตัวเลขที่มีการพูดถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าไปกัมพูชาผ่านทางบกและผ่านทางบกก็อย่างเช่นขับรถขับลาขับรถโดยสารถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะผ่านช่องอะไรต่างๆดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าติดลบถึง 67.5% นับตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยปิดชายแดนสนิทปิดตายมาเนี่ยนะครับถึง1ปีเต็มๆนะฮะในขณะเดียวกันเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเข้าไปกัมพูชาทางอากาศก็ใช้เครื่องบินถูกไหมครับตัวเลขก็ติดลบ 19.8% เพราะนาทีนี้นี่นะครับสิ่งที่เขาประเมินกันออกมา1ปีกับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกัมพูชาที่เคยมีคนเดินทางเข้าไปถึงประมาณ6ล้านกว่าคนวันนี้เหลือแค่1ล้าน5แสนกว่าคนเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือตอนนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนภูมิภาคไหนต่างก็ใช้นโยบายที่เรียกว่าฟรีวีซ่าทั้งนั้นเพื่อที่จะฟื้นภาวะเศรษฐกิจในแง่ของเรียกว่าเศรษฐกิจแท้จริงหรือว่าเศรษฐกิจเพื่อผลิตการโรงงานส่งออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องทั้งความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางราคาพลังงานก็แพงถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็มีเรื่องการกีดกันทางการค้าโดยสงครามภาษีนี่รอบใหม่ก็จะมาอีกแล้วเพิ่งประกาศไป 12.5% ก็กัมพูชาเขาก็ถูกเก็บไป 10% นะครับแต่ไทยเราถูกเก็บไป 12.5% เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะสำหรับประเทศอย่างนี้ก็นั่นแหละครับวันนี้ที่เราให้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าหากว่าสมมติมันไม่เกิดเหตุการณ์อะไรกันเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังญาติดีกันอยู่เนี่ยนะฮะเชื่อว่าปีนี้นะก็น่าจะมีคนเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพราะว่าก็มีคนพูดถึงนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปเห็นนครวัดนครธมอะไรกันอย่างนี้แต่หนึ่งปีที่ผ่านมาเชื่อนะครับและตัวเลขก็ฟ้องออกมาชัดเจนแล้วครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้รับผลกระทบแรงกระแทกตลอดจนทำให้สูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากและคนที่ทำธุรกิจซึ่งก็เป็นประชาชนของเขาเองเนี่ยนะครับถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแบบนี้แบบชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจแบบชนิดที่ไม่ต้องมีการถูกคุกอะไรฮะควบคุมคุกคามจากสื่อของหรือว่าสื่อของรัฐบาลกัมพูชาเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นะ
สงครามไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับกับทางด้านของเศรษฐกิจความมั่นคงหรือแม้แต่การที่จะพยายามอยู่ในอำนาจต่อไปในภูมิภาคอะไรต่างๆนี่คือบทเรียนที่พูดได้เห็นชัดเจนนะครับว่าไล่กันตั้งแต่สงครามยูเครนรัสเซียสงครามอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านจนกระทั่งมาถึงสงครามปะทะตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็จะมีสงครามที่นะฮะประปรายกันหลายทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายและเศรษฐกิจเองก็แย่ไปตามๆกันนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปครับเอาไว้เมื่อไรเหตุ

0: การสงบแล้วคุยกันได้ดีนะครับแล้วก็เกิดความมั่นอกมั่นใจสร้างเครดิตกันใหม่ซึ่งก็เชื่อว่าต้องใช้เวลากันอีกนานพอสมควรนะฮะนักเที่ยวชาวต่างประเทศจะกลับไปดูนะฮะนครวัดนครธมกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องอดใจรอกันต่อไปนะครับอ่ะพอออกจากเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้แวะเวียนกันมาดูเรื่องนี้ที่ใกล้ตัวกันนิดนึงนะฮะรู้จักวัดช่องไหมฮะไม่ใช่ลอดช่องวัดเจไม่ใช่ลอดช่องที่เราทานกันนะผมกำลังหมายถึงนิคเนมหรือชื่อเล่นของประเทศหนึ่งที่เรียกว่าลอดช่องคือประเทศสิงคโปร์ตอนนี้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะหรือว่าประเทศในแถบของเอเชียด้วยกันรวมถึงไทยด้วยเนี่ยหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของคนสูงวัยนะฮะคนสูงอายุนะฮะคนอายุเกิน60ขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าชาวบ้านชาวช่องเขาเรียกคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์รู้ไหมฮะว่าเนี่ยสำนักงานทะเบียนประชากรของประเทศสิงคโปร์วันนี้เขาเพิ่งรายงานกันวันนี้ท่านที่เราเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวเลขนี้ออกมาแล้วใจหายเลยปรากฏว่าเด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2025คือปีที่แล้วแต่ว่าตัวเลขเพิ่งนิ่งๆสรุปออกมาแล้วเปิดวันนี้เนี่ยนะครับเด็กทารกเกิดใหม่ในสิงคโปร์เมื่อปี2025มีแค่ 29,864 คนไอ้ตัวเลขนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดสถิติที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงของคนชาวสิงคโปร์หรือแม้แต่รัฐบาลสิงคโปร์ทั้งสิ้นนะ 29,864 คนคือเด็กเกิดใหม่ในปี2025ติดลบ 11.4% เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กเกิดใหม่ในปี2024นะยังไม่พอนะฮะตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า 30,000 คนเป็นครั้งแรกและไอ้เจ้าตัวเลข 29,864 เด็กทารกเกิดใหม่ในสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนเด็กทารกที่เกิดใหม่ต่ำที่สุดในรอบ61ปีแล้วรู้ไหมครับว่า61ปีที่แล้วนี่คืออะไรพูดง่ายๆครับเด็กเกิดใหม่ในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ประกาศเอกราชตั้งประเทศเมื่อปี1965เป็นต้นมาเนี่ยมันจะไม่กังวลมันจะไม่สะดุ้งไปได้ยังไงฮะว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถที่ติดอันดับโลกชนิดที่แบบไม่เกินท็อป5ของแต่ละการจัดอันดับทั้งประเภทเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาแบบไกลอย่างมากๆด้วยนะฮะจนกระทั่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันชะกันของประเทศไทยมาตลอดเวลาเนี่ยแต่นาทีนี้เขามีคนเกิดใหม่ต่ำที่สุดตั้งแต่เขาตั้งประเทศเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้มันไม่ได้นิ่งแค่นี้คือเมื่อปี1965ตอนที่สิงคโปร์เนี่ยแยกออกจากมาเลเซียแล้วก็ตั้งประเทศเนี่ยในปีนั้นนะฮะปีแรกที่เขาตั้งประเทศเนี่ยมีเด็กเกิดใหม่ตอนนั้นนะ 55,725 คนแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาไอ้จำนวนพวกเนี่ยมันก็มีขึ้นบ้างลงบ้างช้าบ้างแต่ว่าในช่วงประมาณทศวรรษให้หลังนี่ถือว่าลดหายไปเยอะอย่างมากๆนะครับนี่ขนาดคิดดูสิครับว่าตัวเลขของเด็กเกิดใหม่ในสิงคโปร์เมื่อปี2021เนี่ยตอนนั้นยังมีเนี่ย 38,672 คนมานาทีนี้หลุด 30,000 นะครับสาเหตุหลักก็แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนึกก็ร้องอ๋อเลยครับว่าอัตราการเจริญพันธุ์คือมันต้องไปดูทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนถูกไหมฮะคืออัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงในสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่ลงต่ำสุดเป็นประวัติการด้วยคู่กับตัวเลขเด็กทารกเกิดใหม่ที่ต่ำสุดตั้งแต่เกิดประเทศสิงคโปร์ด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ของหญิงในสิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนี้เหลือแค่ 0.87 และถ้าไปเทียบกับปี2024ตอนนั้นอยู่ 0.97 เพราะว่า2025เนี่ยหลุด 0.9 นะฮะมาเหลือแค่ 0.87 นั่นแหละครับหมายความว่าจำนวนของเด็กทารกที่จะเกิดขึ้นจากคุณแม่หรือวัยคุณแม่ครั้งแรกเนี่ยตอนนี้โอกาสเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาดูพวกปัจจัยตัวต่อไปก็จะเป็นปัจจัยร่วมทั่วโลกเลยที่ว่าทำไมอย่างนี้คนมันเกิดน้อยเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเป็นผู้หญิงก็แต่งงานช้าอายุมากแล้วค่อยแต่งไอ้ขั้นแต่งแล้วก็ยังไม่อยากจะมีเด็กนะฮะสิงคโปร์ตอนนี้เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าไอ้การที่ก้าวเข้าไปสู่เป็นวัยคุณแม่ครั้งแรกของผู้หญิงในสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ฮะอายุเนี่ยปาเข้าไปมากขึ้นกว่าจะเป็นคุณแม่นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาเพราะประเทศสิงคโปร์นี่การศึกษาสูงมากเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านด้วยนะในปี2025ปรากฏว่า 67% นะฮะของการเป็นคุณแม่ครั้งแรกของผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยนะสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยในขณะที่ 85.7% เนี่ยนะครับอยู่ในตลาดแรงงานก็คือคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานหมดเลยนะฮะทีนี้อายุเฉลี่ยของการเป็นคุณแม่ครั้งแรกของผู้หญิงสิงคโปร์ในปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะเป็นคุณแม่ได้นะอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น 32.1 ปีคือเพิ่มขึ้นจากปี2024มาอีกประมาณ2เดือนนะครับคิดดูสิครับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วหรือ2ทศวรรษที่แล้วเนี่ยผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะก้าวเป็นคุณแม่ครั้งแรกหรือว่าตั้งท้องกันเนี่ยนะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยอายุ 29.2 ปีเนี่ยก็เป็นคุณแม่แล้วนะฮะ แต่ว่าปัจจุบันผู้หญิงสิงคโปร์กว่าจะเป็นคุณแม่ได้เนี่ยก็ปาเลย30ไม่หยุดไปจนถึง 32.1 ปีนะฮะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์แพงมากๆแพงสุดๆแพงทุกปีนะครับเราก็รู้กันดีนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยได้รับการจัดให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากสูงมากที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์เองก็มีราคาสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยทำให้แม้แต่คนที่จะเริ่มต้นครอบครัวใหม่แม้ว่าจะเป็นคนชาวสิงคโปร์ก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็อยู่ยากนะถึงจะเป็นคนเก่งงานดีนะครับการศึกษาดีนะครับวิธีคิดดีมีตั้งครอบครัวได้ดีนี่นะฮะแต่ค่าครองชีพที่สูงแบบนี้ก็ทำให้คนสิงคโปร์ก็คิดเหมือนกันว่าไม่อยากที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกมีเต้ากันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่วันนี้ชาวสิงคโปร์ก็คงสะดุ้งในขณะเดียวกันรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนี้เขาก็มองเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยนะไอ้ความเป็นซูเปอร์เอเจนต์โซไซตี้ของสิงคโปร์หรือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าจะเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดขั้วเนี่ยมาแน่ๆและปรากฏว่าตัวเลขตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็กลายเป็นว่าสิงคโปร์ถ้าเราจัดทั้งเอเชียและอาเซียนนะครับในแง่ของเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของผู้สูงอายุเทียบกับจำนวนประชากรปรากฏว่าถ้าในเอเชียเนี่ยอันดับ1คือญี่ปุ่น 30% อันดับ2สิงคโปร์นั่นแหละครับ 21% อันดับ3เกาหลีใต้ 20% ทีนี้พอถ้าเราจัดแค่เฉพาะอาเซียนก็ปรากฏว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปในแง่เปอร์เซ็นต์นะฮะพุ่งมากที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับ1ถึง 21% ถ้าจะพูดภาษาบ้านๆหมายความว่านั่นแหละครับสิงคโปร์ตอนนี้มีสัดส่วนของคนสูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยพุ่งขึ้นและมากที่สุดในอาเซียนนะครับขณะที่อันดับ2ใกล้ตัวฮะประเทศไทยนี่แหละครับ 15% อันดับ3เวียดนามครับ 9% อันดับ4มาเลเซีย 8% นะฮะอันดับ5อินโดนีเซีย 8% เท่ากันเลยนะครับและอันดับ6ฟิลิปปินส์อยู่ที่ 6% ดังนั้นปัญหาทั้งหมดตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาก็บอกว่าสังคมผู้สูงอายุแบบสุดขั้วที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้ของสิงคโปร์เนี่ยถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติเขาไม่คิดว่าเป็นกระแสแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่พอประกาศแล้วไม่ทำนะฮะเขาบอกยกให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะต่อไปนี้เนี่ยนะฮะคน 6.11 ล้านคนของสิงคโปร์ปัจจุบันมีผู้สูงอายุตอนเนี้ยปาครบแล้วเนี่ยเกิน 1.2 ล้านคนและนั่นก็จะทำให้อะไรฮะความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิงคโปร์ซึ่งต้องพึ่งคนรุ่นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งปันถูกแชร์ไปดูแลผู้สูงอายุถูกไหมครับนี่แหละครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกประเทศกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่านาทีนี้สิงคโปร์เนี่ยล้ำไปมากแล้วนะฮะหรือเชื่อนะครับประเทศที่เพิ่งตั้งขึ้นมาประมาณ61ปีแต่ตอนนี้มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยมากและเร็วที่สุดขึ้นเป็นอันดับที่1ของอาเซียนและเป็นอันดับที่2ของเอเชียไปแล้วสักวันนึงประเทศไทยก็จะก้าวไปถึงตรงนั้นครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ 15% ใช่ไหมฮะอีกไม่เกินประมาณ 5-6 ปีเราจะแตะ 20% นั่นแหละครับจะเป็นสังคมเรียกว่าผู้สูงอายุสุดขั้วของประเทศไทยในขณะที่สัดส่วนตัวนั้นจะขึ้นไปจำนวนของต่อหัวประชากรผู้สูงอายุเราจะมากกว่าสิงคโปร์ตั้งหลายเท่านะครับนี่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันแล้วก็ถือว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้เราจะพูดถึง S-Curve AI Data Center แต่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุอีกจำนวนมากมายของประเทศไทยวันหนึ่งจะเดินตามรอยสิงคโปร์เหมือนตอนนี้สิงคโปร์ที่เขาเจอไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือ Econbiz ในวันนี้นะครับเราจะพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้โดยปกติแล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีเต็มอิ่ม1ชั่วโมงกันทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับสามารถกลับไปฟังย้อนหลังก็ได้นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าหากว่าเดินทางท่องเที่ยววันนี้ก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวกันนะครับแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดี Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงของการถ่ายทอดสัญญาณเสียงพิเศษนะครับสำหรับในวันนี้ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับพิธีในส่วนของจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio

0: พรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับ นายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะ ซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
4: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนา

าบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตาม

0: ระบรมราชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครง การพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตราหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึง กลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่าง ส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการ

0: ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
1: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าไว้หัด

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปิชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดู

0: ยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 20นาฬิกา29นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้ดิฉันอริสราปฏิสวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังแทนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ติดภารกิจค่ะเดี๋ยวคุณได้กลับมาพูดคุยกันในวันจันทร์อังคารหน้านะคะก็ในช่วงนี้ค่ะเหลือเป็นช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนน่าจะจับตาอยู่นะคะว่าประเด็นร้อนๆกรณีที่ทางพรรคประชาชนและทางไอลอเองเนี่ยออกมาเปิดเผยนำหลักฐานพยานเอกสารสำคัญในคดีหัวเลือกสวเนี่ยค่ะออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องบินที่พักโพยคะแนนโอ้เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนๆจริงๆค่ะแล้วการที่นำออกมาเปิดเผยแบบนี้ในอีกมุมมองหนึ่งบอกว่าเป็นการทำให้เกิดความกระจ่างออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รู้แต่อีกมุมนึงก็มองว่าเรื่องของการนำเอาเอกสารสำคัญซึ่งถือว่าเป็นความลับในสำนวนออกมาเปิดเผยมันจะเป็นผลต่อรูปคดีหรือเปล่ากระทบต่อการพิจารณาคดีหรือพิจารณาเรื่องของกกต.หรือเปล่ายังไงคะวันนี้เราคงต้องไปพูดคุยกันราคากับศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณโบสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะอาจารย์บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนๆที่หลายคนจับตาค่ะอาจารย์ว่าในเรื่องของคดีแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังจับตาอยู่แล้วว่าคดีจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคดีเรื่องของการวนเลือกสวแบบนี้และยิ่งมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ค่ะอาจารย์หลายคนมองว่าอะไรมันคือความมันเป็นเส้นแบ่งกันระหว่างความถูกต้องกับความทำให้กระจ่างมันสามารถทำได้แบบไหนยังไงค่ะอาจารย
5: ์เรื่องนี้ค่อนข้างจะปะทะกันระหว่างกฎหมายกับหลักการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ใช้อำนาจหน้าที่สาธารณะนะครับว่าเส้นแบ่งที่เหมาะที่ควรมันจะอยู่ตรงไหนแล้วก็การเอาเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่แสดงให้ประชาชนเห็นว่า คนที่ทำงานทางสาธารณะเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะมันจะไม่ถูกไม่ควรอย่างไรโดยหลักการให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปกป้องประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมองด้านหนึ่งนะครับทางด้านของประชาชนทางด้านของระบบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลนะครับแต่อีกด้านหนึ่งคุณโบครับมองอีกด้านหนึ่งคนที่เขาต้องเสียชื่อเสียงเสียหายเสียอะไรล่ะเสียเกียรติยศพับหรือแม้แต่ทางความมั่นคงในการประกอบหน้าที่ของเขาเนี่ยถ้าเรื่องที่เอามาเปิดเผยกันมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนะฮะถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะเกินเส้นแบ่งที่ว่าจะต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เป็นความจริงพูดหรือเปิดเผยเกินเลยความจริงไปแล้วมันไปเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดในฐานกฎหมายบทใดบทหนึ่งฐานใดฐานหนึ่งคนที่เขาถูกกระทำเนี่ยล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนของเขาเพราะเขาก็ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันไม่ใช่ว่าบุคคลสาธารณะนี่ใครๆจะด่าว่าหรือประนามหรือใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรก็ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นทางด้านคนที่เขาได้รับผลกระทบในเรื่องชื่อเสียงเกียรติคุณเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอีกด้านหนึ่งที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของเขาก็โดยวิธีที่ไม่ใช่ใช้อำนาจนอกกฎหมายก็ต้องใช้กระบวนวิธีทางกฎหมายเช่นอย่างเนี้ยถ้าคนที่โดนพาดพิงเนี่ยหรือทำให้เสื่อมเสียอย่างไรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ได้ใช้อำนาจเถื่อนแต่คุณโบครับเรามีหลักกฎหมายในเรื่องว่าต้องไม่เป็นการฟ้องปิดปากนะถ้าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาทำโดยสุจริตถึงแม้มันจะร่วงล้ำอะไรไปบ้างแต่คนที่เสียหายก็จะไปใช้มาตรการฟ้องคดีอาญาเพื่อปิดปากเขาเนี่ยมันก็มาเข้ากระบวนการในหลักสากลว่าอันนี้ไม่ควรกระทำเหมือนกั

0: แล้วเข้าไปทำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราเนี่ยบัญญัติเพิ่มเติมไว้ตั้งแต่พ.ศ.ไหนแล้ว2562นะฮะมาตรา161ทับ1เพิ่มขึ้นมาว่าการฟ้องคดีอาญาเนี่ยต้องทำโดยสุจริตนะถ้าทำโดยวิธีการที่มันไม่ปกติเหมือนกับว่าไปกลั่นแกล้งเขาไม่สุจริตโดยเฉพาะคนที่ถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่เป็นโจรผู้ร้ายอะไรเป็นเพียงพยายามที่จะทำหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องระวังอย่างเช่นที่ท่านประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161ทับ1มาเมื่อต้นปีนี้นะครับว่าขอให้ศาลตรวจสอบและระมัดระวังเรื่องนี้ถ้าปรากฏว่าการฟ้องคดีอาญาไม่ว่าจะข้อหาอะไรเนี่ยเป็นการฟ้องประชาชนที่ทำหน้าที่หรือเข้ามาปกป้องประโยชน์สาธารณะต้องดูว่าฟ้องหลายๆแห่งหรือเปล่าฟ้องเกินเลยความโทษฐานอะไรที่แทนจะผิดโทษเบาฟ้องโทษหนักให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างนี้ศาลควรใช้ดุลพินิจตามวิอาญามาตรา161ทับ1ยกฟ้องได้เลยครับโดยไม่ต้องประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเป็น5ปี10ปีกว่าคดีจะถึงที่สุดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือคนที่เขาถูกรู้สึกว่าเขาถูกหมิ่นประมาทเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีเขาจะใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องคนที่กล่าวให้เขาต้องเสียชื่อเสียงเสียเกียรติภูมิอย่างเนี้ยมันก็จึงเป็นเรื่องยากนะใช่ไหมคุณโ
1: มค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้ที่หลายทางเจ้าหน้าที่เองก็มองอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันสามารถมองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าการที่เอาเอกสารหลักฐานต่างๆมาแถลงมาเป็นที่จะบอกว่ามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยมันจะเป็นการแบบถูกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นการฟ้องกลับได้ไหมในข้อหาละเมิดหรือเป็นการเอาความลับของราชการมาเปิดเผยหรือว่าเอาสำนวนคดีมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะสามารถฟ้องในแบบนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์
0: คือผมเข้าใจอย่างนี้ครับนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่หากฎหมายอะไรที่มันพิเศษกว่าปกติอ่ะนะฮะเอาออกมาดำเนินการกลับไปยังประชาชนที่พยายามจะทำหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลประโยชน์สาธารณะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับแต่ทำไมเขาต้องหาข้อหาพวกนี้เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินมองเห็นไหมครับพอเป็นอาญาแผ่นดินก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตัวเองเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องดำเนินคดีแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกล่าวคือพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเห็นสั่งฟ้องส่งพนักงานอัยการแล้วท่านอัยการเกิดตรวจสำนวนเอามันมีมูลที่จะกระทำผิดจริงท่านสั่งฟ้องแล้วฟ้องผู้กระทำเป็นจำเลยต่อศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161ทับ1ไม่คุ้มครองครับไม่ใช่เรื่องฟ้องปิดปากครับเพราะ

0: ท้องปิดปากของเราเนี่ยได้จำกัดเอาไว้ว่าต้องเป็นเรื่องราษฎรฟ้องกันเองมองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านหยิบความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นมาดำเนินการความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวยอมความกันได
1: ้
0: ผู้เสียหายผู้ถูกหมิ่นประมาทตั้งทนายฟ้องเองได้แต่ถ้าตั้งทนายฟ้องเองก็อาจจะเจอมาตรา161ทับ1ประกอบคำแนะนำของท่านประธานสันนิกาว่าศาลชั้นต้นจะต้องตรวจสอบเลยว่าอันนี้ฟ้องปิดปากเขาโดยไม่สุจริตหรือไม
1: ่
0: ถ้าศาลชั้นต้นตรวจสอบแล้วเอ๊ะมันเข้าลักษณะนะมันฟ้องปิดปากยกฟ้องทันทีนี่ก็เป็นเส้นแบ่งที่อาจจะคับแคบไปนิดนึงสำหรับระบบกฎหมายไทยครับด
1: ้
0: วยเหตุนี้แหละมันถึงต้องมีข้อหาอื่นอะไรที่ไม่ต้องฟ้องเองครับ
1: ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องก็ยากเหมือนกันนะอาจารย์การที่จะต้องออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อให้สาธารณชนได้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เสี่ยงเนาะเสี่ยงในการโดนแบบนี้เหมือนกันหลายคนก็อาจจะท้อไปก็มีแต่หลายคนก็ยังพยายามทำอยู่อาจารย์มีคนถามมาเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าแล้วอย่างเงี้ยการที่พยานหลักต่างๆที่อยู่ในคดีเนี้ยเอาข้อมูลต่างๆมาให้กับฝ่ายที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดการละเมิดในการทำให้คำให้การของตัวพยานเนี่ยมันจะมีน้ำหนักลดน้อยลงถ้าเกิดว่าไปขึ้นในชั้นศาลนะคะจ้ะตัวพยานเองที่เขาเคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้กับทางเจ้าที่ไว้แล้วเนี่ยแล้วเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มาบอกกับอีกฝ่ายนึงเพื่อไปเปิดเผยต่อทางราชชนเนี่ยน้ำหนักในคำให้การของเขามันจะลดน้อยลงไหมคะจ้ะ
0: ไม่น่าจะแตกต่างครับไม่น่าจะแตกต่างอะไรในแง่ของพยานหลักฐานที่จะใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับถ้าพยานหลักฐานเหล่านั้นที่จะเอามาสืบให้ศาลรับฟังไปใช้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่นเนี่ยไม่ได้ได้มาจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังนะครับการที่เอาให้เอกสารหรือบันทึกทำให้การในชั้นในสำนวนคดีนู้นคดีนี้ออกมาเปิดเผยเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะทำให้เกิดอะไรที่จะทำให้พยานหลักฐานชิ้นนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำโดยไม่ชอบเพราะว่ามันเกิดอยู่แล้วไงพยานหลักฐานชิ้นนั้นมันมีอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรถึงขนาดครับที่จะไปตัดพยานหลักฐานผมก็พยายามเช็คบทตัดพยานหลักฐานในทั้งในคดีแพ่งคดีอาญาของเราให้เรื่องนี้ไม่มีครับเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังศาลก็ยังรับฟังไปใช้ได้ถามว่าแล้วน้ำหนักมันลดน้อยลงไหมมันก็ยังไม่เคยมีนะฮะบรรทัดฐานว่าพยานหลักฐานชิ้นใดที่เปิดเผยกันไว้นอกศาลก่อนแล้วเนี่ยเมื่อเอามาใช้ในศาลน้ำหนักมันจะเสียหายลดน้อยลงไปก็ไม่มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับแต่ว่าเราก็ไม่อาจจะยืนยันได้ 100% หรอกเพราะเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นดุลพินิจที่กว้างขวางมากของศาลทุกประเทศนะไม่ใช่เฉพาะศาลของไทยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเองเนี่ยที่อาจอยากจะออกมาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเหล่านี้การพวกสว.อย่างที่ทั้งหน่วยงานทั้งฝ่ายค้านทั้งไอรอออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพอออกมาเปิดเผยแล้วมันเจอปัญหาเหล่านี้ค่ะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฟ้องปิดปากเรื่องของการเอาคดีต่างๆมาจับเองเนี่ยมันจะทำให้คนที่เขาอยากออกมาตรวจสอบจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงคะอาจารย์มองไหมคะว่าทางที่ดีที่สุดหรือว่าทางที่ดีจริงๆเนี่ยเขาควรจะต้องทำในหลักการแบบไหนกันแน่ที่จะทำให้แบบว่าไม่ต้องโดน

0: กลับมาที่ตัวเองเนี่ย
1: ถ้าให้ผมเสนอความเห็นนะผมก็จะเริ่มต้นว่าเราต้องให้โอกาสประชาชนของเราเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐได้แน่นอนแต่ประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่นั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะมันมีความเสี่ยงทางกฎหมายอีกด้านหนึ่งอย่างที่เราคุยกันมาถูกไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดต้องเช็คข้อมูลที่เอาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยต้องไม่เป็นความเท็จนะต้องเช็คแล้วเช็คอีกให้แน่ใจนะว่าอันนี้มันจริงนะมันมีหลักฐานที่สุดจริงไม่ใช่ว่าคาดคะเนหรือตีความเอาเองมองเห็นไหมครับถ้าข้อมูลใดเอกสารหลักฐานใดมันยังก้ำกึ่งอาจจะใช้ได้หรืออาจจะไม่ใช่อย่าเอาไปกล่าวอ้างเปิดเผยประจานเขาต่อสาธารณะก็เอาส่งให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่ง่ายๆเลยก็ไปร้องต่อปปช.ไงเนี่ยมันน่าจะเอาเรื่องอย่างนี้ได้นะเนี่ยปปช.ปปช.เนี่ยถ้ามีใครกล่าวหาใครก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับความปรากฏต่อปปช.ปปช.ต้องไต่สวนเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของปปช.เลยที่จะต้องไต่สวนว่ามันมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบทุจริตประพฤติมิชอบโอ้โหเรื่องนี้เป็นเชื่อทุจริตเล็กๆถ้ามันทุจริตจริงอย่างเนี้ยการที่เรามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยข้อมูลของเราเนี่ยมันยังก้ำกึ่งแต่เราคิดว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้เอาไปส่งให้ปปช.นะครับถึงแม้จะปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่จริงเนี่ยไอ้นี่มันไม่จงความจริงเราก็ไม่ผิดครับนี่คือการต้องระวังอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เดินตามช่องทางที่กฎหมายเปิดไว้เราไปเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนมองเห็นไหมครับเราไปเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วความปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่คนที่เขาเสียหายเนี่ยเขาก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะปกป้องสิทธิของเขาเองเหมือนกันแล้วมันก็มาอยู่ตรงเส้นสีเทาอะแล้วมันจะโดนฟ้องปิดปากหรือไม่ถูกยกฟ้องหรือไม่วิอาญา161/1หรือไม่เขาก็จึงใช้วิธีนี้ครับเหมือนที่บึงการเหมือนที่อำนาจเจริญเขาไม่ฟ้องเองครับเขาแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งถ้าพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วสมมติว่านะพยานหลักฐานมันเป็นเรื่องที่ไปไม่ถึงว่าไปทำให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องเสนออัยการแล้วถ้าท่านอัยการสั่งฟ้องอย่างนี้ครับฟ้องปิดปากเล่นงานเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟ้องเองเพราะ161/1วิอาญารวมทั้งคำแนะนำของประธานท่านประธานศาลฎีกาใช้เฉพาะในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องเท่านั้นครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นช่องว่างของกฎหมายที่สกัดกั้นการฟ้องปิดปากโดยไม่สุจริตเนี่ยของเราเนี่ยว่ามันแคบไปไหมมันควรจะปรับปรุงขยับขยายให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ไหมควรจะเอาคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเอามาบัญญัติให้เป็น บทบัญญัติในกฎหมายให้มันชัดเจนไปซะเลยตั้งให้มันมีวรรค2วรรค3วรรค4ชัดเจนขึ้นท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้นท่านจะได้มีแนวทางใช้ได้อย่างมั่นอกมั่นใจเห็นไหมครับอย่างนี้ครับก็เป็นเหตุ ว่าครับ
0: ก็เลยนี่แหละก็บอกว่าใครที่กำลังจะแบบออกมาตรวจสอบอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องรู้เลยว่าพยานหลักฐานอยู่ที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันถูกต้องจริงๆนะตรวจสอบกันแล้วตรวจสอบกันเองให้มันถูกต้องจริงๆเพราะว่าเราจะได้เหมือนมีเกราะในการป้องกันตัวเองด้วยนะคะที่จะไม่ถูกฟ้องกลับมาอาจารย์นี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองอยู่ในที่แจ้งอาจารย์อาจจะต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะเพราะว่าในที่ลับหลายๆอย่างก็ไม่รู้มีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าอาจารย์มองคดีนี้ต่อไปยังไงไหมคะอาจารย์เหลือเวลาประมาณ 7-8 นาทีเนี่ยคดีเนี้ยเห็นว่ามันมีความคืบหน้ามาว่าอาจจะมีการขยายกกต.เขาอาจจะขยายระยะเวลาการวินิจฉัยออกไปอีกจนถึงกันยายนโน่นนะคะอาจารย์บอกว่ามันจะจบไหมคะอาจารย์เมื่อไหร่ดีเราจะรู้ไหมว่าจะยังไงสว.เหล่านี้จะยังไงดีอาจารย
1: ์คือผมมองว่าถ้าเอาเฉพาะข้อมูลเท่าที่ปรากฏเท่าที่ผมก็รู้พอๆกับประชาชนทั่วไปนะฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงสำนวนคดีและพยานหลักฐานจริงๆผมก็มองว่ามันยากในแง่ที่ว่าถ้าจะล้มกระบวนการเลือกอะไรนะเลือกสว.ในชุดเนี้ยมันต้องพยานหลักฐานมันต้องไปถึงว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรืออย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้วางระบบในการจัดการเลยจัดการวางคนเป็น 4-5,000 คนอย่างน้อยกระจายอยู่ทั่วทั้งโอ้โหทุกกลุ่มทั้ง20กลุ่มแต่ละกลุ่มลงไปในระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วจะทำอย่างนั้นได้ก็จะต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงการจ่ายเงินและสั่งการที่โยงกลับไปหากลุ่มคนนั้นถ้าพยานหลักฐานไปถึงอย่างนั้นนะถ้ากกต.นะตรวจสอบสำรวจไต่สวนแล้วได้พยานหลักฐานแบบนี้นะครับการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมานี้ก็จะเข้าลักษณะไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมขัดรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้เสียหมดครับเห็นไหมครับแต่จะเดินไปถึงอย่างนั้นได้เนี่ยเท่าที่ผมฟังข้อมูลจากที่เปิดเผยออกมาเนี่ยรวมทั้งการเปิดเผยของไอลอด้วยนะครับมันก็ยังโยงไม่ถึงคนที่มันชัดอย่างนั้นมันได้แต่ว่าจับได้เลยอะมันมีหลักฐานไปที่คนหนึ่งรับเงินมองเห็นไหมครับจากคนในกลุ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็อาจจะโอ้โหทั้งจังหวัดเลยแต่มันก็ได้แค่นั้นครับมันโยงไปไม่ถึงว่าเอาแล้วคนที่ทำให้ทั้งระบบเนี่ยการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาทั้งระบบก็คือทั้งระดับประเทศด้วยนะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันโยงไปยังไงมันไปไม่ถึงก็ได้แต่เท่าที่ฟังดูนะมันมีความคล้ายๆว่าเจ้าหมอเนี่ยเคยเป็นมีความสัมพันธ์หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้เคยเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองนี้มองเห็นไหมครับเคยเป็น อะไรล่ะคนสนิทใกล้ชิดของคนนั้นคนนี้แค่นี้มันอยู่ไม่ถึงครับว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนสมมติว่าเราพูดไปถึงท่านนายกนะท่านนายกอนุทินคนปัจจุบันเนี่ยไม่มีหลักฐานใจเลยที่โยงไปว่าท่านวางร่วมวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมันไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนที่เปิดเผยและฝ่ายค้านก็เลยได้โอกาสเอาไปเล่นทางการเมืองว่าเนี่ยมันโยงไปถึงแล้วท่านต้องออกมาชี้แจงแล้วมันไม่มีกฎหมายอะไรบังคับให้ท่านต้องชี้แจงท่านจะชี้แจงอย่างไรท่านก็ชี้แจงได้อย่างมากว่าท่านไม่เกี่ยวท่านไม่เกี่ยวคนคนนี้อาจจะเคยอยู่ในทีมของท่านแต่มันไปทำอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่รู้ด้วยเนี่ยผมถึงยังมองว่าที่กกต.ท่านใช้เวลาหน่อยเนี่ยแต่ถ้าท่านพยายามทำให้ถึงระบบใหญ่เลยว่ามีการวางระบบใหญ่อย่างนี้นะครับจ่ายเงินออกไปยังโอ้โหต้องใช้เงินจำนวนไม่มหาศาลนะระหว่างคน 4-5,000 คนอย่างน้อยนะแล้วไม่มีใครเลยที่เชื่อมโยงตรงยากอย่างนี้มันก็ยากหน่อยเห็นไหมครับก็ได้แต่ดำเนินคดีกับคนที่มีหลักฐานไปถึงเท่านั้นมันก็ล้มการเลือกสว.ครั้งนี้ไม่สำเร็จ
0: ก็จะยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าคงต้องติดตามต่อไปค่ะอาจารย์ว่ากกต.เองจะ
1: ผมมีนิดนึงไหมครับ
0: ค่ะอาจารย์ได้ค่ะค่ะ
1: ขอปิดท้ายหน่อยครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: อยากจะกราบว่าขอท่านใครจะดำเนินการอะไรก่อนเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ผมไม่อยากให้ท่านนายกลงไปเป็นคู่กรณีกับประชาชนผมมองว่าท่านน่าจะถือโอกาสนี้สร้างบารมีให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นเท่าที่ผ่านมาผมก็ชื่นชมความสามารถของท่านนะท
0: ่
1: านเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถแบบหลากหลายเลยแล้วถ้าครั้งนี้ท่านสามารถทำอะไรที่เอานะไม่ไปเป็นผู้กรณีฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรกับประชาชนนะจะยิ่งเสริมความมั่นคงของสถานะของท่านครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ล่ำลาไปพร้อมกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกทม.3เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอุทาหรณ์อย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสภ.เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าไทยถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

0: พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวอินเดียทั้ง3รายหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวจากคณะก่อนถูกพาไปขักขังและเรียกค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศโดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าไถ่ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด5รายแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้พันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณปีละ 2.5 ล้านคนซึ่งถือเป็นอันดับ2รองจากจีนซึ่งช่วยทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่จะมีผู้เข้ามากระทำผิดกฎหมายซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 0.1% จึงถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพการจอมพลังบินด่วนลงใต้ลุยพื้นที่ระแงะซับน้ำตาครอบครัวทหารพรานผู้สูญเสียนายการจอมพลังหรือการทัดพงไพบุญเวชซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเดินทางมายังจุดตรวจบูเกะสามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอระแงะรวมทั้งประชาชนคอยให้การต้อนรับเมื่อถึงที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีประยงพากันจอมพลังดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารพลันไปจำนวน5นายก่อนที่การจอมพลังได้มีการมอบกล้องวงจรปิด500ตัวและอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจชุดสะท้อนแสงไปกระจายตามจุดต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ต่อมาการชอบพลังเดินทางไปยังบ้านเจ๊เกหมู่ที่2ตำบลบางงัวสโตอำเภอระแงะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบมอบกล้องวงจรปิดให้กระจายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านเล็กที่153หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะซึ่งเป็นบ้านพักของอาสาสมัครทหารพรานสาการิยาเจนะซึ่งเป็น1ใน5ฐานพรานที่พลีชีพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสักการิยาโดยมีภรรยาและครือญาติซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าคอยให้การต้อนรับซึ่งการชอบพลังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปแผ่นดินไหว2ระลอกในบนทนชิงไห่ของจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2ระลอกขนาด 5.7 และ 5.8 ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอชิงไห่เขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตไหหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ตามระดับท้องถิ่นที่ความลึกเพียง10กิโลเมตรศูนย์กลางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ออกไปประมาณ244กิโลเมตรประชาชนในเมืองซีหนิงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายของบ้านเรือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติเนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะหลังข่าว 20:00 นแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มๆค่ะวันอังคารก็จะเป็นช่วงคุย

0: ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านครับสวัสดี 96.5 และสวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ทางวิทยุสมทก็ได้ถ่ายทอดพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงไปแล้วนะคะพี่หนิงค่ะก
0: ็ดูทั้งวันดูทั้งวันครับตั้งแต่เช้าทุกจังหวัดแล้วตั้งแต่เช้ามีตักบาตรที่สนามหลวงนะครับ
1: ผู้ว่าด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ดูจนกระทั่งถึงเมื่อตอนสักทุ่มกว่าๆ ก็เริ่มมีพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายกก็มาจุดเทียนเมื่อตอนสักสองทุ่มครึ่งแล้วก็เพิ่งจะเสร็จพิธีประสงค์นิกรก็ดีใจกันนะครับทุกๆคนถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศรวมถึงชาวต่างประเทศที่อยู่ที่ประเทศไทยหรือแวะเวียนมาเที่ยวก็ได้เห็นในภาพเขาถือพวงมาลัยไปในที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยนะครับก็เห็นภาพแล้วก็น่าชื่นใจนะครับที่ทุกๆคนในโลกนี้ได้ถวายสักการะแล้วก็เข้ามาร่วมกันในวันอันเป็นมงคลเช่นนี้เห็นแล้วก็ประทับใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกราบด้วยกระหม่อมขอเดชะอีกสักครั้งหนึ่งครับพี่เก่งครับมีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องราวในอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาอยากจะพูดเรื่องนึงให้มันยาวๆแต่ว่าด้วยเวลาเรามีน้อยมันก็จะได้เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเก่าก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกภายในระหว่างกลางของอาทิตย์ระหว่างกลางของอาทิตย์ก็มีเรื่องของเด็กตายเด็กได้5วันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเสียชีว
0: ิตในห้อง ICU นี่เราไม่ได้พูดหรอกว่าถ้าหากว่าเด็กไม่ได้เสียชีวิตมันก็ไม่มีเรื่องไง
1: ใช่ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติเขาก็ยังจะทำกันอยู่เหมือนเดิมไงฮะคือถ้า
0: และเราก็ไม่มีวันรู้เลยว่าในห้อง ICU สามารถจัดเลี้ยงกินข้าวได้แม้จะมีม่านใสๆกั้นอยู่เราไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีความรู้เลยว่าโรงพยาบาลโดยเฉพาะห้อง ICU สามารถเปลี่ยนเป็นห้องรับทานอาหารกันได้พี่เก่งเคยรู้ไหมเคยคิดไหม
1: รับรู้แต่ว่า ICU ต้องเป็นห้องปลอดเชื้อทุกคนต้องเข้าไปแบบอยู่ในห้อง
0: เขาก็มีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของหมอเขานะครับว่าห้อง ICU มิได้หมายความถึงห้องปลอดเชื้อห้องปลอดเชื้อคือห้องผ่าตัดนั่นเขาก็มามุมนี้อีกแต่ว่าห้อง ICU คือห้องที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเรียกว่าพูดแบบชาวบ้านอาการหนักๆอ่ะคือปลอดเชื้อไม่ปลอดเชื้อเราก็ต้องระวังไม่ให้เชื้อเข้าไปติดแต่ว่าเขาก็อ้างอีกว่าถ้าเกิดเด็กอยู่ในตู้ก็ขับติดไม่ได้นอกจากจะสัมผัสเราไม่มาเถียงกันเรื่องนี้ไม่เถียงกันเลยเรื่องนี้เด็กเสียชีวิตไปแล้วถ้าเด็กไม่เสียชีวิตก็ไม่มีอะไรแต่คำถามที่เราอยากจะถามว่าคุณสามารถจัดกินข้าวเลี้ยงส่งต้อนรับคนใหม่ในห้อง ICU นี้ได้หรือมีการมอบดอกไม้อะไรกันด้วยได้หรือมีพนักงานเสิร์ฟเข้ามาเปิดห้องเข้าออกนี้ได้หรือคำถามอยู่แค่นี้ที่ประชาชนต้องการทราบแล้วก็ไม่ต้องมาทัวร์ลงไม่ต้องมาไปเถียงทะเลาะอะไรกันอีกโดยเฉพาะบางคนก็อยู่คนละโรงพยาบาลก็บอกอีกหน่อยตอนว่าอย่ามาป่วยก็แล้วกันนะถ้าป่วยแล้วก็อย่ามาโรงพยาบาลฉันก็แล้วกันก็ทำไมจะต้องให้มันเป็นเรื่องแบบนั้น
1: อ้าวก็แค่ตอบว่าจัดได้หรือจัดไม่ได้ครั้งหน้า
0: เท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ต้องมาตอบว่าเสียงว่าพอไม่สบายก็เห็นมาที่โรงพยาบาลกันทั้งนั้นอ่ะก็เพราะว่าเขาจนไงครับถ้าผมจะเถียงพวกคุณพยาบาลที่คุณมาเถียงว่าพอผลสุดท้ายแล้วพวกที่ไม่สบายก็ต้องมาโรงพยาบาลถ้าเขามีตังค์เขาไม่มาโรงพยาบาลคุณหรอกเขาไปโรงพยาบาลเอกชนกันหมดแล้ว
1: ถ้ามีทางเลือกได
0: ้ถูกที่คนจนมีทางเลือกเหรอครับแม้กระทั่ง12ล้านคนนี่ก็ยังถูกตัดออกไปเลยตัดออกไป3ล้านกว่าทีนี้เราหยุดตรงนั้นเลยดีกว่าว่าเราต้องการจะรู้ว่าจัดได้ใช่ไหมถ้าจัดได้เราก็จะได้รู้ว่าเขาจัดได้เพราะว่าเชื้อมันไม่ติดเพราะเขามีตู้เด็กอยู่ในตู้แล้วปิดสนิทแล้วก็หายใจจากออกซิเจนตู้ไม่ได้เปิดยากใครก็เปิดไม่ได้ก็จบไงเราต้องการว่าจัดได้ค่ะกินอาหารเลี้ยงนี้บุฟเฟ่ห้าหกอย่างได้ค่ะพนักงานเดินถอดรองเท้าเดินเข้ามาเปิดห้องเปิดอะไรได้ค่ะ
1: ค ค่ะ
0: หรือ

0: จะมีผู้ป่วยคือเด็กป่วย5วันนั้นอยู่แค่เด็กคนเดียวก็ได้เพราะเรามีตารางนึงก็เขียนไว้ว่าห้องปลอดเชื้อแต่ตรงนั้นไม่ได้บอกว่าห้องผ่าตัดก็อยู่ใน ICU ตามแผนผังพี่เก่งลงไปเซิร์ชกับย้อนหลังไปดูว่ามันจะมีตารางสี่เหลี่ยมอยู่ตรงข้ามกับม่านเยื้องๆมาทางซ้ายมือหน่อยก็จะเขียนว่าห้องปลอดเชื้อแล้วเขาก็มาตะแบงว่าห้องปลอดเชื้อมาถึงห้องผ่าตัดก็เลยไม่เข้าใจห้องปลอดเชื้อปลอดเชื้อบางทีไม่ใช่ห้องผ่าตัดก็จะเป็นห้องสุญญากาศที่เขาไม่ต้องการให้เชื้อเลือดกระจายออกไปก็ได้มันไม่ได้หมายถึงห้องผ่าตัดเสมอไปซะทั้งหมดหรอกห้องสุญญากาศก็มีห้องควบคุมเชื้อไม่ให้รอดไปก็มีห้องฆ่าเชื้อก็มีเพราะว่าเป็นผู้ป่วยเรียกว่าทางเดินหายใจติดต่อหรือว่าโรคที่ติดต่อได้ทางไอทางเดินหายใจทางอะไรพวกนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็เถียงสู้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในตู้ปิดสนิทค่ะจบเราไม่เถียงตรงนั้นทั้งหมดถ้าเผื่อเด็กไม่ตายก็จบก็ไม่มีเรื่องตอนนี้เด็กตายไปแล้วก็ยังจบไปอีกแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบแล้วโดยเฉพาะนางพยาบาลอีกโรงพยาบาลไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงว่าพอเจ็บแล้วก็มาที่โรงพยาบาลก็เขาจะไปที่ไหนอ่ะเขาป่วยอ่ะเขาก็ป่วยแล้วพอป่วยไปโรงพยาบาลแล้วคุณต้องมาจัดเลี้ยงให้เขาตายหรือไงมันก็ไม่ใช่อีกนะคุณพยาบาลมันไม่ใช่เขาต้องการถามว่าเมื่อแยกกันออกคนที่เขาป่วยขั้นวิกฤตแบบนั้นคุณไม่ควรเอาอาหารเข้าไปกินแต่นี่เป็นเด็กก็อยู่ในตู้ก็ไม่เชื้อเขาไม่เข้าไปได้อาจจะต้องสัมผัสจนจะติดเชื้ออันนั้นก็จบกันไปทั้งหมดแล้วก็ยังสงสัยอยู่ถ้าคุณบอกว่าได้สักก็จะได้จบไงไม่ได้ผิดกฎข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นว่าห้อง ICU จัดได้อีกหน่อยต่อไปคนเข้าไปเยี่ยมลูกก็เอาขนมเอาอะไรไปให้ลูกกินในห้อง ICU เอาข้าวไปป้อนกันในห้อง ICU ได้ไหมก็ไม่ได้พ่อแม่ก็จะเข้าไปเยี่ยมเขายังบอกว่านี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเขาติดแขกอยู่แขกกินเลี้ยงอยู่ใช่ไห
1: ม
0: ผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันพี่เก่ง
2: ถ้าเก่งมีคำถามว่าครั้งหน้าเก่งทำแล้วเก่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเนี่ยถ้าเก่งยอมขอโทษเนี่ยพี่หนิงก็คิดว่าพี่หนิงจะโกรธน้อยเก่งน้อยลงไหมอ่ะคือถ้าเก่งรู้สึกว่าเก่งทำผิดเก่งขอโทษเนี่ยเก่งว่าเก่งผิดไปแล้วเก่งจะไม่ทำอีกเนี่ยมันได้ไหมง่ายกว่าที่จะมาเถียงข้างๆครูว่าทำได้ไหมทำได้เลี้ยงอาหารในห้อง ICU เนี่ย
0: มันทำได้มันทำได้หลายประการครับเราทำได้ประการอย่างเช่นว่าสาธารณสุขจังหวัดอาจจะแบบรู้กันหรือว่าเตรียมกันว่าอาจจะต้องลงโทษเธอนะตัดเงินเดือนเธออย่างนี้อย่างนี้นะในฐานะที่ว่าอันนี้มันผิดกฎนะเข้าไปไม่ได้ก็เท่านั้นเองคุณก็ออกมาขอโทษประชาชนว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีห้องซะจริงจริง
2: ค่ะ
0: มันก็ยังพอฟังได้เพราะถ้าให้ผมคิดนะโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ในอำเภอหรืออยู่นี่ไม่รู้เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่จังหวัดหรอกนะผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าเป็นโรงพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแล้วก็ห้องผู้อำนวยการก็คงจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่จะไปกินกัน 7-8 คนหรืออย่างนี้ไม่ได
2: ้
0: เพราะเขามีการส่งเจ้าหน้าที่เก่าเนี่ยย้ายแล้วก็ต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่อย่างน้อยก็ต้องมี 7-8 คนแหละแล้วถ้าว่าจะไปนั่งกินหน้านี้มันก็หน้าร้อน
2: ค่ะ
0: แล้วก็ห้องแอร์ตร
2: งไหน
0: ก็ค่อนข้างจะลำบากไม่ค่อยมีติดแอร์กันหรอกครับเพราะว่าเขาประหยัดรายจ่ายพี่เก่ง
2: ค่ะ
0: เพราะว่าแอร์เนี่ยติดได้แต่ว่าค่าไฟมันกินไปตลอดปีกินทุกเดือนแล้วโรงพยาบาลจะต้องจ่ายมันก็เป็นหนี้ของรัฐที่ต้องไปจ่ายค่าไฟ
2: ค่ะ
0: เขาก็เลยว่าอาจจะมีห้องทำงานของผอ.หรือว่าห้องทำงานนิดหน่อยที่มันไม่เหมาะไม่เหลือจัดเลี้ยงแล้วห้องจัดเลี้ยงก็ไม่มีโรงพยาบาลจะมีห้องจัดเลี้ยงได้ยังไงก็จะมีห้องทานข้าวเฉยๆผอ.อาจจะนั่งทานข้าวในอยู่ในห้องของตัวเองได้หรือว่าหมอที่ตรวจก็มีห้องตรวจเล็กๆอาจจะนั่งกินที่ห้องตรวจได้ข้าวจานเดียวอาหารจานเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้มีคนไข้อะไรอยู่เพราะคนไข้ไม่ได้เข้ามานั่งตรวจด้วย
2: ค่ะ
0: ก็ผมเคยไปโรงพยาบาลของเอกชนด้วยซ้ำหมอก็โทรสั่งอาหารมาอยู่ในห้องที่หมอตรวจปากหูคอจมูกนี่แหละหมอก็โทรไปบอกเอาวันนี้เนี่ยจะเข้าพรรษาแล้วขอมังสวิรัติมา 5-6 ที่เดี๋ยวมีเพื่อนมากินด้วยกันที่ห้องตรวจคนไข้ที่หมอมีห้องอยู่ ขาก็มานั่งกินกันตรงนี้แต่ว่านั่นไม่ใช่ ICU
2: แล้วก็ไม่มีผู้ป่วยภาวะวิกฤตอยู
0: ่ไม่มีก็ผมก็เพราะว่าผมก็เข้าไปนั่งนั่นแล้วคุณหมอก็โทรสั่งว่าขอเป็นมังสวิรัติขอเป็นเจเพราะว่าที่เข้าพรรษาแล้วแล้วประเดี๋ยวเดียวหมอก็มาส่องจมูกส่องปากส่องคอผมก็15นาทีผมก็ออกไปหมอก็นั่งกินข้าวไงก็ไม่มีคนไข้แล้วไง
2: แต่ถ้าพี่หนิงกลับบ้านไปหรือพี่หนิงเสียชีวิตอยู่ในห้องหมอนั่นก็อีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมเป็นเรื่องเลยถ้าพี่หนิง
0: เพราะว่ามันไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะว่ามันไม่ใช่ ICU ICU คือผู้ป่วยวิกฤตใช้คำว่าผู้ป่วยวิกฤตไม่ต้องต่อเชื้อก็ได้แต่ว่าวิกฤตเสียงจิ้งจกร้องตุ๊กแกร้องหน่อยเขาอาจจะตายก็ได้เสียงฟ้าผ่าเปี้ยงมาเขาอาจจะตกใจช็อกตายก็ได้เพราะเขาวิกฤตเขาวิกฤตเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเด็กก็อยู่ในตู้เราตัดไตเอาพิสูจน์แล้วก็เอาติดเชื้อเองโน่นนี่นั่นเพราะว่าเด็กไม่แข็งแรงเขาก็มีเหตุผลของหมอทางวิทยาศาสตร์เขาไม่เป็นไรแต่เราอยากรู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วคุณสามารถจัดกินข้าวหรือกินเลี้ยงกันในห้อง ICUซึ่งคุณจะส่งแล้วก็รับคนใหม่และส่งคนเก่าเนี่ยทำไมคุณไม่ไปจัดที่ห้องอาหารหรือตรงไหนห้องอาหารหน้าโรงพยาบาลที่เขามีแอร์ก็ได้ไหมที่เกียจเดินออกไปใช่ไหม
2: เขากลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่จะไม่ได้ร่วมก็เลยเป็นห่วง
0: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีไม่กี่คนเขาถึงได้ไม่จัดในห้องของเขาเพราะจัดในห้องของเขามีเจ้าหน้าที่เดินกวาดไข่ต้องเรียกคนนั้นเชิญคนนี้มามันจะยุ่งวุ่นวายมากเพราะว่ามันแค่คนกลุ่มน้อยแค่คนกลุ่มน้อยก็กากบาทไปที่คนไหนชื่อคนไหนแล้วก็เชิญออกไปร้านอาหารตรงไหนที่มันอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนะที่มีห้องแอร์คุณก็ไปนั่งกินกันตรงนั้นเสร็จแล้วเขากลับมามันก็ไม่ต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องมาถูกจับผิดอะไรแบบอย่างนี้แล้วก็ทำให้สังคมมันปนเปื้อนในสมองไปแล้วเป็นความคิดที่ไม่ดีที่อคติต่อโรงพยาบาลของคุณต่อไปเท่านั้นเองแต่ว่าณถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่มีการบอกว่ากฎของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลห้ามกินข้าวหรือจัดเลี้ยงใน ICU เขายังมีพูดหรอเรากินข้าวกินเลี้ยงกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีไมโครโฟนนะคะฟังเขาพูดอีกสิ
2: เขาบอกว่าคณะกรรมการถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อมาสอบสวนรายละเอียดนี้แล้วก็มีการฟันธงว่าพฤติกรรมเลี้ยงโต๊ะจีนนั้นเน้นคำว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอันนี้มันเป็นแค่คำว่าไม่เหมาะสม
0: มันผิดกฎอยู่แล้วไม่เหมาะสมก็คุณทำให้มันเบาไงคุณก็ตรวจกันเองไงมันยังไงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็คือต้องผิดกฎอะไรมันทุกแห่งทุกอย่างของสังคมมันต้องมีกฎอยู่ไง
2: ค่ะ
0: คุณดื่มแล้วคุณไปขับรถก็ไม่เหมาะสมไงไม่เหมาะสมแต่ว่าพอเป็นของสังคมแล้วคุณเท่ากับคุณเอาอาวุธไปฆ่าเขาอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบรุนแรงว่าคุณจะต้องติดคุกแล้วคุณเพราะรถนั่นคืออาวุธไงแล้วคุณไม่สามารถบังคับอาวุธคุณได้คุณให้อาวุธนั้นมันลั่นไปโดนคนอื่นขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณไปทับเขาตายคุณไปชนเขาตายพุ่งเข้าไปในร้านมันทำให้เขาเสียอนาคตคุณเองก็เสียอนาคตเพราะนั้นแล้วอันนั้นมาเป็นกฎของสังคมก็ต้องตั้งกฎหมายอันนี้มันเหมือนเป็นกฎของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลอาจจะถ้าหากเป็นพี่เก่งหรือผมเข้าไปแล้วเปิดเอาก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟไปนั่งกินในห้อง ICU เราจะถูกจับติดคุกกันไหมเราสองคนแน่นอนเพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็เราเข้าไปทำอะไรโดยพลการไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนั้นก็ยังบอกว่าพอเจ็บแล้วไม่ต้องมานะ
2: จริงๆถ้ากรรมการสอบสวนทางวินัยและข้อเท็จจริงเนี่ยบอกว่าจะสรุปผลชี้แจงภายในวันที่31กรกฎาคมก็คือวันศุกร์ค่ะพี่หนิงค่ะมันแล้วระหว่างทางเนี้ยล่ะคือจะมีใครมาแสดงความขอโทษคำขอโทษหรือว่าทำอะไรให้มันเยียวยาจิตใจพ่อแม่ที่เสียลูกไหมนะคะพี่หนิงหรือว่าปล่อยไปแบบนี้
0: เขาก็หัวเราะกันเนี่ยว่าเขาจะมาเยียวยาเรื่องอะไรก็ลูกคุณคลอดออกมาก่อนกำหนดคุณเอา30กว่าอาทิตย์เองไม่30กว่าใช่30กว่าอาทิตย์เองยังไม่ถึงกำหนดคลอดแล้วก็น้ำหนักตัวคุณแม่เป็นโรคประจำตัวมีโน่นมีนี่น้ำหนักตัวของเด็กใน 4,000 กว่าซึ่งอ้วนมากๆนั้นหนักมากๆๆเลยนะพี่เก่ง
2: ใช่ใช่ปกติเขาจะ 2,900 3,000
0: 2,900 3,000 นี่ก็อ้วนตุ๊ตะออกมาแล้วนี่ 4,500 ก็แสดงว่าเด็กกับค่อนข้างผิดปกติอันนี้เราเข้าใจได้เราไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ว่าคุณรักษาผิดอะไรไม่เกี่ยวคุณให้การความรักษาอย่างดีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าคุณจับไปแล้วคุณกินเสร็จแล้วเด็กก็ไม่เป็นอะไรอยู่พ่อแม่เขาก็ไม่มาร้องออกสื่อแม่มีอะไรไม่มีใครเดือดร้อนอะไรทั้งหมดมันก็จบคุณก็ยังทำอยู่ต่อไปหรือเปล่า
2: แล้วทางออกอะคะพี่หญิงขามีคนเสนอว่าให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกห้อง ICU มันใช่การแก้ปัญหาไหมคะมันปลายเหตุไปไหมพ
0: ี่หญิงมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยมันการกล้องวงจรปิดเรื่องอะไรมันไม่แก้ปัญหาเลยมันอยู่ที่กฎหมายที่ถูกใช้บังคับเนี่ยเรามีกฎหมายมากมายมหาศาลอยู่ในประเทศนี้เลยมากกว่าหลายๆประเทศในโลกใบนี้เลยนะเรามีกฎหมายเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ปรับเดี๋ยวก็ปรับตัวกฎหมายอยู่นะแต่ไม่ในเชิงปฏิบัติแล้วไม่เคยนำออกมาใช้และโดยเฉพาะว่าในกลุ่มของพวกเดียวกันอย่างนี้ถือว่าคอร์รัปชันอีกแบบหนึ่งเป็นแบบติดสินบนอีกแบบหนึ่งใช่เพื่อพวกพ้องหรือว่าเป็นระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์ต่อพวกพ้องซึ่งอยู่ในงานแขนงเดียวกันแต่จะเป็นศัตรูอคติต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในงานแขนงอื่นซึ่งอาจจะมองว่าต่ำต้อยกว่าแขนงของตัวเองตัวนั้นก็จะถูกกดลงไปอย่างเช่นผู้ป่วยอย่างเงี้ยผู้ป่วยเดินเข้ามาในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยคุณจะถูกมองไป 70% แล้วพวกนี้พวกคนจน
2: โอ้เขาคงไม่มองแบบนั้นทุกคนมั้งคะพี่หนิงขาอาจจะมีคนดีๆ
0: ถ้าเขาไม่มองแบบนั้นเขาคงจะไม่พูดแบบนั้นว่าพอป่วยแล้วก็คุณก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณไม่มีทางไปเขาจะพูดแบบนั้นมันก็ดูไม่สุภาพไปหน่อยเพราะพวกเราเนี่ยเราไม่มีทางไปจริงๆพี่เก่งอย่างผมเนี่ย
2: ใช
0: ่ผมไปโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่าเงินที่ผมเก็บมาผมไม่รู้ว่าผมตายพรุ่งนี้ป่ะแล้วผมรู้ตายพรุ่งนี้ผมไปเลยแต่นี่ผมไม่รู้ว่าผมตายพรุ่งนี้ไงผมก็ต้องเก็บเงินเอาไว
2: ้
0: เพื่อที่ว่าจะดูแลรักษาปัจจุบันผมก็ไปโรงพยาบาลของรัฐนะครับก็เหมือนกับคุณพยาบาลนั่นพูดผมไม่สบายคุณก็ต้องมาโรงพยาบาลก็ใช่ผมก็มาโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าผมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาจากพวกคุณเพราะว่าผมก็ได้ออกเงินช่วยเหลือพวกคุณในการศึกษาในการสร้างโรงพยาบาลในการอำนวยความสะดวกต่างๆพวกเราทุกคนในประเทศไทยนี่ก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลกันทุกคนอยู่แล้วช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วคุณมีทุนในการศึกษาคุณมีทุนในการเรียนพยาบาลแล้วพอคุณจบออกมาคุณก็มาใช้ทุนบ้างคุณไม่รักษาบ้างคุณลาออกบ้างอันนั้นเข้าใจได้งานมันหนักงานมันเยอะแพทย์ลาออกกันเยอะเข้าใจพยาบาลเหนื่อยพยาบาลทุกอย่างหิวเหิวเข้าใจได้แต่กฎก็ต้องเป็นกฎไงไม่ได้มีใครว่าอะไรไม่ได้ว่าพวกคุณไม่ดีเลยว่ากฎมันมีไหมคุณทำตามกฎหมายไหมหรือว่ากฎมันไม่ได้อาจเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นกฎข้อบังคับของโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไหมถ้าคุณก็แก้มาเลยช่วยพวกพ้องคุณว่าโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยเรามีกฎไม่มีกฎหมายหรือไม่มีกฎข้อบังคับว่าห้ามนำอาหารเข้ามากินไอซียูคุณก็รอดตัวไปไงก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าบอกว่ามันมีกฎข้อบังคับห้ามนำอาหารเพราะฉะนั้นแล้วผอ.รองผอ.หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่เลี้ยงวันนั้นถูกตัดเงินเดือน 50%ไปเป็นเวลา3เดือนเป็นการทำโทษแล้วจบนี่ถือว่ากฎหมายเริ่มใช้ปฏิบัติต่อผู้ที่กระทำความผิดต่อกฎข้อบังคับครับจะได้หลับจำมาเพราะว่าคุณติดกล้องไป18ตัวก็เสียหมดทั้ง18ตัวก็เป็นอยู่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาช่วยพวกเขาอยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเสียเงินเสียอะไรกันไปเยอะแยะหมดเลยมีอยู่ในบินค่าลงกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดแต่พอไปเอาไปจริงเป็นกล้องวงจรปิดแบบตัวหลอกครับอ้าวไม่ใช่ตัวจริงอีกแบบเนี่ยกทม.เนี่ยติดกันเยอะแยะเลยพี่เก่ง
2: ใช่
0: มีตัวหลอกตัวโจ๊กเกอร์อยู่บานเบิร์ดเหมือนกัน
2: ขนาด
0: ตัวที่ทำงานจริงๆมี
2: หน่วยราชการยังกล้องวงจรปิดเสียเลยใช่ไหมคะในสถาน
0: ก็เสียบ้างหรือว่าเขาเรียกเขาใช้การไม่ได้ก็คือติดหลอกแบบทุกที่เอามาติดแล้วก็หลอกให้กลัวคนจะไม่ทำอ่ะ เหมือนกับเหมือนกับหมาหิ้งจอกกับลูกแกะอย่างเงี้ยจะได้ไม่กล้าทำ
1: คู
0: ่ไม่กล้าทำให้น้ำขุ่นเดี๋ยวหมาหิ้งจอกมันจะปกกินลูกกินแม่กินอะไรไปอีกนี่ก็เลยทำให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเดือนเนี้ยก่อนจะพ้นเดือนเนี้ยก็เริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเริ่มกำลังคิดแล้วว่าเราจะลดทอนบุคลากรทางรัฐให้เหลือน้อยลงไปดีไหม
2: ค่ะ
0: อายุ40แล้วให้ออกเลยดีไหมพี่เก่งเชื่อไหมครับว่าประชากรของประเทศไทยมีอยู่60กว่าล้านคนเรามีข้าราชการที่กินเงินเดือนของประเทศก็อาจจะไม่ใช่ทั้ง68ล้านคนที่ออกเงินเลี้ยงดูพวกเขาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับหรือว่าบุคคลที่มีอันจะกินแล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ไปบริจาคเยอะแยะ35ล้านก็มี50ล้านก็มีเยอะแยะไปเลยอันนี้เห็นมามีชื่อมีอะไรเขียนเห็นมาเยอะแยะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเสมอไปนะครับแต่ว่าพี่เก่งเชื่อไหมว่า68ล้านคนเนี่ยเรามีข้าราชการอยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนนะพี่เก่งที่กินเงินเดือนกินเงินภาษีของประเทศ
2: ก็ไม่น้อยนะคะพี่เก่ง
0: 3ล้านคนสำหรับประชากร68ญี่ปุ่นมี100กว่าล้านเกือบ200ล้านเขามี1ล้านคนเองอ่ะ
2: 1ต่อ100
0: ข้าราชการนี่เราไม่อยากก้าวล่วงไปตรงอื่นเราคิดว่าทุกคนมีความสามารถเราไม่อยากก้าวล่วงไปตรงนั้นแต่คิดว่าเรามีมากเกินไปไหมในขณะที่เงินเดือนที่ต้องให้เงินข้าราชการทั้งหมดไม่ว่าพยาบาลอะไรทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประมาณโอ้เกือบ400,000ล้านนะครับพี่เก่งบาทต่อปี
2: งบประมาณ
0: ทีนี้ก็เลยทำให้เราย้อนกลับว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าเรามี12ล้านคนเนี่ยพี่เก่งเชื่อไหมว่าเราเสียให้คนจนเนี่ยเดือนละ300บาทเนี่ย12ล้านกว่าคนที่เราเคยให้ก็ผ่านมาแล้วตอนมีปัญหาว่าคนนั้นไม่ผ่านแล้วจะเหลือแค่9ล้านคนอีก3ล้านคนอะไรต่ออะไรแต่เผื่อเราคิดว่าเขาได้กลับมาหมดทุกคนเนี่ย12ล้าน13ล้านคนเหมือนเดิมเนี่ยเขาเสียแค่ 40,000 กว่าล้านเองพี่เก่งให้ยากเหลือเกิน
2: น้อยกว่า10เท่า
0: ให้ยากเหลือเกินแต่ประชากรของข้าราชการทั้งหมดเนี่ยต้อง400,000ล้าน300,000กว่าล้านอ่ะ306อะไรเราปัดเศษไปอ่ะโดยเฉพาะว่าเขามีหน่วยงานมากเกินไปหรือเปล่าด้วยรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยออกมาทำให้เรามีองค์กรอิสระเกิดขึ้นมาอย่างเช่นอบต.อบจ.หรือต่ออะไรและผมจำได้เลยรัฐธรรมนูญปี40พูดกันว่าตรงเนี้ยจะเป็นองค์กรอิสระจริงๆจะไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในท้องถิ่นก็คือเนี่ยอบจ.อบต.โอ้เดี๋ยวนี้เปิดเผยกันแบบเต็มตัวเลยส่งกันเดินช่วยกันหาเสียงเลยตรงก็ไม่กลายเป็นองค์กรอิสระแล้วก็คือเลือกตั้งท้องถิ่นของพรรคนั้นพรรคนี้คือมีพรรคใหญ่ปกป้องคุ้มครองแม้กระทั่งกทม.ก็มีพรรคไงก็เดินช่วยหาเสียงกันไงก็นี่เป็นเขตปกครองพิเศษเขาก็เก็บภาษีของเขาพัทยาเขาก็เป็นเขตปกครองพิเศษเขาก็มีผู้ว่าเขาก็เลือกตั้งเขาก็เก็บภาษีของเขาแต่เมื่อลงเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้ภาษีของรัฐในการเลือกตั้งหรือเปล่า
2: อ
0: ันนี้เป็นคำถามทั้งกทม.มีกกต.เป็นผู้จัดหีบจัดเลือกตั้งงบประมาณของประเทศหรือเปล่าแต่ในเวลาเก็บภาษีแล้วกทม.เขาเก็บภาษีเข้าของเขานะเขาไม่ได้ส่งกองกลางนะเขาไม่ได้ส่งส่วนกลางนะพัทยาเขาก็เก็บเข้าของเขานะเขาไม่ได้เข้าส่งส่วนกลางอบต.อบจ.เขาเก็บได้เขาก็เก็บเป็นของเขานะ เขาไม่ส่งเข้าส่วนกลางเพราะตอนนี้ประเทศเราเนี่ยส่วนกลางเราก็ถูกกรมสรรพากรเลยแต่อะไรก็โดนแย่งภาษีนี่ก็แตกไปเป็นเบี้ยหัวแตกเนี่ยไปอยู่พวกนี้แต่น่าสงสารที่สุดคือกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เคยแตะต้องเงินเลยพี่เก่งถือว่าเป็นผู้ปกครองพิเศษหรือผู้ปกครองพิเศษหรืออาวุโสที่คอยช่วยเหลือประชาชนมากกว่าองค์กรอิสระซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีปัญหามีอะไรสิ่งที่เรานึกถึงเนี่ยเราโทรหาผู้ใหญ่ละโทรหากำนันก่อนละไม่มีเลยคุณไปถามคนต่างจังหวัดแบบผมในคนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยไม่มีใครนึกถึงโทรไปบอกอบต.เลยไม่มีเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ในข้าราชการตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีลูกจ้างชั่วคราวอีกนะไม่ใช่ยูลูกจ้างประจำนะที่ทำงานให้กับราชการด้วยอันนี้ก็กินเงินภาษีของส่วนกลางนะ
2: ค่ะ
0: เพราะเรามีลูกจ้างชั่วคราวเยอะแยะเลยเกือบทุกสำนักก็แล้วกันทุกกระทรวงแต่ว่าคนที่อยู่ในกระทรวงทำอะไรกันถึงเราจะต้องไปจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาอีกเราไม่มีเงินจ้างเพราะว่าเราต้องมีสวัสดิการให้เขามากใช่ไหมแล้วคนที่มีสวัสดิการได้เงินเดือนเยอะแล้วก็อยู่ในกระทรวงพวกคุณนี่เขาทำอะไรกันอย่างเช่นป่าไม้เนี่ยเราเห็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเยอะมากเลยไม่ได้โดนบรรจุสักทีหนึ่งเพราะว่าบรรจุมาปั๊บต้องมีสวัสดิการโน่นนี่นั่นช่วยเขา
2: ใช่ค่ะตอนนี้เขาใช้เหตุผลว่าในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผูกพันระยะยาวก็คือให้จ้างลูกจ้างเพราะว่าถ้าเผื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรัฐเนี่ยมันจะมีค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกกู้ค่าเราเรียนผูกพันบำนาญอะไรกันอย่างเงี้ยเยอะไปหมดก็เลยตัดโดยการใช้เป็นลูกจ้างปีต่อปีวันต่อวันเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิง
0: เนี่ยแต่เขาก็ยังรับคนใหม่ก็มาอยู่ในกระทรวงก็อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่
2: ใช่ใช่ใช่
0: รับอยู่อ้าวแล้วมันยังไงอ่ะก็ถ้าหากว่าคนของคุณเกษียณไปลูกจ้างชั่วคราวทำไมไม่มาทดแทนตรงนี้อ่ะคุณก็จ้างคนใหม่เข้ามาอยู่เรื่อย
2: เปิดสอบข้าราชการประจำทุกปีเหมือนกันนะพี่หนิง
0: ครับพี่เก่งมีเวลาเหลือสัก5นาที10นาทีผมมีเรื่องที่สงสัยอยากจะถามว่ามันเป็นหน่วยงานที่ซับซ้อนหรือเปล่าเมื่อรัฐธรรมนูญปีฉบับ40ออกมาเนี่ยปี40เนี่ยมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยปั๊บเนี่ยทำให้องค์กรต่างๆเพิ่มขึ้นมาประมาณ 9,000 กว่าองค์กรนะพี่เก่งซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็พออยู่กันได้เราก็มีหน่วยงานของผู้ว่าก็ผู้ว่าก็ดูแลแต่ละจังหวัดอยู่แล้วทำไมเราจะต้องมีอบจ.ต้องมีอบต.แล้วเมื่อเรามีผู้ว่าเราในสำนักงานผู้ว่าเรามีหมดเลยนะผู้พากษาเรามีอัยการเรามีป่าไม้เรามีเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่สวัสดิการอะไรต่างๆมีครบหมดอ่ะแล้วพอมีอบจ.อบต.มาเจ้าหน้าที่นี่ทำอะไรครับแล้วเราก็มีป่าไม้ที่อำเภออีกแล้วก็มีป่าไม้เขตอีกแล้วก็มีป่าไม้ท้องถิ่นมีหน่วยบริการป่าไม้อย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีเนี่ยออกไปพังงอนออกไปไหนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลรักษาป่าเยอะแยะไปหมดเลย
2: ป่าก็เพิ่มขึ้นไหมฮะพี่หนิง
0: มันลดลงปีละเกือบ 10% นะครับ
2: เจ้าหน้าที่เยอะขึ้นแต่ป่าลดลง
0: พูดเสียงอ่อยเลยอย่าถามอันนี้ดีกว่าอย่าถามอันนี้ถามอันนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปกันใหญ่เอาอย่างนี้พี่เก่งผมพูดสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องไฟฟ้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไฟฟ้าเนี่ย
2: ทำไม
0: ถ้าผมไม่รู้นะอบต.เป็นคนมาเก็บ
2: ค่าไฟ
0: แต่อยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจะมีเมื่อกี้เขาจะจ้างเจ้าหน้าที่แบบที่ไม่ประจำแบบที่เป็นข้าราชการไม่ประจำ
2: ค่ะ
0: คนอยู่ในอำเภอนั่นแหละมารับจ้าง
2: ค่ะ
0: ก็จะแบ่งเป็นเขตไปหมู่ไปแบ่งเป็นหมู่ไปอันนี้ก็เป็นค่าจ้างแฝงที่เสริมมาที่เราผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายไหม
2: ใช่เราต้องจ่ายค่ะถือว่า
0: เราต้องจ่ายเพราะว่าเขาขึ้นกับผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี
2: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วเรามีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำอะไรแล้วมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำอะไรเราเลยมีผู้จัดการไฟฟ้าซึ่งไม่ได้อยู่กับไฟฟ้านี
2: ่
0: ผมก็เลยไม่เข้าใจ
2: มีเอาไว้ควบคุมแต่ก็มีคนทำงานก็คือต้องไปจ้างเป็นเอาซอร์ส
0: นี่มันซ้ำซ้อนหรือเปล่า
2: อันนี้ซ้ำซ้อนต้องถามผู้บริหารว่าซ้ำซ้อนไหม
0: อ้าวปลาในฐานะที่ผมเป็นคนบ้านนอกเนี่ยผมเสียค่าปลาแต่ผมไม่ได้เสียค่าปลาให้กับค่าปลาฝ่ายภูมิภาคฝ่ายผลิตฝ่ายภูมิภาคอะไรนะผมเสียค่าปลาให้กับปลาหมู่บ้าน
2: ปลาหมู่บ้านท้องถิ่น
0: ซึ่งเป็นท้องถิ่นอบต.มาทำปลามาพลังแสงอาทิตย
2: ์ค่ะ
0: แล้วก็มีแทงมาแล้วก็เก็บก็เก็บแพงกว่าในกรุงเทพมหานครอีก
2: เพราะเขาอ้างว่าต้นทุนแพงกว่าเหรอคะ
0: อ้าวผมว่าบินมาให้พี่เก่งดูได้เลย
2: โอ้ตายต้นทุนชีวิตทำไมมันแพงกันขนาดนี้แค่นี้เราต้องจ่ายหลายต่อหลายเท่าเลยเนาะเป็นคำถามที่ต้องถามคน
0: แม่ก็ถึงบอกไงว่าคุณมีอบต.มีอบจ.มาเนี่ยคุณมีงบประมาณด้วยแล้วคุณก็เก็บงบประมาณแล้วคุณก็ใช้ดีด้วยเก็บขยะก็ต้องเสียตังค์ไงเมื่อก่อนนี่ต้องซื้อถุงเขาถึงจะมาเก็บเดี๋ยวนี้โดนว่าไปเยอะก็เขาก็มาเก็บแล้วแต่เขาคิดค่าเก็บอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรแต่เมื่อก่อนถ้าคุณไม่ซื้อถุงเขาไม่มาเก็บหลายครั้งที่เราพูดออกไปชาวแล้วก็ชาวบ้านร้องเรียนไปเขาก็เลยไม่ปั๊มถุงเขาแล้วเมื่อก่อนเขาจะปั๊มอบต.ของเขาเลยแต่เขาก็จัดเลือกตั้งแล้วก็โยกเขาจัดเลือกตั้งเขาใช้งบประมาณเลือกตั้งของใครอันนี้เป็นคำถามอีกเราจะต้องเสียตังค์จัดเลือกตั้งให้กับเขาเหรอและมีหนำซ้ำเราเมื่อกี้เรามีอะไรอบต.เรามีอบจ.แล้วและเรายังมีเทศมนตรีอำเภออีกนะ
2: ตามหลักนี่เขาบอกกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่โอ้โหฟังแล้วดูดีนะพี่เอง
0: แต่ว่าเราก็มีอำเภอ และปลัดของอำเภอก็ไปเป็นปลัดเทศบาลนะเทศมนตรีตัวเทศมนตรีพวกทำงานรองเทศมนตรีต่อพวกนี้ก็มาเลือกตั้งอีกที่เลือกตั้งก็เอาพวกเราไปลงเสียงเลือกตั้งเขาอีกแล้วก็จะเลือกตั้งใครเป็นคนจัดเลือกตั้งอีก
2: คำถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคนจะตอบทันไหมเนี่ยพี่หนิงคำถาม
0: ใช่เขาก็มีที่ทำงานอยู่ตรงตลาดเป็นเทศบาลที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแต่ว่าก็มีอำเภออยู่แล้วทางอำเภอทำอะไรกันล่ะอำเภอก็มีเทศบาลอยู
2: ่
0: แต่ใช้ปลัดอำเภอมาอยู่เทศบาลนี้เพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนนายกเทศไง
2: อ
0: บจ.ก็มีปลัดอยู่ซึ่งจะต้องสอบนะคือพวกนี้จะต้องสอบนะแต่อบต.อบจ.นายกเทศมนตรีพวกนี้ไม่มีการสอบไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องอะไรนะคุณก็มาหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะ
2: ใช่
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่ยอะไรต่ออะไรคุณก็ต้องมาเรียนผู้ว่าคุณต้องมาเรียนเป็นนายอำเภอเข้าโรงเรียนนายอำเภอนะเข้าโรงเรียนปลัดนะครับคุณต้องมาเรียนรัฐศาสตร์นะคุณต้องเรียนกฎหมายแต่ว่าพวกเลือกตั้งมาเป็นนายเราอีกทีเนี่ยเขาไม่ต้องเรียนอะไรเลยนะพี่เจงก็เลยเนี่ย
2: คุณสมบัติเขาต้องปริญญาตรีไหมฮะคุณสมบัติเขาต้องปริญญาตรีไหมพี่หนิงรู้สึกว่า
0: ไม่ต้องเฉพาะส.ส.เท่านั้นเฉพาะส.ส.เฉพาะรัฐมนตรีนะคุณต้องมีปริญญาตรี
2: ค่ะ
0: เพราะส.ส.เท่านั้น
2: ตอนนี้ท้องถิ่นก็ต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะทำงานซ้ำซ้อนกับข้าราชการหลักหรือว่าช่วยส่งเสริมให้ท้องถิ่น
0: มันซ้ำซ้อนอยู่แล้วตอนนี้ก็บอกอย่างที่บอกว่างบที่จะลงไปถึงผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันเนี่ยควักกระเป๋ากันเองทีเดียวก๋วยเตี๋ยวผมนะ
2: ค่ะ
0: ขาได้เงินเดือนจากรัฐกี่บาทกันกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นิดเดียว
2: ใช่ใช่
0: แล้วเขาต้องทำงานเยอะเขาคือผู้ใหญ่ที่ดีของหมู่บ้านเขารู้จักทุกคนหมดเลยเขาไม่ต้องมาเดินหาเสียงเลยแต่เรารู้จักคนไหนผู้ใหญ่บ้านคนไหนเพราะว่าเรารู้ชุมชนรู้ว่าคนไหนเราพึ่งพาอะไรเขาได้แต่พวกนี้ก็จะถูกยึดรอนอำนาจลงไปเมื่อก่อนนี่เขามีปืนเขาจับผู้ร้ายได้เขายิงผู้ร้ายได้ไม่เป็นไรนะมาตอนหลังนี่ก็ยึดรอนอำนาจเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่กับใครก็ไม่รู
2: ้ก็กลัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคู่แข่งกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมั้งคะก็เลยแบ่งๆกันลดทอนอำนาจกันไปลดทอนกันมา
0: เพราะเมื่อสมัยก่อนจำได้ว่าเขาใช้คนท้องถิ่นที่ว่ามีคนเคารพนับถือและเป็นของคนท้องถิ่นและไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้มีสตังค์อะไรแต่ว่าเป็นคนท้องถิ่นแล้วรู้จักทุกคนที่เข้าออกในหมู่บ้านเขาตรงนั้นเมื่อเป็นผู้ที่รู้จักทั้งหมดแล้วก็เราก็เลือกให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านกันและเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็อยู่ได้ไปตลอดชีพเลย
2: อันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
0: นี่ไง
2: มัน
0: ก็เลยมันก็เลยชักปวดหัวว่าเราอยู่กรุงเทพเราเสียค่าประปาถูกกว่าต่างจังหวัดเราอยู่ต่างจังหวัดเราเป็นประปาแบบพลังแสงแดดพลังไฟฟ้าอะไรต่อมีอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็คิดเหมือนกับเราอยู่คอนโดนี่แหละค่าไฟค่าน้ำมันก็จะแพงอัตราส่วนมันก็แพงกว่ากรุงเทพมหานคร
2: น้ำมันก็ยังแพงกว่ากรุงเทพด้วย
0: น้ำมันก็แพงกว่าทุกอย่างก็มันก็เป็นนี้แล้วก็พูดมานานแล้วว่าม ันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเก่งน
2: ะ
0: มันก็
2: เราจะต้องมาบอกเล่ากันใหม่นะพี่หนิง
0: อะไรนะ
2: เดี๋ยวเราจะต้องมาบอกเล่ากันใหม่อังคารหน้านะครับพี่
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับขอบคุณครับพี่เก่งครับสวัสดี
2: ค่ะเจอกัน
0: เดี๋ยวหลับฝันดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุยแบบนิรุตนะคะทุกวันอังคารเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่กลับมาตั้งคำถามคิดคำตอบร่วมกันใหม่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังคุยแบบนิรุตไปแล้วแล้วก็คุณผู้ฟังจะสามารถฟังย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube Thinking Radio ของเราค่ะมีหลายเรื่องราวที่มาบอกเล่ากันนะคะค่ำคืนนี้ค่ะ วันนี้ก็มีข่าวดีมาจากธนาคารออมสินนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินไปปิดภาระหนี้หรือมารีไฟแนนซ์อันนี้แนะนำเลยนะคะถ้าอยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงเชิญฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปหากท่านไหนสนใจสมัครเปิดสมัครจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569เชิญที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตอีกหนึ่งข่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้โจรชุกชุมอันตรายไฟไหม้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราไม่คาดคิดค่ะอยากมาทำงานให้สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลามีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณเราใช้สัญญาณ Wi-Fi เชื่อมคุณจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงกับคนที่อยู่ที่ในบ้านหน้ากล้องก็ได้นะคะทำได้เพียงผ่านมือถือหน้ากล้องมิสเตอร์ CCTV มีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุด 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนกล้องได้355องศาหมุนเงยขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นวันนี้สุดพิเศษช็อปมาเนียให้ซื้อ1แถม1ค่ะเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็มีหลายท่านนะคะสอบถามเรื่องกิจกรรมที่เราจัดพาไปดูงานว่าทำไมถึงต้องเลือกไปดูงานที่ชิงเต่าเนื่องจากเรามีความสนใจในเรื่องนวัตกรรมในเรื่อง AI ในเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็เรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรมากมายนะคะที่เป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าที่จีนเนี่ยเขาพัฒนาแบรนด์ต่อยอดเอา AI เอาโรบอทมาทำงานร่วมกันได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ตัวพ่อตัวแม่ของเขาเลยค่ะก็คือไฮเซนนะคะโรงงานไฮเซนเนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ฟังเข้าไปดูเลยเขาก็จะบรรยายให้พิเศษเขาโชว์เทคโนโลยีเขามีศูนย์ R&D เขามีการต่อยอดทุกอย่างอยู่ร่วมกันและล่าสุดค่ะที่เมืองชิงเต่าเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกเลยเพิ่งเปิดในปีนี้นะคะเราก็เลยจัดพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองนี้กันแล้วนอกจากนี้คุณก็จะได้ไปดู พิพิธภัณฑ์การผลิตเครื่องดื่มโบราณโบราณดั้งเดิมนะอายุเป็นร้อยปีนะคะก็เป็นเครื่องดื่มที่ชิงเต่าเขาได้รับวัฒนธรรมมาจากเยอรมนีค่ะอีกงานหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยของคลื่นความคิดซึ่งจัดมาตลอด20ปีเนี่ยนะคะเราไปถึงสถานที่ไหนแล้วเราก็จะต้องเชิญแขกพิเศษมาเชิญผู้ประกอบการท้องถิ่นมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำกันแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ประจำเมืองนะคะเราก็จะขอเชิญมาเพื่อให้ความรู้แก่คณะของเรางานนี้ค่ะสร้างเครือข่ายคอนเนคชันได้คุ้มค่ามากๆแล้วสิ่งสำคัญที่เราให้คุณได้เห็นจริงไปดูว่าชุมชนของเขาเนี่ยอายุเป็นพันปีเขาอยู่ดูแลรักษากันมาแบบดีอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะดิฉันไปเที่ยวอยุธยาแล้วเนี่ยเห็นสถาปัตยสถานโบราณสถานหลายๆแห่งแล้วก็อยากจะให้เราได้มีการพัฒนาต่อยอดแบบสถานที่เมืองโบราณของจีนเนี่ยค่ะเนี่ยเขาอยู่กันมา 1,400 กว่าปีมีต้นไม้อายุพันกว่าปีเราก็จะได้ไปเรียนรู้กลับมาต่อยอดแล้วก็มาสร้างให้เป็นกิจการให้ผู้ประกอบการของเราได้มีความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นนะคะจัดเต็มเลยค่ะคุณขาเรื่องสถาปัตยกรรมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆของชิงเต่าเนี่ยไม่พลาดแน่นอนแล้วก็3สถานที่สำคัญในการดูงานกัน1 Dinner Talk คุ้มที่เราตั้งใจจัดแม้จะมีเวลาประชาสัมพันธ์รวบรวมสมาชิกเนี่ย30ท่านเนี่ยตอนนี้เราเหลืออยู่20ที่นั่งนะคะเพราะนั้นคุณผู้ฟังรีบทักกันมาได้ที่ LINE @thinking radio นะคะทักมาที่ LINE @thinking radio เราจะเดินทางในวันที่20กันยายนค่ะมีเวลาอีก1เดือนนะคะคุณขาใน1เดือนนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะทั้ง30ท่านเราจะได้ไปด้วยกัน20ถึง26กันยายนนี้ไปกับเรานะคะเราจัดกิจกรรมพิเศษให้เดี๋ยวทักมาที่ LINE @thinking radio ค่ะ @thinking radio มันเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งถ้าคุณจะไปทัวร์ไปกับที่อื่นราคาที่หลายคนบอกว่าโอ้ยทัวร์เดี๋ยวนี้เนี่ย 10,000-20,000 ก็ไปได้ค่ะแต่คือคุณไปหาทานเอาข้างหน้าได้แต่ของเรานี่บริการภัตตาคารทุกมื้อนะคะแล้วก็ดูแลอย่างดีกินหรูอยู่สบายพักแล้วก็เดินฝั่งตรงข้ามของที่พักเนี่ยเป็นถนนคนเดินค่ะคุณช้อปปิ้งได้ทุกคืนนะคะแล้วก็ยังพาขึ้นไปสักการะไหว้พระแล้วก็ชมวิวในตึกที่สูงที่สุดหอคอยสูง81ชั้นณชิงเต่านะคะทริปนี้ไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่าเราไม่จัดซ้ำนะคะปีที่แล้วเนี่ยพาไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็โอซาก้ามาปีนี้พาไปชิงเต่าค่ะยังไงก็เชิญแฟนๆที่อยากจะไปกับคุณวิชัยวรธนีวงแห่ง CEO Vision แล้วก็คุณชาญเดชบัวหารแห่ง 96.5 อัปเดตและท่องพุทโธนะคะจะไปดูแลทริปนี้อย่างดีสำหรับ CEO Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมและวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะวันนี้ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ที่ทักกันมาทาง LINE @thinking radio เดี๋ยวทีมงานจะส่งโปรแกรมไปให้ค่ะวันนี้ดิฉันเก๋มัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: บอกเล่า965 thinking radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM thinking radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: ปกติแล้วอะค่ะอาจารย์คะนุ่นน่ะจะชอบเข้าไปดูในกลุ่มไลน์ของเราที่เป็นไลน์แอดอะค่ะของรายการฟังหูไว้หูเพราะว่าจะได้อ่านคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ข้อเสนอแนะของเขาว่าเขาว่าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรแต่ตอนนี้นะที่เขาอยากฟังจากอาจารย์นะคะเขาอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกกลุ่มธุรกิจอ่ะ
3: โอ้มันก็ต้องดูว่ามันมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าขณะนี้ที่เป็นที่จับตามากเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเนี่ยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต
2: ์ค่ะ
3: ไม่ใช่ว่าเฉพาะบ้านเรานะนี่เราพูดถึงขอบเขตทั่วโลกเลยมันมีการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีอะไรครั้งใหญ
2: ่
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มันเป็นโฉมใหม่นะแต่ละค่ายรถยนต์เราไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะนี่เราพูดถึงในขอบเขตทั่วโลก
2: ค่ะ
3: ญี่ปุ่นถ้าถามผมนะในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยถ้าพูดถึงคนที่เป็นเรียกว่าป้อมปราการสำคัญเลยนะถือว่าเป็นเรียกว่า
2: ผู้นำ
3: ผู้นำหรือจะเรียกว่าเป็นคนบงการโลกอ่ะนะเอางี้ก็แล้วกันก็อันแรกเลยก็สหรัฐอเมริกา
2: ค่ะ
3: แต่เราอาจจะไม่คุ้นเพราะเราไม่ได้มีรถของอเมริกามาใช้เราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้สนใจ
2: ใช่
3: แล้วมาก็เจ๊งเลิกออกไปนะสุดท้ายที่ออกไปคือเชฟโรเลตนะจำได้ไหมแล้วก็ไม่มีอ๋อยังเหลือฟอร์ดอยู
2: ่
3: แต่ว่าเขาก็ยาวนานมากแต่เราไม่เห็นรถ GM นะรถ GM นี่ขายดีในตอนกลางที่คันใหญ่ๆเวลาเราดูหนังอะที่ขับเป็นในทะเลทรายอะไรเงี้ยนะคันบึ้มบึ้มนะแวกอนเนี่ยรถถังเนี่ยถัดจากนั้นก็เยอรมนีผมยังไม่ต้องบอกนะว่าบนรู้ชื่ออยู่แล้ว BMW อะไรล่ะ Porsche
2: ค่ะ
3: เบนซ์อะไรเงี้ยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็อย่างที่เรารู้จักรัฐบาลเราก็รู้จักอีซูซูฮอนด้าโตโยต้าอะไรพวกเนี้ยนะคือในโลกของยานยนต์เนี่ย
2: นะจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมน
3: ีอันนี้คือเรียกว่าโลกเก่านะโดดเด่นเรื่องเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็พัฒนามาอีกระดับหนึ่งเป็นไฮบริดนะเอาแบตเตอรี่มาช่วยวิ่งนะแต่มันยังไม่ได้ไปเป็นแบบว่าไปชาร์จประจุไฟฟ้าแล้วมีนิดหน่อยก็ระดับแค่ปลั๊กอินไฮบริดนะแต่ไปจะถึงขั้นที่เป็นใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีบ้างนะแต่ว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือจีนแล้วจีนเขาเตรียมการเรื่องนี้มานานมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจยานยนต
2: ์ค่ะ
3: ไม่ใช่ข้างนอกเราไม่ใช่ว่าเราดูข้างนอกเฉยๆกลับมาดูในบ้านเราเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะจริงๆตลาดที่ครองรถเนี่ยก็เห็นน่ะ 90% น่ะมันเป็นรถญี่ปุ่นเออแล้วรถญี่ปุ่นเนี่ยมันเคลื่อนช้ามันไม่ยังไม่อยากจะไปจากไอซ์จะไปเป็นไฮบริดก็ไปไม่ครึ่งๆกลางๆไอ้รถยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มทำแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่เต็มเนี่ยนะ

0: 5ล้านคัน
1: อันดับ2เป็น Volkswagen นะคะ
0: คือยอดขายรวมอ่ะนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ถูกต้องหรือเปล่านะ Ford 4ล้าน4 Hyundai 4ล้าน1 Honda 3ล้าน7 Nissan 3ล้าน2 Kia 3ล้าน Chevrolet 3ล้าน
1: แล้วมันมี3ล้าน1ค่ะแล้วก็ Chevrolet 3ล้าน
0: แล้วมันมีติ่งขึ้นมา
1: สาม
0: ล้านเนี่ยคือ BYD แล้วก็ตามด้วย Audi
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขารวมยอดขายในประเทศหรือเปล่า อาจจะดูแต่เฉพาะยอดส่งออก
1: แต่อันนี้เพื่อให้เห็นภาพ
0: ยอดผลิตจริงอาจจะมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรประเด็นที่เรานำเสนอตรงเนี้ยเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยลำดับต้นมันเป็นอย่างนี้นะลำดับต้นก็คือ Toyota Volkswagen Ford Honda Hyundai นะคุณดูพวกเนี้ยคุณก็จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเยอรมัน
1: ค่ะ
0: อเมริกาโอเคมันอาจจะมีเกาหลีนะเกาหลีก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปขายในอเมริกา
1: ค่ะ
0: ไปตั้งโรงงานที่นั่นนะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันขณะนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าในแง่อุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจีนก็มาแรงนะอันนี้อาจจะเป็นยอดส่งออกรถยนต์มากกว่าถ้าผมคิดว่าไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดเป็นยอดขายรถยนต์น่าจะมากกว่านี
1: ้
0: เพราะที่ผลิตในประเทศยังขนาดประเทศเราก็จอดจะตายยังต้อง 7-8 แสนคันแล้วมีส่งออกอีกประมาณล้านคันใช่ไหมมันน่าจะมากกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกประเด็นคือต้องการให้รู้ว่าแรงกิ้งแล้วก็กระจาย
1: ว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยใครยังเป็นผู้นำอยู่และใครที่จะเริ่มมาแล้ว
0: คุณจะสังเกตเห็นว่าทุกคนมีปัญหาเพราะจีนทำรถไฟฟ้าแล้วก็ตลาดในประเทศเขาก็ขยายตัวแล้วเร่งกำลังการผลิตส่งออกอีกนะมันกระทบนะผมยกตัวอย่างบางบริษัทเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วเลิกเลยนะ Ford ยกเลิกการทำรถ EV ไปเลยถ้าใครได้ยินข่าวก็จะรู้ในอเมริกา Honda เนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหาในญี่ปุ่น Honda กำลังมีปัญหาในญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเริ่มช้าไปคราวนี้จะทำยังไง Toyota ก็ยังพลิกแพลงอยู่พยายามจะประคองเรื่องไฮบริดอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเอามาขายบ้านเราไอ้รุ่นที่มาเห็นในตลาดคันละล้านเจ็ดอะหาคนซื้อยากนะเพราะไปซื้อยี่ห้อจีนมันเอาสองหาร
1: เขาแข่งเรื่องเทคโนโลยีและราคาด้วยอ่ะ
0: ก็คือเทคโนโลยีมันจะกันขนาดไหนเนี่ยมันราคาดับเบิลอย่างนี้ก็ยากถูกไหมแล้วบางทีก็แล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจประกอบกันด้วยรูปธรรมที่ผมดูแล้วผมเว้ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะผมก็ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับเขาคือในเยอรมนีเราก็ต้องบอกก่อนนะในเยอรมนีเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มที่เป็นยักษ์ใหญ่ในยานยนต์นะก็จะมีกลุ่ม Volkswagen เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด
1: ค่ะ
0: ตามมาด้วยกลุ่ม Mercedes-Benz ตามมาด้วยกลุ่ม BMW แล้วก็ตามมาด้วยที่จริงก็3อันนี้แหละที่เหลือไม่ต้องไปพูดแล้วเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปพูดอ่ะ3กลุ่มเนี้ยคนที่ออกอาการช้ำเลือดช้ำหนองที่สุดตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม Volkswagenแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นผมเล่าเป็นนิยายให้ฟังนิดนึงเมื่อ10ปีที่แล้วผมไปโรงงานที่เป็นเซ็นเตอร์ของกลุ่ม Volkswagen ที่เยอรมนี
1: ค่ะ
0: นะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไปดูงานเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้าแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า10ปีที่แล้วนะผมไปเบอร์ลินแล้วก็นั่งรถไฟไปเมืองวอฟบุกไอ้นั่นน่ะคือเมืองของ Volkswagen เพราะว่าสถานีรถไฟมันห่างจากโรงงานสัก200เมตรมั้งลงจากรถไฟความรถไฟไอ้เนี่ยรถไฟของไอ้การรถไฟเยอรมันเนี่ย DW หรืออะไรพวกเนี้ยนะเดินลงมาก็เนี่ยเหมือนกับเราเดินสัก200เมตรก็เป็นเขตโรงงานแล้วไอ้เมืองวอฟสบุกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์เลยไม่รู้มีคนงานทำกี่คนนะแต่ว่ามันให้ผมขับรถในโรงงานนะขับรถโฟกอ่ะมันยาวมากเลยอ่ะดูแถวการผลิตมันยาวมากพอตอนจบก็มีการบรีฟเบิร์ฟอะไรใช่ไหมผมก็ถามเขาเรื่องอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า
1: เนี่ยจันถามเขาเมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ถามเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะตอนนั้นผมก็มันยังไงวะแล้วผมก็ถามว่าถ้ามันจะมีรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวเนี่ยทางนี้เขาคิดยังไงเขาบอกว่ามันมาแน่แต่มันน่าจะมาประมาณสัก

0: ปีอีกสัก20ปีจากที่ผมไปคุยเขาก็บอกเขาก็เตรียมตัวแต่เขาก็อธิบายฟังว่าจากรถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ก๊าซธรรมชาติก๊าซ LPG อะไรเนี้ยมันไม่ได้ไปตรงนั้นรวดเร็วหรอกเพราะมันก็เป็นการแข่งขันกัน
1: คิดว่ามันมาไม่เร็ว
0: ไม่คิดว่ามันมาไม่เร็วนะผมว่าเขาคาดการผิดไป10ปีมันมาแล้วมันมาแล้วคราวนี้มันมาแล้ว
1: แล้วมันมีตัวเลขด้วยเนาะอาจารย์เนาะ
0: อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าเพราะเดี๋ยวผมจะคุยว่าเนี่ยทั้งคือต้องบอกก่อน
1: อะ
0: ช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มรถยนต์ในเยอรมนีกับในเยอรมนีเนี่ยที่ไปลงทุนในจีนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วได้กำไรมหาศาลไม่ว่าจะเป็น Volkswagen ไม่ว่าจะเป็นไอ้กลุ่ม BMW ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไอ
1: ้ Mercedes
0: เนี่ยคือไปลงทุนในจีนแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีในกับจีน
1: ก็ได้เรียนรู้จากเขา
0: ได้เรียนรู้ด้วยเขาแล้วจีนก็ทำรถเครื่องยนต์สันดาปแข่งกับเขาระดับนึงน
1: ะ
0: พยายามแต่พอเขาพลิกไปเป็นรถยนต์ด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะเป็น EV เต็มตัวเนี่ยนะทางเนี้ยแทบปรับตัวไม่ทันนะยอดขายตกมหาศาลญี่ปุ่นก็เจอแบบนี้แล้วก็มีโรงงานที่ทำรถยนต์ EV ของพวกเยอรมันของพวกเนี้ยอยู่ในจีนไอ้ที่เราซื้อมาใช้กันเนี่ยรถ EV ของยี่ห้อ Mercedes-Benz BMW เนี่ยไอ้เนี่ยคือมาจากจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเรื่องว่าภาษีไม่มีไงภาษีนำเข้าไม่มีไอ้ทางนู้นถ้าส่งมาจากเยอรมันเนี่ยมาบ้านเราเจอ30-40ตายหมดที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นรถจีนรถที่ผลิตจากโรงงานประกอบในจีนซ
1: ึ่
0: งเขาประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้แล้วมันจะเป็นร่วมทุนอะไรผมไม่ทราบแต่ทำให้เยอรมันเนี่ยได้ดิบได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แต่พอมันเกิดอันนี้ขึ้นมันมีผลกระทบอย่างหนักเลยกลุ่มที่โดนกระทบแรงที่สุดขณะนี้ถึงขนาดมีข่าวว่าจะมีการปลดพนักงานแสนคนแล้วก็เขาไปลงทุนที่ไหนก็คงจะมีการปรับตัวกันครั้งใหญ
1: ่
0: บ้านเรา Volkswagen ไม่มีบ้านเรามีแต่ BMW กับ
1: Benz.
0: ก
1: ับ
0: Benz เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่นะมันถ้ามันมีขนาด Volkswagen เจอนะ BMWMercedes-Benz ก็ไม่ใช่ว่าจะนั่นง่ายๆคราวนี้ลองดูสิ
1: เดี๋ยว
0: ผมพูดให้จบเดี๋ยวผมอยากจะพูดถึงยี่ห้อรถยนต์ของ Volkswagen ก่อนเดี๋ยวคุณค่อยเล่าพงศาวดารของ Volkswagen ได้ไหม
1: อาจารย์ต้องเป็นคนเล่าพงศาวดารในอด
0: ี
1: ตคือที่นุ่นกำลังจะถามอาจารย์ต่อเนี่ยแหละว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่ายี่ห้อต่างๆเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบทั้งนั้นน่ะแต่อาจารย์บอกว่า Volkswagen เนี่ยได้รับผลกระทบ
0: กลุ่ม Volkswagen ได้รับผลกระทบอ่ะมันมีเห็นอะไรเยอะแยะแต่ว่าอย่างนี้เอายี่ห้อมันก่อนเอามันผลิตรถยนต์อะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะคุณต้องเข้าใจนะเราไปซื้อของที่มันอาจจะมีปัญหาเนี่ยมันจะมีผลตามมานะafter sales service มันจะเป็นปัญหานะใช่ไหมเหมือนเราไปซื้อรถยนต์นีต้าของจีนแม่หายทิ้งไปเลย
1: ใช่
0: เราต้องดูให้ดีว่าเราจะไปซื้อรถของบริษัทไหนมันถึงจะ work ใน
1: แ
0: ต่ใช่ไหมบางทีเข้าไปเฮ้ยไม่มีอะไรนู่นร้อยหกเดือนเราต้องสั่งนับมีนะผมขนาดรถยุโรปดีๆเนี่ยนะไอตัวอะไรสักตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้ว
1: ของอาจารย์นะ
0: แล้วตอนนั้นโควิดด้วยผมรออยู่ตั้งเกือบ4เดือน
1: อะไรหายาก
0: ไม่ในประเทศไม่มีที่เชลไม่มีที่เขาเป็นสต็อกอะไรตัวนี้ไม่
1: ม
0: ีเป็นอะไร IC อะไรสักอย่างเนี่ยกล่องเกิดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่มันยังวิ่งได้นะแต่ว่ามันไม่ดีเอาว่ามันไม่ดีก็แล้วก
1: ัน
0: นะเขาบอกว่าต้องไปนำเข้าจากสิงคโปร์แล้วตอนนั้นโควิดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างอีลุงตุงนางผมก็เออไว้ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหากับรถเรานะแล้วมันมีปัญหาขุกขักกับต้นทางเนี่ยมันจะยุ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าไม่ต้องไปคือใครอยากรู้ว่า Volkswagen เป็นมาอย่างไรนะมันไม่ยากหรอกมันดังจริงๆอ่ะสมัยฮิตเลอร์
1: เพราะ
0: เอ้าฮิตเลอร์มันให้สร้างออโตบานมอเตอร์เวย์ของเยอรมันก่อนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะ
1: แล้วตอนนั้นก็กลายเป็นมีรถ
0: แล้วก็เลยอยากให้มีรถที่ประชาชนใช้
1: People Car
0: Volkswagen แปลว่ารถของประชาชนจะได้รู
1: ้และรูปร่างเป็นไงรถเต่าร
0: ถเต่าไงแล้วคุณรถเขาเรียกบิ๊กเจ้ารถเต่าเนี่ย
1: น่ารักอ่ะ
0: คุณรู้ไหมไม่มีหม้อน้ำครับ
1: หรอคะ
0: ไม่มีหม้อน้ำถ้าคุณไปเปิดข้างอันนี้แปลกรถ Volkswagen ที่เป็นร้านเต่าของแท้น
1: ะ
0: เพื่อนผมเป็นคนสะสมนะถ้าคุณไปเปิดข้างหน้าเป็นที่ใส่ของเว้ย
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ ไม่มีหม้อน้ำ
1: ใช่
0: เขาเห็นเขาพูดนะผมก็ไม่เคยใช้นะมีแต่ครูบาอาจารย์ผมใช้พ
1: ูดมันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอาจารย์ทำไมไม่มีข้างหน้า
0: ไม่
1: ไม่มีเลยเหรอคะ
0: เขาเป็นระบบนะผมไม่รู้นะแต่ถ้าผมพูดหรือจะขออภัยน
1: ะ
0: เพราะผมก็ไม่เคยไปซื้อไม่เคยไปนั่งเพื่อนมันมีเป็นมันเป็นมันทำพิพิธภัณฑ์เลยมันชอบมาก
1: มันน่ารักมันน่าร
0: ักคราวนี้อย่างนี้ประเด็นเอายี่ห้อที่มันดังๆนะ
1: ภายใต้กลุ่มโฟกส์ว
0: ากเก้นกลุ่มนี้เองเอาแค่เดี๋ยวคือถ้าต่อไป BMW มีปัญหา Mercedes-Benz มีปัญหาHonda มีปัญหา Toyota มีปัญหา Ford มีปัญหา General Motor GM มีปัญหาอะไรที่มีปัญหาเราค่อยมาคุยเป็นลายตัวไปดีกว่า
1: ได้ค่ะอาจารย์ในกลุ่ม Volkswagen น่ะเขามีแบรนด์อะไรที่เป็นซับเซตของเขาบ้าง
0: ให้เขาพักก่อนไหมเราคุยรอบหน้า
1: อ่ะได้เลยแสดงว่ามีแบรนด์นั้นๆน่ะเยอะมากๆเลยค่ะและที่อาจารย์เขาบอกว่าผลกระทบและปัจจัยต่างๆเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาตอบไปและทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกนะคะจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะVolkswagen เนี่ยเขาเป็นกลุ่ม Volkswagen แสดงว่าเขาก็จะต้องมีแบรนด์ที่
0: ใช่มีหลายยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: นะเอาเฉพาะที่เรารู้จักกันแล้วกันนะก็จะมีชื่อเขาอะ Volkswagen นะ Audi Audi หรือ Audi
1: ท่านนุ่นอ่าน Audi ค่ะบางคนอ่าน Audi ค่ะอะไรอีก
0: Lamborghini ซุปเปอร์คาร์ Lamborghini Bentley
1: ค่ะ
0: ซุปเปอร์คาร์นะแล้วก็มีรถบรรทุกก็สแกนเนียเอาแค่นี้ที่เราพอคุ้นที่เหลือมันจะมีสโกด้าซีเซอร์อะไรพวกนี้
1: รู้สึกว่าดูคติเนี่ยก็อยู่กับเขาใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้เอาเจาะไปตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ที่บอกว่ามันเป็นข่าวเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะจะปลดคนเนี่ยคราวนี้เขาไม่ใช่ลงเขาไม่ได้อยู่ในเยอรมนีอย่างเดียวนะเขาคงจะต้องมีการไปลงทุนทั่วโลก
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูจำนวนโรงงานเอาจำนวนโรงงานเขานะคะ
0: องค์ประกอบอะไรตอนแรกว่าไป
1: มี111แห่งค่ะใช่ใน17ประเทศด้วยแล้วดูการจ้างงานก่อนนะจ๊ะจ
0: ้
1: างงานของเขาเนี่ยทั่วโลกนะจ๊ะ
0: เป็นแสน
1: มีประมาณ 660,000 คน
0: อยู่ในรู้สึกว่าจะอยู่ในเยอรมันก็เยอะเหมือนกันโอเคต่ออ
1: ยู่ในเยอรมนีเกือบ 300,000 คนด้วยกันค่ะเนี่ยคือสเกลที่เป็นบิ๊กไซส์ของเขาค่ะอาจารย์
0: แต่ที่เขาลงทุนเยอะๆเนี่ยจะไปลงทุนที่จีนแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยเรื่องนั้นเข้าใจว่าเป็นไอ้เนี่ยที่ผมไป
1: โรงงานเนี่ยเหรอคะ
0: ที่วอฟฟูกเนี่ยโรงงานเนี่ยผมว่าน่าจะผมไปที่นี่นะนะแต่เขาห้ามถ่ายรูป
1: ไม่
0: เขาไม่ได้กลัวเรื่องเทคโนโลยี
1: ค
0: ุณแม่ทำไมเขาไม่ห้ามถ่ายรูป
1: ทำไม
0: คือเขาเรื่องการคุ้มครองบุคคลเว้ยมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะ PDPA อะไรนั่นน่ะเออนั่นน่ะ
1: อาจารย์แต่ทีนี้เรา
0: ดูก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเราลองคุณจะพูดอะไรนะ
1: นุ่นน่ะอยากรู้ว่ายอดขายยอดผลิตของเขาอ่ะโปรไฟล์มันเป็นยังไงบ้างคะ
0: เอายอดขายยอดรายได้รวมเขานะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่ามันเป็นประเทศในยูโรโซนเราก็ขอใช้เป็นสกุลยูโรนะ
1: ค่ะ
0: ยอดรายได้รวมรายได้รวมประมาณ 322,000 ล้านยูโรเอาว่า320,000ล้านยูโร
1: ค่ะ
0: แต่ที่น่าสนใจเนี่ยยอดขายเนี่ยมันลดลงอันที่1อันที่2เนี่ยกำไรมันลดลงนะอันที่3เนี่ยยอดขายมันลดลงเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะมันต้องลดกำลังการผลิตอาจจะต้องปิดโรงงานอะไรต่อมาจากยอดขาย
1: ค่ะ
0: นะไอ้ตรงเนี้ยท่านไปตามข่าวมาถือว่ามันลดลงขนาดไหน
1: แต่นุ่นมีตัวเลขของไตรมาส1ของปีนี้เหมือนกันค่ะปรากฏว่ากำไรของเขาอ่ะมันก็ลดลงประมาณ 28% ค่ะเหลือประมาณถ้าคิดเป็นดอลลาร์นะ 1,800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนยอดขายอ่ะของเขาลดลงประมาณ 2% ด้วยกันค่ะ
0: แต่ 2% จากฐานที่มันลดลงมาก่อนหน้านี
1: ้ใช่แต่จะดูตัวยอดผลิตของเขาสินุ่นได้ข่าวมาว่า Volkswagen เนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เขาตั้งเป้าสำหรับเรื่องของยอดผลิตเขาอ่ะค่ะก่อนโควิดเนี่ยประมาณสัก12ล้านคันและหลังจากนั้นมาเขาก็ลดลงมาค่ะเป็น9ล้านคันและล่าสุดเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่10ล้านคัน
0: ก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้มันจะต้องแยกส่วนนะเขาผลิตในจีนเท่าไหร่อะไรนั้นเนี่ยคือไม่ต้องคือผมไม่ได้ความสนใจของผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ตัวเลขอาจจะไม่ครบถ้วนผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยนะท่านอย่าไปซีเรียสกับตรงนี้สิ่งที่ผมพยายามจะฉายภาพให้ดูเนี่ยผมอยากจะฉายภาพในแง่ว่าในแง่ของทำไม
1: ปัญหา
0: คือเรื่องเทคโนโลยีนี่เรื่องนึงการตัดสินใจ ไม่ยอมเปลี่ยนผ่านนี่ก็เรื่องนึงหรือช้าเกินไปในการเปลี่ยนผ่านหรือจัดระบบไม่ดีอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าฐานเลยนะเอาว่าฐานเลยนะ
1: ค่ะ
0: รถยนต์ที่ผลิตเนี่ยผมก็ไปค้นตัวเลขมานะว่าพนักงานคนหนึ่งผลิตรถได้กี่คันก็คงจะเอาจำนวนพนักงานหารด้วยยอดการผลิตเนี่ย Toyota นี่นะพนักงานคนหนึ่งผลิตรถได้28คัน
1: ค่ะ
0: อันนี้อันดับหนึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุด
1: ก็ยอดขายเขามากสุดนะ
0: มากสุดก็ใช่แต่ว่าตอกพนักงานหารด้วยยอดหารด้วยยอดผลิตอ่ะมันก็แฟร์นะFord นี่26 General Motor หรือ GM เนี่ย25
1: ค่ะ
0: Stellantis นี่คือผิดเลยพวกเนี้ยไอ้รถอีกที่มันรวมชื่อบริษัทผมจำไม่ได้ Chrysler อะไรพวกนี้เนี่ย22
1: ค่ะ
0: BMW 16 Volkswagen 14ผลิตรถได้พนักงานคนหนึ่งผลิตรถได้14คัน
1: ค่ะ
0: Toyota คนหนึ่งได้28คันคุณดูนี่มันเท่าตัวนะใช่ไหมประสิทธิภาพมันอาจจะต่างกัน Mercedes-Benz 13อาจจะเป็น1คนงานเยอรมันคนงานเยอรมนีหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยอาจจะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องรายละเอียดอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่มันทำให้ต้นทุนรถเนี่ยค่อนข้างแพงถูกไหมมันต้องแพงอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้เนี่ยนะคราวนี้เอาเป็นว่าเมื่อกี้คุณให้ตัวเลขนะผมก็มีตัวเลขว่าเฉพาะคนที่เป็นคนของกลุ่ม Volkswagen เนี่ยทั่วโลกอ่ะประมาณเกือบ700,000คน600,000กว่าเนี่ยเนี่ยคุณต้องไม่รู้ว่ามันอยู่กี่ประเทศประเทศไทยไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุณดูชะตากรรมของประเทศอื่นกัน
1: แล้วกันมันจะร้อยต่อกันถ้าเกิดว่าเขากระทบปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการจ้างงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสาหลักเศรษฐกิจ
0: ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดนะเราลองดูที่ว่าค่าจ้างแรงงานในธุรกิจรถยนต์เนี่ยนะคิดว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่ต้องจ่ายเขาลองไล่เรียงดูนะว่าเยอรมนีเท่าไหร่เนเธอร์แลนด์เท่าไหร่ออสเตรียเท่าไหร่สวีเดนเท่าไหร่เนี่ยไล่มาดูเลยนะเทียบกันนะถ้าคิดในแง่ของรายได้ค่าแรงอ่ะผมหยิบเอาสองประเทศมาเทียบกันเอาญี่ปุ่นกับเยอรมันมาเทียบกันญี่ปุ่นเนี่ย40โทษประมาณ25ยูโรไอ้โทษ20ยูโร
1: ค่ะ
0: นะค่าจ้างแรงงานอาจจะเป็นต่อชั่วโมงหรือไงผมไม่แน่ใจแต่ของเยอรมันเนี่ยแพงที่สุดในโลกเลยในธุรกิจรถยนต์เนี่ย60ยูโรน่าจะชั่วโมงละ60ยูโรอาจจะอายุด้วยระบบสวัสดิการของเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ย
1: เพราะเขารากเขามาจาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดปัญหาขนาดเนี้ย1ค่าแรง
1: ค่ะ
0: ก็โอเคเขามีขอบเขตทั่วโลกมีความเชื่อมโยงประสานกันค่าแรงในประเทศที่ไปลงทุนก็มีความแตกต่างกันถูกแพงเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะอันที่สองผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีคือถ้าเป็นพวกก่อน10ปีก่อนนะก่อนหน้านี้สัก10ปีเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์เนี่ยผมคิดว่าใครๆก็ต้องยอมรับเยอรมนี
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนน่ะที่เราซื้อรถเนี่ยด้วยความมั่นใจว่าเราจะใช้รถ BMW เราจะใช้รถไอ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ Porsche ไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกเนี้ยนะBenz อะไรพวกเนี้ยนะต้องบอกเลยอ่ะมันเชื่อใจนะว่าของมันดีปลอดภัย
1: ค่ะ
0: แต่มันถูกจริงนะ
1: ใช่
0: แล้วที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษาโคตรแพง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ความรู้สึกก็คือว่าแต่ผมถามคนขับคือผมเคยคุยกับคนที่เขาอยู่ในธุรกิจรถยนต์นะคือคล้ายๆว่าแพลตฟอร์มมันไม่เหมือนกันเราขับรถญี่ปุ่นเนี่ยได้อารมณ์อย่างนึงให้รถดีๆของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคุณขับแคมรี่ที่ถือว่าดีที่สุดในเกรดนี้นะเราไม่ได้พูดถึงที่อัพไปกว่านั้นนะไม่ได้พูดถึงคลาวอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่เคยเห็นนะในบ้านเราไม่มีใครขี่คลาวอาจจะมีเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมั่งที่มีรถโตโยต้าคราวไอ้นั่นคือเหมือนกับหงฉีของสีเจิ้นผิงอ
1: ่ะ
0: รถจีนอ่ะรถของผู้นำอะไรเง
1: ี้
0: ยถ้าพูดถึงชาวบ้านใช้กันทั่วๆไปถ้าเป็นโตโยต้าเราก็เอาว่าเอาเป็นแคมรี่แล้วกันถ้าเป็นรถซีดานเอาแคมรี่มาขับเทียบคู่เทียบนะถ้าไปคู่เทียบมันเป็นตัวท็อปของเบนซ์อ่ะเทียบไม่ได้หรอกคุณไปเทียบกับเอสคาร์ไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าเอาแคมรี่เนี่ยมาเป็นคู่เทียบกับรถ BMW ซีรีส์3เพราะราคามันต่างกันไม่มากนะผมว่าสัก 300,000 นะอันนึงใกล้ๆ2ล้านอันนึงละ2ล้านนิดๆเนี่ยความรู้สึกต่างกันในฐานะที่มีประสบการณ์ขับทั้งแคมรี่ทั้ง BMW ซีรีส์3เนี่ยมันอารมณ์ทั้งเบนซ์ซีคลาสเนี่ยเอา
1: ความหนึบความแน่น
0: เนี่ยเอาคุณเอาเนี่ยคุณเอาเบนซ์ซีคลาสแคมรี
1: ่
0: แล้วก็มี BMW ซีรีส์3ซึ่งมันราคาอยู่ในระนาบเดียวกันเราซื้อเราเอาเงินไปวัดว่าเงินเท่านี้เราซื้อรถแน่ได้ระดับอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วเราไปขับดูมันต่างกันเบนก็ขับอารมณ์นึง BM ก็ขับอารมณ์นึงแคมรี่ก็ขับอารมณ์นึงแต่ผมมีความรู้สึกมันอาจจะอุปทานนะ
1: ค่ะ
0: มันรู้สึกว่าช่วงล่างของแคมรี่มันรู้สึกมันไม่ค่อยแน่นเหมือนจริงไม่รู้เมื่อเขาพูดกันนะ
1: จิตสั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจเลยสั่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
0: อันนี้คือเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง
1: เดี๋ยวนุ่นนะค่อยให้อาจารย์ไล่เรียงลำดับเพราะว่านุ่นมีจดลิสต์ไว้ให้อาจารย์ค่ะแต่คำถามบรรทัดสุดท้ายเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วใครจะมีบทบาทชี้ขาดในอุตสาหกรรมยานยนต์เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะอาจารย์เนี่ยนุ่นค่อยไล่เลียงให้อาจารย์ฟังนะคะว่ากลุ่ม Volkswagen เนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรและทางแก้ของเขาคืออะไรในปัญหาที่ลิสต์มาเนี่ยนะคะก็คือเอาประเด็นเรื่องของจีนเนี่ยทำราคาได้ถูกกว่าถูกไหมคะแล้วก็คุณภาพก็ใช้ได้เลยนะก็มาตีตลาดเรื่องของเทคโนโลยีด้วย Volkswagen เนี่ยเขาพัฒนาไม่ทันถูกไหมโมเดลเขาล้าสมัยใช่ไหมคะ
0: คือคุณต้องแยกว่ามันเป็นรถไอซ
1: ์
0: เป็นรถไฮบริดหรือเป็น EV ต้องแยกอย่างนี้นะคือผมไม่ที่คุณเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยคุณพูดในแง่ว่ามันอะไรนะผมไม่เข้าใจคุณทน
1: คือจีนเนี่ยเขาเข้ามาเล่นในตลาดนี้ค่ะว่าปัญหาในกรุ๊ปปิ้งของ Volkswagen
0: ไม่ถ้าไม่มีถ้าจีนไม่มี EV เนี่ยมันไม่มีปัญหาคือถ้าแข่งกันแบบที่ไม่มีแบบไม่มีรถ EV เนี่ยVolkswagen ไม่มีปัญหายอดขายเขาในจีนก็ไม่ตก
1: ผลกระทบเรื่องของสงครามภาษีของทรัมป์กระทบกับเขามากไหมคะ
0: ไม่เท่าไหร่ผมดูแล้วเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมานี้ไม่เท่าไหร่ผมคิดว่าตัวที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยของการของสัญญาณเตือนว่าคือต้องบอกอย่างนี้กลุ่มรถของเยอรมนีประสบความสำเร็จมากแม้ว่าตลาดยุโรปมันไม่ขยายแต่ว่ามันไปขยายในตลาดจีนทำมา30ปีนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ไปประกอบรถยนต์จนขยายใหญ่เต็มไปหมดเนี่ยนะคนจีนโคตรชอบรถ BMW นะผมจะบอกให้ชอบรถ BMW ชอบรถเบนซ์อะไรเนี่ยนะแล้วก็แข่งกันพวกนี้แล้วกลุ่ม Volkswagen เขาก็มีรถหลายอันที่มันติดตาก็ปรากฏว่าการขยายในจีนขยายไปขยายใหญ่แล้วก็ใช้จีนเป็นฐานไปส่งออกอีก
1: ค่ะ
0: นะด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าคนเราอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จมากเนี่ยมันมักจะประมาท
1: เฉื่อยในตอนหลังใช่ไหม
0: ไม่คือมันอิ่มแล้วมันคล้ายๆว่าแบบคล้ายๆมันประมาทเนี่ยคิดว่าคงอยู่ได้เรื่อยๆคือมันไม่ใช่ว่าสูงสุดก็ต้องมีต่ำสุดอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะแต่หมายความว่าถ้ามันประมาทแล้วมองอะไรไม่ทั่วๆมันก็ไม่สามารถจะรักษาความเป็นผู้นำเอาไว้ได
1: ้
0: ผมคิดว่าเยอรมนีโดยเฉพาะกลุ่ม Volkswagen เนี่ยเป็นแบบนี้จุดพลิกจริงๆอ่ะตอนแรกคุณบอกเรื่องต้นทุนตอน2เรื่องรูปคือโมเดลผมว่าเรื่องเล็กเพราะคุณรู้ไหมว่ารถจีนแม่งก็ใช้ไปจ้างบริษัทในยุโรปที่เป็นตัวดีๆซื้อมาออกแบบคุณดูสิรถจีน
1: เหมือนเลย
0: คุณดูเนี่ย BYD เนี่ยนะไอ้เหมือน Porsche สไตล์เลยคุณดูจริงๆอ่ะใช่มั้ย
1: เพราะ
0: ไอ้อย่างงี้มันไม่ยากไอ้เรื่องของออกแบบเลยผมว่าเรื่องโมเดลเรื่องอะไรไม่ใช่แต่ผมก็ตัวตัดเลย
1: ค่ะ
0: ผมว่าเรื่องของจีนที่เขามาทำรถไฟฟ้ารถยนต์ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าน่ะแบตเตอรี่ EV นี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ขยายด้านหนึ่งเนี่ยมันทำให้ยอดขายของรถโฟกอะไรพวกนี้ในจีน
1: ลดลงเลย
0: โอเคก็มันไปซื้อมันหนึ่งเขาไปซื้อรถ จีนที่ผลิตเป็นเครื่องไอซ์เหมือนกันก
1: ็ค่ะ
0: คู่กันอันที่สองเจอของหนักรัฐบาลจีนสนับสนุนให้คนเอาใช้รถไฟฟ้าก็เหมือนบ้านเราอ่ะ
1: อุดหนุน
0: แสนหนึ่งแสนห้า
1: ช่วย
0: อ้าวแล้วราคาแม่งถูกอีก
1: ค่ะ
0: สู้ไม่ได
1: ้
0: พอจะมาผลิตรถบีอีวีในจีนด้วยโรงงานของตัวเองสายไปแล้ว
1: แล้ว Volkswagen เขาจะแก้เกมนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ผมยังนึกไม่ออก
1: ลดจำนวนรุ่นรถลงอันนี้เห็นในข่าวบอกงั้น
0: ลดคน
1: ลดคนด้วย
0: เวลาเรามีปัญหาเนี่ยบริษัทลดคนไล่คนออกต้องปิดโรงงานเพราะยอดขายลดลงคุณก็ต้องผลิตลดลงเขาต้องปิดโรงงานในเยอรมนีบางผมจะบอกให้นะบางเมืองเนี่ยที่ทำชิ้นส่วนป้อน Volkswagen เนี่ยทั้งเมืองเนี่ยทำป้อน Volkswagen ถ้าเขาไม่เอานี่มันทั้งเมืองตกงานเลยน้ำโย
1: มากกว่าแสนคนได้
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้รายละเอียดอ่ะแต่ผมเอาไว้ผมไปเยอรมัน
1: อ
0: ีกเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
1: ปิดโรงงานเนี่ย
0: ปิดต้องมีมันมีเขามีโรงงานอยู่ในเยอรมันประมาณสัก20กว่าแห่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้กระทบแน่นอน
1: อาจารย์คะแต่ว่านุ่นก็เห็นว่าการขยับหรือปรับเปลี่ยนของเขาเนี่ยสมัยก่อนโอเคในกลุ่มผู้เล่นเนี้ยไปอยู่ที่จีนแล้วให้จีนได้เรียนรู้แต่ตอนนี้หลายเจ้าก็ต้องเรียนรู้จากจีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ไปผูกสัมพันธ์กันหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบหรอคะอาจารย
0: ์
1: Volkswagen หรือแม้กระทั่ง BMW เนี่ยค่ะในจีนเนี่ยเขาไปทำในรูปแบบไหนกันต่อไหมคะ
0: เขาก็เป็น Joint Venture แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะคือพอถึงจุดนึงเนี่ยจีนเขาก็คงไม่กินน้ำใต้ศอกตอนที่เขามาร่วมทุนโอเคเขาก็ยอมตอนนี้เขาพลิกด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมตอนนี้จีนกำลังคิดจะบุกตลาดยุโรป
1: แล้ว
0: คราวนี้จะทำไงเอาจีนไปร่วมทุนกับบริษัทที่อยู่ในยุโรปเพื่อผลิตรถ EV ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจะสู้ค่าแรงไหวเหรอ
1: ค่าแรงเขาสูง
0: แต่ว่าหนีเรื่องกำแพงภาษีได้ใช่ไหมโลเคอลเมดก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่หลายอย่าง
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องคุย
1: แล้วเทรนด์นะอาจารย์ของคนยุโรปในตอนนี้ค่ะเขามาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะไหม
0: นี่ผมไม่รู้จริงนะผมไม่รู้จริง
1: เราก็ไม่รู
0: ้ไม่อย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำป้ายทะเบียนให้มันต่างกันเนี่ยผมดูไม่ออกหรอก
1: ที่จริงเขาทำต่างใช่ไหม
0: ไม่รู้แต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาทำต่างเขาเป็นสีเขียวบ้านเราจะทำนะบ้านเราต่อไปรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีป้ายทะเบียนที่ไม่เหมือนกับป้ายทะเบียนรถที่ใช้น้ำมัน
1: ตอนนั้น
0: ซึ่งนี่เพิ่งคุยกับอธิบดีกรมขนส่งทางบกมาสดๆร้อน
1: ๆ
0: ว่ากำลังเพราะตอนนี้ยอดรถยนต์ EV ที่จดทะเบียนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย 400,000 คันแต่ยังไม่มีการตรวจสภาพเพราะรถยังไม่ครบ7ปีมันยังไม่ไปอะไรดลอเหรอนั่นแหละยังไม่ครบ7ปีนี่ผมพูดให้ฟังว่าอันเนี้ยโอเคเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อแต่ผมเห็นละว่าเขาต้องปรับตัวขนาดใหญ่ไม่ใช่เฉพาะคุณมีคำถามไหมไม่ใช่เฉพาะ Volkswagen นะผมคิดว่ากลุ่ม BM กลุ่ม Benz ของเยอรมนีก็ต้องวางแผนจะทำยังไงจะปรับยังไงรับมือกับรถจีนที่มันโอ้โหคุณตลาดเขาก็ใหญ่มากเขาก็มีแรงส่งมาขายมากบ้านเรานี่ทะลักมาเป็นเขื่อนแตกเลย
1: อาจารย์แล้วเราพอจะตอบได้ยังคะว่าใครจะมีบทบาทชี้ขาดในอุตสาหกรรมยานยนต์จีนไหม
0: อาจจะเร็วเกินไปนะคุณต้องเข้าใจนะว่าเศรษฐีเก่ามีอาวุธลับเยอะนะคือมันอาจจะมีการชิปของธุรกิจรถยนต์อีกชิปนึงตอนนี้รถไฟฟ้าเขาไปว่าชาร์จครั้งเดียวไปได้ไกลขึ้นอะไรมันก็ว่ากันไปตามอย่างของมันอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นไฮโดรเจนที่มันเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรโซลิดสเตทอันนี้โอ้โหอีกเรื่องละ
1: อ
0: ันนี้ก็อีกการคือตอนเนี้ยคือต้องเป็นแบบว่าเทคโนโลยีนำตอนนี้เทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจีนนำแล้วอย่างอื่นมันก็เป็นองคาพยพไปนะไอซ์ก็ต้องปรับตัวไฮบริดก็ยังแน่แต่ว่ามันไม่จบแค่นี้ผมคิดว่ามันไม่จบที่ยานยนต์รถไม่จบที่ยานยนต์ไฟฟ้านะแต่ว่ามันจะไปขนาดไหนเราไม่รู
1: ้
0: นะรถเรายังไม่เห็นรถกระบะอีซูซูเป็นรถไฟฟ้านะ
1: โอเคเดี๋ยวสัญญาคุณผู้ชมเอาไว้วันนี้เราพูดถึงกลุ่ม Volkswagen เดี๋ยวโอกาสครั้งถัดไปแบรนด์อื่นบ้างนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ต่อย ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
4: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น นายกรัฐมนตรีอินเดียนาเรนทราโมดีนี่ต้องถือว่ามีภาพลักษณ์เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับขบวนการคนรุ่นใหม่หรือเจนแซดที่เรียกตัวเองว่าเป็นขบวนการแมลงสาบถึงขั้นที่ตั้งเป็นพรรคการเมืองแมลงสาบได้ซ้ำไปทำให้โมดีต้องยอมถอยครับและเป็นการถอยครั้งที่มีผลทางการเมืองมากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่ารัฐมนตรีศึกษาเดเมนทราประธานยอมลาออกเมื่อวันเสาร์กรณีอื้อฉาวข้อสอบรั่วเดือนพฤษภาซึ่งก็คือการถอยร่นเพื่อรักษาฐานอำนาจและภาพลักษณ์ของนายกโมดีที่ต้องเรียกว่าถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของคนรุ่นใหม่จริงๆชนวนเหตุสำคัญประทุจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระบองและแก๊สน้ำตาเข้าสกัดกั้นนักศึกษานับพันที่เดินขบวนมุ่งหน้าสู่รัฐสภาภาพความรุนแรงที่ตำรวจหวดกระบองใส่กลุ่มเยาวชนแพร่กระจายไปทั่วโลกโซเชียลออนไลน์ครับนั่นไม่เพียงแค่สร้างความโกรธแค้นในวงกว้างเท่านั้นแต่ยังบีบบังคับให้นายกโมดีต้องยอมละทิ้งนโยบายสั่งให้สู้อย่าถอย เพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยอมิตชาเป็นคนที่ได้รับคำสั่งจากนายกว่าให้ดูแลอย่าให้เด็กๆเนี่ยเอาชนะรัฐบาลที่มีเสียงค่อนข้างจะหนาแน่นในรัฐสภาได้แต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จครับเพราะว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ารัฐมนตรีศึกษาซึ่งความจริงนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดเป็นมือขวาของนายกรัฐมนตรีโมดีด้วยซ้ำไปแต่ว่าเอาไม่อยู่เมื่อความอื้อฉาวเรื่องข้อสอบรั่วโดยเฉพาะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์มีผู้สมัครสอบที่ถูกกระทบถึง2ล้านคนและพ่อแม่ผู้ปกครองชนชั้นกลางซึ่งเดิมทีไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแมลงสาบเลยแต่ว่ากรณีข้อสอบรั่วและลามไปถึงเรื่องคอร์รัปชันในกระทรวงศึกษาและในรัฐบาลในส่วนรวมรวมถึงเยาวชนตกงานจบออกมาแล้วไม่มีงานทำผสมผสานกันครับเรื่องคอร์รัปชันตกงานข้อสอบรั่วและความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ต่อการเมืองแบบเก่านั้นต้องเรียกว่าล่มสลายต่อหน้าต่อตาความน่าสนใจของการประท้วงครั้งนี้คือการแจ้งเกิดของกลุ่มพรรคการเมืองที่ชื่อมวลชนแมลงสาบพรรคนี้เขาตั้งใจเลยนะคำว่าแมลงสาบความจริงเป็นคำเหยียดหยามแล้ววัยรุ่นพวกนี้เนี่ยโดนเรียกว่าเป็นพวกแมลงสาบโดยผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองบอกว่าพวกนี้ตกงานงานการก็ไม่ทำวันๆไม่รู้ทำอะไรไม่ต่างไปจากแมลงสาบปรากฏว่าคำนี้โผล่มาปั๊บนี่เยาวชนบนโซเชียลมีเดียของอินเดียนั้นร้อนระอุเลยครับก็มีการเขียนภาพประชดประชันมีมีมและมีการแต่งเพลงเพื่อที่จะใช้คำว่าแมลงสาบโต้กลับผู้ที่มีอำนาจภายในไม่กี่เดือนความจริงแรกๆไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็มีคนมาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดร้อนแรงขึ้นมาทันทีจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเมื่อรวมตัวกันได้ก็เลยตัดสินใจตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อจะกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลนักการเมืองรุ่นเก่านั้นเลิกคอร์รัปชันและให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้คนรุ่นใหม่เจนซีเนี่ยมีงานทำและจะได้มีอนาคตตอนแรกๆนายกโมดีก็มองว่าไม่มีอะไรหรอกก็เด็กๆทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวก็หายไปแต่พอมีเรื่องอื้อฉาวข้อสอบรั่วเข้ามาซ้ำเติมทีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่การประเมินแรกๆภายในพรรค BJP ของนายกโมดีพบว่าคะแนนนิยมของพรรคกว่า 40% เนี่ยมาจากบารมีส่วนตัวของนายกโมดีโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาเยาวชนเดิมทีนี่เยาวชนนักศึกษาเห็นโมดีเป็น ขวัญใจการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวอย่างนี้ฐานเสียงหลักกลุ่มนี้หันมาต่อต้านแล้วต่อต้านเป็นขบวนการด้วยจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของรัฐบาลการที่โมดีสร้างชื่อเสียงโดยการใช้โซเชียลมีเดียเข้าถึงประชาชนความจริงตั้งแต่ปี2014แล้วครับตั้งแต่เข้ามาในการเมืองช่วงหลังที่ได้เป็นนายกแต่วันนี้พลังของเจนซีเปลี่ยนแพลตฟอร์มทั้งโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นอาวุธที่ใช้ล้อเลียนผู้นำอินเดียอย่างรุนแรงถึงขั้นทำลายภาพลักษณ์ผู้นำที่ทันสมัยที่โมดีสร้างมาตลอดอย่างน้อย10กว่าปีอยู่ในตำแหน่งมา12ปีความล้มเหลวของการเจรจาผ่านระบบอุปถัมภ์ก็แสดงชัดเจนเพราะรัฐบาลพยายามที่จะใช้คนกลางโน้มน้าวแกนนำนักศึกษาผ่านสายสัมพันธ์ครอบครัวแต่ไม่เป็นผลครับมันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่มากระหว่างรัฐบาลกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมรับระบบเก่าอีกต่อไปแต่ก่อนนี้อาจจะประนีประนอมปลองดองเพื่อมีคำมั่นสัญญาแต่ว่าวันนี้ถ้าหากนายกไม่ยอมให้รัฐมนตรีศึกษาลาออกหรือบีบให้ลาออกนักศึกษาเหล่านี้บอกว่าเขาจะเรียกร้องให้ตัวนายกเองออกเลยนะครับถึงขั้นนั้นเลยฉะนั้นเพื่อจะปกปักรักษาอำนาจตัวเองโมดีจึงต้องถอยครับและเป็นการถอยที่มีความสำคัญมากเพราะไม่มีใครเคยเห็นว่าโมดียอมถอยถึงขณะนี้แล้วก็มีการประกาศตั้งคณะทำงานพิเศษมาปฏิรูปการศึกษาแล้วครับตรงนี้แหละความจริงใจจริงจังที่จะปฏิรูปมีหรือไม่แค่ไหนอยู่ที่คนรุ่นใหม่แล้วตอนนี้ผู้ปกครองชนชั้นกลางก็มาร่วมขบวนการเรียกร้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วครับดังนั้นนี่คือคนรุ่นใหม่นี่คือโซเชียลมีเดียและนี่คือเสียงเรียกร้องของคนที่มองว่าการเมืองมีคอร์รัปชันมหาศาลยิ่งรัฐบาลไหนอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งรากงอกและยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จะตอบโจทย์ประชาชนนั้นยากขึ้นทุกวันฉะนั้นกรณีแมลงสาบเป็นกรณีที่ต้องเรียกว่าเป็นระฆังเตือนภัยสำหรับหลายๆประเทศที่มีรัฐบาลในทำนองนี้มีใครที่ไหนบ้างเราคงไม่จำเป็นต้องลงลึกในรายการนี้วันนี้ครับ
11: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: ไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับก็อยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดยาวลองวีคเอนด์28 29 30กรกฎาคมวันนี้มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของพวกเราปวงชนชาวไทยด้วยนะครับก็ตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะครับในของทุกปีนะครับก็ส่งเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ถือว่านะครับวันนี้ลองวีคเอนด์แต่ว่าเรายังคงมาพบกันแล้วก็พูดคุยกันเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับและมีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาพูดคุยกันนั่นคือเรื่องราวของผู้ประกอบการหรือ SME มาอัปเดตกันหน่อยครับว่าในวันนี้ในปีนี้ในครึ่งปีแรกที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้น SME นั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการรวมตัวกันแน่นอนครับของสมาพันธ์ SME ไทยล่าสุดมีการยื่นหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านสมุดปกน้ำเงินครับถึงรัฐบาลในงานไทย MSME Forum 2026เสนอให้รัฐนั้นมีการเร่งผลักดัน5วาระสำคัญครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมเสนอให้ MSME Plus เป็นวาระแห่งชาติครับข้อเสนอนี้นะครับเป็นอะไรครับสมุดปกน้ำเงินเอ๊ะทำไมต้องเป็นปกน้ำเงินครับรวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและแนวทางการแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมควรทำอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับดร.นพพงษ์ชีระวรนะครับประธานสมาพันธ์ SME ไทยหรือว่าดร.เอกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับดร.เอกอยู่กับเราแล้วอยู่ในสายยังเอ่ยสวัสดีครับดร.เอกครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ุ
4: ณวรพง
3: ษ์
4: แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับที่มาคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราพยายามติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของสมาพันธ์ SME ตลอดมานะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีการยื่นหนังสือสมุดปกน้ำเงินเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยย้อนความที่มาที่ไปของแนวคิดแล้วก็นโยบายนี้สักนิดนึงครับแล้วก็สถานการณ์นะครับของ SME ไทยในปัจจุบันล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับดร.เอกเรียนเชิญครับ
4: กว่าจะมาเป็นสมุดปกน้ำเงินนะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปของสมุดปกน้ำเงินก็คือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีของสมาพันธ์ SME ไทย
3: ครับ
4: บังเอิญนะครับบังเอิญก็เป็นสีของพรรคแกนนำรัฐบาลด้วยนะครับ
3: สีเดียวกับพรรคภูมิใจไทยเลยนะฮะดร.เอกคร
4: ับ จริงๆไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยว
3: จริงๆไม่เกี่ยวนะโอเค
4: ของสมาพันธ์ SME ไทยใช่เสื้อพรรคเสื้ออะไรต่างๆของเราก็เป็นโทนสีน้ำเงินตั้งแต่11ปีที่แล้วนะครับ
3: อืมครับ
4: ที่มาที่ไปของสมุดสีน้ำเงินเนี่ยเราไปจับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล

0: เทพอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่6ตอนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรเราเป็นการสัมมนาผู้นำของสมาพันธ์ทั่วประเทศตอนนี้งานวิจัยเราได้แล้วนะงานวิจัยก็คือเราได้จากท่านศาสตราจารย์ดร.สถาพรเนี่ย
1: ครับจากมหิดลแล้วครับ
0: สัมมนาผู้นำอีกประมาณ350คนเราก็ใช้หัวข้อเป็นคำถามแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลเอาสองส่วนนี้ฮะมารวมกันเราก็เห็นถึงปัญหาแล้วก็แนวทางที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็ไปคุยกับทีม100ด็อกเตอร์ของสมาพันธ์เอสเอ็นดีไทยที่เราเชิญกูรูด็อกเตอร์ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านต่างๆนะครับเราก็เชิญเฉพาะบางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องหลักที่มีความสามารถในการคิดเชิงนโยบายนะครับมานั่งคุยกันเพื่อเอาปัญหาเอาแนวคิดต่างๆที่ทีมวิชาการก็ดีหรือว่าเวิร์กช็อปที่เราจัดก็ดีเนี่ยข้อมูลต่างๆมาเพื่อวิเคราะห์มาสังเคราะห์ก่อนที่จะออกมาเป็นแนวคิดในเชิงนโยบายที่รัฐบาลน่าจะจับต้องได้แล้วก็สามารถเอาไป implement เอาไปดำเนินการต่อได้นี่คือที่มาที่ไปของสมุดปกน้ำเงินฮะก็ทำกันมาหลายเดือนแล้วครับ3เดือน4เดือนแล้วไล่มาตามขั้นตอนต่างๆจนตกผลึกมาเป็นสมุดสีน้ำเงินแล้วก็ได้มีการยื่นให้กับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินะครับ
1: ในงานยื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางรัฐบาลรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับก็ยื่นบนเวทีดินเนอร์ทอล์กทำการผู้ประกอบการแล้วก็คนไกลแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแบบ 1,400 คนภายในงาน
1: โอ้นะครับวัตถุประสงค์ของสมุดปกน้ำเงินนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นอะไรในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้บ้างคร
0: ับหลักๆเราต้องเข้าใจโครงสร้างของผู้ประกอบการไทยก่อนนะคร
1: ับ
0: ผมใช้เวลาประมาณ1นาที2นาทีเนาะในการไล่โครงสร้างเพราะถ้าไม่เข้าใจ
1: ได้เลยครับมากกว่า2นาทีก็ได้ครับดร.เอกครับวันนี้วันหยุดครับคุยได้
0: ครับ
1: เรียนเชิญคร
0: ับ เราสมาพันธ์เนี่ยพยายามเติมคำว่า M เข้าไปหน้าคำว่า SME ซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะสมาพันธ์นะคร
1: ับ
0: จริงๆอาเซียนเนี่ยใช้คำว่า M SME เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าอาเซียนในช่วงแรกๆจะใช้ M ตัวเล็กเพื่อบ่งบอกว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์นะมาช่วง 2-3 ปีหลังนี้ก็เปลี่ยนเป็น M ตัวใหญ่คงไม่ต้องการให้ดูแล้วมันเหมือนกับว่าโอ้คนตัวเล็กเนี่ยยังต้องใช้หนังสือตัวเล็กอีกนะต้องเป็นตัวใหญ่สมาพันธ์ก็ถือว่าเป็นองค์กรแรกของประเทศนี้เนี่ยที่ใช้คำว่า MSME แทนคำว่า SME คำว่า MSME มันรวมคำว่า Micro Enterprise นะครับ Small Enterprise แล้วก็ Medium Enterprise เข้าไปรวม3กลุ่มนะครับปกติถ้า SME เนี่ย
1: ถ้า SME เฉยๆมันจะเป็น small and medium ถ้ามี M ข้างหน้า S อีกทีก็เป็น micro แล้วก็ small แล้วก็ medium คือเล็กลงกว่า small อีก
0: ใช่แต่จริงๆในความหมายของ SME ของประเทศไทยมันรวม micro อยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ได้ถูกพูดถึงทีนี้มานั่งดูว่าทำไมสมาพันธ์ถึงต้องใส่ micro เข้าไปหน้าคำว่า SMEไมโครปัจจุบันเนี่ยโดยข้อมูลของสสว.นะสิ้นปี2568นะครับมีจำนวน 2.8 ล้านรายผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยมี 3.3 ล้านรายนะครับจะเป็นไมโครเนี่ย 2.8 ล้านรายหรือคิดเป็น เกือบ 85% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วเป็นสมอลเนี่ยอยู่ที่ 470,000 รายหรือคิดเป็น 14%
1: คร
0: ับเป็นมีเดียมอยู่ประมาณ 52,000 รายหรือ 1.5% มีลาร์จคัมปานีในประเทศนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายหรือคิดเป็น 0.5% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: คือถ้าเราจะดูแลปริมาณของผู้ประกอบการเนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นไมโครแต่ส่วนใหญ่ในเชิงนโยบายที่ผ่านมาหรือว่านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เวลาพูดถึงจะพยายามพูดถึงสัดส่วนของ GDP ถ้าเป็น GDP large company เนี่ยแค่ 0.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถสร้าง GDP ได้2ใน3นะฮะอยู่ประมาณที่65 65% ของ GDP ประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้า

0: าไปพูดมิติของตัวเลขพวกนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า MSME ที่เหลือก็ความสำคัญก็น้อยลงเพราะรวมกันแล้วก็แค่ 35%
1: แต่มีปริมาณแต่เรื่องของ GDP อาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากครับ
0: ซึ่งอันนั้นอันตรายฮะอันตราย
1: อ
0: ันตรายมาเป็น10ปีแล้วล่ะว่าถ้าฟังนักวิชาการที่เน้น GDP ฟังนักเศรษฐศาสตร์ที่เน้น GDP ซึ่งจริงๆไม่ได้ผิดแต่ผมบอกว่าอันตรายต่อการพัฒนาภาครวมพัฒนาความแข็งแรงของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับสมาพันธ์ก็เลยเสนอมุมมองอีกมิติหนึ่งว่าดูเชิงปริมาณบ้างก็ดีนะเพราะอะไรเพราะLarge company เขาเข้าถึงโอกาสได้ดีกว่าได้มากกว่าเขาเลยสามารถ create สัดส่วนของ GDP เนี่ยได้มากกว่าพอเราพูดในมิตินั้นมิติเดียวเนี่ย MSME มันก็เลยเข้าถึงโอกาสได้น้อยลงพอเข้าถึงโอกาสได้น้อยลงสัดส่วนของการสร้าง GDP ของประเทศมันก็เลยน้อยลงเพราะถ้าให้ความสำคัญของส่วนนี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะสามารถสร้าง GDP ของประเทศเนี่ยได้มากกว่า 35% ซึ่งมันบ่งบอกว่ารายได้มันกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยได้มากขึ้นเราไม่ได้บอกว่ารายใหญ่ไม่สำคัญนะครับเราบอกว่ารายใหญ่ก็สำคัญแต่ MSME เนี่ยก็รวมๆกันก็มีสัดส่วนของผู้ประกอบการอยู่ที่ 99.5% ก็ต้องถามว่า 99.5% ของผู้ประกอบการประเทศนี้สำคัญไหมถ้าสำคัญก็มาฟังเรานะครับอันนี้คือหลักคิดที่มาที่ไปที่เราเติมคำว่า MSME เข้าไปเติมเข้าไปหน้าคำว่า SME ครับเราก็เลยทิศทางในการทำสมุดบกน้ำเงินในการคิดในการลงไปเก็บข้อมูลก็เลยไปถึงคนตัวเล็กมากหน่อยตามสัดส่วนที่เราเล่าให้ฟังแล้วก็ไปถึงกลุ่มที่เป็นไมโคร
1: ถ้าจะถามให้เป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจว่าเขาคือใครเนี่ยคำว่า M ที่เป็นไมโครที่บอกเป็นคนตัวเล็ก90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ GDP อาจจะไม่ได้สูงมากเพียงแต่ว่ามีปริมาณที่มากที่สุดในสัดส่วนของ MSME เราเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเขาเป็น M
0: จริงๆสสว.เขามียอดขายกับการจ้างงานแต่ว่าการจ้างงานหลังๆเนี่ยผมว่าดูยากแล้วเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาการจ้างงานปริมาณคนก็อาจจะน้อยลงไปเพราะตัวที่เป็นหลักที่เราสามารถดูได้ก็คือยอดขายล่ะไมโครเนี่ยยอดขายต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านเป็นร้านข้าวแกงร้านค้าในตลาดแผงลอยรถเข็นต่างๆหรือ น้องๆที่เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์กลุ่มโอท็อปเกือบทั้งหมดนะครับอะไรประมาณนี้หรือเป็นกลไกต่างๆเป็นกลุ่มที่ภาครัฐส่งเสริมให้ค้าขายอันนั้นน่ะมีอยู่ 2.8 ล้านรายนะครับยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีสมอลเนี่ยยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านถึงแต่ไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีพอไปโตขึ้นไปหน่อยเป็นมีเดียมก็ยอดขายได้แต่50ล้านบาทแต่ไม่เกิน300ล้านบาทต่อปี
1: คร
0: ับ ลาสต์คัมพานีก็คือเกิน300ล้านบาทขึ้นไปไอ้ใช่อันนี้เป็นนิยามคร่าวๆของการค้าแล้วก็ภาคบริการจริงๆมันมีรายละเอียดปลีกย่อยภาคผลิตหลักคิดมันก็ไปอีกตัวเลขหนึ่งแต่ว่าตัวเลขโดยเฉลี่ยก็บวกลบอยู่แถวนี้ครับ
1: ล้าน8แสนบาทต่อปีก็คือหารผมว่า12หารก็เท่ากับเดือนละ 150,000 ถ้าคิดง่ายๆเร็วๆถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ลองหาร30วันดูนะ
1: โอเคหาร30วันวันหนึ่ง 5,000 บาท
0: ใช่ก็จะอยู่ประมาณนั้นก็พวกร้านกาแฟในต่างจังหวัดร้านอาหารในต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ร้านค้าในตลาด
1: ซึ่งต้องทำความเข้าใจนะไอ้วันละ 5,000 เดือนละ 150,000 นี่ฟังดูเหมือนเยอะนะจริงๆแล้วมันคือรายได้ยังไม่ได้หักต้นทุนนะถูกไหม
0: ใช่ยังไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองเงินเดือนตัวเองเงินเดือนลูกเนาะส่วนใหญ่กลุ่มไมโครนี้จะมีการจ้างงานประมาณ 1-2 คนไม่เกิน5คนใช้คำนี้ดีกว่า
1: ถ้าคิดอย่างนี้ได้ไหมครับว่ารายได้สุทธิ average เนี่ยมันน่าจะเหลือวันหนึ่งถ้า 5,000 หรือเดือนละ 150,000 มันสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันโดนหักต้นทุนสักกี่เปอร์เซ็นต์พอคิดแบบนี้ให้เห็นภาพว่าเขามีรายได้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครึ่งได้ไหมฮะ2,500ได้ไหมหรือว่าน่าจะน้อยกว่านั้น
0: โอ้ผมว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นต้นทุนทางตรงที่ ที่เขาใช้จ่ายไปซื้อของซื้ออะไรมาเน
1: า
0: ะ
1: วัตถุดิบทั้งหลาย
0: แต่ผมว่าที่ใช่ใช่ใช่อาจจะมีการจ้างงานบ้างจ้างเด็กบ้างสองคนสองคนหรือทำกันเองสามีภรรยาบ้างหรือให้ลูกมาทำบ้างซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีงบการเงินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงรายรับรายจ่ายได้ครบถ้วนเนี่ยก็เก่งแล้วนะไอ้นี่คือโล่งความเป็นจริงนะเพราะไม่มีงบการเงินกลุ่มนี้ก็เข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้เพราะแหล่งทุนเข้าเดินเข้าไปธนาคารก็ถามหางบการเงินเป็นหลักกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็มีความพยายามที่จะสอนให้ลงรายรับรายจ่ายนะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางเป็นแนวคิดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ 2.8 ล้านแล้วบอกว่าไม่ได้คุณต้องไปยกระดับมาตรฐานของคุณขึ้นมาก็เราพูดมา10ปีแล้วครับถ้ามันยกได้มันก็ยกไปแล้วครับแต่กลุ่มนี้ผมว่าภาระหลักๆ ก็คือภาระหนี้นึกถึงแม่ค้าในตลาดเป็นหลักนะครับไปกู้หนี้ยืมสินมาเครดิตก็ไม่ค่อยดีงบการเงินก็ไม่ค่อยมีเจอร้อยละ20ร้อยละ30ต่อเดือน
1: อันนี้
0: คือปัญหาหลักของกลุ่มนี้เลยคือไปกู้หนี้นอกระบบพอไปกู้หนี้นอกระบบก็เจอร้อยละ20ร้อยละ30ต่อเดือนเพราะภาระจริงๆที่เป็นภาระของเขาก็คือภาระในการจ่ายหนี้ครับร้อยละ20ต่อเดือนเนี่ยโอ้โหปีนตาเข้าไปเท่าไหร่240คือคุณกู้มาแสนหนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่ายหนี้240,000ภายใน1ปี
1: โอ้โห
0: สองเกือบมันสุดท้ายมันอยู่กับหนี้มันอยู่กับหนี้แล้วก็เข้าถึงกลไกเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐก็ไม่ได้เพราะจะให้คนกลุ่มนี้ปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเขาวิ่งสู้ฟัดหาเงินมาจ่ายหนี้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าเลือดตาจะแทบกระเด็นละ
1: ถ้าอย่างนั้นแปลว่าแนวทางที่เราเสนอและสะท้อนปัญหาให้ภาครัฐฟังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสต่างๆอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่เหมือนหนึ่งในห้านโยบายที่เรานำเสนอผ่านสมุดปกน้ำเงินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนี่แหละเราทิศทางหลักๆนะครับสมาพันธ์เนี่ยได้รับเชิญเข้าไปอยู่ในกรอคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะ
1: คร
0: ับท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานให
1: ้
0: พอเข้าไปอยู่ในกรอเราก็อยู่บนโลกความเป็นจริงครับพอเรามีเครื่องมือที่เป็นกรอเราก็ใช้กรอเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพราะ5นโยบายที่เรานำเสนอก็จะเน้นกรอ.เป็นตัวตั้งนะครับ
1: ครับ
0: หนึ่งในเรื่องที่เราเสนอนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนของคนกลุ่มนี้ครับของกลุ่มไมโครนี่แหละครับเราบอกว่าถ้ายังใช้กลไกธนาคารปล่อยซอฟท์โลนลงมาช่วยเนี่ยซอฟท์โลนดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ซอฟท์โลนจะไปถึงคนที่มีความพร้อมคนที่มีไซส์มีสเกลธุรกิจที่โตขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไปจบที่กลุ่มมีเดียมที่มียอดขาย50-300 ล้านนะครับเพราะตัวเลขงบการเงินต่างๆของเขาสวยนะครับแล้วก็ยอดขายมันดูมีศักยภาพมันดูมีอนาคต
1: คร
0: ับ แต่กลุ่มที่ยังด้อยโอกาสอย่างกลุ่มไมโครเนี่ยเข้าไม่ถึงแน่นอนสมอลบางส่วนเข้าถึงแต่ซอฟท์โลนที่ให้มาแต่ละล็อตต้องจำกัดนะครับว่าสามารถปล่อยกลุ่มมีเดียมได้เท่าไหร
1: ่
0: กลุ่มสมอลเท่าไหร่ถ้าไม่จำกัดไม่จำกัดสมอลก็นั่งรอไปนะครับควรสมมติมา100,000 ล้านควรจะปักหมุดลงไปเลยว่า30,000 ล้านให้กับมีเดียมอีก70,000 ล้านต้องปล่อยสมอลดูจากอะไรดูจากงบการเงินดูจากยอดขายครับ
1: ยอดขาย
0: ของงบการเงินปีล่าสุดว่ามาเท่าไหร่อะไรยังไงผมว่านั่นก็ดูแล้วต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลหรือแบงค์ชาติเนี่ยกำหนดผ่านซอฟท์โลนไปเป็นเงื่อนไขว่าถ้ากลไกรัฐธนาคารรับจะเอาไปปล่อยธนาคารรัฐหรือธนาคารเอกชนเนี่ยหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะไปปล่อยก็ต้องปล่อยในสัดส่วนนี้ไม่งั้นไปมีเรียมหมดฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราไล่เรียง5สร้างโอกาสเร็วๆเอาสร้างโอกาสแรกที่คุยอันเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยสิ่งที่เราเสนอรัฐบาลเนี่ยคือยังไงวิธีการทำไง
0: ทางกรองจังหวัดให้กรองจังหวัดไปคัดสรรกลุ่มที่เป็นไมโครไมโครจริงๆยอดขายไม่เกิน1.8 ล้านนะครับแต่ว่าเราอาจจะยืดหยุ่นให้เป็นสมอลบางส่วนก็อาจจะปักหมุดว่ายอดขายไม่เกิน5 ล้านให้ทั้งเอกชนให้ทั้งกลไกภาครัฐที่รู้จักร้านค้า
1: ขยับจาก1.8เป็น5โอเคครับ
0: ช่ใช่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อมาพิจารณาแล้วสินเชื่ออาจจะไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเนื่องจากไซส์สเกลของเขาไม่ได้ใหญ่วงเงินสินเชื่ออาจจะอยู่ประมาณสัก300,000 บาทแต่ว่าขอโอกาส
1: เป็นหลักแสนมากกว่าโอเคไม่ถึงหลักล้านโอเค
0: ใช่ขอโอกาสในชีวิตให้เขาอย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงก็คืออาจจะคิดอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นเอง
1: ช่วย
0: เขาหายใจได้หรือว่าเอาเงินก้อนนี้ไปลดภาระหนี้อะไรของเขาที่ไปกู
1: ้กติกากติกาของตัวเองเช่นคุณต้องมีงบการเงินต้องบัญชีย้อนหลังเดิมบัญชีไป6เดือนคุณต้องมีรายได้ประมาณนี้แล้วร้านต้องมีโอกาสในการทำเงินได้ต้องอะไรเงี้ยคือกติกามันต้องมีอะไรมากกว่าเรื่องของการปล่อยกู้มันถึงจะปล่อยได้ใช่ไหมแบงก์ก็ต้องการความมั่นใจการพูดกันตรงกลางระหว่างแบงก์กับผู้กู้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ในทุนนอกระบบอ่ะมันไม่น่าจะง่ายกว่าไหมหรือทำให้ง่ายแบบในทุนนอกระบบได้ไหมผมถามตรง
0: ต้องพยายามให้ง่ายคือถ้าวางกติกาแล้วก็เอากติกาของแบงก์ของธนาคารมาวางผมว่าโจทย์มันก็ไม่เปลี่ยนสุดท้ายผลลัพธ์ก็ไม่ได้
1: เปลี่ยนเพราะฉะนั้น
0: งบการเงินอาจจะต้องวางไว้ไม่ดูเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่มีงบการเงินแล้วก็
1: okay.
0: ไปดูหน้าร้านเพราะเหมือนจินตนาการเหมือนจังหวัดยะลาปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามยกในพื้นที่ที่มีปัญหาเยอะๆเนาะ ผมก็เข้าเห็นกันหมดอะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ขายดีหรือเปล่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เปิดมา20 ปีเป็นเจเนอเรชันที่3เปิดมา40 ปี50 ปี
1: คร
0: ับ ผมถามว่าเขาจะอยู่ต่อไหมเปอร์เซ็นต์ที่เขาอยู่ต่อก็มีถ้าเขาได้สินเชื่อ
1: เติมสภาพคล่อง
0: ถูกเพราะเขาไปต่อได้อยู่แล้วหรือแม่ค้าในตลาดขายมาแล้ว10 ปีอย่างเงี้ยเขาต้องการแค่โอกาสพรุ่งนี้เขาไปต่อได้อยู่แล้วเขาไปรอดอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไปดูให้เห็นจริงว่าเขาขายจริงเขาขายมานานแล้วเขาขายได้ไม่จำเป็นต้องไปดูบัญชีมันอะไรมากมายอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่นั่นคือที่เรามองแล้วก็ไปปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะ200,000-300,000-100,000ก็ตามศักยภาพที่เราตามศักยภาพของธุรกิจที่เราเห็นเนาะแล้วก็ตามเรียร้อยละ5%แล้วทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปถ้าเขาผ่อนตรงเวลา2 งวด 1 ปีอ่ะผ่อนตรงเวลาทุกงวดเลย
1: คร
0: ับ ก็มีส่วนลดดอกเบี้ยในปีถัดไปอีก 0.25% แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเทรนเขาให้เขามีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้นวินัยทางการเงินมันจะเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการสั่งหรือออกกฎหมายหรือไปพูดว่าคุณต้องมีวินัยทางการเงินนะก็ทำมาแล้วกี่ปีแล้วครับมันเคยได้ผลไหมอันนี้ก็คือให้เงินเขาไปช่วยเขาก่อนแล้วก็จัดระเบียบชีวิตเขาว่าถ้าคุณผ่อนตรงเวลาคุณก็ได้ส่วนลดไปแล้วทุกสองถึงสามเดือนเราอยากให้เขามีความรู้เรื่องอะไรอยากสอน AI เขาอยากสอนให้เขาทำงบการเงินรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆก็บอกว่าเนี่ยคนที่ใช้เงินกองทุนก้อนพวกนี้เนี่ยก็ต้องมาเข้าอบรมเรื่องพวกนี้เราวางกองทุนนี้ไว้ประมาณที่30,000 ล้านนะครับ30,000 ล้านเนี่ยเพื่อกระจายไปทั้ง76แล้วก็รวมกรุงเทพ77 จังหวัดไปให้ถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เราเรียกไมโครหรือและสมอลบางส่วนอันนี้เป็นข้อแรกครับจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเนาะแต่ว่าใช้พ.ร.จังหวัดเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตัวที่สองก็คือสร้างโอกาสทางการตลาดคนตัวเล็กก็ขาดโอกาสทางการตลาดนะเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเด่นเรื่องท่องเที่ยวแต่เด่นเรื่องท่องเที่ยวในเมืองหลักของท่องเที่ยวแต่เมืองรองอีก50 จังหวัดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนว่าเป็นเมืองทางผ่านแวะกินข้าวมื้อหนึ่งแล้วหายไปเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณผ่านกรอแต่ละจังหวัดไปเป็นงบสร้างเขาเรียกอะไรสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้กับเมืองรอง50 จังหวัดคุณวรพงษ์เคยได้ยินสกายวอล์กไอเยเวนไหมฮะที่เบตง
1: ผมเคยไปเลยครับดร.เอก
0: นั่นคือตัวอย่างที่ดีเลย
1: สวยมากครับสวยมากครับทะเลหมอกสวยมาก
0: ใช่ผมเชื่อว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีจุดที่น่าสนใจมันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มันว้าวๆเพียงแต่มันขาดโอกาสในการพัฒนา
1: จริงจริง
0: สกายวอล์กไอเยเวนเนี่ยเป็นตัวที่ถูกพัฒนาใช้งบประมาณก่อสร้างในช่วงแรกมันไม่ถึง100ไม่ถึง100 ล้านนะครับแล้วก็มีการต่อเติมเพิ่มเติมเสร็จผมว่าใช้งบอยู่ประมาณ180อ่ะสมมติเราตั้งกลมๆว่า200 ล้านต่อจังหวัดกรุงเทพจังหวัดเมืองรองนะครับจังหวัดเมืองหลักเขามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้ว200 ล้านโดยแบ่งจ่ายเป็น2 ปี ปีละ100 ล้านแล้วให้กรอเนี่ยไปลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วระดมความคิดเห็นอาจจะหากูรูที่เก่งในเรื่องการออกแบบเรื่องการดีไซน์แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยไปช่วยคิดช่วยทำแล้วก็สุดท้ายก็มีบัดเจ็ตอยู่ประมาณ200 ล้านเนี่ยในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆขึ้นมาหลักคิดก็คือแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนไม่ใช่แหล่งรายได้นั้นไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในกลไกรัฐในมือของรัฐทั้งหมดจริงๆมันต้องอยู่ในมือของรัฐต้องเป็นเงินของรัฐแต่มันต้องสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับคนในพื้นที่เหมือนสกายวอล์กไอเยเวงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นไปบนสกายวอล์กก็เป็นชาวบ้านขึ้นไปทีละ10 บาทบ้าง20 บาท
1: ใช่ใช่ใช่
0: บ้างร้านค้าต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของชาวบ้านทั้งหมดเลยการบริหารจัดการเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท
1: ้
0: อง
1: ถิ่น
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เจอในช่วงโควิดสกายวอล์กไอเยเวงนี่เสร็จในช่วงโควิดนะครับเขาฝ่าวิกฤตโควิดและสุดท้ายมาเลเซียมาเที่ยวเยอะมากเข้าไปเที่ยวเบต
1: งผมไปมาเมื่อปีที่แล้วดร.เอกคนคึกคักมาก 70-80% เป็นชาวมาเลเซียผมไปเมื่อปีที่แล้วคนคึกคักมากแล้วก็ 70-80% เป็นชาวต่างชาติเป็นมาเลเซียต่างมาเลเซียมีฝรั่งก็มีครับดร.เอกครับเท่าที่ผมสัมภาษณ
0: ์ใช่ใช่ใช่ผมไปเก็บข้อมูลพวกนี้มาตลอดแล้วก็
1: oh, yeah,
0: คนภาคใต้ ก็ไปเที่ยวเบตงทั้งที่เหตุการณ์ความไม่สงบก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่สุดท้ายมันถูกมองข้ามไปนั่นผมถึงบอกว่าหลักคิดลักษณะอย่างนั้นเอามาขยายผลอีก50 จังหวัดได้ไหม50 จังหวัดมันรองนะครับก็ใช้เงินเท่าไหร่ละปีละ50 คูณ 100
1: 5,000 ล้าน
0: ก็ใช้เงินอยู่ประมาณแค่10,000 ล้าน
1: 2 ปีก็10,000 ล้าน200 ล้าน50 จังหวัดก็ประมาณ20,000 ล้าน
0: 10,000 ล้านครับแค่10,000 ล้าน
1: ประมาณ10,000 ล้านใช่
0: 10,000 ล้านจากการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนกระจายอยู่ใน50 จังหวัดเมืองรองโอ้โหโอกาสมหาศาลเลยครับคุณวรพงษ์
1: จริง
0: เพราะตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมันก็ขายธรรมชาติเพียวๆจนผมว่าคนที่ไปมันก็ไปจนมันเบื่อแล้วเนาะแล้วต่างชาติที่มาปุ๊บจุดขายใหม่ๆของเมืองไทยกำลังจะหายไปเรื่อยๆเพราะมันจะ
1: เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับดร.เอกครับเมืองรองมันอาจจะถูกชูด้วย2-3 เรื่องเช่นสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เชิญชวนไปเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างสะพานสกายวอล์กเนี่ยหลายจังหวัดก็มีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสกายวอล์กนะนี่เป็นตัวอย่างเฉยสองเนี่ย
0: ครับ
1: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นอันซีนนะผมเคยได้ยินอันซีนไทยแลนด์อเมซิ่งไทยแลนด์บางจังหวัดเป็นเมืองรองแต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่คนยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อาจจะเป็น3อาจจะเป็นเรื่องของสินค้าประจำถิ่นชุมชนโอท็อปหรือสินค้าอะไรที่แบบในอยู่ในเมืองรองแล้วเราไม่เคยโอ้โหอันนี้ที่จังหวัดนี้มีของในชุมชนที่อร่อยๆแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันถ้าพัฒนาทั้ง2-3 หัวข้อน
0: ี่
1: ผมว่าม
0: ัน
1: ก็น่าสนใจนะ
0: ดร.
1: เอกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ทั้งหมดเลยครับให้กรอ.จังหวัดเป็นคนคิดฮะโดยมีบัดเจ็ตอย่างที่เรานำเสนอว่าบัดเจ็ตปีละ100ให้2 ปีติดต่อกันเพราะมันสามารถทำทั้ง2-3 เรื่องที่คุณวรพงษ์พูดถึงเนี่ยไปพร้อมๆกันได้
1: ดีมากเลยอันน
0: ี้ก็เป็นการเติมศักยภาพให้กับพื้นที่ให้กับแต่ละชุมชนไปผ่านเวทีกรอ.เนาะ
1: โอเคอันนี้การตลาดครับต่อได้เลยครับดร.เอกข้อที่3ก่อนเลย
0: ก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆโลกมันกำลังเปลี่ยนไปทาง AI เนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้ง่ายขึ้น
1: โอ้ย
0: ยังไงหนีไม่พ้นแล้ว AI พวกนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านของเรา
1: ครับ
0: ต้นทุนบางตัวลดต้นทุนเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนเนาะวันถ้าทำให้เขาสอนเขาเหมือนที่ผมบอกว่าเอากลุ่มคนที่เราปล่อยสินเชื่อ200,000-300,000น่ะมาเข้าระบบพรุ่งนี้ก่อนเทรนให้เขาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกลุ่มคนที่เหลือก็อ่ะทุกๆ2 เดือนทุกๆ3 เดือนก็มีการอบรมอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นก็ต้องหาวิธีจูงใจเนาะเพราะถ้าให้มาอบรมปุ๊บเขาบอกเขาขาย ขายผักขายปลาในตลาดอยู่หยุดวันหนึ่งเพราะรายได้เขาหายเขาหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ย
1: ก็
0: ต้องมีมาตรการในการจูงใจอาจจะเป็นวอลเชอร์เป็นอะไรที่ให้สิทธิประโยชน์กับเขาในเรื่องการเข้ามาอบรม
1: ครับสกิลรีสกิลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเลยเขาก็จะไปใช้ลดต้นทุนได้อะไรได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ของสมาคมเอสบีไทยคือสิ่งที่เรานำเสนอภาครัฐผ่านสมุดปกน้ำเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้เสนออย่างเดียวเราก็ทำด้วยของสมาคมเองก็ทำ AI นะครับจับมือกับอาลีบาบาซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยมาเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ MSME เนี่ยเข้าถึง AI ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ข้อที่4ต่อนะครับ
1: โอเคเชิญครับ
0: ข้อที่4คงเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเป็นคอขวดที่มันทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเองเนี่ยทำงานยากมากในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามจัดระเบียบผู้ประกอบการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในอยู่ทั่วประเทศเนี่ยผลกลไกภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรกูเลเตอร์เราบอกว่าปรับบทบาทหน่อยเถอะถ้าอยากให้เราเข้าถึงมาตรฐานพวกนั้นผมยกตัวอย่างนะครับมาตรฐานอาหารก็อาจจะเป็นเรื่องอย.มาตรฐานอุตสาหกรรมเรื่องมอก.หรืออะไรก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ประกอบการในประเทศในประเทศเนี่ยภาครัฐควรจะเป็นแฟซิลิเตเตอร์ควรจะเป็นคนอำนวยความสะดวกไปโค้ชชิ่งเขาไปสอนเขาเพื่อให้เขาทำได้ตามมาตรฐานพวกนี้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็เป็นเรกูเลเตอร์อย่างที่อยากจะเป็นเลยนะครับเพื่ออะไรส่วนหนึ่งก็สินค้าที่นำเข้ามาตอนนี้เนี่ยพอมันผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมาตรฐานต่างๆมันถูกตรวจบ้างไม่ถูกตรวจบ้างผ่านศุลกากรเข้ามาง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องไปเข้มงวดแล้วก็เป็นเรกูเลเตอร์กับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนะแต่ในขณะที่สินค้าถ้าเป็น MSME หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นผู้ผลิตภายในประเทศเนี่ยช่วยเขาหน่อยถ้าอยากให้ถึงมาตรฐานพวกนั้นถ้ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องไปช่วยเขาอะครับไม่ใช่นั่งแล้วก็ชี้อย่างเดียวเอกสารนี่ไม่ผ่านไอ้นั่นคุณไปทำมาใหม่โน่นนี่นั่นอะไรคือเลกูเลเตอร์ดีแต่ใช้ให้ถูกกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มคนไทยด้วยกันก็ขอให้มันเป็นแฟซิลิเตเตอร์คืออำนวยความสะดวกให
1: ้ความสะดวก
0: ผู้ประกอบการ
1: ลดขั้นตอนแล้วก็อย่าเข้มงวดใช่ว่าไงเข้มงวดอะดีแต่ว่าเข้มงวดในลักษณะที่ให้เขาผ่านได้โดยที่ไม่ได้ถึงขนาดต้องโอ้โหมีเป็นร้อยข้อพันข้ออะไรเงี้ยแนะนำเขาด้วยสอนเขาด้วยบอกเขาด้วย
0: อันนี้เราพูดถึงมาตรฐานแต่จริงๆมันมีหลายเรื่องถ้าเราพูดถึงขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆเนี้ยโอ้โหกว่าจะเปิดร้านอาหารได้หนึ่งร้านไม่รู้ไปกี่แห่งถ้ามันสามารถมีอะไรที่มันรวมศูนย์ที่เราเรียกว่า one stop service ได้ไปจุดเดียวแล้วโลกปัจจุบันมันออนไลน์แล้วมันบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่ 4-5 แห่งกว่าจะได้เอกสารในการทำกิจการบางเรื่องมานี้ผมว่าสมัครออนไลน์ก็ได้นะสมัครออนไลน์สักจุดหนึ่งแล้วคุณก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อเชื่อมไปต่อปลั๊กในกลไกที่ภาครัฐต้องการแล้วก็ผมว่ามันต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศให้เยอะขึ้นส
1: ่
0: วนต่างชาติก็ว่าไปครับถ้ามาเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีนำโอกาสนำอะไรมาผมว่าอันนั้นก็ดีแล้วก็เปิดช่องให้เขาเข้ามาถ้าอะไรที่มันเทาๆหน่อยหรือว่ามาใช้นอมินีคนไทยก
1: ็
0: นั่นนะฮะสอบพักกำลังภาครัฐไปทำงานพวกนั้นเถอะเราอย่ามาเที่ยวเข็นอะไรกับคนตัวเล็ก
1: ที่เป็นหมาเป็นเอาตายกับคนตัวเล็กที่เป็นคนไทยเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้นโยบายข้อที
1: ่ 5
0: เขาบอกว่าก็ต้องสร้างโอกาสสู่เศรษฐกิจในอนาคตเราเห็นด้วยกับการที่กรอมติกรอที่ผ่านมามี new S curve มี7ใน7อุตสาหกรรมนะแล้วก็บอกว่าบางทีประเทศไทยมันก็มีทิศทางเราก็สนับสนุนทีนี้ไอ้7กลุ่มอุตสาหกรรมอะบางทีมันต้องใช้การลงทุนจากต่างประเทศ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยอย่าเอาการลงทุนที่เราได้แค่ค่าแรงเลยผมว่าในที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศมาแล้วเรานั่งรับค่าแรงเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าสุดท้ายประเทศไทยเราก็ไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเสียทีเพราะเราก็บอกว่าอีก12ปีเราต้องการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเราก็ต้องทั้งหมดนะครับว่าต้องมีเทคโนโลยีต้องมีงานวิจัยต้องมีพัฒนาบุคลากรของเราให้เข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว แล้วอาจจะต้องมีใช้สินค้าไทย local content เนี่ยเยอะหน่อยในสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันได้มากกว่าค่าแรง
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับ new S curve แล้วบาง S curve เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้การลงทุนจากต่างชาติอย่างเช่นยานยนต์แห่งอนาคตพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกการแพทย์อะไรพวกนี้อาจจะมีทั้งคนไทยและอาจจะมีทั้งต่างชาติเนาะแล้วเราก็เห็นด้วยกับ FDI แต่ต้องมีเทคโนโลยีมีงานวิจัยแล้วก็มีการบังคับให้ใช้ local content หรือว่าวัตถุดิบภายในประเทศเนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วเราก็เรียกร้องว่า BOI อาจจะต้องมาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยมากขึ้นนะครับคือตอนนี้เข้าใจว่า BOI ทำแต่ว่าในเขาเรียกอะไรข้อกำหนดในการเข้าถึง BOI เนี่ยอาจจะเป็นรายที่มีความพร้อมเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นรายเล็กรายย่อยลงมาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้เกิดการลงทุนในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราทำเมืองรองแล้วเนี่ยคนภาคเอกชนมันก็มีส่วนร่วมได้เราก็จะมีกำลังมากกว่าไอปีละ100ล้านที่พยายามสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เอกชนเขาเห็นโอกาสว่าผมยกตัวอย่างเช่นสกายวอล์กที่เดิมเนี่ยสกายวอล์กไอเดียเนี่ยพอมันมีสกายวอล์กมันมีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเอกชนในพื้นที่เริ่มเห็นโอกาสร้านกาแฟร้านเขาเรียกอะไรร้านอาหารรวมถึงร้านสินขายสินค้าขายบริการเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยถ้าBOIส่งเสริมเขายกระดับมาตรฐานเขาขึ้นอีกสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็การให้บริการการขายสินค้าต่างๆมันก็จะดูพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดซึ่งรายได้ทั้งหมดมันก็จะตกอยู่ในพื้นที่แล้วก็ชุมชนมากยิ่งขึ้น
1: อ
0: ันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราเสนอมาก็คือให้ทำงานผ่านกรอ.โดยที่ใช้โครงสร้างของกรอ.จังหวัดกรอ.กลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพวกนี้ครับ
1: ครับท่านรองนายกเอกนิติว่าไงบ้างครับที่เราเสนอไปปุ๊บท่านรับลูกเลยไหม
0: ผมเชื่อว่าท่านเห็นแนวคิดแนวทางของสมาพันธ์เอสเอ็มไทยมาท่านก็เลยต้องใช้คำว่าท่านก็เลยมาเชิญสมาพันธ์เอสเอ็มไทยเนี่ยเข้าไปทำงานในกรอเป็นกรุ๊ปแรกนะครับปกติกรอที่ผ่านมาจะมี3องค์กรหลักนะมีหอการค้ามีสภาอุตสาหกรรมมีสมาคมธนาคารเป็นหลัก
1: ใช่
0: พอการฟื้นกรอรอบนี้เนี่ยเปิดตัวมาก็คือมี4องค์กรเอกชนหลักโดยมีสมาพันธ์ SME ไทยเพิ่มเข้าไปนะครับก
1: ่อ
0: นหลังช่วงหลังๆก็จะมีองค์กรภาคเอกชนเพิ่มไปอีก2องค์กร3องค์กรนะครับแต่ว่า4องค์กรแรกเนี่ยสมาพันธ์อยู่ในนั้นแสดงว่าท่านรองนายกเองนิติคงเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากหรือแนวคิดในการขับเคลื่อน SME เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดนี้ก็เลยมีเราเข้าไปรวมถึงงานเจ้าสัวฮะคุณวรพงษ์จำงานเจ้าสัวได้ไหมงานเจ้าส
1: ั
0: ว
1: จำได้ CEO
0: ที่ไปพูดคุยเราเป็นองค์กรขนาดเล็กไม่ใช่องค์กรขนาดเล็กหมายถึงองค์กรตัวแทนของคนตัวเล็กองค์กรเดียวเนาะที่เข้าไปในเวทีนั้นเข้าไปเนี่ยทั้งกลาง CEO ทั้งกลางเจ้าสัวแล้วเราก็ไปพูดเหมือนที่ผมพูดให้คุณวรพงษ์ฟังเนี่ยให้ทุกคนทางบ้านฟังเนี่ยว่าเรามีเอ็มอยู่ 2.8 ล้านรายเพราะฉะนั้นมาตรการกลไกภาครัฐถ้ายังใช้คำว่าช่วย SME รวมๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับพัฒนาตัวเองยากมากแต่ถ้าทำตามหลักคิด5นโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยซึ่งเราเน้นเราหลักๆเนี่ยเราเน้นไปที่ไมโครและสมอลเป็นหลักเพื่อให้เปิดช่องสร้างโอกาสส่งเม็ดเงินส่งส
1: ่
0: วนสัพพะกำลังบางส่วนเนี่ยไปให้เขาไปลดต้นทุนเขาไปเติมโอกาสให้เขาเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยปากท้องของผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศที่เป็นคนตัวเล็กก็จะอิ่มมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นส่วนคนตัวใหญ่ก็ว่าไปครับคนตัวใหญ่มีศักยภาพไม่ได้บอกว่าไม่พัฒนาคนตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องพัฒนากลุ่มมีเดียมอินเตอร์ไพรส์นะครับก็ทำควบคู่กันไปเพียงแต่ว่าเวลาทำนโยบายต่างๆก็แยกส่วนหน่อยว่าอะไรสำหรับมีเดียมอะไรสำหรับสมอลอะไรสำหรับไมโครประมาณนี้อันนี้ต้องอีกมาตรการที่ผมต้องขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทย plus แล้วก็จำกัดอยู่ที่กลุ่มที่มียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านนี่เป็น เป็นกลไกเดียวคุณวรพงษ์ในประเทศนี้ณวันนี้ที่ภาครัฐสามารถส่งเม็ดเงินเป็นยอดขายเนี่ยไปให้ผู้ประกอบการไมโครและไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์ได้อะเพราะว่าสินเชื่อก็ไม่ได้มาตรการช่วยเหลืออบรมอะไรต่างๆมันไม่ถึงกลุ่มนี้ไทยช่วยไทยพลัสคือเรื่องเดียวที่ส่งไปถึงกลุ่มไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์ของประเทศนี้ได้ได
1: ้ครับขอบคุณนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอาจจะมาตามความคืบหน้าของการขยับขยื่นเคลื่อนด้วยมาตรการ5ข้อนี้กันอีกครั้งนึงพอดีเวลาหมดครับดร.เอกเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยเรื่องความคืบหน้าของเรื่องนี้กันอีกทีนะฮะดร.เอกครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับดร.เอกครับแล้วคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับดร.เอกดร.นพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยอดคือถ้าจะคุยกันต้องมีลึกเลยรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรผมคิดว่าเราคงได้เห็นความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพักกันเร็วๆสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุยกันต่ออาจารย์พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยการเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ เปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆกันก่อนจะเริ่มออมเงินง่ายๆวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลสำหรับเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.9% 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ซุปเปอร์สมอลไมโคร SME มีตัวช่วยที่เสนอมาตรการภาครัฐไปผมว่าถ้าเอาจริงเอาจังแล้ว implement ได้น่าจะเห็นมากเห็นผลนะอาจารย์ว่าไหม
7: ครับครับผมก็แผนนี่ดีแล้วนะครับก็อยู่ที่ execution หรือการเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าตลาด SME รวมถึงไมโครที่คุณรพงษ์เน้นเนี่ยจริงๆมันเป็นความท้าทายมานมนานละว่าเราจะเคลื่อนในระบบนิเวศนี้ยังไงเพราะว่าโดยธรรมชาติของกิจการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพีระมิดอยู่แล้วนะครับก็คือรายใหญ่อยู่ข้างบนแต่มีน้อยนะครับแต่มันมีอิมแพคสูงในขณะที่ฐานรากก็จะเป็นพวกไมโครหรือ small SME นะครับผมคิดว่าจุดเน้นในเรื่องนี้อาจจะพยายามเปิดอีกมุมมองนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายปลายทางของการที่เราจะส่งเสริม SME ให้เติบโตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูในแง่ของการเคลื่อน SME ขึ้นไปในยอดบนของพีระมิดนะคือไม่ใช่หมายความว่าต้องพัฒนาให้สมองเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเป็นลาร์จนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัดส่วนของคนที่จะขึ้นไปเป็นลาร์จเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับมันเป็นไปได้ที่เราจะพลิกหัวพีระมิดกลับลงล่างว่าทำยังไงถึงจะทำให้สมองเป็นลาร์จทั้งหมดเนี่ยอันนี้คงอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่จุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ก็คือเนื่องจากไมโครหรือ SME เนี่ยมันอาจจะมีสำนวนว่าเกิดง่ายตายเร็วนะครับคือในข้อดีก็คือโอกาสในการเริ่มธุรกิจเนี่ยมันทำง่ายนะผมอาจจะตกงานวันนี้เราก็ไปเช่ารถเข็นมาคันนึงไปขายหมูปิ้งหน้าปากซอยได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้เรามีโอกาสทำมาหาเลี้ยงชีพได้ทันทีนะครับแต่ตายเร็วในความหมายนี่คือถ้าเราไม่มีจุดแข็งบางอย่างนะครับในธุรกิจเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะจบตัวกิจการได้เร็วมันก็ไม่ซัสเทนเพราะนั้นเราจะต้องมีสเตทเมนต์ประมาณว่าการที่จะคุณให้ SME เป็นกิจการขนาดใหญ่ในที่สุดเนี่ยต้องทำไงถึงทำให้เขาเกิดง่ายตายยากนะครับก็คือเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าการที่เขาจะตายหรือจะกิจการปิดตัวลงเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าขอบข่ายของ SME เนี่ยมันจำกัดทั้งด้วยพื้นที่แล้วก็เรื่องของทรัพยากรการที่จะมาสเกลให้เขาเป็นรายใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ควรจะเป็นแต่ว่าทำยังไงถึงคลิปเขาเนี่ยให้เป็นขนาดเล็กหรือไมโครแต่เขาตายยากก็คือสามารถที่จะทนแรงกดดันมีภูมิคุ้มกันสามารถจะทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้อย่างตลอดไปอันนี้คือเป้าหมายที่ผมก็ควรจะเป็นครับ
1: เกิด ยากเลยนะเกิดง่ายตายยาก
7: เกิ
1: ดง่ายตายยากเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนก็เป็นปัญหาวังวนสุดคลาสสิกที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะอาจารย์เรื่องกู้นอกระบบแล้วผมก็ยังเห็น
7: มันมี
1: อยู่เยอะ
7: ครับตรงนี้มันเป็นระบบนิเวศซึ่งเราไม่สามารถพัฒนาได้เองในตัว SME คือมันจะมี3ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องรัฐเนี่ยเป็นผู้ดูแลกติกาก็ต้องทำไงให้เป็นธรรมอย่าให้ SME โดนเอาเปรียบสถาบันการเงินซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเรื่องการทั้งปล่อยสินเชื่อแล้วก็การให้เงินทุนนะครับซึ่งแบงก์เองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเฟรนลี่กับ SME ที่ไม่มีหลักประกันใช่ไหมฮะมันก็เป็นระบบที่มันก็ยังต้องผลักดันไปอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของสถาบันศึกษาซึ่ง SME หลายแห่งก็ใช้โอกาสในการเข้าไปพาร์ทเนอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานหรือเรื่องของนวัตกรรมที่ผ่านเรื่อง R&D มานะครับ3จุดนี้มันเป็นจุดที่เคลื่อนยากในทุกประเทศเพราะว่ามันมีเลกาซีของมันอยู่นะครับแต่ SME สมัยใหม่วันนี้เข้าไปอีกกลุ่มนึงนะที่กลุ่มเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น strategic partner หรือเป็นคู่ค้าที่สามารถจะส่งมอบโอกาสหรือตลาดมาให้นะครับตัวอย่างเป็นรูปธรรมบ้านเราก็มีนะคุณวรพงษ์อย่าง SME บางเจ้าเนี่ยตัวเล็กจริงแต่เขาสามารถจะกินส่วนแบ่งตลาดได้ใหญ่ผ่านคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพนะในรูปแบบที่เรียกว่า collaboration เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีมันฝรั่งไปเอ็กกับน้ำพริกแม่อะไรสักแห่งหนึ่งนะครับหรือจะมีซีอิ๊วไปทำรถไอติมแล้วก็ไปวางขายในห้างใหญ่เนี่ยอันนี้คือการที่ SME สมัยใหม่สามารถที่จะอยู่รอดได้หรือพูดง่ายคือตายยากจากการที่เขารู้จักไปคอลแลบกับรายคู่ค้าที่เป็นรายใหญ่ๆหรือเป็นรายที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นปาร์ตี้ที่4ที่ควรจะเอาไปพิจารณายกระดับแล้วก็ขยายตัวตลาดของ SME
1: ครับก็คงได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นคงได้มาคุยกันอีกครั้งนึงวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
9: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็ค Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
11: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ก็เป็นวันที่ได้มีหลากหลายกิจกรรมที่เราจะต้องตามกันหลายส่วนนอกเหนือจากประเด็นการมุ่งการเมืองที่เราได้เห็นกันแล้วขออนุญาตลงข่าวล่าสุดนะครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับขนาด 7.0 เกิดตอนเวลาประมาณ 16:26 ของที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตรงประมาณสักบ่าย 3:30 เกิดผลกระทบอยู่แถวๆทางตอนใต้คุมาโมโตะเมืองคิวชูเกาะที่อยู่ใต้สุดไม่นับเกาะริวกิวที่อยู่ออกไปเนี่ยตอนนี้กระทบหนักนะครับ after shock มาอยู่เรื่อยๆใครที่มีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ที่แถวๆนั้นก็ถ้าจะเป็นห่วงก็ติดต่อเอาเท่าที่จะพอเหมาะพอควรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้ช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการช่วยเหลือนั้นเดี๋ยวจะน้อยเกินไปเปิดโอกาสให้ทางนู้นได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ได้มีโอกาสให้ตรวจสอบกันนะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่สถานทูตไทยสถานกงสุลไทยก็ได้มีการรายงานถ้าหากคนไทยมีความเป็นห่วงนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะประสานเข้าไปได้เมื่อสักครู่เป็นข่าวด่วนนะครับขณะที่วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเพื่อโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์วันนี้ก็เป็นวันที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษา74 พรรษาวันนี้ก็มีพิธีหลวงนะครับหน่วยงานราชการในวันนี้ก็จัดงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตัวนักการเมืองวันนี้ครับก็ปรากฏหลายคนก็ออกมาให้คำตอบออกมาให้มุมมองทางการเมืองเยอะถ้าย้อนกันไปตั้งแต่เมื่อคืนก็จะเห็นภาพคุณพิพัฒน์รัชกิจประการภาพคุณอนุทินชาญวีรกุลภาพคุณเนวินชิดชอบกลมเกลียวกันครับก็มีการเปิดเผยกันออกมาท่านนายกหนูครับก็บอกว่าคนปล่อยข่าวแตกแยกเนี่ยแหมมันไม่น่าจะโอเคนะนักวิเคราะห์นี่เขาก็หิวแสงกันความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่น่าที่จะมีอะไรคนเจอท่านรองพิพัฒน์รัชกิจประการครับบอกความสัมพันธ์2 น1พอยังดีนี่คุยกันปกติครับคุณพิพัฒน์บอกคุณเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้ครับก็กลายเป็นว่าภาพของคุณอนุทินที่ยืนอยู่ด้านหลังใส่เสื้อตารางหมากรุกเป็นเหมือนเสื้อโบกธงชัยชนะเวลาเข้าสนามฟุตบอลสนามแข่งรถคุณพิพัฒน์รัชกิจประการสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำคุณอนุทินสวมเสื้อผ้าไทยก็เรื่องนี้ก็ระส่ำนะครับถ้าไม่ระส่ำถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยภาพแบบนี้ไม่ต้องมาเต้นก็ได้ขณะเดียวกันครับเรื่องของคุณยิ่งชีพขยายต่อเนื่องนะครับมีการพูดผมจำไม่ได้ 100% ทำนองว่าถ้าจะต้องไปรายงานตัวถูกเรียกถูกอะไรโดยตำรวจที่แถวอำนาจเจริญนี่ท่าน คุณยิ่งชีพผู้จัดการไอรอนเนี่ยก็พูดในทํานองว่าก็จะไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าตกลงแล้วเขาไม่ได้ดูถูกพ่อค้าแม่ค้าขายหมูครับไม่ได้ดูถูกเรื่องของ SME ครับแต่กรอกผิดกรอกถูกหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันสว.ที่มาจากอำนาจเจริญวันนี้ตามข่าวใช้คำว่าจอยแล้วไอ้คำว่าจอไอ้คำว่าเตรียมแจ้งความยิ่งชีพในการกล่าวหาเรื่องคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มแล้วก็บอกว่าทางกกต.เคยมีการปล่อยเรื่องนี้เป็นวินิจฉัยไปเสร็จเรียบร้อยมาแล้วประเด็นการเมืองเรื่องสีเสื้อเรื่องเครื่องแบบก็แล้วกันวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านนิรันดรเรื่องสีท่านก็มีเอกสารออกมาให้เราได้เห็นกันก็คือว่าไม่ขอโอนย้ายข้าราชการไม่ขอโอนย้ายราชการแม้จะเหลือ2 ปีอายุเหลือเนี่ยขอทำประโยชน์เป็นรองผบ.ตร.นั่นแหละ

0: ผมก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยนะครับวันนี้จะไปเดินสายถนนประวัติศาสตร์ครับเป็นการเนรมิตสายประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนนะครับที่แถวราชดำเนินนะคุณวิลาครับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นการแสงไฟยามค่ำคืนบนถนนราชดำเนินนะครับนี่ก็เชิญชวนกันด้วยมีตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะครับก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า Immersive Art ครับถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็สะท้อนแนวพระราชดำริและร่วมส่งแรงบันดาลใจในอนาคตนะครับ1 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเวลากับท่านผู้ฟังครับที่บริเวณหน้าอาคารสถิตไทยชโยที่ตรงราชดำเนินกลางนะครับไปเที่ยวชมกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะสร้างประสบการณ์ด้านศิลปะร่วมสมัยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็วันนี้ใครที่อยู่กทม.ก็เรียนเชิญนะครับเป็นงานของคนไทยทุกคนนะครับ
1: วันนี้นายสมภารพลศักดิ์นะครับสว.อำนาจเจริญวันนี้กล่าวถึงกรณีที่ยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนนะครับอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอว์โพสต์กล่าวหานายสมภารนางแดงกองมาสว.อำนาจเจริญว่าอาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นสว.กลุ่ม10จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่ามากว่า2ปีแล้วทางท่านสว.สมภารก็บอกว่าเรื่องนี้ตัวเขาเองแล้วก็ตัวท่านสว.แดงเนี่ยเคยถูกร้องกกต.ก็ตีตกคำร้องไปแล้วเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนฝั่งนี้เขาก็บอกครับว่าถ้าคุณยิ่งชีพไม่เชื่อไปดูคำวินิจฉัยกรรมการการเลือกตั้งที่มีการสั่งยกคำร้องนางแดงกองมาที่กล่าวหาว่าไม่มีคุณสมบัติจากหลักฐานคำวินิจฉัยชี้ชัดว่านางแดงมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10 ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีคำสั่งยกคำร้องของตัวเขาเองเนี่ยที่กล่าวหาว่าไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือการทำงานในด้านสมัครเมื่อน้อยกว่า10 ปีซึ่งจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทำในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่นนอกจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อมตามกฎหมายเมื่อน้อยกว่า10 ปีสว.สมภารบอกว่ายิ่งชีพเนี่ยเป็นนักกฎหมายควรจะต้องรู้ว่ากกต.วินิจฉัยจบไปแล้วและต้องตรวจสอบให้ดีคือเหตุใดถึงตีความสว.กลุ่ม10คือกลุ่มประกอบอาชีพอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันว่ากฎหมายกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME หรือนายยิ่งชีพไม่ควรที่จะเปิดประเด็นให้สังคมสับสนทีนี้ครับฝั่งนี้ก็บอกว่าเตรียมแจ้งความกับนายยิ่งชีพแล้วเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายทั้งที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองโดยกกต.ไปแล้วยังจะหยิบมาเปิดประเด็นสร้างความดูหมิ่นเกลียดชังครับจริงๆตรงนี้ผมก็ใส่ดอกจันไว้นะครับคุณยิ่งชีพก็จะหยิบมาหรือมาฟ้องมาร้องหรือมาคลี่ก็สามารถทำได้ครับทีนี้คำวินิจฉัยที่กกต.ไม่ได้ส่งเนี่ยมันก็เรื่องนึงนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าสองฝั่งจะยังไงกันต่อฝั่งนี้เขากล่าวหาคุณยิ่งชีพต่อครับบอกว่าเนี่ยนายยิ่งชีพเป็นผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มแล้วเรียนจบกฎหมายไม่นึกว่าจะขาดการกันกรองข้อมูลเลยเถิดไปถึงการดูถูกอาชีพคนอื่นผมยังไม่เห็นข้อความที่คุณยิ่งชีพบอกว่าดูถูกนะครับจึงไม่รู้ว่าทีมงานแนะนำทำคอนเทนต์แบบนี้ด้อยคุณภาพแล้วก็ตีไปที่ประเด็นเรื่องของ NGO ต่างชาติอันนี้ก็เข้าใจว่าความสามารถของท่านสว.ทั้งสองท่านนี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เหมือนกับย้อนรอยที่คุณยิ่งชีพก็กล่าวถึงแล้วหลายคนก่อนอันนี้ก็เคยมีการทราบกันถึงความสวยงามของประชาธิปไตยว่ารอบนี้ก็จะมีอาชีพอื่นๆอย่างท่านนี้ก็จะโดนข้อกล่าวหาจริงๆไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาหรอกเป็นการบอกอาชีพที่มาสัดส่วนขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็บอกว่ามีประสบการณ์มากว่า10 ปีเดี๋ยวดูกันต่อครับว่าจะออกกันยังไงแบบไหนครับคุณมนตรี
0: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องนี้ต้องบอกว่า

0: วิ่งชีพบอกว่าเป็นการสมัครผิดกลุ่มนะคนวิ่งชีพนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าทางสองท่านฮะคุณแดงกองมาซึ่งตอนนี้เป็นสวแล้วกับคุณสมภารพระศักดิ์เนี่ยคือเขียนในใบสมัครว่าเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มรณะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณแดงกองมาเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียงคือประเด็นก็คือว่าเรื่องของคุณยิ่งชีพบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยสมัครผิดกลุ่มเพราะว่ากลุ่มสิบเนี่ยเป็นกลุ่มของเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME ซึ่ง SME ตามคำนิยามของกฎหมายเนี่ยต้องเป็นลูกจ้างประมาณ300คนต้องย้ำว่าไม่ได้ประเด็นเรื่องของอาชีพอะไรหรือว่าสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่านะฮะก็คุณยิ่งชีพก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นเขียงหมูหรือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มรณะที่ไหนที่เป็นลูกจ้างมากมายเกิน300คนนะฮะก็มีเรื่องอื่นด้วยทำไมคะแนนเสียงมากมายล้นพ้นเนี่ยนะฮะเป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้แต่คุณชีพแกก็บอกว่าถ้าจะต้องถูกฟ้องนะจะถูกฟ้องทั้งสองท่านนะก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดที่ทั้งสองท่านเป็นสว.อยู่เนี่ยนะฮะจะไปตรวจดูร้านค้าด้วยว่าร้านที่เป็นร้านที่แบบเป็นผู้ออกมาขนาดใหญ่หรือเปล่าอันนี้สิ่งที่คุณยิ่งชีพพูดไว้นะก็กลายเป็นประเด็นฟ้องร้องกันแล้วว่าตอนนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยทำท่าต้องไปหลายจังหวัดนะเพราะว่านี่สว.สองท่านนี้นะฮะสมานพระศักดิ์แล้วก็คุณแดงเนี่ยนะฮะก็ยื่นฟ้องขนาดเดียวกันก็ฟังดูคุณอนุทินก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ถอนฟ้องนะฮะแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าให้ทนายความแล้วฝ่ายกฎหมายตอนนี้ยังไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องไม่ได้ไปจะไม่ฟ้องนะครับไปถอดคำพูดของคุณยิ่งชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการหมิ่นประมาทแล้วการไปฟ้องก็แน่นอนไม่ได้ไปเองนะจะให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีคุณชีพเตรียมไปได้เลยสน.บึงกาฬวงเล็บภูมิลำเนาของผมเองครับเจ้าของคำพูดคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีฮะเป็นรองนายกซึ่งเคยนั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาโดยตลอดก็เอาเป็นว่าคนอื่นๆเนี่ยเฉพาะยิ่ง8คนที่คุณชีพเอ่ยชื่อเนี่ยก็คาดการได้ว่าคงจะฟ้องทุกท่านแหละครับไม่เว้นกระทั่งท่านอนุทินชาญวีรกุลนะแล้ววันนี้ก็ไปเพิ่มมาของคุณสว.อีก2ท่านคุณยิ่งชีพก็คงจะต้องเตรียมที่จะรับความเป็นจริงอ่ะนะมีโอกาสคุยคุณยิ่งชีพนะคุณยิ่งก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นมหากรรมงานยิ่งใหญ่มโหฬารนะแต่ก็ถึงขนาดนี้ก็ต้องสู้นะก็ต้องสู้ไปนะแล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่องกองทุนช่วยเหลือไอลอนะซึ่งก็จะถ้ามีคดีก็จะช่วยคุณยิ่งชีพในเรื่องการดำเนินคดีนะฮะส่วนนี้ก็ถูกทางคุณสมภารแล้วก็คุณแดงนะก็แขวเอานะว่าโอ้ก็เราไม่มีกองทุนนี่นะที่จะมาช่วยเรื่องดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมายก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากคือผมว่าจริงๆคุณพิทักษ์ครับ
1: แค่
0: เรื่องฟ้องไปฟ้องนะมันเป็นเรื่องที่แบบยอมไม่ได้เหมือนกันนะที่คุณยิ่งชีพออกมาเล่นใหญ่แล้วก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มันสะเทือนต่อความรู้สึกของผู้คนแล้วก็มีคำถามมากมายเหมือนกันนะว่าข้อที่จริงเป็นยังไงแล้วตอนนี้คือว่าคุณยิ่งชีพปลุกติดคุณหลายคนในทีมก็ขยับนะตอนนี้ก็มีองค์กรต่างๆเข้ามาออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหัวเรียวหัวต่อที่กกต.จะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งสำหรับผมนะคือเป็นเรื่องที่แบบในทางการเมืองแล้วมันยอมกันไม่ได้งั้นคุณยิ่งชีพก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับกับเรื่องนี้ครับ
1: แรกๆ ก็เหมือนกับคุณยิ่งชีพเจอก็ไม่นิ่งเหมือนกันอ่ะก
0: ็ใช่
1: ผมเองถ้าเป็นผมเจอผมคุยคุณมนตรีวันก่อนเนี่ยพวกเราเองก็ไม่อยากโดนฟ้องหรอกเราเองเราก็
0: ไม่อยากโดนคุณที่ชื่อแต่เราก็ไม่อยากโดนแต่ถ้าเรา
1: หยิบข้อมูลฝั่งนี้พูดถึงฝั่งนั้นฝั่งนั้นพูดถึงฝั่งนี้มาเนี่ยถ้าเราจะโดนข้อกล่าวหาการนำเสนอข่าวเลยถ้าก็โดนได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ไม่มีใครอยากจะไปเป็นภาระกับตัวหรอกแต่พอคุณยิ่งชีพตั้งหลักได้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็ต่อเลยนะแล้วก็ติดดาบไปนวมแล้วก็บู้ที่จะไปต่อในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ยอมแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้ครับ เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอนุทินเนวินแล้วก็พิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็ถูกแปลความหมายแล้วก็เรียกได้ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ออกไปจากข่าวทีนี้ถ้าเป็นข่าวรายวันนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าภูมิใจไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะชี้กระแสได้พอสมควรอันนี้คือในลักษณะของข่าวรายวันคือจะให้ทิศทางมาค่อนข้างบวกหรือบวกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างได้แต่ว่าข่าวในเชิงวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เขาอาจจะมองแล้วเขาอาจจะเห็นต่างไปจากประเด็นรายวันอย่างกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีของสองนอหนึ่งพอเนี่ยนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถ้าพูดกันจริงๆคุณวิสุทธ์ถ้าไม่ยี่หร่ากับเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโพสต์ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็อยู่ไปก็ได้แต่นี่แสดงว่ากระแสมันมาแล้วมันต้องดับอ่ะทีนี้คุณอนุทินก็โพสต์อันนี้ออกมานักข่าวก็ถามเดี๋ยวทำไมต้องเคลียร์ใจอ่ะเนี่ยคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้ยังไงว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในพรรคเป็นธุระไม่ใช่ธุระของใครที่จะมารับทราบเอ้ผมฟังแบบนี้มันก็มีหลายคำที่ต้องถอดความหมายนะคือถ้ามันเป็นเรื่องธุระของคุณอนุทินหรือท่านนายกไม่ต้องมีใครมารับทราบเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องโพสต์บอกกันก็ได้นะแต่เนี่ยคือตั้งใจจะบอกว่ายังเหนียวแน่นกันอยู่ทีนี้ส่วนถามนักข่าวเนี่ยถามเนี่ยบอกเนี่ยอยู่กันมาได้แต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยแหมถ้าผมเป็นนักข่าวเจอแบบนี้มันก็เหมือนมีการกดเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยคุณสมัครเวลาจะตอบโต้เวลาจะอะไรเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาจากไหนคุณมีหลักฐานหรือเปล่าคุณมีนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาลัยเลยทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าจะมีอะไรฝากถึงคนปล่อยข่าวไว้คุณจะบอกว่าไม่ฝากแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องในบ้านถ้ามีปัญหาจริงสมมุติก็เคลียร์กันในบ้านซึ่งไม่เคยมีถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันนานขนาดนี้อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้คุณพิสุทธิ์ในฐานะเคยดูแลนักข่าวในฐานะสมาคมเนี่ยนักข่าวฟังอย่างนี้ต้องเห็นนักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้บางทีมาถามคนอื่นแล้วคิดอย่างอื่นอยู่แล้วเผลอไปตอบคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานก็ไปอย่างพาดหัวกันอีกแบบมันไม่ดีหรอกนักข่าวมีคุณภาพและต้องเป็นมืออาชีพเฮ้ยคุณวิสุทธ์ถามความเห็นความรู้หน่อย
0: ครับ
1: ตกลงนักข่าวมีสิทธิ์ที่จะถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรองนายกและคนที่ขับเคลื่อนพรรคเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงมันเกี่ยวข้องกับสถานภาพอะไรแบบนี้เลยนักข่าวถามได้ไหมคุณวิสุทธ
0: ์ถามได้ครับผมคิดว่านักข่าวถามเนี่ยคือถามแทนประชาชนที่อยากรู
1: ้
0: คือถามนี่ไม่ได้ถามคุณอนุทินถามคุณเนวีหรือถามคุณพิพัฒน์สามคนนะ
1: ก็ถามนายกใช่ไหม
0: ไม่ที่ถามเพราะว่าทั้งสามท่านเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่ประชาชนสนใจจะถามไปโดยตรงไม่ได้ก็ฝากนักข่าวถามผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ดูที่ประเด็นนักข่าวถามแบบคุกคามถามคำถามแบบบทขยี้หรือไม่ให้เกียรติรู้ทินหรือไม
1: ่อ
0: ันนี้ผมไม่เห็นนักข่าวจริงนะแต่ถ้าเจอนักข่าวถามแบบจะเอาเป็นเอาตายกดดันจะคำถามชี้นำอย่างนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่แต่ผมไม่ใช่ว่าคำถามที่ไม่ให้เกียรติไม่มีมารยาทหรืออะไรแต่ไม่อันนี้ไม่มีนะ
0: เท่าที่ผมฟังผมว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีทำร้ายจิตใจไม่มีอะไร
0: แบบจะต้อนจนมุมหรือคำถามนำอะไรเงี้ยผมว่า
1: ก็ยังไม่มี
0: ไม่น่าจะมีก็นักข่าวผมคิดอย่างนี้นักข่าวก็มีสิทธิ์ที่จะถามส่วนคุณอนุทินจารีนามของคุณอนุทินหัวหน้าพรรคหรือนามน้องกุมตีก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้แหละครับเหมาะหรือไม่ประเด็นหนึ่งนะแต่เป็นสิทธิ์ที่จะพูดผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องการเบรกนักข่าวว่าเฮ้ยคุณจะถามนำเด็กคุณจะถามเรื่องที่แบบก่อให้เกิดความแตกแยกอ่ะแต่ว่าประเด็นอย่างผมคิดอย่างนี้คุณพิทักษ์ผมเชื่ออย่างนี้นะฮะผมเป็นคนหลักเชื่อว่านักข่าวถามแทนใจประชาชนนายกจะตอบยังไงก็ได้ประชาชนเป็นคนดูและตัดสินใจแล้ว
1: คือเพราะฉะนั้นคือถ้านักข่าวเขาถามแทนประชาชนแล้วก็ถามดีแล้วนายกจะเลี่ยงแบบสุภาพหรือจะตอบโต้กลับอย่างกวีก็ว่าหรือยังไงก็ให้ประชาชนให้ได้เห็นว่า
0: ใช่ครับ
1: นักข่าวถามถูกไหม
0: ครับ
1: หรือนายก โต้ตอบโต้กำลังพอดีไหมหรือนายกเกินพอดีไหมให้ประชาชนตัดสินเอานะ
0: โอ้สมัยนี้โอ้ทุกสมัยประชาชนเขาตัดสินเองได้นะฮะคืออย่าไปตัดสินแทนมันเป็นยุคหนึ่งไงมันยุคของคุณขออนุญาตเรียนท่านดีนายกสมัครสุทรเวชเนี่ยก็โต้ทุกดอกโต้ทุกเม็ดนะจนนักข่าวบางคนถ้ามีข้อมูลไม่แม่นก็อย่ารับว่าก็แพ้คุณสมัครนะแต่ถ้าแม่นเนี่ยนะก็ตอบโต้ด้วยข้อมูลซึ่งคุณสมัครก็โอเคจะมีอารมณ์แต่ก็ยอมรับแต่ก็เรียนตรงๆก็มีบางครั้งที่นักข่าวบางท่านไม่อ่านเอ่ยชื่อนะซึ่งก็โต้ตอบคุณสมัครแบบก็เอาพูดไงก็ล้ำขอบเขตนะประชาชนก็แบบแสดงออกเองอ่ะมันก็แล้วแต่กรณีไปนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ผมคิดว่าคำถามอย่างที่อีกครั้งนะที่เพื่อความชัดเจนแห่งสาธารณชนเนี่ยนะก็ควรมีของประชาชนผมคิดว่าทำได้นะแต่ถ้าข่าวถามเลยบอกไม่ควรก็ตัดสินใจไปถ้าเกินขอบเขตว่าสำนักพิมพ์เขาก็ลงโทษกันเองได้อันนี้คือเรื่องคุณทัศน์แต่ฟังดูนี้คุณผมเข้าใจคุณสิ่งที่คงจะแบบช่วงนี้แบบโดนบี้หนักนะก็น่าจะอารมณ์ออกประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าโดยคนนะคุณอภิรักษ์นี่มาสไตล์นิ่งนิ่งตลอดคุณจะรู้นะนิ่งนิ่งทุกงานคุณพิพัฒน์ราชกิจประกาศโกเกียเนี่ยนะโกเกียก็ถูกถามเหมือนกันนะสองนอนหนึ่งพอนะฮะว่าคุณโกเกียบอกจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องถามก็ได้นี่อารมณ์นึงนะเรื่องนี้ไม่ต้องถามก็ได้แล้วก็ขยายต่อนะครับว่าบอกแล้วว่าพวกเราหมายถึง3คนเนี่ยนะไม่มีอะไรก็27กรกฎาคมให้ข่าวไปแล้วกงเกี้ยขยายความว่าเราคุยกันทุกสัปดาห์เลยคือจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหินห่างไม่ใช่มีปัญหากันอ่ะทุกสัปดาห์เราคุยกันนะฮะแล้วก็เวลามีอะไรปกติก็จะคุยกันอยู่แล้วนะฮะก็ตอนที่พบกันที่เนี่ยที่ถ่ายรูป3คนเนี่ยที่ก็แชร์กันทั่วเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติจะได้ลดคำครหาลดจริงป่าวผมไม่แน่ใจนะไม่นี่สไตล์เหมือนท่านนายกอีกนะฮะคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับ
0: ไม่เช่นนั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยโยนให้สื่อนะสื่อนักปั่นนะอันนี้ไม่ใช่คุณอาจารย์สมชัยนะสมชัยนี่ปั่นอะไรนะแกมีเพจเหรอ
1: ปั่นจักรยานนะสมชัยปั่นไปไหน
0: แกชื่อปั่นไปไหนก็ถือว่าแปลว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่เช่นนั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนเป็นข่าวที่ปล่อยโดยหาตัวตนไม่ได้ท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีครับผมคิดว่าหาไม่ยากนะสมัยนี้ให้ทีมงานเซิร์ชนะว่าข่าวที่มาจากไหนคุณไปรับง่ายมาก
1: จริงจริงจริงมันไม่ได้เริ่มจากสื่อปั่นหรอกมันน่าจะมีสองส่วนก่อนที่สุด
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวนี้ทีวีสื่อมันก็จะมีคอมเมนเตอร์อยู
0: ่ครับ
1: คอมเมนเตอร์ก็สมัยก่อนก็มีเหลืองแดงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็กระจายสีกระจายเฉดอ่ะเป็นฟ้าบ้างเป็นน้ำเงินบ้างเป็นเขียวบ้างเป็นส้มเป็นแดงเป็นอะไรบ้างอ่ะพวกนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสื่อสารของตัวเขาเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีนักวิชาการอิสระขออนุญาตนะมีทั้งอิสระมีทั้งไม่อิสระมีทั้งเดี๋ยวนี้บางที
0: มีทั้งทำตัวเป็นอิสระแต่ว่ามีปลอกคออยู
1: ่โอ้ย
0: มีไม่ไรคือ
1: มีค่ายก็แล้วกันอ่ะรู้อยู่แล้วว่า
0: อันนี้ไม่ใช่คำรุนแรงก็คือว่าม
1: ีค่าย
0: เขามีคำเปรียบเทียบอย่างนี้คุณพิรักก็เป็นหมานะผมก็เป็นหมานะ
1: หมาเฝ้าบ้านนะ
0: หมาเฝ้าบ้านนะอันนี้ไม่ได้แรงเป็นสับแสงทางวิชาการซ้ำไปนะนะ
1: คือก็มันก็จะเริ่มมาจากทางนั้นแหละอย่างที่ผมบอกตอนแรกกว้างๆเอาไว้อะถ้าเป็นสื่อรายวันเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลส่วนใหญ่นะตอนนี้เวลานี้น่าจะคอนโทรลอีโมชันได้อยู
0: ่ครับ
1: แต่พวกคอมเมนเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้อาจจะคุมไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้เพราะฉะนั้นท่านเองจะคุมยังไงจะสื่อสารยังไงแสดงว่าท่านเริ่มรู้สึกสะเทือนแสดงว่ามันมีบางส่วนเนี่ยเขากลับไปโยงแล้วเขาเชื่อในตรงนั้นทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนถามนายกเรื่องนี้ด้วยเพราะคุณกรุณาชิดชอบเนี่ย
0: ภรรยาคุณ
1: เ
0: นี่
1: ยเพสเนี่ยโพสเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแบบมีคนก็ถามเนี่ยสตาร์เขาบอกว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนักข่าวถามคุณอาทิตย์เนี่ยคุณอาทิตย์บอก แล้วพูดผิดไหมคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเจ้าความเท็จมาต่อสาธารณหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านี้จะไปให้ความน่าเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าอย่าไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์ช่วยกันคือช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้คือซอต่ายเนี่ยก็พูดแรงคุณกรุณาชิดชอบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าซอต่ายเนี่ยพูดถึงใคร
0: แ
1: ต่ว
0: ่
1: าจ
0: ัง
1: หวะแต่จังหวะนี้คุณอนุทินก็เหมือนกับเบิ้ลไปอีกฝั่งนึงอ่ะเบิ้ลออกไปอีกทางนึงอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าที่คุณอนุทินพูดอ่ะคุณวิสุทธ์ขอไปฮะมันก็จะมีณวันนี้มีอดีตนักการเมืองอดีตหัวหน้าพรรคสวมเสื้อชัดเจนนะผมเคยเขียนวิเคราะห์ไว้อันนึงคือถ้าบอกว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิจารณ์ในการเมืองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสบายใจนะเพราะคนดูอ่ะได้รู้ได้เห็นแต่บางคนเนี่ยบอกเป็นอาจารย์พิเศษที่นู่นเป็นผู้อำนวยการสถาบันนู่นสถาบันนี้บางทีไตเติ้ลแบบนี้มันไม่มีจริงอ่ะอันนี้คนดูบางคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะบางทีมันดูแล้วเหมือนมันไปให้เครดิตเขาเยอะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่คุณอะไรนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านคอมเมนต์เนี่ยแต่อีกอันนึงอ่ะบางคนบอกเห็นก็ปิดไปหลายที่แล้วไม่รู้ท่านแขวะมาพวกหนังสือพิมพ์ที่ช่วงนี้มีปิดหัวหนังสือพิมพ์ไปที่ไลน์สองไลน์ได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าสื่อบางสำนักนี่ก็เรียกได้ว่าจองกระถิ่นท่านนายกนี่ก็ขยันเหมือนกันนะที่จะมองอะไรต่างจากที่ท่านนายกตลอดนะคุณผู้ชมนะ
0: แต่ผมขอมาดูโพสต์ของซอต่ายภรรยาคุณเดวินนะ
1: เออท่านหมายถึงใครเนี
0: ่
1: ย
0: เลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง
1: โอ
0: ้ดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนะฮะคือผม
1: ซ้อมหมายถึงใครอ่ะซ้อมใหม่ในใจผม
0: คือผมดูแล้วคุณด้วยแบบปัญญาที่ผมมีเล็กน้อยนะผมไม่เห็นมันข้องเกี่ยวกับพวกบรรดาคอร์รัปชันหรือนักวิชาการอะไรนะ อ่ะจริงจริงจริงคือเอ๊ะที่ถือว่าซ้อมจะพูดถึงเรื่องนักวิจารณ์เหรอผมว่าไม่น่าจะใช่แต่โอเคท่านนายกอาจจะตีความอย่างที่คุณอาจารย์อภิรักษ์เล่าให้ฟังว่าอาจจะตีความหมายถึง
1: หรือเราจะตีแบบเสี่ยมเราจะตีแบบเสี่ยมไหมล่ะ
0: หรือก็ได้ตีความนะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะยกลองอ่านวิธีง่ายมากนะ
1: มันต้องย้อนกลับไปนั่งนึกใช่ไหมคุณวิสุทธ
0: ิ์ที่ไม่ก็ถาม
1: น้ำน้ำเงินในมหาไทยน้ำเงินในกรมการปกครองน้ำเงินในทั้งหลายที่เขาประลองกำลังกันอยู่ทั้งที่ภูเก็ตด้วยทั้งที่ตรงไหนเอ่ยหรือแม้กระทั่งไอโครงการแลนด์บริดจ์อะไรต่อไม่ไรเนี่ยประลองกำลังทั้งน้ำเงินแถวนั้นทั้งน้ำเงินส่วนอีสานกับน้ำเงินส่วนใต้เนี่ยพวกนี้ถือว่าประลองกำลังกันไหมไม่รู้ซอต่ายหมายถึงเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชม
0: โอ้ผมว่าหาคำตอบไม่ยากนะจะได้คำตอบฝ่าไม่รู้ที่ผมดูจากนี้แหละดูจากซอต่ายแหละ คือซอต่ายโพสต์อย่างที่เราอีกทีนะ
1: เ
0: ลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตเลยอะซับซ้อนวิธีที่จะสื่อสารโดยตรงนะซอต่ายเปิดประเด็นนะครับเปิดช่องแล้วนะครับก็ชวนผู้ติดตามแสดงความคิดเห็นและข้อความดังกล่าวในหัวข้อนี้ใช่ไหมโหวตหน่อยเข้าไปเลยคุณลุทีนคุณฟิลาใครกล้าเข้าไปเพราะเขาตายเปิดแล้วโหวตความเห็นก็ส่งตรงได้นะ
1: แสดงว่าถ้าคิดแบบตามคุณวิสุทธ์ก็คือถ้าเขาตายเปิดประเด็นเนี่ย
0: ก็เปิดจริงนะเปิดจริง
1: แล้วด้อมที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาตายพูดเนี่ยก็มาเขียนต่อโดยที่ซอต่ายไม่ต้องอธิบายเองอันนี้ใช้เทคนิคซอต่ายไหมคุณพิสุทธิ์ถ้าเราอ่านกันแบบนั้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปนั่งตามหาว่า
0: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าเท่าที่ฟังคนที่รู้จักซอต่ายบอกซอต่ายก็เป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนห้าวตรงไปตรงมาบางคนก็กวนๆอ่ะแต่ว่าคำพูดนี้น่าสนใจว่าจริงๆซอต่ายต้องการส่งสัญญาณถึงใครซึ่งความเห็นผมเนี่ยไม่น่าจะพูดถึงบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์พวกหิวแสงเท่าไหร่ในเป็นในเฉพาะประเด็นนี้นะเดี๋ยวจะได้ไหมถ้าผมโพสถามซอต่ายเลยว่าเป็นใ
1: คร อ้าวล้ำมาเยอะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้าก่อน
0: ครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับจากกระแสเรื่องของการเมืองซึ่งมีหลายเรื่องให้เราได้ตามกันเนี่ยนะครับวันนี้ที่บูธบัญชาการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็มีรายงานรับพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งท่านก็เป็นรองเตียวุโสเรียกว่าอายุท่านก็ยังเหลืออีกเกษียณอีก2ปีทีนี้ท่านได้มีทําการทําหนังสือลงข้อความบันทึกด่วนที่สุดนะครับลงวันที่27กรกฎาคมก็คือเมื่อวานถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผ่านผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลโดยมีสาระสำคัญก็คือไม่ประสงค์ไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีกระแสข่าวกระเซ็นกระสายหรือกระเสียนหนังสือลงมาแล้วหรือเปล่าจึงมีการทำหนังสือตรงนี้ออกมาโดยหนังสือนี้มีขึ้นหลังจากที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี24กรกฎาคมครับเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยให้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผบ.ตร.แล้วก็ให้เป็นผบ.ตร.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยทีนี้ครับในบันทึกรายละเอียดของกฎหมายท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกนิรันดรได้หยิบยกข้อกฎหมายขึ้นมาประกอบเหตุผลครับซึ่งท่านก็เหมือนกับเขียนเส้นใต้ใส่ดอกจันทร์ว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวมีความสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานเป้าหมายมีความต้องการที่จะรับโอนโดยต้องมีการทำความตกลงร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียก่อนคือสองฝั่งโอเคกันแล้วเจ้าตัวต้องโอเคด้วยนอกจากประเด็นในข้อกฎหมายแล้วท่านพลตำรวจเอกนิรันดรก็ได้ชี้แจงถึงประวัติรับราชการและการทำงานของตัวท่านเองครับโดยบอกว่าท่านเหลืออายุราชการอีก2ปีก่อนที่จะเกษียณรวมระยะเวลาที่ทำหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาทั้งสิ้น37ปีเจริญก้าวหน้าตามลำดับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมสายสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามงานอำนวยการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท่านย้ำครับว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจงานตำรวจมหาภาคการบูรณาการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัยมาประยุกต์ใช้กับตำรวจและที่ผ่านมาตลอดชีวิตราชการไม่เคยมีประสบการณ์ในส่วนงานราชการอื่นใดการโอนย้ายไปในหน่วยงานอื่นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จึงไม่น่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่ากับปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป ก็สรุปเจตนารมณ์ครับว่า เมื่อพิจารณาประโยชน์สูงสุดแล้วของทางราชการแล้วและสอดคล้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเรียนยืนยันว่าไม่มีความสมัครใจที่จะโอนไปรับราชการยังส่วนงานอื่นหรือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบจุดยืนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ1ครับท่านก็อ้างกฎหมายฝ่ายส่งก็ส่งฝ่ายรับต้องรับอันที่2คืออ้างกฎหมายว่าถ้าเจ้าตัวไม่ได้สมัครใจก็ไปไม่ได้อันนี้คืออ้างอันแรกก่อนประเด็นที่2ก็คืออ้างความรู้ความสามารถของตัวท่านเองในหลายๆส่วนของงานราชการทำมา37ปีอยู่ตรงนี้เป็นประโยชน์และทันสมัยมีการปรับปรุงตัวปรับปรุงความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์มากกว่าประเด็นที่3ก้อนที่3ก็คือบอกว่าไม่เคยไปทำที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นไปที่อื่นก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ไปมากกว่าการที่อยู่ที่นี่และสุดท้ายท้ายสุดก็แสดงความจำนงโดยการหยิบยกทั้ง1กติกาและ2ก็คือเรื่องของความเจตนาของตัวท่านเองอยู่ที่นี่ยังจะดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็เป็นการสะท้อนเรื่องจัดการภายในนะครับก็จริงๆถามว่ากระเพื่อมไหมกระเพื่อมนั่นแหละแต่ว่าคงไม่ได้กระเพื่อมใหญ่เหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์อยู่ไหมครับหรือว่า
0: ออกไปครับลองเปิดใหม่ก็คงจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะฮะเพราะว่าก็ชัดเจนนะว่าการแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำรันนวลมาซึ่งผมก็นอนมาจริงเนี่ยนะครับก็ถึงที่ตามมาก็คือว่าจะต้องมีการแต่งตั้งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆตามมาซึ่งถ้าดูอย่างนี้คงจะต้องมีผลกระทบนะก็เลยมีหนังสือที่ออกมายืนยันสิทธิส่วนบุคคลนะฮะผมดูมาตรา39เขาเขียนว่าอย่างนี้ครับเป็นพรบตำรวจแห่งชาตินะฮะปี2565การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในหน่วยงานราชการหรือในงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจแล้วก็ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการรับโอนนั้นพูดง่ายว่าก็ให้โอนยินดีจะโอนรับนะครับนี้ก็คือว่าตำรวจต้องสมัครใจหน่วยงานรับโอนต้องทำข้อตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าผมก็คิดว่าก็เคยมีเรื่องนี้นะคุณพิรัตน์นะที่สุดแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกไงเป็นระเบียบของทางตำรวจแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยก็มักจะมีการโยกย้ายอ่ะก็อยู่กับผู้บัญชาเป็นหลักด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับไม่ใช่คนที่ตามเรื่องข่าวตำรวจนั้นก็มีนัยยะบางอย่างที่น่าจะกระทบต่อเรื่องการจัดโผของนายพลตำรวจล็อตใหญ่ของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาแล้วท่านนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบเนาะ
1: คือถ้าผมเป็นผบ.อ่ะแล้วผมจะต้องใช้งานรุ่นพี่อ่ะผมคงไม่สะดวกแล้วผมก็คงจะมีชุดของผมที่ผมอยากจะเอาเข้ามาทำงานด้วยเมื่อรุ่นพี่ไม่สมัครใจไปเนี่ยทีเนี้ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะขยับทางไหนได้บ้างอ่ะขยับไปเจรเลก็คงไม่ได้ขยับเป็นที่ปรึกษาสบ.10หรอหรือตำแหน่งไหนมันก็คงไม่ไหวมันต้องคาไหมถ้าเจ้าตัวไม่สมัครใจหรือจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
0: ก็จะหาตำแหน่งให้อยู่จะหาตำแหน่งให้อยู่
1: อยู่ข้างใน
0: ลอยลอย
1: จะไปข้างนอกท่านก็ไม่อยากไปอ่ะคุณพี่เออ
0: ครับก็ต้องจัดการได้อ่ะจริงๆถ้าไม่
1: คือถ้าเกิดท่านสำราญมายังได้เพราะฉะนั้นจะจัดการตำแหน่งรองคงไม่ยากใช่ไหมคุณพี่เออ
0: ใช่ใช่ฮะบางทีก็ไปฝากไปที่อื่นบ้างอะไรบ้างสมชก็เคยมีนะเอาอบตรรองอบตรไปแหมไว้นะหรือว่าเขาต้องคงอื่นแต่ว่าโดยปกติตำรวจถ้าไม่ได้อึดอัดใจหรือรู้สึกไม่พอใจหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องถูกย้ายเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกสังเกตไหมคุณพิรัต
1: นี่เขาดักไว้ก่อนเลย
0: นั่นแต่ว่าไม่ ก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะนะฮะว่าผบ.ตร.จะผมไม่แน่ใจว่าจะมองเป็นปัญหาไหมสำหรับผบ.ตร.เนาะเออเดี๋ยวรอผู้รู้เขาว่ากันนะครับ
1: ครับ
0: คุณพิทักษ์ผมขออนุญาตกลับมานิดนึงก่อนจะข้ามไปนิดนึงพอดีเรื่องของบรรดา3คนที่ถ่ายรูปโชว์นะฮะสนใจเพราะว่าคุณอนุทินปฏิเสธใช่ไหมครับคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่มี ไม่มีประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะจริงๆคุยกันทุกสัปดาห์ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับตาข่าวก็ถามว่าเอาแล้วคุณเนวินน่ะที่เป็นฉากที่ก่อนที่สอต่ายจะโพสต์นะที่โพสต์รูปสามคนเนี่ยคุณเนวินคิดยังไงคุณธิฟัตก็บอกว่าคุณเนวินเนี่ยไม่ได้สนใจข่าวพวกนี้เลยใช่ว่านี้เนวินก็เป็นคนการเมืองเข้าใจดีเรื่องของการที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกเป็นเรื่องปกติที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสมมติฐานคุณพิพัฒน์บอกว่ามีคนต้องการก่อให้เกิดความแตกแยกคุณเนวินแกไม่สนใจโอแกคนการเมืองเก่าประมาณนี้นะสมมติฐานคุณพิพัฒน์ก็น่าสนใจนะคนต้องการสร้างความแตกแยกก็เลยสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาว่าสักครู่ผมไม่รู้เป็นใครที่ผมพูดค้างไว้นะให้ทีมงานไปเซิร์ชนะฮะไม่ยากหรอกว่าข่าวนี้มาจากไหนแต่ว่าหรือมาจากข้างในผมไม่รู้วงการเมืองเองด้วยหรือเปล่าว่าจะวงการเมืองหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะฮะทีนี้ก็นักข่าวถามว่าต้องถ้าอย่างนั้นต้องคุยบ่อยๆหรือเปล่าคุณภาพบอกว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วเวลาเจอหน้ากันนะแต่ว่าโทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวันมีอะไรก็ไทยถามกันนะครับผมไม่ได้เป็นนักข่าวถ้าผมเป็นนักข่าวผมจะถามตอบว่าที่คุยโต้คุยทุกวันที่คุยกัน3คนหรือเปล่าหรือว่า2คนพอดีเป็นคนแก่ไม่ใช่นักข่าวเลยสนามแม่จะเป็นสนามจะฝากคำถามหน่อยนะครับ
1: ครับที่ญี่ปุ่นครับผมกลับมาอัปเดตหน่อยเผื่อคนไทยที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นหรือว่าไปกำลังจะไปหรืออยู่จะยังไงแบบไหนวันนี้มีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่คุมาโมโตะนะครับ
0: ครับ
1: เวลาประมาณ 14:27 นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับรับรู้แล้วก็มีการเตือนภัยสึนามิในหลายจังหวัดนะครับทั้งที่ฟุกุโอกะซากะนางาซากิและคุมาโมโตะนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้ไม่กระทบกับบ้านเรานะครับสิ่งที่ตามมานะตอนนี้เวลานี้ก็คือมี after shock ครับ
0: ครับ
1: ขณะที่ทางท่านกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะนะครับก็ออกประกาศเตือนแผ่นดินไหวสึนามินะครับโดยท่านก็รายงานว่าแรงสั่นสะเทือนสูงสุดอยู่ที่เมืองอุกิซิตี้ฮิคาวะนะครับในจังหวัดคุมาโมโตะระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ 3-4 ที่คาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยางิโออิตะแล้วก็ยามากุจินะครับก็มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในชายฝั่งทะเลอาริยะเกะแล้วก็เตือนประชาชนเฝ้าระวัง after shock ด้วยนะครับทางท่านกงสุลใหญ่ก็ขอเตือนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่คุมาโมโตะและใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นนะครับฉุกเฉินก็ติดต่อได้ที่กงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะนะครับถ้าอยู่ที่นู่นเขาคงพอทราบเบอร์กันนะครับส่วนใครที อยากจะเช็คข่าวอะไรก็เข้าไปที่ เพจของทางกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะก็น่าที่จะให้ข้อมูลได้จริงๆแล้วกับที่ญี่ปุ่นเรื่องของแผ่นดินไหวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เขาแปลกใจหรือตกใจนะครับเพียงแต่ว่า เราจะรับมือกันยังไงได้บ้างที่นู่นครับมีโรงงานของทางโซนี่ด้วยทางโซนี่ก็บอกว่าก็ยังรับมือไหวขณะที่ Kyushu Electric Power ก็บอกว่าก็บ้านเรือนกว่า 40,000 หลังคาเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ JR Kyushu บริษัทรถไฟของเขาก็ระงับพวกชินคันเซ็นรวมถึงรถไฟบางสายด้วยส่วนสำนักงานกำกับพลังงานนิวเคลียร์ยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดก็อัปเดตให้ได้เห็นภาพกันครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับเวลาไม่กี่นาทีในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยก่อนจะลืมกันไปเรื่องของโกงข้อสอบนะวันนี้ความจริง
1: มีต้อง8แอคชั่นแล้วนี่คุณวิสุทธ์ไม่เห็นต้องกังวลเลยมีตั้งกี่แอคชั่นแล้ว
0: แอคชั่นไม่สำคัญนะสำคัญว่าร
1: ีซอว์ผลลัพธ
0: ์ใช่ใช่แอคแล้วมันเกิดอะไรตามมานะฮะวันนี้นายกเรียกประชุมผู้บริหารมหาไทยนายกจะเข้ากระทรวงมหาไทยสัปดาห์สองวันนะเดิมนายกไม่เคยเข้าไปนะนี่คงจะเปิดประเด็นเยอะกับบอลเดี๋ยวจะเข้ากระทรวงอาทิตย์ละ2วันวันนี้เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฮะตามสไตล์นายกอะ ช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนแปลว่าอย่างน้อยก็มีวิกฤตจริงนะครับหลังจากเจอข้อสอบเรื่องมรสุมข้อสอบท้องถิ่นนะฮะต้องเอากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดโอ้โหนี่ก็มีคำสวยๆเยอะแล้วก็เตรียมที่จะเซตกระทรวงใหม่นะฮะก็เนี่ยวันนี้ก็ถือว่าไปกันครบทีมนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็เริ่มจำได้นะคุณพิรักษ์นะบรรดาเขาเรียกรัฐมนตรีลูกเทพใช่ไหมคุณพลพีตอนหลังให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรผมจำไม่ได้บ่อยขึ้นนะคุณเจเสดนะฮะเนี่ย
1: เจเสดก็จะมาให้สัมภาษณ์เรื่องน้ำประปา
0: อ่านะคุณเจเสดนะฮะแล้วก็เนี่ยก็เอาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยมากันพร้อมก็ถือว่าเป็นการมอบนโยบายถ้าถูกแล้วก็ถือว่าเป็นการปลุกเร้าเนาะให้เดินหน้าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ
1: ก็เป็นโอกาสของสื่อหลายสื่ออ่ะ
0: ครับ
1: ที่ทำให้รัฐมนตรีทั้งหลายมีพื้นที่อ่ะคุณผู้ชม
0: ถ้ามีเนื้อที่มากขึ้นก็จริงนะฮะว่าของจริงก็คือ
1: เนื้อที่กับเนื้องานจะเป็นคนละเรื่องกันนะอันนี้ไม่แน่ใจ
0: ถูกต้องครับคือต้องยอมรับว่าโอเคก็มีโอกาสได้โชว์ฝีมือไม่นักคนจะบอกโอ้ไม่ทำอะไรเนี่ยในใจฝีมือแล้วส่วนแสดงแล้วจะมีฝีมือหรือไม่ผลงานและการกระทำเป็นคำตอบ
1: อ่ะหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์และผมลาเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับ
0: สวัสดีครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับวันนี้ตลาดหุ้นของบ้านเราปิดทำการนะครับแต่ว่าภูมิภาคก็ยังคงแอคทีฟอยู่นะครับตลาดหุ้นภูมิภาคในเอเชีย28กรกฎาคมเนี่ยปิดตลาดปรับตัวลดลงส่วนใหญ่ครับนำโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ดิ่งลงอย่างหนักจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปนะครับดัชนีของตลาดหุ้นในภูมิภาคที่สำคัญนะครับไล่กันไปทีละตลาดอย่างคอสปี้ดิคาโพซิตเกาหลีใต้เนี่ยปิดไปที่ 6,023.66 จุดวันนี้ร่วงลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 11% เลยนะครับเผชิญกับแรงขายกลุ่มชิปนำโดย Samsung และ SK Hynix จนต้องใช้มาตรการพักการซื้อขายหรือว่า Circuit Breaker ไปเลยนะครับผู้คุณหรือว่า225นะครับติดไปที่ 62,364.92 จุดลดลงไป 3.95 จุดครับทำระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนไต้หวันนะครับปรับตัวลง 4.7% จีนชางไฮ คอมโพสิตติดไปที่ 3,813.31 จุดลดลงไป 1.2% นะครับฮ่องกงหางเสงปิดไปที่ 25,289.04 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.3% ออสเตรเลีย S&P ASX 200นะครับปิดไปที่ 8,947.80 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.6% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันหยุดนะครับของเราตลาดจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งวันที่30กรกฎาคมครับวันพรุ่งนี้อยู่ในวันอาสาฬหบูชาแต่วันเข้าพรรษาก็กลับมาเปิดตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันทำการของตลาดบ้านเราเพียงแค่3วันคือจันทร์พฤหัสบดีและศุกร์นะครับซึ่งพฤหัสบดีนั้นก็ต้องลุ้นกันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันในวันพฤหัสบดีนัดหมายคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับซึ่งก็จะชวนเราวิเคราะห์ในวันพฤหัสบดีนะครับจะชวนเราวิเคราะห์เรื่องของที่ตกลงกันไว้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของเฟดนี่แหละครับว่าตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของchip stock that sell off นะครับที่จะได้คุยกันด้วยในวันพฤหัสบดีในช่วงต่อติดเศรษฐกิจนะครับส่วนวันนี้ในช่วงต่อติดเศรษฐกิจนะครับเป็นวันอังคารเราก็จะไปกันที่ China นะครับ China update วันนี้อยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรก็จะมาอัปเดตเศรษฐกิจของจีนกันด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของจีนตัวเลขล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างแล้วเจาะลึกนะครับมาเจาะลึกกันวิ่งไปช่วยในไลน์กันว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงว่าทำไมถึงบอกว่าจีนนั้นกลายเป็นเศรษฐกิจตัวเคฮะเคิร์ฟที่เป็นขาลึกขาขึ้นขาลงของจีนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงปัญหาและเทรนด์ใหม่ของการบริโภคในจีนและภาคการส่งออกจีนที่ทำไมถึงไปได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วงที่2ของรายการนะครับแต่ข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในบ้านเราในวันนี้นะครับที่ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามนะครับเอกชนชี้ภาษี 12.5% นั้นไม่หนักแต่ว่าไทยนั้นยังเสี่ยงจากบัญชีกระดุมสหรัฐแล้วก็วันเกษตรแปรรูปนั้นจะได้รับผลกระทบนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่เสิร์ฟเลยอยู่ในข่าวเศรษฐกิจในวันนี้นะครับที่คุณวิสิทธิ์ลิ้มดีชารองประธานกรรมการของการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีที่อเมริกานั้นประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% นะครับว่าแม้ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่เสียภาษีในอัตรา 12.5% แต่ว่าในภาพรวมนั้นยังถือว่าได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมากนักและยังอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการนั้นพอที่จะรับมือได้นะครับเนื่องจากอัตราดังกล่าวนั้นมีความใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างประเทศเวียดนามครับแต่ว่าทั้งนี้นี่ยังต้องติดตามการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มประเทศที่โดนอัตรา 12.5% รวมถึงประเทศไทยนั้นสหรัฐใช้เกณฑ์พิจารณาจากกฎหมายภายในครับการบริหารจัดการสินค้านำเข้าและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งก็มีทั้งไทยยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ในกลุ่มนี้นะครับขณะที่อินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชานั้นได้อัตรา 10% ครับ คือคุณวิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าแม้มาตรการภาษีรอบใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าประเด็นภาษีตอบโต้นั้นยังไม่ถือว่าสิ้นสุดครับหลายประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐซึ่งไทยเองก็ยังต้องหารือต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นการเกินดุลการค้ากับสหรัฐเรื่องจากไทยนั้นเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดนะตัวเลขเกินดุลส่วนหนึ่งก็มาจากการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นการผลิตของบริษัทสหรัฐที่ตั้งถิ่นฐานการผลิตในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามครับสินค้ากลุ่มนี้นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการภาษี 12.5% แต่ถูกจัดเก็บภาษีตามมาตรการเฉพาะอีกประเภทหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยไทยยังคงอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่า watch listของทางสหรัฐด้านดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากเดิมปัจจุบันเนี่ยไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน2ใน3ข้อเหลือเพียง1ประเด็นที่ยังไม่ผ่านนะครับก็ส่งผลให้สหรัฐนั้นยังสามารถนำประเด็นดังกล่าวนั้นมาใช้ประกอบการเจรจาทางการค้าได้ครับอย่างไรก็ตามครับกลุ่มสินค้าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคุณวิสิทธิ์บอกว่าพวกสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งหลายรายการนั้นยังอยู่ภายใต้มาตรการภาษี 12.5% และอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้ากลุ่มอื่นจึงเห็นว่าภาครัฐนั้นควรจะเร่งเจรจากับสหรัฐพร้อมชี้แจงถึงความสำคัญของภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและเงินเฟ้อของสหรัฐเองนะครับแม้ยอมรับว่าการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐนั้นยังจำเป็นต้องมีข้อแลกเปลี่ยนระหว่างกันครับสำหรับผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยเนี่ยนะครับทางด้านของคุณวิสิทธิ์มองว่าผู้ซื้อใน

ภายใต้อัตราภาษีใหม่อย่างชัดเจนส่วนแนวโน้มการส่งออกของไทยทั้งปีนะครับยังคงเชื่อว่าจะขยายตัวได้ราว 8-10% โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีมูลค่าสูงและยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี AI นะครับแม้ว่าต้นทุนการผลิตนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนะครับคุณวิสิทธิ์ยังบอกได้ว่าสำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมองว่า GDP มีโอกาสเติบโตเกิน 2% แต่จะไปถึง 2.5% หรือเปล่าเนี่ยตามที่กระทรวงการคลังคาดการณ์กันไว้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงสำคัญ2ประการนะครับ1เลยก็คือเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านว่าจะลุกลามหรือเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับและ2ผลกระทบจากนโยบายภาษีสหรัฐที่อาจจะกดดันทั้งเศรษฐกิจและการจ้างงานทั่วโลกนั้นชะลอตัวลงใน 2-3 เดือนข้างหน้าครับเพราะว่าหากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะส่งผลต่อการผลิตการจ้างงานและการค้าระหว่างประเทศซึ่งย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยอยากเห็นรัฐบาลเร่งสร้างประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยทั้งด้านโฮมโซ่อุปทานหรือ supply chainการจ้างงานและการยกระดับทักษะแรงงานควบคู่กับการเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ยังค้างอยู่นะครับเพื่อที่จะขยายตลาดส่งออกและกระจายความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนของโลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและต้องดูนะครับว่ามาตรการของรัฐบาลเองจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางด้านของ Positioning Magazine นั้นเขากำลังจับตาดูทุนอิสราเอลทำอสังหาขายคนในชาติเดียวกันเองนะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มต้นที่10ล้านบาทต่อยูนิตนะครับขายหมดไวด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับทีนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีหลายมิติทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าก็มีมิติทางด้านของความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะต้องจับตาดูขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับว่าทาง positioning magazine นั้นเขาดูเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับที่กำลังอยู่ในความสนใจก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้นะครับคุณอิสราเอลเนี่ยมาค้าอสังหาขายคนชาติเดียวกันเองครับเริ่ม10ล้านบาทต่อยูนิตขายหมดไวภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับดันยอดเปิดตัววิลล่าที่สมุยเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าภูเก็ตแล้วด้วยนะครับตลาดนะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้โดยเฉพาะเกาะสมุยพังงานภูเก็ตเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังยุคโควิด-19ครับกระแสดีแมนจากกลุ่มลูกค้าชาวอิสราเอลเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจับจองและลงทุนอย่างต่อเนื่องจนดันยอดขายวิลล่าคอนโดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับนักท่องเที่ยวคงไม่ใช่แต่โควิด-19 น่าจะเกี่ยวข้องกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในขณะนี้ด้วยนะครับกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ยตอนนี้กำลังยึดทำเลทองที่สมุยนะครับเกินตัวเลขในเกิน200,000แล้วครับคุณประภาพรบุญขจรกุลครับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทเชอร์บิลประเทศไทยจำกัดเนี่ยบอกว่าแม้กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้นำผู้นักระยะยาวชาวอิสราเอลจะยังไม่ถึง10อันดับแรกของไทยนะครับพวกลองสเตย์กับทัวริสต์เนี่ยยังไม่ใช่ท็อป10แต่ว่าตัวเลขการเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้นั้นขยายตัวขึ้นครับยกตัวอย่างสมุยเนี่ยมีชาวอิสราเอลเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับจากเดิมประมาณ7,000คนตอนนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า200,000คนในปัจจุบันในสมุยนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเกาะสมุยรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเกาะพังงาเนี่ยก็ให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวอิสราเอลไปแล้วอย่างชัดเจนเนื่องจากอินไซต์ชาวอิสราเอลนั้นชอบอยู่เป็นชุมชนมีสร้างเซนิกอฟเราก็เห็นมาแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกอิสราเอลกำลังรุกขึ้นทำวิลล่าขายกันเองและขายหมดไวครับ1เดือนทั้งหมดแล้วนะครับพฤติกรรมของกลุ่มทุนและผู้ซื้อกลุ่มนี้นะครับไม่เพียงแต่เช่าระยะยาวหรือลองสเตย์เท่านั้นนะครับแต่ยังผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เดเวลลอปเปอร์เองหลักๆเนี่ยทำกันอยู่2วิธีการนะครับก็คือทำสัญญาเช่าระยะยาวหรือว่าลีสโฮลด์กับเจ้าของที่ดินคนไทยแบบถูกกฎ

0: หลังจากเช่าที่ดินกับคนไทยเนี่ยก็จะนำที่ดินมาพัฒนาโครงการเวลาขายคนชาติเดียวกันเองในแบบ leasehold คือซื้อได้ขาดอยู่ได้ไม่เกิน30ปีโดยมีสัญญายืดหยุ่นตั้งแต่10ถึง30ปีส่งผลให้สามารถทำราคาวิลล่าต้นทุนต่ำลงอยู่ที่ประมาณ8บาท8ถึง10ล้านบาทต่อยูนิตนะครับสำหรับซื้อ leasehold ระยะเวลา10ปีขณะที่วิลล่าวิวภูเขาเนี่ยขายขาดทั่วไปในมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่14ถึง17ล้านบาทนะครับกับวิธีที่2คือซื้อขาดที่ดินครับถือกรรมสิทธิ์แบบฟรีโฮลด์ใช้บริษัทนิติบุคคลในการซื้อบางรายนั้นอาจจะใช้นอมินีคนไทยมาถือหุ้น 51% ก่อนนำมาพัฒนาเป็นวิลล่านะครับสำหรับทำเลวิลล่ายอดนิยมของชาวอิสราเอลในสมุยนั้นกระจายอยู่ในโซนแม่น้ำโซนบ่อขุดและโซนเชิงมนขนาดโครงการวิลล่าที่ชาวอิสราเอลพัฒนานั้นมักจะมีอยู่ที่จำนวน 10-45 ยูนิตต่อแห่งนะครับโครงการค่อนข้างใหญ่นะครับและมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วอาทิตย์ตามโครงการที่มี25ยูนิตนั้นสามารถปิดการขายได้ภายในเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับสมุยตอนนี้เนี่ยเปิดตัวภูวิลล่าแซงภูเก็ตไปแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินซื้อกันด้วยสกุลเงินคริปโตครับสถิติครึ่งปีแรกปี69เนี่ยพบว่ายอดการเปิดตัววิลล่าในเกาะสมุยเนี่ยแซงภูเก็ตไปแล้วนะครับวิลล่าสมุยเปิดตัวใหม่70-80โครงการจำนวน800ยูนิตวิลล่าภูเก็ตเปิดใหม่40-50โครงการจำนวน700ยูนิตจากปกติแล้วเนี่ยภูเก็ตจะมีดีมานด์วิลล่าไม่เกิน 1,000 ยูนิตต่อปีแต่เพียงครึ่งปีแรกตอนนี้ได้กลับพุ่งสูงถึง700ยูนิตแล้วนะครับและคาดว่าสภาวะที่แมนต่างชาตินั้นจะยังคงล้นทะลักและดำเนินต่อไปอีก 3-5 ปีครับแล้วก็ยังพบรูปแบบการชำระเงินซื้อวิลล่าที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเริ่มมีการซื้อขายผ่านบิตคอยน์และดิจิทัลโทเค็นเพิ่มมากขึ้นซึ่งเงินเหล่านี้เนี่ยไหลออกนอกประเทศโดยที่คนไทยไม่ได้อะไรเลยนะครับวิลล่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยผลตอบแทนเช่าสูงถึง 8-10% นะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวอิสราเอลสนใจซื้ออสังหาในไทยก็มาจากผลตอบแทนการลงทุนหรือว่ายิวที่ค่อนข้างสูงทำให้นักลงทุนเหล่านี้ที่ต้องการทั้งที่อยู่อาศัยเองและการเก็งกำไรเนี่ยสนใจนะครับโดยเฉพาะวิลล่าในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและสมุยมีผลตอบแทนการเช่ารายวันหรือว่า daily yield เนี่ยสูงถึง 8-10% เลยนะครับส่วนคอนโดมิเนียมระดับ affordable ที่ถูกนำมาปรับรูปแบบปล่อยเช่ารายวันและรายเดือนเนี่ยสร้างรายได้สูงถึง 60,000-70,000 บาทต่อเดือนเลยครับนอกจากกลุ่มอิสราเอลแล้วนะครับอีกกลุ่มที่น่าจับตาคือพวกตัวหนอกกลางครับที่ย้ายเข้ามาจากภาวะสงครามโดยมุ่งเป้าไปที่อสังหาริมทรัพย์แบบสร้างเสร็จพร้อมอยู่หรือว่า ready to move นะครับแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในบางช่วงจะสงบลงแต่ปริมาณการติดต่อสอบถามกลับไม่ได้ลดลงเลยครับนักลงทุนบางรายแสดงความต้องการซื้อเหมาทีเดียวสูงถึง10ยูนิตก็มีนะครับก็ต้องแนะนำให้รัฐบาลนั้นเข้าไปควบคุมและเก็บภาษีต่างชาตินะครับจากกรณีที่อิสราเอลเข้ามามีบทบาทในอสังหาสมุยพังงานภูเก็ตเนี่ยคุณประภาพรจะให้ความเห็นไว้นะครับว่าระบบการกระจายอำนาจของไทยนั้นอาจจะทำให้การกำกับดูแลในระดับท้องถิ่นนั้นมีความหย่อนยานขณะที่หน่วยงานส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบได้ยากก็เลยอยากจะมีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลนะครับให้เร่งออกมาตรการควบคุมการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งพิจารณาการจัดเก็บภาษีต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อนำรายได้เนี่ยเข้าสู่ระบบท้องถิ่นและป้องกันการกว้านซื้อที่ดินจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ในระยะยาวครับผมนี่คือสิ่งที่ทาง Positioning Magazine นะครับลงบทสัมภาษณ์คุณประภาพรคุณขจรคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชาเดลประเทศไทยไว้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเมียนมาผ่านกฎหมายให้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทูตประหารผู้บังคับเหยื่อทำงานสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ก่อนหน้าจะไปต่อเราก็มีคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ปิติกันไว้นะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยรัฐสภาเมียนมาภายใต้การหนุนหลังของกองทัพได้มีการผ่านร่างกฎหมายด้านอาชญากรรมออนไลน์ฉบับใหม่ครับกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ก่อเหตุนุ่งเหนียวกักขังใช้ความรุนแรงหรือทรมานเหยื่อเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ออนไลน์ตลอดจนกรณีที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยหวังลดแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะจากจีนและสหรัฐนะครับพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันอังคาร China Update อยู่กับดร. อาร์ม ตั้งนิรันดรจากศูนย์จีนศึกษาจากจุฬานะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
4: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารนั้นคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้กันก่อนนะครับที่ worldwideweb.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115 GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้เรามาสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยนะครับกับช่วง China Update ครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ทุกวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์อาร์มอยากจะชวนเรามาดูเศรษฐกิจจีนในเชิงลึกกันบ้างนะครับมาเจาะลึกตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุดนะครับรวมไปถึงปัญหาและก็เทรนด์ใหม่ของการบริโภคในจีนทำไมถึงได้มองกันว่าจีนนั้นกลายเป็นเศรษฐกิจตัวเคนะครับรวมไปถึงภาคการส่งออกของจีนว่าทำไมถึงไปได้ดีนะครับตอนนี้เป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์อามสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุดเป็นยังไงครับอาจารย์
7: เขาเพิ่งประกาศออกมานะครับเศรษฐกิจจีนครึ่งปีแรกการเติบโตของ GDP นะครับอยู่ที่ 4.7% ครับคุณวารินซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้านะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 4.5-5% ตอนประชุม2สภาเมื่อเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่า 4.7% เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับไตรมาสที่2เนี่ยมันเติบโตลดลงนะฮะอยู่ประมาณ 4.3% คือไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าเพิ่นเฉลี่ย2ไตรมาสแล้วก็ยังได้ตามเป้าอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องดูไส้ในครับคุณวาริน
5: ครับ
7: คือพอมาดูไส้ในเนี่ยครับเศรษฐกิจจีนนี่เขาบอกมันเหมือนเศรษฐกิจ K shape แล้วอ่ะคำว่า K shape ก็หมายความว่าพวกเรานึกถึงนะครับตัวอักษร K เนี่ยมันมีเรียกว่าพุ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งลงก็คือเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีส่วนที่กำลังพุ่งขึ้นนะครับก็คือภาคอุตสาหกรรมกับภาคการส่งออกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับแต่ว่าที่พุ่งลงเนี่ยก็คือตัวเลขของภาคการบริโภคตัวเลขของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นเขาเรียกเศรษฐกิจสองขาที่มันสวนกันนะครับในเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีสองภาพที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับตัวเลขนะครับคุณวารินครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลุ่มไฮเทคแมนูแฟคจิ้งการผลิตไฮเทคเนี่ยนะครับเติบโตสูงถึง 13.3% นะครับคุณวารินคือเมื่อกี้เราบอกเศรษฐกิจจีนนี่โต 4.7% น่ะแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในอ่ะภาคไฮเทคอ่ะมันโต 13.3% แล้วก็ถ้ามาดูไส้ในของไฮเทคอีกนะครับคุณวารินจะเห็นว่าโอ้มันเติบโตดีมากเช่นอุปกรณ์ 3D printing นะครับเติบโตถึง 48.5% นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเติบโตถึง 39.3% หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับเติบโตถึง 28% ก็บางคนบอกเอ๊ะอันนี้ไม่ได้แปลว่าจีนแค่เดินเข้าสู่โลกยุคใหม่นะแต่จีนกำลังกระโดดเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับเพราะว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันมาจากการเติบโตของภาคไฮเทคครับคุณวารินครับ
8: ครับก็เลยไม่ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนกังวลใช่ไหมครับอาจารย์ถึงแม้ตัวเลขจอกมา 4.7% ก็ตามเนี่ยครับ
7: คือผมคิดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยภาคไฮเทคเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วอีกอันนึงที่ดูดีมากนะฮะก็คือตัวเลขของการส่งออกนะครับโดยเฉพาะการส่งออกเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณวารินครับเติบโตสูงถึง 20.1% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลจีนคงไม่ได้กังวลกับภาคไฮเทคแต่ว่าถ้าตอบคำถามคุณวารินว่ารัฐบาลจีนกลับบ้านนอนสบายใจโอ้ทุกอย่างดีมากไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเลขอย่างที่เราบอกอ่ะมันเป็นตัว K ใช่ไหมคือภาคไฮเทคภาคส่งออกนี่มันเป็นขาขึ้นเอ๊ะแต่ว่าพอมาดูเนี่ยภาคการบริโภคเนี่ยมันอ่อนแรงครับเพราะว่าตัวเลขของยอดขายปลีกนี่เติบโตแค่ 1.3% เองนะครับในครึ่งปีแรกนะครับแล้วมันน่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูไส้ในของภาคการบริโภคเนี่ยเขาบอกมันก็เป็น K shape เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาคบริการเนี่ยเช่นท่องเที่ยวในประเทศนะครับเช่นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะครับพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะนะครับหรือว่าร้านอาหารเนี่ยเติบโตที่ 5.3% นะครับแต่ว่าที่มันไม่โตเนี่ยไม่ค่อยดีเนี่ยคือยอดขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าชิ้นใหญ่นะครับเช่นยอดขายรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยไม่ยอมใช้จ่ายเงินคนจีนใช้เงินแค่กับภาคบริการนะครับลาทานอาหารนะครับเที่ยวนะครับไปดูกิจกรรมโชว์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะใช้เงินซื้อของไหมเนี่ยคนจีนประหยัดอดออมรัดเข็มขัดนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่เชิงทีเดียวว่าคนจีนไม่มีเงินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขรายได้ต่อหัวของคนจีนนี่เติบโตนะครับประมาณ 4.2% แต่ว่าการใช้จ่ายจริงเนี่ยมันโตแค่ 2.7% ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยคนจีนมีเงินในกระเป๋าแหละแต่ว่าเลือกที่จะเก็บออมเลือกที่จะเอาไปจ่ายหนี้นะครับมากกว่าจะเอาออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเพราะยังรู้สึกไม่แน่นอนในอนาคตยังรู้สึกถึงความผันผวนปั่นป่วนในภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตลาดแรงงานก็ยังดูซบเซาอยู่นะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยก็อันนี้เราคุยกันหลายครั้งแล้วว่าจ้างงานนี่ดูเหมือนหางานยากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราบอกภาคไฮเทคที่มันโตดีมากอ่ะคุณวารินมันจ้างงานน้อยนะครับเพราะว่า AI เนี่ยแหละ AI กับเทคโนโลยีอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกโอ้ตัวเลขภาคไฮเทคดูดีมากเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้สร้างการจ้างงานเท่าไหร่อันนี้มันก็เลยส่งผลนะฮะให้ตัวเลขการบริโภคเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนอีกอันนึงคุณวารินครับที่ก็เป็นเคดิ่งเหวเหมือนกันก็คืออสังหานะครับกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราคุยเศรษฐกิจจีนเราจะบอกว่าโอ้มันดันด้วยอสังหานะสร้างตึกสร้างสะพานสร้างถนน แล้วก็รัฐบาลเองก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขอสังหาเนี่ยนะฮะคุณวารินครับมันลดลง 18% นะครับคุณวารินแล้วก็ตัวเลขการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยลดลง 2.4% นะครับการลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงประมาณถึง 8.5% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือภาคการลงทุนภาคอสังหาเนี่ยก็อ่อนแรงเช่นเดียวกันครับจีนก็เลยเป็นเหมือนเศรษฐกิจเหรียญ2ด้านเศรษฐกิจตัว K นะครับด้านหนึ่งไฮเทคส่งออกแข็งแกร่งแต่อีกด้านหนึ่งเป็นความเปราะบางอย่างมากเลยของภาคอสังหาแล้วก็ความกังวลของผู้บริโภคครับ
8: ครับที่จีนมาสู่จุดนี้ได้ในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาจากการบริโภคในประเทศส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าที่ผ่านมาก็คือเน้นส่งออกอยู่แล้วครับที่เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนแล้วจีนจะจัดการกับตัวเคขาลงยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
7: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับคุณวารินเพราะว่าจีนเนี่ยพึ่งการส่งออกสูงมากนะครับก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยเราก็คุยกันมานานแล้วว่าเฮ้ยจีนเนี่ยจะต้องหันมาพึ่งการบริโภคในประเทศเยอะขึ้นแต่ว่านี่มันกลายเป็นการบริโภคในประเทศมันซบเซาแต่ตัวเลขที่ดีมากแล้วก็ยังดีต่อไปเนี่ยคือการส่งออกซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็แปลกเพราะว่าคุณวารินก่อนหน้านี้เราจะนึกว่าการส่งออกจีนน่าจะแย่ลงนะเพราะว่าโดนสงครามการค้าถูกไหมครับบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีจีนนะครับทุกคนกีดกันสินค้าจีนอะไรเหล่านี้นะครับหลายคนคิดว่าการส่งออกจีนต้องมีปัญหาแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงนี่มันตรงกันข้ามนะครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกจีนดีเนี่ยคนเนี่ยเข้าใจกันว่าเป็นเพราะคนเร่งส่งออกคือเนื่องจากทรัมป์เนี่ยกลับไปกลับมาใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ขึ้นภาษีจีน 100% เดี๋ยวก็ลดละดีละสงบศึกคุยดีกับจีนไอ้ตอนคุยดีกับจีนเนี่ยทุกคนก็เร่งส่งออกใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมากลับมาซัดกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขส่งออกของจีนที่ดีๆเนี่ยคนมักจะวิเคราะห์นะครับว่ามาจากการเร่งส่งออกสินค้าเพราะว่ากลัวภาษีกลัวสงครามการค้าที่กำลังจะมาแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยคนบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เพราะเร่งส่งออกครับคุณวารินครับแต่มันเป็นเพราะการเติบโตของ AI ทั่วโลกการเติบโตของเทคโนโลยีทั่วโลกเอาแล้วมันเกี่ยวกับการส่งออกจีนยังไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณวารินจะทำ AI ยกตัวอย่างนะครับเมืองไทยจะทำ Data Center เนี่ยคุณวารินต้องนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเทคโนโลยีเครื่องจักรจากเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเนี่ยการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนเนี่ยโตถึง 20.1% เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกเข้าสู่ภาคไฮเทคซึ่งทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องการสินค้าเทคโนโลยีไฮเทคต้นทุนราคาถูกจากเมืองจีนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าจีนก็พึ่งตลาดโลกสูงมากแล้วก็ยังส่งออกได้ดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ใหม่คือมันมาจากเรื่องของสินค้า AIที่บูมมากทั่วโลกนะครับกระแสเรื่อง AI ที่มาพร้อมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องไฮเทคแต่ถามว่าคุณวารินจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฮเทคเหล่านี้คุณวารินจะต้องซื้อเครื่องจักรซื้อชิ้นส่วนจากไหนนะครับหลักๆก็คือเมืองจีนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการส่งออกจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเติบโตดีมากครับ
8: ครับครับแล้วการบริโภคที่ลดลงแบบนี้รวมถึงคนจีนที่ไม่มั่นใจและเก็บออมมากขนาดนี้นี่นะครับอาจารย์มันจะส่งผลต่อจีนในระยะยาวยังไงบ้างครับ
7: คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลจีนนี่ก็คือเย็บรอยแยกของตัวเคให้ได้นะครับคุณวาริน
8: ครับ
7: คือถ้าใครเทคการส่งออกเนี่ยมันก็โอ้ดีมากแล้วเนี่ยแต่ว่าทำยังไงเนี่ยที่จะฟื้นพลังการบริโภคนะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยรัฐบาลจีนคิดว่าเดี๋ยวมันค่อยๆฟื้นครับคือรัฐบาลจีนเนี่ยคิดว่าปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นมั้งเพราะว่าการบริโภคที่มันซบเซาเนี่ยมันเป็นเพราะโควิด ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคุณวารินปิดเมืองขาดรายได้ไปเกือบ2ปี3ปีนะครับถัดมาก็คิดว่ามันเป็นเพราะความผันผวนมั้งโดนัลด์ทรัมป์สงครามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซบเซามายาวแล้วก็มันมาพร้อมกับปัญหาเงินฝืดด้วยนะครับคุณวารินแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีสัญญาณเชิงบวกเหมือนกันอยู่2อย่างนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับคุณวารินครับเขาบอกไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรมาสแรกนะครับที่เงินฝืดจีนเนี่ยกลับลำนะครับคือแต่เดิมเนี่ยจีนมีปัญหาเงินฝืดแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ดูเหมือนจะมีความกดดันเงินเฟ้อเข้ามาแล้วเพราะความกดดันจากภายนอกนะครับเรื่องราคาพลังงานเรื่องราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยเศรษฐกิจมหภาคของจีนได้ส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนก็คงต้องเดินหน้าพวกโครงการส่งเสริมการบริโภคนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีโครงการให้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าของเก่ามาแลกนะครับของใหม่ซื้อของใหม่ราคาถูกนะครับมันก็ช่วยดันภาคการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตามองพวกโครงการสนับสนุนการบริโภคของภาครัฐของจีนที่จะต้องออกมาอัดแล้วก็กระตุ้นการบริโภคในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
8: ครับครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้เราจับตาก้าวย่างของจีนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
7: ครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เป็นเมสเสจที่สำคัญนะฮะก็คือว่าเวลาเรามองจีนเนี่ยเราต้องมองสองภาพแยกกัน
8: ครับ
7: คือพูดรวมเนี่ยจะเข้าใจผิดมากเลยยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกว่าโอ้เศรษฐกิจจีนดีมากโอ้พุ่งแรงมากเรากำลังละเลยนะฮะส่วนที่มันอ่อนแรงแต่ถ้าเราบอกโอ้เศรษฐกิจจีนแย่มากนะครับโอ้ไม่มีพลังซื้อเลยแล้วก็บอกว่าไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะว่ามันมีไอ้ตัวที่มันกำลังดีอยู่ก็คือไฮเทคก็คือส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าคำอธิบายที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเศรษฐกิจตัว K นะครับก็คือมันมี K ขาขึ้นไฮเทคนี่ไปได้ดีส่งออกไปได้ดีแต่ K ขาลงเนี่ยก็คือการบริโภคนะครับก็คือเรื่องของตัวอสังหานะครับการลงทุนนะครับแล้วก็โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลจีนก็จะเป็นเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเย็บรอยแยกของตัว K ให้ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจครับคุณวารินครับก็คือแผน5ปีของจีนนะครับแต่ว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าแผน5ปีของจีนเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไอ้ตรง K ขาขึ้น
8: ใช่ไหมฮะ
7: แต่ว่ามันดูน้อยอ่ะที่จะมาดูว่าจะรับมือกับไอ้ตรงขาลงยังไง
8: นี่ไงฮะ
7: นะครับ
8: จ
7: น
8: บางคนจะเย็บรอยเย็บตัว K เนี่ยจะเย็บยังไงฮะอาจารย์
7: ใช่ใช่คือบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์เนาะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยดูไม่สนใจตัว K ขาลงเท่าไหร่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกรัฐบาลจีนคิดว่าเดี๋ยวฟื้นเองรัฐบาลจีนคิดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับอันเนี้ยคือปัญหาเพราะว่าแต่ว่าไอ้ตรง K ขาขึ้นนี่ไม่มีใคร question นะครับคุณวารินคือเขาทุ่มเงินทุ่มกำลังสุดตัวแล้วก็ไปได้ดีนะครับอีกอันนึงเนาะที่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเราต้องติดตามเนาะก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าจีนพึ่งการส่งออกเยอะมากแล้วตัวเลขการส่งออกดีมากนะครับแต่มันก็แปลว่าจีนเนี่ยยังพึ่งพาตลาดภายนอกสูงมากนะครับคุณวารินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือพึ่ง AI บูมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนาะคุณวารินครับอุตสาหกรรม AI มันสะดุดขึ้นมาฟองสบู่แตกมันติดปัญหาขึ้นมานี่ยอดสั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยอดสั่งซื้อสินค้าเทคโนโลยีที่เราคุยกันเนี่ยมันหายไปเลยเนี่ยนะครับมันกระทบมหาศาลนะกับเศรษฐกิจจีนแล้วก็ที่เราบอกว่าอะไรครับผลิตเกินตัวนี่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนทั่วโลกต้องการสินค้าเหล่านี้จีนก็ผลิตใหญ่เลยส่งออกใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมนี้มันเกิดสะดุดมันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะเป็นตัวที่กระทบมากนะครับกับเศรษฐกิจจีนเพราะว่าก็จีนก็ยังพึ่งตลาดภายนอกประเทศสูงแล้วก็พึ่งกระแส AI บูมจากภายนอกด้วยครับ
8: ครับอาจารย์ครับทีนี้พอ เคขาลงที่อุตสาหกรรมเหล่านั้นชะลอตัวลงหรือว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่มีมาตรการที่ออกมาระบุชัดว่าจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรเนี่ยมันจะนำมาสู่ปัญหาในสังคมจีนยังไงบ้างไหมครับคือผมมองประเทศข้างๆนะฮะอาจารย์อย่างอินเดียเนี่ยที่เราคุยกันว่าโอ้โมดีนี่เขามั่นใจมากเลยว่าประชากรส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยคือเป็น youth นี่คือเป็นแบบ the youngest nation in the world เนี่ยกำลังที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปแต่ปรากฏคนเหล่านี้คือจบมาไม่ตรงปกไม่มีงานทำบ้างตกงานบ้างหางานทำกันลำบากมากก็นำมาสู่นะฮะความไม่พอใจของฐานส่วนใหญ่ของประชากรเลยแต่ว่าในจีนนะครับอาจารย์อุตสาหกรรมที่เป็นเคขาขึ้นเนี่ยมันเป็น mobilization ของ labor จากขาลงไปสู่ขาขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีคนที่ไม่สามารถก้าวไปสู่ขาขึ้นได้แล้วก็กำลังเผชิญกับปัญหาในสังคมครับ
7: โอ้ครับคืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดเนาะคุณวารินบอกว่าปัญหาอันหนึ่งก็คือไอ้ตัวเคขาขึ้นเนี่ย มันจ้างงานน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่อันหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะคนหนุ่มสาวจีนตอนนี้หางานยากจริงๆนะครับ
8: ใช่ไหมฮะ
7: แต่ขณะเดียวกันนะครับคุณวารินครับหนึ่งเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยไม่ได้มีหนี้ครัวเรือนคนจีนไม่ได้ไม่มีเงินนะคนจีนเนี่ยมีเงินสะสมพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดแบบโอ้อยู่ไม่ได้ปั่นป่วนวุ่นวายนะครับข้อที่สองเนี่ยที่เราบอกว่าไม่มีการจ้างงานเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าคนจีนกลายเป็นผู้ประกอบการองค์ทรัพเนอร์คนจีนกลายเป็นไรเดอร์ใช่ไหมครับคนจีนกลายเป็นคนขายของอีคอมเมิร์ซที่บอกงานหายากอ่ะคืองานประจำงานบริษัทแต่ว่าถ้าคุณวารินอยากสร้างธุรกิจอยากเปิดร้านกาแฟอยากขายของออนไลน์ไอ้นี่ง่ายมากเลยนะตอนนี้ยุคนี้เพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าไลฟ์สดขายของแล้วก็ AI ด้วย AI ทำคลิปขายของ AI ทำกราฟิกโปสเตอร์สวยๆ AI ทำบัญชีที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับ OPC One Person Company คุณคนเดียวแต่ว่าใช้ AI เป็นทีมได้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสเศรษฐกิจใหม่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่งานประจำแบบเดิมๆครับคุณวารินครับ
8: ก็เข้าใจได้คือเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับอาจารย์เคยพูดถึงตอนที่พวกเขาเหล่านี้ใช้ Agentic AI กันเยอะละนะครับเป็น One Person Company ก็เลยอาจจะไม่มั่นใจก็มันโยงกันหมดใช่ไหมครับพอไม่มั่นใจว่าจะไปได้รอดหรือเปล่าก็เลยออมไว้ก่อนดีกว่าตอนนี
7: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่งานประจำบริษัทโอ้จะอยู่กันได้ถึงเกษียณเหมือนในอดีตแล้วครับ
8: ครับครับอาจารย์ครับได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนั่นคือมุมมองของดร.อาร์มตั้งนิรันดรในวันนี้นะครับชัยนาอัปเดตอยู่กับเราเป็นประจำทุกวันอังคารอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
7: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับทุกวันอังคารนะครับในช่วงเวลาก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราไฮไลท์ไปกันที่ปัญหาเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับสภาวะชะลอตัวและเย็นตัวลงอย่างรอบด้านนะครับนี่คือเคขาลงที่อาจารย์อาร์มเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ขาขึ้นก็มีนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขามองเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นลักษณะ two speed economy นะครับเป็นเศรษฐกิจ2ความเร็วครับที่ภาคการส่งออกเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตสูงนี่คือเคขาขึ้นนะครับแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นกลับซบเซาอย่างหนักนะครับความท้าทายหลักที่ฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจของจีนนะครับก็เริ่มมาจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินรัฐบาลท้องถิ่นครับยอดการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยดิ่งลงอย่างต่อเนื่องซ้ำเติมด้วยหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นที่พุ่งสูงจนกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจนั้นสะดุดลงนะครับนั่นคือเคขาลงกำลังซื้อภายในประเทศก็วิกฤตครับยอดค้าปลีกและเม็ดเงินลงทุนในประเทศเนี่ยร่วงลงต่ำประชาชนขาดความเชื่อมั่นและก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับเนื่องจากเผชิญกับความเสี่ยงกับภาวะเงินฝืดครับและยังมีวิกฤตหนี้สินภาคครัวเรือนนะครับหนี้เสียบุคคลหรือว่า non-performing loans และอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของประชากรวัยผู้ใหญ่นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับนี่ยังไม่รวมถึงโครงสร้างประชากรที่ตอนนี้เนี่ยจีนเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคในระยะยาวเนี่ยลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งตัว two speed economy เนี่ยมันคืออะไรนะครับภาวะเศรษฐกิจ2ความเร็วเนี่ยมันก็คือภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศหรือว่าของโลกก็ตามนะครับเกิดการเติบโตแบบไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรงครับแบ่งออกเป็น2ภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับอย่างบ้านเราก็คงเห็นได้ชัดนะ

0: ครับดิจิทัลอีโคโนมีอาจจะโตเร็วกว่าเรียลเซกเตอร์บางอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับจากปัจจัยล้ำสมัย AI ตอนนี้ใครๆก็พูดถึง AI นะครับในขณะที่กลุ่มหนึ่งนั้นหดตัวหรือซบเซาอย่างหนักจากปัญหาเชิงโครงสร้างนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามองย้อนกลับมาที่เราก็พยายามจะก้าวข้ามกับดักตรงนี้ไปนะครับภาคส่วนที่เป็นความเร็วสูงเนี่ยนะครับTwo Speed Economy ภาคส่วนที่เป็นความเร็วสูงหรือว่า Fast Lane Sector มันก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัลนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI Artificial Intelligence นะครับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่เติบโตอย่างโดดเด่นตามกระแสโลกเลยนะครับรวมถึงกลุ่มทุนใหญ่และส่งออกครับบริษัทข้ามชาติหรือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับ supply chain เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไปได้ดีครับส่วน slow lane sector นะครับมี fast lane ก็ต้องมี slow lane ด้วยนะครับก็คือภาคการผลิตดั้งเดิมและ SME ครับโรงงานผลิตสินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ได้นะครับกำลังเผชิญกับการหดตัวและสุดท้ายก็นำไปสู่การติดตัวลงตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาได้นะครับไม่ใช่แต่ในจีนในหลายประเทศครับภาคการผลิตดั้งเดิมใน SME ถ้าเกิดไม่มีการรีบออกนโยบายในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้เขาหลุดออกจากกับดักนี้ได้นะครับภาคการท่องเที่ยวระดับฐานรากก็เป็น slow lane sector ครับแม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองหลักเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับแต่ว่ารายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนในยังคงซบเซานะครับนี่หมายถึงจีนแล้วก็มองกลับมาที่ไทยก็คงเหมือนกันนะครับภาคครัวเรือนและแรงงานครับที่เป็น slow lane เหมือนกันนะครับประชาชนส่วนใหญ่นั้นเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงรายได้เนี่ยโตไม่ทันรายจ่ายนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดจากหนี้ครัวเรือนในระดับวิกฤตด้วยเหมือนกันนะครับสาเหตุและผลกระทบสำคัญที่ต้องจับตานะครับพอมันโตแบบกระจุกฟื้นแบบเปราะเนี่ยนะครับตัวเลข GDP ในภาพรวมนั้นมันอาจจะดูปรับตัวดีขึ้นแต่มันเป็นการขับเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกและมาตรการระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังติดกับดักเชิงโครงสร้างครับแรงงานในระบบนั้นยังขาดทักษะด้านดิจิทัลทำให้ไม่สามารถย้ายจากอุตสาหกรรมเก่าที่กำลังตายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังโตได้ที่เมื่อสักครู่ผมถามอาจารย์อามไปนะครับว่าแล้วของจีนเป็นลักษณะนั้นด้วยหรือเปล่านะครับก็คำตอบก็คือยังเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับคืออาจจะต้องออกจากงานประจำนะครับแล้วก็มาเป็น one person company มาใช้ agentic AI นะครับความเชื่อมั่นลดทอนนี่ก็เป็นอีกผลกระทบที่ต้องจับตาครับผู้บริโภคระดับกลางถึงล่างเนี่ยยังขาดความมั่นใจในรายได้ในอนาคตนะครับก็ส่งผลให้ชะลอการจับจ่ายใช้สอยครั้งใหญ่เลยนะครับจีนเนี่ยชัดมากนะครับมันก็ยิ่งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยซบเซายาวนานขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของไม่ใช่แต่รัฐบาลจีนนะครับแต่น่าจะรวมถึงรัฐบาลของทุกๆประเทศนะครับที่อยู่ในกระแสที่เขาเรียกกันว่า two speed economy นะครับภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศหรือของโลกก็ตามนะครับเกิดการเติบโตแบบไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรงครับมี fast lane กับมี slow lane นะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังของเรานะครับฟังแล้วนะครับไปเห็นกับตาดีกว่านะครับจะได้เข้าใจสิ่งที่เราคุยกันกับอาจารย์อามมากยิ่งขึ้นเรื่องของจีนนะครับวันนี้เราชวนไปเจาะลึกกันที่ชิงเต่านะครับกับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับที่รวมเรื่องของการดูงานธุรกิจเรื่องกินโดยเฉพาะยิ่ง lobster นะครับเที่ยวเมืองโบราณเป็นทริปสุดพิเศษที่ลงตัวที่สุดแล้วครับไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบๆกันไปเช็คอินแล้วจบไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกครับไปสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆกันเราจะพาคุณไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกที่ส่งออกไปยัง160กว่าประเทศนะครับตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกครับไปดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขก VIP ที่เมืองชิงเต่าอีกด้วยนะครับโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับ และไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันเลยนะครับไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิวๆที่ชายหาดหมายเลข3ที่เลื่อนชื่อนะครับไปเดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเฉียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360แบบ360องศากันเลยนะครับไปเช็คอินแน่นอนครับที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับไปถึงที่นั่นแล้วเราต้องไปจิบเบียร์กันหน่อยครับที่โรงงานเบียร์ชิงเต่าไปจิบต้นตำรับระดับตำนานกันถึงที่เลยนะครับก่อนที่จะกลับเนี่ยยังมีกิจกรรมละลายซับกันด้วยนะครับให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่าครับทริปนี้คุ้มๆนะครับ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกเดินทางวันที่20นะครับกลับถึงไทย26กันยายนนี้ครับ20ถึง26กันยายนนี้แต่บอกขอกระซิบดังๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรารับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดนะครับท่านที่สนใจขอโปรแกรมทัวร์กันได้นะครับและสำรองที่นั่งกันได้ผ่านทาง official line account ของ Thinking Radio นะครับ add line กันเข้ามานะครับที่ add sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio นะครับ add Thinking Radio เป็น official line account ของคลื่นความคิดนะครับ add Thinking Radio สอบถามกันได้ครับสำหรับ trip CEO vision business trip เจาะนวัตกรรมชิงเต่า7วัน4คืนแล้วพบกันนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldกับผมวารินสัจเดลในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569แล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

วัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษานะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะ1วันนะพรุ่งนี้อาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อเนื่องเข้าพรรษานะส่วนช่วงแรกของรายการนะครับอย่างที่เคยรับปากคุณผู้ฟังไว้นะถ้าเป็นหยุดลองวีคเอนด์หยุดยาวๆต่อเนื่องเนี่ยนะแม้ว่าทางรายการเนี่ยเราจะเป็นเทปพิเศษนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดภารกิจอะไรเนี่ยนะก็จะมาสรุปข่าวสารให้ฟังนะเพื่อจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือจะได้อัปเดตด้วยเวลาที่มันหยุดต่อเนื่องหลายวันเนี่ยผมก็เกรงใจนะไม่ใช่ว่าไม่เกรงใจคุณผู้ฟังนะถ้าหากว่าจะไม่เข้ามาเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้แบบเสียอรรถรสไปสักเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะหยุดยาวนะหรือจะเอาซีดีเอาเทปอะไรมาเปิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วช่วงของลองวีคเอนด์เนี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่าพิเศษสุดจริงๆนะแต่ว่าจริงๆก็อยากจะอุบไว้ก่อนแหละนะว่ามันมีประเด็นไหนอย่างไรนะผมเกริ่นไว้ให้ฟังดีกว่าเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามนะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าเฮ้ยรอบนี้มีของดีพิเศษสุดจริงๆนะผมเนี่ยขออนุญาตคุณวีระว่าช่วงที่หยุดเนี่ยแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นวันที่31กรกฎาคมเนี่ยนะยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าจะเอามาเปิดวันไหนนะเดี๋ยวต้องรอทำเทปก่อนนะถึงจะรู้ว่าวันไหนเหมาะควรยังไงเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยผมขออนุญาตคุณวีระไว้ว่าแบบเนี่ยอยากจะเอาที่คุณวีระเนี่ยไปคุยกับคุณผู้ฟังกลุ่มเล็กๆประมาณ 30-40 คนบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันเนี่ยนะที่อยู่ที่ดีเอสรามอินทรา67เนี่ยนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้คนที่ไปก็ต้องบอกว่าเหนียวแน่นนะผมฟังยาวเลย3ชั่วโมงผมก็ขออนุญาตคุณวีระบอกว่าคือจะเอามาเปิดทั้งหมดเนี่ยผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางไปนะแล้วก็เสียเวลาและขณะเดียวกันบางคนบ้านไกลมากนะฮะอยู่คนละฝั่งเลยอ่ะนะอยู่แถวธนบุรีอยู่แถวฝั่งธนอ่ะนะบางคนอยู่นู่นอ่ะเลยไปอ่ะนะแถวไร่กระบงไร่กระบังอ่ะนะขับรถมาฟังนะผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตละกันนะผมอยากจะหาของพิเศษให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการที่เป็นแฟนประจำฟังทุกวันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแม้ว่าช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเขาก็ยังฟังอยู่นะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอเอามาเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอนนะซึ่งคุณวีระเนี่ยคุยกับคุณผู้ฟังวันนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะโอ้โหเริ่มมาตั้งแต่เรื่องอะไรเรื่องการเมืองนะขยับมาเศรษฐกิจยาวเศรษฐกิจกลับมาการเมืองนะดูภาพรวมไงดูว่าเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงแล้วพวกเนี้ยนะแล้วขณะเดียวกันขยับไปอีกคือเปิดโอกาสให้ถามคำถามมีถามหลากหลายมากถามเรื่องทองถามเรื่องอะไรต่อมีอะไรพันธบัตรเต็มไปหมดเลยนะผมก็อ่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยว 2-3 วันนี้ล่ะคงจะเปิดให้ฟังแหละแต่เอาแค่บางช่วงบางตอนเพราะว่าต้องเก็บที่เหลือไว้ให้เป็นสำหรับคุณผู้ฟังที่ไปจริงๆนะที่แบบอุตสาหะที่แบบตั้งใจนะจะไปฟังคุณวีระคุยแบบสบายๆนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสนะได้แบบบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยอีกกี่ครั้งหรือว่าต่อเนื่องหรือไม่นะอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆนะแล้วช่วงนี้งานคุณวีระเยอะด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ยังไปประชุมอยู่เลยกรรมาธิการก็ประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ผมแจ้งให้ทราบว่ามีของอะไรมาฝากบ้างนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผมเนี่ยตอนเช้าจัดรายการที่ 92.5 ซึ่งเป็นรายการเศรษฐกิจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากรกฎาคมนี่นะผมมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักหนี้สาธารณะผู้อำนวยการสำนักหนี้สาธารณะนะผอ.จินดารัตน์เนี่ยเรื่องของการเปิด
ขายหรือว่าเปิดให้จองพันธบัตรออม plus ซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะเปิดจองกันวันที่31กรกฎาคมนี่แหละนะอันนี้กรุ๊ปแรกของที่ผ่านสบม.แล้วก็กรุ๊ปที่2ก็คือที่จะผ่านไอ้บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะธนาคารพาณิชย์แล้วก็รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้จะเปิดให้จองวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมแล้วก็จะประกาศผลวันที่6สิงหาคมก็คุยกันประมาณสัก15นาที20นาทีเหมือนกันนะรายละเอียดต่างๆนะอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเป็นยังไงเทียบกับช่วง10ปีที่ผ่านมา

เติมนะฮะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่นคือเมื่อวานเนี้ยตอนที่จัดรายการเนี่ยผมยังไม่เห็นนะสำหรับไอ้หมายเรียกกรณีของตำรวจสอบสวนกลางอ่ะนะกองปราบปรามอ่ะนะที่เขาจะมีการออกหมายเรียกเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะหรือว่ามีพฤติกรรมในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นทำลายเอกสารพยานหลักฐานอะไรต่างๆนานาหรือรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปลอมเอกสารใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรพวกนี้โอ้เยอะแยะนำเข้าสู่พรบ.คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอะไรพวกนี้นะหลายข้อหานะมี6ข้อหา7ข้อหาเขาบอกเป็นข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยประเด็นที่ต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยนะทางกองปราบเขาได้ขอหมายเรียกนะทั้งหมดกี่คนล่ะ2บวก11เป็น13คน2คนเนี่ยคือเป็นผู้บริหารนะทราบชื่อก็คือว่าคุณธีรุตสุภะวิบูลผลนะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานะฮะของที่มสวนะคุณเรืองเดชศิริกิจอันนี้สองท่านเนี้ยนะจะมาถูกรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อกล่าวหาที่เมื่อกี้ผมเกริ่นให้ฟังส่วนอีก11คน11คนนี้ก็คือคนที่ตำรวจเขาเข้าไปบุกที่บางใหญ่จำได้ใช่ไหมที่บ้านที่เป็นบริษัทอะนะที่บางใหญ่แล้วตำรวจเข้าไปแล้วก็ไปเจอโอ้กำลังทำข้อสอบกำลังแก้ไขคะแนนอยู่เลยอะนะบอก11คนเนี้ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นอาจจะมีคนนอกบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในละแวกนั้นแถวๆนั้นนะ11คนนะรวมทั้งหมด13คนให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31นะวันที่31นะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีการติดต่อนี่แหละนะแล้วก็ดำเนินการนะครับส่วนผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามนายกรัฐมนตรีถามท่านนายกคล้ายๆกับว่าอันนี้เอาจริงเอาจังไหมคือก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสสังคมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องที่มันผ่านกสทมาจะเข้าคณะกรรมการกลางนะอ้าวแล้วหลังจากนั้นที่วันที่23ไงจำได้ไหมหลังจากนั้นบอกว่ารอเอกสารให้มันเรียบร้อยก่อนจนถึงวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ27 28นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงหยุดก็ตามทีเนี่ยแต่เมื่อวานไม่หยุดไงเขาก็เลยต้องถามว่าท่านนายกเอายังไงต่อนะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกเอาไงต่อนายกโอ้โหบอกเลยมาเป็นชุดเลยบอกโอ้โหทำมาไม่รู้กี่แอคชั่นแล้วทำมาเป็นสเต็ป6แอคชั่น7แอคชั่นแล้วนะไล่ตั้งแต่พอไปตรวจไปเจอเนี่ยนะหลังจากนั้นมีการโยกย้ายผู้บริหารปกครองท้องถิ่นตั้งกรรมการสอบวินัยนะตั้งรองประกรณ์นินประพันธ์กำกับดูแลการทุจริตนะร่วมมือกับทางปปช.แล้วก็ตำรวจออกหมายเรียกหมายจับอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเนี่ยตอนเนี้ยนะคือช่วงที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะออกหมายเรียกอะไรยังไงนะแต่จริงท่านก็คงรู้แหละนะท่านก็ถึงบอกว่าเนี่ยก็รอหมายเรียกหมายจับอยู่นะแล้วก็มีการสอบสวนพบเส้นทางทางการเงินที่มันมีความเชื่อมโยงอีกต่างหากเนี่ยนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยก็ทำมาตลอดนี่ไงนะไม่ได้มีนะบอกว่าทำมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่นายกเขาอธิบายนะก็ใครที่อาจจะว่าโอ้โหเนี่ยกลัวว่ามันจะตัดตอนหรือว่ามีแค่ไม่กี่คนนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกก็ยังย้ำนะเรื่อง 5,000 กว่าคนนะ 5,000 5,294 คนอะไรเนี่ยนะครับท่านก็ยังย้ำอยู่ว่าก็เซนท่านอะนะว่ายังไงมันก็ต้องยกเลิกอันนี้นะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่าช่วงวันหยุดนี่ก็คงว่างไปใช่ไหมอีกทีนึงผมว่าเข้าใจว่าก็เป็นต้นสิงหาคมเลยนะเพราะว่าเข้ามาอีกทีวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะมาตั้งหลักตั้งลำทำงานเนี่ยนะเพราะว่ามันหยุดยาวมา3วันติดต่อกันเนี่ยใช่ไหมจะมาทำงานวันศุกร์เลยบางคนเขาลาวันศุกร์อีกต่างหากนะก็น่าจะเป็นสิงหา1 2 3สิงหาวันจันทร์ที่3สิงหาก็คงมาตามเรื่องนี้กันอีกทีนะว่าความคืบหน้าถึงที่ไหนยังไงนะแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกนะว่าก็เป็นโอกาสที่ผู้สื่อข่าวเจอนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านจะไม่อยู่อีกแล้ว 3-4 สิงหาคมนี้จะเดินทางไปไหนอินโดนีเซียมั้งนะแต่ว่าโอกาสที่เจอเนี่ยก็เลยได้ถามคำถ

ันก็หลายเรื่องใช่ไหมเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้อ่ะโอ้กรณีของครบ2ปีหัวสวอ่ะใช่ไหมแล้วนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหานี่ใช่ไหมเขาบอกว่าท่านนายกเนี่ยโอ้ไปที่โรงแรมพูแมนนะไปเจอกับทางคนที่เขาเป็นได้สวงสวเนี่ยนะไปทำไมเขาก็ถามนะตั้งเป็นประเด็นบอกไปทำไมนะก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรนะจนมีการพูดถึงประเด็นเนี้ยสองสามรอบอะนะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะตั้งแต่เป๋ายิ่งชีพใช่ไหมที่เอาไปส่งคุณผลิตอันนี้ก็เปิดไปละรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาสัมมนาเปิดอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ท่านนายกเมื่อวานนี้ก็พูดคุณอนุทินชาญวีรกูลก็พูดเลยนะก็บอกนะบอกว่าไอ้ที่ไปโรงแรมพูแมนเนี่ยนะบอกมันต้องไปถามเขาถามกลุ่มที่เขาไปนั่นแหละว่าไปทำไมนะไม่ใช่มาถามตนเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วนะแล้วก็ไปส่วนใหญ่ก็ที่ไปเจอนี่ก็คือทานกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้อยู่ตรงคอฟฟี่ช็อปนะนะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาคนเข้าโรงแรมปูแมนวันนึงเป็นพันคนเป็นหมื่นคนอ่ะนะแล้วก็มีการพบปะใครจะขอถ่ายรูปตัวเองก็ให้ถ่ายรูปนะบอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรบอกไม่มีอะไรนะไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีการรวมตัวกันทำอะไรแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะท่านก็อธิบายนะก็ถือว่าเป็นการชี้แจงนะแต่ขณะเดียวกันนะก็เรื่องของหัวสวเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เป็นประเด็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะกระทบนะต่อสัมพันธภาพในพรรคร่วมรัฐบาลแต่นายกบอกโอ้โหยิ่งแนบแน่นเลยยิ่งแนบแน่นเลยนะแล้วนี่เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำอ่ะท่านนายกเอารูปที่ถ่ายร่วมกับใครอ่ะคุณเนวินชิดชอบใช่ไหมแล้วก็คุณพิพัฒน์ราชกิจประการ3คนอ่ะเข้าใจว่าอยู่ในห้องทำงานอาจจะมีการประชุมอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันนะเอา3คนอ่ะที่บอกโอ้โหตอนนี้มีปัญหา2นอ1พอนอหนูอนุทินนอหนูเนวินนะ1พอพิพัฒน์นะเขาบอกเนี่ยมีปัญหากันมีความแตกแยกกันไม่เลยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็บอกไม่มีปัญหาสัมพันธภาพแนบแน่นนี่เดี๋ยวจะไปไหนละเดี๋ยวจะลงไปที่นครศรีธรรมราชด้วยกันกับคุณเนวินและหลังจากนั้นจะไปเตะบอลอีกต่างหากนะปัตตานีเจอกับบุรีรัมย์เนี่ยนะ2วันติดเลย31กรกฎาคม1สิงหาคมบอกก็ยังคุยกันเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะอันนี้ก็น่าจะช่วยให้สยบข่าวลืออะไรต่างๆคือไอ้ความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับการบริหารราชการหนึ่งคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นการปรับอำนาจหน้าที่ที่มอบหมายให้กับรองพิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะแลนด์บีชใช่ไหมเรื่อง EEC อะไรพวกอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องหนึ่งละที่ทำให้ใครที่ติดตามการเมืองเริ่มมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในการบริหารราชการมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของพรรคภูมิใจไทยไหมทำไมอยู่ๆไปลดบทบาทอันที่สองฮะก็คือความสัมพันธ์หรือว่างานต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยเองเริ่มไล่ตั้งแต่อะไรเริ่มไล่ตั้งแต่ไอ้ที่ป่าตองใช่ไหมที่ภูเก็ตนะหลังจากนั้นมีนอมินีที่ตรงนู้นตรงนี้อ่ะที่ต่างชาติเข้ามานะนายกก็ต้องขันน็อตอ่ะใช่ไหมว่าโอ้โหนี่ทำไมยังไม่ทำให้เสร็จเรียบร้อยสั่งการไปแล้วนะมีเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วยมีเรื่องของปลัดจังหวัดด้วยมีเรื่องจนมาถึงเรื่องสอบท้องถิ่นแล้วมันมีการโยกย้ายภายในของกระทรวงมหาดไทยมันก็เลยมีการตีความกันว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากกรณีของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่มันยึดโยงกับกลุ่มก้อนของใครของใครซึ่งอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยฮะสองเรื่องเนี้ยมันเป็นต้นตอทั้งหมดถึงช่วงที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ภายในพรรคภูมิใจไทย
นะนายกก็ขันน็อตตลอดแหละนะแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้สิ่งที่ที่มีการพูดถึงนะผมก็งงๆเหมือนกันนะอยู่ๆเพื่อนผมไลน์มาถามว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรที่มันจะเกี่ยวกับทางการเมืองไหมช่วงนี้ผมก็บอกเอ๊ะเท่าที่ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็เสียงค่อนข้างแน่นใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวเกือบ200เสียงแล้วอะมีทางพรรคเพื่อไทย70เสียงนี่ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วถ้าหากมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่มียังไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนะเขาก็ถามผมว่าเท่าที่ผมดูตอนนี้ผมยังไม่มีเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็เรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ภายในพรรคภูมิใจไทยอะไรพวกนี้ผมเท่าที่ดูเท่าที่ตามก็เนี่ยอย่างที่นายกคุณอนุทินโพสต์ภาพล่าสุดเป็นการยืนยันว่ายังเหนียวแน่นอยู่เข้าใจว่าก็คงจะมีข่าวเหลือเรื่องพวกนี้มาแต่กระแสอีกกระแสหนึ่งครับอันนี้บอกเพิ่มเติมไปเลยเผื่อใครที่เป็นคอการเมืองจะได้ตามก็ต้องยอมรับนะครับว่า3เดือน4เดือนที่ผ่านมาสำหรับการเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลครั้งที่2ของนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2569ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะต้องบอกว่าหลายท่านคือโลกลืมจริงๆจะเอาผลงานมาโชว์อะไรคือถ้าถามผมอะว่าตอนนี้คุณณัฐพงษ์จำรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็เจ้ากระทรวงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยผมนับได้เลยนะนับท่านได้เลยว่าใครเป็นเจ้ากระทรวงไหนใครดำรงตำแหน่งอะไรมากกว่าครึ่งอ่ะผมนึกไม่ออกจริงๆอันนี้ไม่โกหกมากกว่าครึ่งอ่ะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมี35บวก1อ่ะอย่างน้อย17คนเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าใครทำอะไรยังไงอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะถึงแม้ว่าพยายามหลับตาแล้วนึกนะก็นึกไม่ออกจริงคนที่เคยทำงานบ่อยๆเคยเห็นภาพบ่อยๆเงี้ยหายไปเหมือนกันนะอันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะอย่าโกรธกันอย่าว่ากันนะอย่างคุณอะไรคุณแนนอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีอ่ะใช่ไหมตอนเป็นโฆษกพรรคโอ้โหออกแถลงข่าวทุกวันแต่พอเป็นรัฐมนตรีช่วยดีอีก็เข้าใจว่าหน้าที่ภารกิจคงจะเยอะนะฮะก็บางทีอาจจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้มาบอกว่าผลงานมีอะไรบ้าง1 2 3อ่ะนะแต่เราก็เห็นว่านี่ก็หายไปจากจอเรดาร์ใช่ไหมอย่างที่ยังแบบมีต่อเนื่องหน่อยคุณสิริพงษ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์เนี่ยผมมีจะประเด็นอะไรก็ทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็ออกมาพูดออกมาคุยเนี่ยหลายตัวหลายครั้งอันนี้ยังพอนั่นแต่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านอื่นผมจำไม่ได้นะครับช่วยคมนาคมเนี่ยผมจำได้เป็นบางท่านนะที่ผมพูดเลยนะลดน้อยมี3ท่านผมจำได้คนเดียวนะแล้วใครอีกล่ะรัฐมนตรีว่าการโอ้จำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่รัฐบาลจะต้องยังไงนะเพราะว่ามันมีคนจับประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะถึงคราวที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมดูผลงานมาแล้ว3เดือนจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสุดท้ายพอดีเห็นข่าวสั้นๆนะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนะมันมีกรณีที่คนเขาไปร้องที่ศาลปกครองกลางแล้วก็เพิ่งมีคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาศาลปกครองกลางมาสำหรับกรณีของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยที่ไปให้ผู้ที่เป็นประกันสังคมนะทั้งแบบนายจ้างและลูกจ้างไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยศาลปกครองกลางบอกเอ๊อันนี้มันอาจจะไปตัดสิทธิ์กับผู้ที่ประกันสังคมทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าคนไปลงทะเบียนมันล้านกว่าคนอ่ะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในระบบประกันสังคมอ่ะมัน20ล้านคนอ่ะนะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไปตัดสิทธิ์เขาหรือเปล่ามันไม่เป็นธรรมหรือเปล่าศาลก็เลยมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีก็คือให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะอันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจ
น่าติดตามแต่ว่าเราจะกลับมาติดตามกันอีกทีสนใจกันอีกทีก็ต้องรอดูละเพราะว่ามันอยู่3วันนี่ใช่ไหมก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวแต่ว่าวัน2วันนี้ผมก็เห็นความเคลื่อนไหวแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานที่เป็นข่าวตอนหัวค่ำเนี่ยนะฮะก็ทั้งคนคุณอะไรคุณเนมเหรอเนมสหัสวัตอะไรสักคนเนี่ยนะที่ติดตามเรื่องประกันสังคมตลอดกับคุณไอรัชนกศรีนอกเห็นคุณไอเขาเอาลง อะไรล่ะไอคำพิพากษาของศาลปกครองด้วยใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสรุปข่าววันนี้ตอนนี้เวลากำลังดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหนิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันหยุดนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับเมื่อวานนี้ก็พิเศษแล้ววันหนึ่งนะที่ผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะที่ค้างเอาไว้นะในตอนที่7มาอ่านให้ฟังและขณะเดียวกันช่วงชั่วโมงที่2ของรายการก็เปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะก็เปิดต่อเนื่องนะจะได้แผ่นที่4นะจะได้จบให้ครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับหริหราลัยร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบากของแล้วก็ปราสาทโลเลยนะมีคุณผู้ฟังบางส่วนนะส่งข้อมูลมาถึงผมนะก็คือส่งเมสเซจมานะในอะไรล่ะในเพจโมล่าออนไลน์นะบางท่านคงจะพอทราบนะว่าเวลาถ้าจะมีอะไรฝากถึงผมเนี่ยนะหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเนี่ยนะหรือว่าบางท่านบอกว่าอยากจะให้เปิดนู่นเปิดนี่เนี่ยนะเขาก็จะส่งข้อความมานะผมก็จะรวบรวมนะแล้วก็ดูว่าความต้องการของคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยนะ อยากจะให้ทำอะไรให้นะผมก็พยายามจัดสรรให้ได้มากที่สุดแหละนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ยังต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่สำเร็จรุ่งร่วงนะถึงแม้ว่าผมจะได้รับมอบหมายมาจากคุณวีระธีรพัฒน์บอกให้เอาหนังสือที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยมาอ่านให้ฟังนะเวลาที่ไม่อยู่นะก็จะมีช่วงที่ไม่อยู่ผมก็จะสลับกันไปฮะแล้วแต่ว่าตามความเหมาะสมอ่ะคือดูว่าระยะเวลาที่มันเป็นลองวีคเอนด์กี่วัน2วันอ่ะจะได้กี่ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ดูว่าถ้ามันหยุดวันเดียวจริงๆนะถ้าอ่านไปแล้วต้องเว้นระยะเวลาไปอีกนานเนี่ยนะอันนั้นผมก็จะหาเรื่องอื่นจะหาคอลัมน์อื่นมาอ่านให้ฟังหรือว่าหนังสือเล่มอื่นมาอ่านให้ฟังอย่างนั้นจะได้มักได้ผลกว่านะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปค้างอะไรกันนานนะครับวันนี้ผมก็เลยจะทำตามความต้องการของคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าท่านบอกว่าคุณณัฐพงศ์40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยอ่านไปได้แค่27ตอนนะมันมีตั้งประมาณ40ตอนนู่นนะเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่40เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูหน่อยกว่าด้วย51 52ตอนน่ะมีบทส่งท้ายด้วยคุณณัฐพงศ์ช่วยอ่านหน่อยนะครั้งที่แล้วนี่กำลังโอ้ดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะเริ่มเข้ามาทำงานในกลุ่มวัฏจักรแล้วใช่ไหมตอนนั้นนี่แบบต้องบอกนะโอ้โหโชคโชนมากนะผมเคยเจอคุณวีระช่วงที่ทำงานในกลุ่มวัฏจักรนี่โอ้โหโชคโชนจริงๆนะคือแล้วทำงานไม่ใช่ทำงานที่เดียวย้ายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้เนี่ยตอนเช้าอยู่ที่หนึ่งตอนกลางวันอยู่ที่หนึ่งตอนเย็นอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ตึกยูไนเต็ดอยู่ตรงที่อะไรล่ะตรงไหนตรงเขาเรียกว่าอะไรใส่ใต้เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะย้ายไปย้ายมาวันหนึ่งขับรถหลายรอบมากหลายที่ด้วยนะผมก็นะโอ้โหนี่นะเวลาทำงานจริงๆนะบางทีก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันนะก็กำลังดุเดือดเลยนะกำลังมันเลยกำลังได้ที่เลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาอ่านต่อให้ฟังนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ on professionalism ตอนที่28นี่ยาวนะตั้ง6หน้า7หน้านะไม่รู้ว่าถ้าจะอ่านจบตอนนี้แล้วตอนที่29เนี่ยนะผมจะได้อ่านต่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาแล้วกันนะเอาที่มันสมควรนะครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับปีแรกของการทำงานในกลุ่มวัฏจักรของผมเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วถามว่าเหนื่อยไหมคำตอบก็คือสาหัสพอๆกับลากเลือดครับต้องรบราฆ่าฟันกับผู้คนที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงและความเคยชินเดิมๆแต่ผมก็พิสูจน์ให้เห็นว่าผมน่ะของจริงและเอาจริงด้วยยิ่งผมทำให้ฝ่ายบริหารพอใจในการเชื่อมต่อระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อวิทยุในเครือได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ใครก็มาขวางการเปลี่ยนแปลงก็ยากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมคือยอดขายหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวันที่แปรสภาพจากหนังสือพิมพ์สมัครงานโฆษณาย่อยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันข่าวเศรษฐกิจธุรกิจที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้สถานภาพของผมในกลุ่มวัฏจักรมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นมากจนไม่ค่อยมีใครอยากจะมายุ่งกับผมโดยไม่จำเป็น ผมเริ่มงานในปีที่2ในกลุ่มวัตจักรในปี2538ด้วยความผ่อนคลายไม่เร่งเครื่องและกดดันคนทำงานด้วยกันมากเหมือนแต่ก่อนแน่นอนละครับปัญหาจุกจิกทัศนคติไม่ตรงกันก็มีเป็นธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องไม่พ้นวิสัยที่จะบริหารจัดการให้เรียบร้อยลงตัวผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการทำงานที่ยากและลำบากแบบนี้ก็คือคุยทำความเข้าใจและมีข้อตกลงกับคนที่มาจ้างงานให้ชัดเจนกันก่อนว่ากรอบการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผมและองค์กรที่ผมดูแลอยู่ตรงไหนต้องฟังใครและรายงานขึ้นตรงกับใครกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันอยู่ชั้น6ในขณะที่ผู้บริหารของกลุ่มวัฒจักรอยู่ชั้น8ของอาคารวัฒจักรแม้จะตึกเดียวกันก็จริงเดินบันไดหรือว่าขึ้นลิฟต์แค่นาทีเดียวก็ถึงแต่ผมไม่ค่อยไปมาหาสู่นะครับนานๆจะขึ้นไปสักทีและเท่าที่จำเป็นเท่านั้นด้วยผมมีข้อตกลงกับคุณนิกรพรสาธิตผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการบริษัทวัฒจักรจำกัดมหาชนและคุณประพันธ์บุญเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทก่อนจะมาทำงานว่าผมจะรายงานขึ้นตรงกับ2คนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวใครจะเสนออะไรอยากจะยุ่งย่ามอะไรในส่วนงานที่ผมดูแลให้ไปคุยกับ2คนนี้อย่ามายุ่งกับผมอย่ามาคุยกับผมแม้จะมีเจตนาดีหรือร้ายยังไงก็ตามทีตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นภูมิต้านทานที่ทำให้ผมไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเมืองภายในบริษัทหรือสำนักงานให้ต้องปวดหัวโดยไม่รู้ตัวครับความเปลี่ยนแปลงสำคัญจริงๆกับผมและคนทำงานในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2538ครับในทางการเมืองมีการเลือกตั้งทั่วไปพรรคชาติไทยชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณบรรหารเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ถอยออกไปอยู่ขอบเวทีเป็นพรรคฝ่ายค้านผมไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องสัมพันธ์

ะไรกันหรือเปล่าแต่ในเดือนกรกฎาคมปี2538เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิทยุประเภทคลื่นข่าวอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงอีกต่างหากผมได้รับทราบจากผู้บริหารวัฒจักรว่าบริษัท Media Plus ได้ตกลงทำสัญญาสัมปทานเข้าไปบริหารขึ้น FM 101เรียบร้อยแล้วทราบว่าก่อนหน้านี้บริษัท SkyLink คนที่ได้รับสัมปทานเดิมได้ว่าจ้างให้บริษัทคู่แข่งซึ่งกำลังขยายงานในธุรกิจสิ่งพิมพ์จากเดิมที่เป็นนิตยสารรายเดือนตอนนี้มาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันในชื่อเดียวกันและกำลังเตรียมเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นคนเข้ามาบริหารและผลิตรายการทางบริษัทคู่แข่งก็ว่าจ้างบริษัทวัตช็อกมาเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุอีกทอดหนึ่งแต่สัญญาสัมปทานที่ว่าหมดอายุไม่ต่อสัญญาโดยผู้รับสัมปทานและผู้ผลิตรายการเดิมไม่รู้มาก่อนผมไม่รู้ลึกตื้นลึกหนาบางของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากนักแต่ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะคำสั่งตรงเฉพาะตัวจากคุณนิกรผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มวัฒจักรที่มีมาถึงผมครับผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรงไหนยังไงขอเล่าให้ฟังแบบนี้ก็แล้วกันถ้าหากยังจำได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2537จนถึงเดือนเดียวกันในปี2538ผมกับทีมงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันจัดรายการ News of the Day ทางคลื่นวิทยุ96 News and Talk FM ของบริษัท Media Plus แต่เมื่อทางบริษัท Media Plusได้สัมปทานคลื่น FM 101มาในแบบที่คลื่นนี้กำลังติดตลาดเพราะมีรายการที่ได้รับความนิยมมากจากทีมงานของบริษัทคู่แข่งและบริษัท Watchdog เป็นแม่เหล็กติดมาด้วยแบบนี้ฝ่ายบริหารของทาง Media Plus ถ่ายโอนรายการของคลื่น96 News and Talk FM ซึ่งหมดสัญญาพอดีมาไว้ที่คลื่นใหม่ที่เรียกขานกันว่า101 News and Talk FMวางตำแหน่งเป็นคลื่นข่าวเต็มตัวและผสมผสานกับรายการที่ผลิตโดยบริษัท Watchdog ที่ได้รับความนิยมสูงมากที่มีมาก่อนเข้าด้วยกันนี่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เหมาะสมถูกต้องครับจากเดิมที่บริษัทคู่แข่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท Watchdog ก็กลายมาเป็นบริษัท Media Plus มาเป็นคู่สัญญาแทนมีการกำหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแม้ว่าบริษัท Media Plus จะเป็นคนบริหารสัญญาสัมปทานกับกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นเจ้าของสถานีวิทยุคลื่นนี้ก็จริงแต่ในภาคปฏิบัติแล้วทางผู้บริหารในกลุ่มวัฒจักรตัดสินใจมอบภาระหน้าที่ให้ผมเป็นผู้ดูแลสั่งการคลื่นข่าวแห่งใหม่นี้โดยตรงให้ประสานงานกับบริษัท Media Plus และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นที่เข้าใจว่าต้องขึ้นตรงกับใครงานนี้ก็เรียกว่าเป็นคำสั่งลับเฉพาะแบบไม่มีเอกสารลงนามกำกับก็ว่าได้คนนอกไม่มีใครรู้เรื่องโครงสร้างที่ทับซ้อนลงไปในนี้หรอกครับยกเว้นจะเป็นคนในเครือในกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงเท่านั้นคราวนี้ก็เกิดรายการยำใหญ่ใส่สารพัดตามมาสิครับผมจำได้ว่าผมคุณสรจักรเกษมสุวรรณอันนี้กรรมการผู้จัดการบริษัท Media Plus คุณสุริยาโอสถานนท์ต้องคุยกันไปคุยกันมาอยู่หลายครั้งกว่าจะเขย่าผังรายการวิทยุของคลื่นข่าวใหม่ของ Media Plus แห่งนี้จนลงตัวในขั้นสุดท้ายได้แม้การออกอากาศในคลื่นใหม่ในนาม101 News and Talk FM จะเริ่มในวันที่1สิงหาคมปี2538แต่คุณเชื่อไหมว่าจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมผังรายการสุดท้ายจริงๆยังเคาะไม่ลงตัวเลยครับเรื่องมันไม่ง่ายครับผมและคนที่คุยกันในตอนนั้นต้องจัดวางรายการให้ลงตัวต้องผสมผสานกันระหว่างรายการที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันที่ผมเป็นเบอร์หนึ่งจะทำจะมีมากน้อยแค่ไหนทีมงานของบริษัท Media Plus มีรายการอะไรที่จะต้องอยู่ต้องทำไปกับผังรายการใหม่บริษัทวัตจอกจะต้องผลิตรายการอะไรบ้างภายใต้ข้อตกลงสัญญาใหม่และบริษัทไทยสกายนิวส์ซึ่งผลิตข่าวต้นชั่วโมงและทำรายการสรุปข่าวประจำวันป้อนให้สถานีเพื่อให้เป็นคลื่นข่าวเต็มตัวจะต้องทำอะไรบ้างนี่ยังไม่รวมรายการข่าวกีฬาและบันเทิงที่มีทีมงานของหนังสือพิมพ์โลกกีฬารายวันในเครือวัฒจักรอีกฉบับที่จะเข้ามาร่วมผลิตรายการวิทยุอีกต่างหากผมบอกตามตรงครับผมไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่กับการพูดคุยครั้งนี้และรู้สึกได้เลยว่าทางบริษัท Media Plus ออกจะเกรงใจบริษัท Watchdog ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าอยู่

ก่อนแล้วก็ทำให้คลื่นนี้ได้รับความนิยมเกรงใจมากไปหน่อยส่วนผมเองก็มีธงของตัวเองว่าจะมากน้อยแค่ไหนกับการไปดูแลบริหารคลื่นนี้ในที่สุดแม้จะต่อรองเจรจาลากยากลำบากแค่ไหนผ่านรายการวิทยุในคลื่นข่าวใหม่ซึ่งต่อไปจะโด่งดังมากเพราะมีการเชื่อมเครือข่ายออกสถานีวิทยุในต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกเกือบ50แห่งก็ออกมาแบบนี้ครับสำหรับผมและทีมงานจากวัฒนจักรสายตรงเราย้ายรายการ News and Talk News of the Day ที่เคยจัดรายการทาง96 News and Talk FM มาที่คลื่นใหม่จัดรายการใหม่อีก1รายการคุยเฟื่องเรื่องเงินออกอากาศช่วงเวลา 9:30 นถึง 10:30 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ News of the Day ออกอากาศช่วงเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกันแต่เจตเวลาช่วง 16:30 นถึง 17:00 นเป็นรายการคลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุนจริงๆก็แค่นี้แหละแถมไม่ใช่เวลาดีอีกต่างหากทั้งนี้เพราะเวลาที่เป็นเวลาพรามไทม์หรือดรีฟไทม์ที่มีคนฟังมากเพราะอยู่ในระหว่างการเดินทางทำงานคือช่วงเวลา 7:00 ถึง 9:00 และเลิกงานช่วงเวลา 17:00 เย็นถึง 13:00 คนอื่นจัดครับถามว่าแล้วใครได้จัดรายการช่วงเวลาดีมีคนฟังเยอะโดยธรรมชาติของวิทยุล่ะจะลองเดาดูไหมครับแต่คิดว่าคงเดาไม่ยากเป็นทีมงานของบริษัท Watchdog จำกัดครับแต่จะให้ดีผมไล่ให้ดูดีกว่ามีรายการอะไรต่อมีอะไรเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้าเป็นรายการของบริษัท Media Plus ชื่ออรุณสวัสดิ์101คนจัดเป็น2คนผัวเมียคือคุณคำรณชูดีกับคุณอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลคุณชื่อนี้ไหมครับจากนั้นก็เป็นข่าวยามเช้าตั้งแต่ 7:30 น.ถึงตอนสาย 9:30 น.ทีมงานของสำนักข่าวไทยสกายนิวเป็นคนจัดคนดำเนินรายการถ้าหากผมจำไม่ผิดคุณจรจักรเกษมสุวรรณกับคุณอวสดาปกมนตรีก่อนที่ภายหลังคุณเติมศักดิ์จรุปานจะเข้ามาทำรายการแทนคุณจรจักรนะแต่ว่าพี่เติมก็หลังจากนั้นนะก็คงจะได้ทราบข่าวกันนะก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ความโดดเด่นอยู่ตรงที่มีดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมแจมด้วยเป็นช่วงมุมมองของเจิมศักดิ์ในตอน 8:00 เป็นต้นไปจบรายการนี้มาถึงหรือว่ามาต่อด้วยรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินที่ผมเป็นคนจัดด้วยตัวเองลงมือจัดรายการด้วยตัวเองและทำรายการนี้ต่อเนื่องก่อนจะเลิกลาไปในเดือนกรกฎาคมปี2546นั่นเท่ากับว่าผมจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินยาวนานประมาณ 8-9 ปีที่คลื่นนี้เห็นจะได้คุณสุริยาโอสถานนท์คนดูแลบริหารจัดการคลื่นนี้ของ Media Plus ระดับปฏิบัติการจริงจัดรายการธุรกิจสนทนาต่อจากผมเข้าใจว่าน่าจะไปจบเอาตอนเที่ยงแต่รายการที่ผมคิดว่าเชิดหน้าชูตาให้กับคลื่นนี้มาก่อนแล้วก็ยังอยู่ในผังรายการเหนียวแน่นผู้คนให้ความสนใจติดตามฟังเป็นแม่เหล็กสำคัญก็คือรายการช่วงเย็นและตอนค่ำครับรายการบ้านนี้เมืองนี้ดำเนินรายการโดยดร.สมบัติจันทรวงศ์และมีทีมงานด้านข่าวของสำนักข่าวไทยสกายนิวส์คอยสนับสนุนสรุปข่าวประจำวันให้รายการนี้เริ่มตอน 17:00 น.ไปจบตอน 13:00 น.จากนั้นก็เป็นรายการเปิดประเด็นที่ลากยาวกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง17:00 นเลยคนดำเนินรายการหลายคนแต่ที่เป็นขวัญใจคนฟังก็คือดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองรายการนี้มีทีมงานของบริษัท Watchdog มาแบบเต็มพิกัดครับคุณทะเกินสมทรัพย์คุณพิรุณฉัตรวณิชกุลคุณวุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์และใครต่อใครที่ผมไม่รู้จักอีกหลายคนที่จริงยังมีอะไรมากกว่านี้แต่แค่นี้ผมคิดว่าละเอียดพอสมควรคิดว่าน่าจะทำให้คุณเห็นภาพแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนจำเอาไว้ดีๆนะครับไอ้อะไรอยู่ตรงไหนนี่แหละครับที่ต่อไปมันจะเป็นปัญหาผมเข้าไปบริหารคลื่นข่าว101 News & Talk FM แบบเต็มตัวในเดือนสิงหาคมปี2538ต้องไปเจอกับผู้คนประมาณสัก50คนที่ผมไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อนแต่ปัญหาก็คือผลทำงานหลักอยู่ที่อาคารวัฒจักรถนนบรมราชชนนีแต่ต้องไปทำงานที่บริษัทไทยสกายนิวซึ่งเป็นสถานที่ออกอากาศของคลื่น101 News & Talk FM ที่อยู่ตึก United Tower ข้างๆกับธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมงานนี้ต้องแยกร่างอวตารเป็นพระนารายณ์เดินทางไปมาระหว่างถนนสีลมกับถนนบรมราชชนนี
เป็นทุกขลาภจริงๆครับผมไม่อยู่ที่ไหนเด็กๆที่นั่นก็จะมีความสุขพอๆกับผมอยู่ที่ไหนเด็กๆที่นั่นจะมีความทุกข์ในการบริหารจัดการคลื่นนี้ผมเอาแบบง่ายๆครับสำหรับคนจัดรายการและรายการที่ผลิตโดยคนในกลุ่มเครือวัฒนจักรเป็นเรื่องราวที่เราต้องว่ากันเองเป็นการภายในเอาใครเข้าเอาใครออกรายการไหนดีไม่ดีเอาไม่เอาเราคุยกันเองจบกันเองเป็นการภายในส่วนใหญ่ผมจะจิ้มลงไปเลยในฐานะรัฐาธิปัตย์จอมเผด็จการมีอำนาจเต็มของคลื่นวิทยุคลื่นนี้ครับแต่สำหรับคนที่อยู่นอกกลุ่มอย่างบริษัท Watchdog นั้นเป็นเรื่องสัญญาจ้างผลิตรายการครับผมเองก็จำไม่ได้แล้วว่าบริษัท Media Plus ทำสัญญาที่ว่ากับบริษัท Watchdog แบบไหนอย่างไรแต่เข้าใจว่าเป็นสัญญาชั่วคราวนะครับช่วงแรกจากเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมแค่3เดือนก่อนไหนว่าต่างฝ่ายต่างอยากลองทำงานร่วมกันดูก่อนว่าดีไม่ดียังไงอยู่แล้วชอบไม่ชอบยังไงถ้าหากดีก็ค่อยมาทำสัญญากันใหม่ให้ยาวขึ้นยืดหยุ่นขึ้นในภายหลังผมก็ไปยุ่งวุ่นวายด้วยกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในคลื่น101 News and Talk FM ในเวลาต่อมากับทางบริษัท Media Plus บริษัท Watchdogและยังพ่วงเอาบริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีเข้ามาอีกต่างหากแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนกฐินสามัคคีคราวนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสเป็นอันมากเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนปี2539ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จริงครับแต่จากเดือนสิงหาคมปี2538ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2539อะไรต่อมีอะไรในชีวิตการทำงานของผมจะยุ่งเหยิงมากเป็นพิเศษเลยครับเคยได้ยินคำว่าทรอยก้าไหมครับอันนี้เป็นภาษารัสเซียครับใครไม่เคยได้ยินก็ลองไปหาความรู้ก่อนก็ดีนะพอผมมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังในลำดับต่อไปจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเกิดอะไรกับคำว่าทรอยก้าจะมาเฉลยต่อไปนะนี่ตอนเดียวนะตอนที่28นะจริงๆใน101 News and Talk FM นะช่วงปี43 44 45 46แถวๆนั้นนะที่วันก่อนคุณอะไรคุณพรชัยโทรศัพท์มาบอกคุณณัฐพงศ์ไม่จัดรายการทางกฎหมายหรออ๋อผมเคยจัดแล้วนะต่อจากคุยเฟื่องเรื่องเงินนี่แหละนะชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีนะก็ตอนนั้นจัดกับทนายนะอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นรุ่นพี่ที่สวนกุหลาบเป็นโอ้สนุกอ่ะนะจัดกันหลายปีนะ 2-3 ปีนะแล้วหลังจากนั้นคือผู้บริหารที่101เนี่ยนะเขาก็ชวนผมนะไปทำทีวีนะไปเป็นนักข่าวไปแล้วก็ไปอ่านข่าวทีวีนะแต่ว่าตอนแรกนี่ก็เป็นทีวีดาวเทียมยุคต้นๆเลยนะยุคแรกเลยฮะที่ไหนละที่ News 1นะในเครือผู้จัดการนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นได้ประมาณสัก 2-3 ปีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นนักรบพเนจร ก็ทำงานหลายที่นะไปทำรายการเศรษฐกิจไปจัดวิทยุเนี่ยคุณทะเกิงสมทรัพย์พี่ทะเกิงกับพี่พิรุณเนี่ยนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ประมูลวิทยุใหม่ๆอ่ะถ้าใครจำได้แกรมมี่เขามีการประมูลขึ้นวิทยุแล้วเขาได้ขึ้นอยู่ขึ้นหนึ่งชื่อขึ้น94 FM 94นะอันนั้นเขาจะทำเป็นขึ้นข่าวนอกเหนือจากขึ้นเพลงพี่ทะเกิงกับพี่พิรุณเนี่ยผมก็เจอกันนะแล้วก็มีพี่ไพศาลมังกรชยาอะไรด้วยนะก็ไปจัดรายการที่นั่นผมก็ไปจัดรายการเศรษฐกิจที่นั่นนะก็อยู่ตรงนั้นก็อีกประมาณสักปี2ปีจนเขาไม่ทำขึ้นข่าวแล้วเขากลับไปทำรายการเพลงนะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะจริงในแวดวงวิทยุทีวีนี่โอ้ผ่านมาหลายสนามนะแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกับคุณวีระแล้วผมก็จะเริ่มจัดรายการตอนเช้าคุณวีระที่ Wisdom 105มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วช่วงนั้นก็ไปสอบนะแล้วก็ได้ที่อะไรไปทำงานที่ตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าทีวีไทยตอนนั้นเขาเรียกว่าช่องนกก็คือไทย PBS ปัจจุบันนี่แหละแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาเต็มไปหมดทีพีบีเอสไทยพีบีเอสไอทีวีไทยแล้วไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะแล้วพอย้ายมาเป็นไทย PBS แล้วมาอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยที่สำนักงานใหญ่ตรงเนี้ยนะก็มาอยู่ได้แป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นผมก็ลาออกนะแล้วก็นี่แหละก็มาจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์ต่อเนื่องนะก็อพยพไปอยู่ไปช่วยเขาที่ช่อง11ก็นับไปนับมาก็เกือบ10ปีเหมือนกันแป๊บๆทั้งจัดรายการทั้งอ่านข่าวที่ช่อง11นะแล้วก็พอถึงเวลาก็อ่ะไม่ไหวแล้วคือบางทีเรามาจาก
วิทยุฮะบางครั้งเสน่ห์ของวิทยุมันก็มีความหลากหลายนะทีวีเนี่ยภาพมันจะเป็นส่วนนำแต่วิทยุเนี่ย เวลาเราเล่าเราต้องเล่าให้เห็นภาพอันนี้มันเป็นส่วนนำมันก็มีเสน่ห์ของมันแล้วคนฟังก็จะเคิ้มตามอันนี้ก็เป็นเสน่ห์นะแต่ก็นานๆ นะฮะที่จะมาจัดรายการเปิดสายคุยนะก็มีรายการนี้นี่แหละที่เปิดสายคุยนะอ่ะก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะแต่ว่าเวลาคงไม่พอแล้วแหละนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็วันนี้นะผมหลังจากที่อ่าน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะให้ฟังนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ดูละสลัดตะแล้วว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้เราฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะในแผ่นที่4ก็คือเรื่องที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยกันคือฮาลีฮาลาไลร่ำรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองปราสาทโลเลยนะจริงก็ยังมีความสวยงามนะในอาณาจักรพระนครเนี่ยอยู่เยอะนะมีปราสาทหลายต่อหลายแห่งปราสาทหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะว่ามีความสวยสดงดงามถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างนอกอาณาจักรพระนครก็คือต้องขับรถออกมาข้างนอกนะจากเสียมราชเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะก็คือปราสาทบันทายสีนะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในขนานนามว่าปราสาททรายสีชมพูอ่ะนะโอ้โหภาพสลักหินนุ่นต่ำสวยมากนะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฟังกันต่อดีกว่านะสำหรับปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักสีจำกงแล้วก็ปราสาทพนมปากเข่งนะครับสำหรับแผ่นที่5ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระธีรพัฒน์กับอาจารย์สุเนศชุติธารนนท์คุยกันนะไปติดตามกันครับ
2: สำหรับเทปชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่จะได้รับฟังต่อไปเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับท่านอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ที่จริงเราคุยกันมา5ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเอามาตัดต่อลงเป็นเทปแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังมาเริ่มฟังเทปชุดนี้ซึ่งเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรม้วนที่5ซึ่งก็จะต่อเนื่องกับม้วนที่6เนี่ยก็เรียนนิดหนึ่งว่าถ้ามีโอกาสได้ฟังก่อนหน้านี้4ม้วนนะครับอันนั้นก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ประติดประต่อได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่เป็นม้วนที่1ม้วนที่2แล้วก็ม้วนที่3เนี่ยจะเป็นว่าด้วยสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะแล้วในม้วนที่4เนี่ยจะเป็นม้วนที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศพาไปเที่ยวชมฮาริฮาลาไลนะครับบริเวณที่เรียกว่าร่อรวยซึ่งจะมีปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยนะครับส่วนในเทปม้วนที่5ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงม้วนที่6ด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นชุด2ม้วนจบในตัวเนี่ยก็จะไปอาณาบริเวณที่เป็นปราสาทหลักๆเนี่ยคือ4แห่งด้วยกันคือปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข็งหรือว่าพนมบาแข็งก็สุดแท้แต่จะออกเสียงเรียกกันก็แล้วกันนะครับทั้งหมดที่ไปรวมทั้งที่ไปที่ร่อรวยเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าเป็นอาณาบริเวณที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีมาก่อนศาสนสถานที่สำคัญที่สุดก็คือปราสาทนครวัดแล้วก็เมืองพระนครธมหรือว่านครธมนะครับซึ่งก็จะพูดคุยกันโดยละเอียดต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการพูดคุยถึงปราสาทที่สำคัญสำคัญที่หลายท่านอาจจะไปเที่ยวกันนะถ้าไม่ได้ฟังก่อนก็จะไปเที่ยวไม่สนุกยกตัวอย่างเช่นปราสาทพระขันปราสาทนาคพันธ์ปราสาทตาพรมนะครับปราสาทตาแก้วปราสาทตาสมสะสงปราสาทบายนปราสาทพิมานอากาศปราสาทบาปวนลานช้างหน้าสนามจักรวรรดิปราสาทจรุงปราสาทสุอปรัตแล้วก็ยังมีปราสาทที่เรียกว่าปราสาทคลังนะครับแล้วก็ยังมีอาณาบริเวณอื่นๆอีกเช่นพวกบารายตะวันตกนะครับปราสาทแม่บุญตะวันตกนะฮะปราสาทออกยมถ้าหากว่าผมกับท่านจสุเนศมีโอกาสก็จะคุยให้ฟังกันโดยตลอดนะแต่สำหรับชุดนี้ซึ่งเป็นม้วนที่5แล้วก็ม้วนที่6ต่อเนื่องกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้อรรถรสจากการ ที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศไปพาเที่ยวชมปราสาทบรรทายสีนะครับปราสาทแปรรูปปราสาทปักษีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข็งทั้ง4แห่งนี้เราไปด้วยกันปีนไปดูของจริงเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายนี่คุณผู้ฟังก็จะได้อรรถรสมากนะครับและนอกจากนี้นอกจากเทปที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีหนังสือผมได้เขียนหนังสือเป็นบันทึกส่วนตัวสำหรับไปท่องเที่ยวเขมรเนี่ยใช้ชื่อว่าเที่ยวเขมรตระเวนอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมนะครับหนังสือเล่มนี้เมื่อมาอ่านประกอบกับการฟังเทปชุดนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเอาละครับคงไม่ให้คุณผู้ฟังเสียเวลามากไปฟังที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศคุยกันในเรื่องของปราสาท4แห่งเชิญเลยครับ

0: เออทำเป็นเล่นไปเราคุยกัน5ชั่วโมงนะอาจารย์นะโอ้ทำให้ผมเนี่ยฝันเป็นประสาทเลยอาจารย์คราวนี้อย่างนี้วันนี้เนี่ย เราทิ้งท้ายไปครั้งที่แล้วนะอาจารย์ว่า
1: ค
0: ือครั้งที่แล้วนี่เราพาไปแถวที่เรียกว่าร่อรวย
1: ใช่
0: นะฮะซึ่งเป็นแต่ทางด้านทิศใต้ของนครวัดนครธม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแทนที่จะรีบวิ่งไปดูปราสาทนครวัดรีบไปดูเมืองนครธมเนี่ย

0: นะอาจารย์นะ
1: ได้ครับ
0: ไปทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางเหนือเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะเรียกว่าไปทางอีสานของเสียงมะเรีย
1: ตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ครา
0: วนี้เวลาไปเนี่ยก็นั่งรถไปเนี่ยผมก็แนะนำอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าสถานที่ไปเนี่ยมันคล้ายๆว่าถ้าไปดูเช้าๆหน่อยนี่มันจะไม่ร้อน
1: ครับ
0: เพราะมันต้องเดินเยอะ
1: ครับ
0: งั้นถ้าเกิดใครจะไปที่ปราสาทบันทายสีเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ไปออกจากโรงแรมเนี่ยถ้าดีๆถ้าเรียกว่าพร้อมกันคณะไม่ใหญ่เนี่ยออกสัก7โมงเนี่ยกำลังดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กะไปถึงที่ปราสาทบันทายสีเนี่ยสัก8โมง
1: ครับสัก8โมงกว่
0: าๆ
1: นะครับ
0: เพราะว่า
1: เกิดจะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะแวะปราสาทที่เป็นแปรรูประหว่างทางหรือเปล่าครับ
0: คราวนี้ในระหว่างทางที่ไปเนี่ยนะครับระยะทางประมาณสัก30กิโลเนี่ยผมก็บอกคุณผู้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับอาจารย์นะฮะว่ามันจะผ่านอะไรแต่ว่าเราจะมาคุยทีหลังกัน
1: ดีครับ
0: อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะเบิ่งเห็นปราสาทนครวัดที่เป็นคูน้ำรอบปราสาทนครวัดใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราเข้าไป
1: ถูกครับ
0: แล้วเราเลี้ยวไปทางขวา
1: ใช่ครับ
0: เราเลาะด้านหลังของปราสาทนครวัด
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราก็เลาะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะผ่านอย่างเช่นปราสาทบันทายคดี
1: ใช่ครับ
0: มันจะผ่านสะสง
1: ครับ
0: มันจะผ่านปราสาทแปรรูปที่อาจารย์พูดถึง
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเกิดเราไม่แวะนะฮะเราก็จะตัดตรงขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะไปปราสาทบันทายสี
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงคุ้งๆแข้งกันเป็นนิดหน่อยนะจ๊ะ
1: ครับครับ
0: สมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก 8:30 นนะจ๊ะนะ
1: ครับ
0: เราไปถึงปราสาทบันทายสีแล้วจ้ะ
1: ใช่ครับ
0: สมมุติว่าตอนนี้เป็น 8:30 นนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังก็ลงจากรถแล้วนะจ๊ะนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาล่ะรถไปจอดหน้าปราสาทใกล้ๆใกล้ๆกับที่เป็นปราสาทบันทายสีละ
1: ครับ
0: มองไปรอบๆตัวจ้ะแล้วก็จะเห็นร้านขายของนะจ๊ะ
1: ใช่ครับมีทั้ง2ฝากถนน
0: ใช่ทั้งฝั่งถ้าจะมีคนเขมรมาขายของมาขายผ้าสโลงอะไรต่ออะไร
1: คร
0: ับ อย่าได้เสียเวลาตรงนั้นนะอาจารย์นะ
1: ครับอย่าดีกว่านะ
0: ครับครับแล้วคราวนี้เราจะมาที่ปราสาทบันทายสี
1: ก็ตรงปราสาทเลย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปราสาทบันทายสีเนี่ยเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือเรื่องของปราสาทบันทายสีเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้ถึงภูมิสถานของมันก่อนก็จะด
0: ี
1: คือว่ามันจะตั้งห่างจากเขาพนมกุเลนออกมาไม่มากเท่าไหร่นะฮะบางตำราเนี่ยบอกว่าอยู่ประมาณนับเป็นว่าตีนเขาพนมกุเลนเลยนะครับแล้วก็ตัวปราสาทตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาแม่น้ำเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นมันจะตั้งออกมาอยู่ทางฝั่งขวาของ
0: แม่น้ำเสียมเรียบ
1: ใช่ครับ
0: แม่น้ำเสียมเรียบ
1: เสียมเรียบนะครับ ก็ถ้าเป็นปัจจุบันก็ห่างกันสักประมาณ3กิโลทางด้านตะวันตกแต่ถ้าเป็นแม่น้ำเก่าก็ไม่แน่นะฮะอาจจะใกล้
0: จะใกล้ๆกันใช่เป็นไปได
1: ้นะครับนี่เรื่องของปราสาทนี้เนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นปราสาทที่ไม่ได้สร้างโดยพระมหากษัตริย
0: ์อันนี้สำคัญ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขนาดมันหรืออะไรเงี้ยดูโอ้โหแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่เคยดูมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปราสาทที่สร้างโดยปุโรหิตนะครับปุโรหิตคนนี้เนี่ยนะฮะชื่อยัตยวราหะนะฮะแล้วก็กับน้องชายของเขาที่ชื่อว่าวิษณุกุมารนะเป็นสองคนนี้เนี่ยเป็นพราหมณ์สำคัญนะที่รับราชการมาตั้งแต่ในสมัยของราชินทรวรมันนะฮะเป็นคนที่เป็นหลักนะที่คล้ายๆกับว่ามีบทบาทสำคัญตั้งแต่รุ่นพ่อลงมาจนถึงรุ่นชยับโรมันที่5นะฮะอาจจะอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือ ให้ชยับโรมันที่5ได้ราชบัลลังก์เลยทำนองนี้เพราะนั้นเขาจึงกล่าวกันว่านะฮะปราสาทนี้เนี่ยดูตามศิลาจารึกที่กรอบประตู มันมีจารึกเยอะเลยนะฮะของปราสาทนี้เนี่ยก็เล่าว่าได้รับพื้นที่ในการพระราชทานจากพระมหากษัตริย
0: ์
1: ให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมา
0: คือน่าจะเป็นราเชนทราวรมันนะจ๊ะนะ
1: ครับ
0: คนที่เป็นคนให้ที่เนี่ย
1: ครับใช่ครับนะฮะทีนี้พอพูดถึงอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้ภาพให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าพวกเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะพราหมณ์มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี
0: ้
1: พราหมณ์มาได้ที่อะไรกันอยู่นี่นะฮะคือในคติของอินเดียเดิมเนี่ยเราจะรู้ว่าวรรณะเนี่ยจะมี4วรรณะด้วยกันคนเนี่ยนะฮะเขาตามความสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะมีพราหมณ์มีกษัตริย์นะฮะก็คือวรรณะพวกนักรบพวกราชาพวกต่างๆเนี่ยแล้วก็มีพวกพ่อค้าเรียก
0: วรรณะสูตร
1: ใช่ฮะแล้วก็สูตรนะฮะเป็นพวก

0: นะ
1: ทีนี้ในคติเดิมของอินเดียเนี่ยพราหมณ์ที่อยู่ในวรรณะสูงสุดเนี่ยบทบาทที่สำคัญอันหนึ่งของเขานอกจากทำพวกยันพิธีไปติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะยกพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะจากคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นบุคคลที่พิเศษบุคคลที่เป็นผู้นำ
0: อันนี้จะเรียกว่าเป็นพิธีจะเรียกว่าปราบดาพิเศษจะเรียกว่าเป็นพิธีราชาพิเศษอะไรพวกนี้
1: ค
0: ือทำการลดน้ำมันน้ำมนต์พ่นปั๊บเรียบร้อยจากคนเป็นเทพเลย
1: ใช่ไหมฮะนี่ไอ้คติอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นคติที่เขมรรับมาจากอินเดียด้วยนะฮะเพราะว่ารับศาสนาฮินดูเข้ามาข้อแตกต่างในความเข้าใจของผมนะครับ
0: คือ
1: ว่าเรารับพราหมณ์ของอินเดียเนี่ยเข้ามาจริงแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการรับพราหมณ์ขึ้นมาให้เป็นวรรณะที่สูงกว่าพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นพราหมณ์อาจจะเป็นที่เคารพหรืออาจจะเป็นที่อะไรอย่างนี้จริงอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ชำนาญการในราชสำนัก
0: อาจจะเป็นอินเทลเล็กชวลนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เป็นปัญญาชน
1: และกะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีคล้ายๆกับว่าศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าได้และทำพิธีต่างๆเนี่ยนะเนี่ยผมนึกภาพในทำนองนี
0: ้
1: ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ทำไมถึงมีพราหมณ์พวกนี้อยู
0: ่
1: นะฮะและอันนี้เนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่ชยวรมันที่2แล้ว
0: ครับผม
1: นะฮะเพราะนั้นพราหมณ์ยัชแม่ชื่อเรียกยากหน่อย
0: ยัชยวราหะ
1: ยัชยวราหะเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอันนี้คงจะยกสถานะของราชเชนทรวรมันจากคนธรรมดาเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ทำพิธีเทวราชาแล้วก็คงเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรหลายๆอย่างด้วยคำในจารึกจะเรียกแกว่าปุโรหิตนะครับนี่ให้ลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันคงเป็นประมาณว่าพอพระเจ้าราชเชนทรวรมันยกพื้นที่ตรงนี้ให
0: ้
1: ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองนะฮะมันไม่ได้เป็นคล้ายๆกับอะไรอยู่กลางป่ากลางเขาเพราะว่าไอ้ปราสาทนี้เนี่ยความจริงมาเจอเอาเมื่อปี1914คศนะฮะ1914
0: ว่
1: ามัน
0: หลงหู
1: หลงอยู่กลางป่า
0: หลงหูหลงตาไม่เห็น
1: หลงหูหลงตาไปแต่ว่าในความเป็นจริงพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองอยู่นะฮะมันเป็นชุมชนใหญ่อยู่มีชื่อปรากฏในจารึกว่าอิสวรปุระหรือเม
0: ื
1: องแห่งพระอิศวร
0: อิศวรปุระหรือว่าเมืองของพระศิวะก็ได้
1: เมืองของพระศิวะ
0: อาจารย์ก่อนอาจารย์จะไปตรงนี้นิดเดียวผมเกิดฉุกคิดขึ้นมาอาจารย์พูดถึงพราหมณ์นะฮะม
1: ี
0: อยู่2ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ว่าทางอินเดียหรือว่าไทยเนี่ยจะรับคติพราหมณ์หรือว่าให้พราหมณ์มีบทบาทในราชสำนักเนี่ยแต่เราไม่ได้ import ระบบวรรณะเข้ามานะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับอันนี้จะค่อนข้างเห็นชัดนะครับว่าพราหมณ์ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยคือนอกจากเป็นนักบวชแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนข้าราชการด้วยนะครับเป็นข้าราชสำนักอย่างหนึ่ง
0: อาจจะเป็นแบบ
1: เข้ามามีภารกิจในการที่จะต้องมาประกอบพิธีกรรมเพื่อรับใช้พระมหากษัตริย
0: ์แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะอาจารย์นะแล้วผมพยายามอ่านในหนังสือเนี่ยผมก็ไม่ได้คำตอบนะฮะเราจะช่วยลองอาจารย์ลองช่วยเดาหรือยังไงก็สุดแท้แต่นะ
1: ฮะ
0: คืออย่างยัชยวาราหะเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวพี่แล้วก็วิษณุกุมารที่เป็นตัวน้องเนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วอาจารย์คิดว่าพวกนี้เป็นพาบอิมพอร์ตหรือเปล่าอาจารย์
1: คืออย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันพาบอิมพอร์ตเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดปัญหาของความต่อเนื่
0: อง
1: นะฮะ อย่างเช่นว่าเมื่อพอเกิดปัญหาว่าอย่างว่าราชบัลลังก์เกิดปัญหาเกิดลบลาข้าวฟันพราหมณ์ที่เคยมีบทบาทกระทำอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะฮะนั่นไปก็จะมีไม่มีการต่อเนื่อง
0: ก็ต้องไปหาพราหมณ์ที่อื่นมา
1: เขามักจะต้องอิมพอร์ตนะแต่อย่างนี้เป็นประเภทอิมพอร์ตเข้ามาหรืออีกอย่างหนึ่งครับคุณวีระอันนี้สำคัญมาก
0: ค
1: ือเกิดการเปลี่ยนลัทธ
0: ิน
1: ะครับ อย่างเช่นว่าอันนี้เคยอาจจะนับถือพระศิวะอะไรอยู่เงี้ยนะฮะคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นนับถือพระวิษณุเพราะนั้นคงจะใช้พราหมณ์ในกลุ่มตระกูลเก่าเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้น
0: คล้ายๆว่าแต่ละคนมีความถนัดในคัมภีร์ในทางพราหมณ์เนี่ยที่นิยมหรือบูชาพระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันมันก็มีความถนัดต่างกันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กับความไว้วางใจด้วยเป็นเงื่อนไขของ

0: ความจงรักภักดีเป็นเงื่อนไขของหลายๆอย่างทั้งนี้เพราะว่าพราหมณ์ที่มาประกอบพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะกรรมความลับสำคัญหลายๆอย่างด้วยพร้อมกันไปนะฮะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดชะตาเมืองอะไรต่อหลายๆอย่างนะฮะเพราะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆ
1: เพราะพวกเขมรเนี่ยมันมีอีกพวกนะอาจารย์นะไอ้พวกเก่งทางด้านพวกไสยศาสตร์อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันรู้วันเดือนปีเกิดนั้นไปทำคุณไสนะใช่ไหมแล้วเอาเข็มเข็มจิ้มรูปปั้นขึ้นมาเนี่ย
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าในภายหลังอย่างกรณีอยุธยาเนี่ยนะครับมีคติเป็นทางพุทธแล้วก็ตามทีพระสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมามีบทบาททำนองเนี้ยดูเลิกดูยามให้นะฮะเมื่อจะเป็นกบฏอย่างพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วมาดูเลิกให้พระศรีสิงห
1: ์
0: เป็นกบฏกับพระมหาจักรพรรดิทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นผมคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทอย่างที่บอก
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคล้ายๆว่ามันไม่มีการเปลี่ยนลัทธิแล้วก็ไม่เกิดการขาดตอนของพราหมณ์ในราชสำนักเนี่ยก็อาจจะเป็นคนเขมรเองที่ไปร่ำเรียนแล้วก็บวชได้ไหมจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
0: คือในโดยในยะตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในเงื่อนไขของพราหมณ์นะครับคุณวีระยังคงเน้นในเรื่องในการสืบสายที่ถูกต้องนะฮะความเคร่งครัดตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีสูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นคนจำนวนน้อยแล้วก็ทำอยู่ในราชสำนักเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีคอมมูนิตี้ของเขาเองการที่เขาจะรับคัดเอาใครมาบวชมาอะไรเนี่ยนะฮะมันควรจะมีเงื่อนไขว่าอาจจะมีเชื้อสายมีการแต่งงานความสัมพันธ์บางอย่างผมยังจำได้นะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสืออยู่กับท่านอาจารย์ขวัญดีนะฮะทางด้านวรรณคดีแล้วเราก็ไปบวชพราหมณ์กันนะฮะของกรุงเทพอ
1: าจารย์ขวัญดีอัตวาวุฒิชัยนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: เจออาจารย์
0: ไปบทพราหมณ์กับท่านแล้วก็ไปขอดูองค์การแช่งน้ำกันนะฮะจำได้ว่าท่านไม่ให้เราแตะนะฮะนั่นครั้งนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพระครูวามเทพมุนีคือมันมีเซนส์ในทำนองว่าเอ๊ะเราเป็นวรรณะไหนเราเป็นพวกไหนเราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นะฮะไอ้ purification เนี่ยความบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะนั้นตรงนี้ที่คุณวีระถามเนี่ยผมคิดว่าเขาคงดูในยะนี้เป็นสำคัญ
1: ผมที่เราคุยเรื่องพราหมณ์ละเอียดหน่อยเนี่ยเพราะว่าปราสาทนี้เป็นปราสาทไม่กี่ปราสาทนะที่พราหมณ์เป็นคนสร้างใช่ไหมจ๊ะ
0: เป็นคนสร้างเขาเป็นสมบัติของเขานะเป็นเขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยพอเปิดฉากตรงนี้ปั๊บเราก็รู้กันถึงอันนี้ก่อนในเรื่องของประวัติเพราะนั้นพอเห็นตัวปราสาทแล้วก็จะได้ไม่เกิดข้อสงสัยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เลยเกิดการตีความได้ว่าการที่ปราสาทไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าที่ควรเหมือนปราสาทอื่นเนี่ยก็คงสัมพันธ์กับสถานะของผู้ที่สร้างว่าไม่ได้เป็นถึงพระมหากษัตริย
1: ์ไปสร้างแข่งไม่ได้นะ
0: อะไรทำนองนี้นะฮะแต่ถึงแม้ปราสาทนี้จะเป็นปราสาทที่ไม่ใหญ
1: ่
0: แต่กลับมีข้อเด่นนะฮะที่แปลกจากปราสาทใหญ่ทั่วไปนะจนได้เขาถือว่าเป็นเหมือนอัญมณีของศิลปะเขมรนะครับข้อเด่นตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่2อันด้วยกันในความเข้าใจของผมอันแรกเลยคือการคัดเลือกวัสดุที่เอามาใช้สร้างนะฮะเพราะว่าวัสดุที่เอามาใช้สร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูนะฮะปราสาทที่จะสร้างทั้งหลังอย่างนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่านะฮะใช่ไหมฮะ
1: อาจจะมีนะแต่นี่ผมยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาอาจารย์คือเขาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนนะฮะบางส่วนนะฮะบางส่วนที่ปราสาทหินพนมลุงเนี่ยเขาพนมลุงเนี่ยมีบางส่วนเป็นหินทรายสีแต่ไม่ทั้งหมดฮะบางส่วนเป็นหินทรายสีชมพูแสดงว่ามันคงมีจำนวนไม่มาก
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเขมรเนี่ยสร้างหนึ่งปราสาทอย่างที่เราไปดูเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินหมดนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความลงตัวอันแรกความลงตัวอันแรกก็คือว่าถึงแม้ปราสาทเล็กนะฮะแต่ได้เลือกวัสดุที่พิเศษนะฮะแล้วก็พอสถานประมาณกับขนาดของปราสาท
1: คือ
0: เลือกมาแล้วสร้างได้เสร็จสร้างได้หมดอีกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือความประณีตของฝี
1: ม
0: ือนะฮะที่สร้างแสดงว่าคนที่สร้างเนี่ยคงได้มันเนื่องจากมันอาจจะไม่ใหญ่นักนะฮะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถึงกับต้อง ทุ่มเทเวลาแรงกายในอันยาว

0: นะฮะการที่จะสร้างให้อย่างประณีตที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าปราสาทอื่นแต่มีข้อเด่นสำคัญ2ประการนี้เข้ามา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ลักษณะมันผมเข้าใจว่าคงอย่างนี้คือว่าพระเจ้าราชเชนทรวรมันเนี่ยอุทิศที่ให้สร้างใช่ไหมฮะแต่ปกติแล้วนะครับคุณเวลาเขาไม่อุทิศที่อย่างเดียวเขาต้องอุทิศผู้คนให้ด้วย
1: ต้องให้คนที่ไปค่ะไปดูแลไปรับใช้เป็นแรงงานด้วยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับเป็นแรงงานตลอดจนท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านนะฮะที่จะรับผิดชอบดูแลคล้ายๆกับศาสนสถานโดยเฉพาะยิ่งนักบวชต่างๆที่ประจำอยู่กับศาสนสถานนะถ้าเป็นในทางคติพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกัลปนาเป็นทั้งที่ดินทั้งผู้คนทั้งสัตว
1: ์พวกนั้นเนี่ยพวกที่มาอยู่เนี่ยก็จะเรียกถ้าเป็นภาษาทางบ้านเราก็เรียกว่าข้าพระบ้างเลขวัดบ้างโยมสงฆ์ก็มีนะ
0: ใช่ครับ
1: โยม
0: เลขวัดหรือโยมสงฆ์
1: ครับผม
0: นะครับถ้าเราลองไปอ่านศิลาจารึกปราสาทบันทายสีดูนะฮะมันจะมีของอยู่สักประมาณ6อย่าง
1: ครับ
0: ที่จะต้องอุทิศให้กับปราสาทนี
1: ้
0: โดยสม่ำเสมอนะฮะบางอย่างเนี่ยเป็นการอุทิศกันไปเลยแต่บางอย่างก็เป็นการอุทิศเป็นทั้งรายวันและหลายช่วงนะฮะคืออันดับแรกสุดเลยคือการอุทิศค่า
1: คือ
0: ค่านี่ก็คืออย่างคุณเวลาพูดถึงค่าวัด อะไรทำนองนี้นั่นก็จะมีคนของหมู่บ้านต่างๆนะฮะที่จะถูกต้องอุทิศมาให้เป็นผู้รับใช
1: ้
0: นะครับ อันดับที่2เนี่ยคือต้องให้ข้าวเปลือก
1: อ๋อครับ
0: นะครับอันดับที่3เนี่ยให้ข้าวสีนะฮะข้าวที่4แล้วเนี่ยนะฮะ อีกอย่างหนึ่งคือให้งา
1: ให้งา
0: ฮะให้งาง
1: านี่ไอ้ถั่วงานี่นะอาจารย์นะไม่ใช่งาช้างนะถั่วงา
0: ไม่ใช่งาช้างครับงาที่เป็นอาหาร
1: คร
0: ับ ฮะอีกอย่างหนึ่งให้ถั่วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้เนยเหลวนะฮะครับของพวกเหล่านี้เนี่ยนะถ้าดูเนี่ยมันออกมาทางอาหารประเภทมังสวิรัติเหม
1: ือ
0: นกันผมรู้สึกอย่างนั้น
1: นะฮะใช่
0: นะฮะมันน่าคิดดูนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากจะตีความเกินเลยเพราะว่าท้ายที่สุดนักบวชเหล่านี้เป็นมังสวิรัติหรือไม่นะเพราะไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดนั้น
1: ครับผมอันนี้
0: คือของที่เขาให้
1: ครับผม
0: ครับ
1: คราวนี้ปราสาทเนี่ยมันชื่อบันทายสรีบ้างบันทายสีบ้างอะไรเงี้ยคล้ายๆบอกว่าเป็นปราสาทที่เป็นมีผู้หญิงอยู่อะไรทำนองนี้หรือว่าอะไรผมยังงงๆอยู่ว่ามันตรงนี้อาจารย์จะขยายความเลยเพิ่มเติมเรื่องชื่อปราสาทหน่อยสักหน่อยดีไหมฮะ
0: คือในยะตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคงเป็นความเข้าใจในทำนองว่ามันมีความสวยงามและข้อที่เป็นข้อเด่นมากๆเลยของปราสาทนี่คือนางอัปสรนะฮะที่สลักโ
1: อ
0: มีโอความสวยงามนะฮะแตกต่างไปจากของที่นครวัดและที่อื่นเพราะนั้นความรู้สึกเหมือนกับปราสาทนี้ในทำนองที่ไปผูกพันกับความอ่อนช้อยอ่อนหวานประณีตดังอิสตรีเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นส่วนอันหนึ่งหากแต่ว่าชื่อปราสาทที่มีปรากฏในศิลาจารึกเนี่ยนะมันไม่ได้
1: เป็นอีกชื่อหนึ่ง
0: มันเป็นอีกชื่อหนึ่งนะฮะก็เข้าใจว่าจะชื่อว่าตรีภูมิวนะมเหสวน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: อาจารย์พูดถึงนางที่เป็นเทวดาสตรีหรือนางอัปสรที่เป็นภาพแกะสลักเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ผมลองนึกไม่ใช่นึกพอผมเห็นแล้วเนี่ยอาจารย์นะผมมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยอวบกว่า
0: ใช่ครับ
1: ที่ปราสาทบันทายสีเนี่ยนางอัปสรเนี่ยจะอวบกว่าถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นจะเพรียวกว่าถ้าเทียบกับนครวัดนี่จะเรียวกว่าสเลนเดอร์กว่าคล้ายๆว่าอาจจะมีบอดี้เชฟหรือว่ายุคนั้นอาจจะนิยมแบบไม่อ้วนมากแต่ว่าสมัยบันทายสีนี่จะอวบกว่านะอาจารย
2: ์ยังไม่จบนะครับแต่ว่าเราพักกันสักหน่อยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเข็งกับคุณวีระธีรพันธ์แล้วก็อาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะผมไม่อยากให้เสียเวลาแล้วผมก็อยากจะให้ฟังต่อเนื่องด้วยจริงๆ เรื่องที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันอยู่นะปราสาทแปรรูปปราสาทบันทายสีอะไรเนี่ยนะจะมีอยู่2แผ่นนะ2ตอนนะคือในแผ่นที่5แล้วก็ในแผ่นที่6ของซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะถ้าคุณผู้ฟังมีนะอันนี้มีอยู่ที่22แผ่น22ตอนนะก็ไปเปิดฟังต่อได้นะจริงๆมีเยอะเลยนะมีปราสาทนครวัดนะอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำมีเมืองนครธมมีสะพานนาคราชประตูทิศใต้ปราสาทนาคพันปราสาทพระขันปราสาทนาคพันนี่ที่เขาเพิ่งบูรณะเพิ่มเติมนะพนมกุเลนนะกระบาลสเปียนกระบาลสเปียนนี่ที่มีอะไรนารายบรรทมศิลป์น่ะนะเนี่ยเขาคุยกันหรือว่าที่ผมชอบจริงผมชอบปราสาทตาแก้วนะสร้างยังไม่เสร็จแล้วก็ถูกฟ้าผ่ามันก็เลยไม่ค่อยมีสลักหินนูนต่ำแล้วมันก็จะเป็นอิฐมันเป็นหินน่ะนะยังเป็นแบบก้อนเป็นแท่งๆๆๆๆอยู่เลยนะครับอันนี้ผมก็ชอบปราสาทนี้นะคืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะชอบแบบโอ้โหสวยงามมีลายสลักหินนูนต่ำอันนี้มันดิบๆหน่อยดิบๆหน่อยนะก็มีเรื่องเล่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวไปฟังคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์กันต่อครับ
2: ยุคนั้นอาจจะนิยมแบบไม่อ้วนมากแต่ว่าสมัยบรรทายสีนี่จะอวบกว่านะอาจารย
3: ์คืออันนี้เนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นมันดูได้อาจจะในภาพรวมของแฟชั่นหรือมาตรฐานในเชิงของความงามด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณวีระดูให้ดีนะฮะทรงผมก็ไม่เหมือนนะฮะพวกทรงผมพวกท่ายืนพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนทีเดียวอาจจะมีลักษณะเฉพาะของเขาเองซึ่ง
2: แม้แต่พวกผ้าเพิ่อการผูกเพิ่งอะไรนี่ก็จะไม่เหมือนทั้งนั้น
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ใช่ครับนะฮะ
2: ครับผม
3: อันนี้เป็นข้อต่างของตัวนี้และผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขหรือลักษณะอันหนึ่งนะฮะที่มาสัมพันธ์กับชื่อที่รู้กันว่าบันทายสี
2: ครับผม
3: นะครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ปกติเนี่ยปราสาทอันนี้ถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราต้องเข้าทางตะวันออกทางเดียว
2: อาจารย์ลองทำเป็นคล้ายๆว่าวาดภาพเป็นผังให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมเพราะเอาว่าตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์สมมุติว่าเราลงจากรถละ
3: ครับ
2: เราเดินมาจากที่ตรงรถเนี่ยประมาณสัก5นาที
3: ครับ
2: ตอนนี้ประมาณสัก 8:40 นะอาจารย์นะ
3: ครับ
2: เรายืนอยู่ทางทิศตะวันออกทางเข้าของปราสาทแล้วเนี่ย
3: ครับ
2: อาจารย์ลองวาดภาพให้ดูว่าเราจะเห็นอะไรยังไงบ้าง
3: คือเมื่อมองเข้าไปในจากตรงคุปราด้านนอกเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
3: เข้าไปในตัวปราสาทเนี่ยนะครับให้นึกก่อนว่าปราสาทนี้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นนะฮะโดยกำแพงที่ทำเป็นกำแพงแรง
2: ครับ
3: นะแบ่งออกเป็น3ชั้นซึ่งก็เรายืนอยู่ตรงคูปะข้างนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำแพงชั้นนอกสุดนะฮะที่จะเดินเข้ามา
2: ครับ
3: ทีนี้พอการผ่านจากคูปะที่จะเดินเข้ามาเนี่ยให้นึกถึงว่ามันเป็นทางเดินยาวเหยียดนะฮะเป็นทางเดินยาวเหยียดพอสมควรรู้สึกจะประมาณ60กว่าเมตร
2: 60 70เมตร
3: นะฮะนะฮะเห็นจะได้นะฮะตอนที่เดินตามทางนี้เนี่ยผมอยากให้นึกถึงเปรียบเทียบคล้ายๆกับเมื่อเราขึ้นพนมรุ้งนะฮะเพราะว่ามันจะมีไอ้เสาที่รู้สึกเขาจะเรียกว่าเสานางเรียงหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่คร
3: ับ ซึ่งวางคู่ขนานไปโดยตลอดนะซึ่งบ้างก็ว่าเสาเนี่ยเขาจะเป็นของที่ตามประทีปโคมไฟหรือไงก็แล้วแต่นะอันนี้จะเป็นโครงสร้างในส่วนแรกเมื่อคุณวีระ

0: ค่อยเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีอาคารอยู่ทั้งสองด้านทางแนวเดินนะครับ
1: ขนานกับแนวเดิน
0: ขนานกับแนวเดินเนี่ยนะฮะจนเข้าไปถึงโคบระในส่วนที่สองซึ่งก็จะมีกำแพงอีกนะครับแล้วเราก็จึงจะผ่านช่วงตรงนั้นเข้าไป
1: คือว่ากำแพงมี3ชั้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีระเบียงล้อมรอบมันเป็นกำแพงล้อมรอบแล้วก็ต้องเดินผ่านซุ้มประตูที่เรียกว่าโคบระเข้าไปแต่ละชั้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: พอผ่านซุ้มประตูที่2ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบที่2เข้าไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นแนวสระน้ำนะฮะแนวสระน้ำแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็เดินผ่านตามทางที่มันจะตัดผ่านแนวสระน้ำซึ่งเป็นสระขนาดพอสมควรนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับองค์ proportion หรือองค์ประกอบโดยรวมของปราสาทเนี่ยเป
1: ็
0: นสิ่งที่แทนมหาสมุทรนะเหมือนกับแทนมหาสมุทรทั้ง4อะไรทำนองนี
1: ้ครับผม
0: จนกระทั่งเข้าไปถึงทางเข้าในสุดนะครับของตัวปราสาทชั้นในสุดซ
1: ึ่
0: งโคบระชั้นที่3
1: เ
0: ข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปถึงส่วนที่เป็นส่วนในของปราสาทเลยซึ่งก็จะมีองค์ประกอบทั้งอาคารโดยรอบนะฮะและตัวปรางซึ่งเป็นปรางหลักตั้งอยู่บนฐานเดียวกันมีปรางประธานแล้วก็ปราง
1: บริวาร2
0: บริวาร2
1: มี3ปรางตรงกลางนะอาจารย
0: ์
1: ชั้นในสุดจะมีองค์ปรางเนี่ย3
0: องค์
1: ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
0: ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
1: แล้วก็องค์กลางนี่จะเป็น
0: มีคล้ายๆมีมุกยื่นออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็เราปกติคือพอดีตอนที่เราไปเนี่ยเขาปิดแล้วตรงนี้
1: ใช่เรา
0: ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเห็น
1: เราไปช้า2ปีอาจารย
0: ์โอ้เหรอ2ปี
1: เขาปิดได้ประมาณ2ปีแล้วที่เป็นชั้นในสุดที่ห้ามเดินนะฮะแต่ว่ายังโชคดีว่าเรายังเดินฐานรอบนอกได้แล้วคราวนี้ว่าเนื่องจากว่าองค์ปราสาทนี่มันไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอมองเห็นนะถ้าเกิดว่าใครมันไม่ไกลจนคันนี้ที่เรียกมันจะใกล้ๆอ่ะแต่ก็ว่าห้ามไปแตะละตอนนี
0: ้
1: แล้วต่อไปผมเชื่อว่าชั้น2ก็ห้ามเข้าอีก
0: คงจะลำบากนะฮะดีไม่ดีเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็ทางด้านในสุดเนี่ยนะครับที
1: ่
0: เราบอกว่ามีปรางสามปรางเรียงกันอยู่เนี่ยนะฮะเยื้องขึ้นมาทางด้านหน้าทั้งสองด้านของปรางซึ่งเป็นปรางประธานเนี่ยจะมีอาคารสองอาคารเขาจะเรียกว่าเป็นไลบรารี
1: น
0: ะฮะถ้าเป็น
1: หอสมุดหอพระอภิธรรมเก็บหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับสองด้าน
1: ครับผม
0: อันนี้คือโครงสร้างโดยรวมคุณวีระคือพอเรามายืนอยู่ข้างหน้าสุดจริงแต่ให้จินตนาการไว้ว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: สถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันนะ
1: เรื่องการดูปราสาทเนี่ยอย่างน้อยๆนะอาจารย์คือต้องเข้าใจพอเข้าใจเรื่องเทวดาอินเดียสักระดับหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ถึงจะดูสนุกนะครับ
1: ครับคราวนี้อาจารย์มีอะไรเชิญเลยฮะ
0: คือที่อยากจะบอกเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเรารู้เรื่องเทพปกรณ์นำของแขกอยู
1: ่
0: นะฮะมันก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าไอ้ปราสาทที่เขาสร้างเนี่ยนะฮะเขามีความพยายามที่จะจำลองโลกของเทวดาเนี่ยนะฮะเอาลงมาไว้ในตัวปราสาทในยังไงเพราะว่าการที่เราจะเห็นรูปเคารพนั้นอยู่ตรงนั้นรูปแกะนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ย ม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นความบังเอิญน
1: ึ
0: กว่าไอ้ตรงนี้อะไรสวยก็ใส่เข้าไป
1: ใช
0: ่แต่มันมีความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราจำกันได้นะคุณวีระอ
1: ัน
0: แรกสุดเลยเนี่ยตรงโคบราแรกหน้าบันที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
1: เดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ฟังทราบนิดนึงว่าคำว่าหน้าบันเวลาเราพูดถึงเนี่ยให้นึกถึงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: มันคือหน้าจั่วของบ้านนะครับถ้าบ้านเนี่ยเราเรียกหน้าจั่วถ
1: ้
0: าศาสนสถานเนี่ยเราเรียกหน้าบา
1: ต
0: ร
1: คือมันเพราะว่าตรงประตูขึ้นไปนะฮะเป็นเสาสองเสา
0: ใช่
1: นะฮะอันนี้เรียกว่าเสาประตู
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีข้างบนเป็นคานวางทับอันนี้เราเรียกว่าทับหลัง
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ตรงนั้นจะเป็นที่รองเพื่อทำเป็นจั่วข้างบนไอ้จั่วข้างบนนี่เราเรียกว่าหน้าบันนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: จะได้นึกภาพบอกฮะ
0: ใช่นะครับท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ไอ้ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
1: อันแรกสุดเวลาเข้าไปที่ปราสาทบันทายสีเห็นอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมฮะจ๊ะ
0: เห็นก่อนเลย
1: เงยหน้าขึ้นไป
0: เงยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นความมหัศจรรย์ความสวยงามเนี่ยมีมากเลยของความอ่อนช้อยของการแกะหินเนี่ยนะฮะที่คุณวีระเองก็พูดว่ามันเป็นอย่างกับสามมิติเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหน้าของพระอินทร์เองเนี่ยซึ่งขนาดเนี่ยคงไม่ใหญ่ไปกว่าหัวแม่โป้งเท่าไหร่แต่แกะใบหน้าแกะอะไรเนี่ยเห็นตาเห็นจมูกเห็นปาก
1: ยิบเลยยิบ
0: ใช่ครับ
1: ละเอียดยิบเลย
0: ความประณีตมีถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: นี่พอเรามาดูเทพปกรณ์นำแขกเนี่ยเราก็รู้ว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นจะ

0: หนึ่งในจตุโลกบาล นะครับแล้วก็ท่านจะประทับอยู่ทิศตะวันออก
1: เป็นผู้ดูแลประตูสวรรค์ทางทิศตะวันออกพูดอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจได้ว่าพอเราเริ่มเข้ามาทางทิศตะวันออกตรงนี
1: ้
0: มันเราจึงเจอรูปเคารพนี้ก่อน
1: ม
0: าหรือรูปนี้ประทับอยู่ตรงหน้าบันก่อนนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าบันทายสีทั้งหมดเนี่ยคือแดนแห่งสวรรค์นะฮะทางที่จะเปิดเข้ามาทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเราเจอการ์เดียนหรือเราเจอผู้ที่เป็นคุ้มกันองครักษ์หรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: อันดับต้นเลยคือพระอินทร
1: ์พระอินทร์ที่ว่าเนี่ยมาในทรงช้างเอราวัณ
0: ทรงช้างเอราวัณนะครับ
1: งั้นเวลาเห็นใครขี่คอช้างสามเสียนเนี่ยให้สันนิษฐาน
0: สันนิษฐานไว้ก่อนได้
1: พระอินทร์แน่นอน
0: ใช่ครับนะครับ
1: ครับ
0: ครับทีนี้พอเราผ่านตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ทางเดินที่เราบอกว่าประมาณ60กว่าเมตรเนี่ยนะครับพอเข้ามาถึงสักประมาณกึ่งกลางของทางเนี่ยมองไป2ด้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอาคารอยู่ทั้ง2ด้านนะครับอาคารอยู่ทั้ง2ด้านหากแต่ว่าทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมีอาคารที่เป็นอาคารกลางแล้วก็มีอาคารแฝดอีก2ด้านเนี่ยประกบอยู
1: ่
0: แต่ในขณะที่ขวามือเนี่ยจะมีอาคารเดียวเท่านั้นนะฮะอาคารนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะคงเป็นที่เก็บรูปเคารพคงเป็นที่ทำกิจกรร
1: ม
0: ทางศาสนาอยู่ด้วยนะฮะทั้ง2ส่วนเลย
1: มีทางด้านขวามือกับซ้ายมือ
0: ทางด้านขวามือ
1: สมมติว่าให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าคุณผู้ฟังเข้าทางทิศตะวันออกนะฮะขวามือกับซ้ายมือใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: มันก็จะเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับทิศเหนือกับทิศใต
1: ้ครับ
0: ทิศเหนือก็จะอยู่ทางขวามือทิศใต้ก็จะอยู่ทางซ้ายนะครับนี่พอคุณวีระเดินมาถึงไอ้ตรงบริเวณที่มีอาคารสองข้างขนาบอยู่กับตัวทางเดินเนี่ยนะครับถ้าเราหักเลี้ยวออกไปทางด้านขวามือหรือขึ้นไปทางทิศเหนือนะฮะตัวอาคารหลายส่วนมันก็ปลักหักพังแต่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็คือส่วนที่มันเป็นทับหลังใช่ไหมครับ
1: เป็นทับหลังใช่
0: เป็นทับหลังนะฮะทีนี้ส่วนที่เป็นทับหลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปที่น่าสนใจรูปที่แปลกมากถ้าสมมติว่าคนไม่มีพื้นทางเทพปกรณำดูแล้วจะไม่เข้าใจโดยเด็ดขาด
1: มันอะไรของมันวะ
0: มันคือรูปอะไรของมันแน่นะฮะทั้งนี้เพราะว่าไอ้รูปที่แกะเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เต็มตัวรูปนะฮะมันเป็นแกะบางส่วนของต
1: ั
0: วละครในเรื่
1: อง
0: ที่เป็นเทพอยู่ในเทพปกรณำเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราจะดูให้ดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปของคล้ายๆกับเหมือนหน้าเหมือนหน้าการหน้าสิงเนี่ยนะฮะแลบลิ้นออกมานะฮะครึ่งตัวมีอยู่ครึ่งตัว
1: มีอยู่ครึ่งตัว
0: นะฮะแล้วทับอยู่อีกครึ่งตัวของคนอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับหน้ากับหัวกับล่าง
1: เราต้องอย่างนี้อาจารย์เราต้องหันหัวลงพื้นนะแล้วก็มองให้มันแนวเดียวกับมันเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นยักษ์นะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ครับฮะเพราะว่ามองไปเนี่ยก็ถ้ามองผิวเผินก็คล้ายๆเป็นกษัตริย์แต่ความจริงเป็นยักษ
1: ์
0: นะฮะเป็นยักษ์มันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่า
1: ทับกันอยู
0: ่ภาพหัวสิงนะฮะแล้วก็มีมือมีอะไรมาดูคล้ายหน้าการแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะทับอยู่นะและมือเนี่ยเกาะอยู่บนอกของยักษ์ตัวหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะดูให้ดีเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆประหนึ่งกับว่านั่งทับแล้วก็เอามือเนี่ยจับอกยักษ์ตัวนั้นไว
1: ้
0: นะครับ
1: คราวนี้ถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องเลยนะพวกไม่รู้เรื่องดูก็เฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ยเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนะแต่พอเอิญแต่พอเอิญเรารู้เรื่อง
0: ใช่ใช่พอเอิญเรารู้เรื่อง
1: พอเอิญเรารู้เรื่อง
0: ฮะคุณเวลาครับ อันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือรูปอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นั่นเองนะฮะเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์เขาเรียกว่านรสิงหวตาร
1: นรสิงหวตารคืออวตารมาเป็นมนุษย์
0: มาเป็น
1: มนุษย์หน้าสิง
0: สิง
1: มนุษย
0: ์สิง
1: มนุษย์สิงมนุษย์ส
0: ิงเป็นมนุษย์สิงนะครับทีนี้การอวตารของพระนารายณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นการอวตารมาเพื่อปราบยุคเข็นนั่นเองนะฮะยุคเข็นปกติเนี่ยก็มักจะมีตัวผู้ร้ายเกิดขึ้นนะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับเทวดาผู้คนต่างๆพระนารายณ์นั้นก็จะต้องลงมาเกิดนะฮะเพื่อที่จะปราบภัยร้ายนั้น
1: เราเรียกว่านารายณ์อวตาร
0: เราเรียกว่านารายณ์อวตาร
1: ซึ่งมีทั้งหมด10
0: ปาง
1: สิบปางแต่ปางที่เด็ดๆเนี่ยจะเป็นปางที่8

0: คือมาเป็นพระราม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปางที่9ใช่ไหมจ๊ะเอ้ยปางที่8หรือปางที่9ผมไม่แน่ใจแถวๆเนี่ย8 9เนี่ยจะเป็นพระกฤษณะอันนึงกับพระนาราย
1: ณ์ปางที่8ครับ
0: ปางที่8พระกฤษณะ
1: พระกฤษณะ
0: แล้วปางที่9นี่เป็น
1: พระนารายณ
0: ์เป็นเดี๋ยวได้จ๊ะ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ปางที่9นี่จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: อ๋อเหรอฮะ
0: 7 8นี่จะเป็นพระรามกับอีกอันนึงก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่เป็นพระกฤษณะ
1: พระกฤษณะ
0: ก็คือรามเกียรติ์กับมหาภารตะแต่นั้นไว้ทีหลังเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลัง
1: แต่ว่า
0: เอาเฉพาะนรสิงห์อวตารเนี่ย
1: ครับอันนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะไอ้รูปยักษ์ที่กำลังถูกฉีกอกอยู่เนี่ยนะฮะไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าหิรันยากษะหิรันยากษะยักษ์นะครับหรือพญายักษ์หิรันยากษะผมอาจจะจำผิดชื่อแต่ผมต้องขอโทษ
0: ไม่เป็นไรถูกแล้วฮะถูกแล้วถูกแล้วหิรันยากะถูกแล้วฮะถูกแล้วฮะอาจารย์ถูกแล้ว
1: ฮะไม่ใช่หิรันยากะสิบปุก
0: หิรันยากะ
1: สิบปุก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: คือเรื่องมันคล้ายๆประมาณนี้ฮะ
0: วัน
1: เวลาคือว่าไอ้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยที่ถูกฉีกออกเนี่ยนะมันเป็นน้องของยักษ์อีกตัวนึงมันมีเรื่องผัวพันมันเป็นน้องของยักษ์อีกตัวไอ้ยักษ์ที่เป็นพี่มันเนี่ยนะฮะชื่อฮิรันตยักษ์พูดง่าย
0: ๆ
1: อิตาฮิรันตยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่ได้พรมาแล้วมันมีอำนาจมากเลยนั้นอันนี้ผู้พี
0: ่
1: แล้ววันดีคืนดีมันนึกยังไงรู้ไหมคุณวี
0: ระ
1: ไม่รู้จะอะไรทำมันม้วนแผ่นดินมันม้วนแผ่นดินหมดเลยอย่างกับเป็นเสือเนี่ยหนีบจักรแลนะฮะเดือดร้อนถึงพระนารายณ์นะฮะต้องแปลงลงมาเป็น
0: ไม่ถ้ามันม้วนแผ่นดินเนี่ยคนที่อยู่แผ่นดินเนี่ยต้องเสร็จหมดใช่ไหมจ๊ะ
1: ก็เสร็จ
0: เดือดร้อนดิ
1: เดือดร้อนมาก
0: ต้องขอพระนารายณ์มาช่วย
1: พระนารายณ์ก็เลยแปลงมาเป็นหมูป่าเป็นหมูป่านะฮะไม่รู้เขี้ยวตันหรือเปล่าแต่ขวิดซะไอ้เจ้านี่ตายนะนี่เพราะไอ้ผลจากการตายของพ่อคนนี้เนี่ยจึงทำให้อิตาน้องชายที่ชื่อว่าฮิรันยักษ์สิปุกซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยนะฮะมีความหมายว่าเป็นยักษ์ที่มีเครื่องแต่งกายเป็นสีทองพวกขึ้นมาเป็นใหญ่แทนนะพอพวกขึ้นมาเป็นใหญ่แทนแล้วเนี่ยนะฮะพวกก็กระทำกำเริบนะครับพวกหยาบช้าต่างๆพวกเทวดาทั้งคนทั้งไรในสามโลกนี่เดือดร้อนหมดทีนี้ไอ้ความเดือดร้อนมันมากไปกว่านี้คุณวีระเพราะว่าไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยนะฮะได้พรจากพระพรหม
0: เว
1: ลานะฮะพระพรหมเนี่ยนะฮะท่านจะให้เรื่อยนะฮะท่านใจด
0: ีใครขอก็ให้เรื่อย
1: ท่านให้เรื่อย
0: ไอ้นี่อาจจะตอนก่อนนี่อาจจะแค่บำเพ็ญตบะทำสมาธิจนเรียกว่าพระพรหมต้องมาอ้าวอยากได้อะไรให้ไป
1: ใจนะเห็นใจก็ให้ก็ให้คือว่าไอ้เจ้าตัวนี้ฉลาดมากเลยพวกก็ขอทันทีว่า1อย่าให้ตายนะด้วยฝีมือมนุษย์หรือเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานเพราะงั้นในโลกนี้มันก็มีอยู่3อย่างครับนะคุณวีระคือมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานถ้าไอ้3สิ่งนี้ฆ่าไม่ได้ก็ไม่มีใครฆ่าได้เห็นไหมฮะแต่พวกยังกลัวมากไปกว่านั้นเลยขอบอกว่าอย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆทั้งสิ้น
0: โอ้โห
1: นะฮะมากไปกว่านั้นบอกว่าขออย่าให้ตายในกลางวันและขออย่าให้ตายในกลางคืน
0: โ
1: อ้นะแล้วยังกลัวมากไปกว่านั้นอีกเลยบอกว่าขออย่าให้ตายในเรือนและอย่าให้ตายในนอกเรือนคือถ้าลากมันไปฆ่านอกเรือนมันไม่ตายฆ่ามันในเรือนก็ไม่ตายนะฮะพระพรหมให้เนี่ยคือเท่าที่ขอมาทั้งหมดเนี่ยนะให้หมดเลยนะฮะ
0: อันนี้พอมันมีอิทธิฤทธิ์แบบนี้แล้วมันไม่ตายมันก็ลุยแหลก
1: มันก็ลุยแหลกเพราะว่ามันก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็ฆ่าไม่ได้อยู่แล้ว
0: นะฮะ
1: ปรากฏว่าพระนารายณ์เนี่ยนะฮะท่านเลยแปลงตัวเป็นนรสิงห
2: ์หมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้นะก็ยังเป็นลองวีคเอนด์อยู่นะครับเป็นวันหยุดนะครับตะเลิกวันอาสาฬหบูชาจะมีอะไรมาฝากผมบอกเลยพรุ่งนี้ทีเด็ดนะพรุ่งนี้ทีเด็ดใครที่พลาดพรุ่งนี้นะจะต้องเสียใจ ผมยังสองจิตสองใจนะว่าจะเปิดต่อหรือเปล่าสำหรับ เรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรหรือว่าอาจจะเอาเทปชุดพิเศษสุดจริงๆที่ผมต้องบอกว่าต้องขออนุญาตอะว่าอันนี้ขอได้ไหมเอาสักนิดนึงมาเปิดให้ฟังหลายคนบอกว่าอยากให้เปิดให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนเดี๋ยวขอปรึกษาหารือกับคุณวีระสักครู่นะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังวันพรุ่งนี้

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบCozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มๆค่ะวันอังคารก็จะเป็นช่วงคุยแบบนิรุธมาชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามร่วมกันคิดแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบนะคะในประเด็นหลายๆอย่างที่คุณอาจจะลืมคิดหรือเรามาร่วมช่วยกันคิดสื่อสารได้ทุกช่องทางค่ะทั้ง LINE Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ Thinking Radio ค่ะตอนนี้คุณนิรุธพร้อมที่จะมาคุยแบบนิรุธแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นิงครับ
3: เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านครับสวัสดี 96.5 และสวัสดีครับพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ทางวิทยุสมทก็ได้ถ่ายทอดพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงไปแล้วนะคะพี่หนิงค่ะก
3: ็ดูทั้งวันดูทั้งวันครับตั้งแต่เช้าทุกจังหวัดแล้วตั้งแต่เช้ามีตักบาตรที่สนามหลวงนะครับ
2: ผู้ว่าด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ใช่ครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ดูจนกระทั่งถึงเมื่อตอนสักทุ่มกว่าๆก็เริ่มมีพิธีที่คนจัดพิธีท้องสนามหลวงนายกก็มาจุดเทียนเมื่อตอนสักสองทุ่มครึ่งแล้วก็เพิ่งเสร็จพิธีพระสงฆ์นิกรก็ดีใจกันนะครับทุกๆคนถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศรวมถึงชาวต่างประเทศที่อยู่ที่ประเทศไทยหรือแวะเวียนมาเที่ยวก็ได้เห็นในภาพก็ถือพวงมาลัยไปในที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยนะครับก็เห็นภาพแล้วก็น่าชื่นใจนะครับที่ทุกๆคนในโลกนี้ได้ถวายสักการะแล้วก็เข้ามาร่วมกันในวันอันเป็นมงคลเช่นนี้เห็นแล้วก็ประทับใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยการดูกระหม่อมขอเดชะอีกสักครั้งหนึ่งครับพี่เก่งครับมีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องราวในอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาอยากจะพูดเรื่องนึงให้มันยาวๆแต่ว่าด้วยเวลาเรามีน้อยมันก็เลยเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเก่าก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกภายในระหว่างกลางของอาทิตย์ระหว่างกลางของอาทิตย์ก็มีเรื่องของเด็กตายเด็กได้ห้าวันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเสียชีวิต
3: ในห้อง ICU ที่เราไม่ได้พูดหรอกว่าถ้าหากว่าเด็กไม่ได้เสียชีวิตมันก็ไม่มีเรื่องไง
2: ใช่ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติเขาก็ยังจะทำกันอยู่เหมือนเดิมไงคะคือ

0: และเราก็ไม่มีวันรู้เลยว่าในห้อง ICU สามารถจัดเลี้ยงกินข้าวได้แม้จะมีม่านใสๆกั้นอยู่เราไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีความรู้เลยว่าโรงพยาบาลโดยเฉพาะห้อง ICU สามารถเปลี่ยนเป็นห้องรับทานอาหารกันได้พี่เก่งเคยรู้ไหมเคยคิดไหม
1: รับรู้แต่ว่า ICU ต้องเป็นห้องปลอดเชื้อทุกคนต้องเข้าไปแบบอยู่ในห้อง
0: เขาก็มีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของหมอเขานะครับว่าห้อง ICU มิได้หมายความถึงห้องปลอดเชื้อห้องปลอดเชื้อคือห้องผ่าตัดนั่นเขาก็มามุมนี้อีกแต่ว่าห้อง ICU คือห้องที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเรียกว่าผู้แบบชาวบ้านอาการหนักๆอ่ะคือปลอดเชื้อไม่ปลอดเชื้อเราก็ต้องระวังไม่ให้เชื้อเข้าไปติดแต่ว่าเขาก็อ้างอีกว่าถ้าเกิดเด็กอยู่ในตู้ก็ขับติดไม่ได้นอกจากจะสัมผัสเราไม่มาเถียงกันเรื่องนี้ไม่เถียงกันเลยเรื่องนี้เด็กเสียชีวิตไปแล้วถ้าเด็กไม่เสียชีวิตก็ไม่มีอะไรแต่คำถามที่เราอยากจะถามว่าคุณสามารถจัดกินข้าวเลี้ยงส่งต้อนรับคนใหม่ในห้อง ICU นี้ได้หรือมีการมอบดอกไม้อะไรกันด้วยได้หรือมีพนักงานเสิร์ฟเข้ามาเปิดห้องเข้าออกนี้ได้หรือคำถามอยู่แค่นี้ที่ประชาชนต้องการทราบแล้วก็ไม่ต้องมาทัวร์ลงไม่ต้องมาไปเถียงทะเลาะอะไรกันอีกโดยเฉพาะบางคนก็อยู่คนละโรงพยาบาลก็บอกอีกหน่อยต่อมาอย่ามาป่วยก็แล้วกันนะถ้าป่วยแล้วก็อย่ามาโรงพยาบาลฉันก็แล้วกันก็ทำไมจะต้องให้มันเป็นเรื่องแบบนั้น
1: อ้าวก็แค่ตอบว่าจัดได้หรือจัดไม่ได้ครั้งหน้า
0: เท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ต้องมาต่อว่าเสียงว่าพอไม่สบายก็เห็นมาที่โรงพยาบาลกันทั้งนั้นน่ะก็เพราะว่าเขาจนไงครับถ้าผมจะเถียงพวกคุณพยาบาลที่คุณมาเถียงว่าพอผลสุดท้ายแล้วพวกที่ไม่สบายก็ต้องมาโรงพยาบาลถ้าเขามีตังค์เขาไม่มาโรงพยาบาลคุณหรอกเขาไปโรงพยาบาลเอกชนกันหมดแล้ว
1: ถ้ามีทางเลือกได
0: ้ถูกที่คนจนมีทางเลือกเหรอครับแม้กระทั่ง12ล้านคนนี่ก็ยังถูกตัดออกไปเลยตัดออกไป3ล้านกว่าทีนี้เราหยุดตรงนั้นเลยดีกว่าว่าเราต้องการจะรู้ว่าจัดได้ใช่ไหมถ้าจัดได้เราก็จะได้รู้ว่าเขาจัดได้เพราะว่าเชื้อมันไม่ติดเพราะเขามีตู้เด็กอยู่ในตู้แล้วปิดสนิทแล้วก็หายใจจากออกซิเจนตู้ไม่ได้เปิดยากใครก็เปิดไม่ได้ก็จบไงเราต้องการว่าจัดได้ค่ะกินอาหารเลี้ยงนี้บุฟเฟ่ห้าหกอย่างได้ค่ะพนักงานเดินถอดรองเท้าเดินเข้ามาเปิดห้องเปิดอะไรได้
1: ค่ะ
0: หรืออาจจะมีผู้ป่วยคือเด็กป่วย5วันนั้นอยู่แค่เด็กคนเดียวก็ได้เพราะเรามีตารางนี้ก็เขียนไว้ว่าห้องปลอดเชื้อแต่ตรงนั้นไม่ได้บอกว่าห้องผ่าตัดก็อยู่ใน ICU ตามแผนผังพี่เก่งลงไปเซิร์ชกับย้อนหลังไปดูว่ามันจะมีตารางสี่เหลี่ยมอยู่ตรงข้ามกับม่านเยื้องๆมาทางซ้ายมือหน่อยก็จะเขียนว่าห้องปลอดเชื้อแล้วเขาก็มาตะแบงว่าห้องปลอดเชื้อหมายถึงห้องผ่าตัดก็เลยไม่เข้าใจห้องปลอดเชื้อปลอดเชื้อบางทีไม่ใช่ห้องผ่าตัดก็จะเป็นห้องสุญญากาศที่เขาไม่ต้องการให้เชื้อเลือดกระจายออกไปก็ได
1: ้
0: มันไม่หมายถึงห้องผ่าตัดเสมอไปซะทั้งหมดหรอกห้องสุญญากาศก็มีห้องควบคุมเชื้อไม่ให้รอดไปก็มีห้องฆ่าเชื้อก็มีเพราะว่าเป็นผู้ป่วยเรียกว่าทางเดินหายใจติดต่อหรือว่าโรคที่ติดต่อได้ทางไอทางเดินหายใจทางอะไรพวกนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็เถียงชู้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในตู้ปิดสนิทค่ะจบเราไม่เถียงตรงนั้นทั้งหมดถ้าเผื่อเด็กไม่ตายก็จบก็ไม่มีเรื่องตอนนี้เด็กตายไปแล้วก็ยังจบไปอีกแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบแล้วโดยเฉพาะนางพยาบาลอีกโรงพยาบาลไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงว่าพอเจ็บแล้วก็มาที่โรงพยาบาลก็เขาจะไปที่ไหนอ่ะเขาป่วยอ่ะเขาก็ป่วยแล้วพอป่วยไปโรงพยาบาลแล้วคุณต้องมาจัดเลี้ยงให้เขาตายหรือไงมันก็ไม่ใช่อีกแล้วคุณพยาบาลมันไม่ใช่เขาต้องการถามว่าเมื่อแยกกันออกคนที่เขาป่วยขั้นวิกฤตแบบนั้นคุณไม่ควรเอาอาหารเขาไปกินแต่นี่เป็นเด็กก็อยู่ในตู้ก็ไม่เชื้อก็ไม่เข้าไปได้อาจจะต้องสัมผัสถึงจะติดเชื้ออันนั้นก็จบกันไปทั้งหมดแล้วก็ยังสงสัยอยู่ถ้าคุณบอกว่าได้สักก็จะได้จบไงไม่ได้ผิดกฎข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นว่าห้อง ICU จัดได้อีกหน่อยต่อไปคนเข้าไปเยี่ยมลูกก็เอาขนมเอาอะไรไปให้ลูกกินในห้อง ICU เอาข้าวไปป้อนกันในห้อง ICU ได้ไหมก็ไม่ได้พ่อแม่ก็จะเข้าไปเยี่ยมเขายังบอกว่านี้เข้าไม่ได้

0: สาธารณสุขจังหวัดอาจจะแบบรู้กันหรือว่าเตรียมกันว่าอาจจะต้องลงโทษเธอนะตัดเงินเดือนเธออย่างนี้อย่างนี้นะในฐานะที่ว่าอันนี้มันผิดกฎนะเข้าไปไม่ได้ก็เท่านั้นเองแล้วคุณก็ออกมาขอโทษประชาชนว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีห้องซะจริงจริง
1: ค่ะ
0: มันก็ยังพอฟังได้เพราะถ้าให้ผมคิดนะโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ในอำเภอหรืออยู่นี่ไม่รู้เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่จังหวัดหรอกนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าเป็นโรงพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแล้วก็ห้องผู้อำนวยการก็คงจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่จะไปกินกัน 7-8 คนหรือยังไม่ได
1: ้
0: เพราะเขามีการส่งเจ้าหน้าที่เก่าเนี่ยย้ายแล้วก็ต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่อย่างน้อยก็ต้องมี 7-8 คนแหละแล้วถ้าว่าจะไปนั่งกินหน้านี้มันก็หน้าร้อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้องแอร์ตรงไหนก็ค่อนข้างจะลำบากไม่ค่อยมีติดแอร์กันหรอกครับเพราะว่าเขาประหยัดรายจ่ายพี่เจง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแอร์เนี่ยติดได้แต่ว่าค่าไฟเนี่ยมันกินไปตลอดปีกินทุกเดือนแล้วโรงพยาบาลจะต้องจ่ายมันก็เป็นหนี้ของรัฐที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยว่าอาจจะมีห้องทำงานของผอ.หรือว่าห้องทำงานนิดหน่อยที่มันไม่เหมาะไว้เลยจัดเลี้ยงแล้วห้องจัดเลี้ยงก็ไม่มีนะโรงพยาบาลจะมีห้องจัดเลี้ยงได้ยังไงก็จะมีห้องทานข้าวเฉยๆผอ.อาจจะนั่งทานข้าวในอยู่ในห้องของตัวเองได้หรือว่าหมอที่ตรวจก็มีห้องตรวจเล็กๆอาจจะนั่งกินที่ห้องตรวจได้ข้าวจานเดียวอาหารจานเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้มีคนไข้อะไรอยู่เพราะคนไข้ไม่ได้เข้ามานั่งตรวจด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ผมเคยไปโรงพยาบาลของเอกชนด้วยซ้ำหมอก็โทรสั่งอาหารมาอยู่ในห้องที่หมอตรวจป่าหูคอจมูกนี่แหละหมอก็โทรไปบอกเอาวันนี้เนี่ยจะเข้าพรรษาแล้วขอมังสวิรัติมา 5-6 ที่เดี๋ยวมีเพื่อนมากินด้วยกันที่ห้องตรวจคนไข้ที่หมอมีห้องอยู่เขาก็มานั่งกินกันตรงนี้แต่ว่านั่นไม่ใช่ ICU
1: และก็ไม่มีผู้ป่วยภาวะวิกฤต
0: ไม่มีก็ผมก็เพราะว่าผมก็เข้าไปนั่งนั่นแล้วคุณหมอก็โทรสั่งว่าขอเป็นมังสวิรัติขอเป็นเจเพราะว่าที่เข้าพรรษาแล้วแล้วประเดี๋ยวเดียวหมอก็มาส่องจมูกส่องปากส่องคอผมก็15นาทีผมก็ออกไปหมอก็นั่งกินข้าวไงก็ไม่มีคนไข้แล้วไง
1: แต่ถ้าพี่หนิงกลับบ้านไปหรือพี่หนิงเสียชีวิตอยู่ในห้องหมอนั่นก็อีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมเป็นเรื่องเลยถ้าพี่หนิง
0: เพราะว่ามันไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะว่ามันไม่ใช่ ICUICU คือผู้ป่วยวิกฤต
1: ใช
0: ้คำว่าผู้ป่วยวิกฤตไม่ต้องปลอดเชื้อก็ได้แต่ว่าวิกฤตเสียงจิ้งจกร้องตุ๊กแกร้องหน่อยเขาอาจจะตายก็ได้เสียงฟ้าผ่าเปี้ยงมาเขาอาจจะตกใจช็อกตายก็ได้เพราะเขาวิกฤตเขาวิกฤตเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเด็กไปอยู่ในตู้เราตัดไปเอาพิสูจน์แล้วก็เอาติดเชื้อเองโน่นนี่นั่นเพราะว่าเด็กไม่แข็งแรงเขาก็มีเหตุผลของหมอทางวิทยาศาสตร์เขาไม่เป็นไรแต่เราอยากรู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วคุณสามารถจัดกินข้าวหรือกินเลี้ยงกันในห้อง ICU ซึ่งคุณจะส่งแล้วก็รับคนใหม่และส่งคนเก่าเนี่ยทำไมคุณไม่ไปจัดที่ห้องอาหารหรือตรงไหนห้องอาหารหน้าโรงพยาบาลที่เขามีแอร์ก็ได้ไหมที่เขียนเดินออกไปใช่ไหม
1: เขากลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่จะไม่ได้ร่วมก็เลยเป็นห่วง
0: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีไม่กี่คนเขาถึงได้ไม่จัดในห้องของเขาเขาจัดในห้องของเขามีเจ้าหน้าที่เดินกวาดไข่ต้องเรียกคนนั้นเชิญคนนี้มามันจะยุ่งวุ่นวายมากเพราะว่ามันแค่คนกลุ่มน้อยแค่คนกลุ่มน้อยก็กากบาทไปที่คนไหนชื่อคนไหนแล้วก็เชิญออกไปร้านอาหารตรงไหนที่มันอยู่ข้างโรงพยาบาลนะที่มีห้องแอร์คุณก็ไปนั่งกินกันตรงนั้นเสร็จแล้วเขากลับมามันก็ไม่ต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องมาถูกจับผิดอะไรแบบอย่างนี้แล้วก็ทำให้สังคมมันปนเปื้อนในสมองไปแล้วเป็นความคิดที่ไม่ดีที่อคติต่อโรงพยาบาลของคุณต่อไปเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่มีการบอกว่ากฎของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลห้ามกินข้าวหรือจัดเลี้ยงในไอซียูเขายังมีพูดหรอเรากินข้าวกินเลี้ยงกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีไมโครโฟนนะคะฟังเขาพูดอีกสิ
1: เขาบอกว่าคณะกรรมการถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อมาสอบสวนรายละเอียดนี้แล้วก็มีการฟันธงว่าพฤติกรรมเลี้ยงโต๊ะจีนั้นเน้นคำว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอันนี้มันเป็นแค่คำว่าไม่เหมาะสม
0: มันผิดกฎอยู่แล้วไม่เหมาะสมก็คือทำให้มันเบา

0: ไงคุณก็ตรวจกันเองไงมันยังไงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็คือต้องผิดกฎอะไรมันทุกแห่งทุกอย่างของสังคมมันต้องมีกฎอยู่ไง
1: ค่ะ
0: คุณดื่มแล้วคุณไปขับรถก็ไม่เหมาะสมไงไม่เหมาะสมแต่ว่าพอเป็นของสังคมแล้วคุณเท่ากับคุณเอาอาวุธไปฆ่าเขาอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบรุนแรงว่าคุณจะต้องติดคุกแล้วคุณเพราะรถนั่นคืออาวุธไงแล้วคุณไม่สามารถบังคับอาวุธคุณได
1: ้
0: คุณให้อาวุธนั้นมันลั่นไปโดนคนอื่นขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณไปทับเขาตายคุณไปชนเขาตายพุ่งเข้าไปในร้านมันทำให้เขาเสียอนาคตคุณเองก็เสียอนาคตเพราะนั้นแล้วอันนั้นมาเป็นกฎของสังคมก็ต้องตั้งกฎหมายอันนี้มันเหมือนเป็นกฎของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลอาจจะถ้าหากเป็นพี่เก่งหรือผมเข้าไปแล้วเปิดเอาก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟไปนั่งกินในห้องไอซียูเราจะถูกจับติดคุกกันไหมเราสองคนแน่นอนเพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เราเข้าไปทำอะไรโดยพลักการไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนั้นก็ยังบอกว่าพอเจ็บแล้วไม่ต้องมานะ
1: จริงๆถ้ากรรมการสอบสวนทางวินัยและข้อเท็จจริงเนี่ยบอกว่าจะสรุปผลชี้แจงภายในวันที่31กรกฎาคมก็คือวันศุกร์ค่ะพี่หนิงค่ะมันแล้วระหว่างทางเนี้ยล่ะคือจะมีใครมาแสดงความขอโทษคำขอโทษหรือว่าทำอะไรให้มันเยียวยาจิตใจพ่อแม่ที่เสียลูกไหมคะพี่หนิงหรือว่าปล่อยไปแบบนี้
0: เขาก็หัวเราะกันเนี่ยว่าเขาจะมาเยียวยาเรื่องอะไรก็ลูกคุณคลอดออกมาก่อนกำหนดคุณเอา30กว่าอาทิตย์เองไม่30กว่าใช่30กว่าอาทิตย์เองยังไม่ถึงกำหนดคลอดแล้วก็น้ำหนักตัวคุณแม่เป็นโรคประจำตัวมีโน่นมีนี่น้ำหนักตัวของเด็กใน 4,000 กว่าซึ่งอ้วนมากๆนะน้ำหนักมากๆ มากเลยนะพี่เก่ง
1: ใช่ๆปกติเขาก็จะ 2,900 3,000
0: 2,900 3,000 นี่ก็อ้วนตุ๊กตาออกมาแล้วนี่ 4,500 ก็แสดงว่าเด็กกับค่อนข้างผิดปกติอันนี้เราเข้าใจได้เราไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ว่าคุณรักษาผิดอะไรไม่เกี่ยวคุณให้การความรักษาอย่างดีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าคุณจับไปแล้วคุณกินเสร็จแล้วเด็กก็ไม่เป็นอะไรอยู่พ่อแม่เขาก็ไม่มาร้องออกสื่อแม่มีอะไรไม่มีใครเดือดร้อนอะไรทั้งหมดมันก็จบคุณก็ยังทำอยู่ต่อไปหรือเปล่า
1: แล้วทางออกอะคะพี่หนิงขามีคนเสนอว่าให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกห้อง ICU มันใช่การแก้ปัญหาไหมคะคุณปลายเหตุเป็นไหมพ
0: ี่
1: หน
0: ิ
1: ง
0: มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยมันตั้งกล้องวงจรปิดเรื่องอะไรมันไม่แก้ปัญหาเลยมันอยู่ที่กฎหมายที่ถูกใช้บังคับเนี่ยแล้วมีกฎหมายมากมายมหาศาลอยู่ในประเทศนี้เลยมากกว่าหลายๆประเทศในโลกใบนี้เลยนะเรามีกฎหมายเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ปรับปรับตัวกฎหมายอยู่นะแต่ไม่ในเชิงปฏิบัติแล้วไม่เคยนำออกมาใช้และโดยเฉพาะว่าในกลุ่มของพวกเดียวกันอย่างนี้ถือว่าคอร์รัปชันอีกแบบหนึ่งเป็นแบบติดสินบนอีกแบบหนึ่งใช่เพื่อพวกพ้องหรือว่าเป็นระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์ต่อพวกพ้องซึ่งอยู่ในงานแขนงเดียวกันแต่จะเป็นศัตรูอคติต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในงานแขนงอื่นซึ่งอาจจะมองว่าต่ำต้อยกว่าแขนงของตัวเองตัวนั้นก็จะถูกกดลงไปอย่างเช่นผู้ป่วยอย่างเงี้ยผู้ป่วยเดินเข้ามาในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยคุณจะถูกมองไป 70% แล้วพวกนี้พวกคนจน
1: โอ้เขาคงไม่มองแบบนั้นทุกคนมั้งคะพี่หนิงคะอาจจะมีคนดีๆ
0: ถ้าเขาไม่มองแบบนั้นเขาคงจะไม่พูดแบบนั้นว่าพอป่วยแล้วก็คุณก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณไม่มีทางไปเขาจะพูดแบบนั้นมันก็ดูไม่สุภาพไปหน่อยเพราะพวกเราเนี่ยเราไม่มีทางไปจริงๆพี่เก่งอย่างผมเนี่ย
1: ใช
0: ่ผมไปโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่าเงินที่ผมเก็บมาผมไม่รู้ว่าผมตายพรุ่งนี้แต่ถ้าผมรู้ตายพรุ่งนี้ผมไปเลยแต่นี่ผมไม่รู้ว่าผมตายพรุ่งนี้ไงผมก็ต้องเก็บเงินเอาไว
1: ้
0: เพื่อที่ว่าจะดูแลรักษาปัจจุบันผมก็ไปโรงพยาบาลของรัฐนะครับ
1: ค่ะอันนี้
0: ก็เหม
1: ือ
0: นโรงพยาบาลนั่นพูดผมไม่สบายคุณก็ต้องมาโรงพยาบาลก็ใช่ผมก็มาโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าผมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาจากพวกคุณเพราะว่าผมก็ได้ออกเงินช่วยเหลือพวกคุณในการศึกษาในการสร้างโรงพยาบาลในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ช่วงเราทุกคนในประเทศไทยนี่ก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลกันทุกคนอยู่แล้วช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วคุณมีทุนในการศึกษาคุณมีทุนในการเรียนพยาบาลแล้วพอคุณจบออกมาคุณก็มาใช้ทุนบ้างคุณไม่รักษาบ้างคุณลาออกบ้างอันนั้นเข้าใจได้งานมันหนักงานมันเยอะแพทย์ลาออกกันเยอะเข้าใจพยาบาลเหนื่อยพยาบาลทุกอย่างหิวเหิวเข้าใจได้แต่กฎก็ต้องเป็นกฎไงไม่มีใครว่าอะไรไม่ได้ว่าพวกคุณไม่ดีเลยว่ากฎมันมีไหมคุณทำตามกฎหมายไหมหรือว่ากฎมันไม่ได้อาจเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นกฎข้อบังคับของโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไหมถ้าคุณก็แก้มาเลยช่วยพวกพ้องคุณว่าโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยเรามีกฎไม่มีกฎหมายหรือไม่มีกฎข้อบังคับว่าห้ามนำอาหารเข้ามากินไอซียูคุณก็รอดตัวไปไงก็ไม่เป็นไรยังไงแต่ถ้าบอกว่ามันมีกฎข้อบังคับห้ามนำอาหารเพราะฉะนั้นแล้วผอ.รองผอ.หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่เลี้ยงวันนั้นถูกตัดเงินเดือน 50% ไปเป็นระยะเวลา3เดือนเป็นการทำโทษแล้วจบนี่ถือว่ากฎหมายเริ่มใช้ปฏิบัติต่อผู้ที่กระทำความผิดต่อกฎข้อบังคับครับจะได้หลับจำมาเพราะว่าคุณติดกล้องไป18ตัวก็เสียหมดทั้ง18ตัวก็เป็นอยู่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาช่วยพวกเขาอยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเสียเงินเสียอะไรกันไปเยอะแยะหมดเลยมีอยู่ในบินค่าลงกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดแต่พอไปเอาไปจริงๆเป็นกล้องวงจรปิดแบบตัวหลอกครับอ้าวไม่ใช่ตัวจริงอีกแบบเนี่ยกทม.เนี่ยติดกันเยอะแยะเลยพี่เก่ง
2: ใช่
0: มีตัวหลอกตัวโจ๊กเกอร์อยู่บานเบิดเหมือนกัน
1: ขนาด
0: ตัวที่ทำงานจริงๆ
1: สำคัญ
0: มี
1: หน่วยราชการยังกล้องวงจรปิดเสียเลยใช่ไหมคะในสถาน
0: ก็เสียบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าใช้การไม่ได้ก็คือติดหลอกแบบถูกๆแล้วมาติดอ่ะแล้วก็หลอกให้กลัวคนจะได้ไม่ทำอ่ะเหมือนกับหมาจิ้งจอกลูกแกะอย่างเงี้ยจะได้ไม่กล้าทำ
3: คู
0: ่ไม่กล้าทำให้น้ำคุณเดี๋ยวหมาจิ้งจอกมันจะปบกินลูกกินแม่กินอะไรไป
2: อ
0: ีกนี่ก็เลยทำให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเดือนนี้ก่อนจะพ้นเดือนนี้ก็เริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเริ่มกำลังคิดแล้วว่าเราจะลดทอนบุคลากรทางรัฐให้เหลือน้อยลงไปดีไหม
2: ค่ะ
0: อายุ40แล้วให้ออกเลยดีไหมพี่เก่งเชื่อไหมครับว่าประชากรของประเทศไทยมีอยู่60กว่าล้านคนเรามีข้าราชการที่กินเงินเดือนของประเทศก็อาจจะไม่ใช่ทั้ง68ล้านคนที่ออกเงินเลี้ยงดูพวกเขาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับหรือว่าบุคคลที่มีอันจะกินแล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ไปบริจาคเยอะแยะ35ล้านก็มี50ล้านก็มีเยอะแยะไปเลยอันนี้เห็นมามีชื่อมีอะไรเขียนเห็นมาเยอะแยะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเสมอไปนะครับแต่ว่าพี่เก่งเชื่อไหมว่า68ล้านคนเนี่ยเรามีข้าราชการอยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนนะพี่เก่งที่กินเงินเดือนกินเงินภาษีของประเทศ
2: ก็ไม่น้อยนะคะพี่เน่ง
0: 3ล้านคนสำหรับประชากร68ญี่ปุ่นมี100กว่าล้านเกือบ200ล้านเขามี1ล้านคนเองอ่ะ
2: 1ต่อ100
0: ข้าราชการนี่เราไม่อยากก้าวล่วงไปตรงอื่นเราคิดว่าทุกคนมีความสามารถเราไม่อยากก้าวล่วงไปตรงนั้นแต่คิดว่าเรามีมากเกินไปไหมในขณะที่เงินเดือนที่ต้องให้เงินข้าราชการทั้งหมดไม่ว่าพยาบาลอะไรทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประมาณโอ้เกือบ400,000ล้านนะครับพี่เก่งบาทต่อปี
2: ประมาณ
0: ทีนี้ก็เลยทำให้เราย้อนกลับว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าเรามี12ล้านคนเนี่ยพี่เก่งเชื่อไหมว่าเราเสียให้คนจนเนี่ยเดือนละ300บาทเนี่ย12ล้านกว่าคนที่เราเคยให้ก็ผ่านมาแล้วตอนมีปัญหา ว่าคนนั้นไม่ผ่านแล้วจะเหลือแค่9ล้านคนอีก3ล้านคนอะไรต่ออะไรแต่เผื่อเราคิดว่าเขาได้กลับมาหมดทุกคนเนี่ย12ล้าน13ล้านคนเหมือนเดิมเนี่ยเขาเสียแค่ 40,000 กว่าล้านเองพี่เก่งให้ยากเหลือเก
2: ิน น้อยกว่า10เท่า
0: ให้ยากเหลือเกินแต่ประชากรของข้าราชการทั้งหมดเนี่ยต้อง400,000ล้าน300,000กว่าล้านอ่ะ306แล้วปัดเสร็จไปอ่ะโดยเฉพาะว่าเขามีหน่วยงานมากเกินไปหรือเปล่าด้วยรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยออกมาทำให้เรามีองค์กรอิสระเกิดขึ้นมาอย่างเช่นอบต. อบจ. หรือต่ออะไรและผมจำได้เลยรัฐธรรมนูญปี40พูดกันว่าตรงนี้จะไม่มีจะเป็นองค์กรอิสระจริงๆจะไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในท้องถิ่นนี่ก็คือเนี่ยอบจ. อบต. โอ้เดี๋ยวนี้เปิดเผยกันแบบเต็มตัวเลยส่งกันเดินช่วยกันหาเสียงเลยตรงก็ไม่กลายเป็นองค์กรอิสระแล้วก็คือเลือกตั้งท้องถิ่นของพรรคนั้นพรรคนี้คือมีพรรคใหญ่ปกป้องคุ้มครองแม้กระทั่งกทม.ก็มีพรรคไงก็เดินช่วยหาเสียงกันไงก็ได้เป็นเขตปกครองพิเศษเขาก็เก็บภาษีของเขาพัทยาเขาก็เป็นเขตปกครองพิเศษเขาก็มีผู้ว่าเขาก็เลือกตั้งเขาก็เก็บภาษีของเขาแต่เมื่อลงเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้ภาษีของรัฐในการเลือกตั้งหรือเปล่า
2: อ
0: ันนี้เป็นคำถามทั้งกทม.มีกกต.เป็นผู้จัดหีบจัดเลือกตั้งงบประมาณของประเทศหรือเปล่าแต่ในเวลาเก็บภาษีแล้วกทม.เขาเก็บภาษีเข้าของเขานะเขาไม่ได้ส่งกองกลางนะเขาไม่ได้ส่งส่วนกลางนะพัทยาเขาก็เก็บเข้าของเขานะเขาไม่ได้เข้าส่งส่วนกลางอบต.อบจ.เขาเก็บได้เขาก็เก็บเป็นของเขานะเขาไม่ส่งเข้าส่วนกลางนะเพราะตอนนี้ประเทศเราเนี่ยส่วนกลางเราก็ถูกกรมสรรพากรเลยแต่อะไรก็โดนแย่งภาษีนี่ก็แตกไปเป็นเบี้ยหัวแตกเนี่ยไปอยู่พวกนี้แต่ที่น่าสงสารที่สุดคือกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เคยแตะต้องเงินเลยที่เก่งถือว่าเป็นผู้ปกครองพิเศษหรือผู้ปกครองพิเศษหรืออาวุโสที่คอยช่วยเหลือประชาชนมากกว่าองค์กรอิสระซะด้วยซ้ำไปเพราะเรามีปัญหามีอะไรสิ่งที่เรานึกถึงเนี่ยเราโทรหาผู้ใหญ่ละโทรหากำนันก่อนละไม่มีเลยคุณไปถามคนต่างจังหวัดแบบผมเด็กคนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยไม่มีใครนึกถึงโทรไปบอกอบต.เลยไม่มีเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ในข้าราชการตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีลูกจ้างชั่วคราวอีกนะไม่ใช่ยุลูกจ้างประจำนะที่ทำงานให้กับราชการด้วยอันนี้ก็กินเงินภาษีของส่วนกลางนะ
2: ค่ะ
0: เพราะเรามีลูกจ้างชั่วคราวเยอะแยะเลยเกือบทุกสำนักแล้วกันทุกกระทรวงแต่ว่าคนที่อยู่ในกระทรวงทำอะไรกันถึงเราจะต้องไปจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาอีกเราไม่มีเงินจ้างเพราะว่าเราต้องมีสวัสดิการให้เขามากใช่ไหมแล้วคนที่มีสวัสดิการได้เงินเดือนเยอะแล้วก็อยู่ในกระทรวงพวกคุณนี่เขาทำอะไรกันอย่างเช่นป่าไม้เนี่ยเราจะเห็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเยอะมากเลยไม่ได้โดนบรรจุสักทีหนึ่งเพราะว่าบรรจุมาปั๊บต้องมีสวัสดิการโน่นนี่นั่นช่วยเขา
2: ใช่ค่ะตอนนี้เขาใช้เหตุผลว่าในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผูกพันระยะยาวก็คือให้จ้างลูกจ้างเพราะว่าถ้าเผื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรัฐเนี่ยมันจะมีค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกโครงการเราเรียนผูกพันบำนาญอะไรกันอย่างเงี้ยเยอะไปหมดก็เลยตัดโดยการใช้เป็นลูกจ้างปีต่อปีวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิง
0: เนี่ยแต่เขาก็ยังรับคนใหม่ก็มาอยู่ในกระทรวงก็อยู่ตลอดเวลาไม่ใช
2: ่ใช่ใช่
0: ครับอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะก็ถ้าหากว่าคนคุณเกษียณไปลูกจ้างชั่วคราวทำไมไม่มาทดแทนตรงนี้อ่ะคุณก็จ้างคนใหม่เข้ามาอยู่เรื่อย
2: เปิดสอบข้าราชการประจำทุกปีเหมือนกันนะพี่หนิง
0: ครับ พี่เก่งมีเวลาเหลือสัก5นาที10นาทีผมมีเรื่องที่สงสัยอยากจะถามว่ามันเป็นหน่วยงานที่ซับซ้อนหรือเปล่าเมื่อรัฐธรรมนูญปีฉบับ40ออกมาเนี่ยปี40เนี่ยมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยปั๊บเนี่ยทำให้องค์กรต่างๆเพิ่มขึ้นมาประมาณ 9,000 กว่าองค์กรนะพี่เก่งซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็พออยู่กันได้เราก็มีหน่วยงานของผู้ว่าก็ผู้ว่าก็ดูแลแต่ละจังหวัดอยู่แล้วทำไมเราจะต้องมีอบจ.ต้องมีอบต.ในเมื่อเรามีผู้ว่าเราในสำนักงานผู้ว่าเรามีหมดเลยนะผู้พิพากษาเรามีอัยการเรามีป่าไม้เรามีเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่สวัสดิการอะไรต่างๆมีครบหมดอ่ะแล้วถ้าพอมีอบจ.อบต.มาเจ้าหน้าที่นี่ทำอะไรครับแล้วเราก็มีป่าไม้ที่อำเภออีกแล้วก็มีป่าไม้เขตอีกแล้วก็มีป่าไม้ท้องถิ่นมีหน่วยบริการป่าไม้อย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีเนี่ยออกไปพังงอนออกไปไหนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลรักษาป่าเยอะแยะไปหมดเลย
2: ป่าก็เพิ่มขึ้นไหมฮะพี่หนิง
0: มันลดลงปีละเกือบ 10% นะครับ
2: อ้าวเจ้าหน้าที่เยอะขึ้นแต่ป่าลดลง
0: พูดเสียงอ่อยเลยอย่าถามอันนี้ดีกว่าอย่าถามอันนี้ถามนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปใหญ่เอาอย่างนี้พี่เก่งผมพูดสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องไฟฟ้า
2: ค่ะ
0: ไฟฟ้าเนี่ย
2: ทำไม
0: ถ้าผมไม่รู้นะอบต.เป็นคนมาเก็บ
2: ค่าไฟ
0: แต่อยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจะมีเมื่อกี้เขาจะจ้างเจ้าหน้าที่แบบที่ไม่ประจำแบบที่เป็นข้าราชการไม่ประจำคนอยู่ในอำเภอนั่นแหละมารับจ้างก็จะแบ่งเป็นเขตไปหมู่ไปแบ่งเป็นหมู่ไปอันนี้ก็เป็นค่าจ้างแฝงที่เสริมมาที่เราผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายไหม
2: ใช่เราต้องจ่ายค่ะถือว่า
0: เราต้องจ่ายเพราะว่าเขาขึ้นกับผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วเรามีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำอะไรถ้ามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำอะไรเรามีผู้จัดการไฟฟ้าซึ่งไม่ได้อยู่กับไฟฟ้านี่ผมก็ยังไม่เข้าใจ
2: มีเอาไว้ควบคุมแต่ถ้ามีคนทำงานก็คือต้องไปจ้างเป็นเอาซ้อน
0: นี่มันซ้ำซ้อนหรือเปล่า
2: อันนี้ซ้ำซ้อนต้องถามผู้บริหารว่าซ้ำซ้อนไหม
0: อ้าวปลาในฐานะที่ผมเป็นคนด้านนอกเนี่ยผมเสียค่าปลาแต่ผมไม่ได้เสียค่าประปาให้กับค่าประปาฝ่ายภูมิภาคฝ่ายผลิตฝ่ายภูมิภาคอะไรนะผมเสียค่าประปาให้กับประปาหมู่บ้าน
2: ประปาหมู่บ้านท้องถิ่น
0: ซึ่งเป็นท้องถิ่นอบต.มาทำประปามาพลังแสงอาทิตย
2: ์
0: แล้วก็มีแท้งมาแล้วก็เก็บแพงกว่าในกรุงเทพมหานครอีก
2: เพราะเขาอ้างว่าต้นทุนแพงกว่าเหรอคะ
0: อ้าวผมบินมาให้พี่เก่งดูได้เลย
2: โอ้ตายต้นทุนชีวิตทำไมมันแพงเงินขนาดนี้คะเนี่ยเราต้องจ่ายหลายต่อหลายเท่าเลยเนาะเป็นคำถามที่ต้องถามคน
0: ก็ถึงบอกไงว่าคุณมีอบต.มีอบจ.มาเนี่ยคุณมีงบประมาณด้วยแล้วคุณก็เก็บงบประมาณแล้วคุณก็ใช้ดีด้วยเก็บขยะก็ต้องเสียตังค์ไงเมื่อก่อนนี้ต้องซื้อถุงเขาถึงจะมาเก็บเดี๋ยวนี้โดนว่าไปเยอะก็เขาก็มาเก็บแล้วแต่เขาคิดค่าเก็บอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรแต่เมื่อก่อนถ้าคุณไม่ซื้อถุงเขาเขาไม่มาเก็บหลายครั้งที่เราพูดออกไปชาวแล้วก็ชาวบ้านร้องเรียนไปเขาก็เลยไม่ปั๊มถุงก็แล้วเมื่อก่อนเขาจะปั๊มอบต.ของเขาเลยแต่เขาก็จัดเลือกตั้งแล้วก็ยุ่งเขาจัดเลือกตั้งเขาใช้งบประมาณเลือกตั้งของใครอันนี้เป็นคำถามอีกเราจะต้องเสียตังค์จัดเลือกตั้งให้กับเขาอะและมีหนำซ้ำเราเมื่อกี้เรามีอะไรอบต.เรามีอบจ.แล้วและเรายังมีเทศมนตรีอำเภออีกนะ
2: ตามหลักนี่เขาบอกกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่โอ้โหฟังแล้วดูดีนะพี่เอก
0: แต่ว่าเราก็มีอำเภอ

0: และและปลัดของอำเภอก็ไปเป็นปลัดเทศบาลนะเทศมนตรีตัวเทศมนตรีกับพวกทำงานรองเทศมนตรีต่อยพวกนี้ก็มาเลือกตั้งอีกที่เลือกตั้งก็เอาพวกเราไปลงเสียงเลือกตั้งเขาอีกแล้วก็จะเลือกตั้งใครเป็นคนจัดเลือกตั้งอีก
1: คำถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคนจะตอบทันไหมเนี่ยพี่หนิงคำถาม
0: ใช่เขาก็มีที่ทำงานอยู่ตรงตลาดเป็นเทศบาลที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแต่ว่าก็มีอำเภออยู่แล้วทางอำเภอทำอะไรกันล่ะอำเภอก็มีเทศบาลอยู
1: ่
0: แต่ใช้ปลัดอำเภอมาอยู่เทศบาลนี้เพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนนายกเทศไง
1: อ
0: บจก็มีปลัดอยู่ซึ่งจะต้องสอบนะคือพวกนี้จะต้องสอบนะแต่อบต.อบจ.นายกเทศมนตรีพวกนี้ไม่มีการสอบไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องอะไรนะคุณก็มาหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่ยอะไรต่ออะไรคุณก็ต้องมาเรียนผู้ว่าคุณต้องมาเรียนเป็นนายอำเภอเข้าโรงเรียนนายอำเภอนะเข้าโรงเรียนปลัดนะครับคุณต้องมาเรียนรัฐศาสตร์นะคุณต้องเรียนกฎหมายแต่ว่าพวกเลือกตั้งมาเป็นนายเราอีกทีเนี่ยเขาไม่ต้องเรียนอะไรเลยนะพี่เก่งก็เลยเนี่ย
1: คุณสมบัติเขาต้องปริญญาตรีไหมฮะคุณสมบัติเขาต้องปริญญาตรีไหมพี่หนิงรู้สึกว่า
0: ไม่ต้องเฉพาะสสทั้งนั้นเฉพาะสสเฉพาะรัฐมนตรีนะคุณต้องมีปริญญาตรี
1: ค่ะ
0: เฉพาะสสทั้งนั้น
1: ตอนนี้ท้องถิ่นก็ต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะทำงานซ้ำซ้อนกับข้าราชการหลักหรือว่าช่วยส่งเสริมให้ท้องถิ่น
0: มันซ้ำซ้อนอยู่แล้วตอนนี้ก็บอกอย่างที่บอกอะงบที่จะลงไปถึงผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตำนานเนี่ยควักกระเป๋ากันเองบางทีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมนะ
1: ค่ะ
0: เขาได้เงินเดือนจากรัฐกี่บาทกันกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นิดเดียว
1: ใช่ใช่
0: แล้วเขาต้องทำงานเยอะเขาคือผู้ใหญ่ที่ดีของหมู่บ้านเขารู้จักทุกคนหมดเลยเขาไม่ต้องมาเดินหาเสียงเลยแต่เรารู้จักคนไหนผู้ใหญ่บ้างคนไหนเพราะว่าเรารู้ชุมชนรู้ว่าคนไหนเราพึ่งพาอะไรเขาได้แต่พวกนี้ก็จะถูกยึดรอนอำนาจลงไปเมื่อก่อนนี่เขามีปืนเขาจับผู้ร้ายได้เขายิงผู้ร้ายได้ไม่เป็นไรนะมาตอนหลังนี่ก็ยึดรอนอำนาจเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่กับใครก็ไม่รู
1: ้ก็กลัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคู่แข่งกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมั้งคะก็เลยแบ่งๆกันลดทอนอำนาจกันไปลดทอนกันมา
0: เพราะเมื่อสมัยก่อนจำได้ว่าเขาใช้คนท้องถิ่นที่ว่ามีคนเคารพนับถือและเป็นของคนท้องถิ่นและไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้มีสตังค์อะไรแต่ว่าเป็นคนท้องถิ่นแล้วรู้จักทุกคนที่เข้าออกในหมู่บ้านเขาตรงน
1: ั้
0: นเมื่อเป็นผู้ที่รู้จักทั้งหมดแล้วก็เราก็เลือกให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านกันและเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็อยู่ได้ไปตลอดชีพเลย
1: ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
0: นี่ไง
1: มันก็เลย
0: มันก็เลยชักปวดหัวว่าเราอยู่กรุงเทพเราเสียค่าประปาถูกกว่าต่างจังหวัดเราอยู่ต่างจังหวัดเราเป็นประปาแบบพลังแสงแดดพลังไฟฟ้าอะไรต่อมีอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็คิดเหมือนกับเราอยู่คอนโดนี่แหละค่าไฟค่าน้ำมันก็จะแพงอัตราส่วนมันก็แพงกว่ากรุงเทพมหานคร
1: น้ำมันก็ยังแพงกว่ากรุงเทพด้วย
0: น้ำมันก็แพงกว่าทุกอย่างก็มันก็เป็นนี้เราก็พูดมานานแล้วว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเก่งนะมันก็
1: เราจะต้องมาบอกเล่ากันใหม่นะพี่หนิง
0: อะไรนะ
1: เดี๋ยวเราจะต้องมาบอกเล่ากันใหม่อังคารหน้านะครับพี่
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับขอบคุณครับพี่เก่งการชูสวัสดิ
1: ์ค่ะเจอกัน
0: ดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุยแบบนิรุตนะคะทุกวันอังคารเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่กลับมาตั้งคำถามคิดคำตอบร่วมกันใหม่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล FA

0: เย็กนักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
3: เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังคุยแบบนิรุธไปแล้วแล้วก็คุณผู้ฟังจะสามารถฟังย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube Thinking Radio ของเราค่ะมีหลายเรื่องราวที่มาบอกเล่ากันนะคะค่ำคืนนี้ค่ะวันนี้ก็มีข่าวดีมาจากธนาคารออมสินนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินไปปิดภาระหนี้หรือมารีไฟแนนซ์อันนี้แนะนำเลยนะคะถ้าอยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงเชิญฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆทรัพย์สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปหากท่านไหนสนใจสมัครเปิดสมัครจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569เชิญที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตอีกหนึ่งข่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้โจรชุกชุมอันตรายไฟไหม้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราไม่คาดคิดค่ะอยากมาทำงานให้สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลามีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณเราใช้สัญญาณ Wi-Fi เชื่อมคุณจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงกับคนที่อยู่ที่ในบ้านหน้ากล้องก็ได้นะคะทำได้เพียงผ่านมือถือหน้ากล้องมิสเตอร์ CCTV มีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดได้สูงสุด128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนกล้องได้355องศาหมุนเงยขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นวันนี้สุดพิเศษช็อปมาเนียให้ซื้อ1แถม1ค่ะเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็มีหลายท่านนะคะสอบถามเรื่องกิจกรรมที่เราจัดพาไปดูงานว่าทำไมถึงต้องเลือกไปดูงานที่ชิงเต่าเนื่องจากเรามีความสนใจในเรื่องนวัตกรรมในเรื่อง AI ในเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็เรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรมากมายนะคะที่เป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าที่จีนเนี่ย ขาพัฒนาแบรนด์ต่อยอดเอา AI เอาโรบอทมาทำงานร่วมกันได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ตัวพ่อตัวแม่ของเขาเลยค่ะก็คือไฮเซนนะคะโรงงานไฮเซนเนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ฟังเข้าไปดูเลยเขาก็จะบรรยายให้พิเศษเขาโชว์เทคโนโลยีเขามีศูนย์ R&D เขามีการต่อยอดทุกอย่างอยู่ร่วมกันและล่าสุดค่ะที่เมืองชิงเต่าเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกเลยเพิ่งเปิดในปีนี้นะคะเราก็เลยจัดพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองนี้กันแล้วนอกจากนี้คุณก็จะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์การผลิตเครื่องดื่มโบราณโบราณดั้งเดิมนะอายุเป็นร้อยปีนะคะก็เป็นเครื่องดื่มที่ชิงเต่าเขาได้รับวัฒนธรรมมาจากเยอรมนีค่ะอีกงานหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยของคลื่นความคิดซึ่งจัดมาตลอด20ปีเนี่ยนะคะเราไปถึงสถานที่ไหนแล้วเราก็จะต้องเชิญแขกพิเศษมาเชิญผู้ประกอบการท้องถิ่นมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำกันแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ประจำเมืองนะคะเราก็จะขอเชิญมาเพื่อให้ความรู้แก่คณะของเรางานนี้ค่ะสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นได้คุ้มค่ามากๆแล้วสิ่งสำคัญที่เราให้คุณได้เห็นจริงไปดูว่าชุมชนของเขาเนี่ยอายุเป็นพันปีเขาอยู่ดูแลรักษากันมาแบบดีอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะดิฉันไปเที่ยวอยุธยาแล้วเนี่ยเห็นสถาปัตยสถานโบราณสถานหลายๆแห่งแล้วก็อยากจะให้เราได้มีการพัฒนาต่อยอดแบบสถานที่เมืองโบราณของจีนเนี่ยค่ะเนี่ยเขาอยู่กันมา 1,400 กว่าปีมีต้นไม้อายุพันกว่าปีเราก็จะได้ไปเรียนรู้กลับมาต่อยอดแล้วก็มาสร้างให้เป็นกิจการให้ผู้ประกอบการของเราได้มีความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นนะคะจัดเต็มเลยค่ะคุณขาเรื่องสถาปัตยกรรมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆของชิงเต่าเนี่ยไม่พลาดแน่นอนแล้วก็3สถานที่สำคัญในการดูงานกัน1 Dinner Talkคุ้มที่เราตั้งใจจัดแม้จะมีเวลาประชาสัมพันธ์รวบรวมสมาชิกเนี่ย30ท่านเนี่ยตอนนี้เราเหลืออยู่20ที่นั่งนะคะเพราะนั้นคุณผู้ฟังรีบทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะทักมาที่ LINE @thinkingradio เราจะเดินทางในวันที่20กันยายนค่ะมีเวลาอีก1เดือนนะคะคุณขาใน1เดือนนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะทั้ง30ท่านเราจะได้ไปด้วยกัน 20-26 กันยายนนี้ไปกับเรานะคะเราจัดกิจกรรมพิเศษให้เดี๋ยวทักมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio มันเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งถ้าคุณจะไปทัวร์ไปกับที่อื่นราคาที่หลายคนบอกว่าโอ้ยทัวร์เดี๋ยวนี้เนี่ย 10,000-20,000 ก็ไปได้ค่ะแต่คือคุณไปหาทานเอาข้างหน้าได้แต่ของเรานี่บริการภัตตาคารทุกมื้อนะคะแล้วก็ดูแลอย่างดีกินหรูอยู่สบายพักแล้วก็เดินฝั่งตรงข้ามของที่พักเนี่ยเป็นถนนคนเดินค่ะคุณช้อปปิ้งได้ทุกคืนนะคะแล้วก็ยังพาขึ้นไปสักการะไหว้พระแล้วก็ชมวิวในตึกที่สูงที่สุดหอคอยสูง81ชั้นนะชิงเต่านะคะทริปนี้ไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่าเราไม่จัดซ้ำนะคะปีที่แล้วเนี่ยพาไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็โอซาก้ามาปีนี้พาไปชิงเต่าค่ะยังไงก็เชื้อเชิญแฟนๆที่อยากจะไปกับคุณวิชัยวรธนีวงแห่ง CEO Vision แล้วก็คุณชาญเดชบัวหารแห่ง 96.5 อัปเดตและท่องพุทโธนะคะจะไปดูแลทริปนี้อย่างดีสำหรับ CEO Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมและวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะวันนี้ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ที่ทักกันมาทาง LINE @thinkingradio เดี๋ยวทีมงานจะส่งโปรแกรมไปให้ค่ะวันนี้ดิฉันเก๋วัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: าก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 นครับสวัสดีโลกยามเช้าวันพุธวันพระพุธแล้วก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาปฐมเทศนาอาสาฬหบูชาแต่ก่อนอื่นขอน้อมนำลึก49วันในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์เสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์พามาถึงกฎข้อที่29ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหันหน้าเข้าวัดนะครับว่าด้วยเรื่องการดูแลนักโทษสตรีทั่วโลกจากข้อกำหนดกรุงเทพที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพระองค์พาเป็นผู้นำความคิดในการประชุมคณะนักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหลายในนามองค์การสหประชาชาติ United NationsOffice of Drug and Crime สำนักงานว่าด้วยเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมประชุมที่กรุงเทพจึงเป็นข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อวันนี้มาถึงข้อที่29นะครับว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากร อันนี้อยู่ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับการฝึกการอบรมบุคลากรในสถาบันทางด้านทันตสถานหรือยุติธรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำนักโทษจำคุกข้อ29บอกว่าเรือนจำหรือว่าจะใช้คำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์บ้านเราก็เรียกว่ากรมราชทัณฑ์แล้วกันนะครับหรือว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องมีกระบวนการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถความรู้ความเข้าใจหรือสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรว่าด้วยเรื่องสตรีอยู่ในเรือนจำบุคลากรอาจจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่ต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้เป็นพิเศษเพื่อจะได้บูรณาการกลับเข้าไปยังความจำเป็นและความต้องการของนักโทษสตรีจะได้บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยการฟื้นฟูวิถีชีวิตของนักโทษสตรีเมื่อพ้นโทษออกไปสู่โลกกว้างหรือชุมชนสังคมเสรีข้างนอกต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการฝึกอบรมจะต้องมีมาตรการในการสร้างขีดความสามารถให้กับโดยเฉพาะนะครับบุคลากรที่เป็นสตรีในฝ่ายราชทัณฑ์หรือองค์กรหน่วยงานราชทัณฑ์หรือกรมราชทัณฑ์ของไทยร่วมด้วยนะครับอันนี้ผมก็ฝากแถมไว้ทุกวันว่ากรมราชทัณฑ์นี่มีเรื่องที่จะเอาไว้โฆษณาชวนให้ประชาชนชื่นชมเรือนจำนะครับว่าได้ทำอะไรบ้างให้กับผู้หญิงตามที่พระองค์พาได้ฝากไว้ให้กับเราแม้ว่าพระองค์จะจากเราไปหลายวันแล้วนะครับยังไม่ถึง100วันแค่49วันนั่นเองนั้นในกฎข้อที่29ก็คือการสร้างขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เป็นสตรีจะได้เข้าใจและดูแลและให้บริการกับนักโทษสตรีก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันเป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เป็นสตรีโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงสูงนะครับระดับซีเนียร์อันนี้จะเป็นการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการดูแลสวัสดิภาพของนักโทษที่เป็นผู้หญิงนี่กฎข้อ29นะครับในเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรเนี่ยยังจะมีอีกหลายข้อต่อเนื่องกันมาแล้วเราจะทยอยคุยกันนะครับเนื่องจากที่วันนี้มันต่อเนื่องมาจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่นครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองสถานภาพการที่วัดยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชหรือภาคใต้ของประเทศไทยนั่นแหละนะครับเราขอร่วมเฉลิมฉลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชที่ได้กลายเป็นมุดหมายที่สำคัญของชาวพุทธบนโลกมนุษย์ว่าให้รู้กันไปว่าอันนี้รู้สึกจะทรนงหน่อยนะวัดโบราณพันปีที่ยังมีชีวิตมีชีวามีวิถีแห่งธรรมที่ปรากฏได้ทุกเวลานาทีถ้ามาเยี่ยมวัดนี้ที่นครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพราะว่าไม่ใช่ซากโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกแต่ว่าเป็นโบราณสถานศาสนสถานที่เป็นมรดกโลกสืบเนื่องมาและยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีต่อเนื่องมาครับคือวันนี้เราจะค่อยๆ คุยกันเนื่องจากว่าผมเผลอวัดนี้มากไปมาตอนไปวัดนี้มาเมื่อสมัยก่อนโน้นเป็นนักข่าวแวะไหว้พระแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอมาถึงวันนี้อ่านเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏคืออาจารย์วิมลคำศรีนะครับคำสีน่าจะเป็นคอควายนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าตัวอักษรมันซิกแซกลวดลายอยู่บนจอผมอ่านว่าคำสีแล้วกันนะครับท่านอาจารย์เขียนเอกสารนี้มา250หน้าผมคิดว่าท่านผู้ฟังถ้ามีเวลาว่างๆดาวน์โหลดมาแล้วอ่านเองครับผมก็อ่านเฉพาะเรื่องที่สำคัญสำคัญอันเป็นสาเหตุหรือคุณลักษณะที่ทำให้โลกยอมรับหรือยูเนสโกยอมรับว่านี่คือทรัพย์สมบัติของโลกในเชิงวัฒนธรรมเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าจะอ่านไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยจนกระทั่งหมดสัปดาห์แล้วถ้ายังไม่พอใจเรียกร้องก็อ่านต่อแต่จะไม่อ่านครบทั้ง250หน้าอ่านเป็นการจูงใจให้ท่านฟังไปหาอ่านเองนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพรุ่งนี้ก็ใช่พรุ่งนี้เข้าพรรษาวันนี้อาสาหบูชาเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงวัดวาอารามศาสนาพุทธก็จะฉวยโอกาสเอาภาพอันสวยงามจากวัด พระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเป็นภาพแบ็คกราวด์ประกอบเพราะภาพสวยเหลือเกินภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ของยูเนสโกส่วนภาพปกหนังสือของอาจารย์ราชภัฏนครราชสีมานั้นจะมีลักษณะความเป็นโบราณเคร่งขรึมศักดิ์สิทธิ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพที่ให้ดูแล้วเมื่อวานเนี่ยหลายภาพเนี่ย3 9 10 11 12ภาพในเว็บไซต์ของมรดกโลก UNESCO World Heritage Convention นะมีคำอธิบายภาพเสร็จเนี่ยที่ทับเกษตรวิหารภายนอกภายในแล้วก็พระยืนแล้วก็จะเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปนะจะเป็นเทวรูปแล้วกันนะต้องเป็นเทวรูปสินะอยู่ที่ตรงเชิงอยู่ที่เหนือบันไดนะของอาคารพระวิหารนี่ก็สวยแต่ต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยรักษามรดกโลกอันนี้ด้วยชาวนครศรีธรรมราชเขาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่มา2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบต้องตามมาเดี๋ยวชาวโลกก็จะมาแวะเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวชั้นดีนะครับชั้นที่เคร่งครัดในศาสนามาเดินมาไหว้พระมาทำบุญก็จะมีกฎระเบียบการดูแลไม่ให้เสื่อมโทรมหรือเสียหายทำนุบำรุงรักษาตลอดไปไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดการเวลาผ่านไปมาเที่ยวกันมากแล้วโทรมขัดต่อหลักเกณฑ์ที่เราได้รับการประกาศรับรองมาเนี่ยอาจจะถูกถอนได้นะครับทุกแห่งนะครับผมเคยเห็นเจ้าที่ยูเนสโกมาที่เขาใหญ่เมื่ออาจจะ 3-4 ปีที่แล้วนะครับเขาก็มาขึ้นฮอท่านหัวหน้าอุทยานเจอผมก็สวัสดีทักทายว่าฝรั่งมาทำอะไรกันฝรั่งจะมาตรวจว่าเขาใหญ่โทรมมากแค่ไหนจะได้ถอนการเป็นมรดกโลกนะอุทยานแห่งชาติแต่ไม่ถอนครับเขาใหญ่ยังสวยสดงดงามดูแลดีนะเป็นที่พึ่งของผมยามที่จิตใจก็ไม่ได้หวั่นไหวจิตใจใฝ่หาธรรมชาติก็จะขับรถไป 20-30 กิโลเข้าไปใจกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เดินเล่นในป่าโปร่งๆนะครับเพื่อเป็นลมเด็กหนุ่มสาวที่เดินผ่านมาจะพาลงกลับออกข้างนอกได้ผมจะไม่ไปในที่รกรุงรังหรือว่าช้างมาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของผู้สูงอายุด้านอุทยานแห่งชาติก็คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ต้องดูแลไม่งั้นถูกถอนนะอันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่โบราณสถานซึ่งปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันศาสนสถานเนี่ยพวกเราชาวไทยทั้งมวลก็บอกนักท่องเที่ยวว่าช่วยดูหน่อยนะแล้วก็ยังมีกฎเกณฑ์อาจจะมีกฎเกณฑ์มีการทำเอกสารแจกไม่ต้องทำป้ายใหญ่ปะจนกระทั่งเลอะเทอะไปหมดนะครับให้ทรงความเคร่งขรึมศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เป็นทุกวันนี้ตามที่เห็นในภาพที่ผมก็ปี้มาจากเว็บไซต์ของยูเนสโกนะครับพระนอนแล้วก็ระเบียงคดวิหารของวัดอาคารสถานที่ธรรมศาลานะโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าพูดถึงศาสนาพุทธผมก็จะยืมภาพเหล่านี้มาเป็นแบ็คกราวด์เพื่อเฉลิมฉลองวันนี้วันอาสาฬหบูชาคืออะไรเนี่ยวันอาสาฬหบูชานะครับก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกได้หรือจะอ่านในเอกสารคำแนะนำของกระทรวงวัฒนธรรมหรือจะเข้าเว็บไซต์ก็ตามดูนะครับวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2519ขึ้น15ค่ำเดือน8หลังนะครับวันอาสาฬหบูชาก็ยืมภาพจากวัด อันยิ่งใหญ่ในอันเป็นมรดกโลกของเราวัดพระธาตุเมืองขอนครับวันอาสาฬหบูชาเนี่ยผมว่าทุกท่านก็ท่องจำได้แล้วนะผมก็ท่องมาตั้งแต่เด็กวันนี้ก็เปิดหนังสือมาอ่านหน่อยเปิดพระไตรปิฎกมาอ่านเพื่อจะทำความเข้าใจอาสาฬหบูชาก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดปัญจวัคคีย์เป็นการเทศครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศสนาเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเรื่องราวเป็นยังไงอาจจะไปค้นได้ที่ผมมีพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพนะครับแต่ว่าเป็นฉบับที่พิมพ์เป็นพิเศษเพื่อจะรำลึกถึงเฉลิมฉลองถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันแต่ตอนนั้นพระองค์ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารอยู่นะครับเป็นพระไตรปิฎก

พระวินัยปิฎกนะวันนี้ผมจะอ้างอิงพระวินัยปิฎกฉบับแก่นธรรมของมหาจุฬานะมีครบทุกเล่มเลยได้มาจากมหาจุฬาของอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพก็มีนะครับนะก็เรื่องเดียวกันนะก็คือเราจะอ่านเรื่องมหาวัคคภาคหนึ่งมหาวัคภาคหนึ่งว่าได้เรื่องเทศโปรดปัญจวัคคีย์หรือคือธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนั่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นแนะนำหนังสือนิดหน่อยนะครับก็คือหนังสือนี้ถ้าท่านโชคดีหาซื้อได้หรือยังมีอยู่ที่ไหนก็แล้วคงไม่รู้สินะครับผมจะโชคดีเพราะว่าผมซื้อออกมาปุ๊บผมก็ได้มาเข้าห้องสมุดปั๊บหลายปีมาแล้วนะครับพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเฉพาะตอนว่าด้วยพระสูตรเนี่ยรำลึกถึงพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมฉลองพระองค์ตอนนั้นทรงผนวดก่อนหน้านั้นนะครับทรงผนวดแล้วก็ตอนหลังก็สนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้จึงมีมวก.นะพระราชลัญจกรสัญลักษณ์แล้วกันนะมวก.อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างในเล่มนะนี่คือฉบับพิเศษถ้ามีไว้ที่บ้านก็เอาไว้อ่านคือปกติพวกเราชาวบ้านก็จะอ่านพระสูตรแหละนะครับพระวินัยก็เป็นเรื่องของพระพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็ได้แต่มันจะหนักเกินไปก็อ่านฉบับย่อเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเล่มเดียวจบก็คือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแต่ว่าฉบับที่เฉลิมฉลองพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นเนี่ยผมมีเฉพาะพระสูตรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมซึ่งจะรวมอยู่ต้นฉบับเดียวกันนะครับของอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพอันนี้น่าจะอยู่ในห้องสมุดหรือตู้หนังสือของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับถือพุทธทุกบ้านนะครับถ้าไม่มีไปซื้อมานะครับมันก็ไม่กี่ตังค์นะครับเมื่อวานก็เปิดอ่านนะผมก็เปิดอ่านแล้วก็ล็อกหน้าไว้ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็หาเรื่องมาคุยมันจะได้ถูกต้องนะครับตอนนี้พระไตรปิฎกนะสำหรับประชาชนอันนี้ก็เหมาะคืออ่านย่อทุกเรื่องรวมไว้ในเล่มเดียวกันคือพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมเล่มนี้นะครับอันนี้ก็ได้แต่เล่มนี้เป็นของมหาจุฬาก็คือจะแยกเล่มละหนากับเพื่อนคือไม่ใช่เล่มเดียวจบคือทั้งครบทั้งหมดเป็นวางเป็นแถวเลยนะครับผมมีหลายก็มีครบทุกเล่มนะครับส่วนพระไตรปิฎกรวมคือพระไตรปิฎกฉบับละเอียดจริงๆนะก็คือ45เล่มฉบับวัดบวรเรียกว่าไงดีก็45เล่มก็มาย่อมาอยู่ในเล่มนี้เหลือเล่มเดียวนะครับแต่ส่วนของมหาจุฬาเนี่ยก็ละเอียดก็จึงมีหลายเล่มพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมแต่ว่าชาวบ้านผมว่าเล่มนี้พอนะครับส่วนพระสงฆ์ต้องอ่านพระไตรปิฎกต้นฉบับเลยนะครับ45เล่มไม่งั้นจะไม่ขลังนะครับเดี๋ยวจะโดนชาวบ้านนินทาว่าหลวงพ่ออ่านจบหรือยังเรื่องนี้ผมเคยไม่ได้หาเรื่องอะไรนะก็เพียงว่าไปเจอพระสงฆ์เก่งๆผมบอกคุณเจ้าอ่านพระไตรปิฎกครบแล้วหรือครบเนี่ยโยมสมเกียรติมาถามอาตมาได้เลยนะต้องเจออย่างนั้นนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะเขินพระที่สุดๆจริงๆไม่ว่าจะบวชกี่วันนะครับก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกให้ครบเล่มละเอียดไม่เอาฉบับที่ประชาชนอ่านนะครับก่อนอื่นนะก็เล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันครั้งที่เป็นสยามมกุฎราชกุมารผนวดก่อนนะฮะเดี๋ยวครึ่งหลังค่อยไปเข้าวัดฟังธรรมปฐมเทศนาอีกหน่อยหนึ่งนั้นครั้งที่พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราในปัจจุบันนี้ยังทรงเป็นคราวน์พรินซ์หรือสยามมกุฎราชกุมารเรียกเต็มๆว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารก็หนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์ออกมาได้มีประวัติหน่อยนึงนะครับตอนที่พระองค์ทรงผนวดพวกนี้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2509ก่อนที่จะไปอังกฤษไปศึกษาต่อตอนนั้นนะครับแล้วก็มีพระราชศรัทธาออกทรงผนวดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนตามที่ภาพผมเปิดให้ดูนะครับบนจอ6พฤศจิกายน2521นี่เป็นภาพบวชเป็นพระแล้วว่าด้วยเรื่องพระราชพิธีทรงผนวดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนี่ยในปีพ.ศ. 2500

0: 511สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชศรัทธาที่จะทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาทำให้เกิดความปิติปราโมทย์แก่พระบรมวงศานุวงศ์และปวงอนาประชาราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเมื่อกี้ต้องอ่านประชาราษฎรว่ามีกรันที่รอเรือนะครับปวงอนาประชาราษฎรเป็นที่ยิ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพยานน้อยหลังโปรดเกล้าก็อ่านให้เต็มอันนี้ครูเคยสอนไว้นะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงผนวดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2521ตอนนั้นก็ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน12ปีมะเมียดังมีรายละเอียดในหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังดังนี้เวลา 13:25 ตอนนั้นนะครับ6พฤศจิกายน2521พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนนั้นจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็ทำพิธีต่างๆนะครับถวายสักการะพระบรมอัฐิแล้วก็ไปวัดวัดพระแก้วไปที่ประตูเกยหลังวัดพระแก้วมีประชาชนรอเฝ้ากันเป็นจำนวนมากตอนบ่ายโมง50นาทีก็ขึ้นระเบียงชานอุโบสถบันไดด้านข้างแล้วก็ประกอบพิธีต่างๆนะครับในที่สุดแล้วนะจากกระบวนการมีละเอียดเรื่องพิธีการต่างๆเต็มที่เลยนะครับหลังจากนั้นสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วก็ทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลงกรณโณทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์แล้วสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดจักรวรรดิราชาธิวาสถวายอนุสาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเรียกเป็นพระแล้วนะครับคือเวลาบวชพระได้ก็บวชเองก่อนแป๊บนึงแล้วก็เข้าสู่พิธีเป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์ทรงลาดผ้าที่ใช้กราบเพื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนเมื่อเสด็จพิธีอุปสมบทแล้วไปก็เสด็จไปวัดบวรระหว่างทรงผนวดศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย อย่างเคร่งครัดแล้วก็เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอในช่วงเวลานั้นนะครับคือบวชเสร็จแล้วก็จะได้ไปอังกฤษทรงเปลี่ยนเครื่องพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระแก้วตามฤดูกาลเสด็จดำเนินแทนพระองค์ไปบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาถวายพระกฐินตามวัดต่างๆเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราครั้งที่บวชเป็นพระเต็มรูปแบบในตอนนั้นตอนนี้ก็มาถึงวันที่เราจะคุยกันนะครับผมเกิดไปนิดหนึ่งนะฮะแม้ว่าจะไม่ตีห้าครึ่งเดี๋ยวจะได้พักจะได้ทำใจให้สงบนิ่งแล้วได้กลับมาคุยกันถึงเรื่องปฐมเทศนาจากพระไตรปิฎกและจากเอกสารทั่วไปมาคุยกันวันนี้จะได้ไปทำบุญเข้าวัดนะครับไม่ไปรถติดอยู่กลางทางเพราะว่าหยุดหลายวันนะครับนะพรุ่งนี้อาสาละวันนี้อาสาละหะพรุ่งนี้เข้าพรรษาเมื่อวานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพวกก็เดินทางเข้ากรุงเทพกันจากกรุงเทพมาเขาใหญ่กันเนี้ยรถก็ติดยาวมาตลอดทางเหมือนกันไม่แน่นนักนะครับก็ไปติดกันที่หน้าวัดจะดีกว่านะครับจะได้บุญเดี๋ยวกลับมานะครับจะได้คุยกันถึงเรื่องวันอาสาบูชาปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรผมก็สะกดไม่ถูกมาตลอดชีวิตเนื่องจากนึกว่าเก่งแล้วสะกดถูกต้องธรรมจักรก็จะเติมรอเรือนะครับกับปะบางทีก็ใส่สระอะเมื่อวานว่าจริงๆมันต้องสะกดอย่างนี้บนจอนะครับนะคือจะไม่มีสระอยู่นั่นเลยแล้วก็ นึกว่าถูกตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ใส่ใจที่จะค้นคว้าปีนี้ผมได้บุญขึ้นอีกนิดนึงสะกดถูกแล้วนะเผลอๆเวลาไม่มีตำราดูก็อาจจะผิดก็ได้นะครับอาสาฬหบูชาวันนี้ปฐมเทศนาครั้งพุทธกาลธรรมจักรกับปวัตนสูตรขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าซึ่งกำลังจะขอพักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่วันแห่งการรำลึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์เวลาโลกยามเช้าทางสมท 96.5 FM ตอนนี้5นาฬิกากับ27นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการของสมท.เรียกว่าคลื่นแห่งความคิด Thinking Radio โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับก็เดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งแล้วจะกลับมาคุยกันต่อนะครับสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทางการเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุน ุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ครับท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้านะครับไม่มีวันที่จะตกโลกเพราะว่าโลกนี้ไม่มีสุดขอบโลกแล้วก็ตกลงไปสมัยก่อนโอดีเซียสเนี่ยเดินทางไปจนสุดขอบโลกเพื่อจะไปสู่ภพของคนตายแล้วก็ไปเจอกับอาร์เคเมมนอนไปเจอกับนักรบที่ไปลุยเมืองทรอยนะท่านไปดูหนังยังผมยังไม่ได้ดูครับสงสัยจะไม่ได้ดูถ้ากลับกรุงเทพแล้วขี้เกียจไปโรงหนังนะครับร้อยกว่าบาทนะก็พอดูได้นะครับแต่ว่าหนังสือกับหนังไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราหันเข้าหาวัดไทยจะดีกว่านะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาอย่างที่เกริ่นมายาวนานแล้วนะครับว่าเป็นวันที่เจ้าแสดงปฐมเทศนาก็จะขออ้างอิงและอ่านให้ฟังว่าในพระไตรปิฎกที่ย่อๆไว้นะครับเขียนไว้ว่าอย่างไรอันนี้ก็จะเริ่มคือมันจะอยู่สองเล่มที่ชาวบ้านหรือผมอ่านได้ง่ายๆไม่ลึกละเอียดนักผมจะไม่มีฉบับเต็มที่เป็นหนังสือวางอยู่บนหิ้งแต่ว่าจริงฉบับที่พอดีนะครับก็คือครบทุกแบบทั้งพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมเนี่ยครับก็คือชุดนี้ครับของมหาจุฬานะแต่ถ้าเป็นของมหามกุฏเนี่ยจะยาวอย่างที่บอกนะครับที่อาจารย์สุชีพบอกว่ามันจะยาวถึง45เล่มผมเคยไปเช็คดูที่ร้านหนังสือมหามกุฏที่บางลำพูแล้วมันก็ประมาณมันจะเป็นหมื่นแล้วกันจำไม่ได้ต้องถอยหลังกลับแต่ว่าจริงๆน่าจะมีอยู่ที่วัดทุกวัดนะครับผมเคยตระเวนทำข่าวแล้วไปวัดโน้นวัดนี้แม้ทั้งวัดที่ใกล้ๆบ้านที่ปักช่องที่ผมขี่จักรยานไปห่างไปสัก 4-5 กิโลนี่ครับพอถามหลวงพ่อมีพระไตรปิฎกไหมวัดเล็กๆครับหลวงพ่อกวาดบ้านถูบ้านเองถูกุฏิเองเนี่ยมีโยมมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญด้วยพระไตรปิฎกฉบับย่อฉบับประชาชนหรือฉบับเต็มซึ่งไม่ยาวจนเกินไปก็จะเป็นฉบับมหาจุฬามหามกุฏก็จะยาวก็จะแพงหน่อยแล้วกันนะครับผมไปบางวัดที่อยุธยาหลวงพ่อยังแถมให้ผมกลับมาอีกเล่มหนึ่งอันนี้จะเป็นสับบาลีนะพจนานุกรมบาลีอาจารย์เล่มนี้นะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอ้างเล่มนี้พระไตรปิฎกเล่ม4พระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งว่าด้วยมหาขันธกะตอนว่าด้วยเรื่องสำคัญข้อ6ย่อยเป็นปัญจวัคคียคถาคือเทศโปรดปัญจวัคคีย์นะครับแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักขปวัตนสูตรแล้วก็โดดข้ามไปคือเล่มนี้ย่อแต่ยาวเยอะเต็มหมดนะครับเล่มนี้ย่อมากแต่ว่าบางเรื่องก็ละเอียดผมก็จะหาเรื่องอ่านปนกันนะครับมาเรื่องเดียวกันฉบับพระไตรปิฎกอาจารย์สุชีพนะแล้วฉบับมหาจุฬานี่ละเอียดแต่จะมีบทคัดย่ออยู่ข้างหน้าเพื่อความเข้าใจทั่วไปสำหรับการที่จะหาความรู้เรื่องพระไตรปิฎกนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับคือในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องพระวินัยปิฎกพระไตรปิฎกแก่นธรรมก็เป็นชื่อเรียกของมหาจุฬาที่เขาตั้งชื่อหนังสือนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งอ่านตั้งข้อหนึ่งไปเลยแล้วกันนะมันสักสองหน้าเดี๋ยวก็จบครับโพธิคถาเรื่องทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทขณะประทับณควงโพธิพฤกษ์เมื่อแรกตรัสรู้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพวงโพธิพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอยู่แถวต้นโพริมแม่น้ำนะครับตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมทรงเปล่งอุทานตลอด3ยามในราตรีพุทธอุทานทั้ง3ยามเกิดขึ้นด้วยอำนาจที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนิพพานและมรรคตามลำดับข้อ2เรื่องตัดธรรมเหตุให้เป็นพราหมณ์ขณะประทับณควงต้นอัชปานนิโคธยังไม่แปลมันจะมีคำแปลไว้อยู่ข้างล่างเป็นฟุตโนต นะครับขอไม่แทรกแล้วกันนะครับล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิเสด็จจากควงโพธิพฤกษ์ไปยังควงต้นอัชปานนิโครธประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่นั้นเป็นเวลา7วันทรงตอบคำถามของพราหมณ์ปุหุกชาติผู้ชอบตวาดคนว่าตรัสว่าคนผู้ละบาปไม่ตวาดผู้อื่นไม่มีกิเลสจบไตรเวท อยู่จบพรหมจรรย์ควรเรียกว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมไม่ตวาดผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ออกนอกเส้นทาง no scream Thailand no scream นะว่าเราไม่ตวาดที่จริงสกรีมเป็นการร้องอย่างตกใจก็ตัดว่าคนผู้ละบาปไม่ตวาดผู้อื่นข้อ3เรื่องทรงเปล่งอุทานปรารภสุขขณะประทับณควงต้นมุจลินล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังควงต้นมุจลินก็เป็นเดี๋ยวนี้ยังมีนะครับผมปลูกต้นมุจลินอยู่ต้นหนึ่งแล้วมันก็ไม่รอดนะครับแต่ยังมีโคนต้นเหลืออยู่ต้นไม้ในพุทธกาลเนี่ยปัจจุบันพอหาได้ผมมีต้นสาลีแต่อยู่ที่สุพรรณต้นมุจลินปลูกแล้วไม่รอดนะครับก็ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่นั้นเป็นเวลา7วันเกิดฝนตกพรำตลอดพญานาคมุจลินได้โอบรอบพระวรกายด้วยขด7รอบแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องความหนาวสัมผัสเหลือบยุงลมแดดทรงเปล่งอุทานปรารภความสุข3อย่างคือสุขเกิดจากความไม่เบียดเบียนสุขเกิดจากความปราศจากราคะสุขเกิดจากการจำกัดความถือตัวก็4เรื่องพบกับตปุตสะและพลิกะขณะประทับณควงต้นราชายตนะล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังควงต้นราชายตนะราชายตนะขอประทานโทษครับพยายามออกเสียงให้ถูกต้องช้าๆนิดนึงประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่นั่นเป็นเวลา7วันพ่อค้า2คนคือตปุตสะและพลิกะเดินทางมาจากอุกลชนบทน้อมถวายข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งได้นับถือพระเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสรณะเป็นเทวาจิกกาอุบาสกโอ้ข้าวตูปรุงด้วยน้ำผึ้งอบด้วยเทียนไขลมควันโหนี่คิดถึงแม่เลยนะครับที่บ้านทำข้าวตูครับในช่วงนี้จะทำข้าวตูอบมีเทียนอบอยู่ลมควันใส่หม้อไว้แล้วลูกๆก็ไปหยิบมากินเนี่ยคิดถึงไหมขอแทรกไหนๆก็แทรกแล้วแทรกเลยนะครับท่านผู้ฟังแป๊บนึงนะครับท่านผู้ฟังผมตั้งใจว่าในสัปดาห์ต่อไปข้างหน้านะ12สิงหาเป็นวันแม่นะครับอยากให้ท่านผู้ฟังคุยเรื่องแม่ของท่านอีเมลมานะว่าแม่เป็นยังไงคิดถึงแม่ยังไงนี่ผมคิดถึงแม่ทันทีเพราะว่าเขาตูเทียนอบลงควันนะครับพอที่บ้านทำขนมอยู่แล้วโอเคอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังกรุณาอีเมลมาคุยจะกี่คำกี่ประโยคกี่หน้าก็เชิญจะอ่านในวันที่12สิงหาถ้าเยอะก็จะอ่านหลังจากที่12เรื่อยไปนะครับคือวันแม่นะครับเรามีเวลา2อาทิตย์เตรียมตัวเขียนเรื่องแม่ผมจะได้ฉวยโอกาสคุยเรื่องแม่ผมบ้างสัก4ช้านาทีนะเมื่อกี้คิดถึงแม่เลยพอเห็น เรื่องพระพุทธเจ้านะครับเข้าตูก้อนปรุงด้วยลบน้ำด้วยน้ำผึ้งนับถือพระเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสรณะเป็นเทววาจิกาอุบาสกนะคือได้ฟังพระวาจาของพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใสเป็นพุทธอุบาสกเป็นชาวพุทธทันทีว่างั้นเถอะนะครับข้อ5เรื่องพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมคือเมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ล่วงไป7วันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับณควงต้นอัชฌปานิโครธอีกทรงดำริถึงธรรมหรือธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ทรงเห็นว่าเป็นสภาพลึกซึ้งรู้เห็นตามได้ยากเมื่อทรงเห็นดังนี้พระทัยก็เอ็นเอียงไปเพื่อการขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมโปรดสัตว์แต่ทรงได้รับการอาราธนาจากเท้ามหัสบดีพรหมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อหมู่สัตว์ทรงเห็นความแตกต่างแห่งหมู่สัตว์เปรียบด้วยดอกบัว3เหล่าคือบางดอกยังไม่พ้นน้ำบางดอกตั้งอยู่เสมอน้ำบางดอกขึ้นพ้นจากน้ำนี่เป็นคติธรรมของพุทธเลยนะครับบัวใต้น้ำยังไม่พ้นน้ำเสมอน้ำแล้วก็พ้นน้ำจึงทรงตัดสินพระทัยแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกตรัสตอบเท้าสหัสมบดีพรหมว่าพระองค์ได้ทรงเปิดประตูแห่งอมตะธรรมไว้สำหรับเหล่าสัตว์ผู้ปรารถนาจะฟังธรรมแล้วจงปล่อยศรัทธามาเถิดคุยง่ายคือเมื่อบรรลุธรรมตรัสรู้แล้วผ่านไป7วันก็คิดว่ามันยุ่งยากอธิบายยากเพราะฉะนั้นมันแต่ยังไงก็ต้องหาทางอธิบายให้เข้าใจให้หมู่สัตว์หรือชีวิตทั้งหลายบนสรรพชีวิตบนโลกรวมทั้งโดยเฉพาะมนุษย์ได้เข้าใจก็จึงเปิดประตูแห่งอมตะธรรมไว้สำหรับเหล่าสัตว์ผู้ปรารถนาจะฟังธรรมแล้ว จงปล่อยศรัทธามาเถิดใครอยากฟังเทศมาเลยนะครับข้อ6เรื่องปัญจวัคคีย์เราอยู่ในพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาค1นะครับข้อ6พระผู้มีพระภาคมีพระดำริจะแสดงธรรมโปรดสัตว์ครั้งแรกทรงระลึกถึงอารันดาบถกาลามโคตและทรงทราบว่าดาบทนั้นสิ้นชีพและทรงระลึกถึงอุทกดาบทรามสูตรได้ทรงทราบว่าดาบทนั้นก็สิ้นชีพแล้วเหมือนกันก็คือว่าลูกศิษย์ท่านหรือว่าจะว่าได้รู้จักกันกับนักบวชนะอารันดาบทนะอุทกดาบทและยังมีเหลือปัญจวัคคีย์นะครับพอตรัสรู้แล้วก็อยากจะคุยอยากจะเทศอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าสองดาบทนั้นได้สิ้นชีพแล้วจึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้เฝ้าปรนิบัติในคราวที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกริยาทรงทราบว่าเวลานั้นปัญจวัคคีย์พำนักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีจึงเสด็จจารึกไปกรุงพาราณสีคือพระเจ้าอยากจะพบกับปัญจวัคคีย์นะฤาษีทั้ง5หรือลูกศิษย์ทั้ง5ที่ปรนิบัติตอนที่กำลังจะตรัสรู้นะครับตอนที่บำเพ็ญทุกกรกิริยาก็ไปหาเลยนะครับระหว่างแม่น้ำขยากับโพธิพฤกษ์ท่านที่ไปจาริกแสวงบุญเที่ยวอินเดียก็จะผ่านพื้นที่แถบนี้แล้วล่ะนะครับพระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับอุปกาชีวกะแล้วเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันถึงที่พำนักของปัญจวัคคีย์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงให้ปัญจวัคคีย์บรรพชาด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรในเวลานั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6องค์นะครับอันนี้ก็คือปฐมเทศนานะตอนนี้ผมก็จะโดดข้ามไปเอาอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทศนาแล้วก็ปฐมเทศนานี้ละเอียดอีกนิดหนึ่งของอาจารย์สุชีพพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนครับว่าในเรื่องเดียวกันนี่แหละครับก็คือเสด็จกลับไปยังต้นไทรอีกนะที่พูดถึงชื่อต้นเมื่อกี้คือต้นไทรนะครับโอเคครับทรงแสดงเมื่อเสด็จไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันนี้จะเป็นเล่มของอาจารย์สุชีพปกแดงนะครับแขวงกรุงพาราณสีแล้วครั้งแรกภิกษุปัญจวัคคีย์แสดงอาการกระด้างกระเดื่องแต่เมื่อทรงเตือนให้นึกถึงว่าเมื่อก่อนพระองค์ไม่เคยตรัสบอกเลยว่าตรัสรู้แต่บัดนี้ตรัสบอกแล้วจึงควรตั้งใจฟังก็พากันตั้งใจฟังพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีใจความสำคัญคือ1ทรงชี้ทางที่ผิดที่เทศวันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาเนี่ยสมัยพุทธกาล1ทรงชี้ทางที่ผิดอันได้แก่กามสุขขัลลิกานุโยคการประกอบตนให้ชุ่มอยู่ด้วยกามและอัตตกิลมะฐานุโยคการทรมานตนให้ลำบากกามกิเลสทรมานตนว่าเป็นส่วนสุดที่บรรพชิตไม่ควรดำเนินแล้วก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางได้แก่มรรคมีองค์8ประการพระองค์ตรัสรู้แล้วไปเพื่อพระนิพพาน2ทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์โดยละเอียดอันนี้ผมอาจารย์สุชีพไม่ได้ขยายความส่วนนี้แต่ผมจำได้ท่องจำทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรสมัยเด็กๆนะครับก็นี่เองอาจารย์สุชีพท่านเขียนและอธิบายเลยนะครับก็คือว่าอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับก็แล้วก็มีการดับทุกข์8ประการโดยละเอียด3ทรงแสดงว่าทรงรู้ตัวอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทรงรู้หน้าที่อันควรทำให้อริยสัจทั้ง4ทรงรู้ว่าได้ทรงทำหน้าที่เสร็จแล้วจึงทรงแน่พระทัยว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอันแสดงว่าทรงปฏิบัติตนจนได้ผลด้วยพระองค์เองแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ขอบวชก่อนต่อมาพระวัปปะกับพระภัททยะสดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมประขอบวชต่อมาพระมหานามากับพระอัสสชิดับสดับพระธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชนะตกลงก็ปัญจวัคคีย์บวชเลยเรียบร้อยนะครับก่อนเป็นเด็กมัธยมต้นท่องนะครับปัญจวัคคีย์ท่องเฉยๆเป็นเด็กท่องจำ ไม่คิดสมัยก่อนไม่ได้สอนให้คิดเราก็ไม่ต้องคิดมากนะภาวะพัทยะนะพระมหามานะพระอัศจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือทรงแสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าจะอ่านหนังสือเล่มปกแดงของอาจารย์สุชีพโดยตรงนะครับอย่างที่บอกอะตรงไปที่ต้นไม้ต้นอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์สุชีพก็จะแปลเลยนะครับเสด็จไปที่ต้นไทรต้นเกตนะนะแล้วก็ต้นจิกนะครับต้นจิกต้นไทรต้นเกตเป็นอย่างนั้นเอาละครับนี่ก็คือพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญคือวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาก็จะหาเรื่องคุยต่ออีกทีครับแต่สรุปก็คือว่าวันนี้วันอาสาฬหบูชาถ้าจะอาศัยคำแนะนำจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือถามหลวงพ่อที่วัดก็ได้นะครับว่าเป็นวันที่พระเจ้าแสดงเทศกันแรกครั้งแรกเลยนะครับให้กับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็เลยบวชบรรลุทางไปสู่นิพพานปัญจวัคคีย์ก็คือฤาษีทั้ง5ก็คือจะมีโกณฑัญญะนะที่บวชเป็นคนแรกเป็นรูปแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นมหามนะสัจจะอะไรก็บวชตามกันไปวันนี้เป็นแรกส่วนพระเจ้าก็เทศต่อแล้วก็ขยายความศาสนาพูดต่อเนื่องกันมาครับว่าหลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันเนี้ยพวกเราชาวพุทธควรจะทำอะไรกระทรวงวัฒนธรรมก็แนะนำบอกว่าวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยเนี่ยก็เอาง่ายๆคือทางสายกลางมัชฌิมปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุนิพพานไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาคือระลึกชอบคิดชอบดำริชอบพูดจาชอบทำมาหากินชอบเศรษฐกิจพอเพียงในฝันนั้นนะครับไปท่องมาแล้วกันนะครับทางสายกลางแล้วก็มรรคแปดนะครับก็เป็นหนทางนะมรรคแปดทวนอีกทีนะครับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริคือคิดชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะทำความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบพูดง่ายคือคิดดีพูดดีทำดีดำเนินชีวิตที่ดีมีความเพียรโดยชอบไม่ทุจริตคดโกงขยันทำงานคิดดีถ้าไปถึงศาสนาเริ่มแรกของโลกที่เปอร์เซียสมัยก่อนโน้นเริ่มแรกก็จะเป็นคิดดีพูดดีทำดี3ข้อนะครับของพวกโซโรสเตรียนพระพุทธเจ้าก็มา8ข้อซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติ8ประการท่านผู้ฟังก็ค้นหาชีวิตเอาแล้วกันนะว่าวันนี้ทำกี่ข้อหรือว่าทำได้ทั้ง8ข้อมาถึงเวลาอันควรหรือหย่อนยานอย่างไรกลับมาหา8ข้อนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเข้าพรรษาส่วนใหญ่ป้ายโฆษณาข้างทางของนักการเมืองหรือการประชาสัมพันธ์หาเสียงหรือว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังเอาง่ายๆก็คือว่างดเหล้าเข้าพรรษาพรุ่งนี้นะครับไปคุยกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึง10นาทีสุดท้ายที่จะอธิบายเพิ่มเติมจากเรื่องที่วัดพระมหาธาตุในที่สุดแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะมีคุณสมบัติครบถ้วนได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นวัดแห่งแรกในเมืองไทยแล้วกันนะครับแต่เป็นมรดกโลกแห่งที่9นะแต่ว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะเราจะมีมรดกโลกทางธรรมชาตินะครับเมื่อวานได้พูดถึงว่ามันมี6ข้อนะครับอันนี้อ้างอิงเอกสารของราชภัฏนครราชสีมานครศรีธรรมราชขอประทานโทษนะครับก็จะเข้าเกณฑ์มี6ข้อเข้าเกณฑ์ข้อเดียวก็พอแต่ว่าในสุดแล้วเข้าเกณฑ์ข้อ1ข้อ2แล้วข้อ6ข้อ6นี่จะเป็นข้อ2วันนี้จะอธิบายรายละเอียดคืออ่านรายละเอียดจากหนังสือของอาจารย์วิมลคำศรีหน้าคำศรีนะครับว่าเกณฑ์ข้อหนึ่งวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ได้เป็นมรดกโลกคือเป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์ในเกณฑ์ข้อนี้สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งที่แสดงผลงานชิ้นเอกคือการสร้างพระเจดีย์ทรงระฆังที่สัดส่วนของแต่ละชั้นประกอบขึ้นเป็นพระเจดีย์นับจากฐานจนถึงยอดแสดงจำนวนนับที่เป็นข้อหลักธรรมทางพุทธศาสนาอันสะท้อนพุทธปรัชญาอย่างชาญฉลาดต้องไปดูกับตาแล้วจะนั่งนับไปเลยนะครับขั้นตอนของการสร้างสัดส่วนของแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั่นคือเกณฑ์ข้อหนึ่งสำหรับวัดพระธาตุวรมหาวิหาร สัดส่วนของแต่ละชั้นประกอบขึ้นเป็นเจดีย์จากฐานถึงยอดเป็นข้อหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปถึงก็ถามคนที่วัดแล้วกันนะครับว่าอันไหนเป็นยังไงนั่นคือเกณฑ์ข้อหนึ่งเป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์สมัยโบราณซึ่งปัจจุบันกลายเป็นมนุษย์ที่เป็นคนไทยนะครับก็คือประเทศไทยเกิดขึ้นตามหลังมาในพื้นที่แห่งนี้เกณฑ์ข้อ2เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาหรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลกในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีศิลปะสถาปัตย์โบราณการออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์อันนี้ถือว่าทันสมัยมากตั้งแต่โบราณกาลพันปีในเกณฑ์ข้อนี้สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งที่แสดงให้เห็นความสำคัญในการรับถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนคือพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งถอดรูปแบบมาจากศรีลังกาจากอนุราชปุระและโปโลนานุวะตั้งแต่สมัยโบราณเอามาจากศรีลังกาและปรับแปลงให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของท้องถิ่นไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเหมือนกับที่อนุราชปุระและโปโลนานุวะศรีลังกาแต่มีสัดส่วนที่เหมาะสมงดงามและตรึงตาทั้งยังถ่ายทอดรูปแบบให้กับการสร้างเจดีย์รูปทรงเดียวกันในราชอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาเป็นรูปแบบหลักของเจดีย์ที่นิยมสร้างสืบมาจนปัจจุบันสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือต้นพระศรีมหาโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์นะครับซึ่งนำนออ่อนมาจากศรีลังกาก่อให้เกิดการสืบทอดคตินิยมการบูชาต้นโพจากลังกาถ่ายทอดไปยังสุโขทัยอยุธยาจนปัจจุบันประจักษ์พยานของทั้งสองสิ่งที่กล่าวมาในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประจักษ์พยานการสืบทอดเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งการประจักษ์ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราไปถึงเกณฑ์ข้อ6 1 2ได้แล้วจริงๆ1ก็พอแล้วนะครับ2ยังตามมาอีกและยัง6ตามเกทับเข้ามาอีกคือสุดๆจริงๆนะครับเขาไอ้6ข้อนี่มันมีธรรมชาตินะแล้วก็มีวัฒนธรรมไงเกณฑ์วัฒนธรรมเราเข้า1 2บวก6ข้อ6ก็คือไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังอยู่ด้วยความคิดหรือความเชื่องานศิลปกรรมและวรรณกรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากลข้อนี้ควรได้รับการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์ข้ออื่นนะครับข้อ6ก็คือว่าต้องอิงข้ออื่นด้วยเกณฑ์ข้อนี้สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งที่แสดงความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันแสดงในแห่งความคิดหรือความเชื่อในแห่งผลงานศิลปะและวรรณกรรมที่แสดงความโดดเด่นเป็นสากลก็คือความเชื่อในพระธาตุเจดีย์ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาบูชาและบำรุงรักษาก่อเกิดมุขปาฐะและวรรณกรรมบทกวีบทกลอมเด็กมากมายหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดในการมาทำบุญที่พระธาตุเจดีย์หรือการทำบุญเพื่อสร้างบูรณะพระธาตุเจดีย์เกิดประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งสืบทอดจากอดีตอย่างยาวนานจนแม้กระทั่งปัจจุบันและเมื่อ2วันที่แล้วเขาก็ทำกันนะครับในพิธีเฉลิมฉลองมีละครมีโขนมีการฟ้อนรำเรียกว่าประการตาเต็มลานวัดนะครับโอเคยังปฏิบัติกันอยู่จนทุกวันนี้ยุนี่บอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตชีวาอยู่ให้อิทธิพลต่อการแห่ผ้าห่มพระธาตุที่อื่นๆเช่นเจดีย์พระบรมธาตุที่ชัยนาทก็ทำตามแบบที่นครเนี่ยครับก่อให้เกิดงานทำบุญประเพณีเดือน10มีศิลปะการทำขนมท้องถิ่นให้ทั้งความงามและการแสดงออกถึงฝีมือทางศิลปะประกอบกันไปจะไปกินขนมก็ได้ครับจะไปห่มผ้าพระบรมธาตุก็ได้นะหรือจะไปนั่งบริกรรมคาถาวิปัสสนานั่งคิดลึกๆถึงชีวิตผมว่าได้หมดเลยนะครับเกิดการรักษามีการละเล่นพื้นบ้านในงานเทศกาลงานบุญเดือน10หนังตะลุงมโนราเมื่อ2วันที่แล้วก็โอ้โหมโนราหรือโนราเต็มลานพื้นทรายก็มีเหมือนกับเป็นลานทรายของวัดใหญ่อยู่นะครับที่เห็นภาพเป็นระยะที่ให้ดูภาพเดี๋ยวลานทรายอยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยประมาณนี้ครับก็มีการทำขนมท้องถิ่นรักษาการละเล่นพื้นบ้านมโนราแล้วก็เป็นที่รวมของความเชื่อที่แตกแขนงออกไปเช่นพระพวยพระแอด เป็นที่รวมงานศิลปกรรมหลายยุคสมัยจากการถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเช่นโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่แสดงในพิพิธภัณฑสถานของวัดเป็นที่ปรากฏการสร้างงานศิลปกรรมที่งดงามสืบทอดความคิดแต่โบราณงานปูนปั้นตอนที่เสด็จมหาพิเนศกรมที่วิหารพระมาและอื่นๆอย่างไรก็ดีนะครับในเอกสารการนำเสนอวัดพระมหาธาตุไปยังยูเนสโกนะครับก็ได้บ่งบอกคุณค่าความสำคัญอันโดดเด่นระดับสากลระดับภูมิภาคของวัดนี้ด้วยคือไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ภาคใต้เท่านั้นมันเป็นความโดดเด่นระดับสากลนะครับก็จะมีข้อมูลอธิบายต่อไปอีกความเป็นสากลเอาไว้พูดพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะรวบรัดจนเกินไปแต่เพื่อให้ท่านผู้ฟังไม่ต้องคอยผมนะครับเดี๋ยวผมจะไม่มีโอกาสอ่านทั้งหมดท่านก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับเอกสารหนังสือที่อาจารย์ราชพัฒน์นครศรีธรรมราชอาจารย์รองศาสตราจารย์วิมลคำศรีและคณะศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏนครครับละเอียดมาก250หน้าไปอ่านเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะปิดรายการตอนสุดท้ายด้วยโลกของการหยุดลบแล้วก็ลบต่อนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้สิ้นเดือนวันที่31สิ้นเดือนอีก2วันนะครับก็จะครบ5เดือน5เดือนเต็มแต่ถ้านับจากวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็5เดือนบวกกับอีก1วันสิ้นเดือนนี้ลบกันมาลบกันต่อแล้วก็หยุดแป๊บนึงแล้วก็จะเจรจาต่อก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเมื่อวานข่าวที่จะอัปเดตให้นิดหนึ่งก็คือว่าอิหร่านยืนหยัดว่าจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซจะไม่ทำตามที่อเมริกาบอกว่าต้องปล่อยให้เสรีอิหร่านคุยกับโอมานอย่างต่อเนื่องมาตลอดก่อนหน้า10วันที่ผ่านมาที่ซ้ำไปนะครับที่มีการยิงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยถึง16วันที่ผ่านมางั้นอิหร่านกับโอมานคุยกันอิหร่านจะคุมแล้วก็จะขอเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อบริการแต่ว่าโอมานบอกว่าไม่เก็บเดี๋ยวเขาปรองดองกันแล้วโอมานบอกว่าให้ชาติอื่นในอัลเปอร์เชียมาร่วมเป็นคอนซอร์เทียมหรือเป็นกลุ่มรัฐที่ร่วมบริหารจัดการช่องแคบของมุสด้วยซึ่งแนวโน้มถ้าจะเอาพวกเดียวกันมาอยู่ผมว่าอิหร่านจะยอมรับและอเมริกาก็จะต้องถอยออกอิหร่านจะตั้งเงื่อนไขว่าทุกคนมาร่วมกันดูแลช่องแคบของมุสแต่อิหร่านยังคงอยากขอเก็บค่าธรรมเนียมถ้าทุกคนขอเก็บธรรมเนียมก็จะต่อรองให้เหลือน้อยลงอย่าเก็บแพงนักหรือไม่ก็ได้มาแล้วก็แบ่งปันเป็นการให้บริการค่าน้ำค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้คนที่ดูแลบริการเรือเร็วต่างๆในช่องแคบฮอร์มุซหรืออ่าวโอมานแล้วก็อ่าวเปอร์เชียตลอดทั้งอ่าวอันนี้ก็เป็นแนวโน้มผมว่าดูดีนะแล้วดอทัมก็นั่งดูเข้าไปแล้วกันนะครับยูก็ชอบไปตีเขาอิหร่านยืนหยัดว่าจะต้องคุมช่องแคบฮอร์มุซอเมริกาบอกไม่ให้คุมเดี๋ยวเจอกันว่าในสุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับขณะนี้ก็มาจบช่วงท้ายของรายการโลกยามเช้านะครับท่านผู้ฟังที่ประสงค์จะพูดคุยถกเถียงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขอเชิญชวนท่านผู้ฟังให้เขียนข้อเขียนหนึ่งย่อหน้าอย่าให้สั้นนักนะครับเกี่ยวกับคุณแม่ของท่านเพราะวันที่12สิงหานี้จะเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันรำลึกถึงพระราชินีเศรษฐกิจของเรานะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์แล้วก็วันแม่แห่งชาติวันนี้ก็จะลองดูซิว่าท่านผู้ฟังคิดถึงแม่ขนาดไหนอย่างไรครับเชิญตามสบายเขียนอีเมลส่งมาจะเก็บไว้จนกระทั่งเดี๋ยววันที่12สิงหาจะได้อ่านกันวันที่12แล้วถ้าเหลือก็อ่านต่อไปหรือถ้าจำเป็นต้องมันเยอะจริงๆก็อ่านก่อนวันที่12ก็ได้ดูแล้วกันนะท่านผู้ฟังจะว่ายังไงขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาเยี่ยมผม2คนเมื่อวานนะครับเอาขนมมาให้แล้วผมก็ลืมไปว่าทิ้งไว้ตรงไหนห้อยไว้ที่เก้าอี้เมื่อเช้าตื่นมาอยู่ข้างล่างก็เลยกลับไปนั่งกินบราวนี่ตอนเช้ามืดเลยครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาเยี่ยมแต่เวลาเยี่ยมช่วยโทรนิดนึงนะครับเพราะผมอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวว่ากลับบ้านหรือออกไปตลาดนะครับแต่ถ้ามาก็ยินดีอย่ามากันเยอะจนผมตกใจนะครับอันนี้เมื่อวานก็ลูกน้องเก่ามา1คนเอาขนมมาให้แล้วก็ท่านผู้ฟังมา1 3 4คนครอบครัวเดียวกันนะครับแฟนรายการโลกยามเช้ายุคกองพลที่1รักษาพระองค์โอเคครับขออำลาไปก่อนขอท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
17: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
16: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
17: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
16: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
18: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
19: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
20: ต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะวันนี้29กรกฎาคม2569นะคะพบกันกับเรา2คนดิฉันสังกมาสารวัตร
21: กนิกากิติเวชค่ะสวัสดีค่ะ
20: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวเนาะคุณกนิกาก็เป็นช่วงที่แบบว่ากรุงเทพเงียบมากๆเลยนะคะและหลายๆพื้นที่ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเงียบด้วยแต่ว่าแน่นอนข่าวนั้นก็ยังคงคึกคักในขณะที่จีนเลยแล้วกันนะคะปรากฏว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตก้าวหน้าเหลือเกินแต่ล่าสุดเนี่ยคราวนี้เป็นสัญญาณมากๆว่าจีนเนี่ยเขาสามารถผลิตชิป AI รุ่นที่สำคัญได้ซึ่งหมายความเขาจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอย่างเต็มรูปแบบทำให้สหรัฐกับตะวันตกเนี่ยมีความวิตกกังวลมากนะคะว่าจีนจะก้าวขึ้นไวกว่าที่ควรจะเป็นบิ๊กสตอรี่วันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันก่อนนะคะวันนี้ที่น่าติดตามคือเรื่องที่คนไทยห่วงที่สุดเลยคือเรื่องของแม่น้ำกกนะคะแล้วก็การปนเปื้อนสารพิษที่จนถึงขณะนี้ไทยเรายังกดดันจีนได้อย่างยากลำบาก แต่ล่าสุดมีข้อตกลงที่เรียกว่า MOU นะคะที่มีไทยมีพม่าด้วยแต่ดูเหมือนว่าไทยจะเสียเปรียบนิดๆหรือไม่ไปติดตามกับคุณกันนิกาช่วงอัปเดตข่าวเลยค่ะ
3: World Update
21: ก็วันที่6ค่ะคุณอย่างนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดจะเจรจาหารือประธานาธิบดีออนไลน์เรื่องปัญหาสารพิษข้ามแดนนะคะซึ่งเดนนี้เนี่ยถ้าเราดูซักเมื่อสัปดาห์ก่อนทางรองโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะแล้วก็มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษเนาะก็ไปทำงานร่วมมือกับประเทศเพราะตอนนี้เนี่ยมีทั้งใจกล้าใช่ไหมคะก็คือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเข้ามาลงดูแลเรื่องแก้ปัญหามลพิษแม่น้ำกกขณะเดียวกันเนี่ยก็ในของพม่าเนี่ยก็จะมีการทำ TO เขาเรียกว่า TOR คือข้อตกลงร่วมในการทำงานนะคะเพื่อลดผลกระทบข้ามแม่น้ำทีนี้ละค่ะคุณสังกมา
20: ค่ะ
21: ไหนๆก็จะมีการคุยกันเรื่องนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเข้าครม.เนี่ยสิบนาน่าจะเป็นวันที่7เนี่ยประมาณช่วงนั้นเนี่ยก็ทางเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่กกสายรั่วโขงสารพินแล้วก็กลับบุรีเนี่ยคือมันยาวเลยนะคะคุณสังกมาไม่ใช่แค่ต้นแม่น้ำกกเท่านั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อขอให้ประชาชนเนี่ยได้รายงานผลกระทบเนาะเพราะว่าเกือบ2มาแล้วเนี่ยสถานการณ์ปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนเนี่ยที่มาจากเหตุจากการทำเหมืองแร่ไม่ว่าจะเป็นแร่หายากทองคำในประเทศพม่าเนี่ยมันไม่มีการควบคุมแล้วก็กำจัดของเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติมันก็เกิดมลใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่เชียงรายพบกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาแม่น้ำกกกลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มอาชีพท่องเที่ยวผู้สถานการณ์นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีลงมาเลยเดียวกันเนี่ยอาจารย์ดร.กฤตกรสืบสกุลนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ย
20: ก็ต้องก็คุณกัญชาค
21: ่ะ
20: คุณกนิกาคะต้องขออนุญาตเสียงคุณกนิกากระตุกเป็นช่วงๆค่ะมันจะขัดขาดแท้หายดิฉันขอระหว่างนี้คุณกนิกาตรวจสอบสัญญาณนะคะดิฉันพูดเพิ่มเติมไประหว่างนี้ถ้าคุณกนิกาพร้อมก็เข้ามาได้ตลอดเลยนะคะค่ะทีนี้กรณีเรื่องของแม่น้ำกกที่คุณกนิกากำลัง
21: ชัดเจนไหมคะชัดเจนขึ้นไหมคะคุณสังกมาคะ
20: โอ้เยี่ยมเลยค่ะต่อได้เลยค่ะ
21: คือประเด็นก็คือว่าในการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างผู้นำไทยกับทางม่าเนี่ยจะมีประเด็นที่เขาเรียกว่า TOR จัดตั้งชุดทำงานร่วมเชิงเทคนิคตรวจสอบคุณภาพน้ำพรมแดนระหว่างไทยกับม่านะคะทีนี้อาจารย์กฤตนุกรเนี่ยตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะบอกว่าคือน่าสนเพราะว่ามาคืออาจารย์แหล่งข่าวมาเนอะบอกว่าคือตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีการเผย TOR นี้ให้ประชาชนได้รับทราบนอนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่มีแต่อาจารย์เนี่ยได้แหล่งข่าวว่าหัวใจของการทำงานคือมันต้องกำหนดขอบเขตว่าจะตรวจน้ำยังไงจะร่วมมือยังไงนะคะแต่ปรากฏว่าเนี่ยเสนอให้ขอบเขตการดำเนินงานที่เป็นการตรวจคุณภาพน้ำร่วมกันเนี่ยแต่พม่าคนทำงานร่วมกันออกไปหรือเป็นเพียงทางฝ่ายตรวจคุณภาพน้ำแบบนี้หรอนะอันนี้ข้อแรกข้อสองใครเสนอให้จัดทำรายงานร่วมด้วยที่ความเสี่ยงเนาะอันนี้พอตัดออกเหมือนกันค่ะนะคะประเด็นที่สามก็คือว่าไทยเสนอให้มีการทำงานร่วมกันในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
20: กนิกาคะต้องขออภัยอีกรอบนึงนะคะกนิกา
21: อัน
20: กระตุกตลอดอยู่สักนาทีกว่าๆเดี๋ยวขออนุญาตออกแล้วเดี๋ยวเราเข้ามากันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะไป ที่เรื่องที่แม่น้ำกกระหว่างรอคุณกันนิกาถ้าพร้อมเดี๋ยวคุณกันนิกาเข้ามาประเด็นเรื่องแม่น้ำกกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราเนี่ยมีประเด็นเรื่องของปัญหาปนเปื้อนนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวกันเป็นระยะระยะแล้วก็สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือว่าพอมันไปเกี่ยวข้องกับทางจีนนะคะเรื่องมาตรฐานการปนเปื้อนเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่มองเห็นต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงรายเราก็ทราบทั้งเรื่องของสารหนูใช่ไหมคะโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งมาจากการทำเหมืองแร่ข้ามพรมแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญมากๆอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นข้ามพรมแดนบ้างนะคะหรือว่าขยะในทะเลอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดจากการข้ามพรมแดนแต่คราวนี้เป็นเรื่องเหมืองแร่ข้ามพรมแดนที่เดี๋ยวคุณกนิกาจะมาเจาะลึกนะคะว่าทำไม MOU ที่เกิดขึ้นหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นเนี่ย 2-3 ข้อที่คุณกนิกาเล่าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิกฤตต่อความมั่นคงของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายเราเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณกนิกา
21: ค่ะ TOR นี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมก็คือวันอังคารหน้าค่ะอย่างที่บอกเนี่ยว่ารายงานข่าวที่อาจารย์ดร.กฤตนุกรจากมหาวิทยาลัยพระหลวงออกมาเปิดเผยเนี่ยก็คือทำงานร่วมกันพม่าตัดขอนะคะให้ทำแผนที่นะคะความเสี่ยงพม่าตัดขอใครเสนอให้ทำงานร่วมมือกันในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น MRC ก็คือกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงแล้วทั้งอาเซียนพม่าตัดออกหมดTOR ที่ว่าเนี่ยถึงมามันจะยังสามารถทำงานเชิงอีกร่วมกันในการตรวจคุณภาพน้ำได้หรือไม่นะคะซึ่งฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดร.ถึงก่อนก็ถึงตั้งก็สังเกตว่ารัฐบาลต้องเปิดเผยร่าง TOR เนี่ยให้สาธารณชนรู้ร่วมกันเนาะเพราะไม่เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าเวลาผ่านไปเกือบ1ปีเนี่ยที่ตอนปี68นะคะสิงหาคมปี68เนี่ย TOR เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่รัฐบาลไทยกับพม่าประชุมกันที่กรุงเนปิดอร์แล้วมีข้อตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเทคนิคเนาะแล้วก็จนถึงขณะนี้เนี่ยคือประชาชนไม่เห็นรายงานข่าวออกมาก็ค่อนข้างแย่แบบนี้เนี่ยจะประโยชน์อะไรนอกจากว่าสิ่งที่วิตกกังวลก็คือการที่ออกไลน์มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเขาได้รับการรับรองโดยเฉพาะจากไทยประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รับรองจากเวทีโลกวันนี้สมมติไอ้นี่ที่ปัญหาก็แก้ไม่ได้ค่ะคุณสังกมาค่ะค่ะเปิดไมค์เลยค่ะ
20: ก็มาต่อกันนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงเศรษฐกิจที่น่าตกอกตกใจสำหรับคนไทยมากนะคุณกนิกาก็คือเรื่องข้อมูลหลุดนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่รายการเราเนี่ยก็นำเสนอเป็นระยะถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกของดิจิตอลยุคใหม่นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลงทุนด้านนี้หรือเรื่องการทำวิจัยด้านนี้หรือการรับผิดรับชอบของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันมักจะเกิดเรียกว่าพอเรื่องเกิดไปแล้วเพิ่งมาชี้แจงบ้างนะคะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ถือข้อมูลก็ไม่ได้ถูกรับผิดรับชอบเหมือนที่มาตรฐานต่างประเทศนะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยหลายท่านก็คงจะตกอกตกใจกันกรณีของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD นะคะที่ออกมาแถลงถึงกรณีข้อมูลที่รั่วไหลนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่น่าเป็นกังวลตามมาก็คือสแกมเมอร์ต่างชาติซึ่งรายการเราเนี่ยได้รวบรวมมาว่ามันมี2ประเด็นเอาอย่างนี้ก่อนก็คือกรณีข้อมูลรั่วไหลเนี่ยนะคะทางด้านของบัญชีทั้งหมดเนี่ย5ล้านบัญชีนะคะปรากฏว่ามีข้อมูลรั่วไหลจากระบบที่เรียกว่า Investor Portal เนี่ยจำนวน 200,000 บัญชีค่ะคุณผู้ฟังกันดีกว่าถามว่าข้อมูลที่หลุดเนี่ยมันหลุดไปแต่เขาก็พยายามอธิบายนะทางผู้บริหารเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมได้นะคะแต่พอเราฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดว่าอ๋อมันไม่เป็นไรไม่ใช่เพราะว่ามันไปทำธุรกรรมไม่ได้ก็จริงแต่เขาเอาข้อมูลเราเนี่ยสามารถส่งลิงก์ สามารถโทรศัพท์อ้างตัวว่าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้เลยท่านก็จะเชื่อสิคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเป๊ะมากๆเลยนะคะรายงานก็มีการชี้แจงถึงสาเหตุนะคะโดยเขาอธิบายบอกว่ามันมีการโจมตีทางไซเบอร์นะคะโดยที่ไม่ได้กระทบข้อมูลระบบหลังบ้านแต่ว่าทำให้ข้อมูลผู้ใช้งานบางส่วนเนี่ยรั่วไหลก็เลยขอให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นถ้าช่วงวัน2วันนี้หรือช่วงระยะเวลาเดือนนี้มีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆหรือว่าลิงก์แปลกๆแต่ว่ามีชื่อ TSD นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และดูน่าเชื่อถือเท่าไหร่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อง่ายๆนะคะคำถามคือทาง IT

0: อีเมลนี้เหมือนเวลาที่เวลาดิฉันโทรไปทำธุรกรรมจะเป็นทางแบบเครดิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะขอเช็คคุณพี่เกิดวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมริกาบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขนี้ไหมจบเลยเพราะว่านี่ครบมากกว่านั้นอีกแถมเขายังรู้ด้วยนะว่าเราไปเปิดชื่อกับบริษัทหลักทรัพย์ไหนนะคะเป็นบัวหลวงกิมเองกสิกรเลยเขารู้หมดนะคะแถมยังรู้เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เราด้วยนอกจากนั้นชื่อธนาคารเลขบัญชีธนาคารกลายเป็นว่าเจ้า200,000บัญชีเนี้ยนะคะก็เป็น200,000บัญชีที่แม้ได้รับการเตือนแล้วแต่ก็ให้รับทราบว่าเนี่ยแหละเป็นข้อมูลส่วนตัวที่รั่วไหลถึงเขาจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอผลกระทบเสียหายนะแต่ว่าสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ประสานไปยังต่างประเทศนะคะก็มีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เขาประสานหน่วยงานกับต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังต้องเรียกว่าระมัดระวังการสร้างเรื่องหลอกลวงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่หลุดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นหากพบความผิดปกติเนี่ยก็ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ AOC ที่เบอร์1441นะคะแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะระมัดระวังเบื้องต้นก็คืออีเมลข้อความ SMS อะไรต่างๆแอบอ้างหน่วยงานมาถึงโทรมาขอตัวเลข OTP ของเรานะคะสีหลักของเราเนี่ยไม่ให้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้มีลิงก์อะไรต่างๆอย่างที่บอกดาวน์โหลดไฟล์ก็ไม่ได้นะคะความรู้ช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้มีหุ้น AI ทำไมมันลงทำไมมันหมดยุคฟองสบู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะตกอกตกใจคุณกันนี่ค่ะใช่ไหมก็เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์กันเป็นจำนวนมากต้องระมัดระวังและที่สำคัญเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาเที่ยวขอรหัสแล้วก็เปลี่ยน อะไรต่างๆของคุณต้องไม่ให้แล้วก็ยังมีการใช้รหัสเดียวกันอันนี้หลายคนเป็นค่ะคุณกันนี่ค่ะคือจะต้องใส่เลขวันเกิดเราสักหน่อยแล้วก็ขี้เกียจจำไงกันนิกาโดยเฉพาะสวคือ เอารหัสเนี้ยรหัสเดียวเลยเนี่ยแล้วก็ใช้ในทุกๆบัญชีออนไลน์เลยทุกๆบริการค่ะน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆค่าประกันคุณใช้รหัสเดียวกันหมดเลยนะคะก็ยอมเหนื่อยหน่อยนะฮะลดความเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลไปใช้แล้วก็บัญชีธุรกรรมเนี่ยช่วงนี้ท่านก็เข้าไปตรวจสอบนิดนึงว่ามันมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอะไรไหมนะคะแล้วทางศูนย์รับฝากรับทรัพย์เขาก็พยายามยืนยันนะคะว่าเวลาเขาส่งข้อความเนี่ยเขาจะไม่มีลิงก์แนบแน่นอนนะคะนั้นหน่วยงานราชการทุกที่ก็เป็นอย่างนี้นะคุณกนิกาก็คือจะไม่มีลิงก์แนบให้แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านผู้คนต่างๆนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเวลานักวิจัยอะคุณกนิกาในแวดวง IT ก็ดีนะคะเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันเหมือนกันนี่กาบอกว่าประเทศไทยเรายังค่อนข้างล้าหลังเรื่องนี้มากๆนะคะแล้วก็เรื่องของขั้นตอนที่จะต้องดูแลข้อมูลส่วนตัวในหน่วยงานราชการเนี่ยตัวพวกบรรดานักวิชาการที่ไปทำงานยังบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยว่าข้อมูลอ่อนไหวคืออะไรข้อมูลส่วนตัวคืออะไรการเก็บข้อมูลนะคะการเข้าถึงชั้นข้อมูลเนี่ยฉันเคยคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมท่านหนึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความโชคดีอยู่นิดหนึ่งที่เราเนี่ยมีการฝึกร่วมกับทหารสหรัฐนะคุณกนิการในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการรักษาความปลอดภัยเวลาเข้าถึงชั้นรับข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ให้แต่ใครก็ได้เที่ยวเดินถือคีย์รับกุญแจรับมันต้องมีกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันทำอย่างกระทรวงกลาโหมก็บอกอะไรที่เขาทำในแง่ของทำมานานแล้วในเรื่องความมั่นคงเนี่ยอันนี้ถือเป็นความโชคดีของประเทศไทยมากแต่ว่าณตอนนี้แหละค่ะที่เป็นทุนความร่วมมือใหม่ๆหรือเอกชนที่แข่งขันกันในเรื่องแพลตฟอร์มอย่างเรื่องบิตคัพนี่คนก็ตกอกตกใจนะคุณกนิกาใช่ไหมคะแบบโอ้โหทำไปไม่แจ้งผู้คนเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ณตอนนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขายังไม่พร้อมปกป้องเราต้องปกป้องตัวเองก่อนและนี่คือเรื่องที่สองค่ะ
2: คุณพาสตาเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวใหญ่รายงานจากสำนักบลูมเบิร์กเนอะบอกว่าข้อมูลโดยแหล่งข่าวนะก็คือว่าไม่ได้มีคนให้บลูมเบิร์กเนี่ยรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหรัฐเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบแบบสุ่มไปโรงงานหลายแห่งในเวียดนามนะคะโดยความบอกแสที่ว่าโรงงานที่ไปตรวจเนี่ยหลาย
0: กนิกาคะ
2: ความเชื่อมโยงก
0: ับจีนขออนุญาตกนิกาค่ะ
2: ยังมี
0: อาจจะต้องใช้เป็นโทรศัพท์ละค่ะกนิกาไม่ได้

0: เท่าไหร่แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: เดี๋ยวจะมาเอาข่าวอื่นขึ้นมาก่อนแล้วกัน
0: ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวทางทีมงานขอปรับระบบกันนิดนึงนะคะก็ฉันมาต่อกันที่เรื่องของแฟชั่นนะคะก็คือประเทศไทยเราเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือนะคะที่จะเป็นเจ้าของเทรนด์ความงามหรือว่าเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะมันก็มีข่าวดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยปกติที่เคยสนใจแฟชั่นของเกาหลีใต้พูดง่ายๆว่าเด็กเอเชียทั่วโลกตอนนี้สนใจในแฟชั่นของเกาหลีใต้มาโดยตลอดแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเคป๊อปนะคะหรือว่าเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเคป๊อปในเรื่องของดนตรีซีรีส์นะคะอาหารแฟชั่นนะคะเขาก็เรียกว่าสร้างเทรนด์ใหม่ๆจนกระทั่งผู้คนเนี่ยชื่นชอบนะคะแม้กระทั่งวัยรุ่นที่อยู่ในตะวันตกเนี่ยยังหันมาทำหน้าทำสีผมแต่งตัวเหมือนสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังนะคะหลายคนเนี่ยถึงขั้นแบบยอมลงทุนที่จะแม้กระทั่งจะทำผ่าสัญญกรรมหน้าก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีงานวิจัยออกมาใหม่บอกว่าตอนเนี้ยวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gen Z นะคะหันมาสนใจแฟชั่นในประเทศอาเซียนซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ว่าก็มีไทยแล้วก็มีเวียดนามด้วยโอ้แบบนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันจะไปตอบโจทย์เราไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่รัฐบาลหวังก็คือเรื่องของ T-beauty ก็คือความงามแบบไทยได้หรือไม่นะคะในฝั่งของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิบะอุระนะคะอาจารย์เนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นวัยรุ่นมาเป็นแบบ20ปีแล้วก็ศึกษาเทรนด์มาตลอดนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นอย่างที่เราเจน X เราเนี่ยคือญี่ปุ่นคือที่สุดแล้วใช่ไหมคะแฟชั่นแต่คราวนี้ค่ะคุณกันนิกาศาสตราจารย์โยเฮจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิบะอุระบอกเลยนะบอกเนี่ยโหวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆสาวๆสนใจประเทศไทยกับเวียดนามแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนวัยทำงานเนี่ยก็ยังชื่นชอบอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ชื่นชอบแฟชั่นจากประเทศไทยแล้วก็เวียดนามด้วยอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์สะท้อนให้เห็นนะคะบอกว่า15ปีที่ผ่านมาอะไรก็เกาหลีใต้หมดเลยนะเทรนด์การแต่งตัวความนิยมอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นวัฏจักรชีวิตเนาะในทุกๆสิ่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าคิดว่าเฮ้ยเราจะสู้อะไรไม่ได้เลยก็ไม่จริงนะคะเพราะคนรุ่นใหม่ไทยเนี่ยก็คิดค้นหรือว่าออกแบบอะไรต่างๆก็จะเห็นนะคะว่าเป็นลักษณะออกแบบเสื้อผ้าเองทางงานคราฟของเราเองไปออกทั้ง TikTok บ้างอะไรบ้างต่อไปก็กลายเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันไปสอดคล้องพอดีที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มแบบเหมือนมีความอิ่มตัวอยู่ประมาณนึงถ้าอย่างแวดวงที่เป็นดิฉันไม่แน่ใจคุณกนิการเนี่ยสายซีรีส์เกาหลีดิฉันเนี่ยสายดนตรีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะหาอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบวงเกิร์ลกรุ๊ปแบบ Blackpink ที่จะขึ้นไปสู่ระดับโลกระดับอินเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนจะคิดสไตล์อะค่ะคุณกนิกาหรือว่าคอนเซ็ปต์ของวงเนี่ยทำยังไงดีหลังๆเขาก็จะเป็นวงที่เป็น AI บ้างอะไรบ้างก็คือมันต้องมีเทรนด์ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาในการแข่งขันใช่ไหมคะมันเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวงการไอดอลหรือซีรีส์1-2ปีที่ผ่านมาด้านมีจีนเป็นคู่แข่งด้วยไงคะคุณกนิกาคุณกนิกาดูซีรีส์จีนไหมทำไมคน
2: ไม่ดูเลยอ่ะไม่ได้ดู
0: สงสัย
2: ส่วนเรื่องมันจะยาวกว่าซีรีส์อย่างอื่นเนี่ยเน้นก็เลยกลัวว่าติดเดี๋ยวมีปัญหา
0: แค่นี้ก็ติดหนึบแล้วเนาะซีรีส์เกาหล
2: ี
0: นะคะเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าซีรีส์ตอนนี้จีนก็มาแรงมากๆเครื่องสำอางอินฟลูเอนเซอร์แอปพลิเคชันอาหารเครื่องดื่มแหล่งท่องเที่ยวนะคะเรียนบอกได้เลยว่าโอ้ลูกศิษย์เนี่ยไม่มีใครที่ไม่ไปเมืองจีนคือมันกลายเป็นอะไรที่ง่ายมากด้วยเขาบอกเป็นที่สุดที่เลิฟของเขาเลยด้วยราคาด้วยน้ำกันการแล้วก็การใส่ชุดพื้นเมืองเนี่ยวัฒนธรรมจีนก็หลากหลายก็เป็นใส่ชุดแถวเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้กระแสของเกาหลีใต้เนี่ยซบเซาเขาบอกครึ่งปีหลังนะคะมันมีคล้ายๆเหมือนป๊อปอัพสโตร์ที่ในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแล้วก็เลยทำให้เสื้อผ้าเนี่ยคือของที่คนไทยออกแบบเนี่ยมันใส่ง่ายนะคะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนไทยที่แบบว่าเอ๊ะก็ไม่ต้องขาววิ้งแบบขาวน่ารักซะขนาดนั้นก็ผิวก็เป็นดูมีสุขภาพดีนะเป็นธรรมชาติดี ก็เลยกลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยหันมาสนใจแฟชั่นไทยนะคะแล้วเขาบอกว่าเออเวลาพูดถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ของเกาหลีมักจะผอมบางเกินเหตุแล้วก็ขาวเกินเหตุด้วยอันนี้ดูไม่สมจริงเพราะฉะนั้นรูปแบบเสื้อผ้าของไทยแล้วก็เวียดนามค่ะคุณกนิกาเขาบอกว่ามันไม่เน้นสัดส่วนจนเกินไปนะคะก็สุภาพกำลังดีนี่จับจีบนิดนึงคล้ายๆวัยรุ่นญี่ปุ่นนะคะใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ที่สำคัญผลิตได้ถูกด้วยนะคะออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าได้เองอย่างของเวียดนามเนี่ยที่ดังๆหน่อยก็จะมีชื่อว่าเอลโซนะคะทำจะว่าไปเนาะใช้แบรนด์จากโฮจิมินห์แต่ว่าไปถึงก็ยังแอบมีชื่อโซอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นกรุงโซนะเป็น SOUL อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นของไทยเนี่ยกันที่การจะรู้จักแบรนด์เยอะกว่าดิฉันแต่ว่าแบรนด์ที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยเพราะว่ามันไปสร้างกระแสในการออกแบบคอลเลกชันร่วมกับการ์ตูนที่ชื่อว่าบอนชิชิอะค่ะกันที่การเชนทอลวูแมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วัยรุ่นญี่ปุ่นยุคใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แบบว่าถูกกดดันเรื่องงานเรื่องความงามต้องสัญญากรรมต้องสมบูรณ์แบบเขาก็รู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการปฏิวัติแวดวงแฟชั่นถ้าประเทศไทยเราจับประเด็นนี้ได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะมีอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนี่เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ
2: ต้องขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆนะคะเหมือนยังหาสาเหตุไม่ได้มารายงานข่าวเรื่องนี้ก่อนว่าการรายข่าวของบลูมเบิร์กเนี่ยอันนี้น่าตื่นตาตื่นใจของตรงที่ว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐแล้วไปส่งโรงงานในเวียดนามนะคะตรวจเนี่ยเขาบอกเป็นเพราะว่าโรงงานเนี่ยมี
3: สอบอะไรบ้างมีตั้งแต่ตรวจสอบเอกสารนะคะตรวจ
2: มาของวัตถุดิบนะคะกระบวนการเพื่อว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าเวียดนามมากน้อยเพียงใดส่งออกไปสหรัฐหรือแค่อาศัยทรานชิปเมนต์คือว่ามาแปะตราเท่านั้นเองไม่ได้ทำนะแล้วก็ตรวจสอบความเป็นไปได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์ด้วยนะคะตรงนี้เองนะคะงั้นดูข่าวของบลูมเบิร์กแล้วก็ไปดูในรอยเตอร์นะคะรอยเตอร์เนี่ยพยายามออกไปยังฝั่งศุลกากรรัฐเนี่ยผมให้คำตอบนะคะจนถึงขณะที่ออกข่าวเนี่ยแต่ความน่าสนใจคุณสังกมาตอนที่เมื่อประกาศเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์แล้วเนี่ยเวียดนามโดน 10% เท่ากับไทยใช่ไหมคะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนหลังตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนที่ทรัมป์ประกาศแรกเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าประเด็นเรื่องชิปเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ดิฉันขอยกคำที่ดิเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาการค้าของทรัมป์เนี่ยเรียกเวียดนามเป็นอนานิคมของจีนดิสอันนี้เกิดขึ้นในสัมภาษณ์ที่มีกับฟ็อกซ์เมื่อเดือนเมษายนปี2558นะคะโดยว่าอุปสรรคทางการค้าใช้ภาษีรวมถึงการส่งสินค้าจากจีนเนี่ยเป็นสาเหตุของการขาดดุลของสหรัฐนะคะซึ่งตามขายสินค้าให้สหรัฐปีเตอร์นาวาโรบอกว่า15ดอลลาร์นะในทุก1ดอลลาร์ขายให้เนี่ยประมาณ5ดอลลาร์คือช้าจากจีนที่เข้าเวียดนามแล้วก็ฉลากว่าเป็น made in เวียดนามส่งกลับมาที่นี่เพื่อเรียกภาษีนะคะตรงนี้เนี่ยโอ้โหเขาเจาะลึกขนาดนั้นเลยแล้วก็อัตราภาษีในระดับสูงเนี่ยเวียดนามก็จะเจอตลอดค่ะโดยข้อกล่าวหานี้เวียดนามเนี่ยพยายามที่จะชี้แจงกับสหรัฐว่าไม่จริงนะคะแล้วก็พยายามที่จะขอเจรจาจำได้ไหมคะเมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ยก็มี TOR ขึ้นระหว่างสหรัฐกับเวียดนามตรงนี้เนี่ยเย็นหงิดใจว่าสงสัยเป็นส่วนหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยไปบุกตรวจตามโรงงานเวียดนามเหมือนปากได้ด้วยซึ่งนี่ก็โอ้โหเรียกว่าน่าตกใจเหมือนกันนะคะแต่ก็คงต้องติดตามค่ะเพราะว่าบ้านเราศุลกากรของเราเนี่ยตรวจเองคุณสังมาคะที่ดิฉันรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าครึ่งปีเนี่ย เฉพาะเท่าที่จับได้นะมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ฝาก 1,300 ล้านบาทเนอะคือถ้าความเอาจริงเอาจังเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคำถามคือเอ๊ะเราจะมีศุลกากรของสหรัฐเป็นรูปแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะคุณจังมาคะ
0: ทั้งหมดนี้คืออัปเดตข่าวเช้าทั่วโลกค่ะ
4: World Update
2: คุณจะมาเหลืออีกข่าวนึงอ่ะ
0: ที่เรานั่นไปใช่ไหมสัญญาณเชิญต่อเลยค่ะขออภัย
2: ก็คือที่เตรียมไว้จริงจะบอกว่าเป็นข่าวก็ไม่ใช่คือเนื่องจากวันหยุดแนะนำหนังสือแล้วก็อยากลาอะไรกับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนะคะอย่างละหนึ่งท่านเริ่มแรกนักวิชาการก่อนนะคะรองศาสตราจารย์ดร.กุลดาเก่งครูบีทอาจารย์ดร.กุลดาเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นรัฐศาสตร์ผู้บุกเบิกการศึกษารัฐไทยผ่านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอาจารย์หลายท่านที่ติดตามงานอาจารย์กุลดาเนี่ยบอกว่าคือถ้างานรัฐศาสตร์ของอาจารย์กุลดาไม่มีคำว่าโลกที่คำว่าทุนนิยมโลกคือถือว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยผลิตงานในทำนองนี้คุณสังกมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิษย์อาจารย์ท่านพร่องตรงไหนเนี่ยคุณสังกมาเพิ่มได้เลยนะคะอาจารย์กุลดาเนี่ยค่ะก็จะสอนความเป็นมาของตะวันตกนโยบายของต่างประเทศไทยนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็มุมมองผ่านแนวคิดที่เรียกว่า critical international political economy นะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงของทุนนิยมโลกนามสังคมแล้วก็การก่อขึ้นของรัฐเข้ากับพัฒนาการสังคมทางการเมืองไทยทีนี้เนี่ยผลงานที่โดดเด่นของอาจารย์เนี่ยก็คือสมบูรณาญาสิทธิใช่ไหมคะซึ่งในงานวิจัยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นฉบับอังกฤษเนาะตีพิมพ์ในต่างประเทศแล้วก็มีวางขายทั่วโลกเนี่ยต่อมาเนี่ยจิมฟ้าเดียวกันก็มาแปลนะคะต้องมีความโดดตรงที่ว่างานศึกษาเนี่ยอาจารย์เขียนเรื่องระบอบสมบูรณาญาสิทธิอนุวัฒนารัฐไทยเนี่ยโดยอธิบายว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นระบบถิ่นตัวเองนะคะคนที่ทำให้สมบูรณาญาสิทธิราชสิ้นสุดลงในปี2575เนี่ยก็คือชนชั้นใหม่ที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชสร้างขึ้นมาที่เรียกว่ากระดุมผีข้าราชการนะคะอย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นการดำรงอยู่แล้วก็วันล่วงเลยของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันเดินทางผ่านความเปลี่ยนแปลงของสถาบันหลักโครงสร้างสังคมแล้วก็ประชาชนล้วนมีเหตุปัจจัยตัวแสดงมากมายตั้งแต่การค้ายุครัตนโกสินทร์ที่สัญญาเบาริ่งชนชั้นใหม่สังคมนะคะแล้วก็การเกิดขึ้นของระบบราชการขั้นศักดินารวมทั้งการพัฒนาของพลังเก่าและพลังใหม่ซึ่งมาเป็นรากฐานของอำนาจนิยมแล้วก็ฝ่ายการเมืองปัจจุบันซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันช่วงท้ายๆของชีวิตจะได้ทำเป็นละครขึ้นมาคือสัญญาค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยได้อธิบายแล้วก็มีการตั้งถามถึงยุคปัจจุบันของเราด้วยเนาะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงของปะทะกันระหว่างพลังและพลังใหม่ด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องขอแล้วก็อะไรถึงงานของอาจารย์กุลดานะคะท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถอ่านได้ทั้งฉบับภาษาไทยก็ฉบับภาษาอังกฤษนะคะ The Rise and Decline of Thai Absolutism นะคะหรือว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิวิวัฒนาการรัฐไทยส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่จะไปในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะคะคือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่อาชิโนะเคโงะนะคะเขาเนี่ยเสียชีวิตใน68ปีนะด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ผลงานเขาเนี่ยที่โดดเด่นมากๆเนี่ยหลายท่านรู้จักก็คือคนเขียนปาฏิหาริย์ร้านชำคุณนามิยะมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ
0: เล่มนี้ดังนะ
2: ใช่คือนอกจากเป็นหนังสือเนาะแล้วก็ถูกแปลโอ้ทั่วโลกเลยแบบเป็นนวนิยายอบอุ่นหัวใจก็ยังถูกทำเป็นซีรีส์มังงะภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถเข้าดูได้ของทางเรียกอะไรนะการหอภาพยนตร์ของญี่ปุ่นในไทยอ่ะ ขาเปิดออนไลน์ฟรีนะคะแค่ลงทะเบียนแต่ว่าประเด็นทำไมปาฏิหาริย์ของคุณนามิยะเนี่ยเป็นงานที่เด่นมากๆนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยคือบางคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยถ้าในเชิงภาษาช่วยดีนักด้วยนะคะนี่ไม่ได้โดดเด่นเท่าคนอื่นแต่ประเด็นพออ่านแล้วเนี่ยคือความน่าสนใจคือเราสามารถวางได้เลยแล้วพออ่านจนจบเนี่ยเราจะรู้สึกแบบอบอุ่นใจเพราะจะพบว่าทุกชีวิตที่พบผ่านพบเจอมันล้วนมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันทุกการกระทำของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยมันส่งผลกระทบสืบเนื่องอย่างใหญ่หลวงคนอีกหลายๆคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่กระทบแบบนิดๆหน่อยๆ นะคะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สำคัญเนี่ยในเรื่องนี้นะคะคำว่าโอกาสที่สองสำหรับแก้ไขความผิดพลาดเนี่ยมันมีความหมายมากๆมันเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตคนรุ่นต่อๆไปนะคะแล้วสำคัญเนี่ยคุณสังกมาคะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยสะท้อนว่าไอ้การที่ใครสักคนเราแกจริงจังอ่ะแล้วฟังไม่ใช่แค่อ่านเพราะเท่าที่เห็นที่เราเขียนนะหรือว่าเท่าที่เราพูดแต่พยายามเข้าใจถึงสิ่งที่เราพูดอันนั้นเนี่ยมันมีหมายมากๆต่อกันดำเนินต่อไปนะคะถ้าวันอยู่นี้ยังไงคุณผู้ฟังยังไม่ได้มีอะไรนะคะยังคิดว่าปาฏิหาริย์ร้านชังคุณนามิยะไม่ว่าจะอยู่ในเวอร์ชันไหนเนี่ยก็เป็นหนังสือหรือภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่อยากแนะนำให้คุณผู้ฟังติดตามแล้วก็ลองอ่านดูจะรู้สึกว่าอุ่นหัวใจนั้นเป็นอย่างไรคะคุณนามิยะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงอัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ
4: World Update
0: ค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตภาพข่าวทั่วโลกนะคะเฮดไลน์กันนิดนึงค่ะก็เป็นไปตามคาดนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็การที่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านนะคะก็มีรายงานล่าสุดสหรัฐบอกว่าสามารถที่จะหยุดยั้งการโจมตีของอิหร่านในฐานทัพที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะคะแล้วก็ยังมีสัญญาณนะคะบอกว่าราคาน้ำมันตอนนี้ก็มีการเรียกว่ามันก็ปรับเพิ่มปรับวงรายวันเนาะคุณกันิกาก็จะเป็นข่าววนไปอย่างนี้นะคะโดยตอนนี้ราคาน้ำมันดิบที่สหรัฐขึ้นมาอีกถึงร้อยละ5นะคะก็83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะก็ถือว่าตอนแรกมันลงไป3วันนะคะอันนี้ก็กลายเป็นหยุดฝันไปนะคะแล้วด้านของราคาทองคำก็มีรายงานว่ามีการเทรดที่ลดลงเพราะว่ามีความกังวลกันในเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะเพราะว่าเรื่องการจัดการกับเงินเฟ้อดูเหมือนจะยังไม่อยู่หมัดนะคะว่าจะจัดการได้อย่างไรค่ะกันนิกาค่ะ
2: คุณสังกมาคะที่อินเดียตอนนี้นะคะรัฐบาลเพิ่มโทษจำคุกปรับมากขึ้นสำหรับผู้กระทำความผิดฐานรั่วไหลของข้อสอบอันนี้เป็นผลมาจากของม็อบแมงสาบนะคะที่ชาวเจนซีในอินเดียเนี่ยเขารุกขึ้นมาประท้วงบ้านเราเนี่ยเอ๊ะความหน้าของคดีเรียกว่ายังไม่ค่อยทันใจเนาะแล้วก็ส่วนที่ตำรวจมาเลค่ะแก๊งต้มตุ๋นสแกมเมอร์335รายก็ส่วนใหญ่ยังเป็นชาวจีนนะคะครั้งนี้ไม่มีใครในกลุ่มผู้ถูกจับกลุ่มส่วนแผ่นดินไหว7จุดที่ญี่ปุ่นนะคะคาดว่ามีพนักงานห้างเนี่ยตกค้างร่วม10ชีวิตนะคะในห้างอีออนบนเกาะฮอนชูค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยนะคะต้องเปิดช่องให้คนไทยในญี่ปุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะเนี่ยติดต่อนะคะประมาณ155คนไทยที่นั่นยังรายงานว่ามีปกติดีนะคะแต่ว่าโรงงาน TSMC ไต้หวันที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยต้องอพยพด่วน Honda ตัวนี้ต้องหยุดการผลิตเลยนะคะกล่องควันโรงงานกระดาษเนี่ยถล่มลงมาค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวนะคะถึงเรื่องที่จีนอนุมัติเงินกู้200ล้านดอลลาร์สนับสนุนครองฟูนันเตชในกัมพูชาค่ะ ก็ปลายปีนี้นะคะก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group นะคะหรือว่าโอลิมปิกการเงินเนี่ยก็ทางการแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อม 100% นะคะซึ่งรัฐบาลก็มีการยกระดับมีการตั้งกรรมการ3ฝ่ายนะคะทั้งในเรื่องสารัตถะเรื่องที่การแล้วก็การอำนวยการแล้วก็เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อเป็นภาพอย่างเต็มที
0: ่นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามต้องบอกว่าอีกแล้วนะคะประเทศจีนเนี่ยสามารถทำเครื่องผลิตชิปได้เองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้หุ้นของชิปเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยโอ้โหลงมากันทั่วหน้าเลยแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นหุ้นค่ะคุณกนิกาแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงคำที่โลกกำลังเผชิญก็คือคำว่าการผลิตสินค้ามากเกินความต้องการ over capacity และมันก็มาทำลายทั่วโลกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพักครู่หนึ่งค่ะ
5: เช้าทันโลก worldwide build defense
6: MyFood 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
7: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเตา360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเตา 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio Trip ชิงเตา7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
14: ้เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
15: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
16: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
2: ขอบค
17: ุ
2: ณของรายการนะคะนี้จีนกำลังก้าวหน้าขั้นสุดขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเรื่องอะไรที่น่าติดตามไปในสตอรี่ค่ะ
18: Big Story
2: ค่ะคุณสังกมาค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้เราต้องติดตามจีนยังไงได้บ้างคะ
0: โอ้ใช่เลยคุณกันนิกาเพราะว่าตอนนี้มีข่าวออกมานะคะบอกว่าจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเครื่องผลิตชิปคือเราเคยได้ยินแต่ว่าการผลิตชิปใช่ไหมชิปเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยไอตัวเครื่องผลิตเองเนี่ยจีนเนี่ยเขาสามารถทำได้ทั้งที่สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรเนี่ยพยายามสกัดนะก็คือห้ามส่งออกเครื่องผลิตชิปให้กับจีนก็คือพูดง่ายๆว่าส่งเครื่องผลิตชิปเนี่ยไปเนเธอร์แลนด์ไปญี่ปุ่นนะคะแต่จีนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าแบนทั้งชิป AI รุ่นไหนล้ำๆก็แบนเครื่องผลิตชิปก็แบนเหมือนกันนะคะโดยคำถามคือว่าไอ้เครื่องผลิตชิปเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปใช้ในกระบวนการผลิตชิปนะคะซึ่งหัวใจสำคัญเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าระบบการผลิตที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือบริษัทที่ชื่อดังอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ MSML ของเนเธอร์แลนด์คือเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตแบบ EUV ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สหรัฐก็ห้ามนะคะเนเธอร์แลนด์ในการส่งไอ้เจ้าวิธีการผลิตกระบวนการผลิตชิปเนี่ยให้กับจีนก็คือไอ้ประเภทใช้เลเซอร์ความถี่สูงในการวาดลวดลายบนชิปอะค่ะคุณกนิกาก็คือยังไม่ให้แต่จะให้เฉพาะที่เรียกว่ารุ่นแบบระบบ DUV เท่านั้นก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นรุ่นรองลงมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลเซอร์แบบโอ้เจ๋งๆเลยเนี่ยไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยอันเนี้ยเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะคะก็คือสามารถผลิตเจ้า DUV ได้ก็คือเป็นการนำเข้ามาก่อนจากเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นแต่ตอนเนี้ยก็คือสามารถที่จะผลิตได้เองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวที่ออกมาทำให้ทั่วโลกเนี่ยมุมนึงก็เป็นความตื่นเต้นนะคุณกนิกาทำให้วันนี้คุณกนิกาจะเห็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น AI เนี่ยแบบโอ้ละเนระนาดกันไปตามๆกันเพราะว่าเฮ้ยหรือว่านี่นะคะจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยทำแล้วมันจะทำให้ต้นทุนทั้งหลายถูกลงอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะคุณกันนิกาค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวขอเสริมต่อเลยนะคุณกันนิกาถามว่า
2: การผลิตนี้มันส่งผลอะไรบ้างอะคะคุณสังกมา
0: สำคัญมากเลยค่ะคุณกันนิกาตอนเนี้ยแค่เข้าไปดูแค่เข้าไปคลิกดูตอนนี้หุ้นในตลาดในตารางเนี่ยแดงหมดเลยนะเวลามันแดงเนี่ยในหุ้นกลุ่ม AI เนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันสะท้อนถึงราคาหรือความกังวลในอนาคตก็คืออุตสาหกรรมโลกในอนาคตนั่นเองนะคะคนก็บอกเอ๊ะทำไมแค่บริษัทผลิตชิปขึ้นมาทำไมถึงจะต้องขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หุ้นของบริษัทผลิตชิปไงคะคุณกนิกาแต่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าตัวบริษัทหรือทุกสารระบบของจีนเนี่ยเวลามันผลิตได้มันก็จะเกิดความรู้สึกนะคะว่าเอ้ยแบบนี้แปลว่ามัน มันจะทำให้ตลาดเปลี่ยนผู้เล่นไปเลยหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นความกังวลล้วนๆเลยนะคะคุณกนิกาเพราะว่าทุกคนเนี่ย เห็นข่าวออกมาโดยที่ทางการจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้แถลงออกมาชัดเจนขนาดนั้นแต่เป็นแค่ว่าเขาผลิตไอ้เครื่อง DUV ออกมา5เครื่องนะคะแล้วปีหน้าจะผลิตได้อีก20เครื่องและข่าวบอกว่าตอนนี้กำลังจะเร่งผลิตไอ้ตัวที่มีเฉพาะเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือตัว EUV ที่มีความละเอียดเลเซอร์เยอะจะผลิตเป็นตัวต้นแบบโปรโตไทป์ออกมาก่อนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าผลกระทบเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นแบบในต่างประเทศตอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าอะไรเพราะจีนเนี่ยแรกๆในการิกาเวลาผลิตอะไรออกมาได้เอาแค่รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยอีลอนมัสก์ยังบอกเลยบอกว่าโอ้โหคนละชั้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะอีลอนมัสก์เนี่ยแบบขมขื่นเลยนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้าของจีนเนี่ยออกมาตีตลาดเทสลานะคะแล้วก็ตีส่งขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนเห็นบทเรียนแล้วไงคุณกนิกาว่าไอ้5เครื่องที่ผลิตแบบเลเซอร์ที่ไม่ได้ละเอียดมากในการผลิตชิปเนี่ยแค่นี้จีนเนี่ยมันมีลักษณะที่ทำอะไรเนี่ยทำเร็วมีนโยบายช่วยมันก็เลยทำให้อเมริกาที่พยายามจะบีบจีนเนี่ยดูแล้วก็คือไม่ได้เพราะจีนสามารถทำเครื่องผลิตชิปได้เองมันจะมีผลเชิงภูมิรัฐศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์หมดเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วจีนเนี่ยเขามักจะทำสิ่งที่เรียกว่ารวดเร็วนะคะแล้วต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะพลิกโฉมดุลอำนาจโลกไปได้เลยค่ะคุณกันนิกา
2: ในแง่มุมหนึ่งที่จีนมีศักยภาพในการทำเองแม้จะถูกดีขึ้นต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าทึ่งแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่อง capacity ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยคุณกนิกาเพราะว่าข่าวเนี้ยมันไม่ใช่ข่าวเล็กๆของการแข่งขันวงการ AI ที่เราฟังกันทุกวันจนแบบโอ้มาอีกแล้ว AI อะไรก็ AI แต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าไอ้เครื่องผลิต DUV เนี่ยคุณกนิกามันมีความยาวคลื่นนะคะสักประมาณ193 mm นาโนเมตรเนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีดูเหมือนเก่าใช่ไหมผลิตชิปเนี่ยก็จะได้แบบสักอาจจะไม่ได้ตัว5นาโนเมตร3 2ที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเครื่องเนี่ยราคาต่ำนะคะราคาต่ำกว่าที่ของเนเธอร์แลนด์ที่เครื่องนึงก็ตกประมาณ300-400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นหัวใจที่เหมือนเราเหมือนใช้ปากกาวาดรูปอะค่ะกันนี่ค่ะวาดซ้ำเพื่อให้ได้รายละเอียดแล้วการผลิตที่ใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยจะลดการพึ่งพาเครื่องจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของเนเธอร์แลนด์ที่เราพูดกันบ่อยๆ SML Nikon Canon ถ้าจีนทำได้ก็แปลว่าเขาลดการพึ่งพานำเข้าเครื่องจักรสำคัญเลยนะอย่างที่ประเทศไทยเราเนี่ยพยายามจะบอกว่าเออเราต้องมีอธิปไตย AI อะไรของเราเนี่ยแต่ว่าต้นทุนนวัตกรรมเนี่ยมันแพงและที่สำคัญเนี่ยมาตรการควบคุมการส่งออกด้วยแล้วจีนเนี่ยก็โดนกล่าวหาอยู่แล้วว่าเวลาทำอะไรเนี่ยชอบผลิตเยอะจนอย่างบ้านเราก็คงโดนกันไปแล้วเห็นกันแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทอผ้านะคะอุตสาหกรรมแทบทุกอย่างของ20บาท15บาทกองเต็มถนนไปหมดเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าการผลิตส่วนเกินที่โลกเนี่ยกำลังวิตกกังวลว่าเอ๊ะหรือนี่นะคะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกสิ่งนึงที่ของเดิมยังแก้ไม่ได้เลยแต่จีนเนี่ยก็กำลังผลิตสินค้าใหม่ๆขึ้นมาข้อดีคนที่อยู่ในแวดวงนี้ก็บอกโอ้ดีสิฉันได้ใช้ของถูกถูกไหมคะโอ้ของถูกเต็มเลยเราก็จะได้สามารถพัฒนานวัตกรรมเราไม่ต้องไปขึ้นกับตะวันตกมากอันนี้ก็ใช่แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผลิตของได้เป็นจำนวนมหาศาลอย่างเงี้ยกันนิกาเหมือนอย่างที่เขาทำพวกรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เงี้ยแผงโซลาร์เซลล์เหล็กนะที่เรากำลังบ่นกันอยู่เนี่ยกระจายเต็มเมืองไทยตามตึกต่างๆเนี่ยนะคะแล้วยังมีสารเคมีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าจำนวนมหาศาลเนี่ยจีนเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินอุดหนุนจากรัฐนะคะดอกเบี้ยต่ำเงินกู้ก็ราคาถูกแล้วยังมีนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลจีนด้วยอย่างที่ดิฉันเคยเล่าว่าเคยคุยกับคนขายผ้าที่พาหุรัตน์นะคะกนิกาเครื่องลงไปที่เมืองจีนปุ๊บนั่งรถไปแค่2ชั่วโมงกว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยหุบเขาเนี่ยมีผ้าทุกแบบเลยคุณจะเอาอะไรล่ะแบบสารพัดสารเพแบบผลิตกันทุกบ้านน่ะแล้วชาวบ้านถามว่าทำไมจะไม่ผลิตล่ะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้เป็นเราเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็มุ่งมั่นทอผ้าออกมา ตอนที่เราทำเราก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าตอนที่ของมันออกมาสู่ตลาดโลกเนี่ยสิคะมันเป็นสิ่งที่จีนเองเนี่ยเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะบอกว่าอันนี้มาจาก DH มาเลย์นะคะเคยรายงานบอกว่าจีนเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่คุมไม่ได้เลยคืออุปสงค์ในประเทศอ่อนแอคือคนเองเนี่ยก็ยังเผชิญหน้ากับภาวะเงินฝืดโรงงานก็แข่งตัดราคากันเองคนจีนที่เราก็ทราบอยู่ฮะขยันกันน่าดูเลยนะฮะอะไรที่เป็นช่องทางทำเงินเนี่ย

0: แล้วแถมมีรัฐบาลสนับสนุนเขาไม่หยุดอยู่แล้วนะคะแต่จีนเขาก็อ้างไงบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ไปสนับสนุนขนาดนั้นเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดภาวะ over capacity แบบสินค้าอัตราใช้กำลังการผลิตที่ล้นเหลือแต่ว่าฉันเนี่ยโตเพราะเทคโนโลยีฉันดีแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้บิดเบือนตลาดไม่ได้ทำให้เกิดการอุดหนุนบิดเบือนหรือเข้าไปตีตลาดอย่างผิดปกติเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ยันตงนะคะซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเคยแก้ตัวด้วยเอกสารเลยบอกว่านานาชาติสร้างเรื่องสร้างกระแสเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินของจีนที่เกินจริงแต่ว่าเอาแค่ว่าประเทศไทยเราโดนขนาดนี้เรียนเพิ่งไปเจอโรงงานทอผ้าแบบมือมานะคุณกันธิกาแถวธนบุรีฝั่งธนเนี่ยไปเดินดู 3-4 ชั้นโอ้โหดูแล้วเหมือนเป็นตำนานอ่ะคือไม่น่าเชื่อนะว่าโรงงานขนาดใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยางดงามมากๆตอนนี้กลายเป็นแค่แบบตึกร้างๆอันเนื่องมาจากสินค้าจีนที่ตีตลาดมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินนี่เองค่ะคุณกันธิกาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: Big Story
1: ต้องขอให้ผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่วันนี้มีปัญหาเสียงของดิฉันนะคะเดี๋ยวหลังรายการจะรีบแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ฟังมาดีงามนะคะมาในช่วงวันที่23ถึง30กรกฎาคมนี้เนี่ยมีดาวตกนะแต่ทางกรมดาราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์แล้วก็เขียนว่าแต่ไม่ต้องดูก็ได้นะคือน่าสนใจเพราะว่าคือที่พอเวลาบอกว่ามีฝนเนาะคนก็จะแบบโอ้โหคาดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ถูกกับสภาพอากาศอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงพอเวลาเขียนบอกว่าไม่ต้องดูก็ได้เนี่ยมันทำให้โพสต์นี้เนี่ยมีคนได้เยอะมากคนให้ความสนใจเยอะมากนะคะก็ยังไงแนะนำให้ทางเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าไม่แนะนำไม่ได้แปลว่าห้ามดูนะเพียงแต่ไม่อยากให้ผิดกันเท่านั้นเองถ้าใจรักอยากดูเนี่ยช่วงเวลาที่ดีคือ1ตั้งแต่ 1:00 ถึงรุ่งเช้านะคะนั่งเอนหลังมองไปยังฟ้าทำสายตากว้างๆไม่ต้องเพ่งไปใดจุดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญอย่าคาดหวังสูงค่ะนะคะก็จะเป็นฝนดับที่มีอัตราตกต่ำมากอยู่อัตราสูงสุดเทียบกับจุดจอมฟ้าเนี่ยเพียง15ถึง20ดวงชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ปีนี้มันตรงกับคืนจันเพ็ญด้วยแสงจันทร์ก็รบกวนตลอดคืนอย่างคืนนี้อาสาฬหบูชาใช่ไหมคะก็จะเป็นคืนจันเพ็ญเนาะก็ยังไงก็เรียกว่าคาดหวังสูงแล้วกันค่ะดิฉันแอนนี่กิติเวชกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันสังกมาสารวัตรขอบพระคุณที่ติดตามรายการแล้วก็ขออภัยหากมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในรายการขอน้อมรับผิดชอบนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะปรับปรุงนะคะขอคุณผู้ฟังมีวันที่ดีในการทำงานวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลง